0: งนี้เลยก็ได้นะคะ
1: ครับผม
2: ถ้างานเดี๋ยวขออนุญาตอัดเสียงนะครับ
0: ได้ค่ะ
2: อยากสอบถามคุณหนึ่งกับคุณแม่เกี่ยวกับเรื่องสมัยตอนเด็กๆหน่อยครับผมขอสักนิดหนึ่งครับ
3: แล้วภาพวันเก่าๆของฉันก็หวนคืนกลับมาภาพความรักความผูกพันที่ฉันมีกับแม่ใน8ปีแรกของชีวิต

0: ให้ฉันได้คิดกับตัวเองที่ฉันทำแย่ๆกับแม่ลงไปตอนที่เราห่างกันมันอาจจะเป็นเพราะว่าฉันกับแม่เรารักกันมากเกินไปทำให้เราต้องโหยหาเมื่อเราเจอหน้ากันเกินกว่าที่จะปล่อยตัวปล่อยใจให้อ่อนไหวเวลาที่เราเจอหน้ากัน
1: มันก็ทำให้ฉันได้ค่อยๆรู้ว่าหนึ่งรู้สึกยังไงกับฉันโดยผ่านคำตอบของเขาเองแล้วมันมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างฉันก็เพิ่งจะได้รู้อย่างความในใจที่เราไม่เคยได้พูดกันมาตลอดหลายปีมันค่อยๆเผยความรู้สึกเผยความเป็นตัวตนผ่านบทสนทนาและความจริงที่ฉันได้รู้ก็ถึงแม้ที่เราไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่เรามีอะไรที่สะท้อนถึงกันและกันตลอดเวลา
2: แล้วทางคุณแม่เห็นคุณหนึ่งในวันนี้แล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับ
0: คำตอบของแม่ทำให้ฉันได้คำตอบของในใจของตัวเองว่าทำไมฉันถึงรักที่จะออกเดินทางตามหาพื้นที่ที่ทำให้ฉันมีความสุขมันก็ไม่ต่างอะไรจากแม่ที่ออกจากบ้านไปวันนั้นเพราะว่าบ้านไม่ได้ตอบโจทย์แม่อีกต่อไปแล้วฉันก็ค่อยๆได้รู้ว่าตัวฉันเจริญตามรอยแม่ทุกมิติในชีวิตนี่ใช่ไหมสายสัมพันธ์ของแม่ลูกที่ตัดกันไม่ขาด
2: นี่คุณเพิ่งรู้จักปากแม่ในวันนี้เลยเหรอครับ
0: ค่ะวันนี้เลยถึงว่าทำไมชอบประกวดนู่นนี่เชื่อแม่แรง
2: โอเคครับถ้างานเนี่ยผมจะเอาบทความเนี้ยไปให้ผู้เขียนบทเนี่ยได้ทำเป็นละครซีนนะครับผมแล้วก็ไปทำอีกทีนึงขอบคุณมากสำหรับวันนี้ครับผมขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: แล้วฉันก็ได้รู้ความจริงว่าสิ่งที่หนึ่งอยากจะฟังฉันจริงๆมันมีอะไรมากมายมากกว่าสิ่งที่ฉันได้เคยพูดออกไปและฉันเองก็อยากจะได้ยินมากมายอีกเหมือนกันจากเขา
0: บางอย่างบอกฉันว่าเหมือนยกภูเขาออกจากอกฉันจะอยากบอกแม่อะไรอีกหลายอย่างและฉันก็อยากจะฟังจากแม่อะไรอีกหลายๆอย่าง
1: ทุกอย่างมันกำลังจะดีขึ้นเราเชื่ออย่างนั้นจริงๆ

0: เหมือนจากที่ดูในละครเมื่อกี้วันที่สัมภาษณ์มันเหมือนกับทั้งคู่ได้รู้ความในใจของอีกฝั่งนึงเหรอครับ
1: ใช่
2: เราเคยอยากจะเรียนแฟชั่นดีไซน์แล้วบอกกับที่บ้านแล้วแบบป้าบอกว่าถ้าอยากเรียนก็ไปหาเงินเอาเองซึ่งตอนนั้นเราคิดว่าไม่ใช่ว่าเขาให้ไม่ได้นะฮะแต่เขาคงโฟกัสว่าอยากจะให้เราแบบทำธุรกิจร้านลงศพของเขาเนี่ยแต่ใจเราอะอยากจะเรียนแฟชั่นดีไซน์ถึงขนาดแบบว่าแบบพวกอาม่าโกงเนี่ยก็ถามว่าเออให้เลือกระหว่างแบบว่าไปเที่ยวฝรั่งเศสกับเรียนแฟชั่นดีไซน์จะเอาอะไรเนี่ยเราก็ตอบแบบชัดเจนมากว่าเราไม่เที่ยวก็ได้เราจะเรียนแฟชั่นดีไซน์อะไรเงี้ยเราก็ไปสอบชิงทุนจนได้ที่มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะแล้วจนมาวันนั้นที่สัมภาษณ์เนี่ยก็ถึงเพิ่งรู้ว่าเขาก็ชอบแบบอยากจะตัดเสื้อผ้าอยากจะทำอะไรเพื่อเราไม่เคยรู้เลยจริง
3: คือตอนนั้นก็บอกกับปู่เขาว่าช่วงเวลาที่ว่างๆอ่ะที่ไม่มีขายโลงศพเราไม่ต้องไปแต่งตัวศพอะไรอย่างเงี้ยขอเราไปเรียนตัดเสื้อได้ไหมแต่ปู่เขาก็จะบอกว่าทำไมหรือต้องไปเรียนตัดเสื้อในเมื่อที่

0: ้านมีร้านขายโรงมันเป็นอาชีพของลืออยู่แล้วเราก็บอกก็เผื่อวันข้างหน้าเกิดไม่ได้ทำโรงอ่ะแล้วว่าจะไปมีอาชีพอะไรเออคือเขาก็ไม่ให้ไปเรียน
1: แม่ก็เลยเข้าใจหัวอกของลูก
0: ใช่เพราะว่าก็เคยได้ยินว่าเขาขอไปเรียนแฟชั่นแต่พ่อเขาไม่ให
1: ้แล้วเรื่องที่คุยกันวันนั้นนะคะวันที่ทีมงานไปสัมภาษณ์มีเรื่องไหนที่คุณหนึ่งฟังแล้วรู้สึกเซอร์ไพรส์สุด
2: ๆเราไม่เคยรู้เลยว่าการสนับสนุนและการซัพพอร์ตในการที่เราไปทำกิจกรรมหรือแม้กระทั่งแต่งผู้หญิงหรือตามดูเนี่ยมันคือสิ่งที่เขาชอบแล้วก็อยากจะเป็นแต่ไม่ได้เป็นมาทั้งชีวิตเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันเหมือนอยู่แบบว่าอันซีนในชีวิตเรามาตลอดว่าเราไม่เคยรู้เลยคือเราแค่คิดว่าเราชอบแบบนี
1: ้ไม่คิดว่าเป็นเพราะว่าเลือดแม่
2: ใช่เราไม่เคยคิดคือเขาแค่แบบว่าเฮ้ยมีแข่งเขาก็ไปหาชุดให้มีเต้นแล้วก็ไปหาชุดให้เขาก็ไปดูเขาแค่ออกความคิดอันนี้ดีนะอันนี้ดีนะอะไรเงี้ยแต่ไม่เคยรู้ว่าอินไซต์จริงๆแล้วก็คือแบบว่าเออสิ่งที่เธอทำอยู่อะมันคือสิ่งที่เขาทำไม่ได
1: ้
2: สิ่งที่มันเหมือนตัวแทนค่
3: ะ
2: ใช่ในขณะที่เราทำเนี่ยเราด้วยความที่เราไม่รู้แต่เราแค่รู้สึกว่าอินเนอร์ข้างในของเราอะในเมื่อจะทำแล้วมันต้องทำให้แบบเปี้ยงไปเลย
4: ซึ่งก็คือรู้ในวันที่ทางรายการครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดไปสัมภาษณ์ทั้งคู
2: ่ถูกต้อง
4: ก็เพิ่งเร็วๆนี้เอง
2: ใช่ก็คือไม่รู้จริงอันนี้ไม่รู้จริงคือนั่งยังแบบแอบติดตลกอะพอเขาสัมภาษณ์ปุ๊บนี่ว่าอ้าวพี่บอกตั้งนานล่ะ
1: แม่ก็ไม่เคยบอก
2: จะได้ทำอีกคนนี้อะไรเงี้ย
0: ก็ไม่เคย
4: ได้คุยกัน
0: ไม่เคยได้คุยกันก็ไม่เคยได้พูดคุยกับใครว่าตัวเองชอบอะไรใฝ่ฝันอะไรยังไงเพราะว่าก็แต่งงานอายุน้อย
2: จริงๆนะคือมากไปกว่านั้นสิ่งที่แบบว่านี่เป็นรายการแรกในชีวิตนะ
1: คะ
2: ที่มีคนในครอบครัวมานั่งข้างๆแล้วสัมภาษณ์ด้วยแล้วก็เป็นรายการแรกในชีวิตที่มันทำให้เรากับแม่ได้รู้ซัมติงบางอย่างที่แบบไม่เคยรู้เลยจริงๆเพราะว่าอย่างมันเคยมีรายการเหมือนกันที่อยากจะสัมภาษณ์ป้าป๊าหรืออะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็ไม่สะดวกเขาก็ไม่อยากออกสื่ออย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราก็จะเกรงเพราะแบบอยู่ดีจะให้เขาออกมาสัมภาษณ์แล้วเขาจะฟรีให้กับเราขนาดไหนเราก็เลยไม่เคยเรียกอะไรเลย
1: ขอบคุณที่ให้เกียรติกับรายการครอบครัวเดียวกันนะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะเรื่องราวน่ารักมากๆทีนี้ต้องถามแม่ค่ะว่าสิ่งที่แม่คิดมาในใจตลอดตั้งแต่18ขวบก็คือ1เลือกอยู่กับพ่อลูกไม่รักตัวเองมาจนถึงวันนี้ยังคิดว่าลูกไม่รักไหมคะ
0: ไม่ไม่แล้ว
1: เพราะว่า
0: ก็รู้เหตุผลของเขาในช่วงที่เขาวัยเด็กว่าที่เขาต้องเลือกป้าเพราะอะไร
2: แล้วก็แบบสิ่งที่มันเกิดขึ้นฮะก็คือแบบบางครั้งเราก็มักจะถามตัวเองแบบว่าเอ๊ะภาพที่เขาเห็นของเราจริงๆแล้วอ่ะเขาอาจจะคิดว่าเราอ่ะมีทุกอย่างรักความสบายคือป้าให้ได้ทุกอย่างอาโกอาม่าดูแลเงี้ยแต่คือเขาไม่รู้เลยว่าในขณะที่น้องอยู่กับมาม่าแล้วเราอยู่กับอาโกอ่ะคือเราอยู่กับอาโกจริงถึงแม้ว่าเราจะอยู่กับพ่อมาแต่สุดท้ายคือมันคือการอยู่คนเดียวอ่ะมันคือการอยู่คนเดียวก็คือจะต้องคอยถามอาโกอาม่าเป็นที่พึ่งเพราะว่าเราไม่สามารถถามป้าได้เนี่ยมันมีความสุขแค่ภายนอกกับสิ่งที่เขาเป็นให้อย่างไม่ขาด
1: เหมือนเลี้ยงได้แต่ตัวแต่ว่าใจเนี่ยเหมือนเขาก็เข้าไม่ถึง
2: ใช่เรารู้สึกว่ามันไม่ได้โปรเทคความรู้สึกอ
1: ่ะ
2: ใช่เขาเพิ่งจะมาโปรเทคความรู้สึกเราจริงๆหลังจากที่เขาเริ่มอายุเยอะขึ้นแล้วอ่ะแล้วก็นั่งทบทวนแล้วก็พยายามทำให้เห็นไงแต่เราไม่เคยพูดเรื่องนี้กับใครเลยเรามักจะเอาหยิบขึ้นมาเป็นแค่ประเด็นว่าเพราะเราเป็นแบบนี้ใช่ไห
1: ม
2: เพราะเราไม่สามารถทำในสิ่งที่เขาต้องการเราสามารถทำอย่างอื่นได้ดีได้มันไม่ใช่แค่การขายลงศพอ่ะ
1: คุณหนึ่งบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเวลาออกรายการทีวีเวลาเปิดตัวกับสื่อไม่เคยมีคนในครอบครัวมาเลย
2: no.
1: วันนี้เป็นครั้งแรก
2: ครั้งแรก
1: ที่แม่ได้มีพื้นที่ยืนในชีวิต
2: ใช่
1: ของคุณหนึ่ง
2: ใช
1: ่รู้สึกยังไงคะ
0: ก็ดีใจหนึ่งดีใจนะดีใจมากๆเลยที่คือก็สัมผัสได้ว่าคือ

0: ขาก็ยังมีเราสองคือแม่ก็เหมือนเขาอะชอบชอบกิจกรรมชอบออกสื่อชอบอะไรที่คือเขาคือเราอะ
1: ที่คุณหนึ่งบอกว่าเหมือนตัวตายตัวแทนของแม่ก็คือหนึ่งคนนี้
0: ใช่คือก็เป็นคนไม่เห็นมีชอบเหมือนเราที่เราชอบ
2: เราน่าจะเป็นคนเดียวในตระกูลคุณวิเศษพงศ
1: ์นี่ก็คือมาจากเลือดแม่นะใช่ไหมคะ
2: ก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นหลังจากที่ได้รู้ความจริงบางอย่าง
3: คุณหนึ่งเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยพูดถึงแม่ไม่เคยกล่าวอะไรถึงแม่แต่พอมาถึงรายการนี้เอาแม่มาออกรายการเป็นโอกาสของคุณแล้วคุณอยากจะพูดอะไรกับแม่บ้างไหมครับ
2: ทำไมมาฆ่าฉันกลางรายการอย่างนี
3: ้เขานั่งอยู่ข
2: ้
3: าง
2: ๆที่เคยบอกอ
1: ่ะต้องบอกแล้วแหละ
2: จะบอกกับหมอว่าก
3: ็มองตาด้วยมองตาด้วย
2: ก็จะบอกว่าก็รักนั่นแหละเออก็รักนั่นแหละแต่แบบว่าจริงๆแล้วเราไม่ใช่คนเข้มแข็งอ่ะเราคือคนอ่อนแอมากเนี่ยจะร้องไห้แล้วไงก็รักเขานั่นแหละเราไม่ว่าพ่อกับแม่เราจะเป็นยังไงเราก็รักหมดแหละหรืออาโกมากเรารักหมดแต่บางครั้งคือแบบสิ่งที่เราแบบไม่เข้าใจคือมันเป็นคำถามว่าทำไมเขาไม่เข้าใจกูวะอย่างเงี้ยแล้วคือแบบบางครั้งเราแค่แบบมันเหนื่อยจนแบบเข้าใจกูเถอะอะไรเงี้ยเข้าใจกูเถอะอะไรเงี้ยแล้วก็แบบกอดกูก็ได้อะไรเงี้ยมันก็แค่อยากบอกแค่นี้อะไรเงี้ย
3: กอดเลยครับแม่
1: ค่ะแม่ไม่เคยได้ฟังสิ่งต่างๆเหล่านี้เลยใช่ไหมคะได้ฟังวันนี้ความรู้สึกจากหัวใจของลูกชายรู้สึกยังไงคะ
0: ก็จริงๆเราก็รู้นะลูกก็รักเราอะเพราะว่าตลอดเวลาที่มีเขาเรากล้าพูดได้เลยว่าทำหน้าที่แม่ดีที่สุดทุ่มเทให้กับลูกทุกคนเวลากินเวลานอนก็ทุ่มเทให้หมดก็คือแค่จะมีเรื่องส่วนตัวระหว่างเรากับพ่อเขาแค่นั้น
3: เราถามมาทั้งรายการว่าหนึ่งรู้ไหมว่าแม่เขาคิดว่าหนึ่งไม่รักเขาแต่เราลืมคำถามเป็นหนึ่งคำถามที่มันสำคัญมากพี่หมวยหนึ่งเคยคิดบ้างไหมว่าแม่ก็ไม่รักหนึ่งเหมือนกัน
2: เคยเคยคิดทั้งแบบทั้งปลาทั้งมาอะไรเงี้ยแบบไม่รักกูหรออะไรเงี้ยทำไมอ่ะเป็นลูกคนโตก็แล้วอะไรเงี้ยไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่ติดยาเสพติดได้ทุนเรียนมีชื่อเสียงหาเงินใช้เองเนี่ยจนมันเราก็รู้สึกว่ามันดันสุดเพดานแล้วอะสำหรับคนคนหนึ่งที่จะเป็น
1: อ
2: ะแต่สรุปสุดท้ายมาตกมาใต้กับคนใกล้ตัวเนี่ยคือแบบมันก็จะถามว่าทำไมขนาดนี้ยังไม่พออีกหรอพอเรื่องบางเรื่องอ่ะมันทำเกินกว่าแรงของเรามากแต่เราก็ยังอุตส่าห์จะแบบไปคว้ามันมาได้
1: อ
2: ่ะมันไม่เคยพออ่ะมันไม่ใช่แก้วที่มันร้าวและน้ำซึมนะฮะแต่มันเป็นแก้วใบหนึ่งที่แบบก้นมันรั่วแล้วมันเติมน้ำเท่าไหร่มันก็ไม่เต็มอ่ะเอาอีที่รองแก้วมาอุดแล้วอ่ะมันก็ยังแบบไม่พอน้ำมันก็ไหลออกแล้วมันก็หาคำตอบไม่ได้ไม่รู้ว่ามันไหลไปที่ไหนมันไหลไปยังไงอย่างเงี้ย
0: คือเราก็รู้ความเหนื่อยของเขาอ่ะ
1: ค่ะ
0: แค่ไม่ได้มานั่งเปิดใจคุย
3: แต่ตอนนี้แม่ได้นั่งข้างๆลูกชายคนนี้ละแม่อยากพูดอะไรกับเขาไหมที่เราได้รู้วันนี้เหมือนกันว่าที่เขาประสบความสำเร็จขนาดจริงๆแล้วข้างในลึกๆเขาอ้างว้างมาก
0: ก็หายเหนื่อยแล้วไม่ต้องเหนื่อยแล้วแม่อยู่ข้างๆแล้วก็รักลูกเสมอเป็นลูกที่ดีที่คนอื่นสมมุติว่าไม่รู้จักแม่ก็ไม่มีใครกล้าว่าเขาได้ว่าลูกพ่อแม่ไม่สั่งสอนเพราะเขาทำตัวเขาดีแม่ก็รักลูกไปแหละ
3: กอดกันได้นะครับ
1: กอดกันแน่นๆได้เลยไม่ค่อยได้กอดกันไม่ค่อยได้สัมผัสกัน

0: เมื่อกี้ที่แม่กอดอบอุ่นขนาดไหนคะ
1: ก็มันเป็นก่อนในช่วงเราจำได้ตั้งแต่ป้ามาเลิกกันน่ะมันไม่ได้กอดกัน
2: เลย
1: มันคงจะมีแหละความสุขของครอบครัวในอนาคตเพียงแต่ว่าตอนนี้มันอาจจะเป็นการเซตซีโร่แล้วก็เริ่มต้นใหม่ไงแต่เราก็ยังเชื่ออยู่เสมอว่าครอบครัวที่มีความสุขอ่ะบางครั้งมันไม่หมายความว่าจะต้องมีพ่อแม่ลูกอยู่ครบมันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ต้องครบก็ได้แต่มันจะต้องเติมเต็มกันด้วยเหตุผลอะไรอะไรเงี้ยต้องคุยกัน
0: ค่ะชื่นชมนะคะแล้วก็ภาพกอดเมื่อกี้น่ารักและอบอุ่นมากๆนะคะถามแขกรับแชร์นะคะคุณหนึ่งคะฟังเรื่องราวทั้งหมดของแม่ลูกคู่นี้แล้วรู้สึกยังไงคะ
3: อ๋อสิ่งแรกเลยนะครับต้องขอบคุณทางคุณนาตาลีก่อนว่าแบบมาพูดคุยมาแชร์อะไรอย่างงี้กันมันทำให้เห็นเลยครับว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยครับจากสิ่งที่คนไม่คุยกันแล้วกลับมาคุยกันมันทำให้เห็นเลยครับว่าความรักของแม่มันแบบวิเศษมากมันเป็นสารสัมพันธ์ที่แบบมันไม่มีใครเข้าใจเลยครับแม้แต่แบบมันเป็นเฉพาะผู้หญิงจริงที่มันจะแบบคลิกได้จริงเพราะว่าอันนี้ผมก็เห็นจากแม่ผมเหมือนกันว่าคนความเป็นแม่มันมีสิ่งมหัศจรรย์จริงๆที่ทำให้รู้สึกว่ามันมีอะไรเชื่อมโยงกับลูกอยู่จริง
4: ๆฟาริดาล่ะครับหลังจากที่ได้ดูคู่แม่ลูกคู่นี้สัมภาษณ์มาทั้งวันเป็นไงบ้างครับ
5: คือต้องขอบคุณคุณแม่ค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเราก็ได้เห็นอนาคตของตัวเองของครอบครัวตัวเองเพราะครอบครัวตัวเองก็เป็นซิงเกิลมัมใช่ไหมคะก็อยู่กับลูกอะไรเงี้ยค่ะก็ได้เห็นว่าถ้าเราปล่อยให้ความห่างมันเกิดขึ้นระหว่างแม่ลูกหรือว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นคือมันมองเห็นภาพจากคู่แม่ลูกคู่นี้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะได้รู้สึกว่าเราเองเริ่มปรับไปใช้กับที่บ้านเราต้องดูแลลูกยังไงเราต้องที่สำคัญคือการสัมผัสอะเมื่อกี้รู้เลยว่าแบบมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในครอบครัวจริงการสัมผัสกันได้กลับมากอดกันนิดหนึ่งรู้เลยว่าน้ำตาร่วงอ่ะเพราะว่าพวกสัมผัสตรงนี้มันช่วยได้เยอะมากๆดังนั้นอยากไปให้แม่กับคุณหนึ่งอาจจะแบบใช้เวลาฟื้นฟูตรงนี้ด้วยการสัมผัสกันบ่อยๆกอดกันบ่อยๆมันจะช่วยได้ไม่ว่าจะห่างแค่ไหนความสัมพันธ์ของแม่ลูกค่ะมันยังไงมันก็แม่ลูกวันยังค่ำแล้วก็ส่วนตัวเองก็จะได้นำประสบการณ์ตรงนี้ค่ะไปปรับใช้ในครอบครัวกับลูกๆของตัวเองได้ว่าที่อย่าปล่อยให้เกิดความห่างขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านค่ะ
4: เมื่อกี้เป็นเรียกว่าเป็นภาพที่น่ารักในการกอดต่อให้เขินซึ่งกันและกันแต่เราก็ดูออกว่ามันมาจากหัวใจซึ่งเราก็เชื่อว่าต่อจากนี้จะกอดกันบ่อยขึ้นอย่างแน่นอน
0: ค่ะกอดกันบ่อยขึ้นคุยกันมากขึ้นมองตากันมากขึ้นด้วยวันนี้ขอบคุณคุณแม่ขอบคุณคุณหนึ่งมากๆนะคะที่ให้เกียรติกับครอบตัวเดียวกันค่ะ
4: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณที่มีค่ะ
0: ค่ะแล้วกลับมาติดตามชมรายการครอบตัวเดียวกัน Feel Good ได้ใหม่นะคะทางช่อง AI หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: รู้สึกว่าต่อให้คนแก่งแค่ไหนทำดีมาขนาดไหนประสบความสำเร็จขนาดไหนสุดท้ายแล้วสิ่งที่เขาต้องการเลยคือความรักบางทีเราได้ความรักเต็มจากคนอื่นที่เลี้ยงเราแต่ตราบใดที่ไม่ใช่พ่อแม่ก็รู้สึกว่าได้แต่มันไม่เต็มดังนั้นการที่เห็นใครประสบความสำเร็จบางทีอย่าเพิ่งตัดสินว่าเขาแข็งแกร่งขนาดนั้นภายในเขาอาจจะบอบางมากก็ได้มันทำให้เห็นว่าคนทุกคนบนโลกนี้ควรจะเป็นมิตรต่อกัน
0: รู้สึกชื่นใจนะคะอย่างน้อยเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าคุณหนึ่งและแม่ไว้ใจทอกตัวเดียวกันคือรู้สึกว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยเป็นพื้นที่ที่เขาวางใจได้เขาสามารถจะเล่าได้ว่าตอนเด็กเขาคิดยังไงเขาอยากจะตอบแม่ว่ายังไงทำไมเขาวางหูโทรศัพท์แบบนั้นทำไมเขาถึงใช้ประโยคแบบนี้เขาสามารถพูดได้ทุกอย่างโดยที่รายการเราจะไม่ไปทำร้ายเขาอะค่ะก็ชื่นใจนะคะที่เขาได้มองครอบตัวเดียวกันเป็นรายการแรกที่จะเปิดเผยถึงความสัมพันธ์ของคนในครอบตัวโดยเฉพาะกับแม่ที่ห่างเหินมานานกว่า30ปี

0: เกษตรกันค่ะน้องๆเคยสงสัยกันไหมคะว่าการเกษตรคืออะไรและการเกษตรมีกี่ประเภทอะไรกันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: ในอดีตมนุษย์ดำรงชีวิตอยู่อย่างง่ายๆโดยการล่าสัตว์เก็บพืชผักจากป่ามากินเป็นอาหารอาศัยอยู่ตามถ้ำหรือเพิงที่สร้างจากกิ่งไม้ต่อมามนุษย์เริ่มรู้จักเพาะปลูกพืชรู้จักเลี้ยงสัตว์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการทำเกษตรนั่นเองค่ะการเกษตรหมายถึงการลงมือทำบางอย่างกับดินเพื่อให้เกิดผลผลิตทั้งการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์การทำประมงและการเกษตรผสมผสานโดยอาศัยความรู้ความชำนาญประสบการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและเงินทุนเพื่อให้พืชและสัตว์เจริญเติบโตให้ผลผลิตต่างๆอาจพูดได้ว่าการเกษตรคืองานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตปัจจัย4ของมนุษย์นั่นเองความสำคัญของการเกษตรในประเทศไทยการเกษตรมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนไทยตั้งแต่ในอดีตคนไทยรู้จักใช้ประโยชน์มากมายจากพืชสัตว์ทั้งในชีวิตประจำวันและการดำรงชีวิตการเกษตรเป็นอาชีพหลักของประเทศไทยประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไทยประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำให้การเกษตรมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศเนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ของประเทศไทยมาจากสินค้าเกษตรเป็นสำคัญงานเกษตรแบ่งได้เป็น4ประเภทคือเกษตรกรรมปศุสัตว์การประมงและด้านป่าไม้ประเภทเกษตรกรรมหมายถึงการเพาะปลูกพืชเช่นการทำนาการทำสวนการทำไร่ยกตัวอย่างเช่นทำสวนผลไม้ทำสวนดอกไม้และทำไร่อ้อยประเภทปศุสัตว์หมายถึงการประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์บนบกเช่นเลี้ยงวัวเลี้ยงหมูหรือเลี้ยงสัตว์จำพวกสัตว์ปีกเช่นเป็ดไก่ประเภทการประมงหมายถึงการประกอบอาชีพการเกษตรทางน้ำเช่นการเลี้ยงสัตว์น้ำและการจับสัตว์น้ำด้านป่าไม้หมายถึงการประกอบอาชีพเกี่ยวกับป่าเช่นการปลูกป่าไม้เศรษฐกิจการนำผลผลิตจากป่ามาแปรรูปให้เกิดประโยชน์เป็นต้นแต่ก็ต้องอย่างถูกกฎหมายด้วยนะคะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ agriculture a g r i c u l t u r e agriculture แปลว่าการเกษตร livestock l i v e s t o c k livestockFishery แปลว่าการประมงเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเราทราบถึงความหมายและประเภทของการเกษตรและได้เห็นว่าการเกษตรมีความสำคัญกับประเทศไทยมากเลยใช่ไหมคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าถ้าเราจะต้องดูแลต้นพืชต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่60วิญญาณ
1: กะลาปะ
2: กะลาปะ
1: ปะ
2: กะลาปะ
1: ดึง
2: กะลาปะกะลาปะ
3: เจ้ากะลาปะจะพาพวกเราไปไหนกันเนี่ยทำไมพาวนกลับมาที่เดิมล่ะ
1: นั่นสิเดินวนไปวนมาจนข้าชักหิวอีกรอบแล้วนะเนี่ย
2: อะนั้นท่านพาสตาท่านอายตนะมาอีกแล้ว
4: อ้าวนักเดินทางทั้งสี่หลงทางหาทางไปไม่เจอละสิท่า
5: ท่านนามารูปบอกให้ตามเจ้ากะลาปะไปแต่เจ้ากะลาปะก็พาเดินวนมาที่เดิมไม่เห็นจะเจอด่านต่อไปเลยขอรับ
6: แล้วท่านนามารูปบอกว่าให้พวกเจ้าไปหาใครต่อล่ะ
5: ท่านนามารูปบอกแต่ว่าให้ไปที่ห้องแห่งการรับรู้ขอรับแต่ข้าไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน
6: อ๋อห้องแห่งวิญญาณนั่นเอง
7: ห้องแห่งวิญญาณ
1: วิญญาณหลอนผีงั้นหรอห้องผีสิงแน่ๆไม่เอาข้าไม่อยากไปข้ากลัวผี
4: ไม่ใช่วิญญาณที่เป็นผีหลอกสักหน่อยวิญญาณที่พวกเจ้าจะไปเจอน่ะเป็นเพื่อนสนิทกับพวกข้าเลย
1: เอ๋เพื่อนสนิท
6: ใช่แล้วตอนที่พวกเจ้าหลงทางอยู่กลางทะเลทรายแล้วหุนตาไปเจอพวกเจ้าห้อยต่องแต่งอยู่บนต้นไม้เลยส่งภาพมาที่หน้าจอของข้าในตอนนั้นวิญญาณก็มาร่วมรับรู้การเห็นภาพนั้นด้วยนะ
4: อย่างที่ข้าเคยบอกไงว่าผัสสะหมายถึงการกระทบกันของอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณถ้าตาเห็นรูปก็จะเกิดจากขุวิญญาณความรู้ทางตาขึ้นมาวิญญาณถึงได้เป็นเพื่อนสนิทกับผัสสะอายตนะไงล่ะ
6: พวกเจ้านี่ลืมง่ายจริงๆอธิบายไปหยกๆลืมซะแล้วไม่ไหวไม่ไหว
5: อ๋อข้าจำได้แล้วขอรับวิญญาณที่อยู่ร่วมกับผัสสะอายตนะนั่นเอง
6: แต่ถ้าพวกเจ้าอยากเข้าใจวิญญาณมากกว่านี้ก็ต้องไปที่ห้องแห่งวิญญาณที่ข้าบอกนั่นแหละ
3: งั้นพวกท่านทั้งสองนำทางไปได้ไหมเจ้าคะ
4: ได้แน่นอนไม่มีปัญหาตามมาสิ

0: เสียงใครอ่ะวอยวายอ้าวมากันแล้วเหรอนักเดินทางทั้ง4
1: ท่านรู้อยู่แล้วเหรอครับว่าพวกเราจะมา
0: ก็ข้ารับรู้ข้อมูลร่วมกับผัสสะอายตนะอยู่ตลอดเวลาทำไมจะไม่รู้ล่ะแล้วพวกเขาก็เพิ่งมาส่งเจ้าด้วย
2: เชื่อแล้วว่ารู้เห็นทุกอย่างเลยจริง
0: ก็ข้าคือวิญญาณคือความรู้ของจิตที่ออกรับอารมณ์ทั้งหลายที่เข้ามาสู่ทวารทั้ง6จนเกิดหมู่แห่งวิญญาณ6ยังไงล่ะ
1: เอ๊หมู่แห่งอัน6
0: ดูจากสีหน้าแล้วเจ้าคงไม่รู้จักแน่ๆงั้นข้าจะอธิบายให้ฟังเองนะหมู่แห่งวิญญาณ6คือหมู่แห่งจักขุวิญญาณวิญญาณทางตาหมู่แห่งโสตวิญญาณวิญญาณทางหูหมู่แห่งคานวิญญาณวิญญาณทางจมูกหมู่แห่งชิวหาวิญญาณวิญญาณทางลิ้นหมู่แห่งกายวิญญาณวิญญาณทางกายหมู่แห่งมโนวิญญาณวิญญาณทางมโนคือใจสรุปง่ายๆก็คือเมื่อตาเห็นอะไรหูได้ยินอะไรจมูกได้กลิ่นอะไรลิ้นได้รับรสอะไรกายสัมผัสอะไรใจรู้เรื่องราวอะไรการรู้ว่าคืออะไรนั่นแหละคือวิญญาณ
3: ใช่จำได้แล้วข้าเคยอ่านข้อมูลนี้มาก่อนนี่นาแหมไม่น่าลืมเลยเรา
1: อ๋อข้าเพิ่งนึกขึ้นได้ข้าเคยได้ยินคำว่าวิญญาณตอนอยู่ที่ห้องของชาติด้วยมันคือวิญญาณเดียวกันกับที่ท่านอธิบายหรือเปล่าขอรับ
0: วิญญาณที่เจ้าหมายถึงคือปฏิสนธิวิญญาณที่มาปรากฏขึ้นในครรภ์ของมารดาทำให้มนุษย์กำเนิดขึ้นเป็นวิญญาณในอีกความหมายหนึ่ง
1: อ๋อวิญญาณนี่มีหลายความหมายจัง
0: แต่ไม่ว่าจะเป็นวิญญาณที่เป็นความรู้ของจิตที่ออกรับอารมณ์หรือปฏิสนธิวิญญาณต่างก็ต้องเกิดดับไม่สามารถคงอยู่ตลอดไปได้เหมือนกัน
4: อย่างนี้เอง
0: ไหนๆพวกเจ้าก็มาถึงห้องแห่งวิญญาณของข้าแล้วมาเล่นอะไรสนุกสนุกทดสอบความเข้าใจเรื่องวิญญาณกันดีกว่านะ
5: เย้าอยากเล่นเกมเขาอยากเล่นเกม
2: พอพูดเรื่องเล่นสนุกนี่ตื่นเชียวนะเข็มท้อง
5: แน่นอนก็ข้าชอบเล่นนี่นา
0: ข้าจะให้พวกเจ้าใช้ตาและจมูกไปดูไปดมกลิ่นต่างๆที่จะเกิดขึ้นในห้องแห่งวิญญาณหรือห้องแห่งการรับรู้นี้ใครรับรู้ได้มากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะขอตัวแทน2คนสิ
4: ข้าเอง
0: ดีมากใครจะใช้ตาดูแล้วใครจะใช้จมูกดมก็ตกลงกันเองแล้วกันนะ
3: ข้าใช้ตาดูส่วนเจ้าเข็มทองใช้จมูกดม
5: ได้เลยยังไงข้าก็ชนะอยู่แล้ว
0: งั้นด่านทดสอบการรับรู้ทางตาเริ่มได
3: ้รู้แล้วนั่นภาพโรงเรียนของข้าอ่ะนั่นก็ภาพท่านยาย
6: เจ้าหมอนทอง
0: รับรู้ภาพอื่นๆต่อไปเร็วเข้าน
3: ั่นโดนสิ่งประดิษฐ์ของข้าเจ้าตุ๊กเหมียวลุงโทนต้นวีวีมีกระจิบขาวด้วยน้ำหอมทุเรียนพันปีแล้วก็หอทำแท
4: ้เย้
2: การมองภาพทันได้ไงเนี่ยมันเร็วมากเลยแถมซ้อนกันเต็มไปหมดเป็นข้าคงตาลายเวียนหัวไปก่อนแน่ๆเอ้ย
1: กันซะอย่างแข่งอะไรไม่เคยแพ้อยู่แล้ว
0: ต่อไปด่านทดสอบการรับรู้ทางจมูกจะต้องปิดตาแล้วดมกลิ่นอย่างเดียวเท่านั้นนะเอานี่ไปปิดตาซะสิ
5: ต้องปิดตาด้วยเหรอเนี่ย
0: อย่าโกงนะอย่าโกงนะแอบดูนะเอาละเริ่มได
5: ้ฟิตรู้แล้วกลิ่นซาลาเปา
0: หอมไหมล่ะหอมไหม
2: ซาลาเปาหอมที่สุดเลยอ่ะแค่ดมก็มีความสุข
1: ตกลงใครแข่งกันแน่เนี่ย
5: กลิ่นนี้มันผลไม้เน่าอ่ะแหมยอดขมคอกลิ่นนี้ข้ารู้แล้วกลิ่นตัวของสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าก
0: ลิ่นผู้ชายนี่จำแม่นชะนะ
5: หอมจังเลยมีความสุขจังเลยโอ๊ะป้า
1: เข็มทองเมื่ออะไรอยู่ได้กลิ่นใหม่มาแล้วเอ้ย
5: สนกลิ่นอื่นแล้ว
0: เอาละเกมจบลงแล้วผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดก็คือกัน
3: เย้
5: ฮะเกมจบแล้วเหรอโอ๊ยมัวแต่เหม่อแพ้เลย
0: เกมนี้ข้าไม่ได้ให้เจ้ามาเล่นกันเพื่อหาคนแพ้ชนะแต่ให้เล่นเพื่อให้เข้าใจว่าทุกขณะที่ตาเห็นรูปแล้วเกิดความรู้นี้ขึ้นว่ารูปนั้นคืออะไรวิญญาณทางต

0: ก็ได้เกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นแล้วยังกันเห็นรูปต่างๆมากมายวิญญาณก็ย่อมเกิดดับอยู่ในทุกรูปที่เห็นเช่นขณะเห็นรูปโรงเรียนวิญญาณก็เกิดอยู่ที่รูปโรงเรียนพอเห็นรูปท่านยายวิญญาณก็ดับจากโรงเรียนไปเกิดที่ท่านยายแทน
1: จริงเจ้าค่ะพอเห็นรูปหนึ่งรู้ว่าคืออะไรพอเห็นรูปใหม่มาก็ไม่ได้สนใจอยู่ที่รูปเก่าแล้ว
0: เพราะฉะนั้นชั่วระยะเวลาประเดียวเดียววิญญาณก็เกิดดับอยู่ในรูปนั้นรูปนี้ที่ตาได้เห็นหลายสิบหลายร้อยรูปทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปนี่ละคือหมู่ของวิญญาณนี่แค่หมู่วิญญาณทางตานะยังมีทางหูทางจมูกที่เข็มทองได้รับรู้ทางลิ้นทางกายและทางใจเมื่อรวมกันแล้วก็กลายเป็นหมู่วิญญาณทั้ง6ที่ใหญ่มากจริง
2: ๆแต่ข้ารับรู้กลิ่นได้แป๊บเดียวก็ใจลอยไปซะแล้ว
0: นั่นเพราะเจ้าย้ายการรับรู้ทางจมูกไปอยู่ที่ใจแทนเพราะกลิ่นหอมๆของสตรอเบอรี่บอยทำให้เจ้าเกิดสุขเวทนาคือใจมีความสุขที่ได้กลิ่นที่ชอบการรับรู้ของเจ้าจึงย้ายไปที่เรื่องราวในใจว่ามีความสุขที่ได้ใกล้ชิดสตรอเบอรี่บอยที่เจ้าชอบยังไงแล้ว
1: ข้าก็เป็นนะตอนเห็นรูปเจ้าหมอนทองตายใจข้าก็ทุกข์ขึ้นมาแวบหนึ่งเหมือนกัน
0: นั่นล่ะคือการที่วิญญาณรับรู้แล้วทำให้เกิดทุกขเวทนา
2: อย่างนี้นี่เองวิญญาณนี่เกิดไวดับไวย้ายไปไหนมาไหนไวซะจริงจริง
3: จริงด้วยแถมเชื่อมโยงไปถึงเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ได้อีกจะว่าไปทุกด่านที่ผ่านมามีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันหมดเลยแฮะ
4: ใช่แล้วศิลาพอเข้าใจแล้วก็จะรู้ว่าไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริงมีแค่การเกิดดับของขันห้าเท่านั้นแหละ
2: ว้าวหล่อจัง
0: หมดหน้าที่ของข้าแล้วด่านต่อไปที่ข้าจะส่งพวกเจ้าไปคือด่านของสังขารขอให้โชคดีแล้วกันนะ
5: วิญญาณส่งพวกศิลาไปที่ด่านสังขารซะแล้วในด่านนี้จะมีเรื่องน่าตื่นเต้นอะไรรออยู่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: สวัสดีครับวันนี้โลกแมลงในอุทยานหลวงราชพฤกษ์จะขอนำเสนอซีรีส์ซุปเปอร์บัคสุดยอดแมลงมาให้ชมกันเพราะแมลงทุกตัวล้วนมีพลังพิเศษซึ่งแมงที่เราจะนำเสนอในวันนี้เปรียบเสมือนสุดยอดนักล่าบนผิวดินผู้มีกล้ามใหญ่มีพลังพิษร้ายแรงและที่สำคัญเรืองแสงได้ด้วยซุปเปอร์บัคของเราในวันนี้คือแมงนั่นเองแมงป่องอ่ะต้องระวังเพราะแมงป่องจัดเป็นสัตว์มีพิษลำตัวยาวเป็นปล้องๆมีก้ามคล้ายปูด้วยมีขา8ขาและมีอาวุธไว้ต่อยศัตรูก็คือหางนี่ไงจริงๆแล้วแมงป่องเขาไม่ใช่คนพาลเกเรเที่ยวตีเที่ยวต่อยใครไปทั่วเอาจริงนะแมงป่องจะชอบอยู่อย่างสงบเงียบที่อยู่ของเขาจึงเป็นที่เย็นชื้นแมงป่องไม่ชอบแสงสว่างและความร้อนจึงมักอยู่ใต้ก้อนหินกองไม้ใบไม้หรือโพรงไม้ในขณะเดียวกันหากใครมาราวีแมงป่องก็พร้อมสู้ตายเมื่อใดที่ถูกรบกวนจากศัตรูมันจะทำการยกหางด้านหลังชูขึ้นเพื่อขู่และต่อยศัตรูทันทีเพื่อป้องกันตัวหรือในขณะออกล่าเหยื่อเราสามารถพบเห็นแมงป่องได้ทั่วโลกซึ่งจะแตกต่างกันก็ตรงสายพันธุ์คือมีทั้งสายพันธุ์ที่มีพิษร้ายแรงและไม่ร้ายแรงแมงป่องในเมืองไทยพิษไม่ร้ายแรงนักแต่ในบางพื้นที่ของทวีปต่างๆก็ยังมีแมงป่องที่มีพิษร้ายแรงมากจนอาจทำให้ผู้ที่โดนต่อยซึ่งมีอาการแพ้อยู่แล้วหรือรักษาไม่ถูกวิธีถึงขั้นบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได
1: ้แล้วจะทราบได้ไงว่าตัวไหนมีพิษมากหรือน้อยอ่ะ
0: สังเกตได้ครับตัวก้ามใหญ่กว่าหางตัวเนี้ยพิษน้อยเพราะเขาจะให้ความสำคัญกับการใช้ก้ามจับเหยื่อไม่ให้ดิ้นแต่หากตัวไหนหางใหญ่กว่าก้ามนี่แหละพิษรุนแรงเห็นผลเร็วเพราะอาวุธสำคัญของเขาอยู่ที่หางซึ่งอาบไปด้วยพิษร้ายแต่ก็มีแมงป่องผู้น่ารักเรียกว่าไม่มีพิษเลยแต่สามารถป้องกันตัวเองได้ด้วยการปล่อยกลิ่นเหม็นเปรี้ยวป้องกันตัวเองแทนเช่นแมงป่องหางแส้ซึ่งประโยชน์ของเจ้าแมงป่องไม่เพียงจะเป็นอาหารที่มีหลายคนตามหานำมารับประทานในราคาแพงๆแต่เจ้าแมงป่องยังได้รับฉายาว่านักล่าผิวดินแมงป่องจะออกหากินแมลงหรือสิ่งมีชีวิตเล็กๆเป็นอาหารทำให้ประชากรสัตว์เหล่านี้มีไม่มากเกินไปจนรบกวนวงจรชีวิตของสัตว์อื่นๆความอัศจรรย์ของแมงป่องเรืองแสงมีใครเคยเห็นบ้างหรือเปล่านะทราบกันไหมว่าแมงป่องที่มีตัวสีดำสามารถเรืองแสงได้อยากเห็นกันแล้วใช่ไหมมากันเลยก่อนอื่นต้องมีแบล็คไลท์ซึ่งเป็นหลอดไฟที่เปล่งรังสี UV คลื่นยาวที่มีแสงสีม่วงดำออกมาแล้วฉายลงไปที่ตัวแมงป่องเรืองแสงออกมาแล้วเห็นมะค่อยๆเปลี่ยนจากสีดำกลายเป็นสีอมเขียวอมฟ้า

และนี่คือความอัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิตบางชนิดที่มีอะไรๆมากกว่าการสัมผัสด้วยตาเปล่ามองกันเพียงภายนอกคงไม่ได้แล้วล่ะน่าค้นหาสิ่งที่อยู่ภายในของทุกชีวิตนั่นคือความงามความดีที่มีคุณค่าและอยู่กับตัวผู้นั้นตลอดไปไงซุปเปอร์บัคสุดยอดแมงป่องเรื่องแสง

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่เราจะใช้ในการดูแลต้นพืชของเรากันไปแล้วใช่ไหมคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าถ้าเราต้องการปลูกพืชของเราเราต้องทำอย่างไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะการปลูกพืชเป็นการนำเมล็ดพันธุ์หรือส่วนอื่นของพืชเช่นหน่อหัวหรือกิ่งมาปลูกลงในดินหรือวัสดุอื่นที่เหมาะสมเพื่อให้งอกหรือเจริญเติบโตสามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามความต้องการและขยายพันธุ์ต่อไปการปลูกพืชเป็นงานเกษตรประเภทหนึ่งซึ่งสามารถเก็บผลผลิตไว้รับประทานในครัวเรือนและหากมีผลผลิตมากก็นำไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวค่ะการปลูกพืชให้เจริญเติบโตนั้นทำได้หลายวิธีทั้งการปลูกพืชในดินและการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินโดยทั่วไปมักนิยมปลูกพืชในดินเพราะมีหลักการปลูกพืชและวิธีการดูแลรักษาง่ายนั่นเองค่ะหลักการปลูกพืชโดยทั่วไปมีทั้งหมด5ขั้นตอนคือการคัดเลือกพันธุ์การเตรียมดินการปลูกพืชการดูแลพืชและการเก็บเกี่ยวผลผลิตการคัดเลือกพันธุ์เป็นการเลือกคัดพันธุ์ที่มีคุณภาพเช่นถ้าเป็นเมล็ดควรเลือกเมล็ดที่มีคุณภาพดีไม่มีเชื้อโรคมีแหล่งที่มาชัดเจนถ้าเป็นส่วนต่างๆของพืชควรเลือกที่มีความสมบูรณ์ไม่มีเชื้อโรคการเตรียมดินเป็นการทำให้ดินมีสภาพเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชซึ่งโดยทั่วไปพืชจะเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนผสมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเพราะทำให้ดินมีสภาพร่วนโปร่งระบายน้ำและอากาศได้ดีถ้าดินที่ปลูกไม่เหมาะที่จะปลูกพืชต้องมีการปรับสภาพดินเช่นย่อยดินใส่ปุ๋ยหรือเพิ่มแกลบเพื่อให้ดินเหมาะแก่การปลูกการปลูกพืชเป็นการนำเมล็ดพันธุ์ต้นกล้าหรือส่วนต่างๆของพืชมาปลูกในดินที่เตรียมไว้ซึ่งทำได้หลายวิธีเช่นใช้เมล็ดโรยหรือหว่านลงบนดินใช้กิ่งพันธุ์ปักชำลงในดินใช้ต้นกล้าปลูกลงในหลุมที่ขุดไว้การปลูกพืชต้องทำอย่างถูกวิธีและเหมาะสมกับพืชชนิดนั้นเพื่อจะทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีการดูแลพืชเป็นการช่วยทำให้พืชมีการเจริญเติบโตงอกงามจำเป็นต้องได้รับการดูแลที่ดีโดยใช้วิธีการต่างๆได้แก่การรดน้ำการพรวนดินการใส่ปุ๋ยการกำจัดวัชพืชการกำจัดแมลงและโรคพืชนอกจากนี้เรายังสามารถดูแลพืชโดยไม่ใช้สารเคมีด้วยการใช้ปุ๋ยชีวภาพหรือยาฆ่าแมลงจากธรรมชาติเพื่อความปลอดภัยในการนำมาบริโภคการเก็บเกี่ยวผลผลิตควรทำเมื่อมีอายุพอเหมาะและใช้วิธีการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมกับพืชชนิดนั้นเพราะพืชแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันระยะเวลาหรือวิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตก็จะมีความแตกต่างกันไปด้วยการเก็บเกี่ยวผลผลิตมีอยู่หลายวิธีด้วยกันเช่นเก็บเกี่ยวด้วยมือการใช้เครื่องมือขนาดเล็กหรือการใช้เครื่องมือขนาดใหญ่เมื่อทำครบขั้นตอนเหล่านี้แล้วเราก็จะได้ผลผลิตไว้สำหรับรับประทานในครอบครัวกันแล้วค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ TILLAGE tillage แปลว่าการเตรียมดินเพาะปลูก grow GROW แปลว่าปลูก harvest HARVEST harvest แปลว่าการเก็บเกี่ยวเด็กๆคะในการปลูกพืชให้ประสบความสำเร็จนั้นเราจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพืช นั้นด้วยนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของพันธุ์พืชและการคัดเลือกพันธุ์พืชกันค่ะรอติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไป หลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ขนมไทยเมืองเพชรนี่อร่อยจริงๆเลยนะครับคุณปู
1: ่แน่นอนเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดเพชรบุรีเลยนะลอดช่องน้ำตาลข้นเนี่ยพ่อของแม่ก็กินมาตั้งแต่เด็กๆชอบมากเลยละ
0: แม่ระวังเกือบตกคลองแล้วในแม่โหเจ๋งอ่ะคุณปู่นี่ใช่หนุมานหรือเปล่าครับ
1: ใช่แล้วแม่รู้จักหนุมานด้วยเหรอเก่งมากเลย
0: ครับแม่เคยดูการ์ตูน
1: แล้วแม่รู้หรือเปล่าว่าหนุมานเป็นตัวละครจ

0: วรรณคดีเรื่องอะไร
1: เรื่องราม
2: เกียรติ
0: ถูกต้องจาตวันรามเกียรติเป็นวรรณคดีไทยเรื่องสำคัญแปลงมาจากรามายณะของอินเดียมีอิทธิพลสอดแทรกอยู่ในวรรณคดีและตำนานต่างๆการตั้งชื่อบ้านนาเมืองเช่นอยุธยาบึงพระรามก็ล้วนได้รับอิทธิพลจากรามายณะของอินเดียทั้งสิ้นแม้แต่ธรรมเนียมในการขนานพระนามพระมหากษัตริย์ว่าพระรามาธิบดีพระราเมศวรพระนารายณ์เรารีบกลับบ้านกันเถอะเดี๋ยวปู่จะเล่าเรื่องรามเกียรติให้ฟังนะ
2: ถ้าจำไม่ผิดในหลวงรัชกาลที่1เป็นผู้แต่งรามเกียรตินี่นาอยากรู้จังว่าสมัยนั้นเป็นยังไง
1: เฮ้ย
2: ตะวันจะทำอะไรอ่ะจะไปดูต้นกำเนิดรามเกียรติ์ไง
3: สมัยรัชกาลที่1
4: เราเป็นทหารพระภูวนัยผู้ใดไม่รอต่อก่อนชื่อว่าหนุมานชานรงค์มาตามพระองค์ทรงสอน
5: ไม่รู้ว่าอยู่ตำบลใดจนใจที่จะเสาะแสวงหาจงพาเราไปในพาราจะฆ่ามันให้ม้วยชีวี
4: โอ้ยไอ้แกเอ็งไม่เล่นตามบทเอ็งเป็นมัจฉานุต้องแพ้ให้ข้าที่เป็นหนุมานชิว้อย
5: ก็บทละครว่าต่างตนต่างหารชาญสมรถ้อยทีถ้อยมีฤทธิ์ที่ร้อนต่อกรไม่ละลดกัน
4: ข้าไม่เล่นกับเองแล้วไม่ยอมทำตามที่ตกลงกันไว้อะ
1: พวกนายพวกนายเล่นอะไรกันอยู่หรอ
4: ไม่เล่นแล้วเลิกเลิก
5: กำลังเล่นเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกมยาล่า
2: เมื่อกี้ฉันได้ยินพวกเธอพูดกันเป็นคำกลอนด้วยเอามาจากไหนหรอ
5: จำมาจากโขนในงานฉลองพระบรมอัฐิสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกของพระเจ้าอยู่หัว
1: ยุคไหนละเนี่ย
2: รัชกาลที่1แน่นอนเพราะรามเกียรติ์เป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีพระราชประสงค์เพื่อฟื้นฟูและรวบรวมเรื่องรามเกียรติ์ของเก่าตั้งแต่สมัยอยุธยา
1: จริงปะเนี่ย
5: รามเกียรติ์น่ะเป็นวรรณคดีที่มีมาตั้งแต่กรุงเก่ามาจากรามายณะของอินเดียมีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปีเฮ้ยเรื่องแค่นี้ก็ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ย
1: ก็อยู่ในอนาคตที่ไม่มีใครเขาไว้ผมทรงนี้กันแล้วนะสิ
2: แม่อย่าหาเรื่องเขาหน้า
5: วันอื่นก็เล่นตอนอื่นรามเกียรติ์ของพระเจ้าอยู่หัวทรงให้เขียนลงสมุดไทยตั้ง102เล่ม
1: โอ้โหยาวขนาดนั้นไม่น่าเบื่อหรอ
5: ชี้ชะเจ้าทึมหาว่ารามเกียรติ์น่าเบื่อได้ยังไงพูดเช่นนี้แปลว่ายังไม่เคยดูผลกลางแตงตอนรบเจ้าจุกหาพวกมาเพิ่มอีกแล้วดีละวันนี้คนเยอะจะได้เล่นฉากใหญ่กันพวกเอ็งสองคนมาเล่นด้วยกันสิเจ้าแมวด้วย

0: านุมานขอให้มัจฉานุบอกทางไปยังเมืองบาดาลให้แต่มัจฉานุนึกถึงพระคุณของมัยราชที่ชุบเลี้ยงตนเป็นบุตรบุญธรรมจึงเลี่ยงบอกทางไปเมืองบาดาลให้หนุมานทราบเป็นความในให้หนุมานนึกเดาเอาดูสิมัจฉานุถึงแม้ว่าจะเป็นลูกแท้ๆของหนุมานแต่ก็มีความกตัญญูต่อมัยราชที่เลี้ยงดูมารามเกียรติ์ตอนศึกมัยราชนี้สนอะไรเราบ้างเด็กๆ
1: ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีค่ะและก็ต้องมีความจงรักภักดีซื่อสัตย์สุจริตด้วยต้องมีสติปัญญาต่อสู้ด้วยกำลังอย่างเดียวไม่ได
2: ้อ๋อแล้วก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันวางแผนทำงานเป็นทีมครับ
0: เก่งมากที่ทั้งสองคนพูดมาถูกต้องทั้งหมด
1: ในหลวงรัชกาลที่1ท่านทรงเก่งจังเลยนะคะ
0: จ้าพระราชกรณียกิจของพระองค์มีหลายอย่างที่สำคัญกับประเทศชาติของเรานอกจากพระปรีชาสามารถในการสงครามแล้วรัชกาลที่หนึ่งยังมีพระปรีชาสามารถด้านวรรณกรรมดังพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์แล้วก็เป็นแบบแผนของศิลปะแขนงต่างๆเช่นโขนหนังใหญ
2: ่แล้วก็รูปปั้นที่เราเห็นวันนี้ด้วยใช่ไหมครับปู่
0: ใช่แล้วล่ะนี่ไงล่ะมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยที่ตกทอดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันรามเกียรตินี่นอกจากจะสนุกแล้วยังสอนเรื่องคุณธรรมความสามัคคีและความกตัญญูด้วยนะ
2: แม่ขอยืมหนังสือไปอ่านต่อเลยได้ไหมครับอยากรู้ว่าการผจญภัยของพระรามจะเป็นยังไงต่อ
0: เอาสิแต่อย่าอ่านเพลินจนนอนดึกเกินไปล่ะ
2: ครับถ้าไม้ตายหนุมานถวายแหวนฮึบ
0: คุณกระบี่ว่านอนเจ้าจงนอนณบัดนี
2: ้ครับ
1: พระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่1มีทั้งในด้านการสงครามการปกครองและกันด้วยสมกับที่เป็นพระมหากษั

ระองค์แรกของกรุงรัตนโกสินทร์ประเทศไทยของเรามีอะไรดีๆตั้งหลายอย่างที่มาจากพระราชกรณียกิจของพระองค์พระองค์ทรงเก่งจริงๆเพราะทรงใช้วิธีสอนเรื่องคุณธรรมความสามัคคีผ่านเรื่องเล่าสนุกๆอย่างรามเกียรติ์จงนอนบัดนี้

0: สุดสาครก็ขี่ม้านิรันดร์ออกมาสิอีกไม่กี่วันจะถึงวันสุนทรภู่แล้วแต่ละครเวทีเรื่องสุดสาครของตะวันยังไม่ถึงไหนเลย
1: ตะวันตั้งใจทำละครอย่างนี้ก็ดีแล้วละจ้ะเราควรจะตั้งใจสืบทอดผลงานเขียนและศิลปะของไทยไว้ถือว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีไทยชนะ
0: เมฆเราอยากไปดูอ่ะ
2: งั้นไปกันเลย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ชาติตอนรวมน้ำใจสู้ภัยฝนฟ้าคะนอง
1: หนังสือยังสภาพดีมากอยู่เลยนะครับ
0: แต่แล้วเล่มก็น่าสนใจมากด้วยครับ
2: ใช่แล้วบางเล่มพี่เคยอ่านตอนเด็กๆด้วยนะสนุกมากเลย
0: ผมว่าเรารีบช่วยกันยกขึ้นรถกันเถอะครับเพราะเมื่อวาน DLTV เช็คข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในช่วงฤดูร้อนแบบนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆยิ่งเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติทั้งลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงด้วยครับ
1: ยิ่ง2วันมานี้อากาศร้อนอบอ้าวมากแล้วดูนู่นสิมีเมฆขนาดใหญ่ก่อตัวขึ้นในแนวดิ่งหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลมกระโชกฟ้าแลบฟ้าผ่าและมีฝนตกหนักได
2: ้รีบขนหนังสือขึ้นรถจะได้ตามไปสมทบพี่บาสกับครูพี่ส้มที่บ้านหนังสือชุมชนก่อนฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานพวกเราเนอะ
3: ครับ
2: ยังไม่ถึงไหนเลยรถก็ดำมาติดแงกซะนี่น่าจะถึงเกือบเย็นเลยนะ
0: นั่นสินะครับดีนะที่เมื่อวาน DLTV เช็คข่าวสภาพอากาศเลยไปแจ้งเตือนชาวบ้านให้เขาเตรียมเช็คสายไฟฟ้าภายในตัวบ้านและนอกบ้านเก็บข้าวของรอบๆ บ้านให้ของมีค่าลงที่ต่ำเพื่อกันพายุฝนฟ้าคะนองพัดสิ่งของปลิวว่อนกระจัดกระจายข้าวของเสียหายได้ตัดต้นไม้กิ่งไม้เพราะถ้าลมพายุพัดแรงมากอาจทำให้ต้นไม้หักล้มทับบ้านเสียหายได้เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอเราต้องเตรียมถุงยังชีพที่จำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนและเอกสารสำคัญต่างๆรวมถึงเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
2: ดีมากเลย DLTVเพราะการเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองจะทำให้ความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตของเราลดน้อยลงได้งั้นพี่ว่าพี่ไลน์ไปบอกพี่บาสให้เตรียมรับมือก่อนดีกว่า
1: อย่างที่พี่อ้นเคยบอกเลยครับว่าการที่เราใช้การสื่อสารด้วยโซเชียลมีเดียหรือติดต่อกันผ่านแอปพลิเคชันในการให้ความรู้และเตือนภัยกันภายในกลุ่มมันมีส่วนช่วยให้พวกเราเตรียมความพร้อมได้ทันและ

0: ปลอดภัยได้เยอะเลยครับ
1: ใช่แล้วต้นกล้าแล้วถ้าในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินไม่ว่าจะเป็นคนหูหนวกหรือคนหูตึงเขาก็จะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้การใช้วิธีพิมพ์และได้อ่านข้อความที่ส่งไปถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีเลยล่ะ
2: DLTV ขอถามหน่อยครับแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นแน่ๆเราจะมีวิธีเตรียมรับมือสำหรับคนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินไหมคะ

0: สังเกตเลยถ้ามีเมฆฝนฟ้าคะนองก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีพายุลมแรงและฝนตกหนักได้แล้วก็ต้องตกลงทำความเข้าใจกันว่าถ้ามีสัญญาณภาษามือว่าลักษณะมือแบบนี้หมายถึงอะไรเช่นอันตรายหนีศูนย์อพยพให้ทุกคนรีบหนีออกจากสถานการณ์อันตรายหรือไปยังจุดหมายที่ได้มีการซักซ้อมกันไว้ทันทีอีกเรื่องคือต้องให้เขามีนกหวีดติดตัวไว้สำหรับเป่าขอความช่วยเหลือโดยมีการสอนแนะนำการใช้ที่ถูกต้องนะ
1: งั้นแสดงว่าในกรณีที่คนพิการบางคนมีปัญหาในการสื่อสารหลายๆอย่างเราก็ต้องทำการ์ดข้อมูลบุคคลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลสำคัญหรือคนใกล้ชิดให้เขาพกติดตัวตลอดเวลาใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วเพราะเราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องการฝึกซ้อมอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก็สำคัญนะจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอมันจะช่วยสร้างความคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนเพื่อช่วยให้พวกเขาไม่สับสนหรือตื่นตระหนกและมีสติเมื่อเจอกับสถานการณ์จริงยังไงล่ะ
2: แล้วเด็กอย่างต้นกล้าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างครับ
0: เด็กๆทุกคนช่วยได้นะเพียงแค่ในชุมชนได้มีการนัดหมายและตกลงกันกับหน่วยงานสถานที่มีการประสานงานที่ชัดเจนเพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการแบบเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยและที่สำคัญคนใกล้ชิดและคนในชุมชนควรทำความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาด้านการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินตอนที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยเมื่อมีการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกันอะไรๆก็จะง่ายขึ้นมากเลยล่ะโดยเฉพาะในศูนย์อพยพเราต้องจัดพื้นที่ส่วนตัวมีที่สงบสำหรับพวกเขามีแสงสว่างที่พอเพียงเพื่อให้คนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินได้เห็นข้อความรูปภาพภาษาท่าทางภาษามือได้ชัดเจนอ้าวถึงแล้วครูพี่ส้มสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับครูพี่ส้ม
2: พี่บาสอยู่ไหนแล้วครับ
0: พี่บาสขอไปพักในห้องเก็บเครื่องมือด้านหลังแกคงเหนื่อยมากเพราะทำแต่เช้าตรู่เลยค่ะงั้นพวกเรารีบช่วยกันขนหนังสือลงกันก่อนนะเพราะดูท่าฝนจะตกแน่ๆเลย
2: ครับหวังว่าเราจะขนหนังสือกันเสร็จก่อนที่พายุฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานเรานะครับ
1: นั่นนะสิยังไงแล้วทุกคนอย่าไปยืนหลบใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะ
2: รับทราบฉันจำได้เรื่องที่นายเคยเตือนไว้ทั้งให้หลบในอาคารที่ปลอดภัยก่อนเป็นอย่างแรกและห้ามอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายมากเลยนะครับ
4: เก่งมากเลยต้นกล้าอีกอย่างที่สำคัญเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและมีฟ้าผ่าด้วยอย่ากางร่มที่ปลายยอดร่มเป็นโลหะในที่โล่งแจ้งเด็ดขาดเพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ต้องระวังนะเด็ก
2: ๆครับพี่อ้นอย่าเพิ่งตกเลยนะฝนถ้าฝนตกลงมาอีกหนังสือเปียกหมดแน่เลย
0: ไม่เป็นไรนะยกลงได้เท่าไหนก็เท่านั้นนะเด็กๆเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะ
2: ครับ
1: โอ้ยแย่แล้วครับพี่อ้นพายุมาไม่ทันตั้งตัวเลยครับเอาไงดี
2: นั่นสิทำไงดีดูสิลมพัดแรงจนถังขยะล้มเลย
0: เร็วเข้าพวกเรารีบเข้าไปข้างในอาคารกันก่อนเพื่อความปลอดภัยเร็วเข้าทุกคนไปเร็ว
2: โอ้ยอะไรเข้าตาผมก็ไม่รู้ครับ
1: ต้นกล้ารีบเข้าไปข้างในกันก่อนเถอะมาเดี๋ยวฉันประคองไปเอง
0: เร็วเข้าดีเอาทีวีต้นกล้ารีบเข้าไปหลบข้างในเร็ว
2: ครับ
1: ตอนนี้ทุกคนช่วยกันปิดประตูหน้าต่างอย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตเมื่ออยู่ภายนอกอาคารหรือที่โล่งแจ้งต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยนะครับแล้วอย่าเพิ่งออกไปข้างนอกเด็ดขาดนะครับ
0: ต้นกล้าเป็นยังไงบ้าง
2: ดีขึ้นแล้วครับ
0: อ๋อให้ไปตามพี่บาสได้ได้แต่เดี๋ยวไลน์บอกก่อนดีกว่า
2: ตอนนี้ฝนก็ตกพี่บาสจะเห็นข้อความที่พี่อ้นส่งไปเหรอครับ
0: โทรศัพท์มือถือของพี่บาสเปิดเป็นระบบสั่นไว้นะเวลามีข้อความเข้าจะมีการแจ้งเตือนไฟหน้าจอโทรศัพท์มือถือก็จะสว่างแล้วเครื่องก็จะสั่นด้วยนะพี่ส่งไปละ บาสเออ

0: สงสัยจะเหนื่อยมากจริงๆสินะพายุเข้าฟ้าผ่าขนาดนี้ยังไม่ตื่นเลยงั้นทุกคนรออยู่ตรงนี้ก่อนนะ
1: เย้เย้เย้เย้เย้พี่บาสปลอดภัยแล้ว
0: นั่งพักก่อนพี่บาสในระหว่างที่เกิดภัยให้เรามีสติและใช้สัญญาณที่เป็นไฟกระพริบและวัสดุที่สั่นสะเทือนพวกสายรัดข้อมือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยสัญญาณรูปภาพสัญญาณไฟภาษามือการ์ดสำหรับสื่อสารข้อความสั้นๆเช่นรีบไปที่ทางออกก็จะช่วยเรื่องความปลอดภัยของชีวิตได้มากเลยละที่สำคัญเวลาที่เราจะให้ความช่วยเหลือให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดถ้ายิ่งใช้ภาษามือได้ก็จะยิ่งดีมากในศูนย์อพยพเองก็ต้องจัดหาล่ามภาษามือเพื่อไปเป็นอาสาสมัครล่ามภาษามือด้วยนะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจต้องให้กำลังใจใส่ใจรับฟังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าให้การช่วยเหลือในทุกภาคส่วนทั้งเรื่องการชดเชยค่าเสียหายจากภัยพิบัติเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวเรื่องการดูแลเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานตามความเหมาะสมด้วยนะพักก่อนนะบาสนี่พี่เองก็เพิ่งจะเคยเห็นบาสเขาเหนื่อยหอบก็วันนี้แหละ
2: เพราะพี่อ้นและครูพี่ส้มมีสติไม่ประมาทจึงทำให้เราสามารถช่วยเหลือพี่บาสได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยยังไงล่ะครับ
3: นี่แหละครับข้อดีของการที่เราเตรียมตัวป้องกันอย่างดีเราจึงคิดหาทางแก้ไขได้ทันทีนะเดี๋ยวถ้ามั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วก็ค่อยตรวจสอบสายไฟและเสาไฟตัวอาคารต้นไม้ด้านนอกข้าวของต่างๆว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันที
2: นี่รูปอะไรเหรอครับพี่อ้นในจอมือถือครูพี่ส้มมาครับ
0: อ๋อรูปโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดสกลนครเป็นโครงการที่นายหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริไว้เมื่อปี2535เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนเพราะจังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนรุนแรงต่อมาในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดให้ภาครัฐสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังคั่งค้างให้สำเร็จและให้ตรวจสอบปรับปรุงอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง22แห่งในจังหวัดสกลนครให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยด้วยนะ
2: พระองค์ทรงห่วงพวกเราคนไทยเสมอมาเลยนะครับ
3: ส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินจะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้ในกรณีที่บางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินได้บ้างแต่ไม่ดีมากเรียกว่าคนหูตึงผู้บกพร่องทางการได้ยินต้องฝึกให้สังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติควบคู่ไปด้วยเมื่อเกิดภัยต้องมีสติการใช้วิธีพิมพ์หรือเขียนข้อความการใช้ภาษามือที่ตกลงกันไว้การใช้นกหวีดและการพกการ์ดข้อมูลสำคัญติดตัวเสมอเมื่อเกิดภัยถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีในระหว่างการอพยพออกจากที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัย

0: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าอายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
1: เมอันตรายรีบหนี
2: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบทานหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

จริงๆแมวจะอุณหภูมิสูงกว่าเรานิดนึงเพราะนั้นเขาจะร้อนกว่าเราอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะบางท่านก็จะให้กินยาลดไข้ซึ่งพาราเซตามอลเนี่ยในคนใช้ได้แต่ในแมวมันก็เหมือนการหยิบยื่นยาพิษให้เขาไปไม่ว่าจะในรูปแบบน้ำเชื่อมหรือรูปแบบเม็ดก็ตามนะคะอันนี้ห้ามให้ในแมวเพราะว่าแมวไม่มีตัวเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนแปลงยาตัวนั้นจะทำให้แมวหายใจไม่ออกจะทำให้แมวหน้าบวมม่วงแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้นะคะอีกอย่างนึงในเรื่องของพวกอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างบางท่านทานกาแฟตอนเช้าก็จะให้แมวด้วยในแมวเนี่ยมันก็เหมือนกับการกินเอายากระตุ้นเข้าไปอย่างกระตุ้นหัวใจกระตุ้นการหายใจกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางซึ่งบางตัวก็จะมีอาการหอบหายใจลำบากหรือแม้กระทั่งช็อกเลยก็มีนะคะเพราะนั้นพวกอาหารเช่นกาแฟช็อกโกแลตชาพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือแม้กระทั่งหอมใหญ่มีหัวหอมหล่นหัวหอมดิบแมวอาจจะไปแทะไปกินพวกนี้ก็เป็นพิษได้เหมือนกันนะคะต้นไม้บางอย่างที่ปลูกประดับในบ้านนะคะเช่นพวกทูด่างซึ่งพวกนี้ก็มียางมีพิษซึ่งแมวมีแนวโน้มที่จะแทะได้อยู่แล้วนะคะแต่ควรจะเก็บไว้ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เขากินทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแมวเจ้าของจะต้องมีความเอาใจใส่มีความรับผิดชอบเราถึงจะเห็นความผิดปกติของแมวได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันการค่ะ

จริงๆแมวจะอุณหภูมิสูงกว่าเรานิดนึงเพราะนั้นเขาจะร้อนกว่าเราอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะบางท่านก็จะให้กินยาลดไข้ซึ่งพาราเซตามอลเนี่ยในคนใช้ได้แต่ในแมวมันก็เหมือนการหยิบยื่นยาพิษให้เขาไปไม่ว่าจะในรูปแบบน้ำเชื่อมหรือรูปแบบเม็ดก็ตามนะคะอันนี้ห้ามให้ในแมวเพราะว่าแมวไม่มีตัวเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนแปลงยาตัวนั้นจะทำให้แมวหายใจไม่ออกจะทำให้แมวหน้าบวมม่วงแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้นะคะอีกอย่างนึงในเรื่องของพวกอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างบางท่านทานกาแฟตอนเช้าก็จะให้แมวด้วยในแมวเนี่ยมันก็เหมือนกับการกินเอายากระตุ้นเข้าไปอย่างกระตุ้นหัวใจกระตุ้นการหายใจกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางซึ่งบางตัวก็จะมีอาการหอบหายใจลำบากหรือแม้กระทั่งช็อกเลยก็มีนะคะเพราะนั้นพวกอาหารเช่นกาแฟช็อกโกแลตชาพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือแม้กระทั่งหอมใหญ่มีหัวหอมหล่นหัวหอมดิบแมวอาจจะไปแทะไปกินพวกนี้ก็เป็นพิษได้เหมือนกันนะคะต้นไม้บางอย่างที่ปลูกประดับในบ้านนะคะเช่นพวกพลูด่างซึ่งพวกนี้ก็มียางมีพิษซึ่งแมวมีแนวโน้มที่จะแทะได้อยู่แล้วแต่ควรจะเก็บไว้ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เขากินทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแมวเจ้าของจะต้องมีความเอาใจใส่มีความรับผิดชอบเราถึงจะเห็นความผิดปกติของแมวได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันการค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

เรามาคุยกันถึงในเรื่องของการข่วนทำลายล้างกันก่อนนะคะซึ่งปกติแมวเป็นนักล่าเนี่ยเขามีเขี้ยวเล็บเพราะนั้นเขาจะข่วนเพื่อให้เล็บเขามีความคมอยู่ตลอดเวลาทีนี้ไปข่วนที่ไหนไปข่วนสิ่งที่เราไม่ต้องการให้ข่วนใช่ไหมคะเราไม่สามารถลดพฤติกรรมตรงนี้ได้ไม่สามารถจัดการให้มันหายไปได้แต่เราสามารถเช่นเราจะต้องมีที่ข่วนต่างหากให้ใช่ไหมคะหรือเราอาจจะต้องมีอุปกรณ์หรือเครื่องไม้เครื่องมือที่จะป้องกันเฟอร์นิเจอร์หรือขาโต๊ะขาตู้หรือบริเวณที่เราไม่ต้องการให้เขาข่วนบริเวณนั้นนะคะหรือบางทีการที่เราทำเสียงดังทันทีที่เขาข่วนมันก็จะเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจของเขาไม่ให้ข่วนตรงนั้นได้แต่การตีไม่ได้ช่วยนะคะยิ่งจะทำให้แมวกลัวแล้วก็บางทีไม่เข้าหาเจ้าของแล้วเกิดความกลัวขึ้นมาอย่างถาวรได้นะคะเพราะนั้นเราก็ต้องหาอย่างอื่นมาทดแทนส่วนในเรื่องของการฉี่ที่ผิดปกติเนี่ยเราต้องดูว่ากระบะทรายเขาอะโอเคไหมจำนวนเพียงพอไหมนะคะทรายที่มีเขาชอบหรือเปล่าหรืออยู่ในที่ที่เขาสามารถเดินเข้าไปฉี่ได้อย่างสบายใจและมีความเป็นส่วนตัวด้วยไหมนะคะเพราะบางตัวเนี่ยถ้ามีแมวเยอะหลายตัวแต่จำนวนกระบะทรายนี้ไม่พอเอาง่ายๆคือจำนวนแมวบวกไปอีกหนึ่งจะเป็นจำนวนของกระบะทรายนะคะแล้วก็เลือกทรายที่เหมาะสมต้องลองดูว่าเขาชอบอะไรอันนี้ก็จะช่วยได้นะคะพอถึงวัยหนึ่งที่เขาสู่วัยเจริญพันธุ์เนี่ยเขาก็จะต้องมีการร้องเหงาแล้วก็พยายามที่จะออกไปหาตัวผู้หรือตัวเมียก็แล้วแต่ปัญหาพฤติกรรมในการที่เหมือนเขาร้องเสียงดังนะคะเราสามารถจัดการได้โดยการทำหมันหรือตอนตั้งแต่จริงๆจะให้เหมาะสมคือตอนตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นสัตว์ครั้งแรกนะคะเพราะว่าอันนี้จะช่วยลดปัญหาทั้งในเรื่องของพฤติกรรมตรงนี้ด้วยและลดปัญหาในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของความเจ็บป่วยหลายๆอย่างเช่นเนื้องอกเต้านมมะเร็งเต้านมหรือเป็นพวกมดลูกอักเสบมดลูกเป็นหนองพวกนั้นได้นะคะแล้วก็ช่วยลดปัญหาการเกิดการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์การที่เราเข้าใจแมวนะคะว่าไม่เหมือนสัตว์อื่นมันก็จะทำให้เราสามารถเข้าใจว่าเขาเป็นยังไงด้วยความเอาใจใส่ที่เรามีด้วยเวลาที่เรามีให้จะทำให้เราสามารถสังเกตความผิดปกติได้อย่างทันท่วงทีค่ะ

ป้อนยามาครับจะป้อนยังไงให้ประสบความสำเร็จก็คือสิ่งที่เป็นปัญหาแล้วก็หลายๆบ้านเมื่อรับยามาจากสัตวแพทย์ก็ไม่สามารถจะให้แก่สัตว์เลี้ยงของท่านได้ฉะนั้นวันนี้นะครับวิธีการป้อนยาซึ่งบางครั้งก็ยากแต่ถ้ารู้แล้วแล้วได้ฝึกฝนนะครับก็ไม่ยากเกินไปนะครับการให้ยาหมานั้นเนี่ยยาอยู่2ประเภทด้วยกันที่สัตวแพทย์จะจ่ายมาให้นะครับก็คือยาเม็ดกับยาน้ำยาเม็ดก็มีหลายรูปแบบนะครับก็จะเห็นว่าเป็นพวกที่เป็นเม็ดด้านๆนะครับเป็นอัดเม็ดมากับอีกชนิดนึงก็คือเป็นยาเม็ดที่เคลือบซึ่งทั้ง2ประเภทนี้เนี่ยนะครับก็มีความแตกต่างในความลื่นการป้อนเข้าไปถ้าถูกน้ำลายแล้วอมอยู่นานนะครับยาก็จะเริ่มละลายหรือว่าเริ่มแตกการที่จะกลืนก็จะลำบากฝืดคอเพราะฉะนั้นต้องทำด้วยความรวดเร็วคราวนี้มีอีกอย่างนึงนะครับยาที่เป็นแคปซูลบางครั้งนี่เมื่อแคปซูลนั้นโดนน้ำลายหรือมือเราเปียกเนี่ยนะครับการป้อนจะยิ่งลำบากเพราะว่ามันจะติดมือเราไปด้วยฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องพิจารณานะครับว่ายาของเรานั้นมันเป็นแบบไหนประเภทไหนการป้อนยาเม็ดนั้นเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างจะง่ายนะครับถ้าใช้มือเปล่าสำหรับยาทั่วๆไปแล้วหมาที่คุ้นเคยโดยเฉพาะอย่างยิ่งยาที่เป็นเม็ดเคลือบเนี่ยนะครับวิธีการที่ง่ายก็คือว่าโตโน่มานะครับการจับนั้นนะครับเราจับที่บริเวณปากจากทางด้านบนคล่อมลงมานะครับเราจะเห็นว่าข้างๆนี้ไม่มีฟันนะครับไม่มีเป็นช่องเหงือกที่ว่างๆอยู่เราลูบขึ้นมานิดเดียวนะครับเพื่อที่จะอ้าปากขณะเดียวกันอีกมือนึงนะครับคีบยาไว้ในมือนะครับทำงี้สายไปปุ๊บสับปุ๊บเสร็จเดี๋ยวนะครับถ้าเขาแลบลิ้นเมื่อไหร่ก็แสดงว่ากลืนแล้วแต่บางตัวก็จะเจ้าเล่ห์หน่อยนะครับก็จะอมไว้แล้วก็บ้วนออกมาแต่ผมยังไม่แน่ใจนะครับว่าเขาจะกลืนไหมดูซะหน่อยยังอยู่ใส่เข้าไปอีกทียังได้เลยเดี๋ยวก็กลืนไหมแน่โตโน่โตโน่ดูสิแน่โตโน่โตโน่เห็นไหมโตโน่อมไว้เห็นไหมหมาเจ้าเล่ห์นะเนี่ยตัวเนี้ยเห็นไหมกลืนยังถ้าแลบลิ้นก็แสดงว่ากลืนแต่ถ้าบางตัวนะครับมาทำแคะแคะแคะแคะอาจจะหลุดมาอีกเพราะฉะนั้นท่านต้องรอจนมั่นใจว่าเขากลืนไปก็คือเห็นลิ้นที่แลบออกมานะครับนี่เป็นการให้ยาเม็ดอย่างง่ายๆนอกจากนั้นเนี่ยนะครับการให้ยาเม็ดอาจจะใช้อุปกรณ์ช่วยอันนี้เป็นเราเรียกว่าเป็นอุปกรณ์สำหรับป้อนยานะครับเราก็จะคีบยาใส่ไว้ในนี้นะครับแล้วก็ใส่ปากแล้วก็ป้อนเข้าไปถ้ารู้สึกว่าไม่สะดวกไม่ถนัดในการจะใช้มือก็ไปหาซื้อเอานะครับอันนี้ตามร้านเพชช็อปอะไรก็มีขายนะครับก็จะช่วยให้ท่านสะดวกยิ่งขึ้นแต่ก็ต้องฝึกฝนนะครับแต่คราวนี้ยากขึ้นมาก็จะเป็นยาน้ำนะครับซึ่งหมาส่วนใหญ่ก็เวลาการให้ยาน้ำเนี่ยมักจะไม่ค่อยให้ความร่วมมือเป็นยาที่ประเภทคล้ายๆกับยาลดกรดหรือว่ายาขับลมบางอย่างเนี่ยมันกินแล้วมันซ่าหมาก็จะไม่ชอบฉะนั้นท่านต้องรู้ก่อนด้วยนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยยาที่เป็นยาน้ำที่นะครับเราก็จะใช้สลิงนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ง่ายที่สุดในการป้อนนะครับบางท่านใช้ช้อนผมก็คิดว่าบางครั้งมันก็ทุลักทุเลและการตวงก็ลำบากอย่าเพิ่งไปเดี๋ยวก่อนเอานี่นะครับเราก็ดูตามปริมาณที่คุณหมอสั่งมาบอกกี่ซีซีเท่าไหร่ท่านก็ดูตามขีดเนี่ยนะครับแล้วก็ดูดใส่ไซลิงคราวนี้ตำแหน่งที่จะป้อนที่ง่ายที่สุดเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกแล้วนะครับว่าบริเวณปากเนี่ยตรงช่องนี้นะครับก็จะไม่มีฟันนะครับท่านก็ป้อนได้ง่ายๆอ้าวโตโน่นั่งถ้าป้อนที่ดีนะครับป้อนยาเนี่ยให้หมานั่งดีที่สุดถ้าเขาร่วมมือเฮ้ยร่วมหน่อยดิโตโน่ร้อนนะอ้าวไม่เป็นไรโตโน่อร่อยนะนี่นะครับปึ๊บอร่อยไหมนี่นะครับไม่ได้ยากเย็นเลยเห็นไหมโตโน่โตโน่ชอบเลยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งในการที่จะให้ยาน้ำแต่ข้อเตือนใจก็คือว่าถ้าคุณหมอสั่งบอกว่า5หรือ10ซีซีเนี่ยนะครับไม่ใช่ยัดเข้าไปทีทั้งดุ้นนะครับทั้งทีละ5หรือ10ซีซีเนี่ยหมาอาจจะสำลักหรือว่าบ้วนออกมานะครับแล้วท่านจะควบคุมได้ลำบากเพราะฉะนั้นแบ่งเป็นทีละน้อยได้นะครับดูดทีละน้อยแล้วป้อนทีละน้อยจนครบนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่ท่านควรจะรู้ไว้นะครับการให้ยา
หมาไม่ว่าจะเป็นยาเม็ดหรือยาน้ำนะครับท่านจะต้องรู้จักที่จะฝึกให้หมาของท่านคุ้นชินกับยาเหล่านี้คราวหน้านะครับหมอให้ยามาอย่างไรก็กินได้ครบถ้วนดังนั้นการรักษาก็จะประสบผลสำเร็จครับ

ัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกๆคนเลยในชั่วโมงนี้พบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4กับคุณครูแพลวเหมือนเดิมนะคะไหนการบ้านที่ฝากไปได้ปฏิบัติไหมคะไหนใครทำการบ้านบ้างเอ่ยหลายคนเลยใช่ไหมคะที่ทำการบ้านมาใช่ไหมคะสำหรับวันนี้ครูแพลวเคยบอกไปแล้วว่าเรื่องที่เราจะเรียนเราจะต่อเนื่องจากเดิมซึ่งนักเรียนต้องกลับไปทบทวนการบ้านของตนเองใช่ไหมคะจากที่ผ่านมา2คาบที่ผ่านมาเราเรียนเกี่ยวกับตัวไม่ทราบค่าในรูปประโยคสัญลักษณ์การคูณสำหรับวันนี้มาดูพร้อมกันสิคะว่าเรื่องที่เราจะเรียนเราเรียนในเรื่องอะไรนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางอ่านชื่อเรื่องพร้อมกันค่ะ

0: วันนี้เรื่องที่เราจะเรียนนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การหารซึ่งก่อนหน้านี้เราเรียนมาแล้วเป็นการหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การคูณวันนี้เราจะเรียนต่อเนื่องจากเดิมเป็นการหาตัวไม่ทราบค่าจากประโยคสัญลักษณ์การหารซึ่งเราจะต้องใช้ความรู้เดิมที่เราเคยเรียนไปเกี่ยวกับการหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การคูณมาด้วยนักเรียนยังจำกันได้ใช่ไหมจำได้ไหมเอ่ยยังจำกันได้ใช่ไหมคะดังนั้นเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูแพลวอยากให้นักเรียนเนี่ยหาจำนวนนับจากประโยคสัญลักษณ์การหารที่มีความสัมพันธ์ระหว่างการคูณกับการหารนั่นเองค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนรู้กันกิจกรรมแรกที่เราจะทำนั่นก็คือ
1: หนูน้อยคิดคล
0: ่องเป็นหนูน้อยคิดคล่องนะคะเป็นการผสมกันระหว่างการคูณและการหารเกิดขึ้นดังนั้นนะคะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะหยิบสมุดวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นมาเตรียมตัวปฏิบัติหนูน้อยคิดคล่องนะคะ6ข้อเหมือนเดิมนะคะโดยให้เวลาแค่กี่นาที1นาทีแล้วกันนะคะยังเป็น1นาทีนะคะดังนั้นวันนี้ใครตั้งใจที่อยากจะได้ทั้ง6ข้อบ้างเอ่ยไหนใครอยากทำถูกทั้ง6ข้อบ้างถ้านักเรียนตั้งใจแบบนี้นักเรียนต้องดูโจทย์ดีๆแล้วก็คิดให้เร็วนะคะแล้วเขียนคำตอบลงไปในสมุดนะคะพร้อมยังเอ่ย
1: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วตบมือ1ครั้งโอ้ยเสียงเบามากตบมือ2ครั้งถ้าพร้อมแล้วนะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางดูโจทย์แล้วปฏิบัติได้เลยค่ะ

วางดินสออ้าวไหนใครทำทานเสร็จครบ6ข้อบ้างเอ่ยคราวนี้มาลุ้นคำตอบกันนะคะว่าจะถูกต้องหรือไม่ใครทำไม่ทำไม่เป็นไรนะคะชั่วโมงถัดไปยังมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ลองปฏิบัตินักเรียนจะต้องได้กลับไปทบทวนการคูณและการหารของตนเองนะคะมาอ่านโจทย์ข้อที่1พร้อมกันเลยค่ะไหน

0: านโจทย์ข้อที่1พร้อมกันค่ะ
1: 4
0: คูณ9ได้4คูณ9ได้3 16นะคะเป็นคำตอบในข้อนี้อ้าวข้อที่2 5คูณ8ได
1: ้
0: 5คูณ8ได้40นะคะข้อที่3 6คูณ4ได้6คูณ4ได้24นี้เป็น3ข้อแรกของการคูณต่อไปไปดูการหารกันบ้างอ่านการหารพร้อมกันค่ะในข้อที่4 25หารด้วย4 25หารด้วย4หมายถึง
1: 4ค
0: ู
1: ณอะไรได้
0: 25 4คูณอะไรได้25เอ่ย
1: ได้
0: เอาแบบใกล้เคียงก็ได้4 6ถูกต้องมั้ยคะได้6แต่ข้อนี้มีเศษดังนั้นเศษอะไรคะ
1: 1
0: ได้6เศษ1อ่ะข้อที่5อ่านโจทย์พร้อมกันค่ะ
1: 80
0: หารด้วย8คำตอบคือ
1: 4
0: เท่ากับ10นะคะข้อนี้เป็นการหารลงตัวเราจึงใช้เครื่องหมายเท่ากับได้นะคะอ่ะข้อสุดท้ายข้อที่6อ่านโจทย์พร้อมกัน45หารด้วย9ตอบอะไรกันมาเอ่ย5เท่ากับ5เอ้ารวมคะแนน6ข้อในวันนี้รวมคะแนน6ข้อในวันนี้ไหนใครได้6ข้อทั้งหมดบ้างเอ่ยเก่งมากๆเลยค่ะนะคะสำหรับนักเรียนที่ได้วันนี้เดี๋ยวเตรียมรับสแตมป์สะสมกลับไปนักเรียนที่ยังไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะคุณครูแพลวมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำในทุกๆวันทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเลยนะคะดังนั้นนักเรียนยังต้องกลับไปฝึกท่องสุคูณพร้อมกับการหารของตนเองด้วยอ่ะเดี๋ยวเรื่องที่เราจะเรียนต่อในวันนี้เดี๋ยวคุณครูแพลวมีสถานการณ์มาให้นักเรียนนะคะโดยเดี๋ยวเรามาทบทวนกันก่อนนะคะอ่ะทุกคนอ่านโจทย์พร้อมกันค่ะสำหรับข้อนี้ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลยจากการอ่านโจทย์ของเราเดี๋ยวคุณครูแพลวอ่านให้อีกหนึ่งรอบทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางตั้งใจฟังนะคะมาลีมีมะม่วง55ผลนำมาใส่ถุงถุงละเท่าๆกันได้5ถุงแต่ละถุงมีมะม่วงกี่ผลจากการอ่านแล้วนักเรียนเห็นคำอะไรสำคัญบ้างเอ่ยมีคำว่าถุงละเท่าๆกันนะคะโดยก่อนถุงละเท่าๆกันคือนำมาใส่ถุงถุงละเท่าๆกันเมื่อจากอ่านโจทย์แล้วนักเรียนคิดว่าข้อนี้นักเรียนวิเคราะห์แล้วได้ประโยคสัญลักษณ์เป็นการอะไรเอ่ยการหารถูกต้องไหมตามที่ครูแพลวเคยแนะนำเลยคำสำคัญของเรามีการนำมาแบ่งใส่ถุงโดยถุงละเท่ากันนะคะดังนั้นนะคะถ้าอยากเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ช่วยเขียนประโยคสัญลักษณ์พร้อมกันหน่อยค่ะได้อะไรเอ่ยประโยคสัญลักษณ์ของเราได้เป็นอะไรเอ่ย55หารด้วย5เท่ากับเท่าไหร่นะคะเป็นประโยคสัญลักษณ์ของเราจากประโยคสัญลักษณ์55หารด้วย5เท่ากับเท่าไรหาคำตอบให้หน่อย55หารด้วย5ได้เท่ากับ
1: 11
0: หรือความหมายก่อน55หารด้วย5หมายถึง5คูณอะไรได้55 5คูณอะไรได้55เอ่ยได้11ถูกต้องไหมคะดังนั้นคำตอบของเราเป็น11คุณครูแพลวขอสรุปอีกหนึ่งรอบว่าดังนั้น55หารด้วย5จะมีค่าเท่ากับ11จากข้อนี้ประโยคสัญลักษณ์ของเราเป็นประโยคสัญลักษณ์ในรูปของการหารคุณครูแพลวขอยกมาช่วยกันดูหน่อยจากคำตอบของเรา55หารด้วย5เท่ากับ11เป็นคำตอบที่ถูกต้องแต่อย่าลืมเรามีการตรวจคำตอบการตรวจคำตอบของการหารแบบการหารแบบนี้เราเรียกการหารแบบไหนนะคะการหารลงตัวการตรวจคำตอบแบบการหารลงตัวเราตรวจคำตอบอย่างไรนะ
1: คูณหารคูณหารเท่ากับเท่ากั
0: เก่งมากๆเลยค่ะเราสามารถตรวจคำตอบโดยการนับผลหารคูณตัวหารจะเท่ากับตัวตั้งอ่ะดังนั้นบอกหน่อยนำอะไรมาคูณกันคะผลหารคืออะไรเอ่ย11เราเรียกว่าผลหารนำ11ลงมาคูณกับตัวหารตัวหารคืออะไรคะคูณกับ5ดังนั้นได้แล้วว่า11คูณ5 11คูณ5ได้เท่าไหร่คะได้55เท่ากับ55ซึ่ง55ตรงกับตัวตั้งของเราไหมตรงอ่ะนี่เป็นการตรวจคำตอบแต่ครูแพลขอเพิ่มอีกสักหนึ่งโจทย์เพื่อดูซิว่านักเรียนได้หรือไม่ถ้าคุณครูแพลเปลี่ยนไปเป็น55หารด้วย11เท่ากับ5อยากรู้ว่าคำตอบที่ครูแพลเขียนมาถูกต้องหรือไม่นักเรียนมีวิธีการตรวจสอบอย่างไรคะนำอะไรมาคูณกันนำผลหารคูณตัวหารจะเท่ากับตัวตั้งดังนั้นมาบอกหน่อยนำอะไรมาคูณกันคะนำ5ที่เป็นผลหารคูณกับ11ที่เป็นตัวหารจะต้องมีค่าเท่ากับตัวตั้ง5คูณ11เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเท่ากับ55ใช่ไหมคะดังนั้น55ตรงกับตัวตั้งของเราไหมตรงอันนี้เป็นการตรวจสอบแต่จริงๆแล้วครูแพลบอกว่าการที่เรามีจำนวน3จำนวนสัมพันธ์กันโดยมีเครื่องหมายเป็นเครื่องหมายหารอย่างที่นักเรียนเห็น2ตัวอย่างนี้การที่เรามีเครื่องหมายหารหรือเรามีโจทย์ที่อยู่ในประโยคสัญลักษณ์การหารเราสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์การหารเราให้อยู่ในรูปประโยคสัญลักษณ์การคูณได้โดยการนำอะไรคะนำผลหารคูณกับตัวหารจะมีค่าเท่ากับตัวตั้งดังนั้นถ้าคุณครูแบลถามนักเรียนว่าถ้านักเรียนมีประโยคสัญลักษณ์การหารสามารถเขียนในรูปประโยคสัญลักษณ์การคูณได้หรือไม่ได้ไม่ได้ได้ได้อย่างไรเอ่ยได้เป็นผลหารคูณตัวหารจะเท่ากับตัวตั้งหรือถ้าคุณครูแพลพูดใหม่ว่าตัวตั้งจะเท่ากับผลหารคูณตัวหารได้ไหมคะได้ไหมได้เหมือนกันเพราะคุณครูแพลเห็นว่ามีเครื่องหมายเท่ากับเราสามารถสลับกันได้นะคะดังนั้นอีกหนึ่งแบบสามารถพูดได้เป็นตัวตั้งจะเท่ากับผลหารคูณตัวหารก็ได้เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นตอนนี้นักเรียนทราบแล้วว่าถ้าเรามีประโยคสัญลักษณ์การหารเราสามารถเขียนอยู่ในรูปประโยคสัญลักษณ์การคูณได้โดยใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารอ่ะคราวนี้มาดูกันต่อแต่ถ้าครูแพลเปลี่ยนโจทย์ไปไหนอ่านโจทย์พร้อมกันหน่อยค่ะจำนวนใดหารด้วย5เท่ากับ11จำนวนใดหารด้วย5เท่ากับ11จากโจทย์ที่กำหนดมาให้มีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาช่องสี่มีช่องสี่เหลี่ยมหรือเราเรียกว่าตัวไม่ทราบค่าถูกต้องไหมคะเห็นไหมตอนนี้เรามีช่องสี่เหลี่ยมหรือตัวไม่ทราบค่าอยู่ในประโยคสัญลักษณ์อะไรข้อนี้เป็นการคูณหรือการหารการหารดังนั้นตอนนี้มีตัวไม่ทราบค่าอยู่ในประโยคสัญลักษณ์การหารแล้วเราก็จะมาหาคำตอบกันอ่ะคราวนี้มาดูกันก่อนตัวไม่ทราบค่าทำหน้าที่เป็นอะไรคะตัวไม่ทราบค่าจากประโยคสัญลักษณ์เราทำหน้าที่เป็นตัวอะไรตัวตั้งถูกต้องไหมเพราะว่าอยู่หน้าเครื่องหมายหารดังนั้นช่องสี่เหลี่ยมของเราหรือตัวไม่ทราบค่านี้ทำหน้าที่เป็นตัวตั้ง5ล่ะคะ5เราเรียกว่าตัวอะไรคะ5เราเรียกว่าตัวหารเพราะอยู่หลังเครื่องหมายหารดังนั้นเราก็มาช่วยกันวิเคราะห์ก่อนตอนนี้เรามีตัวตั้งหารด้วยตัวหาร11เราเรียกว่าอะไรนะผลหารดังนั้นจะมีค่าเท่ากับผลหารนั่นเองนักเรียนวิเคราะห์แบบนี้ได้แล้วแล้วยังจำได้ไหมเมื่อกี้คุณครูแพลบอกว่าถ้านักเรียนมีประโยคสัญลักษณ์การหารสามารถเขียนในรูปประโยคสัญลักษณ์การคูณได้ว่าอย่างไรนะเก่งมากๆเลยได้เป็นผลหารคูณตัวหารจะมีค่าเท่ากับตัวตั้งแต่ไม่กินคุณแพรบอกแล้วถ้าคุณแพรขอสลับกันได้ไหมเป็นตัวตั้งเท่ากับผลหารคูณกับตัวหารได้ไหมคะได้เหมือนกันถูกต้องไหมอ่ะคุณครูแพลขอใช้เป็นวิธีนี้เพราะว่าอะไรคุณครูแพลเห็นว่าตัวตั้งเป็นช่องสี่เหลี่ยมหรือตัวไม่ทราบค่าของเราได้ไหมคะอ่ะอีกหนึ่งรอบถ้าเรามีรูปของการหารคือตัวตั้งหารด้วยตัวหารเท่ากับผลหาร

0: เราสามารถเขียนในรูปการคูณได้เป็นตัวตั้งเท่ากับผลหารคูณตัวหารอ่ะคราวนี้มาดูหน่อยจากโจทย์ของเราอะไรเอ่ยทำหน้าที่เป็นตัวตั้งคะจากโจทย์ของเราช่องสี่เหลี่ยมหรือตัวไม่ทราบค่าคุณแพลวนำมาใส่เลยเป็นช่องสี่เหลี่ยมจะมีค่าเท่ากับผลหารผลหารคืออะไรคะดูจากโจทย์ผลหารคืออะไรเอ่ยผลหาร11ดังนั้นนำ11ที่เป็นผลหารคูณกับตัวหารตัวหารเป็นอะไรคะจากโจทย์เรา5ดังนั้นเมื่อเราเขียนใหม่เราจะได้บรรทัดนี้มาโดยได้มาเป็นตัวไม่ทราบค่าเท่ากับ11คูณ5หรือรูปสี่เหลี่ยมเท่ากับ11คูณ5ซึ่งรูปสี่เหลี่ยมเป็นสิ่งที่เราต้องการทราบนักเรียนหาได้ยังว่าช่องสี่เหลี่ยมของเราแทนด้วยจำนวนนับอะไรดีอะไรเอ่ย55 55หาอย่างไรนี่ไงมาจากบรรทัดนี้เลยใช่ไหมที่นำ11คูณ5เพราะตอนนี้เราต้องการหาช่องสี่เหลี่ยมที่เป็นตัวตั้งซึ่งเราหาได้แล้วว่าช่องสี่เหลี่ยมของเราจะมีค่าเท่ากับ11คูณ5ซึ่งมีค่าเท่ากับ55นั่นเองได้คำตอบมาแล้วถ้าเรานำ55ไปแทนที่ช่องสี่เหลี่ยมคำตอบของเราจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหนลองสิได้เป็น55หารด้วย5จะมีค่าเท่ากับ11จากตัวอย่างนี้จะเห็นได้ว่าคุณครูแพลวเริ่มมีตัวไม่ทราบค่ามาในประโยคสัญลักษณ์การหารแล้วซึ่งตัวไม่ทราบค่าจากฝั่งนี้ทำหน้าที่เป็นตัวอะไรคะตัวไม่ทราบค่าของเราตอนนี้ทำหน้าที่เป็นตัวอะไรเอ่ยตัวตั้งเห็นไหมตัวไม่ทราบค่าทำหน้าที่เป็นตัวตั้งถ้านักเรียนอยากหาตัวไม่ทราบค่าที่ทำหน้าที่เป็นตัวตั้งนักเรียนสามารถหาจากการนำตัวตั้งเท่ากับผลหารคูณกับตัวหารได้ไหมคะแต่เดี๋ยวคุณครูแพลวขอเพิ่มเติมโจทย์ถัดไปอ่านโจทย์พร้อมกันค่ะ55หารจำนวนใดเท่ากับ11 55หารด้วยจำนวนใดเท่ากับ11 5คิดอย่างไรถึงได้เป็น5นิวตันบอกนำ55หารด้วย11เพื่อนๆคิดว่าถูกต้องไหมถูกต้องไหมถูกต้องครูแพลวเห็นด้วยเลยว่านำ55หารด้วย11แต่เรามาดูที่มาก่อนนะคะเพราะว่าเวลาเราเห็นแบบเนี้ยโจทย์ข้อเนี้ยนักเรียนเห็นแล้วว่าตัวเลขมันง่ายนักเรียนสามารถดูหรือฝึกท่องสุคูณนักเรียนก็จะได้แต่เวลาเป็นโจทย์ที่เป็นการบ้านของเราโจทย์ของเราตัวเลขจะค่อนข้างทำไมคะค่อนข้างเยอะดังนั้นนักเรียนต้องรู้ที่มาว่าที่มาอย่างไรอ่ะอันดับแรกนักเรียนวิเคราะห์จากโจทย์หน่อย55ทำที่อะไรคะ55ทำหน้าที่เป็นตัวตั้งช่องสี่เหลี่ยมของเราหรือตัวไม่ทราบค่าทำหน้าที่อะไรคะ
1: ตัวหาร
0: ดังนั้นช่องสี่เหลี่ยมของเราทำหน้าที่เป็นตัวหาร11ล่ะคะทำหน้าที่อะไรคะผลหารดังนั้น11จะเป็นผลหารตอนนี้โจทย์ของเราคือตัวตั้งหารด้วยตัวหารเท่ากับผลหารแต่ช่องสี่เหลี่ยมของเราทำหน้าที่เป็นอะไรนะตอนนี
1: ้
0: ตัวหารแล้วไม่เหมือนกับฝั่งทางซ้ายของเราที่ช่องสี่เหลี่ยมทำหน้าที่เป็นตัวตั้งมาดูวิธีการหน่อยอันดับแรกคุณครูแพลบอกเลยว่าถ้านักเรียนมีการหารอยู่ประโยคสัญลักษณ์การหารเราสามารถเขียนใหม่ในรูปประโยคสัญลักษณ์การคูณได้เป็นอะไรนะได้เหมือนฝั่งนี้เลยได้เป็นอะไรคะตัวตั้งเท่ากับผลหารคูณตัวหารดังนั้นฝั่งนี้คุณครูแพลบอกเหมือนกันเลยได้เป็นตัวตั้งเท่ากับผลหารคูณกับตัวหารอ่ะตัวตั้งคืออะไรคะจากโจทย์เราตัวตั้งเป็น55นำ55มาใส่เท่ากับผลหารคืออะไรคะจากโจทย์เรา
1: 11
0: แล้วตัวหารล่ะคะคืออะไรเอ่ยช่องสี่เหลี่ยมหรือตัวไม่ทราบค่าคือคูณกับช่องสี่เหลี่ยมหรือตัวไม่ทราบค่าของเราเราจะได้บรรทัดที่สองมาไหนอ่านบรรทัดที่สองพร้อมกันค่ะ55เท่ากับ11คูณจำนวนใดซึ่งบรรทัดนี้มาจากไหนมาจากเปลี่ยนจากการหารให้อยู่ในรูปของการคูณแต่คำถามหน่อยนักเรียนทราบยังว่าตอนนี้สี่เหลี่ยมของเราคือจำนวนใดยังไม่ทราบเพราะตอนนี้สี่เหลี่ยมของเราไปอยู่ในตัวไม่ทราบค่ากับรูปประโยคสัญลักษณ์การคูณจำได้ไหมเรื่องนี้เราเคยเรียนไปยังถ้านักเรียนเจอแบบนี้55เท่ากับ11คูณจำนวนใดเราเคยเรียนไปยังเคยเรียนไปแล้วถูกต้องไหมคะเราสามารถหาได้โดยการนำผลคูณหารด้วย

จำนวนหนึ่งจะเท่ากับอีกจำนวนหนึ่งตัวที่เราต้องการทราบคือช่องสี่เหลี่ยมคุณครูแพลวนำมาใส่ช่องสี่เหลี่ยมจะหาได้จากการนำอะไรนะนำ55หารด้วย11ซึ่งใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารที่เราเคยเรียนไปโดยการนำผลคูณหารด้วยจำนวนหนึ่งถูกต้องไหมคะอย่างที่นิวตันบอกเลยเมื่อกี้นิวตันบอกว่านำ55หารด้วย11ถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมถูกต้องเลยนะคะอ่ะแต่คุณครูแพลบอกว่าถ้า55หารด้วย11เมื่อกี้เราตอบเท่าไหร่กันนะตอบเท่าไหร่นะตอบ5ถูกต้องไหมคะเป็นคำตอบของเราแต่เรามาช่วยกันดูก่อนช่องสี่เหลี่ยมทำหน้าที่เป็นตัวอะไรคะจากโจทย์ของเราเป็นตัวหารถูกต้องไหมคุณครูแพลบอกช่องสี่เหลี่ยมทำหน้าที่เป็นตัวหารดังนั้นตัวหารถ้าอยากหาแค่ตัวหารเราทำอย่างไรไหนนักเรียนลองย้อนกลับไปดูหน่อย55ทำหน้าที่เป็นอะไรคะจากโจทย์เราตัวตั้งดังนั้นได้มาเป็นตัวตั้งหารด้วย11 11ทำหน้าที่เป็นอะไรคะผลหารดังนั้นสามารถทำได้โดยถ้าเราอยากทราบตัวหารที่เป็นช่องสี่เหลี่ยมนักเรียนสามารถหาได้จากการนำตัวตั้งหารด้วยผลหารได้ไหมคะดังนั้นคำตอบของเราจึงได้มาเป็น5อ่ะ2ฝั่งนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรแตกต่างโดยที่ว่าเรามีช่องสี่เหลี่ยมหรือตัวไม่ทราบค่าที่ทำหน้าที่แตกต่างกันทุกคนดูฝั่งทางซ้ายพร้อมกันฝั่งทางซ้ายตัวไม่ทราบค่าเราทำหน้าที่เป็นอะไรคะตัวตั้งถ้าฝั่งทางซ้ายตัวไม่ทราบค่าของเราทำหน้าที่เป็นตัวตั้งเราอยากหาตัวตั้งนักเรียนทำอย่างไรคะนำตัวตั้งเท่ากับผลหารคูณตัวหารแต่ถ้าฝั่งทางขวาตัวไม่ทราบค่าของเราทำหน้าที่เป็นอะไรคะตัวหารถ้าเราอยากหารที่เป็นตัวไม่ทราบค่าเราสามารถหาได้โดยการนำตัวหารเท่ากับตัวตั้งหารด้วยผลหารได้ไหมเอ่ยดังนั้นถ้านักเรียนมีโจทย์โดยโจทย์ของเรากำหนดมาเป็นตัวตั้งหารด้วยตัวหารเท่ากับผลหารแต่ตัวตั้งของเราเป็นตัวไม่ทราบค่าให้นักเรียนหาได้โดยการนำตัวตั้งเท่ากับผลหารคูณตัวหารแต่ถ้าเมื่อไหร่ตัวไม่ทราบค่าของเราทำหน้าที่เป็นตัวหารถ้าเมื่อไหร่ตัวไม่ทราบค่าของเราทำหน้าที่เป็นตัวหารเราจะหาจากการนำตัวตั้งหารด้วยผลหารอ่ะเดี๋ยวให้นักเรียนอ่าน3บรรทัดนี้พร้อมกันนะคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเลยเดี๋ยวเราไปอ่านบรรทัดที่1พร้อมกันค่ะตัวตั้งหารด้วยตัวหารจะเท่ากับผลหารอ่ะบรรทัดที่2ตัวตั้งจะเท่ากับผลหารคูณตัวหารและบรรทัดที่3ค่ะตัวหารจะเท่ากับตัวตั้งหารด้วยผลหารในกรอบสีขาวเป็นโจทย์ที่กำหนดให้ส่วนด้านล่าง2บรรทัดล่างนักเรียนวิเคราะห์ว่าตัวไม่ทราบค่าของนักเรียนเป็นตัวอะไรทำหน้าที่อะไรแล้วนักเรียนมาเลือกใช้ตาม2บรรทัดล่างได้ไหมคะดังนั้นเดี๋ยวตอนนี้คุณครูแพลวอยากให้นักเรียนหยิบสมุดวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นมาทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลยโจทย์ความสัมพันธ์ของการคูณและการหาร3บรรทัดนี้ลงไปในสมุดวิชาคณิตศาสตร์โดยบรรทัดที่1นักเรียนเขียนตามกรอบสีขาวเลยบรรทัดที่2และบรรทัดที่3ตามด้านล่างได้ไหมคะตอนนี้ทุกคนเปิดสมุดวิชาคณิตศาสตร์แล้วโจทย์ความสัมพันธ์นี้ลงไปในสมุดวิชาคณิตศาสตร์เดี๋ยวคุณครูแพลวให้เวลาสักครู่หนึ่งค่ะ

นักเรียนจดเสร็จแล้วใช่ไหมคะจะเห็นได้ว่า3อย่างนี้หรือ3บรรทัดนี้ที่ครูแพรวให้นักเรียนเขียนเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ของการคูณและการหานะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาลองดูตัวอย่างกันนะคะนักเรียนอ่านโจทย์พร้อมกันเลยค่ะจากโจทย์นะคะมีเงินอยู่จำนวนหนึ่งนะคะถ้าแบ่งให้คนละ17บาทนะคะโดยได้ทั้งหมด12คนอยากจะถามว่ามีเงินทั้งหมดกี่บาทเรามาเขียนประโยคสัญลักษณ์กันโดยการเขียนประโยคสัญลักษณ์เราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์จากโจทย์อ่ะนักเรียนอ่านท่อนแรกมีเงินอยู่จำนวนหนึ่งทราบไม่ทราบไม่ทราบแทนด้วยแทนด้วยอะไรดีแทนด้วยช่องสี่เหลี่ยมนะคะถ้าเรายังไม่ได้ใช้ช่องสี่เหลี่ยมเราแทนด้วยช่องสี่เหลี่ยมก่อนแต่ถ้าอย่างชั่วโมงที่แล้วเราใช้ช่องสี่เหลี่ยมไปแล้วนักเรียนก็ใช้รูปเรขาคณิตอื่นๆได้ดังนั้นได้มาเป็นช่องสี่เหลี่ยมแบ่งให้คนละ17บาทการแบ่งให้คนละ17บาทวิเคราะห์แล้วได้เป็นการอะไรแบ่งให้คนละ17บาทได้เป็นการอะไรมีคำว่าแบ่งดังนั้นได้เป็นการหารเสร็จแล้วนะคะได้12คนการที่ได้12คนก็คือเท่ากับ12เราจะได้ประโยคสัญลักษณ์มาเอาอ่านพร้อมกันอีกหนึ่งรอบค่ะได้เป็นจำนวนใดหารด้วย17เท่ากับ12อันนี้เป็นประโยคสัญลักษณ์ของเราเดี๋ยววันนี้เราจะลองมาหาคำตอบกันเห็นไหมคะตอนนี้เรามีช่องสี่เหลี่ยมหรือตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การหารเอานักเรียนวิเคราะห์ก่อนตอนนี้ช่องสี่เหลี่ยมทำหน้าที่อะไรคะช่องสี่เหลี่ยมทำหน้าที่เป็นอะไรเอ่ยตัวตั้ง17ทำหน้าที่เป็นอะไรคะตัวหารและ12ทำหน้าที่เป็นอะไรคะผลหารดังนั้นตอนนี้เราวิเคราะห์ได้แล้วตัวไม่ทราบค่าของเราทำหน้าที่เป็นอะไรนะจากโจทย์ข้อนี้ตัวตั้งตัวไม่ทราบค่าทำหน้าที่เป็นตัวตั้งคราวนี้การเขียนวิธีทำเราอาจจะมีขั้นตอนเล็กน้อยนะคะดังนั้นนักเรียนตั้งใจฟังพร้อมๆกันมาเริ่มบรรทัดวิธีทำอันดับแรกสิ่งสำคัญเลยคือการเขียนโจทย์ลงไปดังนั้นเริ่มที่เนื่องจากจำนวนใดหารด้วย17เท่ากับ12ได้ไหมคะบรรทัดนี้มาจากไหนมาจากการเขียนโจทย์ของเราลงไปบรรทัดที่2ถ้าเราอยากหาคำตอบนักเรียนจำได้ไหมคุณครูแพรบอกว่าถ้าเรามีการหารอยู่เราสามารถเขียนในรูปการคูณได้ถูกต้องไหมบรรทัดที่2เราก็มาเลยเปลี่ยนการหารให้อยู่ในรูปของการคูณโดยใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารมาดูพร้อมกันยังจำได้ไหมว่าเราเขียนได้อย่างไรถ้าเรามีการหารอยู่เขียนในรูปการคูณเราเขียนได้อย่างไรคะตัวอะไรนะตัวตั้งเท่ากับผลหารคูณตัวหารใช่ไหมคะดังนั้นที่เรารู้กันมาเมื่อกี้ว่าตัวตั้งเท่ากับผลหารคูณตัวหารซึ่งตัวตั้งคือช่องสี่เหลี่ยมหรือตัวไม่ทราบค่าของเราพอดีเลยเราก็มาเขียนตามข้อความที่เราทราบไปหรือที่นักเรียนจดลงไปเมื่อกี้อ่ะดังนั้นตัวตั้งแทนด้วยอะไรคะข้อนี้ตัวตั้งแทนด้วยอะไรคะตัวตั้งแทนด้วยอะไรเอ่ยจำนวนใดหรือช่องสี่เหลี่ยมนะคะเท่ากับผลหารผลหารคือ12ตัวหารล่ะคะ17ดังนั้นได้เป็น12คูณ17อ้าวอีกหนึ่งรอบบรรทัดที่2มาอย่างไรมาจากการที่เราทราบว่าถ้าเรามีการหารอยู่เราสาม

ขียนในรูปการคูณได้เป็นตัวตั้งเท่ากับผลหารคูณตัวหารนักเรียนก็นำจำนวนที่เราวิเคราะห์ตอนแรกมาเขียนตามข้อความที่นักเรียนจดหรือที่ครูแพลวขึ้นให้เลยคราวนี้ตัวไม่ทราบค่าเราหาได้ยังตอนนี้หาได้แล้วโดยหาอย่างไรคูณกันนำอะไรคูณกันคะนาม12คูณ17อ่ะคุณครูแพลวจะมาหาคำตอบนะคะโดยอยากหาว่าตัวไม่ทราบค่าหาได้อย่างไรซึ่งเราท่องสุขคูณแม่อะไรได้12ได้ดังนั้นเราจะคูณแบบแนวนอนเลยเพราะเราท่องสุขคูณแม่12ได้แต่ถ้านักเรียนท่องสุขคูณไม่ได้นักเรียนต้องไปคูณแบบไหนคะแบบตั้งคูณที่กระดาษทดอ่ะทุกคนท่องสุขคูณแม่12ได้หรือเปล่าได้ดังนั้นมาเริ่มพร้อมกันนํา12คูณ7 12คูณ7ได้เท่าไหร่เอ่ย12 7 8 14ใส่4ทด8นํา12คูณ1 12คูณ1ได้12แต่มีทดอีก8 20ใส่20ข้างหน้าดังนั้นช่องสี่เหลี่ยมหรือตัวไม่ทราบค่าของเราแทนด้วยจำนวนนับอะไรเอ่ย204เห็นไหมได้คำตอบแล้วเราก็นำมาสรุปอีกหนึ่งรอบว่าดังนั้นจำนวน ที่แทนด้วยช่องสี่เหลี่ยมหรือตัวไม่ทราบค่าคือ204แล้วก็เขียนตอบเป็นตัวเลขไทยได้ไหมคะวันนี้ตัวไม่ทราบค่าจะอยู่ในประโยคสัญลักษณ์การหาอาจจะมีความยากสักเล็กน้อยโดยนักเรียนต้องวิเคราะห์ว่าตัวไม่ทราบค่าทำหน้าที่เป็นอะไรถ้าทำหน้าที่เป็นตัวตั้งนักเรียนเลือกข้อความที่นักเรียนเขียนไปเลยว่าตัวตั้งเท่ากับอะไรแต่ถ้าทำหน้าที่เป็นตัวหารนักเรียนก็เลือกข้อความที่เป็นตัวหารเท่ากับอะไรอ่ะมาดูต่ออันนี้เป็นตัวอย่างแรกๆเดี๋ยวคุณครูแพลวอยากให้นักเรียนช่วยกันหาจำนวนนับที่แทนด้วยช่องสี่เหลี่ยมได้ไม่ได้ข้อที่1ดูพร้อมกันก่อนแล้วเดี๋ยวข้อที่2ให้จดลงสมุดได้ไหมคะถ้าได้แล้วอ่านข้อที่1พร้อมกันค่ะ จากโจทย์ของเรา145หารด้วยจำนวนใดเท่ากับ5อันดับแรกมาวิเคราะห์ข้อความที่โจทย์กำหนดมาก่อนว่าจากประโยคสัญลักษณ์ที่โจทย์กำหนดมาแต่ละจำนวนหรือแต่ละอย่างเนี่ยทำหน้าที่เป็นอะไรดูพร้อมกัน145ทำหน้าที่เป็นอะไรคะตัวตั้งตัวไม่ทราบค่าทำหน้าที่เป็นอะไรคะตัวหารแล้ว5ล่ะคะทำหน้าที่เป็นอะไรเอ่ยผลหารดังนั้นคำถามต่อมาตอนนี้ตัวไม่ทราบค่าทำหน้าที่อะไรคะตอนนี้ตัวไม่ทราบค่าทำหน้าที่เป็นอะไรนะตัวหารเพราะอยู่หลังเครื่องหมายหารดังนั้นนักเรียนต้องวิเคราะห์ให้ดีๆเอาใหม่อีกหนึ่งรอบนะคะอันดับแรกเมื่อนักเรียนได้มาแล้วให้นักเรียนวิเคราะห์ก่อนว่าตัวไม่ทราบค่าทำหน้าที่เป็นอะไรจากประโยคสัญลักษณ์การหารซึ่งข้อนี้ตัวไม่ทราบค่าอยู่หลังเครื่องหมายหารต้องทำหน้าที่เป็นอะไรเอ่ยเป็นตัวหารนั่นเองอ่ะอันดับแรกมาบรรทัดวิธีทำบรรทัดวิธีทำเราเริ่มจากการเขียนโจทย์ก่อนดังนั้นครูแพลวเขียนโจทย์ก่อนว่าเนื่องจาก145หารด้วยจำนวนใดเท่ากับ5นี่คือบรรทัดที่1บรรทัดที่2ถ้าเมื่อไหร่เรามีการหารอยู่เราสามารถเขียนในรูปการคูณได้อย่างไรนะตัวตั้งเท่ากับอะไรนะตัวตั้งเท่ากับผลหารตัวหารครูแพลวเลยเริ่มที่และจากข้อความที่เมื่อกี้นักเรียนตอบพร้อมกันว่าเป็นตัวตั้งเท่ากับผลหารคูณตัวหารอ่ะมาดูจากโจทย์เราอะไรทำหน้าที่เป็นตัวตั้งคะ145ก็มาเขียน145เท่ากับผลหารอะไรทำหน้าที่เป็นผลหาร5ทำหน้าที่เป็นผลหารกับตัวหารอะไรทำหน้าที่เป็นตัวหารช่องสี่เหลี่ยมหรือตัวไม่ทราบค่าดังนั้นเราจะได้บรรทัดที่2มาแบบนี้อ่ะคราวนี้ครูแพลวถามใหม่จากบรรทัดที่2ที่เราได้เป็น145เท่ากับ5คูณด้วยช่องสี่เหลี่ยมหาคำตอบช่องสี่เหลี่ยมได้ยังตอนนี้ยังเพราะช่องสี่เหลี่ยมเราไปอยู่ในประโยคสัญลักษณ์การคูณถูกต้องไหมคะเราต้องเปลี่ยนอีก1รอบโดยนักเรียนยังจำความสัมพันธ์ของการคูณและการหารได้ไหมอ่ะเดี๋ยวคุณครูแพลวนำข้อความขึ้นมาให้นะคะมาดูพร้อมกันนะคะเราก็จะมาหาว่าช่องสี่เหลี่ยมมาอย่างไรโดยนักเรียนจำได้ไหมผลคูณนะคะที่ได้จากจำนวนหนึ่งคูณกับอีกจำนวนหนึ่งถ้าเรานำผลคูณที่ได้หารด้วยจำนวนหนึ่งผลหารที่ได้จะเท่ากับอีกจำนวนหนึ่งซึ่งตอนนี้ช่องสี่

ี่ยมเราไปอยู่ในประโยคสัญลักษณ์อะไรเรียบร้อยแล้วการคูณการคูณของเรา145เราเรียกว่าผลคูณของบรรทัดนี้ถูกต้องไหม5เราเรียกว่าจำนวน1ช่องสี่เหลี่ยมเราเรียกว่าอีกจำนวน1ดังนั้นถ้าอยากได้ช่องสี่เหลี่ยมจำได้ไหมหาอย่างไร

0: ไปในชั่วโมงที่แล้วที่เป็นการหาตัวไม่ทราบค่าจากประโยคสัญลักษณ์การคูณเห็นไหมทำไมครูแพรบอกว่านักเรียนต้องกลับไปทบทวนความรู้เพราะเราได้นำความรู้เดิมมาใช้ในชั่วโมงนี้ด้วยนะคะแต่ถ้านักเรียนทำเป็นขั้นตอนแบบนี้จะตรงกับที่คุณครูแพรให้จดว่าถ้าเมื่อไหร่ตัวไม่ทราบค่าทำหน้าที่เป็นตัวหารไหนอ่านสิตัวไม่ทราบค่าทำหน้าที่เป็นตัวหารจะได้ว่าตัวหารเท่ากับอะไรคะที่เราจดไปเมื่อกี้ตัวหารเท่ากับอะไรเอ่ยตัวเท่ากับอะไรเอ่ยตัวหารเท่ากับอะไรนะ
1: ต
0: ัวตั้งหารด้วยผลหารนี่ไงนักเรียนลองดูจะได้เป็นตัวหารเท่ากับตัวตั้งหารด้วยผลหารซึ่งช่องสี่เหลี่ยมทำหน้าที่เป็นตัวหาร145ทำหน้าที่เป็นตัวตั้งและ5เป็นผลหารจริงไม่จริงจริงดังนั้นถ้านักเรียนวิเคราะห์ได้ตั้งแต่แรกว่าช่องสี่เหลี่ยมทำหน้าที่เป็นตัวหารนักเรียนอาจจะเขียนบรรทัดที่3ได้เลยโดยไม่ต้องเขียนบรรทัดที่2ได้ไหมได้โดยเขียนจากไหนจากข้อความที่นักเรียนได้จดไปเห็นไหมคะแต่อันนี้เป็นที่มาในข้อแรกๆครูแพรขอใช้ให้นักเรียนเห็นดังนั้นถ้าเมื่อไหร่นักเรียนวิเคราะห์ได้ว่าตัวไม่ทราบค่าทำหน้าที่เป็นตัวหานักเรียนจะหาอย่างไรคะถ้านักเรียนวิเคราะห์แล้วว่าตัวไม่ทราบค่าทำหน้าที่เป็นตัวหานักเรียนจะหาได้จากการนำตัวหารเท่ากับตัวตั้งหารด้วยผลหารเอาอีกหนึ่งรอบหาได้อย่างไรนะได้ไหมคะถ้านักเรียนวิเคราะห์แบบนี้ได้บรรทัดที่2ไม่ต้องเขียนได้เลยไปเขียนเป็นบรรทัดนี้ได้เลยอ่ะคราวนี้หารได้แล้ว145หารด้วย5เราหารแนวนอนไม่ไหวดังนั้นเราไปหารแนวอะไรคะแนวตั้งอ่ะครูแพรขอมาตั้งหารใครจะใช้การหารสั้นก็ได้เพราะเราท่องสุคูณแม่5ได้แต่ในข้อนี้ครูแพรขอใช้การหารยาวแล้วกันนักเรียนจะได้เข้าใจตรงกันเริ่มโดยการที่เราเขียนการหารเรียบร้อยนํา5หารอะไรคะนำ5หารอะไรเอ่ย5หาร1ได้ไม่ได้ไม่ได้กระจายไปรวมกับหลัก10จึงกลายเป็น14นำ5หาร14หมายถึง5คูณอะไรได้14หรือใกล้เคียง2ดังนั้นใส่2ข้างบน5คูณ2เป็น10ใส่10ข้างล่างขีดเส้น1เส้นนำมาลบกัน14ลบ10เหลือ4คุณแพลวใส่4ต่อไปทำอย่างไรดีนำ5ลงมาตัวตั้งของเราจึงกลายเป็น45นำ5หาร45หมายถึง5คูณอะไรได้45อะไรเอ่ย9ดังนั้นใส่9ข้างบนใส่45ด้านล่างขีดเส้นใต้1เส้น45ลบ45เหลือ0ใส่0นะคะเป็นคำตอบของเราขีดเส้นใต้2เส้นข้อนี้ผลหารเป็นอะไรเอ่ยผลหารเป็นอะไรคะผลหารเป็น29นำ29ไปตอบดังนั้นช่องสี่เหลี่ยมหรือตัวไม่ทราบค่าของเราจะมีค่าเท่ากับ29เขียนตอบอีกหนึ่งรอบว่าดังนั้นจำนวนที่แทนด้วยช่องสี่เหลี่ยมหรือตัวไม่ทราบค่าคือ29พร้อมกับเขียนเป็นตัวเลขไทยอ่ะข้อนี้แตกต่างจากอันแรกที่เรายกตัวอย่างมาอย่างไรแตกต่างโดยตัวไม่ทราบค่าทำหน้าที่เป็นตัวหารได้ไหมคะนักเรียนต้องวิเคราะห์แล้วไปเลือกตามที่เราเขียนอ่ะเดี๋ยวข้อที่2ทุกคนเปิดสมุดวิชาคณิตศาสตร์แล้วจดไปพร้อมๆกันนะคะอ่ะดูโจทย์ข้อที่2อ่ะทุกคนจดโจทย์ข้อที่2ลงไปในสมุดวิชาคณิตศาสตร์ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลยค่ะ

0: ่ะทุกคนอ่านโจทย์พร้อมกันค่ะจำนวนใดหารด้วย28เท่ากับ8อันดับแรกไปดูที่โจทย์ก่อนวิเคราะห์โจทย์ก่อนว่าแต่ละตัวทำหน้าที่เป็นอะไรอ่ะไปเริ่มดูพร้อมกันจำนวนใดหรือจำนวนไม่ทราบค่าทำหน้าที่เป็นอะไรคะ
1: ตัวต
0: ั้งหารด้วย28 28ทำหน้าที่เป็นอะไรคะ
1: ต
0: ัวหารเท่ากับ8 8ทำหน้าที่เป็นอะไรคะ
1: ผล
0: หารดังนั้นจากโจทย์ของเราข้อนี้ตัวไม่ทราบค่าทำหน้าที่เป็นอะไรเอ่ย
1: ตัวต
0: ั้งถ้าตัวไม่ทราบค่าทำหน้า

ป็นตัวตั้งนักเรียนก็ไปเลือกข้อความที่เป็นตัวตั้งเท่ากับอะไรนะไหนไปดูที่จดเมื่อกี้ซิตัวตั้งเท่ากับอะไรเอ่ยนักเรียนวิเคราะห์แบบนี้ได้เราก็เริ่มมาเขียนขั้นตอนวิธีทำเริ่มจากบรรทัดแรกวิธีทำเขียนโจทย์ทั้งหมดก่อนคือเนื่องจากช่องสี่เหลี่ยมหรือตัวไม่ทราบค่าหารด้วย28เท่ากับ8อันนี้คือบรรทัดที่1คือการเขียนโจทย์ของเราบรรทัดที่2มาจากการวิเคราะห์เมื่อกี้ตอนนี้ตัวไม่ทราบค่าทำหน้าที่อะไรนะคะทุกคนตัวไม่ทราบค่าทำหน้าที่เป็นตัวตั้งเราจะใช้ข้อความที่เราจดไปว่าอะไรนะอีก1รอบตัวตั้งเท่ากับตัวตั้งเท่ากับถ้านักเรียนวิเคราะห์แบบนี้ได้บรรทัดที่2เราจะทำตามข้อความที่เราจดไปคือตัวตั้งเท่ากับผลหารคูณตัวหารอ่ะครูแพลวก็มาเริ่มเลยโดยการนำตัวตั้งแทนด้วยอะไรคะจากโจทย์เราตัวตั้งแทนด้วยช่องสี่เหลี่ยมหรือตัวไม่ทราบค่าจะเท่ากับผลหารไหนผลหารคืออะไรเอ่ยผลหารผลหารคือ8หรือ28 8ผลหารเป็น8คูณกับตัวหารตัวหารคืออะไรคะ28ตัวหารคือ28ดังนั้นบรรทัดที่2ได้มาจากการวิเคราะห์แล้วเลือกข้อความที่เราเขียนเพราะว่าตัวไม่ทราบค่าทำหน้าที่เป็นตัวตั้งดังนั้นเลือกเป็นตัวตั้งเท่ากับผลหารคูณตัวหารได้บรรทัดที่2มาเป็นร้อยแล้วข้อนี้หาคำตอบได้เลยไหมได้เลยโดยการนำอะไรมาคูณกันคะ8คูณ28เราท่องสุขคูณแม่8ได้ไหมได้ดังนั้นเราสามารถคูณแบบแนวนอนไม่ต้องไปตั้งคูณแนวตั้งก็ได้แต่ถ้าใครไม่ถนัดนักเรียนสามารถไปคิดที่กระดาษทดโดยการนำ8คูณ28ได้นะคะอ่ะครูแพลวก็มาหาเหมือนกันโดยการคูณแนวนอนนะคะโดยเริ่มจากการนำ8คูณอะไรเอ่ย8คูณ8 8คูณ8ได้88เท่าไรเอ่ย6เท่าไรนะ88ได้64ดังนั้นเราจึงใส่4และทด6ต่อไปนํา8คูณอะไรคะ8คูณ2 8 2 16ทดอีก6 22ใส่22ข้างหน้าดังนั้นตัวไม่ทราบค่าของเราจะมีค่าเท่ากับ224ดังนั้นเขียนตอบอีก1บรรทัดและเขียนตอบเป็นตัวเลขไทยว่าดังนั้นจำนวนที่แทนด้วยช่องสี่เหลี่ยมหรือตัวไม่ทราบค่าจะมีค่าเท่ากับ224อ่ะเดี๋ยวให้เวลานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะจดข้อที่2ลงสมุดสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวให้เวลานักเรียนสักครู่หนึ่งค่ะ

นักเรียนโจทย์เสร็จยังคะเสร็จแล้วใช่ไหมคะดังนั้นสิ่งสำคัญเมื่อนักเรียนเห็นโจทย์ที่มีตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การหารให้นักเรียนวิเคราะห์ก่อนว่าตัวไม่ทราบค่าทำหน้าที่เป็นอะไรอ่ะมาดูพร้อมกันอีกหนึ่งรอบถ้าโจทย์ให้มาโดยมีตัวตั้งหารด้วยตัวหารเท่ากับผลหารอ้าวตอนนี้ทุกคนต้องวางดินสอคุณครูแพลวยังไม่ได้สั่งให้นักเรียนทำอะไรเลยดังนั้นตอนนี้ทุกคนต้องวางดินสออ่าเข้าใจตรงการวางดินสอให้เรียบร้อยมาช่วยกันดูก่อนถ้าเมื่อไหร่นะคะเรามีโจทย์มาเป็นตัวตั้งหารตัวหารเท่ากับผลหารตัวไม่ทราบค่าทำหน้าที่เป็นตัวตั้งถ้าตัวไม่ทราบค่าทำหน้าที่เป็นตัวตั้งนักเรียนก็มาทำได้โดยการนำอะไรคะนำผลหารคูณกับตัวหารเอาอีกหนึ่งรอบถ้าตัวไม่ทราบค่าของเราทำหน้าที่เป็นตัวตั้งนักเรียนหาคำตอบอย่างไรนะนำผลหารคูณตัวหารซึ่งอันนี้นักเรียนจดไปยังเอ่ยจดไปแล้วนักเรียนก็สามารถทำได้โดยเขียนข้อความนะคะเขียนจำนวนของเราตามข้อความที่เรามีเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ตัวไม่ทราบค่าของเราทำหน้าที่เป็นตัวหารล่ะไหนลองดูที่จดไปเมื่อกี้สิถ้าเมื่อไหร่ตัวไม่ทราบค่าของเราทำหน้าที่เป็นตัวหารหาคำตอบอย่างไรนะจะเท่ากับตัวตั้งหารด้วยผลหารเอาอีกหนึ่งรอบตอบให้ถูกถ้าเมื่อไหร่ตัวไม่ทราบค่าทำหน้าที่เป็นตัวตั้งนักเรียนหาคำตอบอย่างไรคะอ้าวฟังดีๆครูแพรถามว่าอะไรครูแพรถามว่าถ้าเมื่อไหร่ตัวไม่ทราบค่าทำหน้าที่เป็นตัวตั้งนักเรียนหาคำตอบอย่างไรคะผลหารคูณตัวหารแต่ถ้าเมื่อไหร่ตัวไม่ทราบค่าทำหน้าที่เป็นตัวหารนักเรียนหาคำตอบอย่างไรคะอันดับแรกนักเรียนวิเคราะห์ให้ถูกแล้วเรามาเลือกใช้ตามข้อความที่เราจดไปหลังจากนั้นนักเรียนแสดงจำนวนต่างๆตามข้อความแล้วหาคำตอบได้ไหมคะสำหรับวันนี้นะคะจะเห็นได้ว่าการที่เรามีประโยคสัญลักษณ์การหารนะคะโดยมีตัวไม่ทราบค่าอยู่เนี่ยสิ่งสำคัญเลยนะคะเราจะต้องใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารเข้ามาช่วยและอีกหนึ่งอย่างนะคะตามที่ครูแพลวแนะนำเมื่อกี้คือการวิเคราะห์ว่าตัวไม่ทราบค่าทำหน้าที่เป็นอะไรถ้าตัวไม่ทราบค่าทำหน้าที่เป็นตัวตั้งนักเรียนก็ไปเลือกข้อความตามที่เป็นตัวตั้งแต่ถ้าตัวไม่ทราบค่าทำหน้าที่เป็นตัวหารนักเรียนก็เลือกข้อความตามที่เป็นตัวหารได้ไหมเอ่ยสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวจะฝากแบบฝึกหัด 1.40 ในข้อที่1ถึงข้อที่4เลยอยากให้นักเรียนได้ลองปฏิบัติหลายข้อหน่อยนะคะวันนี้เพื่อเป็นการฝึกตนเองนะคะในการหาคำตอบของเราทุกคนลองเปิดแบบฝึกหัดที่ 1.40 นะคะหน้าที่เท่าไหร่เอ่ยหน้าที่เท่าไหร่คะ89จะมีข้อตัวอย่างที่เขียนข้อความไว้แล้วแล้วแต่ละข้อนะคะคุณครูก็จะมีข้อความมาให้สำหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางช่วยตรวจสอบความถูกต้องให้กับนักเรียนปลายทางด้วยดูแบบฝึกหัดสักเล็กน้อยแบบฝึกหัดของเรามีข้อความมาแล้วนักเรียนแค่เติมลงไปเองได้ไหมเอ่ยได้ไม่ได้สิ่งสำคัญคือการวิเคราะห์ว่าตัวไม่ทราบค่าทำหน้าที่เป็นอะไรหากนักเรียนคนใดเขียนไม่ถูกลองดูตัวอย่างของเราที่เขาเขียนมาให้เราแล้วนะคะโดยนักเรียนดูความสัมพันธ์จากที่อยู่ในสมุดที่เราจดอีกหนึ่งรอบหรือนักเรียนคนใดนะคะจะเขียนความสัมพันธ์ที่ครูแพลวให้เขียนเนี่ยลงในแบบฝึกหัดอีกหนึ่งรอบก็ได้จะได้ทำการบ้านของเราได้ได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยอย่างเช่นข้อที่หนึ่งไหนดูซิข้อที่หนึ่งตัวไม่ทราบค่าทำหน้าที่เป็นอะไรคะข้อที่1ตัวไม่ทราบค่าทําหน้าที่เป็นตัวหารดังนั้นนักเรียนจะเลือกข้อความที่จดไปว่าตัวหารเท่ากับอะไรนะดูสิตัวหารเท่ากับอะไรนะดูที่จดไปหน่อยตัวหารเท่ากับตัวตั้งหารด้วยผลหารแต่ถ้าเป็นข้อที่2ดูหน่อยข้อที่2ตัวไม่ทราบค่าทําหน้าที่เป็นอะไรคะตัวตั้งนักเรียนจะเลือกข้อความว่าตัวตั้งเท่ากับผลหารคุณตัวหารได้ไหมดังนั้นฝากให้นักเรียนลองกลับไปทำเดี๋ยวคุณแพลวจะตรวจให้ในข้อที่1ที่2นะคะแล้วก็ยังมีในข้อที่3กับข้อที่4ด้วยดังนั้นทุกคนวงการบ้านของตนเองได้เลยนะคะสำหรับแบบฝึกหัดนี้นะคะอย่าลืมกลับไปปฏิบัติการบ้านนะคะสำหรับชั่วโมงถัดไปหน่อยมาดูพร้อมกันหน่อยชั่วโมงถัดไปเราจะเรียน

0: องของอะไรคะเราขึ้นโจทย์ปัญหาแล้วโดยเริ่มแรกนะคะเดี๋ยววันชั่วโมงถัดไปที่เราจะได้เรียนการเป็นโจทย์ปัญหาการคูณการหารนะคะและเดี๋ยวเราได้มาเรียนรู้กันดังนั้นฝากให้นักเรียนกลับไปฝึกอ่านโจทย์ปัญหาวิเคราะห์โจทย์ปัญหาลองไปดูซิขั้นตอนในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาของเรามีอะไรบ้างเพื่อเตรียมความพร้อมมาเรียนในชั่วโมงถัดไปสำหรับคุณครูปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางเตรียมแบบฝึกหัดที่ 1.41 ให้กับนักเรียนปลายทางเพื่อนำมาเรียนในชั่วโมงถัดไปกับคุณครูแพลวด้วยและนักเรียนทุกคนเลยอย่าลืมกลับไปทำการบ้านกับฝึกท่องสุขคูณด้วยได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยถ้าได้เดี๋ยวเรามาเจอในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักได้ทั้งหมดทำความครบ
2: ขอบคุณค่ะคุณครู

0: ิมพ์ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่อง TV ดาวเทียม186-200

0: ในดินแดนล้านนาผู้เฝ้าประตูที่ไม่พูดไม่เดินแต่คอยจ้องมองเงียบๆอยู่เสมอยังคงอยู่ในทุกบ้านสิ่งนั้นคือตาแหลวตาแหลวคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเชื่อว่าดวงตานี้จะเฝ้ามองสิ่งชั่วร้ายปกป้องทั้งครอบครัวและเรือนนาให้ปลอดภัยจากผีป่าจนถึงโจรผู้ร้าย
1: ตาแหลวเป็นตาของเหยี่ยวชนิดหนึ่งที่แหลมคมสามารถบินอยู่ที่สูงและเห็นหนูหรือนกต่างๆที่จะมาคอยกัดกินพืชพันธุ์ธัญญาหารชาวนาก็จะทำเชิงสัญลักษณ์เอาไว้โดยมีการนำไม้ไผ่มาสานให้เป็นรูปเหมือนกับลูกตาและมีความเชื่อว่าตาแหลวนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีสิ่งที่แฝงเล่นอยู่ในตาแหลวสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้คนได้พ้นจากพยันอันตรายต่างๆจึงนำตาแหลวไปประดับอยู่บ้านเรือนเพื่อมีความมั่นใจและอุ่นใจว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะไม่มาทำร้าย
0: ตาแหลวไม่ใช่เพียงเครื่องรางหากยังสะท้อนเสน่ห์ของความเป็นไทยความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติความประณีตในฝีมือและสายใยของผู้คนต่างวัยที่ช่วยกันสืบต่อภูมิปัญญาแม้ผู้มาเยือนจากแดนไกลจะไม่เข้าใจทุกถ้อยคำแต่สายตาแห่งความประหลาดใจและความชื่นชมบอกเล่าได้ชัดเจนว่าตาแหลวได้สะกดใจพวกเขาแล้วการเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่านแต่ดวงตานี้ยังเฝ้ามองไม่เพียงปกป้องบ้านและท้องนายังปกป้องหัวใจไทยให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์เสน่ห์ที่อบอุ่นงดงามและผูกพันเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางสวัสดีนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะและสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนด้วยค่ะวันนี้พบกับคุณครูธัญลักษณ์สิริแข็งนะคะหรือว่าคุณครูตาลนั่นเองในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะวันนี้เรายังอยู่ในเรื่องของการจำแนกสัตว์ครั้งที่4แล้วนะคะในครั้งที่ผ่านมาเด็กๆได้สังเกตบัตรภาพไปทั้งหมดกี่บัตรภาพ6เหรอคะกี่บัตรภาพคะ12บัตรภาพนะคะมีบัตรภาพอะไรบ้างใครจำได้บ้าง
1: โลมา
0: ไหนเรามาดูพร้อมๆกันเดี๋ยวเราดูบนจอแล้วตอบว่าตรงกับที่สังเกตเมื่อครั้งที่ผ่านมาไหมโอเคไหมคะชนิดที่1คือชนิดที่2คือชนิดที่3คือชนิดที่4คือ5 6ตรงนี้ออกเสียงให้ถูกนะคะชูก้าไกลเดอร
1: ์
0: ใช่แล้วต่อไปค่ะ
1: นกกระทุงปลาทองปลาหอทะเลวัวช้างอึ่ง
0: ทั้ง12ชนิดนี้นะคะเราได้สังเกตไปแล้วในบัตรภาพเด็กๆขาจากการสังเกตบัตรภาพเด็กๆได้ข้อมูลลักษณะของสัตว์อะไรบ้างข้อมูลที่เราได้จากบัตรภาพเราได้ข้อมูลอะไรบ้างคะเราได้ข้อมูลลักษณะไหนของสัตว์แต่ละชนิดเราเห็นอะไรคะลูกเห็นว่าเขามีดวงตาเห็นอะไรอีกคะเห็นว่าเขามีขาเห็นอะไรอีกเห็นครีบเห็นหางเห็นอะไรอีกเห็นอะไรอีกอาการมีขนอะไรอีกคะนอกจากมีขนมีบางชนิดมีอะไรด้วยมีอะไรนะคะมีครีบมีเกล็ดแล้วก็บางชนิดอยู่ในน้ำนะคะข้อมูลการมีขนการมีเกล็ดเหล่านี้เราเรียกว่าลักษณะผิวหนังนะคะบางชนิดผิวหนังแห้งบางชนิดผิวหนังเปียกบางชนิดมีขนบางชนิดมีเกล็ดนี่คือข้อมูลที่เราได้จากบัตรภาพใช่ไหมคะเบื้องต้นเด็กๆขาแล้วนอกจากข้อมูลที่เราได้ในคาบที่ผ่านมาเรายังต้องการทราบลักษณะใดของสัตว์เพิ่มอีกไหมอะไรที่เรายังไม่เห็นในบัตรภาพที่เราอยากจะรู้อีก
2: การเคล
0: ื่อนที่เขาเคลื่อนที่โดยใช้อะไรใช่ไหมคะอะไรอีกที่เรายังไม่เห็นในบัตรภาพอะไรอีกที่เรายังดูแค่บัตรภาพเนี่ยมันยังไม่เห็นนะการกินอาหารอะไรอีกคะเวลาที่สัตว์เขาเจริญเติบโตเต็มที่เขาผ่านการผสมพันธุ์เขาจะสามารถมีอะไรได้มีลูกได้เราเห็นหรือยังว่าเขาออกลูกยังไงยังไม่เห็นนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูข้อมูลเหล่านี้กันว่าเขาออกลูกอย่างไรเขาเคลื่อนที่อย่างไรโอเคไหมคะเด็กๆเดี๋ยววันนี้นะคะมีจุดประสงค์ของกิจกรรมด้วยกัน2ข้อนะคะข้อที่1นะคะเขาบอกว่าจะต้องจำแนกสัตว์มีกระดูกสันหลังออกเป็นกลุ่มนะแล้วก็อธิบายลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ของกลุ่มปลากลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกกลุ่มสัตว์เลื้อยคลานกลุ่มสัตว์ปีกแล้วก็กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาเราอธิบายไปแล้วรอบนึงแต่วันนี้คุณครูจะมีข้อมูลให้เพิ่มเติมแล้วลองเพิ่มเติมข้อมูลเข้าไปซิว่าลักษณะเฉพาะของสัตว์กลุ่มต่างๆเขาจะเหมือนเดิมหรือว่าจะมีเพิ่มส่วนไหนบ้างเข้าใจไหมคะเดี๋ยวให้เด็กๆเขียนเพิ่มลงไปคิดว่าข้อหนึ่งเนี่ยเพิ่มเติมลักษณะเฉพาะทำได้ไหมคะทำได้ไหมคะ
1: ได้
0: นะคะนอกจากนั้นวันนี้เราจะต้องรวบรวมข้อมูลอย่างเพียงพอด้วยนะข้อมูลทั้งจากบัตรภาพแล้วก็จากวิดีทัศน์วันนี้ต้องรวบรวมให้ได้มากที่สุดแล้วก็เอามาใช้ในการระบุลักษณะเฉพาะของแต่ละกลุ่มนะคะสองข้อนี้มีใครทำข้อไหนไม่ได้ไหมไหนใครทำได้สองข้อยกมือไหนใครคิดว่าตัวเองน่าจะทำได้สองข้อยกมือนักเรียนปลายทางด้วยนะคะคิดว่าทำได้ทั้งสองข้อไหมคะน่าจะทำได้เช่นกันนะคะเอามือลงค่ะเด็กๆขาเรามาดูที่วิธีทำเลยวันนี้เป็นวิธีทำข้อที่3 นะคะขอฟังเสียงกลุ่ม1กับกลุ่ม2อ่านพร้อมๆกันให้เพื่อนๆฟังพร้อมไหมคะอ่ะ1 2 3เริ่มทึกลักษณะค่ะ
2: บันทึกลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ของสิ่งมีชีวิตแต่ละกลุ่ม
0: เยี่ยมมากนักเรียนปลายทางและเพื่อนๆกลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5ข้อที่3เราอะไรคะเด็ก
2: ๆ
0: ดูวิดีทัศน์นะคะเป็นวิดีทัศน์เกี่ยวกับลักษณะของสัตว์มีกระดูกสันหลังหลังจากดูเสร็จเราจะต้องทำอะไร
2: บ
0: ันทึกลักษณะเฉพาะที่เราสังเกตได้ว่าเขามีลักษณะเฉพาะอะไรที่เราเห็นเพิ่มเข้ามานะคะทีนี้ข้อต่อไปข้อที่4ขอฟังกลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5นะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะอ่านพร้อมเพื่อนๆได้เลยพร้อมแล้ว1 2 3

เยี่ยมมากจากการที่อ่านมาเมื่อสักครู่กลุ่ม1กลุ่ม2ตอบให้ฟังด้วยค่ะว่าข้อ4เราต้องทำอะไรคะทำอะไรคะลูกเราได้ข้อมูลมาแล้วว่าแต่ละกลุ่มมีลักษณะอย่างไรลองจัดอีกครั้งนึงว่าบัตรภาพแต่ละบัตรเขาจะอยู่กลุ่มเดิมไหมหรือว่าจะย้ายไปกลุ่มอื่นลองพิจารณาอีกรอบหนึ่งนะคะรวมถึงสัตว์ที่เราพบในวิดิทัศน์ด้วยนะเราพบสัตว์ในวิดิทัศน์อะไรเพิ่มเติมลองจัดดูซิว่าสัตว์นั้นเขาจะอยู่กลุ่มไหนนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราต้องทำหลังจากจัดกลุ่มเสร็จลองตั้งคำถามเพิ่มเติมว่ามีอะไรที่เรายังไม่ได้ข้อมูลยังอยากจะรู้เพิ่มเติมอีกนอกเหนือจากในวิดิทัศน์นะคะเข้าใจวิธีทำข้อ3กับข้อ4ไหมคะไหนใครเข้าใจปรบมือ1ครั้งใครงงปรบมือ2ครั้งไม่มีใครไม่แน่ใจปรบมือ1ครั้งไม่มีแสดงว่าทุกคนเข้าใจนะคะทีนี้เราจะบันทึกผลลงที่ไหนเราจะบันทึกที่หน้า57และหน้า58เหมือนเดิมนะคะแต่จะบันทึกอย่างไรเรามาดูตัวอย่างทุกคนเปิดดูที่หน้า57กับ58ได้เลยค่ะตอนนี้นักเรียนปลายทางด้วยนะคะเปิดดูที่หน้า57กับหน้าที่58ได้เลยเจอหรือยังคะเจอแล้วใช่ไหมคะเด็กๆคะสังเกตดูเราจะมีข้อมูลอยู่ที่หน้า57และหน้า58อยู่แล้วเป็นข้อมูลของชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมคะเด็กๆใช่ไหมเอ่ยมีไหมคะมีนะคะทีนี้เราจะบันทึกเพิ่มเติมอย่างไรตัวอย่างเช่นเราสังเกตเห็นม้าน้ำในวิดิทัศน์แล้วเด็กๆคิดว่าม้าน้ำจะเป็นสัตว์กลุ่มไหนคะเขาอยู่ในน้ำแล้วเขามีครีบเขาจะอยู่กลุ่มปลานะคะสมมุติแบบนี้ถ้าหนูพิจารณาแล้วว่าม้าน้ำอยู่กลุ่มปลาเราก็บันทึกต่อในกลุ่มปลาแบบนี้เลยทีนี้ลักษณะที่เราพบเพิ่มเติมถ้าสมมติหนูพบลักษณะว่าส่วนใหญ่ปลาเนี่ยออกลูกเป็นไข่ในน้ำหนูก็เขียนเพิ่มเติมลงไปในบรรทัดถัดมาหรือถ้าพบว่าบางชนิดออกลูกเป็นตัวในน้ำหนูก็เขียนเพิ่มเติมไปแบบนี้เข้าใจวิธีบันทึกไหมคะอันนี้คือตัวอย่างเราบันทึกต่อจากครั้งที่แล้วสามารถใช้ดินสอสีเดียวกันได้คุณครูทำให้เห็นต่างสีว่าเราบันทึกเพิ่มขึ้นมาเฉยๆของเด็กๆใช้ดินสอเขียนต่อไปได้เลยใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการบันทึกไหมคะเราต้องทำแบบนี้กี่กลุ่มคะลูกกี่กลุ่มนะคะ5กลุ่มใช่แล้วนะคะทีนี้หรือถ้าเราเห็นเพิ่มเติม

0: เกี่ยวกับลักษณะที่อยู่ก็สามารถบันทึกลงไปได้นะคะเด็กๆคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เราได้สังเกตวิดิทัศน์แล้วก็มาพูดคุยกันก่อนนะในช่วงนี้ขอความร่วมมือคุณครูปลายทางนะคะให้คำแนะนำในการสังเกตแล้วก็บันทึกลักษณะของสัตว์มีกระดูกสันหลังในวิดิทัศน์ให้กับนักเรียนนะคะรวมถึงแจกบัตรภาพเพื่อให้เด็กได้จำแนกบัตรภาพอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนนักเรียนจะต้องสังเกตแล้วก็บันทึกลักษณะของสัตว์ที่เราเห็นในวิดิทัศน์ตอนที่หนูดูวิดิทัศน์อะไรที่หนูสังเกตเห็นสามารถเขียนไปพร้อมๆกับตอนดูได้เลยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ลืมหลังจากนั้นเราจะมาพูดคุยกันแล้วค่อยลงมือจำแนกพร้อมไหมคะทุกคน
1: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมเตรียมตัวนะคะปิดวาจาและเราตั้งใจดูวิดิทัศน์ให้ดีสิ่งที่เราจะต้องสังเกตในวิดิทัศน์มี3อย่าง3อย่างนี้หนูจะต้องดูในวิดิทัศน์สังเกตให้เจอข้อที่1คืออะไรลูกใช่แล้วดูว่าสัตว์ที่เราดูในวิดิทัศน์เนี่ยเขาอาศัยอยู่บนบกหรือในน้ำหรือว่าอยู่ทั้งสองนะคะข้อที่สองคืออ
1: วัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนที
0: ่ใช่แล้วลองดูซิว่าเขาใช้อวัยวะไหนในการเคลื่อนที่และข้อที่สามค่ะ
1: ล
0: ัก
1: ษณะการวางไข่หรือการออกลูก
0: การวางไข่หรือการออกลูกลองสังเกตว่าเขาวางไข่บนบกหรือวางไข่ในน้ำนะคะหรือว่าออกลูกเป็นตัวออกลูกเป็นตัวบนบกหรือออกลูกเป็นตัวในน้ำให้สังเกตลักษณะเหล่านี้ด้วยนะในวิดิทัศน์อ่ะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วนะคุณครูจะเปิดให้ดู1รอบนะคะแล้วก็เด็กๆบันทึกไปพร้อมกับที่คุณครูเปิดเลยนะคะ

ตอนนี้นะคะก็จบไปแล้วสำหรับวิดีทัศน์ลักษณะของสัตว์มีกระดูกสันหลังแต่ละกลุ่มนั่นเองนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งสำหรับวิดีทัศน์ที่เราได้รับชมไปเมื่อสักครู่นะคะก็เป็นวิดีทัศน์จากทางสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะเรื่องลักษณะของสัตว์มีกระดูกสันหลังแต่ละกลุ่มนั่นเองก็ขอขอบคุณนะคะทางสสวท.ที่จัดทำวิดีทัศน์ดีๆให้เด็กได้สังเกตในวันนี้นะคะเด็กๆคะจากที่เราสังเกตเมื่อสักครู่นี้ในวิดีทัศน์นักเรียนได้ข้อมูลเพิ่มเติมอะไรบ้างข้อมูลส่วนไหนที่เราได้เพิ่มเติมขึ้นมาคะการเคลื่อนที่การออกลูกอะไรอีกหมดหรือยังที่อยู่อาศัยนะคะนี่คือข้อมูลที่เราได้เพิ่มขึ้นมาคือลักษณะที่อยู่อาศัยอวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนที่รวมถึงลักษณะการวางไข่หรือการออกลูกนะคะนี่คือที่เราได้แล้วเด็กๆคะถ้าเรานำข้อมูลที่สังเกตได้เมื่อสักครู่นี้นะคะไปใช้ในการจำแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มคิดว่าจะจำแนกสัตว์มีกระดูกสันหลังได้เหมือนเดิมหรือว่าต่างจากเดิมลูกคิดว่าถ้าเรามีลักษณะต่างๆที่เราบอกเมื่อสักครู่นี้จำแนกสัตว์อีกรอบหนึ่งสัตว์มีกระดูกสันหลังในบัตรภาพจะจำแนกได้เหมือนเดิมหรือต่างจากเดิมไหนใครคิดว่าจำแนกได้เหมือนเดิมยกมือสัตว์แต่ละชนิดน่าจะอยู่กลุ่มเดิมยกมือไหนใครคิดว่าน่าจะมีการเปลี่ยนกลุ่มบางชนิดเอามือลงนะคะอาจจะมีแตกต่างจากเดิมบางชนิดเพราะว่าเรามีข้อมูลเพิ่มเข้ามานะคะเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะจะให้เด็กๆได้จำแนกนะเอาบัตรภาพออกมาตรวจสอบดูซิว่าบัตรภาพแต่ละชนิดจะอยู่กลุ่มเดิมไหมหรือว่าย้ายกลุ่มนะคะรวมถึงเขียนลักษณะที่เราพบเมื่อสักครู่นี้ลงไปในใบงานด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งถ้าพร้อมแล้วลงมือเลยค่ะ

0: สวยสั่งได้ปรบมือ2ครั้งสวยสั่งได้ปรบมือ3ครั้ง3ครั้งเยี่ยมมากเลยแสดงว่าทุกคนมีสติดีมากนะคะเด็กๆคะวันนี้เราจะมาแลกเปลี่ยนผลการจำแนกกันนะคะโดยจะให้ออกมานำเสนอทีละกลุ่มนักเรียนปลายทางด้วยนะคะส่งตัวแทนหรือว่าเลือกตัวแทนออกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังหน้าชั้นเรียนด้วยนะคะทีนี้สำหรับห้องต้นทางกลุ่มที่1รับผิดชอบสัตว์กลุ่มปลานะให้ออกมาเล่าให้ฟังว่าวันนี้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรแล้วก็จำแนกสัตว์ชนิดไหนเข้ากลุ่มปลาบ้างนะคะกลุ่ม2ค่ะรับผิดชอบสัตว์กลุ่มสะเทินน้ำสะเทินบกนะคะให้บอกข้อมูลที่ได้เพิ่มเติมแล้วก็สัตว์ในกลุ่มนั้นตอนนี้มีเสียงคุยจากกลุ่มไหนนะน่ารักมากค่ะกลุ่มที่3ค่ะรับผิดชอบสัตว์เลื้อยคลานนะคะกลุ่มที่4สัตว์อะไรคะสัตว์ปีกกลุ่มที่5ค่ะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนะคะอย่าลืมว่าเราจะต้องนำเสนอยังไงนะคนที่ออกมานำเสนออันดับแรกเลยต้องยังไงคะมั่นใจพูดให้เสียงดังชัดเจนประเด็นที่ต้องพูด2ประเด็นประเด็นที่1คือผลการจำแนกสัตว์ในวีดิทัศน์นะคะสัตว์ที่เราพบเนี่ยกลุ่มที่เราผิดชอบมีสัตว์ชนิดใดบ้างเพิ่มเข้ามาทีนี้ประเด็นที่2คือลักษณะอะไรลักษณะเฉพาะที่พบเพิ่มเติมเราพบลักษณะอะไรเพิ่มในกลุ่มที่เรารับผิดชอบนะคะส่วนผู้ฟังต้องทำอย่างไรบ้างผู้ฟังต้องตั้งใจฟังแล้วก็ไม่พูดแทรกเมื่อเพื่อนนำเสนอเสร็จผู้ฟังต้องให้ข้อเสนอแนะได้ด้วยนะคะข้อเสนอแนะก็เช่นเคยจุดเด่นแล้วก็จุดที่ควรพัฒนารวมถึงเห็นด้วยไหมที่เพื่อนจำแนกแบบนั้นเวลาที่เราสะท้อนเพื่อนนะลูกเวลาให้ข้อเสนอแนะเพื่อนพยายามมองให้หลากหลายไม่ใช่เฉพาะน้ำเสียงแต่ให้ดูเนื้อหาที่เขาพูดด้วยว่าเขาพูดถูกต้องไหมเห็นด้วยไหมหรือเขามีการมองตาผู้ฟังหรือยังนะคะถ้าพร้อมแล้วขอเชิญกลุ่มที่หนึ่งค่ะเชิญด้านหน้าเลยอันนี้คือบัตรภาพทั้ง12ชนิดนะคะเรามาดูซิว่ากลุ่ม1จะจัดเหมือนเดิมหรือว่าเพิ่มเติมอย่างไร
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อวินนี่ค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับผมชื่อลิซ่าครับ
1: วันนี้พวกเราจะมานำเสนอกลุ่มปลาค่ะได้แก่ปลา

0: ทองปลาหมอทะเลม้าน้ำลักษณะที่สังเกตได้ของสัตว์กลุ่มนี้คือ
1: มีครีบมีเกศมีหางอยู่ในน้ำตาปากส่วนใหญ่ปลาออกลูกเป็นไข่ในน้ำม้าน้ำออกลูกเป็นตัวใช้ครีบในการเคลื่อนที่ครับ
2: หมดหรือยังคะหมดแล้วนะคะขอเสียงปรบมือให้กลุ่มหนึ่งด้วยค่ะเยี่ยมยอดมากเลยนะคะทีนี้มาฟังข้อเสนอแนะจากเพื่อนๆ นะคะข้อเสนอแนะจากเพื่อนๆวันนี้เป็นเพื่อนหมายเลขที่20ค่ะใครเอ่ยยกมือด้านหน้าเลยนะคะปานตาเดี๋ยวปานตารับไมค์ฝั่งนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูหยิบให้นะคะปานตาค่ะปานตาลองบอกสิ่งที่เพื่อนทำได้ดีกับสิ่งที่เพื่อนควรพัฒนาให้ฟังเด้อค่ะ
3: น้ำเสียงเพื่อนดีค่ะ
2: น้ำเสียงดีชัดเจนแล้วมีสิ่งที่ควรพัฒนาไหมคะ
3: ไม่มีค
2: ่
3: ะ
2: แล้วหนูเห็นด้วยไหมที่ปลาทองปลาหมอทะเลแล้วก็ม้าน้ำจะอยู่กลุ่มนี้กลุ่มปลา
3: เห็นด้วยค่ะ
2: เพราะว่าอะไรคะ
3: เพราะว่ามันอยู่ในน้ำค
2: ่
3: ะ
2: ม้าน้ำเขาอยู่ในน้ำตลอดใช่ไหมคะแล้วเขามีอะไรด้วยคะม้าน้ำ
3: ออกลูกเป็นตัวค
2: ่
3: ะ
2: ออกลูกเป็นตัวแล้วก็ใช้อะไรในการเคลื่อนที่เมื่อกี้นี้ที่เพื่อนบอก
3: ครีบค
2: ่
3: ะ
2: มีครีบเช่นเดียวกันนั่นเองขอบคุณมากค่ะขอบคุณทั้งผู้นำเสนอแล้วก็ผู้สะท้อนผลเลยเดี๋ยวรับสติกเกอร์หลังจากจบคาบนะคะขอบคุณค่ะทีนี้ทุกคนมาดูผลการจำแนกเมื่อสักครู่นี้นะคะผลการจำแนกที่กลุ่มหนึ่งนำเสนอเขาบอกว่ามีสัตว์3ชนิดนะคะเพิ่มขึ้นมา1ชนิดคือม้าน้ำมีปลาหมอทะเลปลาทองม้าน้ำตอนนี้ทุกคนบันทึกเพิ่มเติมลงไปได้เลยเด็กๆสังเกตดูม้าน้ำเขาจะมีครีบอยู่ตรงนี้เป็นครีบบางๆนะลูกนะบางๆอยู่ตรงนี้ช่วยในการเคลื่อนที่เขาออกลูกเป็นตัวก็จริงแต่เขาอยู่ในน้ำตลอดแล้วก็มีครีบเหมือนกับปลาแล้วเขาก็เลยจัดให้อยู่กลุ่มเดียวกับปลานั่นเองส่วนลักษณะที่พบเพิ่มเติมคือสัตว์กลุ่มนี้บางชนิดออกลูกเป็นไข่แต่บางชนิดออกลูกเป็นตัวให้เวลาบันทึกเพิ่มเติมค่ะอย่างรวดเร็วเลยเรียบร้อยไหมคะกลุ่มปลาบันทึกเรียบร้อยหรือยังคะไหนใครยังไม่เสร็จยกมือกลุ่มปลาน่าจะเรียบร้อยแล้วนะต่อไปกลุ่มที่2เชิญค่ะด้านหน้าเลยค่ะกลุ่มที่2คือกลุ่มสัตว์อะไรคะลูก
4: ส
2: ะ
4: เ
2: ท
4: ินน้ำ
2: สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกนะคะ
5: สวัสดีครับผมชื่อเจทูครับ
6: สวัสดีครับผมชื่อมาเฟียครับ
5: กลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกได้แก่กบอึ่งอ่างและซาลาแมนเดอร์ครับ
6: ลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ของสัตว์กลุ่มนี้คือค่ะมีขามีตาไม่มีเกศส่วนใหญ่ออกลูกเป็นไข่ครับ
2: ส่วนใหญ่ออกลูกเป็นไข่ออกลูกเป็นไข่ในน้ำหรือบนบกคะที่เราสังเกตได
6: ้ในน้ำครับ
2: ในน้ำแล้วกลุ่มนี้ตัวอ่อนเขาอยู่ในน้ำหรือบนบกลูก
6: ในน้ำครับ
2: ตัวอ่อนอยู่ในน้ำแล้วพอเป็นตัวเต็มวัยเขาอยู่ที่ไหนคะ
6: ครึ่งบกครึ่งน้ำครับ
2: อยู่ได้ทั้งบนบกและในน้ำนี่คือข้อมูลที่ได้เพิ่มเติมขึ้นมานะคะขอฟังสะท้อนผลนะคะจากเลขที่อะไรนะเลขที่11ค่ะยืนได้เลยค่ะ11เบลเล่นั่นเองนะคะเชิญค่ะเบลเล
7: ่พูดเอ้ยเพื่อนพูดเสียงดังฟังชัด
2: ครับ
7: สิ่งที่ต้องพัฒนาก็ไม่มีครับ
2: ครับ
7: และเห็นด้วยครับ
2: เห็นด้วยกับสัตว์3ชนิดนี้ที่เพื่อนจัดให้อยู่กลุ่มนี้ใช่ไหมคะ
7: ครับ
2: ขอบคุณทั้งผู้นำเสนอและผู้สะท้อนผลค่ะเดี๋ยวรับสติกเกอร์ท้ายคาบนะคะเชิญนั่งค่ะลูกสำหรับกลุ่มทั้ง2กลุ่มที่ผ่านมานะคะมีการพูดนำเสนอได้ต่อเนื่องชัดเจนนะคะข้อมูลก็สามารถเก็บรวบรวมมาได้ครบถ้วนทีนี้ทุกคนดูบนจอค่ะกลุ่มนี้มีทั้งหมด3ชนิดคือกบอึ่งอ่างและที่เพิ่มขึ้นมาคือซาลาแมนเดอร์

นะคะส่วนลักษณะที่เราสังเกตเห็นจากวิดิทัศน์คือเขาออกลูกเป็นอะไรคะเด็กออกลูกเป็นไข่ในน้ำตัวอ่อนเขาก็จะอยู่ในน้ำจนกระทั่งเป็นตัวเต็มวัยเขาจึงสามารถอยู่บนบกและในน้ำได้บันทึกเพิ่มเติมเลยค่ะใครที่บันทึกยังไม่ครบถ้วนเขียนเพิ่มเติมลงไปตอนนี้ได้

0: ไงคะผิวหนังเขาเปียกชื้นแล้วผิวหนังซาลาแมนเดอร์มีขนไหมคะ
1: ไม่มี
0: เกล็ดไหมไม่มีนะเขาไม่มีขนไม่มีเกล็ดแล้วก็มีผิวหนังเปียกชื้นตลอดก็เลยอยู่ที่กลุ่มนี้เสร็จหรือยังคะถ้าเรียบร้อยแล้วกลุ่มที่3เชิญด้านหน้าเลยค่ะกลุ่มที่3มาเล่าให้เพื่อนฟังนะว่าได้ข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรเพื่อนๆตั้งใจฟังนะคะพร้อมแล้วเชิญครับ
2: สวัสดีครับผมชื่อคนโปรดครับ
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อมิมี่ค่ะ
0: ค่ะ
2: กลุ่มสัตว์เลื้อยคลานได้แก่งูกิ้งก่าจระเข้ครับ
3: ลักษณะเฉพาะมีหางมีเกล็ดใช้หางในการเคลื่อนที่ค่ะจระเข้ออกลูกเป็นไข่อยู่บนบกไข่อยู่ในทรายอยู่ในทรายค่ะ
0: ค่ะหมดหรือยังคะ
2: หมดแล้วค่ะ
0: หมดแล้วนะคะขอฟังสะท้อนผลของกลุ่มนี้นะคะเลขที่3ค่ะเชิญค่ะยืนเลยใครเอ่ยอดิศรเชิญครับบอกข้อดีข้อที่ควรพัฒนาแล้วก็เห็นด้วยกับการจำแนกของเพื่อนไหม
4: พูดเสียงดังครับ
0: พูดเสียงดังและสิ่งที่ควรพัฒนาล่ะลูก
4: ไม่มีครับ
0: ไม่มีแล้วหนูเห็นด้วยไหมที่สัตว์3ชนิดนี้จะอยู่กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน
4: เห็นด้วยครับ
0: เห็นด้วยเพราะว่าอะไรคะทำไมถึงคิดว่าจระเข้อยู่กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน
4: เพราะว่า
0: ผิวหนังเขาเป็นอย่างไร
4: เขา
0: ผิวหนังเขามีอะไรคะสิ่งที่เขามีเหมือนกัน3ชนิดนี้ผิวหนังเขามีอะไรเอ่ย
4: มีเกล็ดครับ
0: เยี่ยมมากเลยค่ะขอบคุณทั้งผู้ให้ข้อเสนอและก็ผู้นำเสนอค่ะปรบมือให้เพื่อนๆด้วยค่ะเด็กๆค่ะกลุ่มสัตว์เลื้อยคลานมีสัตว์ชนิดไหนเพิ่มเข้ามาคะจระเข้จระเข้อยู่กลุ่มนี้เพราะว่าอะไรนะเมื่อสักครู่ค่ะอดิศรตอบแล้วผิวหนังมีอะไรคะผิวหนังมีเกล็ดนะคะผิวหนังเขาแห้งมีเกล็ดส่วนข้อมูลที่ได้เพิ่มขึ้นมาเขาวางไข่ที่ไหนคะสัตว์กลุ่มนี้วางไข่บนโบกนะเราจะเห็นจากวิดิทัศน์ที่เขาจะขุดทรายแล้วก็วางไข่ในหลุมทรายนะคะบันทึกเพิ่มเติมลงไปเลยเรียบร้อยไหมคะส่วนการที่เขาใช้หางอย่างเดียวไหมคะตอนที่เขาเคลื่อนที่เขามีขาใช้ขาและใช้หางร่วมกันนะคะในการเคลื่อนที่เด็กๆเคยได้ยินคำนี้ไหมจระเข้ฟาดหางเป็นท่าในการต่อสู้ใช่ไหมคะแปลว่าจระเข้เขาใช้หางในการทำอะไรด้วยในการต่อสู้กับศัตรูต่างๆนะคะก็ใช้หางฟาดเข้าไปเลยนะคะต่อไปกลุ่มต่อไปกลุ่มที่4เชิญค่ะกลุ่มที่4เชิญด้านหน้าเลยค่ะพร้อมแล้วเพื่อนๆตั้งใจฟังค่ะเชิญค่ะลูก
5: สวัสดีค่ะหนูชื่อเฟมัสค่ะ
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อของขวัญค่ะพวกเราจะมานำเสนอกลุ่มสัตว์ปีกค่ะได้แก่นกกระทุงไก่และหงส์ค่ะ
5: ลักษณะเฉพาะมีปากและมีขามีปีกและมีตาค่ะและออกรูปเป็นไข่ค่ะ
0: ผิวหนังเขามีอะไรด้วยคะมีขนแบบไหนคะผิวหนังของไก่
5: มีขนแบบเส้นตรง
0: แบบเป็นเส้นหรือเป็นแผงคะ
5: เป็นแผงค
0: ่
5: ะ
0: มีผิวหนังก็คือมีขนแบบเป็นแผงนั่นเองนะคะทีนี้กลุ่มที่จะเป็นผู้สะท้อนผลนะคะคือเลขที่26ค่ะเชิญเลยขยับไปด้านข้างนิดนึงค่ะเชิญค่ะศิริพันธ์
6: ยังมีความไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ค่ะแล้วก็เสียงยังเบาอยู่ค่ะ
0: ยังเสียงเบาแล้วก็ยังไม่ค่อยมั่นใจนะคะนี่คือสิ่งที่ควรพัฒนาแล้วสิ่งที่เพื่อนทำได้ดีล่ะคะผลการจำแนกของเพื่อนเป็นอย่างไรครบถ้วนไหม
6: ครบถ้วนค่ะ
0: แล้วหนูเห็นด้วยไหมคะที่จะจัดให้หงอยู่กลุ่มสัตว์ปีก
6: เห็นด้วยค่ะ
0: เห็นด้วยนะคะเห็นด้วยเพราะว่าอะไรลูกเขามีอะไรเหมือนกัน
6: มีปีกเหมือนกันค
0: ่
6: ะ
0: มีปีกหนึ่งคู่แล้วขนของหงส์เป็นยังไงเป็นเส้นหรือเป็นแผงคะ
6: เป็นแผงค
0: ่
6: ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณทั้งผู้นำเสนอแล้วก็ผู้ให้ข้อเสนอแนะค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะ

0: ตว์เพิ่มหนึ่งชนิดคืออะไรคะหงนะคะอยู่กลุ่มนี้ได้เพราะว่าเขามีขนแบบเป็นแผงเช่นเดียวกันกับไก่และนกกระทุงส่วนลักษณะที่ได้เพิ่มเติมเขาวางไข่ที่ไหนคะลูกบนบกนะคะเขียนเพิ่มให้เรียบร้อยเลยส่วนการนำเสนอนะคะวันนี้ทุกกลุ่มเนี่ยนำเสนอได้ต่อเนื่องสอดคล้องนะคะพูดได้ชัดเจนแต่อาจจะยังมีการสบตาผู้ฟังน้อยเกินไปอย่าลืมไปฝึกเรื่องสบตาผู้ฟังให้มากขึ้นต่อไปไปต่อไหมได้ไหมคะได้แล้วนะกลุ่มที่5เชิญด้านหน้าเลยค่ะกลุ่มที่5เชิญด้านหน้าค่ะกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อมะลิค่ะ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อวันใหม่ค่ะ
1: วันนี้เราจะมานำเสนอสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมค่ะมีสัตว์ได้แก่ดังนี้ค่ะ
2: ชูการ์ไกลเดอร์โลมาวัวสุนัขแมวค่ะ
1: ลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้กลุ่มนี้คือมีนมมีหางออกลูกเป็นตัวอยู่บนบกแล้วก็อาศัยอยู่บนบกค่ะ
0: เพิ่มเติมนิดหนึ่งขนของสัตว์กลุ่มนี้มีลักษณะเป็นเส้นหรือเป็นแผงคะลูก
1: เป็นเส้นค่ะ
0: ขนของสัตว์กลุ่มนี้เป็นเส้นนั่นเองนะคะขอฟังข้อเสนอแนะนะคะจากเลขที่9ค่ะใครเอ่ยออโต้นะคะเดี๋ยวรอฟังว่าออโต้จะให้ข้อเสนอแนะเราอย่างไรลูกออโต้เชิญครับสิ่งที่เพื่อนทำได้ดีกับสิ่งที่เพื่อนควรพัฒนาครับ
3: น้ำเสียงดีครับ
0: ครับสิ่งที่เพื่อนควรพัฒนาล่ะครับ
3: ไม่มีครับ
0: ไม่มีนะคะหนูเห็นด้วยไหมที่โลมาชูการ์ไกลเดอร์สุนัขวัวแล้วก็แมวจะอยู่กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมหนูเห็นด้วยไหมคะที่สัตว์เหล่านี้จะอยู่กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม
3: เห็นด้วยครับ
0: เห็นด้วยนะคะเยี่ยมมากเลยขอบคุณทั้งผู้เสนอและผู้ให้ข้อเสนอแนะค่ะเชิญค่ะสำหรับสัตว์ที่เพื่อนจำแนกว่าให้อยู่กลุ่มนี้นะคะมี5ชนิดนะมีวัวชูการ์ไกลเดอร์สุนัขแมวและอีกชนิดหนึ่งคือโลมาแต่เด็กๆขาโลมาทำไมหนูถึงคิดว่าโลมาอยู่กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมคะลูกเพราะว่าอะไรคะโลมาเขามีอะไรคะลูกมีน้ำนมจริงหรือเปล่ายังไม่แน่ใจเราจะเก็บไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปหาคำตอบร่วมกันว่าโลมาอยู่กลุ่มนี้ไหมนะคะส่วน4ชนิดนี้ที่อยู่กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมด้วยกันได้เพราะเขามีอะไรเหมือนกันคะที่ผิวหนังเขาทั้ง4ชนิดนี้เขามีผิวหนังที่มีขนแบบเป็นเส้นเหมือนกันก็เลยอยู่กลุ่มนี้ด้วยทั้ง4ชนิดแน่นอนนะคะส่วนลักษณะเพิ่มเติมที่เราได้วันนี้มีอะไรบ้างคะออกลูกเป็นตัวแล้วก็เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนะคะเขียนเพิ่มเติมลักษณะที่เราได้เพิ่มแล้วก็สัตว์ที่เราจำแนกเข้าไปเพิ่มลงไปได้เลยเรียบร้อยไหมคะเขียนได้เลยเรียบร้อยหรือยังเอ่ยไหนกลุ่มไหนเรียบร้อยแล้วปรบมือหนึ่งครั้งส่วนใหญ่เรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆคะโลมาเมื่อสักครู่นี้หลายคนบอกว่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแต่เขาไม่ได้มีขนแบบเดียวกับ4ชนิดที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นะลูกดังนั้นเราจะยังต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนว่าสรุปว่าเขามีนมจริงหรือเปล่านะคะและเขาจะอยู่กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมได้จริงหรือไม่เดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบร่วมกันนะคะเด็กๆคะแล้วในวันนี้จากที่เราได้เรียนรู้ทั้งหมดลองสรุปให้ครูฟังได้ไหมว่าแต่ละกลุ่มเขามีลักษณะเฉพาะยังไงเริ่มจากกลุ่มแรกกลุ่มปลามีลักษณะเฉพาะยังไงคะมีครีบอะไรอีก
4: ม
0: ีเกล็ดอยู่ในน้ำแล้วกลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกล่ะคะลักษณะเฉพาะกลุ่มนี้คือผิวหนังเป็นยังไง
5: ผิวหนังเปียกชื้นตลอด
0: ผิวหนังเปียกชื้นตลอดแล้วมีขนไหมคะ
5: ไม่มี
0: น้ำมีเกล็ดไหม
5: ไม่มี
0: กลุ่มนี้ตัวอ่อนเขา

0: อยู่ที่ไหนคะในน้ำส่วนตัวเต็มว่ายอยู
1: ่
0: บนบกนะคะแล้วกลุ่มต่อมาสัตว์เลื้อยคลานผิวหนังเป็นยังไงสัตว์เลื้อยคลาน
1: ม
0: ีเกล็ดวางไข่ที่ไหน
1: บนบก
0: นะคะกลุ่มต่อมาสัตว์ปีกมีอะไรผิวหนังมีอะไร
1: ม
0: ีปีกผิวหนังมีขนแบบไหน
1: ขนเป็นแผง
0: ขนเป็นแผงแล้วออกลูกที่ไหนคะ
1: บนบก
0: กลุ่มสุดท้ายสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม
1: ออกล
0: ู
1: กเป
0: ็
1: นต
0: ั
1: ว
0: มีขนแบบ
1: เส
0: ้นนี่คือข้อมูลที่เราได้นะคะคือสัตว์แต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะมีลักษณะต่างกันเลยกลุ่มปลาจะมีครีบผิวหนังมีเกล็ดนะคะกลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกนะคะก็จะผิวหนังเปียกชื้นตลอดเลยนะคะไม่มีขนดำรงชีวิตอยู่ได้ทั้งบนบกและในน้ำกลุ่มต่อไปนะคะคือสัตว์เลื้อยคลานผิวหนังก็จะแห้งไม่มีขนแต่ว่ามีเกล็ดปกคลุมทั่วทั้งร่างกายเลยนะคะดำรงชีวิตอยู่ได้ทั้งบนบกและในน้ำเช่นกันและวางไข่ที่บนบกด้วยส่วนกลุ่มสัตว์ปีกมีขนแบบเป็นแผงมีขากี่คู่ลูก1คู่มีปีกกี่คู่1คู่เช่นกันและกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมคือมีขนแบบไหนคะแบบเป็นเส้นนะคะแล้วก็เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนั่นเองนะคะดังนั้นวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้ลักษณะของสัตว์แต่ละกลุ่มไปแล้วทั้ง5กลุ่มเลยส่วนแผนผังนี้นะคะเด็กๆสามารถใช้ในการทบทวนได้ว่าสิ่งมีชีวิตเราแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะคะกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์กลุ่มไม่ใช่พืชไม่ใช่สัตว์นะคะกลุ่มพืชเราแบ่งได้2กลุ่มนะพืชดอกกับพืชไม่มีดอกกลุ่มสัตว์ก็แบ่งได้2กลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังกับสัตว์มีกระดูกสันหลังและวันนี้สัตว์มีกระดูกสันหลังเราแบ่งได้กี่กลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลังเราแบ่งได้กี่กลุ่ม5กลุ่มนะคะ5กลุ่มนะมีกลุ่มอะไรบ้างกลุ่มปลา
1: เลื้อยคลานเป็นสัตว์ปีก
0: และ
1: เ
0: ยี่ยมยอดมากนะคะในครั้งถัดไปนะคะเด็กๆเราจะอยู่ในเรื่องของการจำแนกสัตว์ครั้งสุดท้ายแล้วครั้งที่5มีสิ่งที่จะต้องเตรียมดังนี้เลยนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะเตรียมใบงานนะคะเรื่องการจำแนกสัตว์หน้าที่59นะคะรวมถึงประเมินแบบประเมินตนเองหน้าที่61ด้วยนะคะแล้วก็แบบฝึกหัดเรื่องการจำแนกสิ่งมีชีวิตหน้าที่62ถึง63และอย่างสุดท้ายคือเครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลนะคะหรือบทความลักษณะของสัตว์ที่ยังจัดเข้ากลุ่มไม่ได้ซึ่งก็คือโลมานั่นเองนะคะเด็กๆคะวันนี้ฝากการบ้านหนึ่งอย่างทั้งเด็กๆต้นทางและปลายทางเลยกลับไปคิดคำถามสิว่าเราจะสืบค้นโดยใช้คำถามไหนเกี่ยวกับโลมาเราต้องการจะรู้อะไรเกี่ยวกับโลมาอีกบ้างถึงจะจัดโลมาเข้ากลุ่มได้นะคะกลับไปตั้งคำถามเกี่ยวกับโลมามาให้เรียบร้อยนะคะวันนี้มีใครมีข้อสงสัยไหมคะนักเรียนปลายทางนะคะมีข้อสงสัยอะไรไหมคะถ้าไม่มีแล้วนะคะวันนี้เวลาของวิชาวิทยาศาสตร์ก็หมดแล้วคุณครูตาลขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ยังบ่ครับ
1: เป็นยังครับ
2: ไอ้รถเป็นอย่างน้อนี่ยูยูสปีกไทยได้บ่ครับ
3: อันดันดันดันนะเอาอย่าง
2: ดันไอ้ยูยู
0: ยูอาร์เรดี้โกโกโก
4: ประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่คนไทยที่ยิ้มเก่งแต่เพราะคนไทยพร้อมที่จะทำให้คนอื่นยิ้มได้เช่นกัน
2: ยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
4: คนไทยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของภาษาแต่พวกเขาไม่มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือใครสักคนเสมอประเทศไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเงินทองแต่พวกเขาร่ำรวยน้ำใจมากที่สุดประเทศหนึ่งประเทศไทยไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่สวยงามสถาปัตยกรรมที่มหัศจรรย์หรืออาหารที่รสชาติหลากหลายเท่านั้นสิ่งที่ทำให้ทุกคนจดจำคือน้ำใจของคนไทยนี่สินะเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

ป้อนยามาครับจะป้อนยังไงให้ประสบความสำเร็จก็คือสิ่งที่เป็นปัญหาแล้วก็หลายๆบ้านเมื่อรับยามาจากสัตวแพทย์ก็ไม่สามารถจะให้แก่สัตว์เลี้ยงของท่านได้ฉะนั้นวันนี้นะครับวิธีการป้อนยาซึ่งบางครั้งก็ยากแต่ถ้ารู้แล้วแล้วได้ฝึกฝนนะครับก็ไม่ยากเกินไปนะครับการให้ยาหมานั้นเนี่ยยาอยู่2ประเภทด้วยกันที่สัตวแพทย์จะจ่ายมาให้นะครับก็คือยาเม็ดกับยาน้ำยาเม็ดก็มีหลายรูปแบบนะครับก็จะเห็นว่าเป็นพวกที่เป็นเม็ดด้านๆนะครับเป็นอัดเม็ดมาครับอีกชนิดนึงก็คือเป็นยาเม็ดที่เคลือบซึ่งทั้ง2ประเภทนี้เนี่ยนะครับก็มีความแตกต่างในความลื่นการป้อนเข้าไปถ้าถูกน้ำลายแล้วอมอยู่นานนะครับยาก็จะเริ่มละลายหรือว่าเริ่มแตกการที่จะกลืนก็จะลำบากฝืดคอเพราะฉะนั้นต้องทำด้วยความรวดเร็วคราวนี้มีอีกอย่างนึงนะครับยาที่เป็นแคปซูลทั้งนี้เมื่อแคปซูลนั้นโดนน้ำลายหรือมือเราเปียกเนี่ยนะครับการป้อนจะยิ่งลำบากเพราะว่ามันจะติดมือเราไปด้วยฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องพิจารณานะครับว่ายาของเรานั้นมันเป็นแบบไหนประเภทไหนการป้อนยาเม็ดนั้นเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างจะง่ายนะครับถ้าใช้มือเปล่าสำหรับยาทั่วๆไปแล้วหมาที่คุ้นเคยโดยเฉพาะอย่างยิ่งยาที่เป็นเม็ดเคลือบเนี่ยนะครับวิธีการที่ง่ายก็คือว่าอ้าวโตโน่มานะครับการจับนั้นนะครับเราจับที่บริเวณปากจากทางด้านบนคล่อมลงมานะครับเราจะเห็นว่าข้างๆนี้ไม่มีฟันนะครับไม่มีเป็นช่องเหงือกที่ว่างๆอยู่เราลูบขึ้นมานิดเดียวนะครับเพื่อที่จะอ้าปากขณะเดียวกันอีกมือนึงนะครับคีบยาไว้ในมือนะครับทำงี้ใส่ไปปุ๊บสับปุ๊บเสร็จแหมเดี๋ยวนะครับถ้าเขาแลบลิ้นเมื่อไหร่ก็แสดงว่ากลืนแล้วแต่บางตัวก็จะเจ้าเล่ห์หน่อยนะครับก็จะอมไว้แล้วก็บ้วนออกมาแต่ผมยังไม่แน่ใจนะครับว่าเขาจะกลืนไหมดูซะหน่อยยังอยู่ใส่เข้าไปอีกทียังได้เลย

เดี๋ยวก็ถึงไหมแน่โตโน่โตโน่ดูสิแน่โตโน่โตโน่เห็นไหมโตโน่อมไว้เห็นไหมหมาเจ้าเล่ห์นะเนี่ยตัวเนี้ยเห็นไหมหรือยังถ้าแลบลิ้นก็แสดงว่ากลืนแต่ถ้าบางตัวนะครับมาทำแคะแคะแคะแคะอาจจะหลุดมาอีกเพราะฉะนั้นท่านต้องรอจนมั่นใจว่าเขากลืนไปก็คือเห็นลิ้นที่แลบออกมานะครับนี่เป็นการให้ยาเม็ดอย่างง่ายๆนอกจากนั้นเนี่ยนะครับการให้ยาเม็ดอาจจะใช้อุปกรณ์ช่วยอันนี้เป็นเราเรียกว่าเป็นอุปกรณ์สำหรับป้อนยานะครับเราก็จะคีบยาใส่ไว้ในนี้นะครับแล้วก็ใส่ปากแล้วก็ป้อนเข้าไปถ้ารู้สึกว่าไม่สะดวกไม่ถนัดในการจะใช้มือก็ไปหาซื้อเอานะครับอันนี้ตามร้านเพชช็อปอะไรก็มีขายนะครับก็จะช่วยให้ท่านสะดวกยิ่งขึ้นแต่ก็ต้องฝึกฝนนะครับแต่คราวนี้ยากขึ้นมาก็จะเป็นยาน้ำนะครับซึ่งหมาส่วนใหญ่ก็เวลาการให้ยาน้ำเนี่ยมักจะไม่ค่อยให้ความร่วมมือเป็นยาที่ประเภทคล้ายๆกับยาลดกรดหรือว่ายาขับลมบางอย่างเนี่ยมันกินแล้วมันซ่าหมาก็จะไม่ชอบงั้นท่านต้องรู้ก่อนด้วยนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยยาที่เป็นยาน้ำที่ให้เนี่ยนะครับเราก็จะใช้สลิงนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ง่ายที่สุดในการป้อนนะครับบางท่านใช้ช้อนผมก็คิดว่าบางครั้งมันก็ทุลักทุเลและการตวงก็ลำบากอย่าพึ่งไปเดี๋ยวก่อนเอานี่นะครับเราก็ดูตามปริมาณที่คุณหมอสั่งมาบอกกี่ซีซีเท่าไหร่ท่านก็ดูตามขีดเนี่ยนะครับแล้วก็ดูดใส่ไซลิงคราวนี้ตำแหน่งที่จะป้อนที่ง่ายที่สุดเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกแล้วนะครับว่าบริเวณปากเนี่ยตรงช่องนี้นะครับก็จะไม่มีฟันนะครับท่านก็ป้อนได้ง่ายๆอ้าวโตโน่นั่งถ้าป้อนที่ดีนะครับป้อนยาเนี่ยให้หมานั่งดีที่สุดถ้าเขาร่วมมือไอ้ร่วมหน่อยดิโตโน่โอ้ยร้อนนะอ่ะไม่เป็นไรแต่ก็อร่อยนะนี่นะครับปึ๊บอร่อยไหมนี่นะครับไม่ได้ยากเย็นเลยเห็นไหมตัวโน่ตัวโน่ชอบเลยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งในการที่จะให้ยาน้ำแต่ข้อเตือนใจก็คือว่าถ้าคุณหมอสั่งบอกว่า5หรือ10ซีซีเนี่ยนะครับไม่ใช่ยัดเข้าไปทีทั้งดุ้นนะครับทั้งทีละ5หรือ10ซีซีเนี่ยหมาอาจจะสำลักหรือว่าบ้วนออกมานะครับแล้วท่านจะควบคุมได้ลำบากเพราะฉะนั้นแบ่งเป็นทีละน้อยได้นะครับดูดทีละน้อยแล้วป้อนทีละน้อยจนครบนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่ท่านควรจะรู้ไว้นะครับการให้ยาหมาไม่ว่าจะเป็นยาเม็ดหรือยาน้ำนะครับท่านจะต้องรู้จักที่จะฝึกให้หมาของท่านคุ้นชินกับยาเหล่านี้คราวหน้านะครับหมอให้ยามาอย่างไรก็กินได้ครบถ้วนดังนั้นการรักษาก็จะประสบผลสำเร็จครับ

0: ดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีครับคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ห้องเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีเด็กๆที่อยู่ห้องเรียนต้นทางทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4เช่นเคยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูธีรพลแก้วคำจันทร์ครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการอ่านนะครับ

0: นี่เด็กๆ เขียนที่หน้าจอหรือยังลูกวันนี้เราจะอ่านอะไรการรู้เท่าทันข่าวนะครับซึ่งวันนี้นะเด็กๆจะต้องอ่านข่าวเสร็จแล้วนั้นเราจะต้องมาวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากข่าวที่เราอ่านกันนะซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับการรู้เท่าทันข่าวเนี่ยถือว่าเป็นทักษะที่มีความจำเป็นมากๆในปัจจุบันใช่ไหมเราจะเห็นว่าปัจจุบันมีข่าวหลากหลายใช่ไหมครับในใครดูข่าวบ้างใครดูข่าวใครอ่านข่าวใครฟังข่าวจากทีวีจากโทรทัศน์จากวิทยุทุกคนเลยเด็กๆปลายทางก็เช่นเดียวกันทุกวันนี้แน่นอนว่าไม่มีใครที่ไม่ฟังข่าวสารบ้านเมืองใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องติดตามอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเมื่อเราฟังเราดูหรือเราอ่านแล้วเนี่ยเราต้องรู้จักการวิเคราะห์ว่าข่าวนี้เป็นอย่างไรดีหรือไม่ดีน่าเชื่อถืออย่างไรนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้นะคุณครูจะนำพาเด็กๆทุกคนเข้าสู่กิจกรรมของการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากการอ่านข่าวนั่นเองนะตอนนี้เด็กๆพร้อมหรือยังลูก
1: พร
0: ้อมแล้วพร้อมทำไมเสียงเบาจังเลยพร้อมหรือยังสุดยอดปลายทางก็พร้อมเหมือนกันใช่ไหมกิจกรรมต่อไปกิจกรรมแรกนะคืออะไรเอ่ย
1: คำไทยใช
0: ้
1: ให้ถ
0: ูกคำไทยใช้ให้ถูกวันนี้นะคำที่ครูจะเสนอก็คือคำว่าดอกไม้จันทร์ไหนใครรู้จักดอกไม้จันทร์ยกมือรู้จักทุกคนใช่ไหมครับทีนี้รู้จักแล้วเขียนถูกหรือเปล่ามีสีแดงกับสีเขียวเอาเตรียมอุปกรณ์เลยยกขึ้นมาเลยนะครับชูขึ้นมาหน่อยปลายทางก็เหมือนกันนะพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูจะนับให้สัญญาณเหมือนเช่นเคยนะครับ1 2 3 4อะไรเอ่ยสีอะไรลูกเขียวแน่ใจนะคำตอบคือสีเขียวลองวิเคราะห์ดูซิต่างกันตรงไหนตรงไหนเอ่ยที่ต่างกันคำว่าจันทร์จันทร์สีแดงเนี่ยมีตัวอะไรเป็นตัวการันพยัญชนะตัวไหนครับรอเรือเป็นตัวการันส่วนจันทร์ดอกไม้จันทร์มีอะไรเป็นตัวการันนอหนูเป็นตัวการันนะครับความหมายดอกไม้จันทร์เนี่ยเป็นคำนามนะหมายถึงเนื้อไม้จันทร์ที่เป็นต้นนะที่เอามาใส่รู้จักคำว่าใส่ไม่รู้เอามาทำให้มันบางเหมือนใส่ไม้ใส่เสร็จแล้วเนี่ยนำมาประดิษฐ์เป็นช่อดอกไม้ขนาดเล็กนะแล้วก็ใช้ในการเผาศพอันนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะทำจากต้นจันทร์นะปัจจุบันก็มีการปรับเปลี่ยนหรือประยุกต์ใหม่ขึ้นมานะครับอันนี้คือดอกไม้จันทร์นะเขียนให้ถูกด้วยนะไม่ใช่จันทร์ที่เป็นรอเรือการันนะครับทีนี้มาทบทวนความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการอ่านข่าวกันดีกว่าเมื่อสักครู่คุณครูถามแล้วว่าทุกคนฟังข่าวอ่านข่าวแล้วก็ดูข่าวใช่ไหมลูกไหนใครดูข่าวหรือว่าติดตามข่าวจากช่องทางไหนบ้างในใครดูทีวีที่บ้านดูทีวีทุกเช้าเลยตอนก่อนมาโรงเรียนใช่ไหมนักเรียนดูรายการทีวีใช่ไหมลูกเป็นรายการข่าวใช่ไหมแล้วทีนี้มีช่องทางอื่นอีกไหมที่ไม่ใช่ทีวีอย่างเดียวมีอีกไหมลูกโทรศัพท์เนี่ยมันมีโทรศัพท์มันก็ดูเป็นทีวีได้ใช่ไหมเป็นช่องรายการต่างๆแล้วก็มีอะไรอีกนะเมื่อกี้ใครบอกว่าอะไรนะคอมพิวเตอร์มีอะไรอีกลูกช่องทางในการรับข่าวอันนั้นเป็นเครื่องมือนะอะไรนะวิทยุทีนี้ปัจจุบันเนี่ยเทรนด์ของการอ่านข่าวเทรนด์ของการใช้รับข้อมูลข่าวสารนักเรียนทราบไหมว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะรับข้อมูลข่าวสารจากช่องทางไหนทราบไหมลูกจากอะไรเนี่ยที่อยู่กับตัวเราตลอดเวลาเขาเรียกว่าอะไรโทรศัพท์มือถือใช่ไหมแล้วในโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันจะมีสื่อโซเชียลมีเดียใช่ไหมหรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆนะไม่ว่าจะเป็น Instagram ไหนใครดูบ้างใครติดตามช่องทางนี้ใครมี Instagram บ้างมีทุกคนเลยไหมไม่มีบางคนไม่มีFacebook ไหนใครมี Facebook บ้างโอ้โหใครใช้ YouTube บ้างมีไหมลูกมีอันนี้คือ X ใช่ไหมก็คือเป็นเหมือนช่องทางหนึ่งคล้ายๆกับFacebook นั่นแหละเอาไว้รับข้อมูลข่าวสารแล้วก็มีทางโทรศัพท์ซึ่งส่วนใหญ่ทางโทรศัพท์เนี่ยก็จะน้อยใช่ไหมครับทีนี้สิ่งเหล่านี้อยู่ในชีวิตประจำวันเราไหมลูกอยู่ไหม
1: อย
0: ู่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเราใช้สิ่งเหล่านี้ทุกวัน ไม่ว่าจะเป็น

0: เป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นคนที่มีอายุมากน้อยมียศตำแหน่งแบบไหนเป็นนักเรียนเป็นผู้ปกครองของเราเพราะฉะนั้นแล้วมันจะอยู่ในสังคมของเราแบบนี้ตลอดไปถามว่าเป็นเรื่องที่ดีไหมการที่เราใช้อันนี้ดีหรือไม่ดีดีใช่ไหมลูกเพียงแต่ว่าเราต้องรู้จักใช้ให้เป็นไงรู้เท่าทันใช่ไหมการรู้เท่าทันเนี่ยคุณครูถึงบอกว่าเป็นทักษะที่ดีมากๆเลยที่ว่าการที่เรารู้เท่าทันข่าวรู้เท่าทันสื่อมีเดียต่างๆรู้ว่าอันเนี้ยควรจะดูแล้วเนี่ยดีนะเราทำตามได้เราเอามาปรับประยุกต์กับชีวิตของเราได้หรือดูแล้วบอกว่าไม่ดีไม่ได้ไม่เหมาะอย่างเงี้ยก็ต้องปรับให้เข้ากับตัวเราอันนี้ถึงจะดีนะครับถึงจะเกิดประโยชน์นะแต่ถ้าดูแล้วเนี่ยมีแต่ความเสื่อมเสียมีแต่โทษมีแต่เรื่องที่มันไม่เป็นประโยชน์กับชีวิตอันเนี้ยเขาเรียกว่าไม่เกิดประโยชน์หรือไม่ดีนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักการเลือกใช้เลือกดูแล้วก็นำมาปฏิบัติกับตัวเราอันนี้ฝากไว้ก่อนนะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายเลยนะครับทีนี้เด็กๆดูเสร็จแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นข่าวเป็นโฆษณาเป็นสื่อต่างๆสื่อสิ่งพิมพ์ที่เขาแชร์มานักเรียนเชื่อเลยไหมครูอยากจะรู้ว่านักเรียนอ่านแล้วรู้สึกว่าโอ๊ยดีจังเลยเชื่อเลยไหมลูก
1: ไม
0: ่สมมุติว่ามีคนแชร์แพงต้นแชร์อันนี้ให้เพื่อนลงไปในกลุ่มบอกว่าอันเนี้ยนะให้ลงทุน20บาทจะได้100บาทอย่างเงี้ยเด็กๆคิดว่าควรเชื่อเลยไหม
1: ไม
0: ่เราควรจะทำยังไงลูกเราควรจะทำยังไงต้องคิดก่อนใช่ไหมอันดับแรกถูกต้องต้องคิดก่อนแล้วยังไงต่อคิดเสร็จแล้วยังไงต้องพิจารณาต่อใช่ไหมว่าเอ๊ะสิ่งที่แพงต้นส่งมาสมมุตินะแพงต้นส่งมาเนี่ยมันมีความเป็นไปได้จริงไหมบอกว่าให้เอาโอนเงินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนจะได้เงินเพิ่มขึ้นมานักเรียนคิดว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมลูก
1: ไม
0: ่ได้สมมุติว่าแชร์เรื่องราวต่างๆที่เป็นข่าวปลอมเป็นเฟกนิวอะไรอย่างเงี้ยต่างๆเนี่ยแล้วส่งเข้าไปให้เพื่อนๆอ่านเด็กๆอ่านแล้วควรจะเชื่อถือเลยหรือเปล่า
1: ไม
0: ่ต้องตรวจสอบต้องหาหลักฐานต้องวิเคราะห์ต้องดูความน่าจะเป็นความน่าเชื่อถือของข่าวนั้นก่อนนะก่อนที่จะเชื่ออะไรใช่ไหมเขาบอกว่าก่อนจะเชื่อสิ่งใดให้ยั้งคิดแปลว่าอะไรลูกคำนี้แปลว่าอะไรก่อนจะเชื่อสิ่งใดให้ยั้งคิดแปลว่าอะไรก่อนที่จะเชื่ออะไร
1: ก่อนที่จะเชื่ออะไรต้อง
0: คิดต้องคิดคิดโดยอะไรคิดโดยอะไรสมองใช่ไหมต้องคิดต้องไตร่ตรองก่อนที่เราจะตัดสินใจว่าอันเนี้ยใช่หรือไม่ใช่นะทีนี้วิธีการเชื่อถือข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยแน่นอนว่าเด็กๆก็ต้องมีดูก่อนว่าหลักฐานคืออะไรใช่ไหมจำได้ไหมหน้านี้ใครเขียนใครบอกนะแล้วก็ข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นเป็นอย่างไรมีมากมีน้อยมีน้ำหนักแค่ไหนนะเพราะฉะนั้นเราจะเอาข้อมูลเหล่านี้ไปประกอบในการตัดสินใจเรียนในวิชานี้นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้นะจุดประสงค์การเรียนรู้เด็กๆจะต้องทำอะไรข้อแรกบอกหลักการพิจารณาข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นนะเคยเรียนกันมาหรือยังเรื่องนี
1: ้
0: จำได้อยู่ไหมลูกจำได้ไหมได้เดี๋ยวทบทวนให้นะอันที่สองคือวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากการอ่านข่าวหรือเหตุการณ์ประจำวันแล้วก็สุดท้ายคือมีมารยาทในการอ่านนะครับอย่าลืมนะสำคัญมากๆเลยคุณครูมีข่าวให้อ่านวันนี้เด็กๆจะต้องอ่านอย่างมีมารยาทมารยาทในการอ่านเป็นยังไงทบทวนสักนิดนึงไม่ได้พูดถึงนานแล้วเป็นยังไงลูกมารยาทในการอ่านต้องตั้งใจอ่านรบกวนคนอื่นได้หรือเปล่า
1: ไม
0: ่ได้ขีดเขียนฉีกกระดาษได้ไหมลูก
1: ไม
0: ่ได้นะหรือเล่นขณะอ่านได้ไหม
1: ไ
0: ม่ได้พูดคุยหยอกล้อกันโยนดินสอโยนปากกาโยนสิ่งของหาเพื่อนตรงข้ามได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นมารยาทในการอ่านข่าวนะครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะจะต้องตั้งใจแล้วก็อ่านอย่างมีสติอ่านแล้วต้องจับใจความอ่านแล้วต้องคิดตามว่าเรื่องราวในข่าวนั้นเป็นอย่างไรนะคะเพื่อที่เราจะได้นำข้อมูลเอาความเข้าใจเอาสิ่งที่เราได้เนี่ยไปใช้วิเคราะห์ต่อไปนั่นเองนะทีนี้มาทบทวนเสร็จแล้วทีนี้มาเพิ่มเติมความรู้วันนี้เด็กๆจะต้องพิจารณาข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากข่าวนะครับปัจจุบันเนี่ยข่าวนักเรียนคิดว่าข่าวมีกี่รูปแบบลูกหลายรูปแบบข่าวมีข่าวอะไรบ้างมีข่าวปลอมข่าวอะไรอีกข่าวจริงใช่ไหมจริงๆถ้าเราจะอันนั้นเป็นลักษณะของข่าวเนาะทีนี้ข่าวเนี่ยมันมีหลากหลายประเภทหลากหลายรูปแบบใช่ไหมว่าจะเป็นข่าวอาชญา

กรรมข่าวการเมืองข่าวเกี่ยวกับเด็กๆข่าวชาวบ้านข่าวที่เป็นเรื่องราวหรือเป็นเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมใช่ไหมอันนี้ก็เรียกว่าเป็นข่าวนะหรือข่าวการศึกษาข่าวกีฬาข่าวต่างประเทศแบบนี้ก็มันก็จะหลากหลายทีนี้ปัจจุบันมันก็จะเข้ามาที่ตัวเราเยอะมากเนาะไม่ว่าจะข่าวอะไรก็แล้วแต่เราจะใช้หลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นนี่แหละครับในการเอาไปเชื่อถือข่าวอันนั้นพวกนั้นนะอ้าวทีนี้เรามาดูที่การพิจารณาข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นกันสักนิดนึงเด็กๆอ่านให้ครูได้ไหม5บรรทัดนี้พร้อมกันนะทั้งห้องเรียนต้นทางและปลายทางนะครับเชิญเลย

0: ข้อความที่ใช้สื่อสารกันจะประกอบด้วย2 ส่วนใช่ไหมส่วนแรกก็คือข้อเท็จจริงนะครับส่วนที่2คือข้อคิดเห็นใช่ไหมทีนี้เวลาที่เราได้รับข้อมูลข่าวสารมาแล้วเนี่ยเราต้องรู้จักการแยกใช่ไหมครับว่าอะไรเป็นข้อเท็จจริงนะแล้วก็อะไรเป็นข้อคิดเห็นถ้านักเรียนแยกได้เนี่ยมันจะช่วยอะไรลูกช่วยอะไรสามารถตัดสินใจใช่ไหมถ้าเด็กๆมี2 อย่างนี้แล้วนะเราจะตัดสินใจได้ทันทีว่าอันนี้ดีอันนี้น่าเชื่อถือนะอันนี้ไม่ดีนะอันนี้ไม่เหมาะนะประมาณนั้นนะครับแต่มีอยู่ข้อแม้อยู่1 อย่างก็คือในข้อคิดเห็นบางครั้งเนี่ยจะถูกต้องหรือน่าเชื่อถือขึ้นอยู่กับข้อมูลหรือเหตุผลของผู้ที่นำมาพูดใช่ไหมยกตัวอย่างเช่นมีคนเสนอว่านักเรียนเนี่ยควรจะรับประทานพืชผักผลไม้ทุกวันเพราะว่ามีประโยชน์มากจะทำให้ร่างกายแข็งแรงมันมีคำว่าควรจะใช่ไหมลูกก็เป็นข้อคิดเห็นนะเพียงแต่ว่าข้อคิดเห็นอันนี้น่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือลูกน่าเชื่อถือเพราะมันเป็นเรื่องจริงไหมจริงเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อคิดเห็นที่น่าเชื่อถือได้เพราะฉะนั้นในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าข้อคิดเห็นหรือความคิดเห็นน่ะไม่ดีนะในบางอย่างดีและน่าเชื่อถือเพียงแต่ว่าเราต้องวิเคราะห์ให้เป็นว่าอ๋ออันนี้มันเป็นข้อคิดเห็นมันเป็นข้อเสนอแนะแต่มันก็น่าเชื่อถือได้หรือบางอย่างเป็นข้อเท็จจริงอ๋ออันนี้เรื่องจริงเกิดขึ้นจริงมีการรองรับจริงๆมีหลักฐานน่าเชื่อถือจริงๆก็น่าเชื่อถือได้ลักษณะแบบนี้ก็ใช้ร่วมกันประกอบกันได้นะครับอ้าวทีนี้เมื่อรู้แล้วว่าในข้อความในสารเนี่ยมีข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นทีนี้มาลองดูซิว่าข้อเท็จจริงคืออะไรทบทวนนิดนึงนะข้อเท็จจริงก็คือข้อความแห่งเหตุการณ์ที่เป็นมาหรือเป็นอยู่ตามจริงนะครับข้อความหรือเหตุการณ์ที่ต้องวินิจฉัยว่าเท็จหรือจริงซึ่งมีลักษณะง่ายๆเลยอันแรกต้องเป็นยังไงลูก
1: ม
0: ีความเป็นไปได้ดูหรือฟังแล้วรู้สึกว่าเออมันสมเหตุสมผลนะมันต้องเป็นไปได้แน่นอนอันนี้เรียกว่าเป็นข้อเท็จจริงอันที่สองต้องเป็นยังไง
1: มีหลักฐานน่าเชื่อถือ
0: มีหลักฐานใช่ไหมน่าเชื่อถือคำว่าน่าเชื่อถือถ้าหลักฐานเพียงน้อยนิดเลยตรวจสอบไม่ได้เนี่ยเรียกว่าน่าเชื่อถือไหม
2: ไม
0: ่นะครับต้องมีหลักฐานที่เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์นะว่าน่าเชื่อถือจริงๆแล้วก็ต้องมีความสมจริงอีกหนึ่งอย่างคือมีความสมเหตุสมผลนะต้องมีความเป็นไปได้มีหลักฐานมีความสมจริงแล้วก็มีความสมเหตุสมผลเนี่ยเราถึงจะเรียกว่าข้อเท็จจริงทีนี้มาดูฝั่งข้อคิดเห็นบ้างข้อคิดเห็นก็คืออะไรลูกข้อคิดเห็น
1: ความเห็น
0: เป็นความเห็นเป็นอะไรอีก
1: ความรู้สึกนึกคิดของผู้ส่งสาร
0: ที่แทรกอยู่ในเนื้อหาใช่ไหมเป็นความคิดเห็นหรือเป็นความเห็นหรือแม้กระทั่งเป็นความรู้สึกนึกคิดก็ได้นะครับโดยอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นการแสดงความรู้สึกรู้สึกเห็นด้วยรู้สึกชอบรู้สึกไม่ชอบรู้สึกดีอะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยความรู้สึกหมดเลยนะแสดงการคาดคะเนคาดคะเนคือการคาดเดาใช่ไหมลูกคาดเดาอย่างสมเหตุสมผลนะมันอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้แต่ว่าคาดเดาเอาไว้แล้วก็มีการเปรียบเทียบเนี่ยเป็นข้อคิดเห็นแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือเป็นข้อเสนอแนะควรไม่ควรแบบเนี้ยนะต้องทำหรือไม่ต้องทำอะไรพวกนี้เป็นข้อเสนอแนะมันอาจจะเป็นข้อเสนอแนะที่ดีก็ได้หรือไม่ดีก็ได้เพียงแต่ว่าเป็นข้อคิดเห็นนะเด็กๆจะเชื่อข้อเสนอแนะนี้หรือไม่เชื่อก็ต้องดูที่เหตุผลว่ามันเกิดขึ้นจริงได้ไหมหรือมันมีหลักฐานอะไรที่น่าเชื่อถือจริงหรือเปล่าประมาณนั้นนะอ้าวทีนี้ลองมาวิเคราะห์ข้อความในข่าวกันดีกว่าว่าอันไหนคือข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นนะครับเด็กๆลองอ่านประกาศนี้ดูซิว่า3บรรทัดเนี่ยพร้อมกันนะทั้งต้นทางและปลายทางแล้วก็ช่วยบอกคุณครูนะครับว่าอันนี้เป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นพร้อมนะอ่านเลย

0: ตอบได้ไหมเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็น
1: ข้อค
0: ิ
1: ด
0: ตอบแบบมั่นใจหน่อยเป็นอะไรลูก
1: ข้อค
0: ิ
1: ดเห็น
0: ข้อคิดเห็นไหนใครคิดว่าข้อคิดเห็นยกมือใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงยกมือไม่มีเลยคำตอบก็คือเป็นข้อคิดเห็นเก่งมากเราดูจากตรงไหนลูกตรงไหนเอ่ยคำว่าอะไรนะ
1: อา
0: จทำให้ใช่ไหมคำว่าอาจเนี่ยมันหมายถึงอะไรมันมีลักษณะเป็นยังไงเป็นอะไรนะลูกมันจะเกิดขึ้นได้ไหมเราก็มันอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้ใช่ไหมนะมันคือการคาดคะเนเห็นไหมเนี่ยลักษณะแบบนี้คือข้อคิดเห็นนะมันเป็นการคาดคะเนเหตุการณ์นะครับเกิดขึ้นก็ได้ก็ถูกต้องหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้นะอันนี้คำลักษณะแบบนี้ถือว่าเป็นข้อคิดเห็นมาดูตัวอย่างต่อไปอ่านพร้อมกันเลย
1: สู้แล้วสู้เรียนผ่านละอุ้มหัวหินจัดงานใหญ่ขันปิดอีกขาย
0: ข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นใครคิดว่าข้อเท็จจริงยกมือยกมือสูงๆเลยใครคิดว่าเป็นข้อคิดเห็นยกมือคนที่ไม่ยกเดี๋ยวจะให้ออกมาเต้นไก่ย่างหน้าห้องอ่ะคำตอบก็คือเป็นข้อเท็จจริงดูจากตรงไหนลูกสุกแล้วทุเรียนป่าละอูจัดงานใหญ่คัดเกรด A ขายนะป่าละอูหัวหินอ้าวทีนี้มันมีข้อความตรงไหนไหมบอกว่าเป็นการคาดคะเนเป็นการแสดงความรู้สึกเป็นการเปรียบเทียบเป็นข้อเสนอแนะมีไหมในนี้ข้อความไม่มีก็ถือว่าเป็นข้อเท็จจริงนะครับเป็นข่าวที่เกิดขึ้นจริงนะเพราะว่าหัวหินก็มีทุเรียนป่าละอูจริงไหมจริงไหมต้นหนาวจริงไหมจริงต่อไปอ่านพร้อมกัน

0: เป็นอะไรลูก
1: ข
0: ้
1: อ
0: ดีมากเป็นข้อคิดเห็นเพราะมีคำสำคัญอยู่ในนี้ก็คือคำว่า
1: คาด
0: ว่านะข่าวนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นข่าวที่เกิดขึ้นจริงก็ตามเพียงแต่ข้อความในที่นี้เนี่ยมันมีคำแสดงความคิดเห็นอยู่ในนั้นก็คือเป็นการคาดคะเนใช่ไหมครับคาดว่านะไม่มีใบอนุญาตขายอ้าวต่อมาตัวอย่างต่อมาอ้าวอ่านเลย

0: อะไร
1: ข้อเท
0: ็จจริงเก่งมากเพราะว่าข่าวหรือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะแล้วก็มีหน่วยงานมาสั่งรื้อนะครับแล้วก็มันไม่ได้มีข้อความที่บ่งบอกว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นแสดงความรู้สึกใช่ไหมหรือเปรียบเทียบหรือคาดคะเนนั่นเองนะดูอีกหนึ่งตัวอย่างสิอ่านพร้อมกันเลยปลายทางด้วยนะดังๆเลยนะครับเชิญ
1: กรี

เป็นอะไรเอ่ยข้ออะไรลูกดูดีๆดูดีๆเป็นอะไรนะข้อคิดเห็นดูตรงไหนที่บอกว่าเป็นข้อคิดเห็นดูตรงไหนเอ่ยดูตรงไหนลูกไหนใครจะบอกคุณครูได้บ้างอ่ะมาวงกลมให้หน่อยสิคำสำคัญใครจะคนเก่งวันนี้ดูตรงไหนนะที่บอกว่าเป็นข้อคิดเห็นมีไหมมีไหมปลายทางช่วยดูด้วยนะครับหาเจอหรือเปล่าอ่ะใบให้อยู่บรรทัดที่2และบรรทัดที่3มีคำสำคัญอยู่นะตรงไหนลูกคำว่าอะไรนะคำว่าต้องช่วยแก้มันเป็นอะไรข้ออะไรนะข้อคิดเห็นนั่นแหละมันมีลักษณะเป็นไงลูกเสนอใช่ไหมมันคือการเสนอแนะก็เลยถือว่าเป็นข้อคิดเห็นแล้วก็อีกหนึ่งคำก็คือคำว่าชี้เห็นไหมชี้เนี่ยมันเป็นการบ่งบอกถึงอะไรลูกความคิดใช่ไหมของคนคนนี้ว่าเอ๊ะเนี่ยถ้าเราจะแก้ปัญหา PM 2.5 ที่มันยังวิกฤตอยู่ตรงนี้นะเราต้องแก้ทั้งรัฐบาลทั้งประชาชนแล้วก็ทั้งกฎหมายด้วยมันถึงจะแก้ปัญหาได้นะเนี่ยมันเป็นการแสดงความคิดเห็นคนนี้ก็คือใครคือใครลูกผอ. Greenpeace นะครับเพียงแต่ว่าความคิดเห็นเขาจะน่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือเราต้องไปดูรายละเอียดข้างในว่าเอ๊ะรัฐบาลจะแก้ยังไงมันมีหลักการยังไงประชาชนจะร่วมด้วยช่วยกันยังไงแล้วก็กฎหมายจะออกกฎหมายออกระเบียบแบบไหนถึงจะแก้ปัญหา PM 2.5 ได้นะอันนี้คือวิธีการวิเคราะห์ข่าวนะครับอ่ะพอจะไหวไหมลูกได้ไหมยากไหมเรื่องนี้ไม่ยากอ่ะถ้าไม่ยากทีนี้ต่อมาลองช่วยกันอ่านข่าวที่เป็นบทเป็นย่อหน้าได้ไหมอ่ะเด็กๆลองวิเคราะห์ข่าวอันนี้นะครับแล้วก็ลองช่วยกันหานะว่าข้อเท็จจริงอยู่ตรงไหนและข้อคิดเห็นอยู่ตรงไหนอ่ะทีนี้กติกาของเราวันนี้คุณครูจะให้แข่งขันกันเป็นกลุ่มนะโดยฟังก่อนนะโดยแต่ละกลุ่มเนี่ยจะต้องบอกให้ได้ว่าข้อเท็จจริงคือข้อความตรงไหนบ้างและข้อคิดเห็นคือข้อความตรงไหนบ้างนะต้องหาให้เจออย่างน้อยๆกลุ่มละ1อย่างหมายความว่าข้อคิดเห็น1อย่างข้อเท็จจริง1อย่างก็ได้แล้วเราจะนำมารวมกันทั้งห้องนะครับแล้วก็จะมาวิเคราะห์ร่วมกันทั้งปลายทางด้วยนะครับไปพร้อมกันนะก่อนที่จะวิเคราะห์ให้เด็กๆอ่านออกเสียงให้คุณครูฟังทั้งต้นทางและปลายทางพร้อมกันนะลูกโอเคไหมถ้าพร้อมแล้วเชิญเลย

0: จบแล้วข่าวนี้กล่าวถึงอะไรโรคอะไรนะลูก
1: โรค
0: ไข้เลือดออกนะโดยเป็นข่าวที่เกิดขึ้นในปีพ.ศ.อะไร
1: 2566
0: ในปี2566นะครับซึ่งสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีเนี่ยหรือว่ากรมการแพทย์นะครับก็ได้ออกมาพูดถึงเกี่ยวกับสถานการณ์โรคไข้เลือดออกใช่ไหมว่าเป็นไงไข้เลือดออกในประเทศไทยเนี่ยก่อนที่จะมีการระบาดของโรคโควิด -19 นะครับมีการระบาดแบบปีเว้น2ปีหมายความว่า1ปีเว้น2ปีแล้วก็กลับมาระบาดอีก1ครั้งนะโดยในปี2562ก็จะมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจำนวนมากจากนั้นปี2563ถึง64ก็จะมีผู้ป่วยน้อยลงเห็นไหมแล้วก็ในปี2565ก็จะสูงขึ้นมาอีกนะดังนั้นกรมควบคุมโรคเนี่ยก็เลยมีการคาดการนะอาจจะมีการระบาดใหญ่โดยมีผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นและก็หากเทียบกับปี2565นะครับจำนวนของคนไข้ที่เป็นผู้ใหญ่และก็เด็กหมายความว่าข่าวนี้นำเสนอข้อมูลที่เป็นลักษณะยังไงลูกทั้งข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นในนี้แน่นอนนะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของนักเรียนคุณครูให้เวลาสัก2นาทีจับเวลาได้เลยนะแล้วก็ให้เด็กๆลองหาดูซิว่าตรงไหนคือข้อเท็จจริงตรงไหนคือข้อคิดเห็นแล้วก็เขียนใส่กระดาษโน้ตอะไรก็ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวบอกคุณครูนะถ้าพร้อมแล้วเชิญประชุมกลุ่มได้เลยครับเชิญครับ

เอาละครับตอนนี้เด็กๆก็วิเคราะห์เรียบร้อยแล้วใช่ไหมลูกไหนกลุ่มไหนยังไม่ได้ข้อมูลมีไหมไม่มีเก่งมากๆเลยปลายทางล่ะครับเป็นยังไงบ้างหาเจอหรือเปล่าว่าข้อความตรงไหนที่เป็นข้อเท็จจริงและข้อความตรงไหนที่เป็นข้อคิดเห็นตอนนี้คุณครูจะขออาสาสมัครจากห้องต้นทางดีกว่าว่าลองออกมาช่วยวงกลมหรือขีดเส้นใต้ข้อความบนกระดานนี้ให้เพื่อนๆปลายทางได้ดูด้วยนะว่าตรงไหนคือข้อเท็จจริงและตรงไหนคือข้อคิดเห็นอันแรกคุณครูขอข้อเท็จจริงก่อนใครจะออกมาขอเสียงปรบมือให้พัฒนาหน่อยเก่งมากๆจากกลุ่มที่2นะครับพัฒนามาเลยลูกสักหนึ่งข้อความลองขีดเส้นใต้ให้ครูดูนะว่าตรงไหนคือข้อเท็จจริงนะครับ

ถูกต้องไหมลูกมีอีกไหมไหนใครอยากจะนำเสนออีกมีไหมกิตติภพใช่ไหมกิตติภพบอกว่าคุณครูขอข้อคิดเห็นเชิญพัฒนาไปนั่งได้ลูกเดี๋ยวค่อยอธิบายนะมาเลยกิตติภพเอาสีแดงเป็นข้อคิดเห็นตรงไหนคือข้อคิดเห็นถูกไหมโอเคขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับมีอีกไหมลูกมีอีกไหมใครอยากจะออกมามีอีกไหมมีอีกนะเยอะเลยออกไหมใครเอ่ยใครจะช่วยคุณครูถ้าไม่อย่างนั้นช่วยกันทั้งห้องนะโอเคทีนี้เด็กๆ ดูเอาข้อเท็จจริงก่อนข้อเท็จจริงก่อนนะขอใช้สีน้ำเงินเมื่อวันที่30พฤษภาคม2566แพทย์หญิงประออนสุประดิษฐ์ณอยุธยาหัวหน้าศูนย์โรคไข้เลือดออกสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกรมการแพทย์นะครับกล่าวถึงสถานการณ์ไข้เลือดออกว่าสถานการณ์ไข้เลือดออกในประเทศไทยเนี่ยก่อนที่จะเกิดการระบาดโรคโควิด-19มีการระบาดแบบปีเว้น2ปีอันนี้เกิดขึ้นจริงไหมจริงแสดงว่าเพื่อนวิเคราะห์ถูกไหมถูกต้องสุดยอดต่อมาในปี2562มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจำนวนมากอันนี้ถูกต้องไหมลูกจำนวนมากถูกต้องเป็นข้อเท็จ

ริงนะแล้วก็เนี่ยข้อมูลตรงนี้เป็นข้อเท็จจริงหมดเลยมีผู้ป่วยน้อยลงส่วนในปี2565มีผู้ป่วยประมาณ 46,000 คนเนี่ยข้อความที่ครูขีดเส้นใต้เป็นข้อเท็จจริงหมดเลย

สุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีของกรมการแพทย์ใช่ไหมครับน่าเชื่อถือไหมอันนี้น่าเชื่อถือไหมลูกน่าเชื่อถือนะเพราะเป็นหน่วยงานที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของโรคระบาดนั่นเองเกี่ยวกับสาธารณสุขนะครับอ้าวทีนี้นักเรียนดูตรงนี้นะสีแดงที่เพื่อนขีดเส้นใต้เอาไว้ในปี2566อาจมีกรมควบคุมโรคนะคาดการคำว่าคาดการเพื่อนขีดตรงนี้ถูกต้องไหมเป็นข้อคิดเห็นถูกต้องไหมถูกต้องเพราะว่าเป็นการคาดคะเนใช่ไหมมันเกิดขึ้นหรือยังเกิดขึ้นหรือยังยังเป็นการคาดคะเนว่าอาจจะมีการระบาดใหญ่เห็นไหมมีคำว่าคาดการและมีคำว่าอาจเห็นไหมอาจมีการระบาดใหญ่นะเนี่ยเป็นข้อคิดเห็นแสดงว่าเพื่อนวิเคราะห์ถูกไหมถูกไหมลูกถูกต้องอ่ะปรบมือให้ทั้งสองคนเลยสุดยอดมากนี่แหละคือการหาข้อมูลว่าอะไรน่าเชื่อถืออะไรไม่น่าเชื่อถือนะครับเด็กๆพอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมลูกเข้าใจนะใครไม่เข้าใจยกมือไม่มีปลายทางก็เข้าใจดีแล้วใช่ไหมครับถ้าเข้าใจแล้วกิจกรรมต่อไปคุณครูขอฝากใบงานนิดนึงนะช่วงของฝากจากครูให้หนูคนเก่งวันนี้คุณครูจะใช้ใบงานที่อยู่ในเล่มของเราเล่มสีเขียวนะครับก็คือใบงานที่3เรื่องจริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่นะโดยเด็กๆจะต้องอ่านข่าวก่อนวันนี้ข่าวที่คุณครูอยากจะให้อ่านก็คือหัวข้อสุกแล้วทุเรียนป่าละอูหัวหินจัดงานใหญ่คัดเกรด A ขายกิโลกรัมละ250เท่ากันทุกร้านนะเป็นข่าวเศรษฐกิจในอำเภอหัวหินนั่นเองในบ้านใครอยู่ป่าละอูบ้านใครอยู่ป่าละอูต้นหนาวบ้านอยู่ป่าละอูใช่ไหมมีทุเรียนไหมลูกใช่ไหมลองอ่านดูนะว่าเป็นจริงอย่างที่ข่าวเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับแล้วก็เพื่อนๆก็เหมือนกันอ่านเสร็จแล้วทำอะไรเอ่ยในข่าวนี้เด็กๆจะต้องวิเคราะห์ข้อมูลในข่าวว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นจากข้อความที่ครูคัดลอกมาจากข่าวตอนนี้ทุกคนสำรวจใบงานที่3หรือยังเห็นตารางไหมลูกมีทั้งหมดกี่ข้อ10ข้อเพราะฉะนั้นเมื่ออ่านข่าวเสร็จแล้วมาอ่านข้อความในตารางในใบงานที่3นะแล้วดูว่าข้อความนั้นเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นถ้าเป็นข้อเท็จจริงเด็กๆดูข้อที่1ก่อนข้อที่1บอกว่าทุเรียนป่าละอูเป็นทุเรียนพันหมอนทองพระราชทานซึ่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในวงเล็บสมเด็จย่านะพระราชทานแก่ตำรวจชายแดนอันนี้เป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นข้อเท็จจริงแสดงว่าเราต้องใส่เครื่องหมายอะไรในช่องข้อเท็จจริงลูกถูกดีมากข้อที่2 3 4 5จนถึงข้อที่10ทำแบบนี้เหมือนกันนะอ่านข่าวก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเฉลยใบงานร่วมกันนะครับถ้าพร้อมแล้วคุณครูให้เวลาในการทำใบงานได้เลยนะครับเชิญครับ

0: เอาละครับตอนนี้เด็กๆก็ได้วิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากข่าวทุเรียนป่าละอูแล้วใช่ไหมครับเป็นยังไงบ้างลูกเขานำเสนอข่าวเกี่ยวกับอะไร
1: ท
0: ุ
1: เรียนป่าละอู
0: ทุเรียนป่าละอูอยู่ที่อำเภออะไรเอ่ยอำเภออะไรลูกอำเภออะไรนะหัวหินก็คืออำเภอของเรานั่นเองใช่ไหมซึ่งเป็นของขึ้นชื่อของเมืองหัวหินนะครับมีการจัดงานเกี่ยวกับมหกรรมผลไม้เนาะแล้วก็มีการเอาสินค้าเขาเรียกว่าเป็นสินค้าโอท็อปของอำเภอของเราไปนำเสนอให้นักท่องเที่ยวได้มาเลือกซื้อได้เลยนะซึ่งทุเรียนป่าละอูเนี่ยก็ถือว่าเป็นทุเรียนขึ้นชื่อของอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นั่นเองนะครับทีนี้มาสรุปบทเรียนกันสักนิดนึงนะว่าเด็กๆสามารถวิเคราะห์คำตอบได้หรือเปล่าว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือเป็นข้อคิดเห็นนะครับมาดูข้อแรกกันก่อนข้อที่หนึ่งดูนะข้อแรกบอกว่าทุเรียนป่าละอูเป็นทุเรียนพันหมอนทองพระราชทานซึ่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในวงเล็บสมเด็จย่าพระราชทานแก่ตำรวจตระเวนชายแดนอันนี้เป็นเรื่องจริงไหมเป็นเรื่องจริงไหมลูกเป็นเรื่องจริงแสดงว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็น
1: ข้อเท็จจริ ง
0: ข้อเท็จจริงดีมากไหนใครถูกยกมือสุดยอดปลายทางถูกต้องไหมครับถ้าถูกต้องให้เด็กๆใส่เครื่องหมายถูกลงใน

0: ท้ายตารางนะถ้าไม่ถูกเด็กๆใส่เครื่องหมายผิดได้เลยนะครับมาดูต่อข้อที่2ทุเรียนป่าละอูได้รับเครื่องหมายสินค้า GI จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาเมื่อวันที่3กรกฎาคม2557ได้รับการรับรอง GI เป็นทรัพย์สินทางปัญญาอันนี้เรื่องจริงไหมเรื่องจริงแสดงว่าเป็นข้อเท็จจริงถูกต้องไหนใครถูกบ้างยกมือสุดยอดข้อที่3ทุเรียนป่าละอูมักจะได้รับการยอมรับจากผู้โปรดปรานทุเรียนว่ามีความพิเศษเป็นเอกลักษณ์มันมีคำว่าอะไรอยู่ในนี้มักจะใช่ไหมแสดงว่าเป็นความรู้สึกใช่ไหมลูกนะมักจะหรือมันเป็นความคิดเห็นความที่ออกจากตัวบุคคลน่ะมันไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะแสดงว่าข้อนี้ต้องตอบอะไรตอบข้อคิดเห็นถูกต้องไหมถ้าถูกต้องใส่เครื่องหมายถูกด้วยนะข้อที่4องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่จัดงานมหกรรมผลไม้และของดีป่าละอูครั้งดิบอันนี้เกิดขึ้นจริงหรือเปล่าจริงแสดงว่าเป็นข้อเท็จจริงเก่งมากผ่านไปต่อมาข้อที่5เกษตรกรได้คัดทุเรียนป่าละอูเกรด A จากสวนมาจำหน่ายราคากิโลกรัมละ250บาททุกร้านอันนี้เป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็น
1: ข้อเท็จจริ ง
0: ข้อเท็จจริงข้อที่6งานมหกรรมผลไม้และของดีป่าละอูครั้งที่10จัดที่ศูนย์แสดงสินค้าโอท็อปตำบลห้วยสัตว์ใหญ่อันนี้เกิดขึ้นจริงไหมจริงแสดงว่าเป็นข้อเท็จจริงสุดยอดตรวจสอบด้วยนะต่อมาข้อที่7สำหรับทุเรียนป่าละอูส่วนใหญ่เห็นไหมจะเริ่มออกผลผลิตสู่ท้องตลาดตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงเดือนสิงหาคมแสดงว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นลูกข้อคิดเห็นเพราะว่ามีคำว่าส่วนใหญ่ใช่ไหมแล้วก็มีคำว่าจะเริ่มออกเนี่ยมันเป็นการคาดคะเนนะหรือบางสวนบางที่ไม่ได้ออกช่วงเดือนนี้ออกจะอาจจะออกอีกช่วงหนึ่งก็ได้ใช่ไหมมันไม่ใช่เรื่องจริงเสมอไปเนาะดังนั้นก็เป็นข้อคิดเห็นของในข่าวนี้นะครับต่อไปข้อที่8น้ำตกป่าละอูเรื่องชื่อที่มีความสวยงามมากที่สุดสามารถเข้าเที่ยวชมได้ทั้งปีเป็นไงลูกมีคำว่าสวยงามมากที่สุดจริงไหมมันที่สุดจริงๆไหมจริงหรือเปล่ามันอาจจะมีน้ำตกอื่นในความรู้สึกในความคิดเห็นของคนอื่นก็ได้ดังนั้นข้อนี้เป็นข้ออะไรเป็นข้อคิดเห็นนะบางคนอาจจะบอกว่าป่าละอูไม่ได้สวยงามที่สุดนะมันจะมีน้ำตกอื่นที่สวยกว่านี้ก็ได้ใช่ไหมลูกอันนี้มันเป็นเพียงทัศนะของคนกลุ่มเดียวเท่านั้นข้อที่9รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานในวันที่19มิถุนายน2566เป็นข้อเท็จจริงดีมากและข้อสุดท้ายข้อที่10โดยขณะนี้น่าจะเริ่มมีทุเรียนป่าละอูบางส่วนออกจำหน่ายแล้วมีคำว่าน่าจะและก็บางส่วนเห็นไหมอันนี้เป็นข้อคิดเห็นเพราะว่าเป็นการคาดคะเนนะครับตอบได้ไหมลูกถูกทุกข้อไหมถูกทุกข้อสุดยอดขอเสียงปรบมือให้ตัวเองดังๆเลยเก่งมากๆสรุปได้ว่าตอนนี้ทุกคนวางดินสอก่อนนะเอามือจับหัวเอามือจับหัวก่อนเร็วเอามือจับไหล่เอวหัวไหล่เอวปิดวาจาหันหน้ามาทางคุณครูกลุ่มไหนยังไม่เรียบร้อยสรุปบทเรียนนิดนึงนะก่อนที่จะจากกันวันนี้นะครับในการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากการอ่านข่าวเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญใช่ไหมลูกเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเราจะได้รับข้อมูลข่าวสารจากช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นสื่อโซเชียลมีเดียหรือแอปพลิเคชันนะการสื่อสารในแต่ละครั้งมันจะมีข้อเท็จจริงและมีข้อคิดเห็นอยู่เสมอเพราะฉะนั้นก่อนจะเชื่อสิ่งใดให้ยังคิดก่อนนะต้องคิดวิเคราะห์ไตร่ตรองว่าอันนี้จริงไหมหรือเป็นเพียงความคิดเห็นแล้วมันน่าเชื่อถือเพียงใดนะคะคุณครูก็ขอฝากเรื่องราวดีๆแบบนี้เอาไว้สำหรับเด็กห้องเรียนต้นทางแล้วก็เด็กๆห้องเรียนปลายทางที่เป็นลูกศิษย์ที่น่ารักของคุณครูนะครับช่วยนำเอาสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันด้วยนะครับหวังว่าทุกคนคงจะมีความสุขกับการใช้ชีวิตเพราะว่าเราได้เรียนเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากข่าวไปแล้วนะแล้วก็สำหรับในชั่วโมงต่อไปนะคะฝากให้โรงเรียนปลายทางช่วยเตรียมใบงาน

4เรื่องการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากสื่อโฆษณานะครั้งต่อไปเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับสื่อโฆษณากันนะครับแล้วก็มีบัตรโฆษณาที่อยู่ในแผนการจัดการรวมทั้งตัวอย่างสินค้ากลุ่มละ1ชิ้นฝากต้นทางด้วยนะหาสินค้ามากลุ่มละ1ชิ้นอะไรก็ได้นะครับแล้วเราจะกลับมาเจอกันในชั่วโมงต่อไปกับเรื่องรู้เท่าทันสื่อโฆษณานั่นเองสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาเด็กๆทั้ง2ห้องเรียนไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ

0: วันนี้เสนอตอน TikTok สวัสดีจ้าฟ้าฟ้าอ้าวนี่ฟาฟาหลับอยู่ละเนี่ยสงสัยวันนี้จะเล่นเหนื่อยจนหมดแรงแล้วล่ะสิสวัสดีจ้าฟาฟา
1: สวัสดีครับ

0: อ้าวมีอะไรเหรอจ้าฟาฟาไม่กระโดดตามคุณกบไปแล้วเหรอ
1: ติ๊กตอกติ๊กตอก
0: อ๋อฟาฟากำลังสนใจเจ้าสิงติ๊กตอกอยู่นี่เองเรารู้หรือเปล่าจ๊ะว่าจะเสียงติ๊กตอกติ๊กตอกเนี่ยมันมาจากไหน
1: ไม่รู้ครับ
0: อ้าวถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงกันดีล่ะ
1: ฮ่าตามหา
0: เสียงนั่นน่ะมาจากก้อนหินก้อนนั้นหรือเปล่านะ
1: ไม่ใช่
0: หรือว่าฟาฟาจะหาที่มาของเจ้าเสียงติ๊กตอกนั้นเจอแล้ว
1: ใช่ใช่ครับ
0: เจ้าเสียงติ๊กตอกนั่นน่ะมาจากเจ้านี่เหรอจ๊ะ
1: ใช่แล้วครับ
0: อ๋อในที่สุดก็หาเจอแล้วนะฟาฟา
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ฟาฟาจ๊ะเจ้านั่นน่ะมันพูดไม่ได้หรอกนะจ๊ะ
1: เอ๊ะ
0: เจ้านั่นน่ะมันเป็นแค่สิ่งของนะจ๊ะไม่ใช่สิ่งมีชีวิต
1: ฮะเหรอครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
0: นั่นน่ะไม่ใช่เสียงร้องของมันหรอกนะจ๊ะฟาฟาเสียงนั่นน่ะมันเป็นเสียงกลไกของเครื่องจักรที่อยู่ข้างในตัวมันต่างหากว่าแต่ว่าฟาฟารู้หรือเปล่าว่าเจ้าเนี่ยเขาเรียกว่าอะไร
1: ไม่รู้ครับ
0: เจ้านี่เขาเรียกว่านาฬิกาจ้า
1: ฮะนาฬิกา
0: ใช่แล้วนาฬิกาน่ะจะมีเลข1ถึง12อยู่รอบๆเลยนะจ๊ะแล้วนาฬิกาน่ะก็จะมีเข็มสั้นเข็มยาวอยู่ตรงกลาง

0: ด้วยนะจ๊ะเข็มสั้นเข็มยาวใช่แล้วจ้ะไหนฟาฟาลองทายสิว่าอันไหนเป็นเข็มสั้นเข็มสั้นแล้วน้องๆทางบ้านล่ะจ๊ะตอบกันได้หรือเปล่าอันนี้สั้นกว่าเก่งมากจ้ะแหมฟาฟานี่เก่งจริงๆเลยเอ๊แล้วฟาฟารู้หรือเปล่าจ๊ะว่านาฬิกาน่ะเขาเอาไว้ใช้ทำอะไร
1: ไม่รู้ครับ
0: นาฬิกาน่ะเขาเอาไว้ใช้บอกเวลาจ้ะ
1: เฮ้ย
0: ไม่ต้องกลัวหรอกนะจ๊ะฟาฟานาฬิกาเขาแค่บอกเวลาว่าตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงตรงแล้วได้เวลากินข้าวกลางวันแล้วจ้า
1: ฮะกินข้าวกินข้าวกินข้าว
0: นี่แหละจ้าประโยชน์ของนาฬิกาถ้าไม่มีนาฬิกาแล้วก็ฟ้าอาจจะลืมเวลาอาหารกลางวันไปเลยก็ได้นะจ้า
1: ขอบคุณครับคุณนาฬิกา
0: แล้วน้องๆทางบ้านล่ะจ้าลองดูนาฬิกากันหรือยังได้เวลากินข้าวหรือยังเอ่ยเอ๊ะนี่มันเวลาการ์ตูนจบแล้วนี่นาแหมน่าเสียดายจังเลยถ้าอย่างนั้นเอาไว้เจอกันใหม่ตอนหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินสุดมนุษย์เสี่ยงภัย
1: ราดหน้าที่โรงเรียนเนี่ยอร่อยจังฉันว่าไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าเลยจริงๆนะฉันจัดไป3จานเลยล่ะ
0: ทวบนั่นแน่กินข้าวกลางวันกันอิ่มแล้วล่ะสิดูสิกระดุมเสื้อตึงกันทุกคนเลย
1: อ้าว BLTV ไปไงมาไงเนี่ย
0: พอดีเบื่อๆก็เลยแวะมาหาพวกนายตอนพักกลางวันเนี่ยล่ะแล้วอะตอมไปไหนล่ะ
2: เห็นว่าไปเข้าห้องน้ำน่ะให้พวกเรารอหน้าโรงอาหารเนี่ยล่ะ
1: กินอะไรกันต่อดีล่ะฉันยังไม่อิ่มเลย
3: มาแล้วมาแล้วไหนไหนได้ยินใครบอกว่าไม่อิ่มนะ
0: ก็ต้นกล้าไงล่ะจะใครที่ไหนขาประจำเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่ม
3: ไม่อิ่มไม่ใช่ปัญหาเพราะวันนี้ฉันจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงขนมพวกนายเอง
1: เฮ้ยเสียอะตอมตัวจริงไปรวยมาจากไหนครับเสีย
3: ก็เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาฉันช่วยแม่ทำงานบ้านนิดหน่อยแม่ก็เลยให้ค่าขนมเพิ่มมาน่ะ
1: ฮะไหนไหนได้มาเยอะเลยเหรอขอดูหน่อยสิฮึบอ่ะนี่แน่ฮี

0: ต้นกล้าเหรียญหล่นหมดแล้วหายไปไหนเหรียญนึงเนี่ย
1: ช่วยกันมองหาสิน
2: ู่นเหรียญกลิ้งไปนู่นแล้ว
3: อาตอมฉันขอโทษนะ
0: ต้นกล้านายเนี่ยนะสร้างเรื่องตลอดเลยมาช่วยกันหาเหรียญก่อนเถอะ
4: พวกเราฉันว่าเหรียญตกลงไปตรงช่องนี้นะ
0: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ
2: ่
0: ะ
2: ไหนไหนให้ฉันดูหน่อยสิ
0: โห
2: นี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
5: แผ่นดินทรุดตัว
2: เราควรไปบอกครูกันก่อนดีไหม
4: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
0: แผ่นดินทรุดเนี่ยคืออะไรเหรอ DLTV
2: นายถามถูกคนแล้วแผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงอย่างช้าๆเกิดจากการสูบน้ำบาดาลจากชั้นหินอุ้มน้ำขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนน้ำในช่องว่างของชั้นหินอุ้มน้ำที่ถูกสูบขึ้นมาใช้ได้ทันทำให้เกิดช่องว่างเป็นสาเหตุทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงน่ะ
6: เด็กๆพ่อมาห่างๆก่อนนะครูแจ้งผอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วถ้าที่ครูเห็นก็น่าจะใช่ภัยพิบัติแผ่นดินทรุดตัวนะ
0: ครูครับ DLTV บอกพวกเราว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้เยอะเกินไปก็ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้หรือว่าในพื้นที่บริเวณโรงเรียนหรือใกล้เคียงมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะเกินไปเหรอครับครู
6: จริงๆแล้วแผ่นดินทรุดมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นๆได้อีกนะการสูบน้ำบาดาลมาใช้เป็นจำนวนมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนได้ทันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้นอกจากนี้แผ่นดินทรุดยังสามารถเกิดได้จากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินพวกการก่อสร้างอาคารที่มีการตอกเสาเข็มบวกกับแรงดันน้ำใต้ดินที่ลดลงทำให้ดินตะกอนที่อยู่ลึกลงไปจากผิวดินที่เป็นดินประเภทไม่แข็งตัวอย่างดินเหนียวหรือดินทรายจึงเป็นเหตุทำให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดินได้เช่นกันและยังมีสาเหตุอื่นอีกนะอย่างการรถบรรทุกของหนักเกินไปวิ่งผ่านเป็นจำนวนมากหรือมีการก่อสร้างหลายๆระบบหลายๆจุดอยู่ในบริเวณเดียวกันอย่างมีการวางท่อประปาหรือแม้แต่ท่อประปาแตกจนน้ำประปารั่วซึมเข้ามาในใต้ดินก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้แผ่นดินทรุดได้ด้วยเช่นกัน
2: ถ้าอย่างนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
6: ใช่แล้วล่ะเพราะผลกระทบจากแผ่นดินทรุดสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นการทรุดตัวลงของแผ่นดินหรือการเกิดการแตกร้าวของแผ่นดินก็ตามบางครั้งก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเกิดการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเลยก็ได้นะเพราะการที่แผ่นดินทรุดตัวลงอาจทำให้พื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเกิดความเสียหายอย่างมากซึ่งอาจเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่มากขึ้นได้ด้วยนะ
7: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับเดี๋ยวอยู่ตรงนี้กันนะอย่าเพิ่งเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน
4: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วแผ่นดินทรุดอย่างนี้โรงอาหารของโรงเรียนจะพังไหมครับ
6: เบื้องต้นถ้าเกิดแผ่นดินทรุดตัวแบบนี้อาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบกับฐานรากและตัวโรงอาหารจนเกิดอันตรายก็ได้นะยังไงก็ต้องขอตรวจสอบอย่างละเอียดดูอีกทีก่อนแต่ที่เห็นตอนนี้นะพื้นใต้โรงอาหารจะเป็นโพรงกลายเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมขังและเป็นที่อาศัยอย่างดีของสัตว์เลื้อยคลานมีพิษต่างๆพี่คิดว่าหลังจากนี้ก็ควรแก้ไขด้วยการปิดช่องว่างรอบๆโรงอาหารที่เกิดจากการทรุดตัวของแผ่นดินให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเรื่องน้ำท่วมขังและเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษนะจ๊ะ
4: พี่ครับไอ้ประเทศไทยเนี่ยเกิดแผ่นดินทรุดบ่อยไหมครับ
6: สำหรับประเทศไทยบริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีสถิติการทรุดตัวของแผ่นดินตามธรรมชาติแต่ละปีค่อนข้างสูงเพราะพื้นดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวที่อ่อนตัวมีอัตราการทรุดตัวระหว่าง 0.001 ถึง 4 เซนติเมตรต่อปีเลยนะ
2: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างเหรอครับ
6: จริงๆแล้วที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ทำการศึกษาสำรวจสภาพของที่ดินแต่ละพื้นที่อยู่เสมอว่ามีลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินทรุดมากน้อยเพียงใดและมีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับแนวทางรับมือและวิธีป้องกันรวมทั้งให้ทราบถึงอันตรายที่จะตามมาด้วยนะสำหรับการสร้างบ้านและต่อเติมอาคารบ้านเรือนควรจะต้องลงเสาเข็มตามแนวรับน้ำหนักของคานและแนวผนังให้ทั่วๆเท่ากันรอบทั้งอาคารส่วนถ้าเป็นในเมืองใหญ่ก็ต้องมีระบบจัดการน้ำที่ดี

0: ควรใช้น้ำผิวดินในการนำมากินมาใช้แล้วต้องมีการจัดสรรการใช้น้ำบาดาลให้เหมาะสมด้วยส่วนการป้องกันการทรุดตัวของแผ่นดินทำได้แค่เพียงการชะลอเท่านั้นนะเราจึงต้องใช้การวางแผนและการออกแบบทางวิศวกรรมมาช่วยในการป้องกันและรับมือการเกิดแผ่นดินทรุดตัวนี้นั่นเอง
1: ถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยแผ่นดินทรุดก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์SiteMat.org มีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
2: รับทราบตามนั้น
1: เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมและจะได้หาความรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มได้อีกด้วยไง
0: พี่ว่าตอนนี้เด็กๆกลับขึ้นห้องเรียนก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะแล้วเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้าจากครูและจากโรงเรียนนะเด็ก
2: ๆครับขอบคุณครับอดกินขนมฟรีเลยเรา
1: แผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงเกิดจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินและการทรุดตัวตามธรรมชาติเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงหากพบเห็นการทรุดตัวของแผ่นดินให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีแล้วรีบออกห่างจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยและทรัพย์สินนะครับ
2: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ย
1: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะ
2: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ิสตอนลอยตัวในน้ำ
1: มาค่ะเด็กๆมาใกล้ๆตรงนี้ค่ะนี่คุณแม่จะบอกว่าหนูอย่าไปเล่นไกลๆตรงนู้นน่ะมันจะลึกเข้าใจไหมคะลูกมันอันตรายนะคะเล่นแล้วให้คำนึงถึงความปลอดภัยด้วยค่ะลูก
2: สวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่อดัม
2: น้องเป็นยังไงบ้างครับเนี่ย
1: โอ้โหเล่นน้ำกันขนาด
2: เลย
1: ค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: เด
1: ็
2: กๆสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
1: วันนี้พี่อดัมจะมาสอนอะไรเด็กๆอะคะ
2: เดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับการลอยตัวในน้ำให้ได้น้ำ3นาทีเพื่อรอการช่วยเหลือครับเวลาประสบเหตุตกน้ำจมน้ำหรืออะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าหมดแรงเวลาว่ายน้ำเล่นๆแล้วหมดแรงก็สามารถลอยตัวอยู่ในน้ำให้ได้นะเพื่อรอการช่วยเหลือนะครับยังมีอีกอย่างนึงครับก
1: ็
2: คือฝึกการเคลื่อนที่เข้าหาฝั่งในน้ำให้ได้ครับว่ายน้ำท่าอะไรก็ได้เผื่อว่าพัดตกลงไปเราจะได้ช่วยเหลือตัวเองเข้าหาฝั่งได
1: ้โอ้โหเรียกว่าเป็นทักษะที่สำคัญมากๆเลยค่ะอ้าวเด็กๆเดี๋ยววันนี้พี่อดัมจะมาสอนเด็กๆค่ะน่าสนใจมากๆเลยพร้อมไหมคะเด็กๆ
3: พร้อมค
1: ่ะอ้าวพร้อมแล้วเดี๋ยวเรียนกับพี่อดัมเลยค่ะ
4: เอาละครับเด็กๆวันนี้เดี๋ยวพี่อดัมจะแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการลอยตัวให้ได้นาน3นาทีก่อนนะครับประโยชน์ของการลอยตัวเอาไว้ใช้ทำอะไรเอ่ยใครพอรู้มั่งเอาไว้ใช้เวลาเราว่ายน้ำแล้วเราเกิดหมดแรงหรือว่าเป็นตะคริวนะครับไว้พักไว้หายใจเนาะลอยตัวเพื่อรอการช่วยเหลือนั่นเองให้คนอื่นมาช่วยเราได้นะถ่วงเวลาให้อยู่บนน้ำให้ได้นานที่สุดนะครับถ้าเราลอยตัวในน้ำมากกว่า3นาทีนี่มีประโยชน์ไหมมันจะทำให้เรารอคนอื่นมาช่วยได้นานยิ่งขึ้นนะเราจะได้ไม่จมลงไปเดี๋ยววันนี้จะมาลอยตัวหงายก่อนนะลอยตัวท่าหงาย
5: อันดับแรกนะครับพี่ดำจะแนะนำตั้งแต่ต้นเลยก็คือถ้าสมมติว่าเด็กๆยังว่ายน้ำไม่เป็นยังไม่มีทักษะอะไรเลยนะครับก่อนอื่นเลยต้องทำความคุ้นเคยกับน้ำก่อนต้องให้มาลองเล่นน้ำดูนะครับสักประมาณ 1-2 ชั่วโมงก่อนหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมาฝึกควบคุมลมหายใจโดยการเป่าลมเข้าออกทาง
3: ปาก
5: นะครับผมเราจะลอยตัวเป็นท่านอนหงายนะครับแบบนี้เงยหน้านะครับให้หน้าเราพ้นน้ำให้จมูกพ้นน้ำนะครับหายใจเข้าทางปาก
4: ถ้าก้านแล้วไม่ไหวรีบเป่าออกแล้วสูดเข้าไปใหม่ครับเราก็จะเติมลมอยู่ในร่างกายของเราตลอดเวลาตัวเราก็จะลอยขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเราก็จะต้องจัดสมดุลร่างกายนะครับโดยการเงยหน้ายืดอกยกพุงนะครับขาปลายขาของเราต้องกดลงไปในน้ำเพื่อจะดันลำตัวของเราขึ้นนะครับหายใจเหมือนเดิมเลยน้องสูดใจหายใจเหมือนเดิมหายใจเข้าไปเยอะๆสูดเข้าไปเต็มปอดเลยเป่าออกแล้วสูดเข้าไปใหม่นี่ครับแบบนี้ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆครับผมนานเกิน3นาทีได้แน่นอนครับถ้าทำแบบนี้นะครับตัวจะต้องอยู่ท่าเดิมแบบนี้ตลอดเวลานะครับ
5: สำหรับเด็กๆที่ยังลอยตัวเปล่าๆเองไม่ได้นะครับจริงๆแล้วมีอุปกรณ์ลอยน้ำนี่แหละสามารถเอามาใช้ช่วยให้เราลอยตัวได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นขวดพลาสติกขนาดประมาณสักลิตรครึ่งก็สามารถกอดไว้แล้วก็ลอยตัวพยุงตัวเราให้อยู่เหนือน้ำได้เหมือนกันนะครับน้องถูกใจไหนมาลอยให้พี่ดำดูโดยใช้มือเสียบเข้าไปแล้วก็กางท่าเดิมเลยเมื่อกี้กดลงไปแบบนี้นะครับเงยหน้าเหมือนเดิมเหมือนท่าเดิมเลย
4: การแลแค่นั้นเองนะครับ
5: เอย่าปวดปวดนอนลงไปนอนลงไปกดแบบนี้เลยกดควรลงไปให้กดจมน้ำหนูเอาขาลงไปครับขาลงไปในน้ำนั่นแหละหนูก็จะลอย
4: เด็กครับมาถึงทักษะสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการเคลื่อนตัวในน้ำให้ได้ระยะประมาณ15เมตรอย่างน้อย15เมตรทำได้ไหมครับ
3: ทำไมต้อง15เมตรด้วยคะแค่ตรงนี้ไม่ได้หรอ
4: ส่วนใหญ่เด็กๆวัยของพวกหนูๆเนี่ยจะตกน้ำอยู่ใกล้ๆฝั่งนี่แหละหมายถึงว่าพัดตกลงมาแล้วก็อยู่ใกล้ๆฝั่งถ้าเราสามารถที่จะช่วยชีวิตตัวเองได้พึ่งตัวเองก็คือการว่ายน้ำเข้าหาฝั่งเองได้เนี่ยเราก็จะรอดครับผมใครว่ายน้ำท่าอะไรกันเป็นบ้างครับเนี่ยถนัดท่าอะไรครับกันเชียงเอย่าครับน้องเอย่าท่าอะไรครับท่าโกบโอ้โหเก่งๆทางน้ำมันลูกหมาตกน้ำได้ไหมครับเนี่ยสรุปก็คือท่าอะไรก็ได้เนาะเวลาเราจะเข้าหาฝั่งท่าอะไรก็ได้นะครับงั้นเดี๋ยวเรามาลองทำกันดูเลยไหมว่าถึงไหม15เมตรโอเคครับงั้นเดี๋ยวเรามาลองเลยครับ
5: ถูกใจเคลื่อนตัว15เมตรท่าอะไรก็ได้ท่าพร้อมแล้ว1 2อ๊บไปเลยพร้อมแล้ว1 2อึ๊บ
3: พยายามสู้พยายามสู้
4: เยี่ยมเลยก็อย่าลืมนะครับเด็กๆที่พี่อดัมสอนไปทุกอย่างเนาะก็เอาไปฝึกด้วยนะครับเราจะได้เป็นทักษะติดตัวไปนะครับพร้อมที่จะไปเล่นหรือยังครับ
3: พร้อมแล้วค่ะ
4: อ้าวเฮ้ดังๆ

ังคิดและเดินหยุดมองฟังคิดและเดิน5ขั้นตอนง่ายๆจำให้ได้นะเอาล่ะเด็กๆมาร้องเต้นไปพร้อมๆกันอีกสักรอบแล้วมาข้ามถนนอย่างปลอดภัยไปพร้อมๆกันถ้าพร้อมแล้ว

0: ราพร้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
1: เอย่าน
2: ี่อันนี้สีชมพูของใครครับอันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยังข้ามถนนกันดีกว่าไปมองรถกันไม่มี
3: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหลทางมองฉันมองฉันมองขวาซ้ายขวาฟังสิฟังสิฟังมีรถมาหรือเปล่าคิดสิคิดสิคิดได้

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: อาหารของชูก้าไกลเดอร์นะคะชูก้าแปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูก้าจะชอบอาหารที่มีรสหวาน

อาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงที่เขาจะสามารถทานได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

0: 7มหัศจรรย์เดินทางจากดาวเรขาคณิตเพื่อไปยังดวงจันทร์แต่ต้องผจญภัยบนโลกเพื่อสะสมพลังความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นขณะแปลงร่างเป็นปลาว่ายข้ามท้องทะเลเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกก็ได้พบกับฝูงปลาอพยพฝูงใหญ่นั่นพวกเขากำลังจะไปไหนกันน่ะไปคุยกับพวกเขาดีกว่าแปลกจังทำไมฝูงปลาจึงไม่ยอมคุยกับ7มหัศจรรย์นะหรือว่า7มหัศจรรย์หน้าตาไม่เหมือนพวกเขาอาจกลัวว่า7มหัศจรรย์จะทำอันตราย
1: เอ๊ะนั่นอะไรน่ะ
0: อะไรนั่นปลาทั้งฝูงว่ายหนี7มหัศจรรย์จนไม่ได้ระวังเข้าไปติดอยู่ในอวนเสียแล้ว
2: เฮ้
1: เร็วเข้าพวกเราไปช่วยพวกเขากันเถอะ
3: เราต้องแปลงร่างกันใหม
0: ่แยกตัวออก
4: โอ้แยกกันเหรอ
0: เร็วเข้าจะต้องรีบแปลงร่างก่อนที่นับ4จะตัวนิ่มอีกครั้งเป็นอะไรดีนะที่มีใบพัดคมๆและหมุนได้
5: โยเย
1: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
6: ฉากและฉาย
2: นับ4
0: 7มหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายามารวมกันเป็นกังหันมีฟันคม
2: ต้องตัดตัดตัดตัด
3: หมุนแรงแรงแล้วตัดอวนเป็นช่อง

0: 7มหัศจรรย์รู้สึกผ่อนคลายเมื่อปล่อยปลาออกจากอวนสำเร็จการกระทำนี้เพิ่มพลังแก่พวกเขาด้วย
1: เธอเป็นตัวอะไรกันเนี่ยปลาหรือว่าเครื่องหมุนหมุน
2: เป็นอะไรก็ช่างเธอช่วยชีวิตพวกเรา
3: ปลาทั้งหลายขอขอบคุณและ
2: มาเป็นเพื่อนกันนะ
3: เป็นเพื่อนกัน
1: เป็นเพื่อนกัน
0: ในที่สุด7มหัศจรรย์ก็ได้เป็นเพื่อนกับฝูงปลาและได้เรียนรู้ว่านอกจากความดีจะให้พลังพวกเขาแล้ว

0: ยังทำให้พวกเขามีเพื่อนมากขึ้นด้วย
1: มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
2: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5.เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

0: ค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันอังคารที่4ตุลาคม2000ขออภัยค่ะสิงหาคมนะคะ2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหาญชันชัยส่วนล่ามภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
1: กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยและภาคีเครือข่ายระดมศัลยแพทย์กระดูกจิตอาสาจากโรงพยาบาลรัฐ128แห่งทั่วประเทศร่วมโครงการผ่าตัดให้ผู้ป่วยในวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วย

0: าสตราจารย์นายแพทย์กิรติเจริญชนวานิชประธานราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยเตรียมจัดโครงการศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์อาสาผ่าตัดถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2569นายแพทย์ยิ่งยงสุขเสถียรกรรมการบริหารราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยกล่าวว่าปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อจำนวนมากที่ต้องรอคอยการผ่าตัดเป็นเวลานานส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อคุณภาพชีวิตโครงการนี้จึงระดมศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์จิตอาสาจากทั่วประเทศมาผ่าตัดให้ผู้ป่วยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแล้วช่วยลดระยะเวลาการรอคอยการผ่าตัดผู้ป่วยออร์โธปิดในโรงพยาบาลของรัฐช่วยลดความเจ็บปวดที่ยืดเยื้อและเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพให้กับผู้ป่วยและครอบครัวนอกจากนี้ยังเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการรวมพลังของบุคลากรทางการแพทย์ในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมขณะนี้มีโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปแจ้งความจำนงเข้าร่วม128แห่งทั่วประเทศทั้งนี้โครงการจัดขึ้นภายใต้แนวคิด One Team MOPH ที่ทุกภาคส่วนบูรณาการร่วมทรัพยากรร่วมกันโดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อให้การเข้าถึงบริการผ่าตัดในส่วนภูมิภาคมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยเริ่มดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่12สิงหาคม2569นี้ในรูปแบบแพทย์อาสาโดยศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์จากโรงพยาบาลต่างๆจะร่วมกันให้บริการผ่าตัดแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลของรัฐตามศักยภาพและความพร้อมของแต่ละแห่งตั้งแต่ความพร้อมของห้องผ่าตัดการจัดทีมแพทย์พยาบาลวิสัญญีแพทย์และบุคลากรสนับสนุน
1: ก็เป็นความร่วมมือที่น่าจะเป็นครั้งใหญ่มากที่สุดนะครับในการที่เราจะระดมแพทย์ทางออร์โธปิดิกเนี่ยมาดูแลผู้ป่วยนะครับทั่วประเทศกว่า128โรงพยาบาล
2: ทุกโรงพยาบาลมีคิวผ่าตัดที่คนไข้รอคอยอย่างยาวนานให้คัดเลือกผู้ป่วยที่เหมาะสมเข้ามาในวันที่12สิงหาคมผ่าตัดกันนะครับบางโรงพยาบาล1คนไข้อาจจะผ่าตัดทั้งวันก็มีนะครับหรือ1วันเนี่ยอาจจะผ่าตัดได้ถึง5คนไข้ก็มีก็แล้วแต่โรงพยาบาลคัดสรรนะครับทุกโรงพยาบาลเนี่ยจาก140โรงพยาบาลยกมือกัน128โรงพยาบาลอาสากันเสียสละวันหยุดมาทำงานกันเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและมอบโอกาสนี้ให้กับประชาชนนะครับ
3: ของคนไข้ที่มารับการผ่าตัดในวันนี้ก็เราก็จะคัดเลือกจากคนไข้ที่เหมาะสมและที่อยู่ในคิวการรอคอยอยู่แล้วครับก็บางโรงพยาบาลอยากเรียนให้ทราบว่าคิวผ่าตัดถึง2ปีก็มีบางโรงพยาบาลเนาะแล้วก็บางโรงพยาบาลเล็กๆอาจจะคิวน้อยหน่อยแล้วก็พยายามคัดเลือกคนที่เหมาะสมที่สุดแล้วก็อยู่ในคิวเอามาทำในวันนี้เพื่อถอด
4: และตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็มีประชาชนจำนวนมากเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังบรรยากาศที่บริเวณจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานท้องสนามหลวงเนืองแน่นไปด้วยประชาชนที่พร้อมใจการเดินทางมารอเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณประชาชนต่างบอกเล่าถึงความรู้สึกและความประทับใจในพระกรณียกิจที่ทรงทุ่มเทพระวรกายเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยที่ช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ประสบภัยพิบัติรวมถึงโครงการราชธรรมปันสุขที่เปรียบเสมือนแสงสว่างให้กับผู้ต้องราชทัณฑ
5: ์ท่านเป็นผู้ให้แสงสว่างกับผู้ต้องราชทัณฑ์แล้วนะคะราชทัณฑ์หญิงแล้วก็ท่านก็ทำโครงการราชทัณฑ์ปันสุขนะคะให้ทุกคนเพื่อเวลาพ้นโทษออกมาแล้วนะคะจะได้ประกอบอาชีพได้แล้วก็ยึดมั่นในการตัวตนให้อยู่ในสังคมอย่างเคารพกรอบกฎหมายพระองค์ท่านจากไปแล้วแต่ท่านจะสถิตอยู่ในดวงใจของเราทุกคนตลอดไปนะคะ
6: ที่ได้ยินเป็นประจำแล้วก็เห็นพระองค์ท่านออกสื่อต่างๆเนี่ยคือโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากซึ่งโครงการนี้ทางที่ตัวเองเนี่ยมีโอกาสได้มีส่วนร่วม เล็กๆส่วนหนึ่งคืออยู่ในงานก็มีโอกาสเป็นร่วมงานบ้างจัดของนู่นนี่นั่นบ้างพอที่จะช่วยได้นะครับแต่ก็เป็นช่วยเหลือถึงประชาชนที่ผู้ยากไร้จริงๆอย่างเช่นในส่วนของในพื้นที่สุโขทัยบางจังหวะมีโอกาสประสบน้ำท่วมภัยของเรื่องของภัยเรื่องของน้ำท่วมต่างๆเนี่ยก็จะมีสิ่งเหล่านี้ครับเป็นตัวช่วยให้กับประชาชนเข้าถึงอย่างชัดเจนเลยครับ
4: สำหรับประชาชนที่ประสงค์จะเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาจะเปิดให้เข้าถวายสักการะ

0: ก็อยู่ระหว่างการเร่งขยายผลและก็รวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมจากอดีตแฟนของนายป๋องนะครับหลังสอบปากคำที่สน.ทองหล่อในฐานะพยานกว่า4ชั่วโมงเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมและก็ขยายผลการตรวจสอบพฤติการความเชื่อมโยงในคดีอื่นขณะที่ในวันนี้ครับญาติของครอบครัว3ศพนะครับคือพ่อแม่ลูกเหยื่อฆาตกรรมฝังดินโดยฝีมือของนายป๋องและพวกในพื้นที่สภ.ห้วยใหญ่นั้นก็ได้เดินทางมาประสานเพื่อรับศพที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจญาติซึ่งเป็นหลานชายของคดี3ศพครับได้เดินทางมาถึงสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเวลาประมาณ11นาฬิกาพร้อมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างบริบูรณ์เพื่อนำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดทุ่งคาห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีจากการสอบถามนะครับโทรศัพท์สอบถามไปยังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์พลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาก็เปิดเผยว่าขณะนี้ศพของผู้เสียชีวิตยังอยู่ระหว่างกระบวนการตรวจพิสูจน์ทางนิติเวโดยมีการตรวจเปรียบเทียบ DNA กับญาติเพื่อยืนยันอัตลักษณ์บุคคลควบคู่กับการตรวจพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1-3 วันจึงจะทราบผลตรวจอย่างเป็นทางการเนื่องจากสภาพศพมีการถูกฝังมานานส่วนความคืบหน้าการรับศพชาวรัสเซีย2คนนั้นล่าสุดยังไม่มีญาติหรือว่าผู้แทนเดินทางมาติดต่อรับศพโดยเจ้าหน้าที่สถาบันนิติเวชวิทยาเปิดเผยว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการรอประสานจากสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียคาดว่าจะมอบหมายให้บริษัทกับเป็นผู้ดำเนินการทางพิธีศพหรือผู้แทนที่เกี่ยวข้องเข้ามารับศพแทนพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็มีคำสั่งด่วนไปยังผู้กับการสน.ทองหล่อพร้อมกับชุดสืบสวนให้เข้ารับตัวอดีตแฟนสาวของนายป๋องจากรายการข่าวชื่อดังเพื่อเข้าทำการสอบปากคำอย่างละเอียดในฐานะพยานสำคัญของคดีโดยเจ้าที่ใช้เวลาสอบปากคำอดีตแฟนสาวนานกว่า4ชั่วโมงโดยก่อนที่อดีตแฟนของนายป๋องจะเดินทางกลับจากสน.ทองหล่อนั้นภายหลังเสร็จสิ้นการให้ปากคำก็ไม่ได้สัมภาษณ์หรือว่าเปิดเผยรายละเอียดใดๆต่อสื่อมวลชนภายหลังการสอบสวนครับพนักงานสอบสวนก็จะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดจัดทำสำนวนคดีอย่างรอบคอบก่อนส่งต่อให้พนักงานสอบสวนสภ.ห้วยใหญ่เพื่อดำเนินคดีกับนายป๋องในข้อหาที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมตามพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงที่ปรากฏ
1: ไปดูความคืบหน้ากรณีคนร้ายไม่ทราบจำนวนนะคะใช้อาวุธปืนสงครามยิงถล่มเข้าใส่ที่บริเวณด้านหลังของสถานีตำรวจภูธรลำใหม่ตำบลลำใหม่อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาเมื่อวานนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบก็ไปพบปลอกกระสุนปืนสงครามกว่า90ปลอกแล้วก็เร่งแกะรอยหาความเชื่อมโยงกับกลุ่มมือปืนเจ้าหน้าที่จากศูนย์พิสูจน์หลักฐาน10นะคะก็เข้าตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุอย่างละเอียดค่ะพร้อมกับเก็บรวบรวมพยานหลักฐานพยานวัตถุพบหลักฐานสำคัญเป็นกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืนเล็กกลขนาดจุด223รวมถึงชิ้นส่วนลูกกระสุนปืนเนี่ยกระจายอยู่หลายจุดในพื้นที่รวมทั้งสิ้น95ปลอกมีชิ้นส่วนลูกกระสุนปืนรวม7ชิ้นเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนและพิสูจน์หลักฐานจะได้นำพยานหลักฐานทั้งหมดส่งตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างละเอียดเพื่อเปรียบเทียบเกลียวลำกล้องและวิเคราะห์หาร่องรอยความเชื่อมโยงกับอาวุธปืนที่เคยใช้ก่อคดีในพื้นที่พร้อมทั้งเร่งแกะรอยติดตามตัวกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเร่งด่วนโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงประเมินเบื้องต้นนะคะว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเป็นการกระทำของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
0: ขณะที่ความคืบหน้าของการนำร่างฮาลุนโซโลนะครับกลับประเทศไทยนั้นกระทรวงการต่างประเทศก็เปิดเผยว่าคาดว่าจะเร็วๆนี้ครับซึ่งหากทางญาติยังติดใจเรื่องของการเสียชีวิตก็สามารถนำร่างมาชันสุดใหม่ในประเทศไทยได้ซึ่งล่าสุดนั้นทางครอบครัวของฮาลุนเองก็ได้โพสต์ข้อความระบุว่าหากร่างกลับถึงไทยก็จะส่งไปชันสุดที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้ากรณีการเสียชีวิตของนายปวรรณทัศน์เป็งสุขหรือว่าฮาลุนโซโลคาดว่าเร็วๆนี้จะมีการนำร่างกลับมาที่ประเทศไทยซึ่งทางประเทศจอร์เจียเดินหน้ากระบวนการนิติวิทยาศาสตร์เพื่อสรุปสาเหตุของการเสียชีวิตเพราะว่าหลักฐานต่างๆอยู่ที่ประเทศจอร์เจียและยังไม่สามารถกำหนดวันในการนำร่างกลับประเทศไทยได้โดยส่วนตัวของนายฮาลุนโซโลนั้นมีค่าประกันต่างๆที่กระทรวงการต่างประเทศก็ติดตามอยู่ส่วนจะมีการตรวจพิสูจน์ทางนิติเวชที่ประเทศไทยด้วยหรือไม่นั้นนายสีหศักดิ์เปิดเผยว่าเรื่องนี้คงขึ้นอยู่กับทางญาติว่าพอใจผลการสอบสวนของฝ่ายจอร์เจียหรือไม่ซึ่งหากจำเป็นก็สามารถ

0: ตรวจซ้ำในไทยได้
1: นะครับคิดว่าคงเร็วนี้ฮะเราคงจะนำร่างกลับมาได้แล้วนะครับตอนนี้เขาคงมีกระบวนการเรื่องนิติวิทยาศาสตร์หน่อยนะครับเพื่อสืบหาสาเหตุจ้ะ
2: การตรวจพิสูจน์ที
1: ่ใช่ครับใช่ก็ทำกันที่นั่นแหละฮะเพราะว่าหลักฐานต่างๆมันก็อยู่ที่นั่นนะครับก็คงคือยังไม่สามารถกำหนดวันได้แต่ผมคิดว่าคงจวนละที่จะสามารถนำร่างกลับมาทางญาติด้วยนะครับว่าเขาพอใจผลของการสอบสวนของฝ่ายโจเจียหรือเปล่านะครับแต่เขาถ้าจำเป็นก็น่าจะทำได
0: ้ส่วนญาติติดใจสาเหตุการเสียชีวิตหรือไม่นั้นนายศรีหศักดิ์ระบุว่าเรื่องนี้เราเองก็สงสัยอยู่และที่ได้รับข้อมูลไม่มีอะไรที่ผิดปกติโดยพบหลักฐานจากกล้องวงจรปิดไม่มีใครเข้าออกห้องและจากการตรวจสอบร่างกายก็ไม่มีร่องรอยของการถูกทำร้าย
1: จากทีวีวงจรปิดก็ไม่ได้มีใครเข้าออกนะครับแล้วก็ดูจากร่างกายก็ไม่มีร่องรอยของการถูกทำร้ายอะไรนะครับแต่ยังไงเราต้องคอยเขาหลักฐานต่างๆแล้วก็ให้ทางการตำรวจของจอร์เจียมีข้อสรุปที่ชัดเจนครับ
0: ด้านนายสมศักดิ์บุตรศรีหรือมอสพี่ชายของฮลุนก็ได้แจ้งอัปเดตผ่านทางเพจ Facebook ส่วนตัวระบุว่าเมื่อร่างของฮลุนกลับไทยอย่างเป็นทางการแล้วทางครอบครัวจะนำร่างของน้องเข้ารับการชันสูตรเพิ่มเติมณสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเพื่อให้ทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างครบถ้วนและโปร่งใสก่อนจะนำร่างน้องกลับมาบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดโดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1-2 วันหลังจากเดินทางถึงประเทศไทย
3: ส่วนที่จังหวัดสระแก้วนะคะก็เร่งแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมมาทิ้งในพื้นที่2อำเภอรวม10จุดนะคะบางจุดเนี่ยก็ไปพบการปนเปื้อนของสารอันตรายก็มีทั้งแคดเมียมแล้วก็ตะกั่วค่ะอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะสีที่พบนะคะมีทั้งเป็นผงสีดำสีเทาแล้วก็เศษเปลือกสายไฟนะคะแล้วก็สารตรวจลำลายหรือว่าโซเวนที่มีกลิ่นที่รุนแรงโดยผลตรวจในบางพื้นที่พบการปนเปื้อนของสารอันตรายมีทั้งแคดเมียมและตะกั่วซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็สุขภาพของประชาชนค่ะนายชวเนศยิ้มประเสริฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนจุดที่น่ากังวล นะคะอยู่ในพื้นที่หมู่ที่4อำเภอวัฒนานครห่างจากบ้านเรือนประชาชนเนี่ยเพียงแค่200เมตรนะคะหลังจากที่ชาวบ้านมีการร้องเรียนเรื่องของกลิ่นที่เหม็นรุนแรงก่อนเจ้าหน้าที่เข้าตรวจพบกองวัสดุอันตรายแล้วก็น้ำเสียที่ไหลซึมลงสู่ชั้นใต้ดินนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังสามารถตรวจยึดรถบรรทุกพ่วงได้ขณะที่มีการลักลอบนำกากอุตสาหกรรมมาทิ้งในพื้นที่ของตำบลห้วยโจดพร้อมกับอายัดรถยนต์แล้วก็ของกลางไว้เป็นหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายจังหวัดสระแก้วค่ะได้สั่งบูรณาการทุกหน่วยงานเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงพร้อมให้ตำรวจตั้งจุดตรวจเวลา2ครั้งนะคะเพื่อป้องกันการลักลอบขนย้ายกากอุตสาหกรรมขณะที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค7เตรียมลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศและในส่วนสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้วขณะนี้ทราบตัวบริษัทต้นทางแล้วค่ะอยู่ระหว่างในการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีแล้วก็เรียกค่าเสียหายจากผู้กระทำผิดต่อไป
4: สารพิษในแต่ละจุดเนี่ยไปตรวจสอบนะครับก็รับทราบว่าได้ผลมาแล้วบ้างสักประมาณ 4-5 จุดนะครับได้ผลมาแล้วบ้างในตัวที่ได้ผลมาเนี่ยก็รู้สึกว่าจะเป็นสารปนเปื้อนสารพิษทั้งหมดนะทางอุตสาหกรรมก็ได้ดำเนินการตามกระบวนการก็คือไปร้องทุกกล่าวโทษนะครับแจ้งความร้องทุกกล่าวโทษแล้วก็ให้ทางตำรวจได้สอบสวนได้หาผู้กระทำผิดนะครับต่างๆผู้กระทำผิดก็คือ1คือผู้ที่มาทิ้งฐานนะ2คือเจ้าของพื้นที่จะไปบอกว่าเราไม่รู้ไม่รับรู้ไม่รับทราบนี่ไม่ได้นะครับอันนี้ต้องเป็นเรื่องที่ต้องขอฝากไว้กับพี่น้องประชาชนในส่วนที่อยู่โซนจังหวัดที่มีเรื่องอย่างนี้อยู่ใน10กว่าจังหวัดตรงนี้ด้วย
0: ตำรวจสอบสวนกลางก็ร่วมกับกรมสรรพสามิตทลายแหล่งจำหน่ายบุหรี่ภาษีหนีภาษีรายใหญ่กลางเมืองนครราชสีมาครับยึดของกลางเป็นบุหรี่เถื่อนได้กว่า 1.5 ล้านมวลรวมมูลค่าแล้วเนี่ยเกือบ7ล้านบาทเห็นนะครับเป็นภาพของกลางบุหรี่เถื่อนครับทุกนำใส่กล่องและบรรจุอยู่เต็ม

0: ้ายรถกระบะตู้ทึบเตรียมส่งจำหน่ายครับซึ่งวันนี้พลตำรวจเอกนิรันดรเหลื่อมศรีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบก็นำเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องอย่างกองบังคับการตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB และเจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือว่าบก.ปอส.ร่วมกับกรมสรรพสามิตแถลงผลการจับกุมเครือข่ายจำหน่ายภาษีบุหรี่หนีภาษีรายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งจับผู้ต้องหาได้1คนยึดของกลางบุหรี่ต่างประเทศไม่ติดสแตมป์สรรพสามิตจำนวน150ลังหรือว่ากว่า 1,500,000 มวลมูลค่ากว่า 6,750,000 บาทการจับกุมในครั้งนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ขยายผลจากการจับกุมผู้ค้ารายย่อยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาก่อนพบว่าร้านค้าซึ่งเปิดเป็นร้านขายของชำบางหน้าแต่ว่าลักลอบจำหน่ายบุหรี่เถื่อนทั้งแบบค้าปลีกและค้าส่งจึงรวบรวมพยานหลักฐานและขอศาลอนุมัติออกหมายค้นพบนางพิมพรหรือว่าเจ๊ติ๋วอายุ73ปีแสดงตัวเป็นเจ้าของร้านรับสารภาพว่าลักลอบจำหน่ายบุหรี่เถื่อนมานานกว่า 1-2 ปีแล้วโดยรับสินค้ามาจากผู้นำเข้าผิดกฎหมายผ่านแนวชายแดนฝั่งจังหวัดสุรินทร์ก่อนนำมาจำหน่ายต่อผู้กำไรแต่ว่าอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่นั้นยังไม่ปักใจเชื่อแล้วก็อยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลพร้อมเตรียมใช้มาตรการตามกฎหมายฟอกเงินกับผู้ที่เกี่ยวข้องด้านพลตำรวจตรีทัศน์ภูมิจารุปรัตน์ผู้บังคับการปอสก็เปิดเผยว่าปัจจุบันบุหรี่เถื่อนนั้นลำเลียงขนผ่านชายแดนฝั่งตะวันออกและตะวันตกก่อนจะกระจายไปยังจังหวัดท่องเที่ยวขณะที่กรมสรรพสามิตก็ระบุว่าการจับกุมครั้งนี้ถือเป็นคดีบุหรี่เถื่อนรายใหญ่ที่สุดของปีป้องกันความเสียหายด้านภาษีแก่รัฐได้กว่า4ล้านบาทและก็มีโทษปรับตามกฎหมายสรรพสามิตรวมกว่า60ล้านบาท
1: เราพบว่าเส้นทางการนำเข้ามานะครับมีอยู่2เส้นทางครับเส้นทางแรกคือบริเวณฝั่งตะวันออกของประเทศไทยนะครับก็คือนำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านก็คือประเทศลาวกับประเทศกัมพูชานะครับในส่วนที่2ก็คือทางฝั่งตะวันตกก็นำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านคือประเทศพม่าครับซึ่งทั้ง2ส่วนนี้ครับจะนำเข้ามาแล้วก็มีการลำเลียงเข้ามายังจุดพักในเขตกรุงเทพมหานครหลังจากนั้นก็นำไปจำหน่ายให้กับผู้ที่มีความต้องการอย่างที่บอกครับทั้งระบบออนคลาวด์หรือออนไลน์นะครับในเขตจังหวัดท่องเที่ยวต่างๆไม่ว่าจะเป็นพัทยาภูเก็ตเกาะสมุยนะครับหรือแม้กระทั่งเชียงใหม่ครับจนทำการสืบทราบว่าบ้านบริบ้านพักในเขตอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับมีกระบวนการดังกล่าวมีการนำบุหรี่ของแท้ที่เป็นประเทศต่างประเทศจากประเทศเพื่อนบ้านนำมาซุกซ่อนและรอจำหน่ายให้กับบุคคลหรือประชาชนที่ต้องการในเขตจังหวัดนครราชสีมานำไปสู่การตรวจยึดมากมายถึงจำนวน 1,500,000 มวล
2: ขณะที่ด่านศุลกากรสุไหงโกลกได้มีการบูรณาการฝ่ายปกครองและปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาสนะคะมีการแถลงผลงานในรอบ9เดือนค่ะสามารถที่จะยึดสินค้าหนีภาษีแล้วก็ของผิดกฎหมายมูลค่าหลายล้านบาทค่ะนายอาทิตย์ชัยพักนะคะนายด่านศุลกากรสุไหงโกลกนะคะพร้อมด้วยทางเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจฝ่ายปกครองและสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาสร่วมแถลงผลการปฏิบัติงานตรวจยึดของกลางประกอบไปด้วยเนื้อไก่แช่แข็งกว่า25ตันมูลค่ากว่า 1,200,000 บาทตรวจยึดได้เมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีค่ะบุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่ต่างประเทศน้ำมันเชื้อเพลิงยาบ้าแล้วก็สินค้าลักลอบนำเข้าอีกหลายประเภทรวมมูลค่าหลายล้านบาทความสำเร็จครั้งนี้เกิดจากการบูรณาการด้านการข่าวและการปฏิบัติร่วมของทุกหน่วยงานค่ะหลังจากที่ได้รับข้อมูลบอกว่าจะมีการลักลอบขนส่งสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้านจึงสามารถวางแผนแล้วก็สกัดจับได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเนื้อไก่ของกลางทั้งหมดจะมีการส่งมอบให้กับทางสำนักงานปศุสัตว์ดำเนินการทำลายตามกฎหมายเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากโรคระบาดแล้วก็ตัดวงจรการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายขณะที่ตำรวจทหารพรานแล้วก็หน่วยป้องกันชายแดนยืนยันบอกว่าจะเดินหน้าตั้งจุดตรวจและตระเวนพื้นที่เสี่ยงแล้วก็เฝ้าระวังเส้นทางธรรมชาติอย่างเข้มงวดพร้อมกับบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเพื่อสกัดกั้นยาเสพติดสินค้าหนีภาษีแล้วก็สิ่งผิดกฎหมายทุกประเภทสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนอย่างต่อเนื่อง
3: มีบุหรี่นะครับซึ่งปีนี้เราดำเนินการจับกุมได้เป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็ยังมีเคสที่สำคัญคือเราจับกุมยาเสพติดได้ประมาณครับ400,000เม็ดนะครับ400,000เม็ดเมื่อเดือนที่แล้วนะครับซึ่งซุกซ่อนมากับพัสดุนะครับส่งมาจากต้นทางมาจาก จังหวัดนครพนมนะครับซึ่งเราก็ได้ดำเนินการจับกลุ่มได้นะครับสินค้าต่างๆเหล่านี้นะครับที่เราดำเนินการจับกลุ่มมาเนี่ยก็เป็นนโยบายของรัฐบาลนะครับประกอบกับทั้งกรมสุกรแล้วก็หน่วยงานความมั่นคงในจังหวัดต่างๆเนี่ยให้ความสำคัญนะครับ
0: แม้ว่าสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือว่ากข.จะออกประกาศคุ้มครองสิทธิผู้ประกอบการขายสินค้าในแพลตฟอร์มออนไลน์ครับให้สามารถเลือกบริษัทขนส่งได้เองตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาแต่ในทางปฏิบัตินั้นผู้ประกอบการยังไม่สามารถเลือกขนส่งได้แถมมีการขึ้นค่าธรรมเนียมซึ่งก็เป็นการซ้ำเติมรายย่อยซึ่งวันนี้ผู้ประกอบการได้ออกมาเรียกร้องให้กข.เข้ามาแก้ไขและ

0: ขนมไทยเมืองเพชรนี่อร่อยจริงๆเลยนะครับคุณปู
1: ่แน่นอนเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดเพชรบุรีเลยนะลอดช่องน้ำตาลข้นเนี่ยพ่อของแม่ก็กินมาตั้งแต่เด็กๆชอบมากเลยละ
0: แม่ระวังเกือบตกคลองแล้วในแม่โหเจ๋งอ่ะคุณปู่นี่ใช่หนุมานหรือเปล่าครับ
1: ใช่แล้วแม่รู้จักหนุมานด้วยเหรอเก่งมากเลย
0: ครับแม่เคยดูการ์ตูน
1: แล้วแม่รู้หรือเปล่าว่าหนุมานเป็นตัวละครจากวรรณคดีเรื่องอะไร
2: เรื่อง
0: รามเกียรติ
1: ถูกต้องจาตวันรามเกียรติเป็นวรรณคดีไทยเรื่องสำคัญแปลงมาจากรามายณะของอินเดียมีอิทธิพลสอดแทรกอยู่ในวรรณคดีและตำนานต่างๆการตั้งชื่อบ้านนาเมืองเช่นอยุธยาบึงพระรามก็ล้วนได้รับอิทธิพลจากรามายณะของอินเดียทั้งสิ้นแม้แต่ธรรมเนียมในการขนานพระนามพระมหากษัตริย์ว่าพระรามาธิบดีพระราเมศวรพระใดเรารีบกลับบ้านกันเถอะเดี๋ยวปู่จะเล่าเรื่องรามเกียรติให้ฟังนะ
0: ถ้าจำไม่ผิดในหลวงรัชกาลที่1เป็นผู้แต่งรามเกียรตินี่นาอยากรู้จังว่าสมัยนั้นเป็นยังไง
3: เฮ้ย
0: ตะวันจะทำอะไรอ่ะจะไปดูต้นกำเนิดรามเกียรติไง
4: สมัยรัชกาลที่1

0: ู้ใดไม่รอต่อกรชื่อว่าหนุมานชานรงค์มาตามพระองค์ทรงสอน
1: ไม่รู้ว่าอยู่ตำบลใดจนใจที่จะเสาะแสวงหาจงพาเราไปในพาราจะฆ่ามันให้ม้วยชีวี
0: เองไม่เล่นตามบทเองเป็นมัจฉานุต้องแพ้ให้ข้าที่เป็นหนุมานสิว้อย
1: ก็บทละครว่าต่างตนต่างหารชานสมอนถ้อยทีถ้อยมีฤทธิ์ที่ร้อนต่อกรไม่ละลดกัน
0: ข้าไม่เล่นกับเองแล้วไม่ยอมทำตามที่ตกลงกันไว้อ่ะ
2: พวกนายพวกนายเล่นอะไรกันอยู่หรอ
0: ไม่เล่นแล้วเลิกเลิก
1: กำลังเล่นเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกมยาล่า
2: เมื่อกี้ฉันได้ยินพวกเธอพูดกันเป็นคำกลอนด้วยเอามาจากไหนหรอ
1: จำมาจากโขนในงานฉลองพระบรมอัฐิสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกของพระเจ้าอยู่หัว
2: ยุคไหนละเนี่ยรัชกาลที่หนึ่งแน่นอนพระรามเกียรติ์เป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีพระราชประสงค์เพื่อฟื้นฟูและรวบรวมเรื่องรามเกียรติ์ของเก่าตั้งแต่สมัยอยุธยา
3: จริงปะเนี่ย
1: รามเกียรติ์น่ะเป็นวรรณคดีที่มีมาตั้งแต่กรุงเก่ามาจากรามายณะของอินเดียมีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปีเรื่องแค่นี้ก็ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ย
2: ก็อยู่ในอนาคตที่ไม่มีใครเขาไว้ผมทรงนี้กันแล้วนะสิ
3: แม่อย่าหาเรื่องเขาหน้า
1: วันอื่นก็เล่นตอนอื่นรามเกียรติ์ของพระเจ้าอยู่หัวทรงให้เขียนลงสมุดไทยตั้ง102เล่ม
2: โอ้โหยาวขนาดนั้นไม่น่าเบื่อหรอ
1: ชี้ชะเจ้าทึมหาว่ารามเกียรติ์น่าเบื่อได้ยังไงพูดเช่นนี้แปลว่ายังไม่เคยดูขนกลางแตงตอนยกรบเจ้าจุหาพวกมาเพิ่มอีกแล้วดีละวันนี้คนเยอะจะได้เล่นฉากใหญ่กันพวกเอ็งสองคนมาเล่นด้วยกันสิเจ้าแมวด้วย

0: านุมานขอให้มัจฉานุบอกทางไปยังเมืองบาดาลให้แต่มัจฉานุนึกถึงพระคุณของมัยราบที่ชุบเลี้ยงตนเป็นบุตรบุญธรรมจึงเลี่ยงบอกทางไปเมืองบาดาลให้หนุมานทราบเป็นความในให้หนุมานนึกเดาเอาดูสิมัจฉานุถึงแม้ว่าจะเป็นลูกแท้ๆของหนุมานแต่ก็มีความกตัญญูต่อมัยราบที่เลี้ยงดูมารามเกียรติ์ตอนศึกมัยราบนี้สนอะไรเราบ้างเด็ก
1: ๆความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีค่ะและก็ต้องมีความจงรักภักดีซื่อสัตย์สุจริตด้วยต้องมีสติปัญญาต่อสู้ด้วยกำลังอย่างเดียวไม่ได
2: ้อ๋อแล้วก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันวางแผนทำงานเป็นทีมครับ
0: เก่งมากที่ทั้งสองคนพูดมาถูกต้องทั้งหมด
1: ในหลวงรัชกาลที่หนึ่งท่านทรงเก่งจังเลยนะคะ
0: จ้าพระราชกรณียกิจของพระองค์มีหลายอย่างที่สำคัญกับประเทศชาติของเรานอกจากพระปรีชาสามารถในการสงครามแล้วรัชกาลที่หนึ่งยังมีพระปรีชาสามารถด้านวรรณกรรมดังพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์แล้วก็เป็นแบบแผนของศิลปะแขนงต่างๆเช่นโขนหนังใหญ
2: ่แล้วก็รูปปั้นที่เราเห็นวันนี้ด้วยใช่ไหมครับปู่
0: ใช่แล้วล่ะนี่ไงล่ะมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยที่ตกทอดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันรามเกียรตินี่นอกจากจะสนุกแล้วยังสอนเรื่องคุณธรรมความสามัคคีและความกตัญญูด้วยนะ
2: ขอยืมหนังสือไปอ่านต่อเลยได้ไหมครับอยากรู้ว่าการผจญภัยของพระรามจะเป็นยังไงต่อ
0: เอาสิแต่อย่าอ่านเพลินจะนอนดึกเกินไปล่ะ
2: ครับถ้าไม้ตายหนุมานถวายแหวนฮึบ
0: คุณกระบี่ว่านอนเจ้าจงนอนณบัดนี้
2: ครับ
1: พระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่1มีทั้งในด้านการสงครามการปกครองและการประพันธ์ด้วยสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของกรุงรัตนโกสินทร์ประเทศไทยของเรามีอะไรดีๆตั้งหลายอย่างที่มาจากพระราชกรณียกิจของพระองค์พระองค์ทรงเก่งจริงๆเพราะทรงใช้วิธีสอนเรื่องคุณธรรมความสามัคคีผ่านเรื่องเล่าสนุกๆอย่างรามเกียรติ์จงนอนบัดนี้

0: ผิดแม่เป็นสุดสาครต้องขี่ม้านิลมังกรออกมาสิอีกไม่กี่วันจะถึงวันสุนทรภู่แล้วแต่ละครเวทีเรื่องสุดสาครของตะวันยังไม่ถึงไหนเลย
1: ตะวันตั้งใจทำละครอย่างนี้ก็ดีแล้วล่ะจ้ะเราควรจะตั้งใจสืบทอดผลงานเขียนและศิลปะของไทยไว้ถือว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีไทยเชียวนะ
0: แม่เราอยากไปดูอ่ะ
2: งั้นไปกันเลย

0: หมดทำความครบ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีคุณครูปลายทางและสวัสดีนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะพบกับคุณครูสุจิตราบุญธรรมหรือว่าคุณครูซากิค่ะสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะนักเรียนก็ยังคงเป็นในเรื่องของระบบกระดูกและข้อต่อนะคะวันนี้เนี่ยจะเป็นในครั้งที่3ของเรานั่นเองนะคะในครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนักเรียนได้ทราบไปแล้วนะคะว่าระบบกระดูกและข้อต่อเนี่ยมีความสำคัญกับร่างกายของเราอย่างไรบ้างนะคะและรวมไปถึงหน้าที่ที่สำคัญนะคะแล้วก็ประเภทของกระดูกและข้อต่อในร่างกายของเราทีนี้อยากให้เด็กๆลองช่วยกันทบทวนความรู้ที่เราได้เรียนรู้กันไปในครั้งที่ผ่านมานะว่าระบบกระดูกในร่างกายของเราเนี่ยนะคะมีความสำคัญอย่างไรมีหน้าที่หลักๆอะไรเลยกระดูกของเราไหนมีตัวแทนคนไหนจากกลุ่มไหนที่จะสามารถตอบคำถามนี้ได้บ้างเอ่ยว่ากระดูกในร่างกายของเรานะคะกระดูกและข้อต่อในร่างกายของเราเนี่ยมีหน้าที่หลักคืออะไรตอนนี้นะคะเรามีตัวแทนจากกลุ่มที่5นะคะนักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ของนักเรียนตอนนี้กลุ่มที่5เราพร้อมแล้วใช่ไหมคะ
3: เคลื่อนไหวค่ะ
2: แน่นอนนะคะกระดูกนะคะทำให้ร่างกายของเรานั้นสามารถเคลื่อนไหวได้ซึ่งระบบกระดูกและข้อต่อนั้นก็จะทำงานสัมพันธ์กับระบบกล้ามเนื้อในร่างกายนะก็จะทำให้เวลาที่เราทำกิจกรรมต่างๆสามารถทำให้ร่างกายเคลื่อนไหวได้สามารถหยิบจับสิ่งของต่างๆได้นะคะทีนี้ค่ะในวันนี้นะคะในวันนี้เรื่องที่เราจะเรียนรู้กันจะเป็นในเรื่องของระบบกระดูกและข้อต่อเหมือนเดิมแต่จะเป็นในหัวข้ออะไรเดี๋ยวเราจะมาดูกันก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้จุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนจะสามารถอธิบายการดูแลรักษากระดูกและข้อต่อเมื่อเกิดอาการบาดเจ็บได้นะคะและนักเรียนจะได้ฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลเมื่อเกิดการบาดเจ็บบริเวณกระดูกของเรานะคะและนักเรียนจะได้เห็นความสำคัญนะคะของการดูแลรักษากระดูกและข้อต่อของเราเมื่อเกิดการบาดเจ็บนั่นเองนะคะและนี่ก็จะเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้จากที่เราได้ดูจุดประสงค์ไปแล้วได้ฟังจุดประสงค์ไปแล้วแน่นอนว่าในวันนี้เนี่ยนะคะก็จะต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับถ้าหากว่ากระดูกของเรานั้นเกิดอาการบาดเจ็บนะคะเราจะมีวิธีการดูแลรักษาอย่างไรใช่ไหมคะนะคะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเข้าสู่คำถามแรกของเราเลยนะคะคำถามแรกของเราค่ะนักเรียนสาเหตุนะคะของการบาดเจ็บนะคะกระดูกของเราหรือว่าข้อต่อของเราเนี่ยเด็กๆคิดว่ามีสาเหตุมาจากอะไรได้บ้างซึ่งตอนนี้นะคะอยากให้ทุกคนในกลุ่มนะคะลองช่วยกันแสดงความคิดเห็นนะว่าจะมีสาเหตุอะไรบ้างนะคะในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเวลาที่เราใช้ชีวิตหรือทำกิจกรรมต่างๆอะไรบ้างที่จะเป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการบาดเจ็บบริเวณกระดูกของเรารวมไปถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะนักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะสาเหตุของการบาดเจ็บบริเวณกระดูกและข้อต่อมีสาเหตุมาจากอะไรได้บ้างตอนนี้ให้แต่ละกลุ่มนะคะลองช่วยกันคิดก่อนลองช่วยกันคิดก่อนว่าน่าจะมีสาเหตุอะไรได้บ้างที่จะทำให้กระดูกของเรานั้นเกิดการบาดเจ็บ

0: ้ค่ะเด็กๆเดี๋ยวจะให้ตัวแทนของแต่ละกลุ่มนะคะตอบคำถามนี้เพื่อที่จะให้นักเรียนปลายทางเราเนี่ยได้ฟังคำตอบด้วยนะขอตัวแทนกลุ่มละ1คนนะคะใช้ไมค์ในการตอบเนาะกลุ่มที่1พร้อมไหมคะพร้อมนะอ่ะใครจะเป็นตัวแทนดีเอ่ยกลุ่มที่1ใครเอ่ยเบลเล่นะโอเคเชิญเลยค่ะพร้อมแล้วตอบได้เลย
1: การยกของหนักๆมากเกินไปครับ
0: ยกของหนักๆมากเกินไปก็จะทำให้กระดูกของเรานั้นเกิดอาการบาดเจ็บได้เยี่ยมมากเลยครับต่อมากลุ่มที่2
2: ตกบันไดค่ะ
0: เดินบันไดเดินขึ้นลงบันไดไม่ระวังใช่ไหมคะอาจจะตกบันไดได้นะกลุ่มที่3ค่ะ
3: การเล่นแบบรุนแรงครับ
0: เล่นกันรุนแรงนะคะเล่นกันแล้วไม่ระมัดระวังอาจจะทำให้เป็นไงหกล้มหรือชนกันอะไรแบบนี้นะคะทำให้กระดูกของเราเกิดการบาดเจ็บได้เยี่ยมมากที่4ค่ะ
4: วิ่งแล้วล้มค่ะ
0: วิ่งแล้วล้มสะดุดล้มหกล้มแบบนี้นะคะและสุดท้ายกลุ่มที่5ของเรา
5: เล่นกีฬาหรือออกกำลังกายหักโหมเกินไปค่ะ
0: เยี่ยมมากนะคะเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายหักโหมอันนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยเกิดอาการบาดเจ็บบริเวณกระดูกได้นะคะเราจะสังเกตเห็นว่าจากที่นักเรียนแต่ละกลุ่มได้ตอบมาก็จะมีสาเหตุแบบหลากหลายเลยนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะมาจากการที่เราอาจจะไม่ได้ระมัดระวังนะคะอาจจะวิ่งสะดุดล้มหกล้มนะคะหรือวิ่งตกบันไดนะคะแบบนี้จากคำตอบที่นักเรียนในห้องได้ตอบมามีคำตอบไหนที่ตรงกับนักเรียนปลายทางบ้างหรือเปล่าคะตอนนี้นักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามนี้ไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าสาเหตุนะคะนอกจากที่นักเรียนได้ตอบมานั้นยังมีสาเหตุอะไรอีกบ้างหรือมีสาเหตุอื่นๆที่อาจจะคล้ายกันหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันในสาเหตุของการบาดเจ็บนะคะของกระดูกและข้อต่อของเราสาเหตุแรกเลยค่ะนั่นก็คือการเล่นกีฬาเหมือนเมื่อสักครู่นี้ที่กลุ่มที่5ได้ตอบมาใช่ไหมคะเวลาที่นักเรียนเล่นกีฬาเนี่ยนะคะบางครั้งก็อาจจะมีการปะทะกันนะคะหรือบางคนเนี่ยเวลาที่เราเล่นเราอาจจะไม่ได้ระมัดระวังตัวเองเล่นกันแบบรุนแรงแบบนี้นะคะก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดอาการบาดเจ็บในระหว่างที่เราเล่นกีฬาก็ได้นะคะโดยเฉพาะกีฬาที่เป็นกีฬาปะทะอย่างเช่นกีฬาบาสเกตบอลนะคะกีฬารักบี้กีฬาฟุตบอลแบบนี้นะคะที่มีผู้เล่นเยอะๆนะคะเราต้องเป็นไงมีการวิ่งมีการอาจจะต้องชนกันหรืออะไรกันแบบนี้นะคะก็อาจจะทำให้ตัวเราเนี่ยเกิดอาการบาดเจ็บส่งผลทำให้กระดูกเราเกิดการบาดเจ็บได้นะคะอันนี้ก็เป็นสาเหตุอีกหนึ่งสาเหตุทีนี้ต่อมาสาเหตุที่สองการออกกำลังกายการออกกำลังกายนะคะอย่างที่เพื่อนได้บอกมาว่าถ้าหากเราออกกำลังกายไม่ถูกวิธีหรือว่าออกกำลังกายหักโหมจนเกินไปเนี่ยอันนี้ก็จะส่งผลต่อตัวเราเหมือนกันแน่นอนว่าการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมคะเป็นสิ่งที่ดีทำให้ร่างกายเราแข็งแรงแต่ถ้าเราออกกำลังกายไม่ถูกวิธีนะคะหรือว่าออกแบบหักโหมอย่างหนักเลยนะคะมันก็จะส่งผลเสียต่อร่างกายของเราได้เหมือนกันดังนั้นนะคะถ้าหากว่านักเรียนจะออกกำลังกายเราก็ควรออกกำลังกายเป็นไงเลือกวิธีที่มันเหมาะสมกับตัวเรานะคะแล้วก็ต้องเป็นวิธีที่ถูกต้องด้วยไม่หักโหมจนเกินไปเราต้องรู้ตัวเองนะคะรู้ศักยภาพของตัวเองนะว่าเราสามารถทำได้แค่ไหนไม่ต้องฝืนร่างกายนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุเนาะต่อมาค่ะการเกิดอุบัติเหตุการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาเลยนะคะไม่ว่านักเรียนจะอยู่ที่ไหนจะอยู่ที่โรงเรียนอยู่ที่บ้านนะคะหรือว่าอยู่ตามสถานที่ต่างๆนะอุบัติเหตุเนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าเราไม่ระมัดระวังใช่ไหมคะหรือเราเกิดความประมาทหรือความคึกขนองบางครั้งเวลาที่เด็กๆเล่นกันแบบเล่นกันโลดโผนมากๆหรือเล่นกันด้วยความแบบรุนแรงมากๆแบบนี้มันก็อาจจะทำให้ร่างกายเราเกิดการบาดเจ็บได้นะคะจากในภาพเนี่ยเด็กๆจะเห็นแล้วว่าเป็นไงเกิดอุบัติเหตุรถชนรถเฉี่ยวรถชนแบบนี้แน่นอนว่าถ้าเหตุการณ์มันรุนแรงมากนะคะอาจจะทำให้เราถึงขั้นกระดูกหักหรือถ้ายิ่งรุนแรงมากๆอ าจจะทำให้เราเป็นไง
6: เส
0: ียชีวิตได้นะคะดังนั้นเราจะต้องรู้จักระมัดระวังตัวเองไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามไม่ว่าจะทำกิจกรรมอะไรหรืออยู่ที่ไหนจะต้องรู้จักระมัดระวังตัวเองไม่ประมาทนะคะอันนี้ฝากไว้ด้วยนอกจากการเกิดอุบัติเหตุแล้วนะคะก็ยังมีพฤติกรรมอื่นๆอีกนะพฤติกรรมอื่นๆอาจจะเป็นการเล่นโลดโผนเล่นกันอย่างรุนแรงนะคะเกิดจากความซุกซนของพวกเราเนี่ยแหละนะคะแล้วก็รวมไปถึงเมื่อกี้นี้ที่เดินไปฟังกลุ่มที่5นะคะเขาบอกว่าเกิดจากพฤติกรรมของเราก็คือเวลาที่เรานั่งเวลาที่เรานั่งหรือเวลาที่เราทำอย่างอื่นช่วยคุณพ่อคุณแม่ยกของแบบนี้เนี่ยนะคะถ้าเรายกของหนักจนเกินไปอันนี้ก็ทำให้กระดูกของเราเกิดการบาดเจ็บได้หรือว่าเวลาที่นักเรียนนั่งเรียนอยู่หรือนั่งทำงานหรือนั่งเล่นโทรศัพท์มือถืออะไรก็ตามนะคะเวลาที่เรานั่งเนี่ยให้เราพยายามสังเกตตัวเองดูนะถ้าเรารู้สึกตัวเมื่อไหร่ว่าเฮ้ยตอนนี้เรากำลังเป็นไงหลังงออยู่นั่งหลังงออยู่ก็พยายามยืดหลังให้มีสติอยู่กับตัวเองนะคะบางคนเนี่ยนั่งหลังงอเวลาเรียนตลอดเลยนะคะถ้าเรายิ่งทำเป็นประจำแบบนี้มันจะยิ่งติดร่างกายเราจะชินนะคะมันก็จะทำไปเรื่อยๆนะบางครั้งเวลาที่เราเป็นไงเรากำลังทำกิจกรรมหรืออะไรอยู่เนี่ยเราก็เป็นไงมันก็จะติดแล้วไงเพราะหลังเรางอแบบนี้ไปแล้วนะคะดังนั้นต้องพยายามสังเกตพฤติกรรมตัวเองนะว่าตอนนี้เราเป็นยังไงนั่งเป็นยังไงนั่งหลังตรงกันหรือเปล่าตอนนี้ในห้องนะคะทุกคนนั่งหลังตรงดีมากนะคะเยี่ยมมากเลยและนักเรียนปลายทางล่ะคะตอนนี้กำลังนั่งหลังตรงกันอยู่หรือเปล่ากำลังตั้งใจฟังกันอยู่ใช่ไหมนะคะนี่ก็จะเป็นกิจกรรมที่เราจะเห็นว่ากิจกรรมต่างๆนะคะที่เราได้ทำกันในแต่ละวันเนี่ยบางครั้งนะคะมันก็อาจจะส่งผลต่อร่างกายของเราได้ถ้าเราไม่ระวังนะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าถ้าหากว่ากระดูกของเรานั้นเกิดการบาดเจ็บเนี่ยเราจะมีวิธีการดูแลรักษาอย่างไรกันบ้างงั้นครูสกิลองถามนักเรียนตอนนี้ก่อนดีกว่าถ้าหากว่ากระดูกของเราเกิดการบาดเจ็บเราจะมีวิธีการดูแลรักษายังไงดีเบื้องต้นทำยังไงดีมีไหมเอ่ยกลุ่มไหนที่มีคำตอบแล้วตอนนี้หรือนักเรียนปลายทางกลุ่มไหนที่มีคำตอบแล้วว่าถ้าหากว่ากระดูกของเรานั้นเกิดอาการบาดเจ็บเนี่ยเราจะมีวิธีไหนบ้างที่จะเป็นการดูแลรักษาเบื้องต้นได้มีไหมเอ่ยตอนนี้เรามีตัวแทนจากกลุ่มที่หนึ่งเดี๋ยวเรามาฟังกลุ่มที่หนึ่งกันดีกว่านะคะว่าเขาจะมีวิธีอะไรบ้าง
7: ประคบเย็นค่ะ
0: นี่เห็นไหมเยี่ยมมากเลยนะคะการประคบเย็นเวลาที่บางครั้งเวลาที่เด็กๆเนี่ยอาจจะไปวิ่งเล่นสะดุดล้มขาพลิกขาแพลงขาบวมแบบนี้เนี่ยนะคะแล้วมันเกิดอาการบวมเกิดอาการเจ็บเกิดอาการบวมเกิดขึ้นเราก็จะมีการประคบเย็นนะแต่ถ้าหากว่าเรารู้สึกว่าปวดบริเวณนั้นมากๆไม่แน่ใจไม่รู้ว่าขาเราอาจจะเคล็ดหรืออาจจะหักแบบนี้เนี่ยเราต้องไปหาคุณหมอด้วยนะนะคะจะต้องไปหาคุณหมอด้วยนะคะตอนนี้อ่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูกันไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าเนาะมาดูกันไปพร้อมๆว่าการดูแลรักษาเบื้องต้นเนี่ยนะคะของกระดูกของเราหรือข้อต่อของเราเนี่ยเมื่อเกิดอาการบาดเจ็บเนี่ยเราจะมีวิธีการดูแลรักษาเบื้องต้นอย่างไรมาดูอันแรกเลยอันแรกของเราจะเป็นอาการกระดูกหักแน่นอนถ้ากระดูกหักเนี่ยเด็กๆคิดว่าร้ายแรงไหม
8: ร้ายแรง
0: อยู่นะร้ายแรงอยู่นะคะเพราะว่าเราถ้าหากว่ากระดูกบริเวณขาของเราหักเป็นไงเราจะเดินได้ไหมเราจะเดินไม่ได้เพราะว่าเราจะต้องเป็นไงดูแลรักษาให้กระดูกของเรามันหายดีก่อนนะคะถึงเราจะใช้ชีวิตได้อย่างปกติทีนี้นะคะอาการของกระดูกหักนะคะเราจะสังเกตง่ายๆเลยนะคะถ้าหากว่าเรารู้สึกว่าบริเวณนั้นเด็กๆอาจจะทำกิจกรรมอะไรอยู่หรือเด็กๆอาจจะเกิดอุบัติเหตุรถเฉี่ยวรถชนแบบนี้เนี่ยนะคะบางครั้งถ้าเราโดนชนปุ๊บ

แล้วเรารู้สึกว่าเราขยับบริเวณนั้นไม่ได้ยิ่งขยับยิ่งปวดนะคะเด็กๆลองสังเกตตัวเองนะถ้ายิ่งขยับแล้วยิ่งปวดนะคะแสดงว่าตรงนั้นอาจจะเกิดกระดูกหักก็ได้อาจจะนะอาจจะเกิดก็ได้นะคะหรือไม่เกิดก็ได้นะเราต้องสังเกตตัวเองดูทีนี้นะคะถ้าหากว่าเราเห็นแล้วปุ๊บแผลมันอาจจะมีแผลเกิดขึ้นกระดูกอาจจะทิ่มออกมานอกบริเวณผิวหนังของเราอันเนี้ยเห็นชัดเลยว่าเป็นไงกระดูกหักแน่ๆนะคะอันนี้เห็นชัดเลยหรือว่าถ้าหากว่ากระดูกไม่ได้ทิ่มออกมาแต่ว่ามีอาการปวดบวมปวดบวมรู้สึกว่าเคลื่อนไหวไม่ได้ยิ่งขยับยิ่งเจ็บนะคะอันนี้เราสันนิษฐานก่อนเลยว่ากระดูกอาจจะหักก็ได้เนาะทีนี้ค่ะการดูแลรักษาทำยังไงเบื้องต้นเลยนะคะการดูแลรักษาเบื้องต้นเนี่ยเราพยายามอย่าเคลื่อนไหวบริเวณนั้นสมมุติว่าเกิดเราปวดตรงแขนนะคะวิ่งหรือเดินหกล้มแล้วเป็นไงล้มแล้วเอาแขนไปเท้ากับพื้นนะคะแล้วเรารู้สึกเจ็บมากอย่าพยายามขยับบริเวณนั้นนะอย่าเพิ่งขยับนะคะคอยประคองบริเวณที่เรามีอาการเจ็บเนี่ยให้อยู่นิ่งที่สุดอย่าเคลื่อนไหวถ้าหากว่ามีอาการปวดบวมให้เราทำการประคบเย็นนะคะประคบเย็นยังจำกันได้อยู่ไหมการประคบเย็นเนี่ยเราควรจะประคบไว้นานแค่ไหนจำได้อยู่เปล่ายังไงดี24-48ชั่วโมงก็คือ 1-2 วันนั่นเองแต่ว่าเด็กๆอาจจะประคบ5นาที10นาทีแล้วก็เอาออกแล้วก็ประคบใหม่แบบนี้นะคะถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าบริเวณที่เรามีอาการบาดเจ็บเนี่ยมันเป็นไงมันไม่บวมแล้วนะคะเราก็เป็นไงประคบอะไรต่อประคบร้อนต่อเนาะประคบร้อนต่อนั่นเองทีนี้นะคะเมื่อประคบเบื้องต้นแล้วนะคะแล้วยังรู้สึกว่ายังไม่หายยังมีอาการบาดเจ็บอยู่ยังเจ็บยังปวดอยู่อันนี้ให้เราไปไหนไปหาหมอเนาะไปหาหมอนะคะทีนี้นะคะเวลาที่เราไปหาหมอเนี่ยเราก็ต้องมีการเคลื่อนย้ายเราจะต้องไปอย่างถูกวิธีเด็กๆสังเกตเห็นไหมว่าเวลาที่เกิดอุบัติเหตุเวลาที่เกิดอุบัติเหตุเป็นไงก็จะมีรถพยาบาลใช่ไหมคะมีรถมูลนิธิต่างๆมาอย่างเงี้ยเขาก็จะมาทำการปฐมพยาบาลเรานะคะแล้วก็มีการเคลื่อนย้ายเรานะคะการกระทำแบบนั้นนะคะเขาทำโดยผู้ที่เป็นไงเขาได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีแล้วนะเขาจะสามารถทำได้อย่างถูกต้องนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราเห็นว่าคนเขามีอาการบาดเจ็บโดยเฉพาะบริเวณขาแน่นอนถ้าบาดเจ็บขาเนี่ยเป็นไงเดินได้ไหมเดินไม่ได้แน่นะคะเดินไม่ได้ดังนั้นเราต้องให้ผู้ที่มีความรู้เนี่ยนะคะเขามาทำการเคลื่อนย้ายนั่นเองนะทีนี้นอกจากกระดูกหักอาการข้อเคล็ดเราอาจจะเดินไปแล้วเป็นไงขาพลิกนะคะอาจจะไม่ถึงขั้นแบบว่ากระดูกหักนะอาจจะเอ็นฉีกหรือว่าอาจจะกระดูกร้าวแบบนี้นะคะอาการข้อเคล็ดเนี่ยนะคะก็จะมีลักษณะอาการคล้ายๆกันจะมีอาการปวดบวมนะคะถ้าเรายิ่งขยับบริเวณนั้นหรือกดตรงบริเวณนั้นก็จะมีอาการเจ็บมากๆนะคะดังนั้นเช่นกันนะเราอย่าเคลื่อนไหวบริเวณที่เราเกิดอาการบาดเจ็บนะถ้าหากว่ามีอาการข้อเคล็ดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะคะจะเกิดที่บริเวณไหนคอตรงไหนอีกตรงข้อเท้าใช่ไหมคะตรงข้อเท้าข้อมือแบบนี้เนี่ยนะคะที่มักจะเกิดอาการข้อเคล็ดบ่อยๆนะคะตรงนี้เนี่ยแน่นอนว่าบริเวณที่เป็นข้อต่อบริเวณที่เป็นข้อต่อของเราเนี่ยมันยังไงได้รับการบาดเจ็บดังนั้นนะคะคล้ายๆกับกระดูกหักเลยอย่าพยายามเคลื่อนไหวบริเวณนั้นนะให้อยู่นิ่งๆทีนี้เรามาดูวิธีการดูแลรักษาเบื้องต้นทำยังไงเหมือนกันค่ะเคลื่อนไหวบริเวณนั้นให้น้อยที่สุดนะถ้ามันมีอาการปวดบวมประคบเย็นนะคะประคบเย็นหลังจากที่ประคบเย็นแล้วก็ประคบร้อนต่อทีนี้อาการรู้สึกว่ามันยังไม่หายสักทีนะคะยังปวดอยู่ไปต้องไปไหนคะไปหาใครไปหาคุณหมอไปพบคุณหมอเนาะนะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราไม่ทราบเลยว่าที่มีอาการปวดเนี่ยบางครั้งอาจจะมาจากบริเวณข้อต่อเส้นเอ็น

ไรต่างๆนะต้องไปพบคุณหมอนะคะถ้าอาการไม่ดียิ่งถ้าอาการไม่ดีขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการปฐมพยาบาลแล้วก็วิธีการดูแลเบื้องต้นง่ายๆถ้าหากว่ากระดูกของเราหรือข้อต่อของเราเนี่ยได้รับการบาดเจ็บทีนี้ค่ะในวันนี้นะคะคุณครูซากิก็จะมีกิจกรรมมาให้นักเรียนได้ลองฝึกปฏิบัติกันนะคะก็คือจะเป็นการปฐมพยาบาลนะคะโดยใช้ผ้าสามเหลี่ยมนั่นเองการปฐมพยาบาลโดยใช้ผ้าสามเหลี่ยมนี้นะคะสามารถปฐมพยาบาลอาการบาดเจ็บได้หลายอาการเลยไม่ว่าจะเป็นอาจจะกระดูกหักนะคะหรือว่ามีบาดแผลเลือดไหลเลือดกำเดาไหลนะคะสามารถนำไปปฐมพยาบาลอาการบาดเจ็บได้หลากหลายแต่ว่าทีนี้เนี่ยวันนี้ของเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องกระดูกใช่ไหมคะเรื่องกระดูกและข้อต่อทีนี้ถ้าหากว่านักเรียนมีอาการบาดเจ็บที่บริเวณกระดูกเราจะใช้ผ้าสามเหลี่ยมนี้นะปฐมพยาบาลอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะได้ลองฝึกกันนะคะซึ่งในกิจกรรมนี้นะคะจะให้นักเรียนเนี่ยฝึกปฏิบัตินะคะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยใช้ผ้าสามเหลี่ยมนั่นเองวันนี้คุณครูสกิได้เตรียมผ้าสามเหลี่ยมมาแล้วเดี๋ยวคุณครูสกิจะแจกให้กับนักเรียนทุกกลุ่มเลยนะคะเราจะเห็นว่าผ้าที่เราจะได้เนี่ยจะเป็นสีๆเนาะมีหลากหลายสีเลยนะคะเดี๋ยวจะให้กลุ่มละ1สีนะคะกลุ่มละ1สีเดี๋ยวจะขอแจกก่อนแล้วกันกลุ่มนี้มีกี่คนคะ6คนใช่มั้ยอันนี้6คนนะกี่คนคะ6คนโอเค6คนใช่ไหมเด็กๆได้ผ้าไปแล้วอย่าเพิ่งทำอะไรนะคะเดี๋ยวฟังคุณครูก่อนเนาะฟังกันก่อน6คนใช่ไหมคะ3ผืนทีนี้นะคะเดี๋ยวครูสกิขอสาธิตให้เด็กๆดูก่อนนะว่าการที่เราจะใช้ผ้าสามเหลี่ยมในการปฐมพยาบาลเนี่ยนะคะเราจะต้องทำยังไงเด็กๆเห็นแล้วใช่ไหมว่าผ้าสามเหลี่ยมมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะอาจจะเป็นผ้าผูกคอลูกเสือยุวะหรือเนตรนารีก็ได้ใช่ไหมจะมีลักษณะคล้ายๆกันนะคะทีนี้เดี๋ยวครูสกิขอคนสาธิตของเราเชิญเลยค่ะเบลเล่เชิญด้านหน้าเลยค่ะสมมุติว่าตอนนี้นะคะเบลเล่เนี่ยเกิดอาการบาดเจ็บเกิดอาการบาดเจ็บนะคะวันนี้เนี่ยเราจะปฐมพยาบาลเมื่อเบลเล่มีอาการบาดเจ็บตรงบริเวณแขนแล้วกันเนาะบริเวณแขนนะคะจะสามารถปฏิบัติได้สะดวกกว่านะคะสมมุติว่าถ้าหากว่าเราพบเห็นผู้ป่วยที่มีอาการบาดเจ็บบริเวณแขนนะคะเราจะใช้ผ้าสามเหลี่ยมนี้นะคะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นของผู้ป่วยอย่างไรอันดับแรกเลยนะคะสมมุติว่าตอนนี้ผู้ป่วยของเราเกิดอาการบาดเจ็บบริเวณแขนขวาแขนขวาอยู่ฝั่งไหนฝั่งไหนคะเป็นเล่ฝั่งนี้นี่เห็นไหมกำลังปวดเลยนะคะผู้ป่วยเรากำลังปวดเลยเด็กๆจำไว้ว่าผู้ป่วยมีอาการบาดเจ็บฝั่งไหนให้เราหันปลายสามเหลี่ยมนะคะของผ้าสามเหลี่ยมเนี่ยไปทางฝั่งนั้นปลายผ้าสามเหลี่ยมอยู่ตรงไหนคะตรงไหนเบลเล่ชี้ให้เพื่อนดูหน่อยสิตรงนี้ถูกต้องนะคะเพื่อนบาดเจ็บฝั่งไหนให้หันปลายสามเหลี่ยมไปทางฝั่งนั้นตอนนี้เพื่อนบาดเจ็บบริเวณฝั่งขวาใช่ไหมคะเราก็จะหันปลายผ้าสามเหลี่ยมไปทางฝั่งขวาแบบนี้ส่วนปลายด้านบนนะคะจะสังเกตเห็นว่าจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับแขนที่เราเจ็บเนาะจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันแบบนี้นะคะทีนี้ค่ะปลายผ้าที่อยู่ด้านล่างปลายผ้าที่อยู่ด้านล่างนะคะให้เราพับขึ้นมาแบบนี้พาดเอาไว้อีกฝั่งหนึ่งในลักษณะแบบนี้นะคะทีนี้ค่ะด้านหลังด้านหลังเราจะผูกผ้าของเราไว้แบบนี้ค่ะให้สามารถเป็นผ้าที่สามารถประคองแขนเราได้นะคะผูกลักษณะแบบนี้เลย

เลยขวาทับซ้ายซ้ายทับขวา2รอบนะคะทีนี้ยังไม่เสร็จนะคะเราอาจจะมีการจัดผ้าจัดให้สวยงามนิดนึงทีนี้ค่ะจะเหลือด้านหลังตรงนี้ตรงบริเวณข้อศอกของเราใช่ไหมคะจะเหลือปลายผ้าตรงนี้นะคะให้เราผูกเป็นปมไว้เลยผูกเป็นปมไว้เพื่อที่จะเป็นไงการไม่ให้บริเวณข้อศอกของเราเนี่ยเป็นไงมันอาจจะหลุดออกมาได้นะคะผูกเป็นปมไว้แบบนี้เนาะแล้วก็เก็บให้สวยงามพับเก็บเข้าไปด้านในแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เราก็จะได้แล้วจะได้แล้วนะคะจากนั้นเมื่อเราทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แขนของเบลเล่นั้นเป็นไงอยู่นิ่งๆไม่กระดุกกระดิกไม่มีการเคลื่อนไหวจากนั้นเราส่งเบลเล่ไปไหนคะไปโรงพยาบาลนะง่ายไหมง่ายมากนะคะง่ายมากเลยนะคะการปฐมพยาบาลโดยใช้ผ้าสามเหลี่ยมวิธีการทำแบบนี้นะคะจะทำให้แขนของผู้ป่วยนั้นเป็นไงอยู่นิ่งนะแขนอยู่นิ่งไม่มีการกระดุกกระดิกไม่มีการเคลื่อนไหวจะได้ไม่เกิดการบาดเจ็บเพิ่มยิ่งขึ้นนั่นเองและก็เป็นสิ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเด็กคนนี้หรือผู้ชายคนนี้เป็นไงรู้แล้วว่าเขาน่าจะมีอาการบาดเจ็บตรงแขนนะคะเวลาที่เราเดินไปเจอเขาอะไรแบบนี้เราจะได้ระมัดระวังตัวเองนะคะแต่ถ้าเป็นไงเดินไปเฉยๆแบบนี้ไม่มีผ้าพันเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีคนอื่นเขาอาจจะไม่รู้ว่าเราเกิดอาการบาดเจ็บเขาอาจจะมาวิ่งชนเราได้อะไรแบบนี้นะคะดังนั้นเราควรที่จะเป็นไงทำแบบนี้นะคะเพื่อที่จะทำให้คนอื่นรู้ว่าตอนนี้เนี่ยเราเป็นไงเกิดอาการบาดเจ็บทีนี้นะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยลองฝึกปฏิบัติกันดูนะคะโดยจับคู่นะคะแต่ละกลุ่มจับคู่กันนะถ้าเราทำคนเดียวทำได้ไหมทำไม่ได้นะคะมันจะลำบากนิดนึงให้เราจับคู่นะคะเพื่อนของเราในกลุ่มนะคะสำหรับวันนี้ทุกคนปรบมือให้กับเบลเล่หน่อยเป็นผู้ป่วยของเราในวันนี้นะคะเยี่ยมมากเลยเดี๋ยวให้เบลเล่ไปฝึกทำกับเพื่อนนะคะในกลุ่มของเราไปเลยครับตอนนี้นะคะให้นักเรียนทุกกลุ่มลงมือฝึกปฏิบัติได้เลยนะคะลองจับคู่กันดูฝึกได้เลยค่ะ

ค่ะนักเรียนตอนนี้นะคะเราจะเห็นว่ามีหลายๆคนนะคะได้ทำการฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยใช้ผ้าสามเหลี่ยมแล้วใช่ไหมทุกคนผูกกันเก่งมากเลยทีนี้เนี่ยเดี๋ยวคุณครูสกิจะให้ตัวแทนนะคะตัวแทนเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะที่แบบว่าผูกได้อย่างแบบสวยงามมากออกมาทำการผูกให้นักเรียนปลายทางได้ดูกันนะจากการที่เราได้ฝึกแล้วเราจะสามารถปฏิบัติจริงได้หรือเปล่าเมื่อกี้นี้มีกลุ่มที่หนึ่งใช่ไหมคะเชิญด้านหน้าเลยมีกลุ่มที่3อีก1คู่และกลุ่มที่2ใช่ไหมกลุ่มที่2สีเขียวใช่ไหมคะ

อ่ะสาวๆขยับนิดนึงขยับนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะให้ทั้งตัวแทนทั้ง3กลุ่มนี้นะคะทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยใช้ผ้าสามเหลี่ยมเนี่ยนะคะผูกให้กับนักเรียนปลายทางได้ดูกัน

พร้อมไหมคะอ่ะพร้อมแล้วไหนเราลองเริ่มผูกได้เลยค่ะเริ่มผูกได้เลยเดี๋ยวเราจะมาดูว่าจากที่เพื่อนได้ผูกนั้นนะคะถูกต้องหรือเปล่าตามหลักการที่เราได้เรียนรู้กันไปนะสองสาวนี้ถูกต้องไหมคะเดี๋ยวแป๊บนึงอ๋อถูกแล้วอ่ะเราสามารถจัดผ้าให้สวยงามได้นะคะจัดผ้าบางทีอาจจะยับอาจจะย่นอย่างนี้นะคะเราสามารถดึงผ้าจัดผ้าให้สวยงามได้เมื่อผูกตรงบริเวณคอเสร็จแล้วนะคะอาจจะผูกสัก2รอบด้วยกันถ้าเราผูกแค่รอบเดียวเนี่ยอาจจะหลุดได้นะอาจจะผูกสัก2รอบแล้วก็ผูกปมบริเวณข้อศอกบริเวณแขนตรงข้อศอกของเรามีการจัดอย่างสวยงามเลยตรงนี้ได้ไหมคะกลุ่มนี้ได้ไหมเอ่ยแต่อาจจะหลวมไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรนะคะถือว่าผูกได้อย่างถูกต้องนะผูกได้อย่างถูกต้องแล้วนะคะผู้ที่ปฐมพยาบาลอาจจะตัวเล็กนิดนึงนะคะไม่เป็นไรนะคะถือว่าเยี่ยมมากสองสาวถึงไหนแล้วเสร็จหรือยังสองสาวผูกได้สวยมากเลยนะคะผูกได้สวยมากเลยนักเรียนปลายทางนะคะเห็นเพื่อนๆจากต้นทางของเราเนี่ยฝึกปฏิบัติไปแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปเป็นความรู้แล้วก็นำไปฝึกปฏิบัติได้นะคะเพราะบางครั้งอาจจะเกิดเหตุการณ์อาการบาดเจ็บนะคะบริเวณกระดูกบริเวณแขนของเราเนี่ยเราสามารถนำความรู้ตรงนี้เนี่ยไปปฐมพยาบาลตัวเองได้เลยตอนนี้ทุกกลุ่มเสร็จแล้วใช่ไหมคะโอ้โหเยี่ยมมากเลยนะคะเพื่อนๆในห้องเป็นไงตัวแทนของเราเป็นไงคะสวยไหมนะผูกได้เก่งมากเลยทุกคนปรบมือให้เพื่อนหน่อยปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากเลยนะคะเชิญนั่งที่ตัวเองได้เลยค่ะขอบคุณมากเลยทีนี้นะคะกิจกรรมของเราเนี่ยยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะคะในกิจกรรมต่อไปของเราเดี๋ยวเราจะให้นักเรียนนะคะทำแบบประเมินตนเองเพราะว่าในวันนี้นะคะจะเป็นชั่วโมงสุดท้ายของหน่วยที่1ของเรานั่นเองค่ะตอนนี้นะคะทุกคนมีแบบประเมินตนเองแล้วเนาะแบบประเมินตนเองอันนี้นะคะจะเป็นแบบประเมินตนเองในหน่วยที่1เรื่องของการเจริญเติบโตนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีแบบบันทึกการเรียนรู้ด้วยนะคะซึ่งทั้งแบบประเมินและแบบบันทึกการเรียนรู้อันนี้คุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะในแบบประเมินตนเองและแบบบันทึกการเรียนรู้จะให้นักเรียนนะคะเขียนอธิบายตอบคำถามนะคะเมื่อนักเรียนฟังคำชี้แจงในการทำกิจกรรมแล้วสามารถลงมือปฏิบัติได้เลยนะคะในส่วนของคุณครูปลายทางดูแลนักเรียนในระหว่างที่นักเรียนทำกิจกรรมนะคะตอนนี้ทุกคนมีแบบประเมินและแบบบันทึกการเรียนรู้ที่ตัวเองแล้วเนาะถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะลงมือทำได้เลย

0: ค่ะตอนนี้นะคะก็อาจจะมีหลายคนนะคะที่ทำแบบประเมินตนเองแล้วก็แบบบันทึกการเรียนรู้เสร็จแล้วบางคนก็อาจจะยังไม่เสร็จนะคะไม่เป็นไรนักเรียนสามารถทำต่อในชั่วโมงว่างได้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนที่เราได้เรียนรู้กันไปนะคะในวันนี้นะวันนี้เราได้เรียนรู้กันไปในเรื่องของการดูแลรักษาเบื้องต้นนะคะเมื่อกระดูกหรือว่าข้อต่อของเรานั้นเกิดอาการบาดเจ็บนั่นเองซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนนะคะนักเรียนก็ควรที่จะรู้วิธีการดูแลตนเองนะคะวันนี้เราได้ทำการฝึกปฏิบัตินะคะการปฐมพยาบาลโดยใช้ผ้าสามเหลี่ยมไปแล้วเชื่อว่านักเรียนจะสามารถนำความรู้ตรงนี้เนี่ยนะคะไปปฏิบัติได้ถ้าหากว่าเราเกิดอาการบาดเจ็บบริเวณกระดูกของเรานะคะให้เด็กๆ เนี่ยลองสังเกตตัวเองดูนะถ้าหากว่าเกิดอุบัติเหตุแล้วรู้สึกว่าปวดบริเวณกระดูกบริเวณแขนบริเวณขาของเราเนี่ยเราลองดูนะคะว่าอาการมันเป็นยังไงถ้าหากว่าอาการหนักมากๆปฐมพยาบาลแล้วประคบเย็นแล้วอาการยังไม่หายดีเด็กๆต้องไปพบคุณหมอนะคะเพราะว่าเขาจะได้ทำการเอ็กซเรย์นะคะดูว่ามีกระดูกหักหรือเปล่านะคะหรือว่ามีเอ็นตรงไหนที่มีการฉีกขาดหรือเปล่าจะได้ดูแลรักษาเราให้หายป่วยได้ไวยิ่งขึ้นนะคะในครั้งต่อไปเนี่ยจะเป็นในเรื่องของครอบครัวและลักษณะของครอบครัวที่ดีซึ่งจะเป็นหน่วยใหม่ของเรานะคะสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะนั่นก็คือใบงานที่1เรื่องครอบครัวของฉันใบงานนี้คุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th สำหรับวันนี้นะคะคุณครูสากิก็ต้องขอตัวลาไปแล้วหวังว่าความรู้ที่นักเรียนได้รับกันไปในวันนี้เนี่ยจะสามารถทำให้นักเรียนเนี่ยนำไปฝึกปฏิบัตินะคะเมื่อเกิดอาการบาดเจ็บนะคะของร่างกายตนเองได้หัวหน้าเชิญได้เลยค่ะ
1: ทำไมเสียงหัวหน้าเสียง

ก่อนอื่นเราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมการกินอาหารของปลาก่อนนะคะการกินอาหารของปลาแต่ละชนิดก็จะมีความแตกต่างกันนะคะลองสังเกตดูนะคะว่าปลาหางนกยูงนะคะเป็นปลาที่กินอาหารอยู่บนผิวน้ำสังเกตจากปากปลาหางนกยูงได้เลยนะคะว่าปลาที่กินอาหารอยู่บนผิวน้ำเนี่ยปากจะเชิดขึ้นทางด้านบนในขณะที่ปลาที่กินอาหารอยู่บนพื้นน้ำอะค่ะปากจะอยู่ทางด้านล่างของลำตัวเช่นปลาหมูตัวนี้นะคะเป็นปลาที่กินอาหารอยู่บนพื้นน้ำค่ะสำหรับปลาที่กินอาหารอยู่บริเวณกลางน้ำนะคะก็คือปลาทองนะคะสังเกตจากปากปลาทองได้นะคะว่ามันจะเป็นลักษณะที่เป็นเส้นตรงเพราะฉะนั้นก็คือปลาชนิดนี้จะกินอาหารอยู่บริเวณกลางน้ำโครงสร้างของปลาที่มีความแตกต่างกันก็จะกินอาหารที่แตกต่างไปดังนั้นเรามาดูชนิดของอาหารที่ใช้สำหรับเลี้ยงสัตว์น้ำกันนะคะชนิดแรกที่ยกตัวอย่างให้ดูก็คือเรื่องของอาหารมีชีวิตตัวอย่างของอาหารมีชีวิตในวันนี้ก็คือไรทะเลนะคะอีกตัวนึงก็คือกุ้งฝอยซึ่งเป็นกุ้งน้ำจืดอาหารมีชีวิต2ชนิดนี้ค่ะขึ้นอยู่กับชนิดของปลาน้ำจืดที่เราเลี้ยงนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วอาหารมีชีวิตจะนำพวกของปรสิตภายนอกมาด้วยถ้าเกิดเราให้ไรน้ำเค็มตัวนี้เนี่ยค่ะในปลาน้ำจืดก็จะลดภาวะของการติดปรสิตภายนอกได้ในระดับหนึ่งอะค่ะการลดการติดเชื้อจากปรสิตภายนอกจากอาหารมีชีวิตเข้าไปสู่ตัวปลาได้ก็คือเราจะมีการให้อาหารแช่แข็งนะคะตัวอย่างวันนี้ก็คือหนอนแดงแช่แข็งค่ะการที่เราแช่แข็งหนอนแดงเนี่ยก็จะทำให้ปรสิตที่เกาะอยู่บนหนอนแดงตายด้วยเวลาที่เราให้อาหารแช่แข็งกับตัวปลาแล้วก็จะลดภาวะของการติดเชื้อปรสิตภายนอกได้ด้วยค่ะในเมื่อเรารู้จักเรื่องของอาหารมีชีวิตมาแล้วต่อไปก็เป็นเรื่องของอาหารที่ไม่มีชีวิตหรือว่าอาหารเม็ดนะคะซึ่งอาหารเม็ดเนี่ยก็จะเหมาะสมกับชนิดและก็การกินอาหารของปลาที่แตกต่างกันไปลักษณะเม็ดหรือว่าขนาดไซส์ของอาหารเวลาที่เราให้ปลากินขนาดก็ควรเหมาะสมสำหรับปากหรือว่าตัวของปลาที่กินด้วยนะคะถ้าเราให้อาหารเม็ดใหญ่แบบนี้กับปลาที่มีขนาดไซส์เล็กหรือว่าปากเล็กกว่าอาหารการกินอาหารจะค่อนข้างยากซึ่งอาหารแต่ละชนิดก็จะมีขนาดแล้วก็เม็ดที่มีความแตกต่างกันด้วยนะคะอาหารที่เป็นแผ่นแบบแห้งแบบนี้ก็จะเป็นอาหารที่เหมาะกับปลาที่อยู่บริเวณผิวน้ำจะทำให้เขาทานอาหารได้ง่ายกว่าหรือใช้เป็นอาหารลอยแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแต่เป็นเม็ดเล็กในขณะที่ถ้าเป็นเม็ดกลมแบบนี้ค่ะจะเหมาะสมกับปลาที่อยู่บริเวณพื้นน้ำนะคะเหมาะสมกับพวกปลาตระกูลพวกปลาดุกหรือว่าพวกปลาหมูอะค่ะส่วนปลาทองเนี่ยค่ะเนื่องจากกรรมวิธีในการผลิตอาหารค่อนข้างจะยากนิดนึงที่จะผลิตให้ได้ลักษณะที่เป็นกึ่งจมกึ่งลอยอะค่ะส่วนใหญ่แล้วผู้ผลิตก็จะนิยมที่จะผลิตเป็นอาหารเม็ดลอยซะส่วนใหญ่หรือจะเป็นอาหารเม็ดจมเลยอย่างเม็ดอาหารแบบนี้นะคะปลาก็สามารถทานได้เหมือนกันนะคะส่วนอาหารที่เป็นแท่งๆแบบนี้ผลิตมาให้เหมาะสมกับชนิดของปลาแท่งแบบนี้จะเหมาะสมกับปลาตะพัดหรือว่าปลาอโลวาน่านะคะเมื่อเรารู้เกี่ยวกับเรื่องของชนิดของอาหารสำหรับปลาแล้วนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการให้อาหารปลาที่ถูกต้องเหมาะสมโดยส่วนใหญ่ปกติแล้วก็จะนิยมให้อาหารปลาเป็นช่วงเวลาก็คือเช้ากับเย็นนะคะปริมาณอาหารปลาที่ให้ 3-5% ของน้ำหนักตัวแต่มีปลาบางชนิดเช่นปลาทองนะคะปลาทองเป็นปลาที่ไม่มีกระเพาะอาหารน้องก็จะไม่รู้จักคำว่าอิ่มถ้าเราให้แค่เช้าเย็นก็จะเหมาะสมกับการเลี้ยงปลาชนิดนี้แต่ถ้าเราให้เช้าสายบ่ายกลางวันเย็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือน้องเขาจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการทรงตัวได้นะคะถ้าปลาเริ่มกินอาหารลดลงหรือว่าน้อยลงลองสังเกตดูนะคะว่าปลาที่บ้านของคุณเนี่ยป่วยหรือเปล่าดังนั้นถ้าปลาป่วยควรจะมีการแยกปลาออกมาจากบ่อที่เลี้ยงอยู่ปกติหรือตู้ที่เลี้ยงปกติอะค่ะเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคแล้วก็สังเกตอาการปลาสุขภาพดีขึ้นเริ่มดีขึ้นทุกอย่างเนี่ยค่ะก็ควรที่จะเริ่มมีการให้อาหารทีละน้อยๆก่อนนะคะการกินอาหารของปลาเป็นการบ่งบอกถึงสุขภาพของปลาดังนั้นถ้าผู้เลี้ยงใส่ใจก็จะทำให้ปลามีสุขภาพดีด้วยนะคะ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกๆคนเลยในชั่วโมงนี้พบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4กับคุณครูแพลวเหมือนเดิมนะคะไหนการบ้านที่ฝากไปได้ปฏิบัติไหมคะไหนใครทำการบ้านบ้างเอ่ยหลายคนเลยใช่ไหมคะที่ทำการบ้านมาใช่ไหมคะสำหรับวันนี้ครูแพลวเคยบอกไปแล้วว่าเรื่องที่เราจะเรียนเราจะต่อเนื่องจากเดิมซึ่งนักเรียนต้องกลับไปทบทวนการบ้านของตนเองใช่ไหมคะจากที่ผ่านมา2คาบที่ผ่านมาเราเรียนเกี่ยวกับตัวไม่ทราบค่าในรูปประโยคสัญลักษณ์การคูณสำหรับวันนี้มาดูพร้อมกันสิคะว่าเรื่องที่เราจะเรียนเราเรียนในเรื่องอะไรนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอ่านชื่อเรื่องพร้อมกันค่ะ

0: วันนี้เรื่องที่เราจะเรียนนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การหารซึ่งก่อนหน้านี้เราเรียนมาแล้วเป็นการหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การคูณวันนี้เราจะเรียนต่อเนื่องจากเดิมเป็นการหาตัวไม่ทราบค่าจากประโยคสัญลักษณ์การหารซึ่งเราจะต้องใช้ความรู้เดิมที่เราเคยเรียนไปเกี่ยวกับการหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การคูณมาด้วยนักเรียนยังจำกันได้ใช่ไหมจำได้ไหมเอ่ยยังจำกันได้ใช่ไหมคะดังนั้นเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูแพลวอยากให้นักเรียนเนี่ยหาจำนวนนับจากประโยคสัญลักษณ์การหารที่มีความสัมพันธ์ระหว่างการคูณกับการหารนั่นเองค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนรู้กันกิจกรรมแรกที่เราจะทำนั่นก็คือเป็นหนูน้อยคิดคล่องนะคะเป็นการผสมกันระหว่างการคูณและการหารเกิดขึ้นดังนั้นนะคะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะหยิบสมุดวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นมาเตรียมตัวปฏิบัติหนูน้อยคิดคล่องนะคะ6ข้อเหมือนเดิมนะคะโดยให้เวลาแค่กี่นาที1นาทีแล้วกันนะคะยังเป็น1นาทีนะคะดังนั้นวันนี้ใครตั้งใจที่อยากจะได้ทั้ง6ข้อบ้างเอ่ยไหนใครอยากทำถูกทั้ง6ข้อบ้างถ้านักเรียนตั้งใจแบบนี้นักเรียนต้องดูโจทย์ดีๆแล้วก็คิดให้เร็วนะคะแล้วเขียนคำตอบลงไปในสมุดนะคะพร้อมยังเอ่ย
1: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วตบมือ1ครั้งโอ้ยเสียงเบามากตบมือ2ครั้งถ้าพร้อมแล้วนะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางดูโจทย์แล้วปฏิบัติได้เลยค่ะ

0: วางดินสออ้าวไหนใครทำทานเสร็จครบ6ข้อบ้างเอ่ยคราวนี้มาลุ้นคำตอบกันนะคะว่าจะถูกต้องหรือไม่ใครทำไม่ทำไม่เป็นไรนะคะชั่วโมงถัดไปยังมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ลองปฏิบัตินักเรียนจะต้องได้กลับไปทบทวนการคูณและการหารของตนเองนะคะอ่ะมาอ่านโจทย์ข้อที่1พร้อมกันเลยค่ะไหนอ่านโจทย์ข้อที่1พร้อมกันค่ะ4คูณ9ได้4คูณ9ได้3 16นะคะเป็นคำตอบในข้อนี้อ้าวข้อที่2 5คูณ8ได้5คูณ8ได้40นะคะข้อที่3 6คูณ4ได้6คูณ4ได้24นี้เป็น3ข้อแรกของการคูณต่อไปไปดูการหารกันบ้างอ้าวอ่านการหารพร้อมกันค่ะในข้อที่425หารด้วย4 25หารด้วย4หมายถึง
1: 4ค
0: ู
1: ณอะไรได้
0: 25 4คูณอะไรได้25เอ่ย
1: ได้
0: เอาแบบใกล้เคียงก็ได้4 6ถูกต้องมั้ยได้6แต่ข้อนี้มีเศษดังนั้นเศษอะไรคะ
1: 1
0: ได้6เศษ1อ่ะข้อที่5อ่านโจทย์พร้อมกันค่ะ80หารด้วย8คำตอบคือ
1: 10
0: เท่ากับ10นะคะข้อนี้เป็นการหารลงตัวเราจึงใช้เครื่องหมายเท่ากับได้นะคะอ่ะข้อสุดท้ายข้อที่6อ่านโจทย์พร้อมกัน45หารด้วย9ตอบอะไรกันมาเอ่ย5เท่ากับ5เอ้ารวมคะแนน6ข้อในวันนี้รวมคะแนน6ข้อในวันนี้ไหนใครได้6ข้อทั้งหมดบ้างเอ่ยเก่งมากๆเลยค่ะนะคะสำหรับนักเรียนที่ได้วันนี้เดี๋ยวเตรียมรับสแตมป์สะสมกลับไปนักเรียนที่ยังไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะคุณครูแพลวมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำในทุกๆวันทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเลยนะคะดังนั้นนักเรียนยังต้องกลับไปฝึกท่องสุขูลพร้อมกับการหารของตนเองด้วยอ่ะเดี๋ยวเรื่องที่เราจะเรียนต่อในวันนี้เดี๋ยวคุณครูแพลวมีสถานการณ์มาให้นักเรียนนะคะโดยเดี๋ยวเรามาทบทวนกันก่อนนะคะอ่ะทุกคนอ่านโจทย์พร้อมกันค่ะสำหรับข้อนี้ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลยจากการอ่านโจทย์ของเราเดี๋ยวคุณครูแพลวอ่านให้อีกหนึ่งรอบทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางตั้งใจฟังนะคะมาลีมีมะม่วง55ผลนำมาใส่ถุงถุงละเท่าๆกันได้5ถุงแต่ละถุงมีมะม่วงกี่ผลจากการอ่านแล้วนักเรียนเห็นคำอะไรสำคัญบ้างเอ่ย

0: มีคำว่าถุงละเท่าๆกันนะคะโดยก่อนถุงละเท่าๆกันคือนำมาใส่ถุงถุงละเท่าๆกันเมื่อจากอ่านโจทย์แล้วนักเรียนคิดว่าข้อนี้นักเรียนวิเคราะห์แล้วได้ประโยคสัญลักษณ์เป็นการอะไรเอ่ยการหารถูกต้องไหมตามที่ครูแพลวเคยแนะนำเลยคำสำคัญของเรามีการนำมาแบ่งใส่ถุงโดยถุงละเท่ากันนะคะดังนั้นนะคะถ้าอยากเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ช่วยเขียนประโยคสัญลักษณ์พร้อมกันหน่อยค่ะได้อะไรเอ่ยประโยคสัญลักษณ์ของเราได้เป็นอะไรเอ่ย55หารด้วย5เท่ากับเท่าไรนะคะเป็นประโยคสัญลักษณ์ของเราจากประโยคสัญลักษณ์55หารด้วย5เท่ากับเท่าไรหาคำตอบให้หน่อย55หารด้วย5ได้เท่ากับ11หรือความหมายก่อน55หารด้วย5หมายถึง5คูณอะไรได้55 5คูณอะไรได้55เอ่ยได้11ถูกต้องไหมคะดังนั้นคำตอบของเราเป็น11คุณครูแพรขอสรุปอีกหนึ่งรอบว่าดังนั้น55หารด้วย5จะมีค่าเท่ากับ11จากข้อนี้ประโยคสัญลักษณ์ของเราเป็นประโยคสัญลักษณ์ในรูปของการหารอ่ะคุณครูแพรขอยกมาช่วยกันดูหน่อยจากคำตอบของเรา55หารด้วย5เท่ากับ11เป็นคำตอบที่ถูกต้องแต่อย่าลืมเรามีการตรวจคำตอบการตรวจคำตอบของการหารแบบการหารแบบนี้เราเรียกการหารแบบไหนนะคะการหารลงตัวการตรวจคำตอบแบบการหารลงตัวเราตรวจคำตอบอย่างไรนะเก่งมากๆเลยค่ะเราสามารถตรวจคำตอบโดยการนำผลหารคูณตัวหารจะเท่ากับตัวตั้งดังนั้นบอกหน่อยนำอะไรมาคูณกันคะผลหารคืออะไรเอ่ย11เราเรียกว่าผลหารนำ11ลงมาคูณกับตัวหารตัวหารคืออะไรคะคูณกับ5ดังนั้นได้แล้วว่า11คูณ5 11คูณ5ได้เท่าไหร่คะได้55เท่ากับ55ซึ่ง55ตรงกับตัวตั้งของเราไหมตรงอ่ะนี่เป็นการตรวจคำตอบแต่ครูแพลขอเพิ่มอีกสักหนึ่งโจทย์เพื่อดูซิว่านักเรียนได้หรือไม่ถ้าคุณครูแพลเปลี่ยนไปเป็น55หารด้วย11เท่ากับ5อยากรู้ว่าคำตอบที่ครูแพลเขียนมาถูกต้องหรือไม่นักเรียนมีวิธีการตรวจสอบอย่างไรคะนำอะไรมาคูณกันนำผลหารคูณตัวหารจะเท่ากับตัวตั้งดังนั้นมาบอกหน่อยนำอะไรมาคูณกันคะนำ5ที่เป็นผลหารคูณกับ11ที่เป็นตัวหารจะต้องมีค่าเท่ากับตัวตั้ง5คูณ11เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเท่ากับ55ใช่ไหมคะดังนั้น55ตรงกับตัวตั้งของเราไหมตรงอันนี้เป็นการตรวจสอบแต่จริงๆแล้วครูแพรบอกว่าการที่เรามีจำนวน3จำนวนสัมพันธ์กันโดยมีเครื่องหมายเป็นเครื่องหมายหารอย่างที่นักเรียนเห็น2ตัวอย่างนี้การที่เรามีเครื่องหมายหารหรือเรามีโจทย์ที่อยู่ในประโยคสัญลักษณ์การหารเราสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์การหารเราให้อยู่ในรูปประโยคสัญลักษณ์การคูณได้โดยการนำอะไรคะนำผลหารคูณกับตัวหารจะมีค่าเท่ากับตัวตั้งดังนั้นถ้าคุณครูแพรถามนักเรียนว่าถ้านักเรียนมีประโยคสัญลักษณ์การหารสามารถเขียนในรูปประโยคสัญลักษณ์การคูณได้หรือไม่ได้ไม่ได้ได้ได้อย่างไรเอ่ยได้เป็นผลหารคูณตัวหารจะเท่ากับตัวตั้งหรือถ้าคุณครูแพรพูดใหม่ว่าตัวตั้งจะเท่ากับผลหารคูณตัวหารได้ไหมคะได้ไหมได้เหมือนกันเพราะคุณครูแพลเห็นว่ามีเครื่องหมายเท่ากับเราสามารถสลับกันได้นะคะดังนั้นอีกหนึ่งแบบสามารถพูดได้เป็นตัวตั้งจะเท่ากับผลหารคูณตัวหารก็ได้เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นตอนนี้นักเรียนทราบแล้วว่าถ้าเรามีประโยคสัญลักษณ์การหารเราสามารถเขียนอยู่ในรูปประโยคสัญลักษณ์การคูณได้โดยใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารอ่ะคราวนี้มาดูกันต่อแต่ถ้าครูแพรเปลี่ยนโจทย์ไปไหนอ่านโจทย์พร้อมกันหน่อยค่ะจำนวนใด หารด้วย5เท่ากับ11จำนวนใดหารด้วย5เท่ากับ11จากโจทย์ที่กำหนดมาให้มีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาม ีช่องสี่เหลี่ยมหรือเราเรียกว่าตัวไม่ทราบค่าถูกต้องไหมคะเห็นไหมตอนนี้เรามีช่องสี่เหลี่ยมหรือตัวไม่ทราบค่าอยู่ในประโยคสัญลักษณ์อะไรข้อนี้เป็นการคูณหรือการหาร
1: การหาร
0: ดังนั้นตอนนี้มีตัวไม่ทราบค่าอยู่ในประโยคสัญลักษณ์การหารแล้วเราก็จะมาหาคำตอบกันอ่ะคราวนี้มาดูกันก่อนตัวไม่ทราบค่าทำหน้าที่เป็นอะไรคะตัวไม่ทราบค่าจากประโยคสัญลักษณ์เราทำหน้าที่เป็นตัวอะไร
1: ต
0: ัวตั้งถูกต้องไหมเพราะว่าอยู่หน้าเครื่องหมายหารดังนั้นช่องสี่เหลี่ยมของเราหรือตัวไม่ทราบค่านี้ทำหน้าที่เป็นตัวตั้ง5ล่ะคะ5เราเรียกว่าตัวอะไรคะห้าเราเรียกว่าตัวหารเพราะอยู่หลังเครื่องหมายหารดังเราก็มาช่วยกันวิเคราะห์ก่อนตอนนี้เรามีตัวตั้งหารด้วยตัวหาร11เราเรียกว่าอะไรนะ
1: ผลหาร
0: ดังนั้นจะมีค่าเท่ากับผลหารนั่นเองนักเรียนวิเคราะห์แบบนี้ได้แล้วแล้วยังจำได้ไหมเมื่อกี้คุณครูแพลวบอกว่าถ้านักเรียนมีประโยคสัญลักษณ์การหารสามารถเขียนในรูปประโยคสัญลักษณ์การคูณได้ว่าอย่างไรนะเก่งมากๆเลยได้เป็นผลหารคูณตัวหารจะมีค่าเท่ากับตัวตั้งแต่เมื่อกี้คุณแพรบอกแล้วถ้าคุณแพรขอสลับกันได้ไหมเป็นตัวตั้งเท่ากับผลหารคูณกับตัวหารได้ไหมคะได้เหมือนกันถูกต้องไหมอ่ะคุณแพรขอใช้เป็นวิธีนี้เพราะว่าอะไรคุณแพรเห็นว่าตัวตั้งเป็นช่องสี่เหลี่ยมหรือตัวไม่ทราบค่าของเราได้ไหมคะอ่ะอีกหนึ่งรอบถ้าเรามีรูปของการหารคือตัวตั้งหารด้วยตัวหารเท่ากับผลหารเราสามารถเขียนในรูปการคูณได้เป็นตัวตั้งเท่ากับผลหารคูณตัวหารอ่ะคราวนี้มาดูหน่อยจากโจทย์ของเราอะไรเอ่ยทำหน้าที่เป็นตัวตั้งคะจากโจทย์ของเราช่องสี่เหลี่ยมหรือตัวไม่ทราบค่าคุณแพลนำมาใส่เลยเป็นช่องสี่เหลี่ยมจะมีค่าเท่ากับผลหารผลหารคืออะไรคะดูจากโจทย์ผลหารคืออะไรเอ่ยผลหาร11ดังนั้นนำ11ที่เป็นผลหารคูณกับตัวหารตัวหารเป็นอะไรคะจากโจทย์เรา5ดังนั้นเมื่อเราเขียนใหม่เราจะได้บรรทัดนี้มาโดยได้มาเป็นตัวไม่ทราบค่าเท่ากับ11คูณ5หรือรูปสี่เหลี่ยมเท่ากับ11คูณ5ซึ่งรูปสี่เหลี่ยมเป็นสิ่งที่เราต้องการทราบนักเรียนหาได้ยังว่าช่องสี่เหลี่ยมของเราแทนด้วยจำนวนนับอะไรดีอะไรเอ่ย55 55หาอย่างไรนี่ไงมาจากบรรทัดนี้เลยใช่ไหมที่นำ11คูณ5เพราะตอนนี้เราต้องการหาช่องสี่เหลี่ยมที่เป็นตัวตั้งซึ่งเราหาได้แล้วว่าช่องสี่เหลี่ยมของเราจะมีค่าเท่ากับ11คูณ5ซึ่งมีค่าเท่ากับ55นั่นเองได้คำตอบมาแล้วถ้าเรานำ55ไปแทนที่ช่องสี่เหลี่ยมคำตอบของเราจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหนลองสิได้เป็น55หารด้วย5จะมีค่าเท่ากับ11จากตัวอย่างนี้จะเห็นได้ว่าคุณครูแพลวเริ่มมีตัวไม่ทราบค่ามาในประโยคสัญลักษณ์การหารแล้วซึ่งตัวไม่ทราบค่าจากฝั่งนี้ทำหน้าที่เป็นตัวอะไรคะตัวไม่ทราบค่าของเราตอนนี้ทำหน้าที่เป็นตัวอะไรเอ่ยตัวตั้งเห็นไหมตัวไม่ทราบค่าทำหน้าที่เป็นตัวตั้งถ้านักเรียนอยากหาตัวไม่ทราบค่าที่ทำหน้าที่เป็นตัวตั้งนักเรียนสามารถหาจากการนำตัวตั้งเท่ากับผลหารคูณกับตัวหารได้ไหมคะแต่เดี๋ยวคุณครูแพรขอเพิ่มเติมโจทย์ถัดไปอ่านโจทย์พร้อมกันค่ะ55หารจำนวนใดเท่ากับ1155หารด้วยจำนวนใดเท่ากับ11 5คิดอย่างไรถึงได้เป็น5นิวตันบอกนำ55หารด้วย11เพื่อนๆคิดว่าถูกต้องไหมถูกต้องไหมถูกต้องครูแพลวเห็นด้วยเลยว่านำ55หารด้วย11แต่เรามาดูที่มาก่อนนะคะเพราะว่าเวลาเราเห็นแบบเนี้ยโจทย์ข้อเนี้ยนักเรียนเห็นแล้วว่าตัวเลขมันง่ายนักเรียนสามารถดูหรือฝึกท่องสุขคูณนักเรียนก็จะได้แต่เวลาเป็นโจทย์ที่เป็นการบ้านของเราโจทย์ของเราตัวเลขจะค่อนข้างทำไมคะค่อนข้างเยอะดังนั้นนักเรียนต้องรู้ที่มาว่าที่มาอย่างไรอ่ะอันดับแรกนักเรียนวิเคราะห์จากโจทย์หน่อย55ทำหน้าที่อะไรคะ55ทำหน้าที่

0: ็นตัวตั้งช่องซีลเราหรือตัวไม่ทราบค่าทำหน้าที่อะไรคะ
1: ต
0: ัวหารดังนั้นช่องสี่เหลี่ยมของเราทำหน้าที่เป็นตัวหาร11ล่ะคะทำหน้าที่อะไรคะ
1: ผลหาร
0: ดังนั้น11จะเป็นผลหารตอนนี้โจทย์ของเราคือตัวตั้งหารด้วยตัวหารเท่ากับผลหารแต่ช่องสี่เหลี่ยมของเราทำหน้าที่เป็นอะไรนะตอนนี
1: ้
0: ตัวหารแล้วไม่เหมือนกับฝั่งทางซ้ายของเราที่ช่องสี่เหลี่ยมทำหน้าที่เป็นตัวตั้งมาดูวิธีการหน่อยอันดับแรกคุณครูแพลวบอกเลยว่าถ้านักเรียนมีการหารอยู่ประโยคสัญลักษณ์การหารเราสามารถเขียนใหม่ในรูปประโยคสัญลักษณ์การคูณได้เป็นอะไรนะได้เหมือนฝั่งนี้เลยได้เป็นอะไรคะตัวตั้งเท่ากับผลหารคูณตัวหารดังนั้นฝั่งนี้คุณครูแพลวบอกเหมือนกันเลยได้เป็นตัวตั้งเท่ากับผลหารคูณกับตัวหารอ่ะตัวตั้งคืออะไรคะจากโจทย์เราตัวตั้งเป็น55นํา55มาใส่เท่ากับผลหารคืออะไรคะจากโจทย์เรา
1: 11
0: แล้วตัวหารล่ะคะคืออะไรเอ่ยช่องสี่เหลี่ยมหรือตัวไม่ทราบค่าคือคูณกับช่องสี่เหลี่ยมหรือตัวไม่ทราบค่าของเราเราจะได้บรรทัดที่2มาไหนอ่านบรรทัดที่2พร้อมกันค่ะ55เท่ากับ11คูณจำนวนใดซึ่งบรรทัดนี้มาจากไหนมาจากเปลี่ยนจากการหารให้อยู่ในรูปของการคูณแต่คำถามหน่อยนักเรียนทราบยังว่าตอนนี้สี่เหลี่ยมของเราคือจำนวนใดยังไม่ทราบเพราะตอนนี้สี่เหลี่ยมของเราไปอยู่ในตัวไม่ทราบค่ากับรูปประโยคสัญลักษณ์การคูณจำได้ไหมเรื่องนี้เราเคยเรียนไปยังถ้านักเรียนเจอแบบนี้55เท่ากับ11คูณจำนวนใดเราเคยเรียนไปยังเคยเรียนไปแล้วถูกต้องไหมคะเราสามารถหาได้โดยการนำผลคูณหารด้วยจำนวนหนึ่งจะเท่ากับอีกจำนวนหนึ่งตัวที่เราต้องการทราบคือช่องสี่เหลี่ยมคุณครูแพลวนำมาใส่ช่องสี่เหลี่ยมจะหาได้จากการนำอะไรนะนำ55หารด้วย11ซึ่งใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารที่เราเคยเรียนไปโดยการนำผลคูณหารด้วยจำนวนหนึ่งถูกต้องไหมคะอย่างที่นิวตันบอกเลยเมื่อกี้นิวตันบอกว่านำ55หารด้วย11ถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมถูกต้องเลยนะคะอ่ะแต่คุณครูแพลบอกว่าถ้า55หารด้วย11เมื่อกี้เราตอบเท่าไหร่กันนะตอบเท่าไหร่นะตอบ5ถูกต้องไหมคะเป็นคำตอบของเราแต่เรามาช่วยกันดูก่อนช่องสี่เหลี่ยมทำหน้าที่เป็นตัวอะไรคะจากโจทย์ของเราเป็นตัวหารถูกต้องไหมคุณครูแพลบอกช่องสี่เหลี่ยมทำหน้าที่เป็นตัวหารดังนั้นตัวหารถ้าอยากหาแค่ตัวหารเราทำอย่างไรไหนนักเรียนลองย้อนกลับไปดูหน่อย55ทำหน้าที่เป็นอะไรคะจากโจทย์เรา
1: ตั
0: วตั้งดังนั้นได้มาเป็นตัวตั้งหารด้วย11 11ทำหน้าที่เป็นอะไรคะผลหารดังนั้นสามารถทำได้โดยถ้าเราอยากทราบตัวหารที่เป็นช่องสี่เหลี่ยมนักเรียนสามารถหาได้จากการนำตัวตั้งหารด้วยผลหารได้ไหมคะดังนั้นคำตอบของเราจึงได้มาเป็น5อ่ะสองฝั่งนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรแตกต่างโดยที่ว่าเรามีช่องสี่เหลี่ยมหรือตัวไม่ทราบค่าที่ทำหน้าที่แตกต่างกันอ่ะทุกคนดูฝั่งทางซ้ายพร้อมกันฝั่งทางซ้ายตัวไม่ทราบค่าเราทำหน้าที่เป็นอะไรคะตัวตั้งถ้าฝั่งทางซ้ายตัวไม่ทราบค่าของเราทำหน้าที่เป็นตัวตั้งเราอยากหาตัวตั้งนักเรียนทำอย่างไรคะนำตัวตั้งเท่ากับผลหารคูณตัวหารแต่ถ้าฝั่งทางขวาตัวไม่ทราบค่าของเราทำหน้าที่เป็นอะไรคะตัวหารถ้าเราอยากหาตัวหารที่เป็นตัวไม่ทราบค่าเราสามารถหาได้โดยการนำตัวหารเท่ากับตัวตั้งหารด้วยผลหารได้ไหมเอ่ยดังนั้นถ้านักเรียนมีโจทย์โดยโจทย์ของเรากำหนดมาเป็นตัวตั้งหารด้วยตัวหารเท่ากับผลหารแต่ตัวตั้งของเราเป็นตัวไม่ทราบค่าให้นักเรียนหาได้โดยการนำตัวตั้งเท่ากับผลหารคูณตัวหารแต่ถ้าเมื่อไหร่ตัวไม่ทราบค่าของเราทำหน้าที่เป็นตัวหารถ้าเมื่อไหร่ตัวไม่ทราบค่าของเราทำหน้าที่เป็นตัวหารเราจะหาจากการนำตัวตั้งหารด้วยผลหารอ่ะเดี๋ยวให้นักเรียนอ่าน3บรรทัดนี้พร้อมกันนะคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเลยเดี๋ยวเราไปอ่านบรรทัดที่1พร้อมกันค่ะตัวตั้งหารด้วยตัวหารจะเท่ากับผลหารอ่ะบรรทัดที่2ตัวตั้ง

จะเท่ากับผลหารคูณตัวหารและบรรทัดที่3ค่ะตัวหารจะเท่ากับตัวตั้งหารด้วยผลหารในกรอบสีขาวเป็นโจทย์ที่กำหนดให้ส่วนด้านล่าง2บรรทัดล่างนักเรียนวิเคราะห์ว่าตัวไม่ทราบค่าของนักเรียนเป็นตัวอะไรทำหน้าที่อะไรแล้วนักเรียนมาเลือกใช้ตาม2บรรทัดล่างได้ไหมคะดังนั้นเดี๋ยวตอนนี้คุณครูแพลวอยากให้นักเรียนหยิบสมุดวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นมาทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลยโจทย์ความสัมพันธ์ของการคูณและการหาร3บรรทัดนี้ลงไปในสมุดวิชาคณิตศาสตร์โดยบรรทัดที่1นักเรียนเขียนตามกรอบสีขาวเลยบรรทัดที่2และบรรทัดที่3ตามด้านล่างได้ไหมคะตอนนี้ทุกคนเปิดสมุดวิชาคณิตศาสตร์แล้วโจทย์ความสัมพันธ์นี้ลงไปในสมุดวิชาคณิตศาสตร์เดี๋ยวคุณครูแพลวให้เวลาสักครู่นึงค่ะ

นักเรียนจดเสร็จแล้วใช่ไหมคะจะเห็นได้ว่า3นี้หรือ3บรรทัดนี้ที่ครูแพรวให้นักเรียนเขียนเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ของการคูณและการหานะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาลองดูตัวอย่างกันนะคะนักเรียนอ่านโจทย์พร้อมกันเลยค่ะจากโจทย์นะคะมีเงินอยู่จำนวนหนึ่งนะคะถ้าแบ่งให้คนละ17บาทนะคะโดยได้ทั้งหมด12คนอยากจะถามว่ามีเงินทั้งหมดกี่บาทเรามาเขียนประโยคสัญลักษณ์กันโดยการเขียนประโยคสัญลักษณ์เราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์จากโจทย์อ่ะนักเรียนอ่านท่อนแรกมีเงินอยู่จำนวนหนึ่งทราบไม่ทราบไม่ทราบแทนด้วยอะไรดีแทนด้วยช่องสี่เหลี่ยมนะคะถ้าเรายังไม่ได้ใช้ช่องสี่เหลี่ยมเราแทนด้วยช่องสี่เหลี่ยมก่อนแต่ถ้าอย่างชั่วโมงที่แล้วเราใช้ช่องสี่เหลี่ยมไปแล้วนักเรียนก็ใช้รูปเรขาคณิตอื่นๆได้ดังนั้นได้มาเป็นช่องสี่เหลี่ยมแบ่งให้คนละ17บาทการแบ่งให้คนละ17บาทวิเคราะห์แล้วได้เป็นการอะไรแบ่งให้คนละ17บาทได้เป็นการอะไรมีคำว่าแบ่งดังนั้นได้เป็นการหารเสร็จแล้วนะคะได้12คนการที่ได้12คนก็คือเท่ากับ12เราจะได้ประโยคสัญลักษณ์มาเอาอ่านพร้อมกันอีกหนึ่งรอบค่ะได้เป็นจำนวนใดหารด้วย17เท่ากับ12อันนี้เป็นประโยคสัญลักษณ์ของเราเดี๋ยววันนี้เราจะลองมาหาคำตอบกันเห็นไหมคะตอนนี้เรามีช่องสี่เหลี่ยมหรือตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การหารนักเรียนวิเคราะห์ก่อนตอนนี้ช่องสี่เหลี่ยมทำหน้าที่อะไรคะช่องสี่เหลี่ยมทำหน้าที่เป็นอะไรเอ่ย

0: ตัวตาง17ทำหน้าที่เป็นอะไรคะตัวหารและ12ทำหน้าที่เป็นอะไรคะผลหารดังนั้นตอนนี้เราวิเคราะห์ได้แล้วตัวไม่ทราบค่าของเราทำหน้าที่เป็นอะไรนะจากโจทย์ข้อนี้ตัวตั้งตัวไม่ทราบค่าทำหน้าที่เป็นตัวตั้งคราวนี้การเขียนวิธีทำเราอาจจะมีขั้นตอนเล็กน้อยนะคะดังนั้นนักเรียนตั้งใจฟังพร้อมๆกันมาเริ่มบรรทัดวิธีทำอันดับแรกสิ่งสำคัญเลยคือการเขียนโจทย์ลงไปดังนั้นเริ่มที่เนื่องจากจำนวนใดหารด้วย17เท่ากับ12ได้ไหมคะบรรทัดนี้มาจากไหนมาจากการเขียนโจทย์ของเราลงไปบรรทัดที่2ถ้าเราอยากหาคำตอบนักเรียนจำได้ไหมคุณครูแพรบอกว่าถ้าเรามีการหารอยู่เราสามารถเขียนในรูปการคูณได้ถูกต้องไหมบรรทัดที่2เราก็มาเลยเปลี่ยนการหารให้อยู่ในรูปของการคูณโดยใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารมาดูพร้อมกันยังจำได้ไหมว่าเราเขียนได้อย่างไรถ้าเรามีการหารอยู่เขียนในรูปการคูณเราเขียนได้อย่างไรคะตัวอะไรนะตัวตั้งเท่ากับผลหารคูณตัวหารใช่ไหมคะดังนั้นที่เรารู้กันมาเมื่อกี้ว่าตัวตั้งเท่ากับผลหารคูณตัวหารซึ่งตัวตั้งคือช่องสี่เหลี่ยมหรือตัวไม่ทราบค่าของเราพอดีเลยเราก็มาเขียนตามข้อความที่เราทราบไปหรือที่นักเรียนจดลงไปเมื่อกี้อ่ะดังนั้นตัวตั้งแทนด้วยอะไรคะข้อนี้ตัวตั้งแทนด้วยอะไรคะตัวตั้งแทนด้วยอะไรเอ่ยจำนวนใดหรือช่องสี่เหลี่ยมนะคะเท่ากับผลหารผลหารคือ12ตัวหารล่ะคะ17ดังนั้นได้เป็น12คูณ17อ้าวอีก1รอบบรรทัดที่2มาอย่างไรมาจากการที่เราทราบว่าถ้าเรามีการหารอยู่เราสามารถเขียนในรูปการคูณได้เป็นตัวตั้งเท่ากับผลหารคูณตัวหารนักเรียนก็นำจำนวนที่เราวิเคราะห์ตอนแรกมาเขียนตามข้อความที่นักเรียนจดหรือที่ครูแพลวขึ้นให้เลยนี่ตัวไม่ทราบค่าเราหาได้ยังตอนนี้หาได้แล้วโดยหาอย่างไรคูณกันนำอะไรคูณกันคะนำ12คูณ17อ่ะคุณครูแพลวจะมาหาคำตอบนะคะโดยอยากหาว่าตัวไม่ทราบค่าหาได้อย่างไรซึ่งเราท่องสุขคูณแม่อะไรได้12ได้ดังนั้นเราจะคูณแบบแนวนอนเลยเพราะเราท่องสุขคูณแม่12ได้แต่ถ้านักเรียนท่องสุขคูณไม่ได้นักเรียนต้องไปคูณแบบไหนคะแบบตั้งคูณที่กระดาษทดอ่ะทุกคนท่องสุขคูณแม่12ได้หรือเปล่าได้ดังนั้นมาเริ่มพร้อมกันนํา12คูณ7 12คูณ7ได้เท่าไหร่เอ่ย12 7 8 14ใส่4ทด8นํา12คูณ1 12คูณ1ได้12แต่มีทดอีก8 20ใส่20ข้างหน้าดังนั้นช่องสี่เหลี่ยมหรือตัวไม่ทราบค่าของเราแทนด้วยจำนวนนับอะไรเอ่ย204เห็นไหมได้คำตอบแล้วเราก็นำมาสรุปอีกหนึ่งรอบว่าดังนั้นจำนวน ที่แทนด้วยช่องสี่เหลี่ยมหรือตัวไม่ทราบค่าคือ204แล้วก็เขียนตอบเป็นตัวเลขไทยได้ไหมคะวันนี้ตัวไม่ทราบค่าจะอยู่ในประโยคสัญลักษณ์การหารอาจจะมีความยากสักเล็กน้อยโดยนักเรียนต้องวิเคราะห์ว่าตัวไม่ทราบค่าทำหน้าที่เป็นอะไรถ้าทำหน้าที่เป็นตัวตั้งนักเรียนเลือกข้อความที่นักเรียนเขียนไปเลยว่าตัวตั้งเท่ากับอะไรแต่ถ้าทำหน้าที่เป็นตัวหารนักเรียนก็เลือกข้อความที่เป็นตัวหารเท่ากับอะไรอ่ะมาดูต่ออันนี้เป็นตัวอย่างแรกๆเดี๋ยวคุณครูแพลวอยากให้นักเรียนช่วยกันหาจำนวนนับที่แทนด้วยช่องสี่เหลี่ยมได้ไม่ได้ข้อที่1ดูพร้อมกันก่อนแล้วเดี๋ยวข้อที่2ให้จดลงสมุดได้ไหมคะถ้าได้แล้วอ่านข้อที่1พร้อมกันค่ะ
1: 1 4 5 5 5
0: 5จากโจทย์ของเรา145หารด้วยจำนวนใดเท่ากับ5อันดับแรกมาวิเคราะห์ข้อความที่โจทย์กำหนดมาก่อนว่าจากประโยคสัญลักษณ์ที่โจทย์กำหนดมาแต่ละจำนวนหรือแต่ละอย่างเนี่ยทำหน้าที่เป็นอะไรดูพร้อมกัน145ทำหน้าที่เป็นอะไรคะ
1: ตัวต
0: ั้งตัวไม่ทราบค่าทำหน้าที่เป็นอะไรคะตัวหารแล้ว5ล่ะคะทำหน้าที่เป็นอะไรเอ่ยผลหารดังนั้นคำถามต่อมาตอนนี้ตัวไม่ทราบค่าทำหน้าที่อะไรคะตอนนี้ตัวไม่ทราบค่าทำหน้าที่เป็นอะไรนะตัวหารเพราะอยู่หลังเครื่องหมายหารดังนั้นนักเรียนต้องวิเคราะห์ให้ดีๆเอาใหม่อีกหนึ่งรอบนะคะอันดับแรกเมื่อนักเรียนได้มาแล้วให้นักเรียน

0: วิเคราะห์ก่อนว่าตัวไม่ทราบค่าทำหน้าที่เป็นอะไรจากประโยคสัญลักษณ์การหารซึ่งข้อนี้ตัวไม่ทราบค่าอยู่หลังเครื่องหมายหารต้องทำหน้าที่เป็นอะไรเอ่ยเป็นตัวหารนั่นเองอ่ะอันดับแรกมาบรรทัดวิธีทำบรรทัดวิธีทำเราเริ่มจากการเขียนโจทย์ก่อนดังนั้นครูแพลวเขียนโจทย์ก่อนว่าเนื่องจาก145หารด้วยจำนวนใดเท่ากับ5นี่คือบรรทัดที่1บรรทัดที่2ถ้าเมื่อไหร่เรามีการหารอยู่เราสามารถเขียนในรูปการคูณได้อย่างไรนะตัวตั้งเท่ากับอะไรนะตัวตั้งเท่ากับผลหารคูตัวหารคูแพลเลยเริ่มที่และจากข้อความที่เมื่อกี้นักเรียนตอบพร้อมกันว่าเป็นตัวตั้งเท่ากับผลหารคูณตัวหารอ่ะมาดูจากโจทย์เราอะไรทำหน้าที่เป็นตัวตั้งคะ145ก็มาเขียน145เท่ากับผลหารอะไรทำหน้าที่เป็นผลหาร5ทำหน้าที่เป็นผลหารคูณกับตัวหารอะไรทำหน้าที่เป็นตัวหารช่องสี่เหลี่ยมหรือตัวไม่ทราบค่าดังนั้นเราจะได้บรรทัดออกมาแบบนี้อ่ะคราวนี้ครูแพลวถามใหม่จากบรรทัดที่2ที่เราได้เป็น145เท่ากับ5คูณด้วยช่องสี่เหลี่ยมหาคำตอบช่องสี่เหลี่ยมได้ยังตอนนี้ยังเพราะช่องสี่เหลี่ยมเราไปอยู่ในประโยคสัญลักษณ์การคูณถูกต้องไหมคะเราต้องเปลี่ยนอีก1รอบโดยนักเรียนยังจำความสัมพันธ์ของการคูณและการหารได้ไหมอ่ะเดี๋ยวคุณครูแพลวนำข้อความขึ้นมาให้นะคะมาดูพร้อมกันนะคะเราก็จะมาหาว่าช่องสี่เหลี่ยมมาอย่างไรโดยนักเรียนจำได้ไหมผลคูณนะคะที่ได้จากจำนวนหนึ่งคูณกับอีกจำนวนหนึ่งถ้าเรานำผลคูณที่ได้หารด้วยจำนวนหนึ่งผลหารที่ได้จะเท่ากับอีกจำนวนหนึ่งซึ่งตอนนี้ช่องสี่เหลี่ยมเราไปอยู่ในประโยคสัญลักษณ์อะไรเรียบร้อยแล้วการคูณของเรา145เราเรียกว่าผลคูณของบรรทัดนี้ถูกต้องไหม5เราเรียกว่าจำนวน1ช่องสี่เหลี่ยมเราเรียกว่าอีกจำนวน1ดังนั้นถ้าอยากได้ช่องสี่เหลี่ยมจำได้ไหมหาอย่างไรนำอะไรนะนำ145คูณเหรอดูดีๆเขาบอกให้นำผลคูณที่ได้หารด้วยจำนวน1หารด้วย5ดังนั้นเราจะนำ145หารด้วย5นะคะโดยใช้ความสัมพันธ์ที่เราเคยเรียนไปในชั่วโมงที่แล้วที่เป็นการหาตัวไม่ทราบค่าจากประโยคสัญลักษณ์การคูณเห็นไหมทำไมครูแพลบอกว่านักเรียนต้องกลับไปทบทวนความรู้เพราะเราได้นำความรู้เดิมมาใช้ในชั่วโมงนี้ด้วยนะคะแต่ถ้านักเรียนทำเป็นขั้นตอนแบบนี้จะตรงกับที่คุณครูแพลให้จดว่าถ้าเมื่อไหร่ตัวไม่ทราบค่าทำหน้าที่เป็นตัวหารไหนอ่านสิตัวไม่ทราบค่าทำหน้าที่เป็นตัวหารจะได้ว่าตัวหารเท่ากับอะไรคะที่เราจดไปเมื่อกี้ตัวหารเท่ากับอะไรเอ่ยตัวเท่ากับอะไรเอ่ยตัวหารเท่ากับอะไรนะตัวตั้งหารด้วยผลหารนี่ไงนักเรียนลองดูจะได้เป็นตัวหารเท่ากับตัวตั้งหารด้วยผลหารซึ่งช่องสี่เหลี่ยมทำหน้าที่เป็นตัวหาร145ทำหน้าที่เป็นตัวตั้งและ5เป็นผลหารจริงไม่จริงจริงดังนั้นถ้านักเรียนวิเคราะห์ได้ตั้งแต่แรกว่าช่องสี่เหลี่ยมทำหน้าที่เป็นตัวหารนักเรียนอาจจะเขียนบรรทัดที่3ได้เลยโดยไม่ต้องเขียนบรรทัดที่2ได้ไหมได้โดยเขียนจากไหนจากข้อความที่นักเรียนได้จดไปเห็นไหมคะแต่อันนี้เป็นที่มาในข้อแรกๆครูแพลขอใช้ให้นักเรียนเห็นดังนั้นถ้าเมื่อไหร่นักเรียนวิเคราะห์ได้ว่าตัวไม่ทราบค่าทำหน้าที่เป็นตัวหารนักเรียนจะหาอย่างไรคะถ้านักเรียนวิเคราะห์แล้วว่าตัวไม่ทราบค่าทำหน้าที่เป็นตัวหารนักเรียนจะหาได้จากการนำตัวหารเท่ากับตัวตั้งหารด้วยผลหารเอาอีกหนึ่งรอบหาได้อย่างไรนะ
1: ตัวหารเท่ากับตัวตั้งหารด้วยผลหาร
0: ได้ไหมคะถ้านักเรียนวิเคราะห์แบบนี้ได้บรรทัดที่2ไม่ต้องเขียนได้เลยไปเขียนเป็นบรรทัดนี้ได้เลยอ่ะคราวนี้หารได้แล้ว145หารด้วย5เราหารแนวนอนไม่ไหวดังนั้นเราไปหารแนวอะไรคะแนวตั้งอ่ะครูแพลขอมาตั้งหารใครจะใช้การหารสั้นก็ได้เพราะเราท่องสุขุมแม่5ได้แต่ในข้อนี้คุณครูแพลขอใช้การหารยาวแล้วกันนักเรียนจะได้เข้าใจตรงกันเริ่มโดยการที่เราเขียนการหารเรียบร้อยนํา5หารอะไรคะนํา5หารอะไรเอ่ย5หาร1ได้ไม่ได้ไม่ได้กระจายไปรวมกับหลัก10จึงกลายเป็น14นํา5

0: าร14หมายถึง5คูณอะไรได้14หรือใกล้เคียง2ดังนั้นใส่2ข้างบน5คูณ2เป็น10ใส่10ข้างล่างขีดเส้นใต้1เส้นนำมาลบกัน14ลบ10เหลือ
1: 4
0: เหลือ4คุณแพลวใส่4ต่อไปทำยังไงนำ5ลงมาตัวตั้งของเราจึงกลายเป็น45นำ5

ส้น45ลบ45เหลือ0ใส่0นะคะเป็นคำตอบของเราขีดเส้นใต้2เส้นข้อนี้ผลหารเป็นอะไรเอ่ยผลหารเป็นอะไรคะผลหารเป็น29นำ29ไปตอบดังนั้นช่องสี่เหลี่ยมหรือตัวไม่ทราบค่าของเราจะมีค่าเท่ากับ29เขียนตอบอีกหนึ่งรอบว่าดังนั้นจำนวนที่แทนด้วยช่องสี่เหลี่ยมหรือตัวไม่ทราบค่าคือ29พร้อมกับเขียนเป็นตัวเลขไทยอ่ะข้อนี้แตกต่างจากอันแรกที่เรายกตัวอย่างมาอย่างไรแตกต่างโดยตัวไม่ทราบค่าทำหน้าที่เป็นตัวหารได้ไหมคะนักเรียนต้องวิเคราะห์แล้วไปเลือกตามที่เราเขียนอ่ะเดี๋ยวข้อที่สองทุกคนเปิดสมุดวิชาคณิตศาสตร์แล้วจดไปพร้อมๆกันนะคะอ่ะดูโจทย์ข้อที่2อ่ะทุกคนจดโจทย์ข้อที่2ลงไปในสมุดวิชาคณิตศาสตร์ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลยค่ะ

0: ทุกคนอ่านโจทย์พร้อมกันค่ะจำนวนใดหารด้วย28เท่ากับ8อันดับแรกไปดูที่โจทย์ก่อนวิเคราะห์โจทย์ก่อนว่าแต่ละตัวทำหน้าที่เป็นอะไรอ่ะไปเริ่มดูพร้อมกันจำนวนใดหรือจำนวนไม่ทราบค่าทำหน้าที่เป็นอะไรคะ
1: ต
0: ัวตังหารด้วย28 28ทำหน้าที่เป็นอะไรคะ
1: ต
0: ัวหารเท่ากับ8 8ทำหน้าที่เป็นอะไรคะ
1: ผล
0: หารดังนั้นจากโจทย์ของเราข้อนี้ตัวไม่ทราบค่าทำหน้าที่เป็นอะไรเอ่ย
1: ต
0: ัวตั้งถ้าตัวไม่ทราบค่าทำหน้าที่เป็นตัวตั้งนักเรียนก็ไปเลือกข้อความที่เป็นตัวตั้งเท่ากับอะไรนะไหนไปดูที่โจทย์เมื่อกี้ซิตัวตั้งเท่ากับอะไรเอ่ย
1: ตัวต
0: ั้
1: งเท่าก
0: ับ
1: ผลหาร
0: คูณตัวนักเรียนวิเคราะห์แบบนี้ได้เราก็เริ่มมาเขียนขั้นตอนวิชาธรรมเริ่มจากบรรทัดแรกวิชาธรรมเขียนโจทย์ทั้งหมดก่อนคือเนื่องจากช่องสี่เหลี่ยมหรือตัวไม่ทราบค่าหารด้วย28เท่ากับ8อันนี้คือบรรทัดที่1คือการเขียนโจทย์ของเราบรรทัดที่2มาจากการวิเคราะห์เมื่อกี้ตอนนี้ตัวไม่ทราบค่าทำหน้าที่อะไรนะคะทุกคนตัวไม่ทราบค่าทำหน้าที่เป็นตัวตั้งเราจะใช้ข้อความที่เราจดไปว่าอะไรนะอีก1รอบตัวตั้งเท่ากับตัวตั้งเท่ากับถ้านักเรียนวิเคราะห์แบบนี้ได้บรรทัดที่2เราจะทำตามข้อความที่เราจดไปคือตัวตั้งเท่ากับผลหารคูณตัวหารอ่ะครูแพลวก็มาเริ่มเลยโดยการนำตัวตั้งแทนด้วยอะไรคะจากโจทย์เราตัวตั้งแทนด้วยช่องสี่เหลี่ยมหรือตัวไม่ทราบค่าจะเท่ากับผลหารไหนผลหารคืออะไรเอ่ยผลหารผลหารคือ8หรือ28 8ผลหารเป็น8คูณกับตัวหารตัวหารคืออะไรคะ
1: 28
0: ตัวหารคือ28ดังนั้นบรรทัดที่2ได้มาจากการวิเคราะห์แล้วเลือกข้อความที่เราเขียนเพราะว่าตัวไม่ทราบค่าทำหน้าที่เป็นตัวตั้งดังนั้นเลือกเป็นตัวตั้งเท่ากับผลหารคูณตัวหารได้บรรทัดที่2มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วข้อนี้หาคำตอบได้เลยไหมได้เลยโดยการนำอะไรมาคูณกันคะ8คูณ28เราท่องสุขคูณแม่8ได้ไหมได้ดังนั้นเราสามารถคูณแบบแนวนอนไม่ต้องไปตั้งคูณแนวตั้งก็ได้แต่ถ้าใครไม่ถนัดนักเรียนสามารถไปคิดที่กระดาษทดโดยการนำ8คูณ28ได้นะคะอ่ะครูแพลวก็มาหาเหมือนกันโดยการคูณแนวนอนนะคะโดยเริ่มจากการนำ8คูณอะไรเอ่ย8คูณ8 8คูณ8ได้8 8เท่าไหร่เอ่ย6เท่าไหร่นะ88ได้64ดังนั้นเราจึงใส่4และทด6ต่อไปนํา8คูณอะไรคะ8คูณ2 8 2 16ทดอีก6 22ใส่22ข้างหน้าดังนั้นตัวไม่ทราบค่าของเราจะมีค่าเท่ากับ224ดังนั้นเขียนตอบอีก1บรรทัดและเขียนตอบเป็นตัวเลขไทยว่าดังนั้นจำนวนที่แทนด้วยช่องสี่เหลี่ยมหรือตัวไม่ทราบค่าจะมีค่าเท่ากับ224อ่ะเดี๋ยวให้เวลานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะจดข้อที่2ลงสมุดสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวให้เวลานักเรียนสักครู่นึงค่ะ

นักเรียนจดเสร็จยังคะเสร็จแล้วใช่ไหมคะดังนั้นสิ่งสำคัญเมื่อนักเรียนเห็นโจทย์ที่มีตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การหารให้นักเรียนวิเคราะห์ก่อนว่าตัวไม่ทราบค่าทำหน้าที่เป็นอะไรอ่ะมาดูพร้อมกันอีกหนึ่งรอบถ้าโจทย์ให้มาโดยมีตัวตั้งหารด้วยตัวหารเท่ากับผลหารอ้าวตอนนี้ทุกคนต้องวางดินสอคุณครูแพลวยังไม่ได้สั่งให้นักเรียนทำอะไรเลยดังนั้นตอนนี้ทุกคนต้องวางดินสออ่าเข้าใจตรงการวางดินสอให้เรียบร้อยมาช่วยกันดูก่อนถ้าเมื่อไหร่นะคะเรามีโจทย์มาเป็นตัวตั้งหารด้วยตัวหารเท่ากับผลหารตัวไม่ทราบค่าทำหน้าที่เป็นตัวถ้าตัวไม่ทราบค่าทำหน้าที่เป็นตัวตั้งนักเรียนก็มาทำได้โดยการนำอะไรคะนำผลหารคูณกับตัวหารเอาอีกหนึ่งรอบถ้าตัวไม่ทราบค่าของเราทำหน้าที่เป็นตัวตั้งนักเรียนหาคำตอบอย่างไรนะนำผลหารคูณตัวหารซึ่งอันนี้นักเรียนจดไปยังเอ่ยจดไปแล้วนักเรียนก็สามารถทำได้โดยเขียนข้อความนะคะเขียนจำนวนของเราตามข้อความที่เรามีเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ตัวไม่ทราบค่าของเราทำหน้าที่เป็นตัวหารล่ะไหนลองดูที่จดไปเมื่อกี้สิถ้าเมื่อไหร่ตัวไม่ทราบค่าของเราทำหน้าที่เป็นตัวหารหาคำตอบอย่างไรนะจะเท่ากับตัวตั้งหารด้วยผลหารเอาอีกหนึ่งรอบตอบให้ถูกถ้าเมื่อไหร่ตัวไม่ทราบค่าทำหน้าที่เป็นตัวตั้งนักเรียนหาคำตอบอย่างไรคะอ้าวฟังดีๆครูแพรถามว่าอะไรครูแพรถามว่าถ้าเมื่อไหร่ตัวไม่ทราบค่าทำหน้าที่เป็นตัวตั้งนักเรียนหาคำตอบอย่างไรคะผลหารคูณตัวหารแต่ถ้าเมื่อไหร่ตัวไม่ทราบค่าทำหน้าที่เป็นตัวหารนักเรียนหาคำตอบอย่างไรคะอันดับแรกนักเรียนวิเคราะห์ให้ถูกแล้วเรามาเลือกใช้ตามข้อความที่เราจดไปหลังจากนั้นนักเรียนแสดงจำนวนต่างๆตามข้อความแล้วหาคำตอบได้ไหมคะสำหรับวันนี้นะคะจะเห็นได้ว่าการที่เรามีประโยคสัญลักษณ์การหารนะคะโดยมีตัวไม่ทราบค่าอยู่เนี่ยสิ่งสำคัญเลยนะคะเราจะต้องใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารเข้ามาช่วยและอีกหนึ่งอย่างนะคะตามที่ครูแพลวแนะนำเมื่อกี้คือการวิเคราะห์ว่าตัวไม่ทราบค่าทำหน้าที่เป็นอะไรถ้าตัวไม่ทราบค่าทำหน้าที่เป็นตัวตั้งนักเรียนก็ไปเลือกข้อความตามที่เป็นตัวตั้งแต่ถ้าตัวไม่ทราบค่าทำหน้าที่เป็นตัวหารนักเรียนก็เลือกข้อความตามที่เป็นตัวหารได้ไหมเอ่ยสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวจะฝากแบบฝึกหัด 1.

0: 40ในข้อที่1ถึงข้อที่4เลยอยากให้นักเรียนได้ลองปฏิบัติหลายข้อหน่อยนะคะวันนี้เพื่อเป็นการฝึกตนเองนะคะในการหาคำตอบของเราอ่ะทุกคนลองเปิดแบบฝึกหัดที่ 1.40 นะคะอ้าวหน้าที่เท่าไหร่เอ่ยหน้าที่เท่าไหร่คะ89จะมีข้อตัวอย่างที่เขียนข้อความไว้แล้วแล้วแต่ละข้อนะคะคุณครูก็จะมีข้อความมาให้สำหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางช่วยตรวจสอบความถูกต้องให้กับนักเรียนปลายทางด้วยอ่ะดูแบบฝึกหัดสักเล็กน้อยแบบฝึกหัดของเรามีข้อความมาแล้วนักเรียนแค่เติมลงไปเองได้ไหมเอ่ยได้ไม่ได้สิ่งสำคัญคือการวิเคราะห์ว่าตัวไม่ทราบค่าทำหน้าที่เป็นอะไรหากนักเรียนคนใดเขียนไม่ถูกลองดูตัวอย่างของเราที่เขาเขียนมาให้เราแล้วนะคะโดยนักเรียนดูความสัมพันธ์จากที่อยู่ในสมุดที่เราจดอีกหนึ่งรอบหรือนักเรียนคนใดนะคะจะเขียนความสัมพันธ์ที่ครูแพลวให้เขียนเนี่ยลงในแบบฝึกหัดอีกหนึ่งรอบก็ได้จะได้ทำการบ้านของเราได้ได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยอย่างเช่นข้อที่หนึ่งไหนดูสิข้อที่หนึ่งตัวไม่ทราบค่าทำหน้าที่เป็นอะไรคะข้อที่1ตัวไม่ทราบค่าทําหน้าที่เป็นตัวหารดังนั้นนักเรียนจะเลือกข้อความที่จดไปว่าตัวหารเท่ากับอะไรนะดูสิตัวหารเท่ากับอะไรนะดูที่จดไปหน่อยตัวหารเท่ากับตัวตั้งหารด้วยผลหารแต่ถ้าเป็นข้อที่2ดูหน่อยข้อที่2ตัวไม่ทราบค่าทําหน้าที่เป็นอะไรคะตัวตั้งนักเรียนจะเลือกข้อความว่าตัวตั้งเท่ากับผลหารคุณตัวหารได้ไหมดังนั้นฝากให้นักเรียนลองกลับไปทำเดี๋ยวคุณแพลวจะตรวจให้ในข้อที่1ข้อที่2นะคะแล้วก็ยังมีในข้อที่3กับข้อที่4ด้วยดังนั้นทุกคนวงการบ้านของตนเองได้เลยนะคะสำหรับแบบฝึกหัดค่ะอย่าลืมกลับไปปฏิบัติการบ้านนะคะสำหรับชั่วโมงถัดไปหน่อยมาดูพร้อมกันหน่อยชั่วโมงถัดไปเราจะเรียนในเรื่องของอะไรคะเราขึ้นโจทย์ปัญหาแล้วโดยเริ่มแรกนะคะเดี๋ยววันชั่วโมงถัดไปที่เราจะได้เรียนการเป็นโจทย์ปัญหาการคูณการหารนะคะและเดี๋ยวเราได้มาเรียนรู้กันดังนั้นฝากให้นักเรียนกลับไปฝึกอ่านโจทย์ปัญหาวิเคราะห์โจทย์ปัญหาลองไปดูซิขั้นตอนในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาของเรามีอะไรบ้างเพื่อเตรียมความพร้อมมาเรียนในชั่วโมงถัดไปสําหรับคุณครูปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางเตรียมแบบฝึกหัดที่ 1.41 ให้กับนักเรียนปลายทางเพื่อนํามาเรียนในชั่วโมงถัดไปกับคุณครูแพลวด้วยและนักเรียนทุกคนเลยอย่าลืมกลับไปทําการบ้านกับฝึกท่องสุขคูณด้วยได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยถ้าได้เดี๋ยวเรามาเจอในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความครบ
2: ขอบคุณค่ะคุณครู

0: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
1: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร
2: ์แซ
1: ม
2: ตี้ 4O
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: Safety Kids เพลงหยุดมองฟังคิดเดิน

0: พร้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
0: เอ๊ย่า
2: อันนี้สีชมพูของใครครับอันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยังมาข้ามถนนกันดีกว่าป่ะมองรถกันไม่มี
3: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหลทาง

0: สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครูชื่อครูธีรรัตน์อุดรเขตหรือเรียกสั้นๆว่าคุณครูโบ๊ทนะครับ
1: สวัสดีค่ะครูชื่อพานุมาท่างว่าหรือเรียกสั้นๆว่าครูแทนก็ได้ค่ะนักเรียนคะจำได้ไหมคะว่าคาบที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรไป
0: นักเรียนด้านนี้ตอบว่าจำไม่ได้ครับครูแทน
1: แต่นักเรียนอีกฝั่งตอบมาว่าจำได้ค่ะครูโบ๊ท
0: งั้นเพื่อเป็นการทบทวนว่าคาบที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรกันครูจะเป็นคนทบทวนให้นักเรียนดีไหมครับ
1: นักเรียนทุกคนตอบมาว่าดีค่ะ
0: งั้นเรามาดูที่รูปแรกกันเลยครับรูปแรกเขาเป็นใครกันนะตัวอ้วนๆหัวล้านๆจำได้ไหมครับนักเรียน
1: นักเรียนจำได้ไหมคะ
0: นักเรียนด้านนี้ตอบมาแล้วครับว่าขุนช้างนั่นเองครับครูแทน
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: เรามาดูที่รูปถัดมานะครับครูแทนรูปนี้เป็นตัวละครตัวใดครับ
1: นักเรียนจำได้ไหมคะ
0: ก็คือนางวันทองนั่นเองครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: เรามาดูที่รูปถัดไปกันเลยนักเรียนรู้จักไหมครับว่าตัวละครนี้เขาเป็นใคร
1: คือใครกันนะ
0: หน้าตาน่ารักเขาคือใครกันครับนักเรียนหลังห้องตอบมาแล้วครับว่าคือพลายงามนั่นเอง
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: เรามาดูที่รูปถัดมาเลยครับผู้หญิงคนนี้เขาเป็นใครกันครับ
1: คือใครคะ
0: นักเรียนด้านนี้ตอบมาแล้วครับครูแทนว่าคือนางทองประศรีนั่นเอง
1: ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนเด็กๆจำตัวละครได้ครบทุกตัวละครแล้วถ้าอย่างนั้นเราไปสรุปเนื้อเรื่องกันดีกว่าค่ะ
0: ลำดับแรกนะครับก็คือใครในที่นี้มีใครบ้างครับในเรื่องนี้รูปแรกก็คือพลายงามนั่นเองครับต่อมาครับผีพรายนั่นเองครับต่อมาอีกครับนางวันทองต่อมาอีกครับคุณย่าทองประศรีครับและตัวละครสุดท้ายครับขุนช้างนั่นเองครับ
1: ตัวละครเหล่านี้เขาทำอะไรกันคะช่วยกันตอบเลยค่ะ
0: เขาทำอะไรกันครับ
1: เด็กๆตอบมาแล้วนะคะว่าขุนช้างล่วงภัยงามไปฆ่าในป่าแต่ผีพรายมาช่วยได้ทัน

0: ผีพายจึงไปบอกนางวันทองค่ะ
1: ที่ไหนครับนักเรียนตอบได้ไหมครับว่าที่ไหนครับในป่านั่นเองครับ
0: เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อไหร่คะตอบได้ไหมคะเกิดขึ้นตอนที่นางวันทองล้มป่วย
1: อย่างไรครับขุนช้างลวงพลายงามไปฆ่าในป่าแต่ผีพรายมาช่วยพลายงามไว้ทันแล้วผีพรายก็ไปบอกนางวันทองครับ
0: ผลเป็นอย่างไรคะเด็กๆตอบได้ไหมคะนางวันทองให้พลายงามไปหาย่าทองประศรีที่กาญจนบุรี
1: เราจะมาสรุปกันอีกรอบนะครับเด็กๆขุนช้างลวงพลายงามไปฆ่าในป่าแต่โชคดีที่ผีพรายมาช่วยชีวิตพลายงามไว้ทันผีพรายจึงไปบอกนางวันทองนางวันทองจึงส่งพลายงามให้ไปอยู่กับนางทองประศรีที่กาญจนบุรีนั่นเองครับต่อมานะครับเด็กๆเราจะมาที่กิจกรรมถัดไปกิจกรรมนี้มีชื่อว่ากองนิทานมหัศจรรย์ถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ
2: การเดินทางของพลายน้อย
3: นางวันทองอาศัยอยู่กับขุนช้างด้วยความทุกข์ใจนางวันทองมีลูกหนึ่งคนกับขุนแผนนามว่าพลายงามลูกชายของนางมีหน้าตาที่น่ารักน่าชังและเฉลียวฉลาดพลายงามมีหน้าตาคล้ายกับขุนแผนผู้เป็นพ่อฝ่ายขุนช้างเมื่อทราบเรื่องว่าพลายงามนั้นไม่ใช่ลูกของตนก็เกิดความแค้นและคิดที่จะลวงฆ่า
2: ไอ้พลายงามแกไม่ใช่ลูกของข้าข้าจะฆ่าแก
3: เมื่อนางวันทองป่วยขุนช้างจึงเสียโอกาสที่จะลวงฆ่าพลายงาม
2: พลายงามเจ้าจะไปเที่ยวกับพ่อไหมพ่อจะพาเจ้าไปเที่ยว
4: ไปสิจ้าพ่อจ๋าหนูอยากไปเที่ยวกับพ่อให้หนูไปด้วยนะจ๊ะ
3: ขุนช้างพาพลายงามไปเที่ยวในป่าชมนกชมไม้ขอรับตาผู้คนก็ทำร้ายร่างกายบอกฆ่าให้ตาย
2: ไอ้พลายงามแกไม่ใช่ลูกของข้าตายซะเถอะนี่แน่นี่แน่นี่แน
4: ่โอ๊ยโอ๊ยพ่ออย่าทำหนูเลยหนูเจ็บพ่อจ๋าทำหนูทำไม
3: โชคดีที่ผีพรายซึ่งมีของขุนแผนมาช่วยได้ทันพลายงามจึงรอดตายมาได้
2: ช่วยหนูด้วยหนูกลัว
4: จะพลายงามจะไม่ต้องกลัวค่ะข้าจะมาช่วยเจ้าหยุดร้องไห้แล้วเดี๋ยวข้าจะไปตามแม่ของเจ้ามาให้
3: เมื่อนางวันทองทราบเรื่องจากผีพรายก็รีบออกตามหาพลายงามนางทั้งร้องไห้และเสียใจพลายงามพลายงามลูกแม่เจ้าอยู่ที่ไหนลูกนางวันทองออกเดินทางตามหาพลายงามจนพบและพลายงามก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้นางฟัง
2: แม่จ๋าแม่จ๋าพ่อช้างขอทำร้ายหนูเขาจะฆ่าหนูให้ตาย
3: ไม่เป็นไรนะลูกแม่อยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวแม่จะบอกความจริงแก่เจ้าว่าขุนช้างไม่ใช่พ่อที่แท้จริงของเจ้าแต่ขุนแผนคือพ่อที่แท้จริงของเจ้า
2: แม่จ๋าแม่จ๋าหนูกลัวช่วยหนูด้วย
3: ไม่ต้องกลัวนะพลายงาม
2: แม่จ๋าแม่จ๋าหนูไม่อยากไปอยู่กับย่าแม่ให้หนูอยู่ด้วยได้ไหมหนูกลัว
3: พลายงามฟังแม่นะลูกเจ้าต้องไปอยู่กับย่าขืนเจ้าอยู่ที่นี่มีหวังไอ้ช้างที่ฆ่าเจ้าตายเป็นแม่ไปเถอะลูกแล้วเจ้าจะปลอดภัยพลายงามเชื่อตามคำที่นางวันทองบอกจึงออกเดินทางตามหาย่าทองประศรีเมื่อพบย่าทองประศรีแล้วจึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้ย่าทองประศรีฟัง
2: และการแสดงนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับเด็ก
1: ๆและกิจกรรมนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างครับ
0: ส
1: สนุกนะครับแต่วันนี้คุณครูไม่ได้ให้เด็กๆมาดูเพียงเอาแค่สนุกเท่านั้นนะครับก่อนอื่นคุณครูอยากจะถามนักเรียนว่าการทำร้ายร่างกายผู้อื่นเหมือนขุนช้างมีความเหมาะสมหรือไม่ครับ
0: เหมาะสมไหมนะช่วยกันตอบเลยค่ะ
1: เด็กกลุ่มนี้ตอบมาว่าไม่เหมาะสมครับเพราะอะไรครับเด็กๆเพราะว่าการทำร้ายร่างกายผู้อื่นถือเป็นสิ่งไม่ดีไม่ควรปฏิบัตินะครับ
0: และการที่นางวันทองอบรมสั่งสอนให้พลายงามนั้นขยันเรียนเหมาะสมไหมคะ
1: เหมาะสมไหมครับเด็ก
0: ๆเด็กๆตอบมาแล้วค่ะว่าเหมาะสมค่ะเพราะอะไรคะเพราะการตั้งใจเรียนจะทำให้เรามีหน้าที่การงานที่ดีและการที่นางวันทองให้พลายงามนั้นไปอยู่กับย่าทองประศรีที่กาญจนบุรีนักเรียนคิดว่าเหมาะสมไหมคะเด็กๆฝั่งนี้นะคะตอบมาแล้วค่ะว่าเหมาะสมค่ะเพราะอะไรคะเพราะถ้าหากอยู่กับนางวันทองพลายงามก็อาจจะโดนขุนช้างฆ่าตายได
1: ้ต่อมานะครับจากที่นักเรียนได้ดูลักษณะการปฏิบัติตัวของตัวละครในเรื่องนักเรียนสามารถกำหนดแนวทางในการปฏิบัติตนในชีวิตจริงได้ยังไงครับ
0: เด็กๆตรงหน้าตอบมาแล้วค่ะว่าจะตั้งใจเรียนหนังสือค่ะ
1: เด็กๆด้านนี้ก็ตอบมาแล้วครับว่าจะเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ครับ
0: เด็กๆด้านหลังก็ตอบมาแล้วนะคะว่าจะไม่ทำร้ายร่างกายผู้อื่นค่ะ
1: ต่อไปนะครับเราจะมาสรุปนะครับว่าข้อคิดที่ได้และสิ่งที่จะนำไปปฏิบัติได้ในชีวิตจริงมีอะไรบ้างครับเด็กๆลองตอบครูมาดูสิครับ
0: 1ค่ะจะตั้งใจเรียนหนังสือ 2จะเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ 3จะไม่ทำร้ายร่างกายผู้อื่น
1: ที่เด็กๆตอบมาถูกทุกข้อเลยครับปรบมือให้ตัวเองหน่อย
0: ต่อมานะคะเด็กๆครูจะให้เด็กๆลองทำแบบบันทึกความดีโดยเด็กๆนะคะจะได้บันทึกดีของตนเองลงในแบบบันทึกความดีโดยคุณครูประจำชั้นจะนัดส่งอาทิตย์ละ1ครั้งนะคะ
1: เด็กๆอย่าลืมบันทึกลงไปนะครับสิ่งไหนที่เป็นความดีสิ่งไหนที่ไม่ดีก็ไม่ต้องบันทึกลงไปนะครับเห็นไหมครับขนาดวรรณคดีก็ยังมีสิ่งที่ดีให้เราต้องปรับและนำไปใช้เลยนะครับ
0: มีเด็กๆคนไหนมีข้อสงสัยหรือมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
1: สงสัยอะไรกันไหมเอ่ย
0: ถ้าไม่มีนะคะไว้โอกาสหน้าพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: สนับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย
1: เอาละฮะวันนี้เรามาเจาะลึกกันถึงเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้ากันเลยดีกว่านะฮะเป็นชิ้นๆไปเลยเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเวลาที่อยู่ในบ้านเนี่ยมันก็จะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าหลากหลายใช่ไหมไม่รู้จะดูชิ้นไหนดีวันนี้เรายกชิ้นใหญ่มาดูกันเรามาเริ่มจากชิ้นใหญ่ที่เล็กสุดในนั้นก่อนแล้วกัน
2: ชิ้นใหญ่ที่เล็กสุด
1: ที่บอกว่าใหญ่ไม่ใช่เรื่องของขนาดแต่เป็นเรื่องของ
3: อันตราย
1: อันตรายก่อนอื่นสวัสดีแม่ก่อน
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: ผู้เชี่ยวชาญด้านไฟฟ้าจาก PEA นะอยู่กับเราตลอดเลยนะฮะเครื่องนี้สำคัญตรงที่ว่าอันตราย
2: อ
1: ันตรายยังไงเวลาไฟฟ้าอยู่กับน้ำแล้วก็มาสัมผัสตัวอันตรายไหมล่ะ
3: อันตราย
1: เออมันเกิดรั่วเกิดอะไรขึ้นมาเต้นอยู่ในห้องน้ำคนเดียวสนุกแย่เลยเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องทำน้ำอุ่นมันยังไงพี
3: ่ก็ต้องเท้าความก่อนนะ
1: จ้ะ
3: ร่างกายคนเราจะมีความต้านทานประมาณ 200,000 ถึง 500,000 โอห์มยิ่งความต้านทานสูงเรายิ่งกันไฟได้เยอะ
1: ใช
3: ่หลักการง่ายๆเลยแต่ถ้าโดนน้ำเมื่อไหร่หรือเปียกตัวเหงื่อเมื่อไหร่เนี่ยจะเหลือแค่พันโอห์ม
1: มันกระจอกเยอะมากนะ
3: ใช่จากหลักแสนใช่ไหมครับ
1: กระจอกเยอะเลย
3: จากหลักแสนจะเหลือแค่พันทำไมถึงมีข่าวทำไมถึงมีคำพูดว่าตัวเปียกอย่าถอดปลั๊กหรือใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า
1: เออ
3: นี่คือผลครับว่า
2: อันตรายมากจริงๆ
3: ทีนี้ปุ๊บพอเราเห็นเครื่องทำน้ำอุ่นครับสังเกตไหมมันเขียนว่าควรติดตั้งสายดิน
1: เออ
3: เพราะนี่ใช่ไหมอ
2: ันตรายถึงชีวิต
3: ควรติดตั้งสายดิน
1: เฮ้ยโอ้โหเป๊ะเลยใช่ๆติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์ติดเหมือนกัน
3: จริงๆครับ

0: ารู้ได้ไงว่าติดตั้งหรือยังล่ะ
1: ครับ
2: ม
0: ันมีปุ่มเทสอยู
1: ่อ๋อ
0: ไอ้ทุกเครื่องแอปปุ่มเทส
1: กดแตะ
0: แล้วกดปุ๊บแล้วมันบีบแปลว่าใช้งานได
1: ้เฮ้ยผมกดเล่นตลอดเลย
0: นั่นแหละตอนนั้นถ้ามันบีบอะไรปุ๊บแล้วอย่าลืมเก็บกลับด้วยนะ
1: เอาลืม
0: ตัวดีดต้องเก็บกลับด้วยนะเพราะได้รู้ว่ามันเทสใช้งานแล้ว
1: ต้องเก็บกลับด้วย
0: แล้วใช้งานทุกการใช้งานเทสทุกครั้งก็ยังดี
1: กดเทสหน่อย
0: ครับผม
1: อันนี้ชิ้นแรกเรื่องอันตรายแล้วก็มีปุ่มกดเทสอย่าลืมกดเทสกันแล้วก็อย่าลืมกดกลับด้วยจะได้ใช้งานได้ต่อไป
0: ใช่ครับผม
1: โอเคชิ้นแรกคือเครื่องทำน้ำอุ่นชิ้นที่สองเราอยากพูดถึงตู้เย็นเออตู้เย็นนี่ก็เป็นตัวนึงที่รู้สึกว่าโอ้โหมันดูน่าจะเปลืองไฟมันนะ
0: คือจริงๆตู้เย็นหลักการจริงไม่ค่อยเปลืองไฟเท่าไหร่คร
1: ับ
0: อ๋อ
1: เหร
0: อแต่ที่เราเปลืองไฟบ่อยเพราะอะไรรู้ไหมพวกความลังเลของเราลังเลจะกินอะไรดีนะเปิดบ่อยๆเนี่ยคือตู้เย็นเนี่ยมันถูกตั้งมาคือว่าเนี่ยตอนนี้เราต้องการอุณหภูมิสมมติ10องศาเลย
1: 10องศาเลย
0: 10องศาเลยถ้าเราเปิดบ่อยอุณหภูมิภายนอกเข้าไป
1: อ
0: ุณหภูมิข้างในก็ร้อน
1: เกิดการผันผวนทั้งอุณหภูมิเกิดขึ้น
0: เครื่องคอมเพรสเซอร์ของตู้เย็นเนี่ยก็ต้องทำงาน
1: เพื่อเอาความเย็นปรับอุณหภูม
0: ิถูกต้องเพื่อความเย็นกลับเข้ามา
1: โอเค
0: เนี่ยเราเปิดบ่อยก็เปลืองไฟ
1: อ๋อการพยายามเอาอุณหภูมิกลับที่นี่แหละ
0: ทำ
1: ให้เสียพลังงาน
0: ถูกต้อง
2: คือปิดค้างไว้เฉยๆนี่ก็คือแทบจะไม่ได้
0: แทบจะไม่
1: ปล่อยเลยครับ
2: เปิดมันก็
0: สังเกตถ้าเรามีสัญลักษณ์เบอร์5ครับเขาเขียนชัดเจนว่าประมาณ300กว่าวัตต์เอง
1: อ๋อ
0: ครับไม่เยอะเลย
1: ท่านจะมีต่อปีแล้วต่อปีกี่บาท
0: ใช่ถูกต้องครับนั่นคือเปิดไว้เฉยเลยแช่ไว้เฉยคุณไม่ต้องเสียเลยก็เท่านั้น
1: แต่มันไม่มีใครใช้ตู้เย็นแล้วปิดไว้ตลอดกาลนะฮะ
2: มันก็ต้องเป
1: ิ
2: ด
1: ต้องเก็บอะไรมาทับประทานบ้าง
0: ใช่ครับอันนี้ก็ถูกต้องครับผม
1: เพราะฉะนั้นการเปิดแต่ละครั้งก็อยากให้จะวางแผนการเปิดให้ดี
2: วางแผนการเปิด
1: เฮ้ยพูดจริงเว้ย
2: จะหยิบอะไรบ้าง
0: จริงครับไม่จะไปได้จริงนะ
1: ตู้เย็นเนี่ยเวลาวางเนี่ยควรจะวางยังไง
0: คือตู้เย็นสมัยเนี้ยคืออย่าชิดผนังเลยอย่าชิดผนังเลย
1: บางคนบอกอุ้ยมันเกะกะไม่สวยตั้งที่
0: แล้วถ้าปลอดโปร่งยิ่งดีเพราะการระบายอากาศของตัวอย่างที่บอกครับว่าถ้าอุณหภูมิมันไม่ถึงเนี่ยตัวพัดลมหรือตัวระบายอากาศมันจะดันออกมาถ้ามันอยู่ในอบเกินไปเนี่ยมันก็ระบายได้น้อยเหมือนเราอยู่ที่โล่งครับเราปลอดโปร่งไหมแต่ถ้าเราอยู่แคบๆแบบมันก็ความร้อนอยู่สะสมตรงนั้นแหละมันก็ระบายออกไม่หมด
1: ระบายออกไม่ได้
0: ใช่มันก็ยิ่งเปลืองไฟหนัก
1: เลยทำให้รอบๆมันร้อน
0: ใช่
2: แผงที่เขาระบายคือมันอยู่ข้างหลัง
0: ใช่ครับข้างหลังครับถูกต้อง
2: มันก็เลยต้องมีสเปซ
1: อ
2: ย
1: ู่
2: ให้มันได้ออก
0: เวลาเราแกะตู้เย็นเนี่ยในกล่องจะเขียนชัดเจนเลยว่าให้อย่าให้ชิดผนังเกินไป
1: มันเท่าไหร่นะ10-20 เซน
0: ประมาณ20 เซน
1: เออจำได้ว่า20 เซนคือจริงออฟเซ็ต20 เซนทุกด้านจะดี
0: ใช่ครับ
1: นั่งกับข้างๆด้วยเพราะข้างก็
2: ไม่ค่อยมีใครทำ
0: ใช่
1: คือวางชิ้นดีกว่าพื้นที่อะไรเงี้ยเป็นเรื่องการทำงานที่มันจะได้ประสิทธิผลมากขึ้นนะ
0: ความปลอดภัยหลายอย่างด้วยครับตรงนี้ครับผม
1: ไปดูแอร์กันดีกว่าแอร์นี่มันมีฟังก์ชันยังไงทำงานยังไงฮะ
0: คือแอร์เนี่ยหลักการง่ายๆคือมันพยายามปรับอุณหภูมิที่เราตั้งไว
1: ้
0: ในสมมติเราอยู่ในห้องเราตั้ง25องศา
1: เราอยากให้อุณหภูมิ25
0: องศาแอร์ก็จะทำการดูดลมออกไป
1: ดูดลมร้อนออกไป
0: ที่คำว่าคอมเพรสเซอร์ที่เราอยู่ที่ระเบียงครับน
1: ั
0: ่นคือพัดลม
1: คอยร้อนนะ
0: คอยร้อนคือดูดลมในห้องออกไปแล้วเครื่องที่ความเย็นของตัวแอร์จะเป่าลมเย็น
1: คอยเย็นเป่าลมเย็นออกมา
0: ถ้าอุณหภูมิถึง25องศาตัวคอมเพรสเซอร์จะหยุด
2: ค่ะ
1: แล้วมันจะเงียบ
0: ใช่เวลาเราซื้อแอร์มันเขียนชัดเจนว่าอ่ะ7,500วัตต์หรือ7,000วัตต์แล้วกันมันจะเขียนชัดเจนแปลว่าอะไร1,000วัตต์เนี่ยใช้งานต่อเนื่อง1ชั่วโมงคิดค่าไฟ1หน่วย
1: แล้ว7,000วัตต์ก็
0: ประมาณ7หน่วยต่อชั่วโมง
1: ชั่วโมงก็7หน่วย
0: แต่คำว่าชั่วโมงเนี่ยคอมเพรสเซอร์ไม่ได้เดินตลอดเวลา
1: อ๋อใช
0: ่มันเดินประมาณสัก10นาที
1: ก็หยุดเพราะว่าอุณหภูมิในห้องได้แล้ว
0: ได้แล้วก็หยุด
1: ถ้าอุณหภูมิมันเสียไปอีก
0: เกิดการถูกอีก
2: ก็
0: เดินใหม่ทีนี้เรามันมีความสงสัยที่ว่าเฮ้ยทำไมใช้ไฟเดือนนี้กับเดือนที่แล้ว
1: มันค่าไฟไม่เท่าก
0: ัน
1: ทำไม
0: เพราะอุณหภูมิภายนอกที่อยู่รอบห้องนะครับบางครั้งอาจจะเปิดหน้าต่างก็ได
2: ้
0: หน้าต่างปุ๊บแดดเข้ามาร้อนไหมเห็นไหมครับเนี่ย
1: คือมันอยู่ที่อุณหภูมิตั้งต้นของห้องเท่าไหร
0: ่ใช่ไหมครับถูกต้อง
1: แล้วจริงทิศของการวางห้องนั้นมีผลไหม
0: มี
1: เพราะว่าผนังด้านทิศใต้ที่ด้านทิศตะวันตกโดนรับแดดทั้งวัน
0: ถูกต้องครับ
1: กว่าแอร์จะรีดอุณหภูมิในผนังออกไปความ
0: เสื่อมก็เดินตลอดเวลา
1: โอ้โหทำงานหนักเลยนักเรียนผมว่าทำไมถึงได้เย็นช้า
0: ใช่
1: แอร์เนี่ยต้องติดตั้งยังไงติดตั้งติดหน้าต่างป่ะฮะ
0: คือจริงๆอ่ะจริงๆตัวแอร์เนี่ยติดตั้งที่เราสะดวกตรงจริงนะแต่ถ้าใกล้ตัวที่เราวางคอมเพรสเซอร์ครับจะประหยัดในการติดตั้งมากกว่าผมบอกแบบนี้เพราะท่อน้ำในการลำเลียงหรือตัวระบายน้ำออกไปเนี่ยที่เราเห็นเวลาเปิดแอร์แล้วน้ำหยดเนี่ยนั่นคือระบายคอยเย็นออกไป
1: ตัน
0: ใช่ครับนั่นแหละครับนี่เหตุผลว่าเราต้องอยู่ใกล้มากสุดเพื่อประหยัดในการติดตั้งและค่าใช้จ่ายหลายๆอย่าง
1: ครับ
0: จริงๆอ่ะสำคัญที่สุดนะถ้าบ้านคุณหรือพื้นที่อยู่อาศัยคุณเนี่ยมีร่มไม้นะประหยัดไฟได้เยอะเลย
1: อันนี้
0: ชัดเจนเลยนะครับ
1: มันช่วยกรองแสงแดด
0: ใช่มันร่มมีร่มใช่ครับผม
1: เทแสงไป
0: ใช่ครับนี่สำคัญเลย
1: คร
0: ับผม

0: ันนี้ก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าหลักๆ3ชิ้น
1: ใช่ครับผม
0: ค่าไฟที่มันค่าไฟของประเทศเราเนี่ยเขาคิดยังไงพี
1: ่คือหลักการค่าไฟอ่ะไปคิดเหมือนอัตราก้าวหน้าผมเปรียบเทียบง่ายๆกันเป็นโลกกลมๆแล้วกันเช่นว่าสมมติว่า1ถึง50หน่วย2บาท
0: โอเค
1: 51หน่วยถึง100หน่วยคิด3บาท
0: แพงขึ้น
1: แพงขึ้นทีนี้ปุ๊บถ้าสมมติว่าคุณใช้ไฟไป70หน่วยล่ะคิดยังไงคิด50หน่วยแรกอ่ะ2บาท
0: 2บาท
1: ไอ้ที่มันเกินมาคือ
0: 20
1: 20 20ประมาณ20หน่วยไอ้19หน่วยนั่นน่ะคิด3บาท
0: ก
1: ็คือ
0: ยิ่งใช้เยอะยิ่งแพง
1: ถูกต้อง
2: แต่เขาคิดแค่ส่วนที่เกินมา
1: ที่เกินมา
2: ส่วนที่ไม่เกินคิดราคาเท่าเดิมไป
1: ถ้าสมมติว่าสมมติ300หน่วยขึ้นไปก็คิดเท่านี้เลยเรทนี้เลย
0: เข้าใจแล้ว
1: ไม่ใช่บอกว่าคุณใช้ไฟ700หน่วยคุณจะเสียเรทหมดเลยไอ้แรกๆคุณเสียค่าบันไดแหละหลังๆมาที่คุณเกินคุณต้องคิดเรท
0: ขั้นบันไดคุณ
1: ขั้นบันได
0: เออคุณผู้ชมเข้าใจนะขั้นบันได
1: ภาษีเหมือนภาษีครับภาษีอัตราก้าวหน้ายิ่งใช้สูงคุณก็ยิ่งจ่ายค่าไฟแพง
0: เออเพราะฉะนั้นผมก็มันก็แปลว่าประหยัดเถอะ
2: ประหยัดก็ดีก็ประหยัดไปหลายแบบหลายอย่างเลย
0: นะตัวคูณด้วยนะตัวคูณน้อยลงอะไรเงี้ย
2: เออ
0: เออก็
2: เปลืองทีก็เปลืองกันเป็นแบบทวีคูณแบบปุ๊บๆอย่าง
0: น
2: ี้เลย
0: เพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราก็ได้บอกวิธีการประหยัดไฟในเบื้องต้นทางกายภาพเนาะวันนี้ก็เต็มอิ่มเลยเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้านะฮะทุกชิ้นที่หลักๆในบ้านเรานะฮะทั้งเรื่องของการติดตั้งตำแหน่งการติดตั้งการทำงานต่างๆรวมถึงเรื่องของค่าไฟด้วย
1: ใช่ครับ
0: ฮะคิดไว้สักหน่อยก็ดีว่าค่าไฟแพงมากนะฮะแล้วก
2: ็
0: จริง
2: ๆเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยคือแบบตกใจอ่ะ
0: ดีนะ
2: อากาศมันร้อนด้วยอะไร
0: ถูกต้องถูกต้องอย่างที่พี่นัทบอกเลย
2: ประหยัดได้ก็ประหยัดนะฮะ
0: ทำตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญจาก PA ดีที่สุดนะฮะขอบคุณพี่นัทมากนะฮะ
3: ขอบค
0: ุ
3: ณ
0: คร
3: ับ
4: คุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับไม่ว่าปัญหาเล็กปัญหาใหญ่นะฮะสามารถส่งมาได้ในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านได้เลยนะครับปัญหาที่ส่งเข้ามากรุณาส่งรูปมาด้วยนะครับจะได้เห็นได้ชัดเจนแล้วก็แก้ได้ถูกจุดนะครับพบกับรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์10 โมง 10 โมงครึ่งทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง3ขอบคุณน้องอะไรวะ
2: เรียบร้อยจังเลยวันนี
4: ้ก็เรียบร้อยบ้าง
2: นั่งเรียบร้อยแล้วเร
4: ีย
2: บร้อย
4: วันนี้ผมน้องน้ำทิพย์รายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดี
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
6: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
7: Safety Kids ตอน CPR กู้ชีพเบื้องต้น
8: วางขอเลยนะ
9: เนี่ยวิธีก็คือเอาอย่างนี้ก่อนแล้วก็ทำแกร่งมันจะได้แบบ
10: 1 2 3ปึ้ง
9: กระโดดได้แล้ว
11: ไปก่อนนะคะผู้ป่วยจะได้มีอากาศหายใจนะคะผู้ป่วยไม่มีชีพจรค่ะเดี๋ยวพี่รบกวนน้องโทร1669หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินนะคะว่ามีชายอายุประมาณ30ปีนะคะหมดสติไม่รู้สึกตัวนะคะแล้วก็น้องอีกคนนึงพี่รบกวนไปเอาเครื่อง EEG ตรงป้อมยามให้หน่อย

0: คะ
1: ต้องเอ ED ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
3: แจ้งเหตุค่ะมีผู้ชายเป็นลมค่ะอายุประมาณ30ปีค่ะมีพี่ผู้หญิงช่วยปั๊มหัวใจอยู่ค่ะรีบมาช่วยด่วนเลยนะคะอยู่แถวแถวหมู่บ้านกล้วยไม้ค่ะค่ะค่ะหนูโทรให้แล้วนะคะ
0: ขอบคุณมากค่ะ
4: มีอาบู
3: นั่นไงมาแล้ว
5: ไข้หมดสติไม่รู้สึกตัว
0: ใช
5: ่
0: ค
5: ่
0: ะ
5: เดี๋ยวขอประเมินคนไข้ก่อนนะ
0: ได้ค่ะ
6: คุณคะเรียกไม่ตอบสนองนะคะ
5: ยืนยันคนไข้หมดสติรู้สึกตัวนะคะเริ่ม CPR ค่ะ CPR เป็นใช่ไหมคะ
0: เป็นค่ะ
5: เปิดทางเดินหายใจให้หน่อยค่ะ
0: ได้ค่ะ
3: อย
0: ่
3: าง
0: นี้เด็กๆเก่งมากเลยเมื่อกี้ขอบคุณนะคะที่ช่วยพี่โทรเรียกรถพยาบาลนะ
3: ว่าแต่ทำไมพี่เก่งจังพี่ทำให้พี่คนนั้นฟื้น
0: เมื่อกี้ที่พี่ทำใช่ไหมเขาเรียกว่าการกดหน้าอกกู้ชีพหรือว่าการ CPR ซึ่งจะทำในผู้ป่วยที่หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันหมดสติไม่รู้สึกตัวและไม่หายใจเหมือนพี่คนเมื่อกี้เลยเด็กๆอยากทำเป็นกันไหม
3: อยากค่ะ
0: ได้เลยเดี๋ยวไปสอนกัน
3: ไปไปไป
0: น้องๆเดี๋ยวก่อนอื่นพี่ขอแนะนำตัวเองก่อนนะพี่เป็นนักฉุกเฉินการแพทย์นะคะซึ่งจะมีหน้าที่คอยดูแลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลตั้งแต่จุดเกิดเหตุระหว่างนำส่งจนไปถึงมือแพทย์ฉุกเฉินที่โรงพยาบาลตามโรงพยาบาลต่างๆเลยน้องๆอยากรู้ใช่ไหมว่าการกดหน้าอกกู้ชีพเมื่อกี้ที่พี่ทำยังไง
3: อยากรู้ค่ะ
0: ได้วันนี้พี่เตรียมหุ่นฝึก CPR มาให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวน้องทั้งสองคนลองนั่งลงเลยค่ะเดี๋ยวพี่จะสอน CPR ตามขั้นตอนนะคะ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: เดี๋ยวขั้นตอนแรกนะคะให้น้องๆเนี่ยต้องตรวจสอบสภาพแวดล้อมก่อนที่จะทำการช่วยเหลือผู้ป่วยนะถ้าเราจะเข้าไปช่วยเหลือเขาเนี่ยเราจะไม่เป็นผู้ป่วยรายที่2เนาะทุกอย่างต้องปลอดภัยสำหรับเราต่อไปหลังจากนั้นเราต้องทำการประเมินผู้ป่วยเบื้องต้นซึ่งก็คือการตบไปที่บ่าทั้งสองข้างของผู้ป่วยค่ะถ้าถูกใจลองทำเลยค่ะเอามือวางลงไปตรงนี้แล้วก็ตบลงไป2ทีเนี่ยคุณคะคุณคะ
3: คุณคะคุณคะ
0: ถ้าสมมติว่าผู้ป่วยไม่ตอบสนองเราก็ทำการโทร1669หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินอย่างที่น้องถูกใจโทรเมื่อกี้ให้พี่เลยหลังจากนั้นหลังจากที่เราโทรตามไปแล้วเราก็ต้องทำการ CPR เบื้องต้นก่อนอย่างที่พี่ทำเมื่อกี้นี้วิธีการ CPR เนี่ยจะเริ่มจาก1เลยคือวัดตำแหน่งการวางมือค่ะน้องถูกใจวัดเส้นตามที่เลยจากบริเวณราวนมทั้งสองข้างค่ะและบริเวณกึ่งกลางหน้าอกค่ะนี่มันจะเป็นเส้นตัดกันตรงนี้ใช่ไหมเราเอาส้นมือข้างที่ไม่ถนัดน้องถูกใจถนัดข้างไหน
3: ข้าง
0: โอเคเอาข้างนี้วางลงไปแล้วก็เอาด้านขวาประกบลงไปด้านบนค่ะหลังจากนั้นน้องตัวมาด้านหน้าค่ะ
7: น้องตัวขึ้นมาเลย
0: นี่
7: ขึ้นมา
0: ใช่อย่างนี้เลยหลังจากนั้นกดลงไปเลยกดแบบพี่กดลงไปเลยทำการกดให้ลึกประมาณ 5-6 เซนนะคะด้วยความเร็วประมาณ 100-120 ครั้งต่อนาทีนะคะ
3: ค่ะ
0: น้องถูกใจรู้จักเพลงคุกกี้เสียงไทยไหม
3: รู้จักค่ะ
0: ใช่จังหวะเพลงประมาณนั้นเลยค่ะเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูนะคะแต่ว่าการทำ CPR เนี่ยถ้าสมมติว่าเรามีมากกว่า1คนเนี่ยเราสามารถให้อีกคนนึงมาช่วยกันได้เมื่อกี้น้องถูกใจทำแล้วเหนื่อยไห
3: ม
0: เหนื่อยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราให้เอย่ามาทำบ้างดีไหมคะ
3: ดีค
0: ่
3: ะ
0: โอเคเอย่าลองทำเลยค่ะสเต็ปแรกคืออะไรนะ
3: วัดค
0: ่
3: ะ
0: ใช่วัดค่ะวัดจากเส้นราวนมทั้งสองข้างเนาะแล้วก็เส้นกึ่งกลางหน้าอกเนาะโอเคเราวางมือลงไปตรงไหนนะคะถูกใจเดี๋ยวเราทำพร้อมพี่เอย่าก็ได้เดี๋ยวเราเหนื่อยก่อนนะเราหมดแรงนะนี่แล้วก็เอย่าก็หนุนตัวมาด้านหน้านิดนึงกางขาออกนิดนึงโอเคกดลงไปเลย1และ2และ3และ4และ5และ6ใช่นี่เริ่มมีไฟขึ้นแล้วเห็นมั้ยแสดงว่าเราทํา CPR ได้ดีพอแล้วเหนื่อยมั้ย
3: เหนื่อย
0: พอจะจํากันได้มั้ยวันนี้พี่สอน CPR ไปเป็นยังไงบ้าง
3: สนุกมาก
0: ดีมากค่ะก็คราวหลังถ้าสมมติว่าเกิดเหตุการณ์แบบเมื่อสักครู่เนี่ยน้องๆทั้งสองคนต้องตั้งสติรีบประเมินสถานการณ์แล้วก็โทร1669นะคะเพื่อขอความช่วยเหลือเบื้องต้นเพราะว่าน้องทั้งสองคนเนี่ยอาจจะมีแรงไม่มากพอในการทำ CPR เมื่อกี้เห็นแล้วใช่ไหมว่ามันเหนื่อยแต่ว่าถ้าสมมติว่าระหว่างที่เรารอรถพยาบาลมาเนี่ยเราต้องทำการ CPR เบื้องต้นไปก่อนนะคะเข้าใจไหมคะ
3: เดี๋ยวหนูจะไปฝึกเล่นกับตุ๊กตาค่ะ
0: ได้เลยค่ะฝึกให้เก่งๆเลยนะคะ
3: งั้นหนูก็จะไปช่วยคนอื่นด้วย
0: ได้เลยเดี๋ยวเรามาฝึกซ้อมกับหุ่นต่อกันเลยดีกว่าไหม
3: ค่ะ
0: ได้ค่ะทำพร้อมๆกันเลย

เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

0: เราเป็นผู้ผลิตอิสระทีมนครมีเดียค่ะจากภาคใต้พอดีว่าเป็นนักข่าวพลเมืองค่ะพัฒนาจากนักข่าวพลเมืองจนได้มีโอกาสมาพัฒนาเป็นผู้ผลิตสารคดีโดยที่เรามีความรู้สึกว่าการที่เราสื่อสารเรื่องราวจากพื้นที่จากบ้านของเราด้วยตัวของเราเองค่ะดีกว่าเรารอสื่อกระแสหลักเพียงอย่างเดียวในการที่จะสื่อสารจากเรื่องราวจากบ้านของเรา
1: อันนี้นะครับเป็นวิชานิเทศศาสตร์เป็นไงบ้างครับ
0: ที่นี่บ้านเราเรื่องที่เราทำในตอนนี้นะคะเราตั้งชื่อตอนว่าสาคูค่ะเพราะเรามีความรู้สึกว่าเราเห็นต้นไม้ชนิดหนึ่งในบ้านของเราอะค่ะตั้งแต่เด็กแต่เราไม่เคยเห็นประโยชน์จากต้นของมันเลยก็มองผ่านไปแต่พอเราได้มาชิมขนมชิ้นเล็กๆเพียงชิ้นเดียวค่ะทำให้ทีมของเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องสื่อสารเรื่องราวในตอนนี้แล้วล่ะค่ะ

0: ราได้รับประทานเป็นขนมที่ทำจากแป้งสาคูค่ะเป็นขนมกวนมันมีความหอมมันมีกลิ่นอะไรที่บอกไม่ถูกที่มันต่างจากขนมชนิดอื่นค่ะเรากินขนมเสร็จแล้วเราก็มันต้องมีอะไรมากกว่านี้เราก็เลยหาข้อมูลเพิ่มแล้วก็ไปเจอกับวิจัยตัวนึงในเว็บไซต์ค่ะแล้วก็มีชื่ออาจารย์นิพนธ์ใจปลื้ม
1: คือสาคูเนี่ยมันก็ขึ้นได้เฉพาะในภาคใต้นะครับในประเทศไทยเฉพาะในพื้นที่ที่น้ำขังหรือน้ำแฉะเพราะฉะนั้นก็มันก็จะอยู่บริเวณห้วยหนองคลองบึงริมแม่น้ำแล้วก็ป่าพลุอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นสาคูก็ไม่ได้เป็นพืชที่ไปแย่งพืชอื่นเขาก็อยู่ของเขาอยู่อย่างนั้นแล้วก็ดูเขาจะสมบูรณ์นะครับในพื้นที่ที่พืชอื่นขึ้นไม่ได้ครับพื้นที่ป่าสาคูในอดีตเนี่ยมันก็มากพอสมควรซึ่งเข้าใจว่าสาคูในประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้เป็นสาคูดั้งเดิมเป็นไม่ได้เป็นสาคูป่าแต่ว่าเป็นสาคูที่คนนำมาปลูกดังจะสังเกตเห็นได้ว่าส่วนมากก็มีอยู่พันธุ์เดียวก็คือพันธุ์ที่มันไม่มีหนามและยอดสีแดง
0: อาจารย์นิพนธ์ใจปลื้มค่ะเล่าให้เราฟังว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาจะทำขนมกินกันในหมู่บ้านหรือมีงานเทศกาลต่างๆจากโค่นต้นสาคู

0: ูค่ะนำมาทำแป้งและขนมรับประทานกันในหมู่บ้าน
1: สมัยก่อนนั้นก็คนนั้นทำมาหากินก็คือปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคในครอบครัวเป็นหลักแต่ว่าในปัจจุบันนั้นเราผลิตสินค้าเพื่อส่งออกแม้แต่สินค้าเกษตรนะครับดังนั้นก็มีการนำพืชชนิดอื่นขึ้นมาเพิ่มขึ้นในภาคใต้ก็คือว่าเรามียางพาราแล้วก็มีปาล์มน้ำมัน
0: มันกระทบตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางจนถึงพืชชนิดเล็กๆทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วเนาะมันไม่ใช่เรื่องแค่สังคมใหญ่แต่มันเป็นเรื่องใกล้ตัวเราที่เราควรจะให้ความสนใจมันมากขึ้นค่ะหลังจากเราได้ข้อมูลทางวิชาการแล้วนะคะเราก็เดินทางไปยังจังหวัดตรังเลยค่ะเราไปถามอาจารย์วิโรจน์ถึงประโยชน์ของป่าสาคูว่ามีประโยชน์อะไรบ้างนอกจากการทำแป้งอะค่ะ
2: สาคูนี่มีความผูกพันกับวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นมายาวนานก็เนื่องจากว่าคนสมัยก่อนเนี่ยได้ใช้สาคูในการสร้างที่อยู่อาศัยเช่นเอาใบของสาคูเนี่ยมาเย็บเป็นตับจากแล้วก็มุงหลังคาบ้านมุงโรงเรือนหรือมุงคอกปศุสัตว์ต่างๆหรือทำขนำในทุ่งนา
0: ชุมชนบ้านโคกสะบ้าค่ะเป็นชุมชนที่เป็นพื้นที่ลุ่มเหมาะที่ต้นสาคูจะเจริญเติบโตได้ดีค่ะในตอนแรกค่ะเราได้ทราบข้อมูลว่าป่าสาคูที่นั่นค่ะมีจำนวนลดลงแล้วพอเราไปเห็นค่ะเฮ้ยป่าสาคูมันมีเยอะมากมันยาวไปตลอดสายลำคลอง 2-3 หมู่บ้านเลยค่ะที่ทอดยาวไปคนที่นั่นจะดูแลป่าสาคูเป็นอย่างดีนะคะไม่เหมือนกับที่บ้านเราที่มันขึ้นเป็นหย่อมเป็นหย่อมค่ะคนแถวนั้นก็เลยมีความผูกพันคุกคีกับต้นสาคูมาโดยตลอดค่ะทั้งการใช้ประโยชน์ในการทำบ้านเรือนหรือแม้กระทั่งการทำแป้งสาคูที่บ้านโคกสะบ้าค่ะเราไปเจอกับลุงเอียดซึ่งได้พูดคุยสอบถามถึงที่ไปที่มาของการมาทำแป้งจากต้นสาคูของลุงเอียดว่าเป็นมาอย่างไรอะค่ะ
3: กาแป้งสาคูผมเป็น10ปีเดี๋ยวมาเห็นว่าแป้งสาคูคนแต่เด็กก็นิยมกินกันมากซึ่งผมเลยให้เพื่อลูกหลานต่อไปข้างหน้าจะได้กินต่อๆไปสมัยก่อนก็ทำทุกเรือนเด็ดมาทุกวันนี้ก็ทำไม่กี่กว่าเรือนเพราะว่ามีทั้งหอมแล้วมีทั้งกินดีกินมันหอม
0: ส่วนในการที่ลุงเอียดเลือกต้นสาคูในการที่จะมาทำแป้งค่ะลุงเอียดจะเลือกต้นที่สมบูรณ์เต็มวัยค่ะก็คือให้เห็นลักษณะมีดอกโผล่ออกมายอดของมันนะคะเขาเรียกว่าแตกเขากวางลุงเอียดบอกว่าต้นนี้ถ้าแตกเขากวางแล้วมันจะอยู่ได้ไม่เกิน2ปีมันก็จะตายตามธรรมชาติเป็นการแสดงอย่างหนึ่งว่าการที่เราโค่นต้นสาคูมาทำใช้สอยส่วนอื่นนะคะไม่ได้เป็นการทำลายป่าแต่อย่างใดแต่มันเป็นการ

0: ตอนที่ว่ามันเป็นแปลงก็อยู่ว่ามันเป็นแต่ก็ขวาง
1: ครับ
0: ขัดเนี้ยนี่จะอยู่นะอยู่ในลักษณะนี้แต่ว่าเป็นแปลงในถ้วยอยู่บนปลายทุดเพราะว่ามันเป็นดอกนี่สีดอกเมื่อก่อนตะกู้มันมีมามีลอดยันคล้องเลยเมื่อก่อนแต่ว่ามาถึงวันนี้คือตะกู้มันมีน้อยกว่าเพราะว่าเขาเลยพัฒนาคล้องเงินมาตะกู้มันก็เลยมีน้อยลงมาทุกวันนี้ผมคิดว่าจะเลือกกับเมื่อก่อนจะเลือกถึงตกถึงเนี่ย
1: นะ
0: แต่เล็กมันปลาหมากปลาอยู่หมากแต่ว่ามีปลาตะกู้ทุกวันนี้ถึงว่าปลามันจะน้อยมากอยากอีเติมปลาตะกู้ลบเหมือนเดิมแต่ว่าตะกู้ก็มีใจหันได้พ้นหมากได้หมากแต่เด็กจะเป็นหน้ามดแต่ทุกวันนี้กลายเป็นต้นยางเนี่ยต้นปาล์มได้มา
2: เดี๋ยวปลาไปเลยดวงตะกูตอนนี้มันจะลงหมากระเกะนั่นเอง
3: ไป

0: ไปเล่นแต่ตรงไหนครับ
1: ไปเล่นที่ก้นในวันก้น
0: ครับผม
2: เราเวลาโค่นต้นสาคูปุ๊บอะค่ะส่วนที่เราไม่ใช้ประโยชน์แล้วค่ะมันจะเป็นที่อยู่ของตัวด้วงสาคูจะเข้าไปทำรังวางไข่ใช้เวลาเพาะฟักในต้นสาคูประมาณ15 วันมันก็เป็นตัวด้วงสาคู

0: ค่ะมันเกิดจากแป้งมันสำปะหลังแล้วแป้งสาคูจริงๆที่เกิดจากต้นสาคูมันหายไปไหนการทำแป้งสาคูก็คือการที่นำต้นของต้นสาคูค่ะเฉาะเอาเปลือกมันออกแล้วเอาเนื้อต้นทั้งต้นนะคะเข้ามาใส่ในเครื่องขูดเป็นเครื่องขูดนะคะขูดจนละเอียดแล้วก็นำมาปั่นกับน้ำแล้วก็กรองน้ำหลายครั้งล้างน้ำกรองน้ำจนมันเกิดเป็นตะกอนแป้งที่พื้นก้นถังอะค่ะพอเราเห็นเป็นตะกอนแป้งปุ๊บภรรยาของลุงเอียนค่ะแกก็เอามาใส่ในตะแกรงเพื่อนำไปตากแดดก็แค่นั้นนะคะมันก็เป็นแป้งแล้วรับประทานได้แล้วก็ไม่ถือว่ายากแต่ลุงเอียนเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนนะคะการทำแป้งสาคูเนี่ยคือคนนึงจะทำแป้งสาคูก็ลำบากมากเพราะว่าต้นสาคูเป็นต้นใหญ่ต้องตัดต้องค้อนกันหลายคนทั้งหมู่บ้านก็จะแบ่งกันคนละนิดคนละหน่อยแล้วก็ต้องใช้ที่ขูดอะค่ะขูดกับมือกว่าจะได้มามันก็ลำบากเมื่อเราเห็นการได้มาของตัวแป้งแล้วค่ะเราก็อยากทราบถึงที่ไปของแป้งอีกว่าแป้งเนี่ยมันจะเอาไปทำอะไรบ้างเราก็เลยเดินทางไปที่ตัวเมืองทับเที่ยงค่ะเพื่อไปเจอกับพี่เบียร์ซึ่งเป็นพ่อค้าทำขนมจากแป้งสาคูโดยเฉพาะเลยแล้วก็ได้พูดคุยถึงการทำขนมจากแป้งสาคูว่าทำอย่างไรนี่คือเวลาตีสามค่ะพี่เบียร์ลุกขึ้นมาทำขนมจากแป้งสาคูพี่เบียร์จะทำขนม2ชนิดคือขนมกวนกับขนมลอดช่องเราก็นั่งดูวิธีการทำขนมของพี่เบียร์ค่ะว่ามีวิธีการอย่างไรที่แตกต่างที่เห็นได้ชัดก็คือมันจะต้องใช้แรงในการกวนมากเพราะว่าแป้งสาคูเป็นแป้งที่เหนียวกว่าแป้งชนิดอื่นแล้วก็เป็นแป้งที่แบบไม่ได้ละเอียดมากจะต้องกวนต้องใช้แรงในการกวนเป็นอย่างมากถึงจะได้แป้งมาแล้วสิ่งสำคัญคือความหอมของมันนะคะมันเป็นแป้งที่หอมมากหอมแบบพออธิบายไม่ถูกแต่ว่ามันเป็นแป้งที่กลิ่นมันเป็นเอกลักษณ์เป็นกลิ่นต้นไม้ค่ะผสมกับน้ำกะทินิดหน่อยมันทำให้ความหอมเนี่ยทำให้เรานึกได้ว่ามันแตกต่างจากการทำขนมจากแป้งชนิดอื่นทันทีเลยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือขนมลอดช่องกับขนมกวนนะคะลอดช่องที่อื่นเราจะเห็นเป็นลอดช่องสีเขียวแต่ที่นี่จะใช้คงความเป็นอัตลักษณ์ของมันคือลอดช่องจะเป็นสีน้ำตาลโดยไม่ต้องใส่สีใดๆเพราะแป้งสาคูมันจะเป็นสีน้ำตาลโดยอัตโนมัติ
1: ตัวแถวบ้านมันมีปลาสาคูแล้วก็มีคนทำแป้งสาคูอยู่ก็รู้สึกว่าไอ้นี่มันน่าจะมันจะดีว่าก็ลืมจากทดลองสืบทอดจากคนแก่ๆนะมันนุ่มควรเลยมันเนี่ยถ้าถ้ามันก็ทำหรือสูตรส้มแบบส้มมาเลยเนี่ย
0: พี่เบียร์ทำขนมไม่เยอะค่ะก็เลยใช้เวลาการทำตั้งแต่ตี3จนถึงตี5ก็เสร็จแล้วประมาณ2ชั่วโมงในการทำขนม2ชนิดนี้ค่ะพี่เบียร์จัดของใส่รถอะไรเสร็จเรียบร้อยก็จะพาขับรถไปยังที่ตลาดทับเที่ยงในตัวเมืองตรังค่ะเป็นตลาดเช้าส่วนใหญ่ที่เราเห็นลูกค้าของพี่เบียร์ที่มาเลือกซื้อค่ะจะเป็นผู้ใหญ่วัยกลางคนขึ้นไปแล้วล่ะค่ะที่มาเลือกซื้อขนมชนิดนี้ค่ะแล้วก็เราก็ได้ถามเขาว่าทำไมเขาถึงได้มาเลือกซื้อขนมเหล่านี้เราก็ได้คำตอบมาว่า
2: เนี่ยฝาดเปรี้ยวมันมีฝาดเปรี้ยวว่ามันน่ากินบ้าง
0: แต่ถ้ากินยากไหมบ้างนี
2: ่ให้กินยากค่ะให้กินยาก
3: ไปร้านไหม
2: ไม่มีค่ะแม่งสาคูก็ต้องน้ำจริงจริงจะได้ต้องสั่ง
4: มาได้ว่า
3: ก็เดี๋ยว40เดี๋ยว40
5: ชื่อ
4: ใส่
5: โกโล่ไป
6: จัง
5: เ
6: วลาอ๋อ
3: ใส่โกโล่นะ
6: นุ่มๆจะเป็นทำจะเป็นซากูกับนุ่มทำจะเป็นตามของตลาดเป็นปังเดียวค
4: ่ะอันนี้คนแก่จะกินนวลๆเลย
7: ก็พอจ้ากินได้เลยนี่แต่นี้กันแต่นี่กับอย่างนี้เองเนี่ยเออเงินลุงไม่บักเห็นนะแต่จากที่ลุงกับไปควนกินเองกันก็มีแป้งไปเรื่อยใกล้แต่เองกันลุงไปซื้อแป้งเดี๋ยวประตาลุงดูแป้งจากควนแก่ๆลาดตื้อกันเพื่อเขามาควนกินซื้อตั้มเดี๋ยวมันกินไม่รอดมันข้อตั้มเดี๋ยวเราตั้มไม่เยอะ
6: ม
7: ัน
6: ต่าง
7: จาก
6: แป้งล้างของตลาดกันเยอะ
7: มันเป็นรสชาติรสชาติของมันเลยนิ่มหอม
4: จับตาน่ารัก
1: แป้งสาคูนี่มันจะหนิมไอความหนิมความละ

0: เอียดป้าแปลงแปลงไข่แปลงข้าวเจ้านะก็ทำนุ่มกลิ่นมันจะมีกลิ่นหอมกลิ่นหอมว่าแปลงข้าวเจ้าเมื่อทำนุ่มขวนมันก็จะหนิมข้นข้นกินก็จะรู้สึกถึงความแตกต่างได้นะคนสมัยก่อนเขาการคนแก่ๆเนี่ยที่เขาอยู่แก่ๆในที่ลุ่มนะเขาก็จะกินแปลงซ่าคู่กันตลอดพอว่ามีแปลงข้าวเจ้ามาเนี่ยทำแกงข้าวเจ้าเนี่ยเขาจะรู้สึกเลยว่ามันไม่ฉ่ายเมื่อเนี่ยเวลามาค่ายเนี่ยก็จะบอกว่าเออซื้อไปให้คนแก่ๆนะเขากินบานานมาตลอดนะเขากินแปลงซ่าคู่มาตลอดพอมากินนุ่มขวนปัจจุบันเนี่ยเขากินไม่ได้จริงไม่ได้คิดถึงเรื่องต้นทุนมานะว่ามันจะทุบมันจะแพงว่าเดี๋ยวซึกว่ามันไม่ค่อยมีคนทําแล้วก็อย่างนึงเมื่อเราทําเนี่ยเวลาไปค้าที่ไหนเนี่ยก็จะถามว่าเออมาจากไหนแปลงเนี่ยเอามาจากไหนเนี่ยเราก็จะได้หล่าถึงหมู่บ้านเราได้ว่าเออที่นี้ยังมีแปลงซ่าคู่นะมีกลุ่มอนุรักษ์ป่าซ่าคู่มีคนทําแปลงมีกลุ่มแม่บ้านแล้วเนี่ยเพิ่นว่าเออไอ้ป่าซ่าคู่ที่เขาขอนเขาทุ่มมาเล่นเนี่ยมันก็ทำให้มีรายได้มีเลขผลนี่ได้ถ้าว่าเรายังดูเล่มนั้นนะเส้นได้ไม่ใช่แบบเป็นปลาที่ไม่มีประโยชน์ไม่มันไม่ฉายมันฉายประโยชน์ได้ถ้าเรารู้จักที่จะทำมันนั้นนะ
1: จากการที่เราได้ฟังคนนู้นคนนี้พูดเกี่ยวกับเรื่องราวของสาคูค่ะมันทำให้เราเห็นว่าปัญหามันไม่ได้เกิดเฉพาะที่แป้งมาแทนที่แป้งทำให้แป้งสาคูหายไปอย่างเดียว
2: ต่อมาในปัจจุบันในปีนี้ที่ผมทำการสำรวจใน3พื้นที่ก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดตรังและจังหวัดพัทลุงเนี่ยคาดว่าประมาณจังหวัดละประมาณสัก 2,000 กว่าแล้วก็บางจังหวัดก็ไม่ถึง 2,000 กว่าก็รวมแล้วสักประมาณ 6,000 ไร่ต่างกับในอดีตมากเพราะว่าในอดีตเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชเองแสนกว่าไร่นะครับอันนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือสิ่งที่มันลดต่ำลงมาครับ
3: มันเกิดจากปัจจัยอะไรบ้างคะอาจารย
2: ์ผมก็คิดว่าในเรื่องของเศรษฐกิจที่มันเปลี่ยนแปลงนะครับเราก็นำมันสำปะหลังจากประเทศในทวีปแอฟริกามาปลูกแล้วก็แป้งมันสำปะหลังก็มีคุณสมบัติก็คล้ายกับแป้งสาคูแต่ไม่เหมือนนะครับคล้ายกันเท่านั้นเองนะไม่เหมือนซึ่งมันสามารถที่จะติดเป็นเชิงอุตสาหกรรมได้แล้วก็ง่ายกว่าในการผลิตแป้งจากสาคูนะครับทีนี้แป้งเหล่านั้นก็ถูกสั่งมาขายในภาคใต้เพราะความจำเป็นที่จะต้องมีแป้งสาคูในภาคใต้นั้นก็ไม่มีคนก็เริ่มที่ลืมใช้ในขณะเดียวกันก็มีการที่จะขยายพื้นที่ในการปลูกยางพาราและก็ปลูกปาล์มน้ำมันมากขึ้น
0: แถวบ้านในที่กรุงสะบานนั้นในโซดคลองเนี่ยจะเป็นป่าสาคูทั้งหมดมันก็ลืมจากการบุกลุกทำมาหากินนั่นนะถ้าเป็นการทำนาเนี่ยมันจะไม่ไปบุกในที่ป่าซาคูแต่มันจะลืมจากการทำสวนทำสวนพอลืมทำสวนยางลืมทำสวนปาล์มเนี่ยมันก็จะลืมลุกไปทีนิดแล้วก็ยางคือเหลืองน้ำท่วมการขุดลอกคลองกว่ามันมีปัญหาเหลืองน้ำท่วมอยู่ช่วงนึงถึงเขาก็เลยขุดลอกคลองนะเพื่อระบายก็ในเหลืองป่าซาคูมันก็มดไปกับการหลอกคลองหมากว่าอย่างโครงการบุกลุกในตอนนั้นนะพอตอนล่างพอว่าก็หลอกคลองเตะมันบายขึ้นก็เหลื่อมลุกไปเรื่อยมันก็เลยไม่ฟื้นตัวนอกจากฟื้นทีแต่ว่ามีเจ้าคล้องแล้วเขาก็ไม่ยอมไม่ทำมันนะ
4: แต่เล็กก็ตรงนี้แหละแต่คลองลำจานนั้นหมาก
5: ครับซึ่งบางนี
4: ้แต่พอมาสักคิดปีได้นะก็คุดทำเป็นเมืองจนมาเป็นกองจนมาด้านเนี่ย
6: ซากูมาแต่ละตึ้งตาก็จับปลาวันนี้ก็จับปลาในกองก็จังเต็มมันดอนาแมงตึ้งเราไปจับช่วยทำตีรักรากวนได้ด้วยตอนนี้รักรากวนนั้นมันได้ยั่งแล้วในตะกรอกเขาหลอกยั่งกับมันไม่มาแต่เล็กน้ำมันไม่เคยแห้งกันรอดนี่มันมีเชิงรักรากูอยู่รอดตึ้งตอนนี้มันโคตรล้อกล้องจัดปีอันเลยค่ะโดยตึ้งวันนี้รากูแตกเต็มแล้วแต่ว่ามันไม่เหมือนแต่ก้อนนี่ปลานั้นผมใจปลาร้อยนั่งทุกชนิดเขาเอาหมาปล่อยปิงตั้งในนั้นแต่มันอยู่ไม่ได้นี่มันอยู่ไม่ได้กับบาดมันว่าคนกำมักกันกัดปลาอย่างหมามันได้ก้อยหมาเกินหมามันเตะร้อนมันมาตอนนี้ไม่ไกลมีเตะร้อนลำบากแล้วปลากระโยลำบากคนกระโยลำบาก

0: ยังไม่คิดเจ้านั่นที่แถวข้างบ้านที่ทำอยู่กับต้องเจ้าสามเจ้าทำคนเนี้ยเดี๋ยวเอาแป้งไปแปรรูปโต๊ะนะมันก็หน่อยลงแล้วก็คือมันก็ว่าเขาทำแล้วไม่มีหรือว่าเอาไปค่าที่ไหนนะแต่พอลังๆเนี่ยมันก็มีคนที่จะเอาไปทำนี่อยู่มั้งราคามันสูงว่าเพราะว่าแป้งถั่วไปถ้าว่าขึ้นมาก็ว่าฉายแป้งข้าวจามันก็ทุกว่าต้นทุนจะหน่อยลงนะกำไรก็ดีว่าส่วนหนึ่งแล้วก็เรื่องของตอนเดี๋ยวมันห้าอยากขึ้นมันคนน่าเสียดายนะแต่ว่าถ้าคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาไม่เคยกินเขาไม่เคยรู้จักเนี่ยเขาก็จะไม่รู้ว่ามันแตกต่างยังไงแต่คนที่มีอายุแล้วเนี่ยที่เคยกินเคยสัมผัสมาเนี่ยก็จะรู้ว่าอันนี้มันดีว่าของใหม่ๆแต่นี้มานะถึงแต่คนรุ่นนั้นมันก็ค่อยๆทยอยมันไปเรื่อยๆถ้าว่าคนรุ่นไม่รู้จักที่จะทำมันที่จะกินมันเลยเนี่ยที่จะฉายประโยชน์จากมันนั้นมันการมดไปมันการเป็นธรรมดา
1: คือการส่งเสริมการเกษตรในอดีตที่ผ่านมาจนกระทั่งปัจจุบันก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องสาคูเลยนะครับสาคูเนี่ยเป็นพืชชายขอบพูดง่ายๆว่าถ้าเป็นคนชายขอบก็คือคนเขาหลงลืมไม่ได้สนใจว่ามันเป็นพืชที่มีค่าถ้าดูจริงๆแล้วมันไม่ควรจะเป็นชายขอบเพราะว่าตัวมันเองเนี่ยมันให้คุณค่ามากมายมหาศาลก็คือส่วนที่เป็นต้นก็คือส่วนที่ให้พลังงานก็คือส่วนที่เป็นแป้งให้คาร์โบไฮเดรตเพราะฉะนั้นในอนาคตหากว่าเราไม่สามารถแป้งจากอื่นได้ไม่ว่าจะเกิดสงครามก็ดีเกิดภาวะโลกร้อนก็ดีแล้วก็พืชที่เราปลูกเหล่านั้นมันเสียหายมากสาคูเป็นพืชที่ทนทานเพราะฉะนั้นมันอย่างน้อยก็สามารถที่จะทำให้เรามีอาหารประเภทแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตได้นะครับอันนี้ครับคือหน่วยงานของรัฐก็ไม่มีหน่วยงานไหนครับที่ส่งเสริมเรื่องของการปลูกสาคูผมไม่เคยเห็นนะครับแล้วก็ไม่เคยได้ยินต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มันก็จะแตกต่างจากส่วนอื่นที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านเราในประเทศมาเลเซียนะครับที่รัฐสารวัตรสามารถจะปลูกสาคูนะเป็นเชิงการค้า
2: การทำสารคดีเรื่องนี้ค่ะทำให้เราเรียนรู้ว่าสิ่งที่เรามองว่าเป็นสิ่งใกล้ตัวเราอะค่ะต้นสาคูที่อยู่กับเรามาตั้งแต่เด็กอยู่ข้างบ้านเราตั้งแต่เด็กอะค่ะที่เราไม่เคยลงไปสัมผัสกับมันเลยไม่เคยลงเข้าไปในป่าสาคูเลยด้วยซ้ำแต่พอเรามาทำสารคดีเรื่องนี้ค่ะมันทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยต้นไม้ต้นใหญ่ๆต้นที่เรามองข้ามมาโดยตลอดมันกลับมีประโยชน์มากแล้วมันไม่ได้มีประโยชน์อย่างเดียวนะคะมันมีผลต่อของผู้ใหญ่กลุ่มหนึ่งที่ว่ามีความสัมพันธ์มีความผูกพันกับป่าสาคูมาโดยตลอดแต่เราเด็กรุ่นใหม่อะค่ะเรากลับมองไม่เห็นมันด้วยซ้ำเลยแต่พอเรามาได้มาทำสารคดีเรื่องนี้ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยพืชพันธุ์ในบ้านของเราพืชพันธุ์ที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยเราควรที่จะกลับมาดูแลกลับมาต่อยอดความเป็นพืชพันธุ์ในบ้านของเราให้มันมีมูลค่าเพิ่มเพราะนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมของเราจากการผลิตของเรา

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้น

0: แน่ๆเลย
1: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออก

าศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เกี่ยวข้องและผูกพันกับมนุษย์เรามาช้านานประโยชน์สำคัญอย่างหนึ่งของหอยก็คือเป็นอาหารบางชนิดเป็นอาหารใกล้บ้านหาทานได้ทั่วไปแต่บางชนิดเป็นอาหารชั้นหรูราคาแพงนอกจากนั้นหอยยังเป็นอาหารเลี้ยงเป็ดไก่ใต้ถุนบ้านได้อีกในอดีตประเทศไทยเราก็เคยใช้หอยเบี้ยเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้ามาแล้วและอีกอย่างที่หอยเป็นได้ก็คือเครื่องประดับล้ำค่าที่เรียกกันว่าไข่มุกแต่ทุกวันนี้ไข่มุกไม่ได้เป็นเพียงอัญมณีแห่งท้องทะเลแต่ยังเป็นขุมทรัพย์ที่พบได้ในแม่น้ำลำคลองของไทยแล้วด้วยไข่มุกในน้ำจืดหน้าตาเป็นแบบไหนมีมูลค่าทางเศรษฐกิจมากเท่าไหร่และจะมีคุณค่าต่อพวกเราอย่างไรอีกบ้างไปดูพร้อมกันนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: หมออ้อยครับ
2: เฟย่าค่ะกลับมาพบกับรายการ Animal Speak อีกครั้งนะคะ
0: ใช่แล้วครับเช้าวันเสาร์แบบนี้เนี่ยผมและน้องเฟย่าจะพาคุณผู้ชมมาพบกับเรื่องราวของสัตว์น่ารู้หลากหลายชนิดเลยล่ะครับ
2: เอ๊ะแล้ววันนี้หมออ้อยจะพาเฟย่าไปเรียนรู้เรื่องอะไรอะคะ
0: หมอพาเฟย่ามาดูหอยมุกครับ
2: หอยมุก
0: ใช
2: ่แต่หอยมุกมันอยู่ในทะเลไม่ใช่หรอคะหมออ้อยหมออ้อยอย่ามาหลอกเฟย่าเลยค่ะ
0: หมอไม่ได้หลอกเฟย่าถ้าเฟย่าไม่เชื่อเนี่ยเดี๋ยวตามคุณหมอไปดูเดี๋ยวพาไปดูหอยมุกกัน
2: ได้ค่ะ
0: ไปเฟย่า
2: เพราะสัตว์พูดไม่ได
0: ้ถึงต้องมี
1: Animal Speak
0: ถึงแล้วพี่อ้อมสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: เฟย่าครับนี่พี่อ้อมเป็นนักวิชาการที่ทำงานเกี่ยวกับด้านหอยมุกเลยแล้วก็นี่น้องเฟย่าครับพี่อ้อม
3: ค่ะ
2: สวัสดี
3: สวัสดีค่ะ
2: พี่อ้อมค่ะเฟย่าสงสัยมากเลยค่ะว่าหอยมุกเนี่ยอยู่ในน้ำจืดได้ด้วยเหรอคะ
3: หอยเนี่ยมันมีทั้งสายพันธุ์ที่เป็นสายพันธุ์น้ำจืดก็คืออยู่ในพวกแม่น้ำลำคลองทั่วไปกับเป็นหอยที่เป็นสายพันธุ์ที่เป็นมุกทะเลก็คือจะอยู่ในน้ำทะเลค่ะ
2: พี่อ้อมคะเฟย่ามีคำถามอีกมากมายเลยค่ะว่าหอยมีสีอะไรบ้างอายุมันยืนนานเหมือนต้นไม้ปะหอยมันผลิตมายังไงโอ้อีกมากมายเลยอะค่ะพี่อ้อม
3: ค่ะ
2: งั้นหนูจะได้มุกกลับบ้านนะคะจะเอาไปฝากแม่ค่ะ
3: ถามเยอะแยะมากมายขนาดนี้เดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันดีกว่าเน
0: า
3: ะ
0: เฟย่าบอกว่าไม่ต้องรีบตอบก็ได้ตอบข้อสุดท้ายก่อนว่าเฟย่าจะได้มุกกลับบ้านหรือเปล่า
3: อันนี้จะเป็นคำตอบหลังสุดโอเคเชิญเลยค่ะ
0: คราวนี้เฟย่าก็รู้ใช่ไหมครับว่าหอยมุกมีทั้งน้ำเค็มคราวนี้เรื่องราวเกี่ยวกับมุกทั้งหลายเนี่ยที่เฟย่าอยากรู้ถามพี่อ้อมเลย
2: ค่ะพี่อ้อมค่ะไข่มุกก็ค่ะหรือว่าหอยมุกก็ค่ะมันเป็นชื่อของมันหรือเปล่าคะอย่างเช่นหอยนางรมหรือหอยแครงหรืออันเนี้ยค่ะ
3: จริงๆแล้วหอยมุกไม่ได้ชื่อว่าเป็นหอยมุกจริงๆมันเป็นเรียกลักษณะที่มันเป็นหอยที่สามารถผลิตไข่มุกได้นะคะหอยเนี่ยเขาจะมีหอยฝาเดียวกับหอยสองฝาหอยสองฝาบางทีเขาก็จะเรียกว่าหอยกาบหอยกาบเนี่ยก็จะมีทั้งที่เป็นอยู่ในน้ำทะเลเราก็เรียกเป็นหอยทะเลหอยน้ำจืดก็เป็นหอยมีอาศัยอยู่ในแหล่งของน้ำจืดหอยแต่ละตัวเนี่ยก็คือลักษณะเปลือกก็จะมีความต่างกันอยู่เราจะดูว่าหอยตัวไหนเนี่ยสามารถนำมาใช้ผลิตไข่มุกได้เนี่ยเราต้องดูที่ชั้นมุกเปลือกหอยเขาจะมีถ้าเรามองทั่วไปเราจะเห็นเป็นสีน้ำตาลอันนั้นเป็นชั้นโปรตีนถัดจากชั้นโปรตีนเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นชั้นแคลเซียมบางๆแล้วพอต่อจากชั้นแคลเซียมจะกลายเป็นชั้นมุกยิ่งหอยตัวไหนมีชั้นมุกที่หนามีขนาดใหญ่ตัวนั้นจะมีคุณสมบัติที่สามารถนำมาใช้ผลิตไข่มุกได้เราก็จะเรียกตัวนั้นว่าหอยมุกอันนี้จะเป็นตัวหอยกาบน้ำจืดที่เราเห็นแต่เราหยิบมาเนี่ยเราไม่รู้มันเป็นมุกหรือไม่เป็นมุกเป็นหอยมุกหรือเปล่า
0: ก็คือเป็น
3: เราเห็นทั่วไปก็อันนี้คือหอยสองฝาหอยกาบน้ำจืดเราจะเห็นส่วนใหญ่ที่เราเห็นเนี่ยเราจะเห็นมันเป็นสีน้ำตาลอย่างนี
0: ้
3: ไม่สวยเลย
0: ไม่สวยคร
3: ับ จริงๆแล้วเนี่ยมันซ่อนความสวยไว้ข้างในค่ะนี่อันนี้เห็นไหมคะถ้าเราขัดเปลือกชั้นสีน้ำตาลเมื่อกี้นี้ที่พี่บอกว่าเป็นชั้นโปรตีนออกแล้วก็มีชั้นแคลเซียมบางๆเป็นสีออกขาวๆต่อไปที่เหลือจะเป็นชั้นมุกแล้วเราจะดูว่าคุณสมบัติเขาใช้ผลิตไข่มุกได้หรือเปล่าเนี่ยเราจะดูที่ชั้นนี้อันนี้ก็คือตัวนี้จะมีคุณสมบัติที่มีชั้นมุกที่หนามากไม่ใช่ลองจับดูหนาไหมคะถ้าเทียบกันนี่ตัวนี้ยิ่งหนามากเลยใช่ค่ะ
2: แล้วหอยมุกพวกนี้มันหายใจยังไงคะมันหายใจได้ปะคะ
3: เขาหายใจด้วยเหงือกค่ะ
0: หอยมีเหงือกด้วยเฟย่า
3: ในธรรมชาติเนี่ยเขาจะ ังตรงนี้ไว้ในทรายใช่ไหมคะแล้วก็จะอ้าปากนิดนึงเปิดเปลือกไว้นิดนึงนะคะประมาณ1เซนติเมตรแล้วเสร็จแล้วก็จะดึงน้ำเข้าไปทางท่อน้ำเข้าน้ำก็จะไปผ่านทางท่อน้ำไปผ่านเหงือกมีการแลกเปลี่ยนพวกออกซิเจนกันที่บริเวณเหงือกแล้วก็ไปผ่านการกรองนำพวกตะกอนแล้วก็พวกแพลงก์ตอนไปเป็นอาหารเสร็จแล้วเขาก็จะปล่อยน้ำออกมาทางท่อน้ำทิ้งนะคะน้ำที่ออกมาเนี่ยจะเป็นน้ำที่ค่อนข้างใสสะอาดเพราะว่ามีการกรองเอาพวกแพลงก์ตอนพวกตะกอนทั้งหลายออกไปแล้วอันนี้ถึงได้ชื่อว่าเป็นตัวบำบัดทางธรรมชาติ
4: ก็คือเป็นการบำบัดน้ำโดยใช้หอย
3: ใช่
4: ไหมคะก็เป็นการ
3: ชีวบำบัด
4: เป็นชีวบำบัดที่ไหนมีหอยเยอะน้ำที่นั่นก็อาจจะใส
3: ใช่
4: ใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
2: พี่อ้อมค่ะเวลาพี่อ้อมเลี้ยงหอยอะค่ะรู้ได้ไงว่าไหนเป็นผู้หญิงอันไหนเป็นผู้ชายอะคะ
3: ถ้าจากอย่างหอยตัวนี้เนี่ยบอกไม่ได้ว่าตัวไหนเป็นตัวผู้หรือตัวเมียหอยบางสายพันธุ์เนี่ยสามารถบอกได้คืออย่างถ้าเป็นพวกหอยเชลล์พวกอะไรเงี้ยค่ะเราเปิดดูที่โกแนตสีของที่โกแนตเนี่ยมันจะมีความต่างกันอย่างหอยแมงผู้ก็บอกได้ตัวสีแดงกับตัวสีครีมอันนี้ก็คือตัวผู้ตัวเมียต่างได้แต่หอยตัวนี้บอกไม่ได
4: ้หอยมุกนี่สร้างได้เฉพาะเพศเมียหรือว่าได้ทั้งสองเพศครับ
3: ที่สร้างเนี่ยสามารถสร้างได้ทั้งผู้ทั้งเมียทดลองแล้วไม่มีความแตกต่างทั้งผู้ทั้งเมีย
4: โดยปกติแล้วเนี่ยหอยพวกหอยกาบเนี่ยที่มาทำมุกเนี่ยเขาผสมพันธุ์กันช่วงไหนครับ
3: หอยแต่ละตัวเนี่ยก็มีช่วงฤดูเพาะพันธุ์ต่างกันแล้วแต่สายพันธุ์ที่เราให้ความสำคัญเนี่ยหอยกาบใหญ่จะผสมพันธุ์ช่วงฤดูหนาวก็ประมาณตั้งแต่ตุลาจนไปถึงประมาณสักมีนาซึ่งโดยธรรมชาติเนี่ยพอถึงช่วงฤดูผสมพันธุ
4: ์
3: คือในแหล่งที่เราเลี้ยงเนี่ยเราจะมีทั้งตัวผู้ตัวเมียอยู่ในแหล่งพอในช่วงฤดูผสมพันธุ์ตัวผู้เขาก็จะปล่อยน้ำเชื้อออกสู่ธรรมชาติก็คือพ่นออกไปเลยตัวเมียก็มีหน้าที่ดูดน้ำเหมือนน้ำปกติค่ะก็กรองเข้าไปแต่ตอนนี้มันก็จะมีน้ำเชื้อเข้าไปด้วยพอน้ำเชื้อเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นการผสมพันธุ์ภายในก็คือน้ำเชื้อจะเข้าไปผสมกับไข่ข้างในช่องท้องเขาแล้วก็ไข่เนี่ยก็จะถูกลำเลียงแล้วก็นำไปเก็บไว้ที่เหงือกตัวเมียก็จะทำหน้าที่เลี้ยงตัวไข่ที่ได้รับการผสมแล้วเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ7วันในการเลี้ยงตัวไข่ให้เป็นลักษณะของตัวอ่อนก็คือจะต้องไปเกาะกินเลือดปลาเป็นอาหารพอเกาะเสร็จก็จะใช้เวลาในการกินพวกสารอาหารแล้วก็เลือดปลาอยู่มัน7วันเขาก็จะหลุดลงจากตัวปลาแล้วก็จะลงสู่พื้นท้องน้ำ
4: คร
3: ับ แต่นี้ก็จะเริ่มกินแพลงก์ตอนเป็นอาหารอันนี้คือเป็นการในสภาพธรรมชาติแต่ในของเราเนี่ยในที่เพาะเลี้ยงเนี่ยเราจะไม่ได้ปล่อยให้มันเกิดขึ้นเองเราจะมีหน้าที่พอถึงฤดูผสมพันธุ์ปุ๊บเนี่ยเราก็จะแยกกลุ่มตัวเมียไว้แล้วเราก็จะทำการเปิดดูเปิดแค่1เซนติเมต
4: ร
3: แล้วก็ดูที่บริเวณเหงือกว่าเขามีตัวอ่อนเอามาเก็บไว้ยังแล้วตัวอ่อนเนี่ยได้ระยะที่สมบูรณ์หรือยังก็คือเราดูจากสีต้องเป็นสีน้ำตาลออกเข้มๆหอยเขาจะเป็นสัตว์น้ำชั้นต่ำเพราะนั้นถ้าเราอยู่แห้งลงน้ำแห้งน้ำหลายๆครั้งเนี่ยพอเวลาเราเอาเขาลงน้ำทีนึงทีเขาจะขับไข่ทิ้งเลยไม่ว่าไข่จะสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์เขาก็จะขับทิ้งเลยแต่เราจะเลือกตัวที่สมบูรณ์มาเพราะนั้นพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยพอใส่น้ำให้อากาศเขาก็จะปล่อยตัวอ่อนออกมาเราก็จะนำตัวอ่อนเนี่ยค่ะไปให้เกาะกับปลาที่เราเตรียมไว
4: ้
3: ซึ่งที่นี่ก็จะใช้ปลานิงเป็นเหยื่อค่ะเป็นโฮสต์ให้ในการเลี้ยงตัวอ่อนตัวนี
4: ้
3: ค่ะ
2: พี่อ้อมคะหลังจากที่หอยตัวนั้นดูดปลาเสร็จแล้วค่ะปลามันยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าคะแล้วหอยตัวอื่นมันจะมาเกาะปลากินต่อหรือเปล่าคะ
3: ปลาจะยังมีชีวิตค่ะถ้าในธรรมชาติเนี่ยเขาจะเกาะไม่เยอะเกาะประมาณสักปลาตัวนึงก็คือมีหอยเกาะ10กว่าตัวเพราะนั้นถามว่าเขาจะได้รับบาดเจ็บเยอะไหมก็คือไม่เยอะแต่คืออย่างถ้าเราเลี้ยงเนี่ยปลาตัวนึงเราให้เกาะเป็นพันก็อาจจะได้รับบาดเจ็บนิดหน่อยแต่ก็คือหลังจากปลาตกไปแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่ตายเพราะเรามีหน้าที่ที่ต้องเลี้ยงปลาให้มีชีวิตถ้าปลามีชีวิตหอยก็จะมีชีวิตด้วยเพราะนั้นเมื่อหอยหลุดไปแล้วเนี่ยก็คือเหมือนตัวที่เกาะเขาทำลายเขาในหลุดไปแล้วเขาจะสบายตัวขึ้นเขาก็จะมีชีวิตอยู่ต่
4: อ
3: นะคะ
4: อันนี้ก็คือเป็นหอยละคราวนี้มุกเนี่ยผมก็สงสัยอยู่ว่ามุกมันคืออะไรฮะ
3: มุกก็คือเปลือกหอยชั้นมุกเมื่อกี้ที่ตั้งแต่เราเลือกเราบอกว่าก่อนที่จะไปทำไข่มุกเนี่ยเราต้องเลือกตัวหอยก่อนว่าตัวนี้มีคุณสมบัติได้ไหม
4: ค
3: ือเราก็จะดูที่ชั้นมุกมุกจะมีมุกธรรมชาติกับมุกเลี้ยงสิ่งที่เกิดขึ้นจากคนไข่มุกธรรมชาติจริงๆมันเหมือนลักษณะของการป้องกันตัวลักษณะของภูมิคุ้มกันมีสิ่งแปลกปลอมปุ๊บหลุดเข้ามาเขาก็จะหลั่งสารมุกเข้ามาเนี่ยเพื่อบล็อกสิ่งแปลกปลอมตัวนั้นเนี่ยไม่ให้ทำร้ายเขาแต่สิ่งที่เขาหลั่งมาเนี่ยมันเป็นสารมุกมันก็ พื่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆอันนั้นมันจะมีเป็นเหมือนเป็นหินอยู่ข้างในในตัวไข่มุกแต่ถ้าอย่างที่เราเลี้ยงเนี่ยเราใส่เป็นเนื้อเยื่อเปล่าๆไม่มีตัวอะไรเลยเพราะนั้นทั้งเม็ดเขาเนี่ยก็จะเป็นไข่มุกทั้งเม็ด
4: คือตอนผมดูการ์ตูนฮะเวลานางเงือกว่ายน้ำมาใช่ไหมฮะก็จะมีหอยมุกเปิดฝาแฟบแล้วก็จะมีเม็ดกลมๆอยู่ตรงกลางเลยฮะ
3: ใช่อ
4: ันนั้นคือเป็นอย่างนี้เลยป่ะครับ
3: ก็คือขึ้นถ้าสมมติว่าเป็นหอยที่ใส่นิวเคลียสเขาจะฝังในชั้นของเขาเรียกเป็นชั้นกล้ามเนื
4: ้อ
3: ถ้าของทะเลนะคะเป็นมัดกล้ามเนื้อที่ยื่นเข้าไปในโกแนะเขาจะใส่ไปในมัดนี
4: ้
3: เขาก็จะเอาตรงนั้นเนี่ยมันจะอยู่แนวกลางๆตัว
4: กลางตัวใช่ไหมฮะ
3: มีสิทธิ์ที่พอเปิดไปปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นเม็ดไข่มุก
4: อยู่
3: ต
4: รงนี้เลยปุ๊บมีอยู่แนวกลางสวยๆเลย
3: แต่มันจะต้องมีเนื้อเยื่อหุ้มอยู่นิดนึงแต่อย่างหอยน้ำจืดเนี่ยเราจะเป็นลักษณะของหอยที่ไม่ใส่แกนจะเป็นอีกแบบนึงจะไม่ได้อยู่ตรงกลางค่ะจะอยู่ที่บริเวณฝา
4: เพราะว่าปกติเวลาเขาเปิดนี่เขาจะเปิดได้กว้างขนาดไหนฮะ
3: ส่วนใหญ่ที่หอยที่ทำมุกส่วนใหญ่จะเป็นพวกที่มีกล้ามเนื้อที่เพราะงั้นแข็งแรง
4: คร
3: ับ แล้วก็ไม่ได้เปิดให้กว้างมากได้ประมาณ1เซนส่วนใหญ่จะประมาณนี้
4: ค่ะโอเคงี้การ์ตูนก็หลอกเราอย่าไปเชื่อการ์ตูนมากพวกนี้อายุประมาณกี่ปีครับ
3: ตัวที่ได้จากการเพาะเลี้ยงตอนนี้ก็อายุ23ปีความยาวน้ำหนักประมาณ2กิโลนะคะเพาะได้เมื่อปี35
4: ครับ
3: ส่วนไอ้ตัวพ่อแม่ของตัวที่อายุ23ปีเนี่ยตอนนี้ก็ยังมีชีวิตอยู
4: ่
3: แต่เรายังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเค้าอายุยืนได้ขนาดไหนเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูวิธีการปลูกแผ่นเยื่อเพื่อผลิตไข่มุกน้ำจืดเดี๋ยวพี่อ้อมจะพามาดูแพลงต้อนก่อนนะคะที่บอกว่าแพลงต้อนเนี่ยลูกหอยเนี่ยกินพวกตะกอนแล้วก็กินแพลงต้อนเป็นอาหารนะคะแพลงต้อนหน้าตาเป็นยังไงก็จะเห็นอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะเป็นสีเขียวๆอย่าง
2: น
3: ี้ใช่ค่ะ
2: แพลงต้อนทั้งหมดเลย
3: ใช่ค่ะตัวนี้แหละค่ะเป็นอาหารของทั้งหอยทั้งลูกหอยและทั้งแม่หอยค่ะ
4: ทำไม2ขวดที่สีไม่เท่ากันครับ
3: มันเป็นระยะเวลาของการเลี้ยงอะค่ะถ้าเลี้ยงตอนแรกๆเนี่ยก็คือจะเป็นเขียวอ่อนก่อนแล้วก็เป็น
4: ถ้าเพิ่มปริมาณมากขึ้นปุ๊บก็เลยกลายเป็นเขียวเข้มเพราะว
3: ่
4: าจำนวนตัวเยอะขึ้นเราพยายามทราบไหมครับว่าจริงๆแล้วแพลงก์ตอนเนี่ยไม่ใช่เป็นอาหารของหอยอย่างเดียวนะแพลงก์ตอนยังเป็นอาหารของสัตว์หลากหลายชนิดเลยเช่นปลาก็กินแพลงก์ตอนเหมือนกันคราวนี้โดยเฉพาะลูกสัตว์เนี่ยเล็กๆเนี่ยเนื่องจากตัวเขาเล็กปากเขาก็เล็กด้วยดังนั้นแพลงก์ตอนก็เลยเป็นอาหารที่เหมาะสมสำหรับพวกลูกสัตว์
3: ใช่ค่ะเพราะมีขนาดเล็กมากมาก
2: หมออ้อยบอกว่าสัตว์เล็กๆอยากหอยมันกินอาหารเล็กๆใช่ไหมแต่ทำไมนี่พี่เราไม่เห็นมันเล็กๆมันเป็นน้ำน้ำ
4: เอ้าก็เรามองไม่เห็นตัวมันไงเราต้องเอาน้ำเขียวเนี่ยไปส่องทางกล้องจุลทรรศน์เราก็จะเห็นตัวแพลงก์ตอนเล็กๆต้องขยายเป็นร้อยเท่าเลยนะถึงจะมองเห็นครับ
3: มันเล็กมากจนเราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าต้องอาศัยอุปกรณ์ช่วยก็คือกล้องจุลทรรศน์นะคะ
4: ในนี้เนี่ยมีแพลงก์ตอนเนี่ยน่าจะเป็นสักล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านตัวเลยจริงจริง
3: จริงจริงจริง
4: จริงจริง
3: อันนี้เป็นชื่อพี่เอิงนะคะ
5: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับหมอเดี๋ยวจะเป็นพี่ที่เขาจะเป็นคนสาธิตวิธีการผลิตไข่มุกว่ามีขั้นตอนยังไงเพื่อจะให้เป็นเม็ดไข่มุกนะคะโดยเราเริ่มเนี่ยเราจะใช้หอยอยู่2ตัวหอย2ตัวนี้มีอายุ2ปีซึ่งได้จากการเพาะเลี้ยงของที่ทางศูนย์นะคะ
2: ทำไมต้อง2ปีด้วยอะคะ
3: มีการทดลองมาแล้วค่ะว่าเป็นตัวที่สามารถให้ตัวไข่มุกที่ดีที่สุดซึ่งเป็นหอยช่วงที่กำลังโตนะคะตัวนึงจะเป็นตัวให้เนื้อเยื่อคือตัวที่พี่เขาหยิบมาเดี๋ยวเราจะใช้เนื้อเยื่อของตัวนี้มาใช้ในการผลิตไข่มุกน้ำจืดเดี๋ยว

0: พี่เขาจะต้องทำการตัดกล้ามเนื้อยืดฝานะคะเพื่อเปิดเพราะปกติกล้ามเนื้อเขาจะแข็งแรงมาก
1: คร
0: ับ เพราะปกติเราจะไม่เคยเห็นข้างในเนื้อหอยเราจะเห็นแต่ฝาข้างนอกเพราะว่ากล้ามเนื้อยืดฝาเขาแข็งแรงเราจะต้องตัดกล้ามเนื้อออกแล้วก็เอาเนื้อเยื่อของหอยตัวนี้ค่ะมาตัดแตก
2: เฟย่าเห็นไหมกว่าจะได้มุกมาแต่ละเม็ดนี่ลำบากมากเลยนะขั้นตอนแรกเนี่ยกว่าจะเอาหอยมาใช้ได้ก็รอ2ปีหลังจากนั้นฝังไปแล้วรออีกปีนะครับ
0: ก็2-3ปีค่ะคือว่าเราอยากได้มุกมันใหญ่และเล็ก
2: โอ้นานมากเลยนะต้องใช้เวลา5ปีในการได้มุกเม็ดนึง
0: ก็หลังจากที่เขาได้รับชิ้นเนื้อเยื่อที่ผลิตไข่มุกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะนำหอยตัวนี้นะคะไปเลี้ยงเดี๋ยวเราไปดูกัน
2: ก่อนไปเราต้องขอบคุณพี่เอิร์นก่อนนะครับที
3: ่ขอบคุณค
2: ่
3: ะพ
2: ี่เอิร์นให้ความรู้เรา
0: โอเคงั้นเราไปกันเลยดีกว่าค่ะหลังจากที่เราทำการปลูกถ่ายเนื้อเยื่อแล้วเราก็จะนำหอยตัวนี้เนี่ยมาเลี้ยงที่บริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กลองอันนี้จะเป็นแหล่งน้ำธรรมชาตินะคะอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กลองแล้วโดยปกติเนี่ยเราจะแขวนตรงไหนก็ได้จะเป็นบ่อก็ได้เป็นแม่น้ำก็ได้แต่คือเวลาเราแขวนเนี่ยเราจะน่าแล้วแขวนเลี้ยงไว้ที่ประมาณ2เมตรจากผิวน้ำค่ะตะกร้าที่เราจะเลี้ยงก็คือตัวอันนู้นค่ะอันที่ก้านสีขาวค่ะก้านเหล็กสีขาวโอเคค่ะยกขึ้นมาเลยโอเค
3: หนักไหมคะ
2: ไม่หนักมาก
0: โอเควาง
2: มันต้องใส่กี่ตัวต่อ1ตะกร้าครับ
0: ขึ้นอยู่กับขนาดของหอยอะค่ะประเภทของหอยถ้าเป็นตัวที่ปลูกถ่ายในเยื่อเนี่ยเราจะใส่10ตัวต่อตะกร้าค่ะแต่ถ้าเป็นตัวพ่อแม่พันธุ์เราก็จะใช้5ตัวต่อตะกร้า
2: ก็แล้วแต่
0: ถ้าเป็นลูกตัวเล็กเนี่ยก็จะใส่เยอะหน่อย
2: อ้าวลงไปกินน้ำเหมือนเดิมนะลูกลุกขึ้นทีหน้ามืดเลย
3: แล้วแพลงก์ตอนที่เราดูตรงนู้นเอามาเลี้ยงหอยตรงนี้ได้ปะคะ
0: เราไม่ได้เอาตรงนั้นเอาที่ในห้องแลบมาเลี้ยงที่บริเวณนี้ที่เราเลี้ยงในห้องแลบเนี่ยค่ะเราจะไปเลี้ยงลูกหอยในระบบที่เป็นลูกหอยเล็กๆตั้งแต่ออกจากตกจากตัวปลาเลยจนถึง3เดือนไซส์ประมาณ1เซนแต่พอที่อยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยเขาจะกินอาหารตามธรรมชาติซึ่งในธรรมชาติอย่างเนี้ยที่เราเห็นเป็นสีเขียวๆเนี่ยค่ะเขาจะมีแพลงก์ตอนอยู่แล้วเพราะนั้นเขาก็จะกินอาหารจากธรรมชาตินี้ได้เลยค่ะเราไม่ต้องไปเอามาเติมเลยในบริเวณนี้นะคะเราจะมีแขวนเลี้ยงหอยหลายอายุมากเลยตั้งแต่อายุ4เดือนที่เพิ่งออกจากกรงพอปะความยาว1เซนติเมตรจนกระทั่งอายุสูงสุดเนี่ยก็คือ23ปีความยาว20เซนติเมตรโดยเราจะเลี้ยงแขวนไว้เป็นล็อกๆเนี่ยค่ะอย่างนี้ก็คือจะเป็นปีเกิดปี44เกิดปี45เกิดปี46 47เนี่ยเราก็จะจัดไว้เลยเป็นล็อกๆ
2: เป็นหมู่บ้านหอยไป
3: เป็นหมู่บ้านหอย
0: ใช่เราจัดสรรไว้ให้เรียบร้อยเลยนะคะอายุ23ปีเนี่ยก็อยู่ที่นี่ด้วย
2: โอเคอยากเห็นนะครับ23ปีว่าจะใหญ่ขนาดไหน
3: มันใหญ่เท่าหน้าหนูป่ะคะเลยใหญ่กว่าม
0: ันบังหน้าหนูมิดเลยค่ะนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะ

0: กว่าจะให้ดูไข่มุกข้างในอะค่ะหอยอันน
1: ี้ใช่เลยค่ะตัวนี้เลยค่ะอันนี้
2: กี่ปีแล้วครับ
1: ให้ทายเลยค่ะว่าอายุกี่ปี
0: ใหญ่เท่านี้เฟียคิดว่าประมาณ3ปีป่ะคะ
1: อันนี้5ปีแล้วค่ะ
0: 5ปีเหรอคะ
1: ใช
0: ่โอ้โหทำไปแค่ 2-3 ปีได้5ปีเยอะขนาดนี้เลยเหรอคะเนี่ย
1: ใช่ค่ะอันนี้เราเลี้ยงมุกมาแล้ว3ปีใช่ไหมคะ
0: เด็กเล็กไหมคะเนี่ย
1: น่าลุ้นว่ามุกมาจะขนาดไหน
0: มันจะขนาดไหนอะคะเนี
1: ่
0: ย
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวต้องดูค่ะนั่นเดี๋ยวเราจะต้องเปิดดูเลยว่ามุกจะขนาดไหน
2: วิธีการทำยังไงครับเวลาจะเอามุกออกมาเนี่ยครับ
1: จริงๆแล้วมันก็จะเก็บได้สองแบบนะคะถ้าสมมุติว่าเราเก็บแบบที่สามารถเปิดใช้ครีมเปิดแล้วก็ค่อยเอา อุปกรณ์เข้าไปเขี่ยเอามุกออกมาหรือไม่งั้นก็คือก็เปิดเลยเก็บเลยเพราะว่าเปลือกจริงๆเปลือกตัวนี้เนี่ยก็จะถูกรอนำไปใช้ประโยชน์อีกทีนึงโอเคเราก็จะเก็บปิดงานเลยนะคะโอเคแล้วก็ทำเหมือนเดิมเหมือนตอนปลูกไทรไนเยอร์คือต้องตัดกล้ามเนื้อยืดฝา
0: หมอไอคิดว่าไข่มุกมันใหญ่ขนาดไหนคะเฟียว่าใหญ่เท่านี้ค่ะ
2: น้องเฟียมาทายกับคุณหมอดีกว่าว่ามีกี่เม็ด
1: ใช่น่าสนใจ
2: กี่เม็ด
0: เม็ดเดียวค่ะ
2: โอ้คุณหมอว่า11เม็ด
0: เฟียว่าแค่เม็ดเดียว
1: จริงอ่ะเม็ดเดียว
2: นับกันเลยดีกว่าว่ากี่เม็ด

0: แล้วนะตกลงเฟย่ามีกี่เม็ด
1: ให้ทายใหม
2: ่5เม็ดค่ะ
0: 5เม็ด
2: ค่ะ
0: ไหนเมื่อกี้เม็ดเดียว
1: ดูซิว่ากี่เม็ด
2: ไว้
1: เราช่วยถือไว้จะได้เห็นชัด
0: โอเค
1: นะ
0: คร
1: ับซิ
2: 2
0: 3 4 5 6 7โอเคอีกข้างนึงเรามีข้างนึง
2: 8
0: เอ้า10 11
1: เห็นไหม
2: ในการ์ตูนเลยนะคะที่แบบเปิดมาแล้วเป็นรูปก้อนใหญ่ๆตรงนี้ค่ะนี้แปะยืนตาม
0: ใช่ไหมคะไม่เหมือนเลยเพราะว่าวิธีการของเราเนี่ยต่างไปที่ว่าเราฝังเราเอาเนื้อเยื่อฝังเข้าไปตรงฝาอยู่แล้วเพราะนั้นมุกที่เกิดเนี่ยมันก็จะเกิดอยู่ที่ตรงฝานะคะมันจะต่างจากพวกมุกในนิยายที่ว่าอยู่ตรงกลางแล้วก็เป็นมุกทะเลที่เขาใส่แกนจะอยู่ตรงผูกออกมาตรงกลาง
2: แล้วเวลาจะเอามุกออกอะค่ะใช้
0: อันนี้เราก็ใช้อุปกรณ์ตัวนี้ค่ะคีบมันออกมาได้เลย

0: ามันมีไข่มุกปลอมไหมคะถ้าเกิดเราเอาไข่มุกจริงมาไว้กับไข่มุกปลอมเราจะรู้ได้ไงว่าไหนเป็นอันปลอมอันไหนเป็นอันจริงอะคะ
1: มันก็จะมี2แบบที่เขาว่าปลอมก็คือ1มันเป็นพลาสติกมันไม่ใช่มุกเลย
2: อ
1: ันนั้นเนี่ยทดสอบได้โดยเราเอามุก2เม็ดเนี่ยค่ะมาค่อยสีกันมันจะมีลักษณะสักษะมันจะไม่เรียบเหมือนเราเห็นเรียบๆเงี้ยแต่ถ้าเราเอา2เม็ดค่อยๆถูกันมันจะคล้ายๆเหมือนเป็นฟันค่ะมีความสากอยู่เพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นแคลเซียมมันจะไม่ลื่นปื้ดเลยแต่ถ้าเป็นเม็ดพลาสติกเนี่ยพอเราถูไปแล้วมันจะลื่นไปเลย
2: ถูสิ
1: แกลองถูสิคะสากมั้ยคะ
0: สากมาก
2: มันจะรู้สึกเหมือนกับมีเหมือนเราถูกระดาษทรายแบบละเอียดละเอียด
0: เหมือนเราถูฟันมากกว่า
1: ใช่ค่ะเพราะมันเป็นแคลเซียมค่ะพอถูกันมันก็เลยมีความรู้สึกว่ามันสาก
2: ครับ
1: แต่อีกอันนึงที่คนชอบบอกว่าปลอมหมายถึงว่าเขาใช้วิธีการทิสสีก็คือเป็นไข่มุกธรรมดาเนี่ยแหละแต่เขาไปย้อมสี
2: อ
1: ันนั้นก็คือไม่ใช่มุกปลอมแต่มันเป็นมุกธรรมดาซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเขาได้เป็นมุกสีขาวเขาจะไปทำวิธีการย้อมสีเพื่อให้เกิดเป็นพวกสีแปลกๆพวกสีเขียวสีดำพวกสีที่มีมูลค่าเยอะๆบางทีคนอาจจะเรียกว่าเป็นมุกปลอมแต่จริงมันเป็นเทคนิคในการเพิ่มสีเพิ่มมูลค่าแต่อย่างของเราเนี่ยราคาถ้าสมมติว่าทำเป็นเม็ดกลมมีขนาดได้เนี่ยราคาจะแพงเพราะเราบอกได้เลยว่าสีตัวนี้เป็นสีธรรมชาติ
0: จากเราเอาพวกไข่มุกเนี่ยไปทำเป็นแหวนสร้อยคอหรืออะไรหลายแหล่ค่ะเอาไปทำอย่างอื่นได้ปะคะ
1: ได้ค่ะมุกน้ำจืดส่วนหนึ่งไม่เกิน 10% เขาจะทำเป็นเครื่องประดับที่เหลือเนี่ยเขาก็จะทำเป็นพวกเครื่องสำอางพวกตัวยาถ้าเราเคยได้ยินพวกสบู่เพอแป้งเพอทั้งหลายอันนั้นเขาจะผสมพวกผงไข่มุกบดอะค่ะเราจะผสมลงไป
2: วันนี้ผมก็ได้รู้แล้วว่าหอยมุกมันเกิดขึ้นมายังไงนะครับแล้วก็อยากจะถามพี่อ้อมครับว่าจุดประสงค์ของการทำหอยมุกขึ้นมาเนี่ยครับของกรมประมงเนี่ยคืออะไรคร
1: ับหลักๆเลยของกรมประมงตั้งแต่ทำการศึกษาวิจัยเรื่องเกี่ยวกับหอยมุกน้ำจืดตัวนี้นะคะคือเราตั้งทงมาทางด้านของการอนุรักษ
2: ์
1: เนื่องจากว่าหอยตัวนี้เนี่ยเขาเปลือกเขามีมูลค่าจริงๆก็เท่าที่เห็นแล้วถ้าเจียเปลือก
2: เ
1: จียเปลือกออกเนี่ยก็คือเขาขายได้ละเนื้อเขาก็ทานได้เพราะนั้นคนเนี่ยงมเอาเขาขึ้นมาเยอะแล้วก็ตอนก่อนน่ะมันมีสั่งเอาตัวเนี้ยส่งออกต่างประเทศด้วยเพื่อเอาตัวเปลือกเขาเนี่ยไปกึ่งเป็นแกนเพื่อใช้ในการผลิตไข่มุกทะเลเพราะนั้นมันจะมีการรวบรวมจากแหล่งน้ำธรรมชาติเนี่ยเยอะมากซึ่งพอตอนที่เขารวบรวมเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะรวบรวมหอยตัวใหญ่ซึ่งมันเป็นตัวพ่อแม่พันธุ์พ่อแม่พันธุ์ก็หายไปจากธรรมชาติแล้วก็ยังมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสภาพสิ่งแวดล้อมสภาพน้ำทำให้อย่างที่เราคุยกันมาแล้วว่าตัวนี้เนี่ยมันต้องอาศัยปลาด้วยในการให้วงชีวิตให้เขาเปลี่ยนรูปร่างพอสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยปลาก็ลดลงพอปลาลดลงหมายถึงว่าอันนั้นคนที่จะแบกรับเขาเนี่ยตัวโฮสต์เนี่ยลดลงด้วยตัวพ่อแม่พันธุ์ก็ลดลงด้วยทั้งหมดทุกประการนี่คือเป็นผล
2: ผสมพันธ
1: ุ์นะฮะใช่ค่ะทำให้เขาลดลงเป็นหน้าที่ของกรมประมงก็ต้องทำการอนุรักษ์ตัวนี้ไว
2: ้
1: วัตถุประสงค์หลักก็คืออนุรักษ
2: ์
1: พอเราอนุรักษ์เราเพาะพันธุ์ได้แล้วเนี่ยแล้วก็มาทำการทดลองเลี้ยงไข่มุกเราก็พบว่ามันมีสีสันที่ให้สีสวยนะคะให้สีที่มีความต่างอยู่เพราะนั้นตัวนี้เนี่ยเราก็เลยทำการศึกษาวิจัยเพื่อให้ตัวนี้เนี่ยเราต้องการสร้างให้เป็นอาชีพใหม่ให้กับเกษตรกรทั่วไปในการทำงาน

0: ได้เห็นวิธีการเลี้ยงหอยมุกตั้งแต่เริ่มต้นจนออกมาเป็นมุกให้เฟย่าได้เห็นสวยๆอย่าง
1: น
0: ี้
1: ใช่ค่ะสวยมากเลยค่ะวันนี้เฟย่าสนุกมากมากเลยค่ะ
0: วันนี้ผมแล้วก็น้องเฟย่าต้องขอขอบคุณพี่อ้อมแล้วก็กรมประมงมากนะครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ที่ให้เราทั้งสองคนได้มารู้วิธีการผลิตไข่มุกจากหอยมุกน้ำจืดส่วนสัปดาห์หน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับสัตว์ชนิดไหนคอยติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: ค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมเด็กๆคะวันนี้เราจะมารู้จักถึงความหมายของพืชผักสวนครัวและเราจะมาดูกันว่าพืชผักสวนครัวนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ
1: ผักสวนครัวคือพืชผักที่เราใช้ส่วนต่างๆเช่นลำต้นใบดอกผลและหัวมาเป็นอาหารซึ่งเราปลูกไว้ในบริเวณบ้านหรือชุมชนต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกไว้สำหรับรับประทานเองภายในครอบครัวหรือในชุมชนนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูประโยชน์ของการปลูกพืชผักสวนครัวกันนะคะ 1. สามารถนำมาปลูกเป็นแนวรั้วบ้านหรือที่เรียกกันว่ารั้วกินได้นั่นเองผักที่เรานิยมนำมาปลูกเป็นแนวรั้วนั้นได้แก่กระถิ่นบ้านชะอมตำลึงผักหวานผักปลังต้นแคถั่วพูมะระเป็นต้นค่ะ 2. สามารถใช้ประดับตกแต่งบริเวณบ้านได้เช่นจัดสวนพืชผักสวนครัวการปลูกต้นแคเป็นแนวรั้วการนำผักสวนครัวที่ปลูกในกระถางแบบแขวนหรือแบบห้อยมาตกแต่งบริเวณรอบๆบ้านลดค่าใช้จ่ายในการต้องซื้อผักมาประกอบอาหารและยังสามารถนำไปขายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวได้ค่ะ 4. คนในครอบครัวได้รับประทานผักที่สดสะอาดมีประโยชน์และปลอดภัยจากสารเคมี 5. สร้างความสัมพันธ์และสารใยรักที่ดีในครอบครัวและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกันและสุดท้ายนี้ยังเป็นการใช้พื้นที่ว่างในบ้านให้เกิดประโยชน์อีกด้วยค่ะอย่างของพืชผักสวนครัวเราสามารถแบ่งได้ตามลักษณะการนำไปประกอบอาหารโดยแบ่งได้4ประเภทดังนี้ 1. ใช้ใบและลำต้นเป็นอาหารเช่นผักชีผักบุ้งคะน้ากวางตุ้ง 2. ใช้ผลหรือฝักเป็นอาหารเช่นมะเขือเทศถั่วฝักยาวแตงกวาพริก 3. ใช้หัวหรือส่วนใต้ดินเป็นอาหารเช่นขิงมันฝรั่งเผือกแครอทและ 4. ใช้ดอกเป็นอาหารเช่นดอกกระหล่ำดอกอัญชันดอกแคร์และดอกสโหน่ค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flower vegetables f l o w e r v e g e t a b l e sflower vegetables แปลว่าพืชกินดอก cauliflower c a u l i f l o w e r cauliflower แปลว่ากะหล่ำดอก butterfly pea b u t t e rFLY PEA Butterfly Pea แปลว่าดอกอัญชันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้น้องๆลองไปสำรวจดูนะคะว่าที่บ้านน้องๆนั้นปลูกพืชผักสวนครัวอะไรบ้างและน้องๆชอบทานผักชนิดไหนกันคะแต่ที่สำคัญน้องๆต้องทานผักเป็นประจำทุกวันเพื่อจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงนะคะและในตอนหน้าถ้าหากเราจะลงมือปลูกพืชผักสวนครัวด้วยตัวเองเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างนะคะอย่าลืมรอติดตามชมกันด้วยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้พี่ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เวลาที่เราเห็นแนวภูเขาหินปูนเรียงรายกันแบบนี้ยังไงก็หนีไม่พ้นที่จะต้องนึกถึงถ้ำด้วยใช่ไหมล่ะคะว่าแต่ว่าพอเราพูดถึงถ้ำแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าเด็กๆจะนึกถึงอะไรกันบ้างค่ะ
1: หมึกใหญ่มีน้ำงูแมงมุมเมื่อก็เหม็นชื้นแล้วก็ลื่นแมลงยุงค่ะมดแมงสาบ
2: ค้างคาวหินงอกหินย้อยความมืดค่ะ
0: มีใครรู้กันบ้างไหมคะว่านอกจากที่เพื่อนๆของเราบอกมาแล้วในถ้ำยังมีหอยอาศัยอยู่ด้วยค่ะฟังไม่ผิดนะคะในถ้ำมีหอยแถมเป็นหอยขนาดจิ๋วหน้าตาจะเป็นยังไงใช้ชีวิตอยู่แบบไหนที่สำคัญทำไมเด็กๆอย่างเราต้องมาทำความรู้จักกันวันนี้เพื่อนๆของเราและอาจารย์บอยผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์รัตน์ดำรงโรจน์วัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านหอยจะพาพวกเราไปหาคำตอบค่ะ
3: รู้ป่ะวันนี้เรามาทำอะไรกัน
4: มาส่องหอย
3: มีอะไรอีกว่าไงครับมาเข้าถ้ำทุกคนเคยหาแล้วเนาะหอยเนี่ยเราคิดว่าในถ้ำอ่ะจะมีไห
4: มมี
3: คิดว่าตัวแค่ไหน
4: เล็กมาก
3: นั่นน่ะสิมากแค่ไหนเดียวอ่ะอย่างงี้ในใจพวกเราอ่ะคิดว่าตัวสักเท่าไหร่ดี
4: เท่านี้
3: โอ้เท่านี้เลยเหรอ
0: หอยเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังมีจำนวนชนิดมากเป็นอันดับ2รองจากแมลงโดยบนบกจะพบเฉพาะกลุ่มหอยทากเท่านั้นแล้วเราก็สามารถจำแนกหอยเป็นกลุ่มง่ายๆตามขนาดของเปลือกได้แบบนี้ค่ะส่วนกลุ่มหอยจิ๋วจะมีขนาดของเปลือกไม่เกิน5มิลลิเมตรเท่านั้นนะคะ
3: อยากดูก่อนไหมว่ามันตัวขนาดไหนเพราะเดี๋ยวเข้าไปในถ้ำจะได้เจอไหนนี่มาดูใกล้ๆได้ให้ดูก่อนใครมีแว่นขยายเราเอาแว่นดูก่อนก็ได้เนี่ยลองดู
5: หยิบตรงนี้ให้หน่อยค่ะ
3: อันเนี้ยตัวใหญ่สุดละ
5: ไหนตรงนี้
3: เนี่ยมันใหญ่สุดได้เท่านี้แหละแล้วอันนี้อ่ะเราลองคิดว่าอย่างเงี้ยมันน่าจะอยู่ตรงไหนของถ้ำ
4: ตรงหิน
3: มีโคทินมีตรงไหน
6: กำแพงถ้ำ
3: กำแพงถ้ำครับ
0: ก่อนจะไปเจอหอยจิ๋วในถ้ำด้วยตัวเองเราก็ต้องไม่ลืมอุปกรณ์สำคัญดินสอสมุดบันทึกแว่นขยายแล้วก็ไฟฉายด้วยค่ะ
5: อยากเข้าถ้ำที่มันเหม็นแบบนี
3: ้
5: อยากเข้าแล้วเหรอ
3: เดี๋ยวรอแป๊บนึงท
5: ี
3: นี้อันนี้ก่อนจะไปหาเนาะเดี๋ยวเรามาตั้งโจทย์กันดีกว่าเพราะว่าวันนี้มีพี่ๆอยู่จำนวนหนึ่งแล้วล่ะที่พี่เขาก็มาศึกษาเกี่ยวกับไอ้ตัวเนี้ยหอยที่อยู่ในถ้ำนี่แหละแต่ว่าพี่เขาสนใจในประเด็นอะไรรู้ป่ะประเด็นอยู่ที่ว่าไอ้สภาพแวดล้อมยังไงที่เอื้อต่อการที่ให
6: ้หอยอยู
3: ่ถูกต้องทีนี้เราคิดว่าอะไรบ้างอะที่น่าจะทำให้หอยมันมาอยู่ในถ้ำได้
6: ความชื้น
3: มีความชื้นแล้วมีอะไรอีกไหมอะไรนะแสงมีอะไรอีก
6: ความอุณหภูมิ
3: มีอะไรอีกไหม
4: ความ
3: ปลอดภัยกว่าความเหม็นก็น่าจะเป็นปัจจัยที่น่าสนใจเหมือนกันนะเดี๋ยวเนี่ยจะมีพี่ๆอยู่เนาะเดี๋ยวพวกเราลองตามพี่ๆไปดูก็ได้แบ่งกันกระจายเรามีพี่อยู่5คนเดี๋ยวเราก็แบ่งเนาะเราเดี๋ยววิวประกบกับพี่ๆคนไหนก็ได้เพราะพี่เขาก็มาทำงานเหมือนกันแล้วเราเดี๋ยวลองไปวัดข้อมูลช่วยพี่เขาเก็บข้อมูลก็ได
0: ้วันนี้เพื่อนๆของเราโชคดีค่ะเพราะเป็นวันที่อาจารย์บอยแล้วก็พี่ๆนักศึกษาลงสำรวจเก็บข้อมูลในพื้นที่เพื่อทำงานวิจัยด้วยพอดีเพื่อนๆของเราก็เลยได้โอกาสเป็นผู้ช่วยนักวิจัยไปด้วยแล้วก็ต้องมีอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับงานแบบนี้ค่ะ
3: ลองเช็คสิมีอะไรมั่งของ
4: มันมีไฟฉายด้วย
3: ไม้จิ้มฟันแคะเดี๋ยวอยากรู้อุปกรณ์วันนี้ใช้ยังไงเดี๋ยวเราถามพี่ๆกันดูดีกว่านี่พี่มิ้นนะนี่พี่แนนนะครับพี่มายพี่เพิ่งแล้วก็พี่ตาย
7: พี่ไก
3: ่ตายเติมไม่เอกด้วยลูกเติมไม่เอกด้วยโอเคอ้าวเลือกเราอยากทำงานอยู่กับพี่คนไหน
7: พ
3: ี่
7: แนน
3: ไปเลยหาพี่ก็เลยไปได้มาไปลองกระจายตัวกันดูเร็วเหลือ2คนละไปมา
8: อยู่กลุ่มจำไม่ได้แล้วหาหอย
9: ก็ต้องแบ่งงานเด็กๆก็จะต้องช่วยหาหอยเจอก็ช่วย
8: ดูสภาพอากาศแล้วก็แบบตัวชี้วัดว่าหอยจิ๋วมันจะอยู่ในที่สภาพแวดล้อมยังไงบ้าง
0: อยากทำความรู้จักธรรมชาติให้ชัดเจนก็ต้องเก็บข้อมูลกันหลายด้านแถมอาจารย์บอยยังบอกอีกนะคะว่าประเทศไทยของเรายังมีการศึกษาเรื่องหอยจิ๋วถ้ำไม่มากนักดังนั้นการเก็บข้อมูลรอบด้านให้ได้มากที่สุดจะยิ่งช่วยทำให้เราหาคำตอบกับสิ่งที่เราอยากทำความรู้จักได้มากขึ้นเท่านั้นค่ะ
3: มีอยู่น่าจะ2ตัวนะถ้าดูจากสายตาผมเห็นอยู่2ตัวอย่างที่พาเด็กน้อยไปเนาะไปสำรวจตรวจเก็บดูเนี่ยก็หลักๆ ก็เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์กลุ่มหอยที่เราพบเจอในภาคตะวันออกงานในเชิงสำรวจงาน inventory พวกนี้นะครับมันไม่ได้มีแค่ว่าเราไปแล้วก็เก็บแล้วก็บอกว่ามันมีหรืออะไรยังไงแต่คำถามที่ลึกไปกว่านั้นที่น่าสนใจคือเฮ้ยทำไมมันถึงอยู่ตรงนี้ได้อะไรนะครับที่ทำให้เขาเนี่ยหอยถ้ำทำไมมาอยู่ในถ้ำใช่ไหมทำไมไม่อยู่นอกถ้ำเพราะฉะนั้นเวลาลงทำงานเราก็จะเก็บทั้งข้อมูลชีวภาพเก็บตัวอย่างดูสภาพนี่นั่นโน่นเนาะข้อมูลกายภาพเนี่ยอุณหภูมิความชื้นผมยกตัวอย่างเนาะหรือแม้กระทั่งสภาพพื้นผิวของผนังถ้ำต่างๆเนี่ยที่เราเจอตัวอย่างซึ่งข้อมูลเหล่านี้มันก็เหมือนกับจิ๊กซอว์ชิ้นเล็กๆอะครับพอเราได้มาแล้วก็เอาจิ๊กซอว์นั้นมาประกอบเราก็จะได้ภาพใหญ่ขึ้นมาภาพนึงพอวันนึงข้อมูลมันสมบูรณ์เราจะเริ่มเอาจิ๊กซอว์เนี่ยมาต่อตรงนั้นจุดนั้นแหละเราอาจจะประเมินต่อได้แล้วว่าคำถามที่เราอยากรู้อะไรคือคำตอบหรือความใกล้เคียงที่สุดที่พอจะมาอธิบายปรากฏการณ์ที่เราเจอนั้นได
7: ้เห็นไหมมันไฟมัน
9: น่าจะมีกับมาละ
10: ครับอันนี้เป็นเปลือกหอย
11: ที่เจอตรงนี้แต่ว่ามันเป็นเปลือกหอย
8: ผนังมันก็จะมีซอกรูค่ะแล้วมันจะติดอยู่ตรงรูตรงนั้นหาไม่เจอค่ะ
0: จุดแรกเป็นโถงถ้ำขนาดใหญ่ทำงานไม่ลำบากอาจารย์บอยให้เพื่อนๆของเราช่วยกันสำรวจหาตัวอย่างใครเจอจุดไหนก็ต้องบันทึกรายละเอียดแล้วก็เก็บตัวอย่างไว้แบบนี้ค่ะ
12: เจอหอย
13: มันเหมือนเจอผีแล้วป่ะ
14: เจอหอยอะไรหอยแดงอะไรอย่างลืมชื่อละมันตัวจิ๋วด้วยฮะแบบก็ชอบตรงเปลือกหอยอ่ะมันดูแบบแปลกๆดีแบบหอยเข้าไปแอบได้ยังไงแล้วพวกนี้แบบมันเล็กมากไม่รู้แบบจะเอาหัวหางไว้ไหน
0: หอยแดงๆที่โนอาเจอมีชื่อเรียกว่าหอยจุกแดงค่ะรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ขนาดจิ๋วแต่ก็ยังมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะเก็บข้อมูลจุดแรกเสร็จแล้วก็ลงไปจุดต่อไปเลยค่ะยิ่งเดินยิ่งแคบแล้วก็ยิ่งมืดบางช่วงทางยากมากต้องมุดต้องลอดต้องใช้ความระมัดระวังมากๆเด็กๆทั้งบ้านมีโอกาสไปเที่ยวถ้ำเจอแบบนี้

0: แล้วก็ชวนผู้ใหญ่ที่รู้เส้นทางไปด้วยทุกครั้งค่ะ
1: มาลำบาก
2: โอ๊ยมันจะไปได้เนี่ยจะติดอยู่ในนี้อ่ะทำยังไงดีเนี่ยตายแล้ว
3: เร็วมานี่มาทางนี
2: ้จะทำยังไงดีตายแล้ว
3: เอามือมาเนี่ยมือมือนี่มาเดินมา
2: อะไรเนี่ยไม่น่ามาเลย
3: มาจ้ะ
4: ตอนมาตั้งแต่แรกเห็นว่าตรงปากถ้ำมันสว่างแต่พอลงมาเรื่อยๆมันมืดลงถ้ำมันก็รูเล็กลงค่ะเดินยากว่ามันชันค่ะชันแล้วมันก็เป็นรูเล็กๆหนูมุดไปไม่ได้แล้วหัวมันโค้งค่ะ
5: อันนี้เป็นจุดหนึ่งที่เป็นถ้ำที่มืดสนิทเลยเดี๋ยวเรามาลองกันดูซิว่ามีใครจะหาหอยถ้ำในนี้เจอไหมเดี๋ยวใครอยู่กับพี่คนไหนนะตามพี่เขาไปพี่เขาทำอะไรเราไปเรียนรู้จากพี่เขานะลองดูนะครับเดี๋ยวใบให้นิดนึงว่ามันอยู่ตรงไหนได้มั่งถ้าจะหาตรงนี้ตรงนั้นตรงโน้นรอบๆนี้แหละ
6: เดี๋ยวพี่เขียวมาให้เราให้เชื้อออกก่อนเชื้อเอาที่ขี้ออกก่อน
7: ตรงนี้ก็มี
8: บางตัวก็ตัวเล็กที่หนูหาเจอบางตัวก็ตัวใหญ่ค่ะบางตัวตัวใหญ่เท่านี้บางตัวตัวใหญ่เท่านี้ค่ะ
9: เจอของจริงแล้วมันดูแบบเล็กมากเลยค่ะ
10: ตรงผนังถ้ำค่ะแล้วก็น่าจะตรงพื้นตรงดินนะคะ
5: มาเร็วมาดูมาดู
11: หอยล้วนๆนี่ๆๆข้างบนเห็นมั้ยที่มันขึ้นฝั่งบนชี้อยู
10: ่ส่วนใหญ่จุดที่เจอหอยจิ๋วก็จะเป็นจุดที่หินมันขุกค่ะเพราะจุดที่หินเรียบหอยจิ๋วมันจะไม่มีที่เกาะก็ปกติก็เล็กที่สุดก็ประมาณ10ซมหรือไม่ประมาณ 2-3 มิลแต่ว่าอันนี้มันเล็กกว่านิดนึงสบาย
0: จุดนี้เป็นถ้ำมืดสนิทค่ะหอยจิ๋วที่เจอในถ้ำจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ตัวเล็กๆกลมๆมนๆสังเกตสีจากเปลือกจะเห็นว่าเป็นสีขาวชอบอาศัยอยู่ตามซอกหินผนังถ้ำที่เป็นผิวขรุขระมีลักษณะคล้ายปะการังขนาดตัวส่วนใหญ่ไม่ถึง1มิลลิเมตรใครนึกไม่ออกลองดูนี่ค่ะเทียบกับเข็มฉีดยาหอยที่เพื่อนๆของเรากำลังเจออยู่ในกลุ่มด้านปลายเข็มโน้นล่ะค่ะ
12: คิดว่าทำไมมันชอบอยู่ที่แบบนี
13: ้มันน่าคนมาพอดีกับตัวเราเหมือนเรามีบ้านแล้วก็อยากให้มันไม่ใหญ่เกินไป
0: ในประเทศไทยมีการศึกษาค้นพบหอยจิ๋วถึงตอนนี้มีจำนวนมากกว่า100ชนิดและหนึ่งในนั้นก็คือหอยจิ๋วถ้ำที่มีขนาดเล็กเพียง 0.64 มิลลิเมตรถือเป็นหอยจิ๋วถ้ำที่เล็กที่สุดในโลกแล้วที่สำคัญก็ยังเป็นหอยจิ๋วชนิดใหม่ของโลกที่ค้นพบโดยอาจารย์บอยและทีมนั่นเองค่ะ
5: เราหากันในถ้ำแล้วเนาะคิดว่านอกถ้ำมีไหม
2: มี
5: จริงป่ะ
2: ผมได้มาเยอะมากเลย
5: จริงเปล่าแล้วหน้าตาเหมือนในถ้ำไหม
3: ไม
5: ่หรอกมีแบบไหนบ้าง
2: เจอในแบบอย่างเยอะ
5: นั่นสิอย่างนี้เดี๋ยวเรามาลองช่วยกันหาไหมว่าน้องๆเนี่ยรอบนี้มีอะไรบ้าง
0: ออกจากความมืดมาเก็บข้อมูลกันต่อในจุดต่อไปค่ะจุดนี้แสงส่องถึงสว่างมากเดี๋ยวมารอดูกันค่ะว่าเพื่อนๆของเราเจออะไรกันบ้าง
14: สนุกดีตรงนี้จะเยอะมากเลยค่ะโดยเฉพาะหอยจิ๋วกิ๊กแจ
5: จากน้อยเจออะไรไหมเอ่ยเจออะไรมั่งลูกนะจุกแดงเอาแล้วดูที่มีปากแตกป่ะลูกเจอไหมลองไปตามพี่ก็ดูที่มีตัวอีหยังมั่ง
15: ชนิดก็ไม่เหมือนกันฮะบางชนิดในถ้ำบางชนิดนอกถ้ำอะไรพวกนี้ในถ้ำมันจะแบบจิ๋วเล็กๆหมดเลยส่วนนอกถ้ำอาจจะมันใหญ่อะไรพวกนี
0: ้ฮะใช่แล้วล่ะค่ะหอยในถ้ำต่างจากหอยนอกถ้ำใครจำได้บ้างคะว่าแต่ละจุดแตกต่างกันอย่างไรเรามาทบทวนกันอีกทีนะคะ จุดแรกเป็นโถงถ้ำกว้างแสงส่องถึงช่วงนี้หน้าร้อนผนังแห้งชนิดหอยที่สำรวจเจอส่วนใหญ่จะเป็นหอยท่า

0: จิ๋วจุกแดงจุดที่2เป็นถ้ำมืดไม่มีแสงสว่างเลยแม้จะเป็นหน้าแล้งก็ยังสัมผัสได้ถึงความเย็นแล้วก็ความชื้นอยู่บ้างผนังบางส่วนเรียบบางส่วนขรุขระคล้ายกับปะการังหอยที่สำรวจเจอจะมีลักษณะตัวเล็กๆกลมๆมนๆไม่มีสีสันหอยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่อาศัยอยู่เฉพาะในถ้ำเท่านั้นอาจารย์บอยบอกว่าเรียกเจ้าหอยกลุ่มนี้ว่าหอยจิ๋วถ้ำก็ได้ค่ะส่วนจุดสุดท้ายคล้ายกับจุดแรกค่ะแต่แสงสว่างกว่าเป็นถ้ำด้านนอกหอยส่วนใหญ่ที่เจอจึงเป็นเจ้าจุกแดงเหมือนกับจุดแรกค่ะ
1: สมบูรณ์แล้วก็ดูเป็นธรรมชาติเพราะนักท่องเที่ยวมันก็เยอะปกติที่ไปก็จะเป็นถ้ำท่องเที่ยวที่มันจะมีเป็นทางเดินนำไปรู้สึกว่าถ้ำมันสวยมากแล้วก็เจอหอยจิ๋วเยอะมากไม่คิดว่ามันจะเจอหอยเยอะขนาดนี
2: ้มันมีตัวที่อีกที่นึงอ่ะ 0.64
0: ก่อนจะหมดวันได้เรียนรู้อะไรมาบ้างก็ต้องบันทึกกันหน่อยค่ะส่วนข้อมูลแล้วก็ตัวอย่างที่เก็บได้พรุ่งนี้ยังต้องเอาไปทำงานกันต่อในห้องแลบหรือว่าห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ค่ะ
2: ไปฉายอะไรก็เปิดส่องแสงเออนั่นแหละ
3: เราจะเห็นนะว่าในถ้ำอ่ะตัวกระปิ๋วหลิวเนาะมีใครเห็นหน้าตามันแบบว่ายังไม่เห็นเนาะนะเดี๋ยวจะมีให้ดูก่อนหอยตัวใหญ่เนี่ยเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวลองดูที่ว่าประมาณได้ไหมไม่รู้ละในงานวิจัยหลายๆอย่างเนี่ยงานพักสนามอย่างเดียวไม่เพียงพอเราต้องกลับมาหาข้อมูลเพิ่มในห้องปฏิบัติการเพราะธรรมชาติมันมีความแปรผันอะไรได้เยอะดังนั้นการจะเคลียร์ให้ชัดเจนมันก็ต้องมีลักษณะร่วมอย่างอื่นอย่างเช่นที่น้องๆเด็กน้อยได้ทำกันเนี่ยแอบบอกนิดนึงเนี่ยตอนนี้มันอยู่ในหลอดทีนี้โจทย์ก็คือเราจะหามันเจอไหมเดี๋ยวพี่ก็จะสอนเรา
0: อย่างที่อาจารย์บอยบอกนะคะอยากรู้จักจริงๆก็ต้องเคลียร์กันให้ชัดๆค่ะดังนั้นตัวอย่างที่เก็บมาก็ต้องถูกนำมาจำแนกแยกออกด้วยกล้องจุลทรรศน์อีกทีค่ะแต่ก่อนอื่นเพื่อนๆของเราก็ต้องฝึกใช้กล้องกันก่อนค่ะ
2: นะครับเพราะเวลาจะใช้อะไรถ้าใช้ไม่เป็นอย่าทำเองบอกพี่ๆเขาชัดยังดูก่อนก็ได้
4: ตอนน
2: ี้
4: มันจะเห็นเป็นวงกลม
2: ลอง
4: มันจะเป็นวงเด็กอะไรนะขาเปีย
2: กทีนี้ลองดู
0: เมื่อใช้อุปกรณ์เป็นแล้วก็ถึงเวลาลงมือทำงานกันต่อเลยค่ะ
1: เมื่อก็ให้เราตามหาหอยในเศษดินที่เก็บมาจากถ้ำเมื่อวานเจอแล้วก็ไม่แน่ใจว่าไอ้เศษดินที่เจอมันเป็นหอยเป็นเศษหอยหรือมันเป็นเศษหิน
0: เจอปัญหาแบบนี้แล้วทีเจทำยังไงคะ
1: ก็พี่เขาก็เลยเอาเศษหอยมาให้ดูว่าเศษว่าหอยมันจะเป็นแบบนี้วันนี้ก็จะมากขึ้นแล้วเพิ่มขึ้นมันก็เป็นพวกหอยที่มันจะเป็นหอยที่จะเวียนขึ้นไปหรือว่ามันจะไม่ได้เวียนสูงมาก
5: รู้สึกตกใจค่ะเพราะว่าไม่เคยเห็นแบบในกล้องจุลทรรศน์เพราะว่าอันแรกที่เราเห็นดินมันจะเป็นดินเปล่าๆเราไม่ได้เห็นนะคะพอใช้กล้องจุลทรรศน์จะเห็นมันใหญ่แต่ความจริงพอเรามองแล้วมันจะเป็นแค่เหมือนเม็ดขาวๆเฉยๆค่ะ
2: พอได้หลักการแล้วเนาะว่าเวลาเราไปทำงานเนี่ยบางครั้งเราจะเห็นว่าเป็นไงลูกเราเก็บเองกับมือเนี่ยมันก็ยังมีตัวหลงๆอยู่เห็นไหมว่าเราไม่เจอมันก็ไปแอบอยู่ตามดินตามทรายเราก็ต้องเก็บดินเก็บทรายมาหาเดี๋ยวเราจะทำให้ตัวนี้กันตัวเล็ก
0: การจำแนกหอยยังไม่จบนะคะอาจารย์บอยบอกว่าบางครั้งแค่รูปร่างหน้าตาลักษณะของเปลือกบางกรณีก็อาจทำให้เราสับสนได้ค่ะถ้าเราอยากมั่นใจก็ต้องลองดูให้ลึกเข้าไปนั่นก็คือต้องลองสังเกตจากแรตูล่าหรือแผ่นฟันของเจ้าหอยค่ะขั้นตอนจะเป็นยังไงนั้นอาจารย์บอยจะให้พี่ๆทำให้ดูเป็นตัวอย่างค่ะ
2: ไอ้นี่เป็นแผ่นขาวๆเห็นปะมันยาวนั่นแหละเดี๋ยวจำไว้นะว่าหน้าตาอย่างนี้เดี๋ยวเราต้องไปหามัน
6: ก็คือเราจะใช้เป็น 5% ความเข้มข้นที่น้อยมากเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะไปทำลายพวกแรตูล่าให้แตกหักได้ถ้าเราใช้ในความเข้มข้นเยอะอันนี้เป็นโซดาไฟครับโซเดียมไฮดรอกไซด์นี่เราใส่ลงไปแค่ประมาณนี้พอแล้วเพราะว่าตัวอย่างหอยเราเนี่ยเห็นไหมว่ามันแบบว่าตัวเล็กมาก
7: เห็นได้ไหมคะที่วนๆเป็นพายุเลย
2: จะลองขั้นต่อไปนะเด็กน้อย เราได้ฟันแล้วใช่ไหมลูกทีนี้เราจะมาทำหมูอยู่บนสไลด์ละเดี๋ยวให้พี่ท็อปทำให้ดูเชื่อไหมครับว่ามันพับข้างอยู่มันพับเหมือนกระดาษ
5: มันม้วน
2: ใช่เราจะต้องทำให้มันเป็นแผ่น
0: หอยขนาดจิ๋วแล้วฟันจะขนาดไหนเพื่อนๆของเราต้องทำงานทั้งหมดนี้ผ่านกล้องจุลทรรศน์ค่ะโดยใช้เข็มปักแมลงเบอร์ที่เล็กที่สุดในการผ่าดูลักษณะของแผ่นฟันงานนี้โหดหินไม่ใช่เล่นเลยล่ะค่ะ
5: มันดูงงๆอ่ะเหมือนในกล้องมันจับได้นะคะแล้วอ้าวหลุดหายมันยากง่ายเลยกล้องมันจะกลับด้านกับซ้ายไปขวากับบนเป็นล่างมันก็เลยจะงงๆเล็กน้อยตอนแรกผมไม่คิดว่าหอยมันจะมีฟันแล้วพอมาดูฟันของหอยมันก็น่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีฟันมากที่สุดในโลกแล้วแหละ
0: ขั้นตอนนี้ไม่ง่ายเลยค่ะเพราะขนาดแผ่นฟันเล็กมากชนิดที่มองด้วยตาเปล่าก็แทบจะไม่เห็นการทำงานผ่านกล้องจุลทรรศน์ช่วยขยายให้ชัดเจนขึ้นก็จริงค่ะแต่กลไกการทำงานที่สลับกับความเป็นจริงเพื่อนของเราบางคนทำได้บ้างทำไม่ได้บ้างแต่ทุกคนก็พยายามอย่างสุดฝีมือเลยค่ะ
5: ผ่าฟันยากมากเลยจนหนูมือสั่นเลยค่ะเพราะว่ามันจะต้องแบบใช้เข็ม2อันมาจับตัวหอยไว้เสร็จแล้วจะต้องฉีกมันแล้วก็มันจะมีจุดตรงดำๆอยู่แถวๆไหนก็ไม่รู้แล้วเราจะต้องให้มันหลุดออกมาค่ะกล้องโทรทัศน์อะค่ะมันถ้าเวลาเราเลื่อนไปข้างบนมันจะเป็นข้างล่างมันจะกลับด้านค่ะหนูงงจนหนูทำแล้วดูล่าขาดเลยค่ะ
0: ในที่สุดก็มีคนทำได้แล้วค่ะ
7: สายตาก็เริ่มชินค่ะก็เลยทำได้ก็เริ่มชินค่ะรู้ว่าต้องเอาข้างไหนเข้าไปค่ะแต่ก็ยังติดขัดๆอยู่ค่ะ
0: ทำได้แล้วงั้นลองทำอีกสักครั้งจะไหวไหมคะ
7: ขอทักว่าก
2: ระดึบมาในเมื่อวานเราเก็บมาเนี่ย
0: ขั้นตอนการศึกษาเก็บข้อมูลเพื่อทำความรู้จักธรรมชาติของเจ้าหอยจิ๋วๆยังไม่จบแค่นี้นะคะยังมีอีกหลายๆขั้นตอนที่อาจารย์บอยแล้วก็พี่ๆยังคงต้องทำงานกันต่อไปสำหรับเพื่อนๆของเรากลุ่มนี้โชคดีได้เข้ามาเรียนรู้ได้ลงมือทำแม้เป็นเพียงบางส่วนก็คงได้รู้แล้วนะคะว่ากว่าเราจะได้รู้จักธรรมชาติสักอย่างให้ชัดเจนไม่ใช่เรื่องง่ายจริงไหมล่ะคะ
8: สนุกดีค่ะได้รู้สิ่งใหม่ๆค่ะก็ได้เรียนรู้เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพของพวกหอยทากจิ๋วอะไรอย่างนี้ค่ะสนุกดีค่ะท้าทายมันค่อนข้างยาก
9: แต่ก็ลองทำได้มันก็ควรจะทำเพื่อมันก็แล้วแต่ที่เด็กๆชอบครับส่วนผมก็ชอบทางนี้อยู่แล้วก็เลยคิดว่าควรจะทำครับมันก็สนุกดีแล้วธรรมชาติมันก็มีอะไรที่เรายังไม่รู้หลายอย่าง
0: ทุกชีวิตตามธรรมชาติล้วนมีหน้าที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันแม้กระทั่งเจ้าหอยตัวจิ๋วๆที่อาศัยอยู่ในถ้ำเขาหินปูนเหล่านี้ก็มีหน้าที่ต่อธรรมชาติเช่นกันค่ะการรบกวนระบบนิเวศไม่ว่าจะเป็นการระเบิดภูเขาการปรับภูมิทัศน์การติดไฟในถ้ำเพื่อการท่องเที่ยวโดยไม่มีข้อมูลหรือว่ายังรู้จักเจ้าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ไม่มากพออาจจะส่งผลทำให้หอยจิ๋วบางชนิดสูญพันธุ์ไปอย่างถาวรฉะนั้นเราก็คงต้องช่วยกันส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องหรือคิดค้นหาวิธีที่จะอยู่ร่วมกันกับสิ่งมีชีวิตต่างๆในธรรมชาติเหล่านี้แบบรบกวนกันให้น้อยที่สุดอย่าลืมนะคะว่าเพราะเราก็คือส่วนหนึ่งของธรรมชาติเช่นกันค่ะเด็กๆคนไหนอยากเรียนรู้อยากทำความรู้จักธรรมชาติเรื่องอะไรหรือมีคำถามมีข้อสงสัยสื่อสารกันมาได้ตามช่องทางในหน้าจอเลยค่ะติดตามความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ออกมาโชว์และการเรียนรู้สนุกๆแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ไม่เป็นไรนะครับ
5: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
6: เต็มตีโป้งตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
7: PEA
8: พลังแสงทะลุมิติ
9: โอ้โหนี่มันนอกโลก
10: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
8: พลังแห่งความคิด
10: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ปัญหาของจริยธรรมนักการเมืองของไทยเนี่ยนะคะปัญหาที่ใหญ่ที่สุดก็คือว่านักการเมืองไทยเวลานี้เนี่ยขาดความเป็นอิสระแล้วก็ตกอยู่ภายใต้การกำกับของพรรคการเมืองหรือพูดอีกในอย่างหนึ่งก็คือแทบจะเป็นพนักงานของบริษัทพรรคการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้จริยธรรมโดยปกติของนักการเมืองที่ว่าจะต้องมุ่งในการมองประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะเนื่องจากว่านักการเมืองกลายเป็นพนักงานของบริษัทพรรคการเมืองก็ต้องทำเพื่อประโยชน์ของพรรคการเมืองซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดที่ทำให้การบริหารบ้านเมืองที่เราออกแบบว่าให้นักการเมืองนั้นเป็นตัวแทนของประชาชนมันก็เลยไม่ได้ทำหน้าที่ในฐานะเป็นตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริงแต่กลายเป็นตัวแทนของผลประโยชน์ของนักการเมืองของพรรคการเมืองแล้วก็กลุ่มทุนอะไรพวกนี้มากกว่าค่ะ
1: คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มีวิสัยทัศน์นะคะว่าจะบูรณาการศาสตร์ทางด้านสังคมศาสตร์เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมในสังคมกล่าวอีกในหนึ่งก็คือเพื่อให้ก่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมนั่นเองนะคะด้วยเหตุนี้ก็จึงมีกิจกรรมทางวิชาการบ่อยครั้งนะคะในเป็น public lecture นะคะหรือว่าเป็นการบรรยายให้สาธารณชนได้รับฟังก็มีหลายๆครั้งนะคะหลายๆภาควิชาก็ร่วมกันจัดขึ้นมา
2: โครงการ Public Lecture เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาจริยศาสตร์ศึกษาภาคพิเศษซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของภาควิชามนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยไม่ดนวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนี้ในแต่ละครั้งเรามุ่งหมายให้คณาจารย์นิสิตนักศึกษาตลอดจนถึงท่านผู้สนใจเนี่ยได้เข้าร่วมแต่ว่ามีประเด็นก็คือว่าเราจะนำสถานการณ์สำคัญในแต่ละช่วงออกมานำเสนอแต่โดยส่วนใหญ่จะเน้นไปในเรื่องของหลักจริยธรรมของคนของกลุ่มคนเป็นหลักครับ
3: ยินดีอย่างยิ่งนะคะที่ได้มีโอกาสมาเล่าประสบการณ์ของตัวเองให้กับทางคณะนักศึกษาปริญญาโทที่นี่ในเรื่องจริยศาสตร์นะฮะก็ที่จริงต้องบอกว่าประสบการณ์สำหรับของตัวเองเนี่ยอยู่ในการทำงานที่เป็นภาคสังคมด้านสาธารณประโยชน์มาตลอดตั้งแต่จบการศึกษามาที่จริงก็ไม่เคยคิดนะฮะว่าชีวิตตัวเองจะเดินทางเข้ามาสู่เส้นทางของการเมืองเลยถ้าจะพูดว่ามันเป็นอุบัติเหตุหรือมันเป็นชะตาชีวิตที่นำเส้นทางนี้มานี่ก็อาจจะว่าได้นะฮะดิฉันเองบอกว่าตัวเองจริงไม่ใช่นักการเมืองนะฮะดิฉันเองถือตัวเองว่าเป็นชาวพุทธที่มาทำงานการเมืองเราจะเห็นว่าคนนักศาสนศาสตร์ก็ตามหรือนักสังคมทั้งหลายเนี่ยที่จะมาทำงานในเรื่องเหล่านี้ยังคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องมาคิดกันว่าการเมืองนั้นมันเป็นวิชาชีพหนึ่งไหมถ้าหากการเมืองเป็นวิชาชีพหนึ่งเนี่ยมันก็จะต้องมีโค้ดออฟคอนดักต์มันต้องมีจริยธรรมต้องมีจรรยาบรรณเป็นตัวกำกับที่สำคัญแต่ว่าในช่วง6ปีที่ฉันเรียนมาทำงานในฐานะสมาชิกวุฒิสภานะคะเรียนเองก็แปลกใจว่านักการเมืองเป็นวิชาชีพเดียวนะฮะที่มีจรรยาบรรณกำกับอย่างจริงจังแล้วก็ที่จริงรัฐธรรมนูญปี50นี้ให้ความสำคัญนะคะมาตรา270เนี่ยที่พูดถึงเรื่องการถอดถอนนักการเมืองเนี่ยมีทั้งเรื่องการทุจริตการประพฤติผิดต่อหน้าที่การประพฤติผิดต่อเรื่องของความยุติธรรมแล้วจุดที่สำคัญคือมีการเพิ่มขึ้นมาคือคนที่มีปัญหาในเรื่องจริยธรรมอย่างร้ายแรงเนี่ยสามารถนำไปสู่การถูกถอดถอนจากวุฒิสภาได้แต่ปรากฏว่าไปอยู่6ปีนั้นเราก็ยกตั้งเรื่องเกี่ยวกับจริยธรรมนะปรากฏว่าเรื่องจริยธรรมเนี่ยเป็นกลายเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมากแม้แต่สวกันเองก็บอกว่าแค่กฎหมายเราก็จะตายอยู่แล้วเนี่ยเอาจริยธรรมมาผูกคอตัวเองอีกหรือเพราะฉะนั้นเวลาที่ออกแบบนะฮะให้กำหนดหลักจริยธรรมขึ้นมาเนี่ยเถียงมัน2ปีฮะแล้วในที่สุดที่เขียนขึ้นมาก็มีแต่สิ่งที่ควรสิ่งที่จำต้องสิ่งที่น่าจะต้องทำอะไรจะมีอะไรทั้งหลายเนี่ยนะแต่ปรากฏว่ามันเป็นสภาพที่ค่อนข้างจะเรียกว่าอะไรนะเรียกว่า มีความคลุมเครือดิฉันเคยเสนอนะว่าถ้าถือหลักแบบพุทธเนี่ยง่ายๆเลยหลักถ้าเอาของพระมาใช้นะฮะมันมีตั้งแต่ปาจิตตีใช่ไหมฮะความผิดในระดับปาจิตตีในระดับสังฆาทิเศษในระดับปาราชิกซึ่งถ้าหากหรือถ้าเอาแบบพื้นฐานสุดคือโลกวัชชะคุณมีพฤติกรรมอะไรที่แบบโลกติเตียนเนี่ยถ้าทำซ้ำๆๆเนี่ยก็อาจจะถูกขอให้สึกออกไปก็ได้นะฮะแต่ถ้าเป็นปาจิตตีคุณก็อาจจะมาขออภัยต่อคณะสงฆ์แล้วก็ปรับปรุงตัวใหม่นะถ้าเป็นความผิดระดับสังฆาทิเศษคุณต้องไปอยู่กรรมแต่ถ้าเกิดคุณปาราชิกเนี่ย4เรื่องคุณต้องหมดจากความเป็นสงฆ์เลยดิฉันเคยเสนอนะตอนนั้นว่าเอ๊ะนักการเมืองเราก็ควรจะกำหนดนะความผิดแบบไหนเรียกว่าปาจิตตีในระดับปาจิตตีความผิดแบบไหนเป็นระดับสังฆาทิเศษความผิดแบบไหนเป็นระดับปาราชิกหรือไอ้ความผิดแบบไหนแบบโลกติเตียนเนี่ยก็อาจจะตักเตือนกันอะไรแบบนี้แต่ปรากฏว่าเขาก็ไม่ทำนะจนดิฉันพ้นมา6ปีเนี่ยยังไม่เคยเล่นงานหรือเอาผิดเพื่อนสมาชิกสว.ด้วยกันได้เลยเพราะว่าไปถึงที่สุดแล้วเนี่ยพอมีการร้องเรียนพอหมดวาระปุ๊บเรื่องก็จบนะหรือในขณะที่มีการร้องเรียนแล้วกรรมการก็ไม่ค่อยกล้าที่จะเล่นงานกันอ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดิฉันคิดว่าการเป็นนักการเมืองนะคะจริยธรรมเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นที่จริงดิฉันไม่ใช่ชาวมหิดลแต่พระราชดำรัสของสมเด็จพระบรมราชนกเนี่ยเป็นบทหนึ่งที่ดิฉันเนี่ยถือเป็นหลักปฏิบัติมานานมากแล้วก็เป็นบทที่ดิฉันเนี่ยมีความรู้สึกว่าเป็นเครื่องเตือนสติของคนทำงานทุกแขนงท่านบอกว่าในฐานะของคนที่เป็นแพทย์เนี่ยต้องประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์ซึ่งดิฉันคิดว่าเป็นพระดำรัสที่ดีมากดิฉันเองถึงแม้จะเป็นชาวธรรมศาสตร์แต่ก็พยายามยึดถือบรมราโชวาทของท่านไว้เป็นเครื่องเตือนใจนะฮะว่าไม่จำเป็นต้องเป็นหมอยังคิดว่าทุกวิชาชีพนะฮะถ้าเราได้พยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมแล้วเนี่ยลาภยศสรรเสริญเนี่ยจะมาเองไม่ใช่ทำเพื่อที่จะได้ลาภยศสรรเสริญนะทีนี้ถ้าเราพูดถึงนักการเมืองเนี่ยนักการเมืองนี่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นวิชาชีพที่ยิ่งคิดว่าสำคัญไม่ต่างจากวิชาชีพอื่นนะฮะแต่ที่น่าแปลกก็คือว่าวิชาชีพอื่นเนี่ยจะต้องร่ำเรียนกันนะฮะถ้าท่านจะเป็นแพทย์ท่านก็ต้องร่ำเรียนท่านเป็นวิศวกรท่านจะเป็นวิชาชีพใดก็ตามเนี่ยท่านต้องร่ำเรียนแล้วก็มีจริยธรรมกำกับตลอดเวลาแต่นักการเมืองนี่จริงๆแล้วควรอย่างยิ่งเลยที่ต้องมีจริยธรรมมากำกับวิชาชีพนะแต่ปรากฏว่าในระบบการสอนเนี่ยในมหาวิทยาลัยเนี่ยคณะรัฐศาสตร์ก็ไม่มีระบบการที่จะสอนให้คนขึ้นไปเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีหรือนักการเมืองในตำแหน่งใดๆเลยว่าถ้าคุณเป็นนักการเมืองในตำแหน่งนี้เนี่ยคุณจะต้องทำอะไรบ้างนะแม้แต่คนยังมาเป็นส.ส.ส.ว.เนี่ยก็ล้วนแต่เข้าไปฝึกงานทั้งสิ้นนะฮะทีนี้เราบอกว่านักการเมืองคือใครถ้าเราพูดโดยหลักที่เป็นไปในสังคมนะนักการเมืองคือ

0: คนที่เข้ามาใช้อำนาจรัฐแทนประชาชนเพื่อจัดสรรผลประโยชน์ทรัพยากรให้กับประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอุดมคติและจริยธรรมจึงเป็นเรื่องจำเป็นนะเพราะว่าคนเราพอเข้าไปสู่อำนาจแล้วเนี่ยถ้าคุณไม่มีระบบในการกำกับดูแลเนี่ยอำนาจมันก็จะทำให้เกิดการช่อชนและการทุจริตคอร์รัปชันได้นะฮะเนี่ยฮะอุดมคติการเมืองคือการใช้อำนาจเรื่องจัดสรรผลประโยชน์ให้กับประชาชนนะคะแต่ว่าที่จริงก็มีนักรัฐศาสตร์บางคนนะฮาร์โรลด์ ลัสเวลล์เขาบอกว่านักการเมืองเนี่ยโดยส่วนใหญ่เวลาพูดถึงนโยบายของรัฐบาลซึ่งเรียกว่านโยบายสาธารณะมักจะอ้างนโยบายสาธารณะแต่เพื่อประโยชน์ส่วนตัวแล้วก็นโยบายสาธารณะเนี่ยก็บางทีเราบอกว่าการเมืองเนี่ยนักการเมืองนักรัฐศาสตร์เขาบอกโอ้การเมืองคุณไม่ได้พูดเรื่องอุดมคติมากมายถ้าพูดง่ายๆเลยเนี่ยการเมืองคือมีอยู่ 3-4 คำ what whenWhere, how, แล้วก็ how much ก็คือถามว่านะการเมืองคือเป็นเรื่องของผลประโยชน์ว่าใครจะได้ผลประโยชน์อะไรเมื่อไรอย่างไรและเท่าไหร่ต้องบอกว่านโยบายสาธารณะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องการได้เสียของผลประโยชน์ของประชาชนทุกคนนะท่านถ้าพูดง่ายๆในเวลานี้เนี่ยสิ่งที่เรากำลังมีปัญหากับนโยบายสาธารณะบางอย่างเช่นนโยบายสาธารณะเรื่องจำนำข้าวเรื่องรถคันแรกเคยมีประชาชนตั้งคำถามไหมฮะว่านโยบายสาธารณะพวกนี้เนี่ยมันควรจะเรียกว่าเป็นนโยบายสาธารณะไหมเพราะว่านโยบายสาธารณะมันควรจะเป็นเรื่องการจัดสรรผลประโยชน์จากภาษีของประชาชนทุกคนให้กับคนทุกคนแต่กลายเป็นว่านักการเมืองเนี่ยใช้ประชานิยมเข้ามาหาเสียงแล้วก็อ้างว่าเนี่ยคือนโยบายสาธารณะเช่นรถคันแรกฉันคิดว่าเราทำไมยอมจ่ายภาษี 100,000 ล้านบาทให้กับการส่งเสริมให้เอกชนแต่ละคนมีรถคันแรกมันถ้าแบบเอาเงินภาษี 100,000 ล้านไปสร้างรถไฟทางคู่หรือสาธารณูปโภคอื่นอันนี้จะเป็นสิ่งที่ยอมรับได้นะแต่ปรากฏว่ามารถคันแรกแล้วก็เกิดปัญหาเยอะแยะไปหมดตอนนี้รถก่อติดแล้วนี้คนก็ไม่มีเงินจะส่งปรากฏว่าส่งผลกระทบกับระบบเศรษฐกิจเป็นลูกโซ่ไปหมดนะฮะซึ่งสิ่งเหล่านี้ยิ่งคิดว่าอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่คนต้องเริ่มถามว่านักการเมืองเนี่ยควรมีสิทธิ์ไหมในการที่จะออกนโยบายสาธารณะอะไรก็ได้นะคะกรณีจำนำข้าวเป็นต้นนะเรียนชอบคำพูดของกำนันทรงกำนันทรงแกบอกว่าจะซื้อข้าวจะรับจำนำข้าวเนี่ยตันละ20,000หรือ30,000ก็ย่อมได้เพราะว่ามันไม่ใช่เงินของคุณแต่มันเป็นเงินของประชาชน60ล้านคนแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมกับประชาชนฉันคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ประชาชนเราส่วนใหญ่เราคิดว่าเราเลือกตัวแทนเข้าไปทำงานในสภาแล้วเราก็ปล่อยเลยคิดว่าเป็นอำนาจของเขาอำนาจอธิปไตยประชาชนมี3นาทีอ่ะคุณกาบัตรเลือกตั้งเสร็จแล้วหลังจากนั้นคุณไม่มีอำนาจนะแล้วเขาจะกำหนดนโยบายสาธารณะอย่างไรเป็นเรื่องของนักการเมืองฉันคิดว่าสิ่งเหล่านี้ควรจะเป็นเรื่องที่ต้องถูกนำกลับมาทบทวนใหม่แล้วว่าเป็นไปได้ไหมที่สมควรจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ฮาร์โรลด์ ลัสเวลล์แกพูดนะว่านโยบายสาธารณะนี่มันเป็นเรื่องการอ้างผลประโยชน์ของประชาชนเพื่อประโยชน์ของตัวเองคุณคิดดูแค่เรื่องจำนำข้าวเนี่ยนะส่วนต่างของจำนำข้าวประมาณตันละ 6,000 บาทเนี่ยมันถูกกระจายออกไปสู่เครือข่ายของนักการเมืองยังไงบ้างแล้วเครือข่ายนักการเมืองเหล่านั้นเนี่ยที่จริงแล้วก็อาจจะต้องบอกว่ามันเป็นเครือข่ายของหัวคะแนนนะเป็นเครือข่ายของหัวคะแนนที่ในที่สุดแล้วเนี่ยก็จะนำกลับมาสู่กระบวนการเลือกตั้งแล้วได้คะแนนเสียงเหมือนเงินนำไปสู่อำนาจนำมาสู่เงินเพราะนั้นในระบบของนักการเมืองเหล่านี้ยังคิดว่าต้องตั้งคำถามนะฮะว่าเวลาเราพูดเรื่องประชาธิปไตยทางการเมืองซึ่งหมายถึงการเลือกตั้งเนี่ยมันควรจะมีเพียงเรื่องเดียวไหม ว่าเอ้ยมาแล้วนักการเมืองทำอะไรก็ได้ทำประชานิยมก็ได้ในขณะที่ดิฉันคิดว่าท่านอาจารย์ปรีดีพนมยงค์นะฮะซึ่งท่านเป็นรัฐบุตรอาวุโสสมัยที่ท่านเปลี่ยนแปลงการปกครองนั้นเนี่ยท่านพูดว่าหลักประชาธิปไตยสมบูรณ์เนี่ยในความหมายของท่านเนี่ยยิ่งประกอบไปด้วย3เรื่องเรื่องที่1ก็คือโครงสร้างการเมืองส่วนบนซึ่งเราเรียกว่าประชาธิปไตยทางการเมืองเป็นเรื่องที่จำเป็นซึ่งในสมัยแรกของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เนี่ยเราเข้าไปจับตรงประเด็นของโครงสร้างส่วนบนคือโครงสร้างทางการเมืองแต่เสร็จแล้วท่านบอกว่าโครงสร้างทางการเมืองตรงนี้จะต้องนำมาสู่การสร้างพื้นฐานที่เราเรียกว่าประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจนะซึ่งเป็นโครงสร้างส่วนล่างซึ่งมีความจำเป็นแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเศร้าที่3ของระบบที่เราจะสร้างประชาธิปไตยสมบูรณ์เนี่ยนะคะก็คือวัฒนธรรมประชาธิปไตยแต่สิ่งที่ท่านบอกก็คือว่าการประชาธิปไตยทางการเมืองต้องควบคู่ไปกับการกระจายอำนาจประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจเพราะว่าถ้าหากราษฎรส่วนใหญ่เนี่ยยังยากจนอยู่ไม่มีทางที่คนยากจนเหล่านั้นก็จะมาสนใจเรื่องการเมืองเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยนะว่าเวลานี้เนี่ยพัฒนาการของบ้านเมืองมันสร้างความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจจากความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจมันนำไปสู่ความเหลื่อมล้ำทางสังคมแล้วเวลานี้เนี่ยระบบประชาธิปไตยเนี่ยที่ถูกแพร่ขยายมาในพวกเราในโลกที่3โลกกำลังพัฒนาทั้งหลายเนี่ยทุกประเทศก็เจอปัญหานะคะและอันนี้เป็นนักวิชาการชาวเยอรมันแกจะเป็นสังคมนิยมนะคลาวส์ออฟเขาได้พูดเอาไว้ชัดเจนหลังยุคสงครามเย็นที่โลกตะวันตกนี่พยายามเผยแพร่ประชาธิปไตยไปยังประเทศต่างๆนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการเผยแพร่ระบบประชาธิปไตยนั้นเนี่ยมันคือการสร้างระบบบางอย่างที่เหมือนกับอยู่ในระบบที่เป็น world order ของตะวันตกในการที่เขาจะเข้ามาควบคุมทุกอย่างได้ท่านจะเห็นนะว่าการลบกันในอาหรับในหลายประเทศส่วนใหญ่แล้วถ้าอเมริกันเข้าไปเกี่ยวก็จะบอกว่าจะต้องเอาประชาธิปไตยเข้าไปมีการเลือกตั้งมีตอนนี้อะไรนี่คือประชาธิปไตยในรูปแบบนะทีนี้อย่างคลาวส์ออฟเนี่ยเขาวิจารณ์เรื่องนี้ว่ามันคือการร่วมมือกันระหว่างกลุ่มทุนกับนักเลือกตั้งเพื่อที่จะสร้างเป็นพันธมิตรร่วมระหว่างความมั่นคงและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะเห็นได้ชัดเจนนะฮะว่านักการเมืองเนี่ยที่เป็นนักเลือกตั้งเมื่อผนวกกับกลุ่มทุนขนาดใหญ่แล้วเข้าสู่อำนาจรัฐผ่านกระบวนการเลือกตั้งเขาจะมีอำนาจที่เหนือกว่าพวกรัฐประหารนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันคือสิ่งที่นักวิชาการตะวันตกเขาก็มองชาวตะวันตกด้วยกันว่าไอ้กระบวนการประชาธิปไตยที่ผ่านมานั้นเนี่ยมันคือกระบวนการยึดอำนาจระหว่างกลุ่มทุนนะฮะร่วมกับนักเลือกตั้งแล้วก็ในที่สุดเนี่ยเขาก็จะเข้ามาผูกขาดอำนาจทางเศรษฐกิจทั้งหมดส่วนพื้นที่ของภาคประชาชนนั้นน้อยมากไม่มีทางนะฮะที่คุณจะเปิดโอกาสให้ประชาชนนั้นสามารถที่จะลุกขึ้นมาสร้างพื้นที่ของตัวเองได้อย่างแท้จริงแม้ว่ารัฐธรรมนูญปี50ปี40เนี่ยจะเปิดพื้นที่ให้กับภาคประชาชนจำนวนมากแต่ก็ปรากฏว่าในที่สุดแล้วเนี่ยประชาชนนี้ก็ยังไม่สามารถทำอะไรได้นะฮะแล้วก็นักการเมืองเนี่ยเขาก็จะใช้ระบบอุปถัมภ์แบบใหม่ผ่านระบบประชานิยมในการหาเสียงแล้วก็กลับเข้าสู่อำนาจตลอดเวลา
1: คือที่จริงต้องบอกว่าก่อนรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยนะคะในทุนทั้งหลายเนี่ยกลุ่มทุนจะสนับสนุนพรรคการเมืองทุกพรรคแต่หลังจากปี2540นะคะการที่เราเปิดให้มีระบบปาร์ตี้ลิสต์เข้ามาทำให้ในทุนซึ่งในปกติแล้วเนี่ยเป็นเพียงผู้ให้ทุนกับพรรคการเมืองเพื่อที่จะได้สร้างความสัมพันธ์แล้วก็ความไว้วางใจแล้วก็ความเกรงอกเกรงใจแล้วก็ทำเพื่อประโยชน์ของ ของกลุ่มทุนแต่พอรัฐธรรมนูญ

0: ปี40เนี่ยเปิดโอกาสที่จะทำให้กลุ่มทุนนั้นเข้ามาเล่นการเมืองโดยตรงเพราะนั้นอันนี้จะหนักกว่านะคะเพราะนั้นกลุ่มทุนเนี่ยที่เขาเคยทำแต่ธุรกิจแต่ต้องอาศัยการเมืองมาเอื้ออำนวยธุรกิจของตัวเองพอการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบของรัฐธรรมนูญทำให้ในทุนนั้นสามารถเข้ามาเล่นการเมืองเองเพราะเมื่อเข้ามาเล่นการเมืองเองเนี่ยแนวทางที่จะมุ่งเน้นไปในเรื่องของการทำประโยชน์ให้เฉพาะกับกลุ่มทุนนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดมากขึ้นเพราะฉะนั้นความเหลื่อมล้ำของประชาชนนั้นเนี่ยก็จะเกิดมากขึ้นเช่นเดียวกันสมัยก่อนเนี่ยเคยมีนักการเมืองอาชีพท่านหนึ่งนะคะท่านเสียชีวิตไปแล้วท่านบอกว่านักการเมืองอาชีพนั้นเนี่ยดีกว่านักการเมืองที่มาจากภาคธุรกิจเพราะว่าเวลาจะคอร์รัปชันก็แค่ตามน้ำ 3-5% มากกว่านั้นไม่กล้าทำแต่พอนักการเมืองมาจากระบบทุนมาจากกลุ่มธุรกิจคราวนี้เนี่ยเขาก็จะลงทุนเท่าไหร่ก็ต้องถอนทุนให้ได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นในสมัยหนึ่งเราก็ได้ยินมิสเตอร์ 20% แต่เวลานี้มัน 30% หรืออาจจะถึง 50%หรือในบางรายการเดี๋ยวคิดว่าอาจจะเกิน 50% ด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการทุจริตคอร์รัปชันจึงเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากเพราะว่าถ้าเราลองคิดดูว่างบประมาณแผ่นดินปีหนึ่งสมมุติว่า2 ล้านล้านนะเอาตัวเลขกลมๆ2ล้านล้านถ้าหากว่ามีการคอร์รัปชัน 30% มันคือ600,000 ล้านนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้ปริมาณของเม็ดเงินในงบประมาณที่เพิ่มขึ้นกับการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยซึ่งการทุจริตคอร์รัปชันไม่ใช่ทุจริตเฉพาะในตัวงบประมาณเท่านั้นแต่ว่าทุจริตนั้นเนี่ยมันลามไปในสิ่งที่เราเรียกว่าการช่อราษฎร์บังหลวงเพราะว่ารัฐสามารถออกกฎหมายหลักเกณฑ์ต่างๆในการที่จะทำให้ผลประโยชน์ทั้งหมดของบ้านเมืองนั้นถูกมุ่งไปสู่กลุ่มผลประโยชน์ที่เป็นกลุ่มทุนเป็นหลัก
1: โครงการไอ้ประชานิยมทั้งหลายที่เราเรียกว่านโยบายของรัฐเนี่ยนโยบายสาธารณะเนี่ยมันกลายเป็นนโยบายที่สามารถนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันขนาดใหญ่ใช่ไหมแล้วก็เป็นกระบวนการที่สร้างหัวคะแนนหัวคะแนนเนี่ยคือต้องบอกว่านักการเมืองเวลานี้เนี่ยมันก้าวหน้าไปถึงขั้นที่เราเรียกว่าการจัดการแบบ MLM Multi Level Marketing ทางการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขาบอกว่าคืนอำนาจให้ประชาชนคือการไปเลือกตั้งโดยแท้ที่จริงแล้วเนี่ยคือการคืนอำนาจให้กลับไปที่นักการเมืองอีกเหมือนเดิมอ่ะเพราะมันเป็นสายพานที่แบบมันสั้นมากอ่ะคุณขึ้นมากาบัตรปุ๊บอำนาจกลับไปที่นักการเมืองทันทีแล้วกระบวนการของพรรคการเมืองเนี่ยขนาดใหญ่เขาก็สามารถที่จะวางฐานพวกบรรดาหัวคะแนนซึ่งอันนี้ก็เป็นนวัตกรรมใหม่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยพรรคการเมืองขนาดใหญ่เหล่านี้มี NGO ใหญ่ๆที่ทำงานร่วมกับดิฉันมาก่อนนะฮะเข้าไปอยู่แล้ววางแผนให้ NGO คนเหล่านี้นะที่ไปวางแผนให้เขาพูดยังไงทราบไหมฮะสมัยก่อนตอนที่เริ่มรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยจริงๆรัฐธรรมนูญปี40เป็นการเปิดช่องที่จะให้นักการเมืองนั้นเนี่ยมาจากนักธุรกิจสมัยก่อนเนี่ยที่มันเป็นระบบเลือกตั้งแบบเขตเนี่ยกลุ่มทุนไม่สามารถลงมาแข่งกับนักการเมืองอาชีพเพราะฉะนั้นก็ต้องให้เงินพรรคการเมืองทุกพรรคอ่ะไม่ว่าพรรคไหนที่มีโอกาสได้ขึ้นมาเป็นรัฐบาลก็จะเอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนทั้งนั้นแต่หลังจากปี40ที่เขาเปิดระบบปาร์ตี้ลิสต์ขึ้นมากลุ่มทุนสามารถเข้ามาลงขันเล่นการเมืองเองเลยเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เนี่ยมันทำให้นักเขาเรียกว่าอะไรในทุนทั้งหลายที่เขารู้สึกว่าเมื่อก่อนต้องมาจ่ายเงินน่ะให้กับนักการเมืองบอกเฮ้ยไปจ่ายทำไมลงมาเล่นเองเลยดีกว่าพอลงมาเล่นเองเนี่ยการระดมทุนเนี่ยจากนักการเมืองอาชีพซึ่งนี่ฉันอยากจะเรียกว่าเปิดเหมือนกับร้านค้าแบบโชว์หวยมันกลายเป็นมินิมาร์ทกลายเป็นห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ที่สามารถดึงสินค้าต่างๆเข้ามาอยู่ในแบรนด์ของคุณคือเมื่อก่อนต้องซื้อนักการเมืองเข้ามานะซื้อกัน 40-50 ล้านน่ะเข้ามาอยู่ในค่ายของตัวเองเหมือนซื้อค่าย

0: ค่ายมวยซื้อนักมวยซื้อนักบอลเข้ามาอยู่ในค่ายตัวเองนักการเมืองก็เหมือนกันแต่นักการเมืองก็อาจจะแบบเล่นตัวได้ NGO ผู้ใหญ่คนหนึ่งที่เคยทำงานมาด้วยกันเนี่ยที่เข้าไปรับใช้ฝ่ายพรรคการเมืองเขาออกแบบว่าเฮ้ยต่อไปเนี่ยอย่าไปสนใจซื้อแต่นักการเมืองคุณจัดการเรื่องหัวคะแนนเลยเมื่อคุณมีหัวคะแนนแล้วเนี่ยเลือกตั้งเมื่อไหร่คุณได้แน่นอนเพราะว่าอะไรฮะหัวคะแนนมันก็เหมือนกับระบบ MLM ฮะคุณไปดูไอ้พวกเครื่องสำอางที่มันขายตรงอ่ะมันก็พยายามหาผู้ขายเป็นทีมใช่ไหมฮะเมื่อผู้ขายเนี่ยคุมชาวบ้านนะเป็นกลุ่มๆเอื้ออำนวยความสะดวกทุกอย่างอยากจะกู้เงินเท่าไหร่เอามาขอมีความเดือดร้อนอะไรบ้านมีใครตายมีใครแต่งงานไปถึงหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ลักษณะระบบอุปถัมภ์แบบเกรงอกเกรงใจช่วยเหลือกันเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันนำมาสู่การเมืองระบบใหม่ซึ่งทำให้คุณเลือกตั้งคุณเป็นนักคณิตศาสตร์คุณคำนวณได้เลยนะเวลานี้เนี่ยการเมืองมันไม่ใช่ภาพสวยงามที่บอกว่าประชาธิปไตยทางการเมืองคือการเลือกตั้งโดยที่ในที่สุดแล้วคนที่เข้าสู่การเลือกตั้งมีอำนาจแล้วเนี่ยเข้ามาควบคุมทุกอย่างนะฮะอย่างที่เขาสอบพูดเนี่ยยังคิดว่านี่เป็นภาพที่ชัดเจนนะฮะว่ามันคือการจับมือร่วมกันระหว่างกลุ่มทุนและนักเลือกตั้งเพื่อเข้ามายึดอำนาจเมื่อเขายึดอำนาจแล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะกำหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจก็คือเร่งเรื่อง GDP อย่างเดียวนะที่จริงเนี่ย หลายคนก็พูดว่าระบบประชาธิปไตยนั้นเนี่ยไม่ใช่ระบบการเมืองที่ดีที่สุดแต่อาจจะเป็นระบบที่เลวน้อยที่สุดแต่ว่าเวลานี้เนี่ยปัญหาทั่วโลกที่กำลังเกิดขึ้นในทุกประเทศที่ใช้ระบบประชาธิปไตยเนี่ยอาจจะเกิดคล้ายๆกับเราก็ได้นะฮะยิ้นถามหน่อยเนี่ยกระบวนการเลือกตั้งเนี่ยมันสามารถคัดคนที่มีความสามารถมาไหมสมมุติว่าเราต้องการรองเท้าเราสึกเราเสียมันพังเนี่ยถ้าเราต้องการแก้ไขเราต้องไปหาใครฮะเราต้องไปหาช่างซ่อมรองเท้าใช่ไหมหรือถ้าหากว่าเราเป็นโรคหัวใจเราต้องการไปหาหมอเพื่อมารักษาเราเนี่ยเราต้องไปหาหมอที่โรคหัวใจว่าไอ้ใครที่เก่งที่สุดใช่ไหมแต่ท่านคิดว่าระบบเลือกตั้งสามารถหาช่างรองเท้าที่มีความสามารถหรือช่างหรือหมอผ่าตัดหัวใจให้กับท่านได้ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการระบบการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ได้เป็นหลักประกันว่าเราจะได้คนที่มีความสามารถจริงๆในเรื่องที่เราต้องการที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาอันนี้ไม่ต้องพูดไปถึงว่าคุณมีจริยธรรมหรือเปล่าด้วยซ้ำไปนะฮะคุณมีความสามารถในเรื่องนั้นหรือเปล่านักการเมืองแต่ละคนที่เข้ามาในระบบปาร์ตี้ลิสต์ท่านมองกวาดสายตาไปดูแล้วท่านคิดว่าคนพวกนั้นมีความสามารถไหมเนี่ยสมมุติว่าเราถ้าเราเป็นโรคหัวใจแล้วเราไปหาหมอเราเลือกตั้งไอ้พวกนี้เข้ามานี่เราจะไว้ใจให้มันผ่าตัดไหมเนี่ยแต่ละคนเนี่ยท่านคิดว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเราพูดเปรียบเทียบแบบนี้มันทำให้เราเห็นภาพได้ชัดเจนนะฮะแต่ถ้าพูดอย่างนี้คนจะบอกว่าโอ้ยรสนานี่มันแบบต่อต้านตั้งเหรอมันไม่ได้ต่อต้านจริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการเลือกตั้งนี่ต้องบอกว่ามันไม่สามารถกันกรองอย่าไปเรียกว่าเพียงแค่คนดีนะคนที่มีความสามารถเหมาะหรือถนัดกับการที่จะเข้ามาแก้ปัญหาเนี่ยยังไม่ได้เลยจริงๆระบบเลือกตั้งก็ออกแบบนะคือ1ส.ส.เขตก็อาจจะเป็นคนใกล้ชิดกับประชาชนเลือกเข้ามาแต่เขาก็เห็นว่าส.ส.เขตที่เลือกเข้ามาแล้วเนี่ยอาจจะยังไม่มีความสามารถพอเขาก็เปิดระบบปาร์ตี้ลิสต์เพื่อให้คุณมีโอกาสไปคัดคนที่มีความสามารถแต่ถ้าลงไปเลือกตั้งอาจจะแพ้แต่เป็นคนมีความสามารถที่จะเข้ามาเป็นองค์ประกอบเหมือนสวฮะที่เขามีสวเลือกตั้งกับสวสรรหาสวเลือกตั้งก็อาจจะเลือกจากประชาชนแต่ว่าเมื่อเลือกจากประชาชนแล้วเนี่ยก็ยังมีสวสรรหาอีกกลุ่มหนึ่งที่เลือกมาจากภาควิชาชีพต่างๆเพื่อให้เป็นคนที่เหมาะกับการที่จะมาทำงานในสิ่งที่จำเป็น แต่ปรากฏว่าไม่ว่าจะเป็นสวสสอะไรนะฮะสสนี่หนักหน่อยนะพวกปาร์ตี้ลิสต์ทั้งหลายเนี่ยกลายเป็นการตอบแทนทางการเมืองหรือใครลงขันในทุนคนไหนลงขันเยอะก็เข้ามาเพราะนั้นเราจะเห็นว่าเสียขายแก๊สเสียขายรถยนต์เสียอะไรทั้งหลายเข้ามาเป็นรัฐมนตรีหมดเลยแล้วก็สงสัยว่าไอ้เสียพวกนี้มันบริหารบ้านเมืองเป็นไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบเหล่านี้เนี่ยถ้าถามว่าทำไมมันเกิดอย่างนี้ขึ้นมาเพราะว่ามันก็ต้องกลับมาเรื่องจริยธรรมนะว่าจริยธรรมเนี่ยถ้าเรามองเห็นแก่เรื่องของส่วนรวมเนี่ยเราก็ต้องเลือกคนที่แบบเหมาะกับงานแล้วก็มีความสามารถที่จะเข้ามาทีนี้ถ้าเรามองในภาพรวมทั้งหมดเราก็จะเห็นว่าโอ้โหกระบวนการเลือกตั้งเนี่ยมันได้แต่คนต้องมีเงินอะเข้ามาคนดีเขาก็ไม่อยากเปลืองตัวไม่อยากเข้ามายุ่งเข้ามาก็ไม่ได้คนมีความสามารถอย่างบอกหมอโรคหัวใจอาจจะเข้ามาสมัครแต่ว่าอาจจะไม่ได้รับเลือกได้นะทั้งที่โรคหมายถึงว่าถ้าประเทศไทยเป็นคนป่วยที่ต้องการหมอรักษาโรคหัวใจก็อาจจะมีหมอรักษาโรคหัวใจเข้ามาสมัครเลือกตั้งแต่ถ้าเงินน้อยคุณก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยในระบบกระบวนการเลือกตั้งเวลานี้เนี่ยมันเป็นกระบวนการที่มันไม่สามารถกันกรองคนที่มีความจำเป็นหรือเหมาะกับการงานนั้นเข้ามาสู่ระบบได้นะนี่คือสิ่งที่ดิฉันเห็น
1: กกต.นั้นเนี่ยเป็นด่านแรกในการกันกรองคนดีให้เข้าสู่การเมืองนะคะแต่ว่าปรากฏว่ากกต.นั้นเนี่ยแม้แต่คนที่เลือกตั้งเนี่ยบางทีประชาชนยังไม่รู้จักเลยด้วยซ้ำไปว่ามีประวัติอะไรบ้างอย่างไรเพราะการที่เราจะใช้กระบวนการเลือกตั้งแล้วได้คนดีคนเก่งคนซื่อสัตย์สุจริตมันก็เป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นนิ้งคิดว่าเป็นเรื่องที่กกต.เนี่ยจะต้องทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีขึ้นให้สมดังพระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรานะฮะที่ว่าในสังคมนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดีเราคงไม่สามารถที่จะไปกำจัดคนไม่ดีออกไปจากสังคมแต่สิ่งที่เราจะทำได้ก็คือการกั้นกรองให้มีคนดีเข้าไปสู่การบริหารบ้านเมืองแล้วก็สกัดกั้นคนไม่ดีไม่ให้เข้าสู่อำนาจอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องทำได้เราเองคิดว่าบทบาทอันนี้เนี่ยต้องผลักดันให้กกต.เนี่ยมีกระบวนการในการสรรหาหรือในกระบวนการในการเลือกตั้งที่ทำให้ประชาชนเนี่ยได้รู้จักนักการเมืองดีขึ้นยังคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องทำต่อไปค่ะคือดิฉันคิดว่าจริงๆแล้วตอนนี้ประชาชนตื่นตัวขึ้นมากนะคะจากกระบวนการไอ้สภาพการที่เราเห็นเนี่ยประชาชนลุกขึ้นมาเรียกร้องการปฏิรูปเป็นระยะเวลาดิฉันคิดว่า6เดือนอันนี้เป็นปรากฏการณ์ใหม่ของสังคมนะคะแล้วก็เป็นปรากฏการณ์ที่มีความหวังดิฉันคิดว่าถ้าหากว่าปรากฏการณ์เหล่านี้เนี่ยจะไม่ให้มันสลายตัวกลับไปเนี่ยการเมืองต้องปรับปรุงตัวเองอย่างแน่นอนแล้วก็การปรับปรุงตัวเองนั้นเนี่ยก็คือการที่คุณจะต้องทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้นักการเมืองนั้นมีจริยธรรมแล้วก็ทำหน้าที่ในการที่จะรักษาผลประโยชน์ของประชาชนให้มากขึ้นอย่างที่เอ็นบอกว่าสมมติเรามีต้นไม้ที่มีเมล็ดพันธุ์ที่ดีมากเลยแต่ถ้าหากว่าต้นไม้นั้นเราไปใส่ไว้ในตู้ที่ไม่มีอากาศไม่มีแสงสว่างไม่มีปุ๋ยไม่มีน้ำเนี่ยต่อให้ต้นไม้ดีขนาดไหนก็ตายนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งแวดล้อมจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญถ้าเราได้นักการเมืองที่ดีมันก็ต้องมีระบบที่ดีที่จะทำให้คนดีนั้นเนี่ยได้มีโอกาสเติบโตได้อากาศได้แสงได้น้ำได้ปุ๋ยต่างๆที่ทำให้เติบโตขึ้นได้เพราะฉะนั้นคิดว่าเมล็ดพันธุ์ที่ดีคือนักการเมืองกับสิ่งแวดล้อมคือประชาชนและระบบนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องไปด้วยกันค่ะ
0: ลองดูวันนี้นะสมัยนั้นนี่เขียนบทความประชาธิปไตย2นิ้วนี่เป็นการประชุมแก้รัฐธรรมนูญนะท่านเห็นไหมชู2นิ้วตอนแรกก็ไม่เข้าใจว่ามันชู2นิ้วทำไมปกติเนี่ยในช่องกดคะแนนนะช่องที่1ใช่ไหมคือช่องแสดงตนช่องที่2เห็นด้วยช่องที่3ไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อสักปี55นะฮะตอนนั้นมีสวผู้สสผู้หญิงคนหนึ่งเป็นสสใหม่ปรากฏว่าโหวตงดออกเสียงในอะไรสักเรื่องหนึ่งนะฮะปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นนะฮะออกมาแถลงข่าวร้องห่มร้องไห้ว่ากดผิดค่ะ คืออะไรกฎผิดโอ้ยมันเรื่องสำคัญขนาดนั้นเลยนะขนาดออกมาแถลงว่าที่ไม่กดเห็นด้วยแล้วไปกดงดออกเสียงเนี่ยเพราะว่าตัวเองอ่ะสับสนกดผิดหลังจากนั้นปรากฏการชู2นิ้วนี้ก็เลยเกิดขึ้นเพื่อให้สมาชิกทั้งหลายที่ยังอ่อนหัดจะได้ไม่ต้องคิดอะไรมากกดออดปุ๊บเข้าไปดูสัญญาณนิ้วอย่างเดียวนะฮะแล้วดูเนี่ยเขาชู2นิ้วนะเดินแบบโอ้โหแบบดิฉันคิดว่าอย่างกับประมูลอะไรสักอย่างเดินแกไม่สนใจอะไรเลยนะตาหลังแกเห็นว่าดิฉันแอบถ่ายรูปอยู่เรื่อยอะตาหลังแกก็จะชู2นิ้ว3นิ้วคือชูเร็วๆเพื่อให้ถ่ายไม่ทันเลยแบบนี้นะเพราะฉะนั้นดิฉันคิดว่าอันนี้คือหลักฐานที่ชัดเจนนะฮะว่านักการเมืองในสภาเนี่ยฟังไม่ต้องฟังอะไรเลยเวลาเขาอภิปรายกันโอ้โหจะเป็นจะตายไม่ฟังนะอยู่ข้างนอกกินกาแฟนั่งคุยกันใช่ไหมเสร็จพอกดออดลงคะแนนปุ๊บเข้ามาดูนิ้วอย่างเดียวอันนี้ก็เป็นภาพเสียบบัตรแทนกันตอนที่ดิฉันพูดเรื่องเสียบบัตรแทนกันโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตตอนนั้นยังไม่มีภาพชัดเจนขนาดนี้ปรากฏว่าตั้งกรรมการสอบมาแล้วนะตั้งกรรมการสอบ2ปีแล้วมั้งแล้วก็เงียบหายไปเลยจนตอนนี้เนี่ยโอ้โหไม่ต้องตั้งกรรมการสอบเลยอะชัดเจนไหมอันนี้คือตอนแก้ไขรัฐธรรมนูญดิฉันเองก็ได้ความรู้จากอิตาคุเนียนะมันเสียบบัตรมีทั้ง 3-4 ใบอะเมื่อก่อนไม่เคยคิดว่าช่องเสียบบัตร1อันเนี่ยสามารถเสียบแล้วดึงออกเสียบใบใหม่ดึงออกเสียบใบใหม่ได้แต่ปรากฏว่าลายเนี้ยทำให้เห็นวิธีการนะฮะเดี๋ยวลองดูนะฮะที่จริงระยะเวลาที่เขาคลิปอันนี้มัน1นาที17วินาที1นาที17วินาทีเนี่ยขอแจมนิดนึงเรื่องพลังงานนะฮะตอนที่เขาขายหุ้นปตท.เนี่ยเขาใช้เวลา1นาที17วินาทีนะคะขายหุ้นหมดเลยนะฮะเท่ากับเวลาที่อีตาคนนี้มันกดบัตรเนี่ยนะฮะ1นาที17วินาทีท่านลองดูนะฮะว่าชาวบ้านที่เขามายืนเข้าคิวกันตั้งแต่ตี5ตี4เนี่ยเพื่อจะซื้อหุ้นปตท.ตอนที่เปิด IPO เนี่ยปรากฏว่า1นาที17วินาทีก็บอกขายหมดแล้วชาวบ้านไม่มีใครได้นะคะมีแต่นักการเมืองได้หมดนักการเมืองได้หุ้นอุปการะคุณไปเป็นล้านล้านหุ้นนะคะเนี่ยตอนนี้ยุคนั้นที่ฉันพูดเรื่องการกดบัตรแทนกันแล้วก็ประธานรัฐสภาตั้งกรรมการสอบจนดิฉันออกมาแล้วยังสอบไม่เสร็จเลยแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะตอนนี้ภาพมันก็ชัดเจนจนศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าด้วยที่มาของสว.เนี่ยเป็นอันเป็นโมฆะไปนะแต่ว่าคนเหล่านี้เขาพูดว่าไงทราบไหมเขาบอกว่าโอ้คนที่กดบัตรแทนกันแค่ 4-5 ใบเองแต่คนที่ลงคะแนนเห็นด้วยเนี่ยมันตั้ง300กว่าไอ้ 4-5 ใบก็เอาออกไปสิอย่าไปนับยังไงก็ชนะอยู่แล้วถามท่านคณาจารย์หน่อยนะท่านนักศึกษาในห้องที่มีการโกงข้อสอบเนี่ยท่านจะบอกว่าเอ้ยสองสามคนออกไปหรือเปล่าหรือว่าจะยกเลิกไอ้ข้อสอบชุดนั้นเลยใช่ไหมสมมติบอกข้อสอบรั่วออกมาหรือมีการโกงข้อสอบปุ๊บเนี่ยมันต้องยกเลิกใช่ไหมแต่นักการเมืองพวกเนี้ยเขาพูดบอกว่าเอ้ยยกเลิกได้ยังไงไม่เป็นธรรมเลยใช่ไหมเขากดบัตรแค่ 4-5 ใบก็ตัดออกไป 4-5 คนน่ะแล้วก็พอบอกว่าเรื่องนี้ใครรับผิดชอบเขาบอกก็ให้รับผิดชอบตัวเองไปเพราะว่าไม่เกี่ยวอะไรกับพรรคนะเพราะฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าทุนเวลานี้มันมาครอบงำทั้งหมดนะฮะตั้งแต่กระบวนการเลือกตั้งครอบงำบรรดาผู้แทนสว.เองก็ถูกกล่าวหานะว่าเวลาที่โหวตเวิร์ดอะไรเนี่ยน่าจะมีการจ่ายเงินเป็นรายครั้งหรือรายประจำทีนี้เราจะเห็นเลยว่าในเวลานี้เนี่ยในกระบวนการอำนาจที่เราแบ่ง3อำนาจเพื่อให้ถ่วงดุลกันตั้งแต่อำนาจบริหารอำนาจนิติบัญญัติและอำนาจตุลาการอำนาจบริหารและอำนาจนิติบัญญัติมันรวมเป็น1เกือบจะหมดนะมันเหลือสว.อยู่ติ่งนึงอ่ะจำนวน1เท่านั้นเองที่ยังไม่ถูกครอบงำนะเพราะฉะนั้นเนี่ย2ส่วนนี้เนี่ยมันก็รวบอำนาจเวลาผ่านกฎหมายทุกอย่างเนี่ยมันก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ของเจ้าของทุนน่ะใช่ไหมฮะ เวลาคุณจะออกนโยบายสาธารณะคุณยิ่งไปทำอะไรได้ลำบากมากเลยนะเวลาที่จะควบคุมงบประมาณจะมีอะไรโอ้โหไม่มีเหลือนะสองส่วนนี้เนี่ยหมดละนะเวลานี้เนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนแล้วว่าเสียงข้างน้อยเนี่ยมีเอาไว้ประดับนะแล้วก็ถ้าหากว่ายุ่งมากนักก็ไม่ให้อภิปรายนะเช่นอภิปรายพอวิธีการก็คือคนนึงเสนอขอปิดอภิปรายอีกฝ่ายนึงจะช่วยกันหน่อยนึงก็

เสนอให้อภิปรายต่อเสร็จแล้วก็โหวตพอโหวตปุ๊บเสียงข้างมากชนะทุกทีอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะลีดไปทุกอย่างเลยคุณอยากจะได้อะไรได้หมดอ่ะเพราะนั้นคณิตศาสตร์มันเริ่มมาตั้งแต่การเลือกตั้งอ่ะคุณต้องการเสียงข้างมากคุณให้ได้300หรือ400เสียงแล้วก็รวมวุฒิสภาอีกสักส่วนหนึ่งเนี่ยแค่นี้เนี่ยคุณก็คุมอำนาจสภานิติบัญญัติได้ทั้งหมดแล้วก็อำนาจรัฐก็อยู่ในมืออยู่แล้วเพราะนั้นจะเหลืออะไรเหลือองค์กรเวลานี้องค์กรอิสระทั้งหลายต้องทำงานหนักมากไม่ว่าจะเป็นปปช.ไม่ว่าจะเป็นศาลพวกนี้ก็จะถูกดิสเครดิตท่านเห็นไหมครับนักการเมืองออกมาดิสเครดิตตลอดเวลาเพราะว่าอันนี้คือการทำลายกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลซึ่งคือการทำลายหลักการของประชาธิปไตยหรือรากฐานประชาธิปไตยทั้งหมดเพราะนั้นไอ้สิ่งนี้แหละพอเวลาที่คุณทำอะไรที่มันเกินจากจุดที่เหมาะสมเนี่ยมันก็จะตีกลับมานะไอ้การทำเอกสารปลอมการกดบัตรแทนการส่งสัญญาณโหวตแล้วก็รวมไปถึงไอ้ตอนที่ผ่านกฎหมายเนียโทษกรรมสุดซอยโน่นตอนเท่าไหร่ตีประมาณตีสี่อ่ะตีสี่ยี่สิบห้านาทีอ่ะมันเป็นช่วงเขาเรียกว่าอะไรนะเลิกโจรปล้นบ้านอ่ะตอนกำลังหลับสนิทพอดีเลยมามุ่งขยันเลยกันนักหนาเนี่ยยาววิกาเลยอ่ะตื่นขึ้นมาพวกประชาชนถูกปล้นซะแล้วอะไรเงี้ยนะฮะถึงได้ลุกขึ้นมาต่อต้านกันแล้วก็ไอ้เรื่องปิดโอกาสเสียงข้างน้อยนี่ก็เป็นความที่เขาคิดว่าเสียงข้างน้อยไม่มีอำนาจทำอะไรได้นะแต่อย่างน้อยที่สุดการมีศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็ช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะต่อสู้แม้จะเป็นทางที่เล็กมากเพราะนั้นเวลานี้สิ่งที่เขาดิสเครดิตก็คือไอ้พวกเนี้ยมันเป็นพวกสมคบคิดกันนะสมคบคิดแล้วก็เรียกว่าอะไรเป็นการพยายามทำลายรัฐบาลที่มาจากเสียงข้างมากที่ประชาชนเลือกมาซึ่งเราบอกว่าประชาชนเลือกมาก็จริงแต่ไม่ได้บอกว่าคุณจะมาคอร์รัปชันได้คุณก็ต้องมาปฏิบัติตามกฎหมายแต่พวกนี้ก็จะพูดอยู่ตลอดเวลาว่าทำไมมีแต่พรรคเขาที่จะโดนยุบพรรคโดนเล่นงานโดนตลอดเวลาเยนิงเคยคุยกับพรรคพวกบอกว่ามันก็ไม่ต่างจากไอ้คนที่มันเป็นฆาตกรรมต่อเนื่องอ่ะใช่ไหมไอ้เด็กไอ้ผู้ชายที่มันเป็นฆาตกรรมต่อเนื่องฆ่าเด็กอ่ะติดคุกไปแล้วออกมามันก็ทำอีกติดคุกไปแล้วออกมาก็ทำอีกถ้าไอ้คนนั้นมันมีอำนาจกันมาเป็นนักการเมืองมันคงพูดแบบนี้นะมันจะมาจับแต่ฉันเนี่ยทำไมถึงไม่จับคนอื่นมั่งแต่แทนที่จะดูว่าก็คุณทำซ้ำซากอ่ะตลอดเวลาใช่ไหมคุณทำซ้ำซากแล้วคุณก็ไม่เปลี่ยนอ่ะใช่ไหมเวลานี้เนี่ยต้องบอกเลยนะฮะว่าผู้แทนราษฎรเนี่ยมันกลายเป็นเพียงพนักงานบริษัทของพรรคการเมืองเท่านั้นนะการใช้อำนาจเสียงข้างมากอย่างน้อยเนี่ยนะสี่กฎหมาย4ฉบับนะที่ทำให้คนเริ่มตื่นตัวขึ้นมาจากไอ้ที่จริงเนี่ยจุดที่เขาตื่นตัวคือไอ้ร่างพรบ.นิรโทษกรรมคือนิรโทษกรรมเนี่ยขึ้นต้นมาครั้งแรกเพียงแค่ยกเลิกการเอาผิดของคนที่เข้ามาชุมนุมแต่พอมาอยู่ในชั้นกรรมาธิการแก้ไขแปรยติโอ้โหเปลี่ยนซะจนแบบครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่ปี2547จนถึง2556นี่บอกโอ้โหกี่ปีเนี่ย9ปี10ปีมันมีเนียโทษกรรมอะไรที่มันครอบคลุมช่วงเวลายาวนานขนาดนี้คือคนเหล่านี้พอเวลามีอำนาจแล้วมันเหิมเกริมนะมันเกิดความรู้สึกว่าแล้วจะทำอะไรฉันก็ผ่านมาเรียบร้อยถูกต้องสสยกมือทุกคนแล้วมีอะไรไหมดิฉันคิดว่ากรณีร่างพรบ.เนียโทษกรรมนั้นเนี่ยเป็นครั้งแรกนะฮะที่ประชาชนลุกขึ้นมาใช้เสียงทางตรงของตัวเองรับไม่ได้กับพรบ.ฉบับนี้จนในที่สุดสว.นะต้องพลิกลำไม่รับเป็นเอกฉันท์113คะแนนต่อ0เนี่ยซึ่งใน6ปีไม่เคยมีเลยที่มีการลงมติแบบเป็นเอกฉันท์ขนาดนี้นะแต่ว่าก็ต้องบอกเลยสว.ที่ยอมพลิกลำเนี่ยเผลอๆก็คงจะเป็นนายใหญ่เขาพลิกลำยอมให้ถอยอะถ้านายใหญ่เขาไม่ยอมให้ถอยเนี่ยนะมันคงไม่ถอยหรอกใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้จากจุดนั้นน่ะที่เรียนคิดว่า
มันเป็นจุดของการ

0: เสียศูนย์แล้วมันก็ถอยล่นมาทุกอย่างตั้งแต่ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขที่มาสวนะฮะซึ่งที่จริงถ้าดิฉันไม่ร่วมไปฟ้องด้วยนะดิฉันก็เป็นคนหนึ่งนะฮะในกลุ่มสวเลือกตั้ง3คนที่ไปฟ้องเพิกถอนการแก้ไขที่มาสวซึ่งหลายคนเพื่อนสวเลือกตั้งก็ถามเฮ้ยไปฟ้องทำไมขัดขวางทำไมตัวเองจะได้ประโยชน์อ่ะเห็นไหมถ้าเกิดว่าแก้ไขได้พวกเราก็สามารถลงเลือกตั้งได้อีกโดยไม่ต้องเว้นวรรคดิฉันบอกว่าเฮ้ยพวกคุณมีจริยธรรมหรือเปล่าไอ้หลักจริยธรรมเนี่ยการทำงานโดยปราศจากการขัดแย้งแห่งผลประโยชน์เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ถูกบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี่ก็เป็นจริยธรรมข้อหนึ่งนะแต่ปรากฏว่านักการเมืองไม่สนใจหรอกใช่ไหมเมื่อเขาไม่สนใจเนี่ยเวลานี้เนี่ยจึงถูกลงโทษแล้วก็โดยเฉพาะเมื่อไปดูโพลของประชาชนที่ตอบคำถามว่าสิ่งที่ต้องการปฏิรูปเร่งด่วนคืออะไรคือจริยธรรมและการเมืองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่อาจารย์ทำวิจัยเรื่องนี้เนี่ยคิดว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมว่าจริยธรรมของนักการเมืองเนี่ยจะทำอย่างไรนิ้งคิดว่าสมัยที่เราเด็กๆเนี่ยนะเราถูกสั่งสอนมาตลอดว่าเฮ้ยเป็นมนุษย์มันต้องมีฮิริโอตปะใช่ไหมแล้วฮิริโอตปะเนี่ยเขาถือว่าเป็นธรรมะคุ้มครองโลกเป็นธรรมะที่ช่วยให้โลกมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่เดือดร้อนและสับสนวุ่นวายนะซึ่งเวลานี้เนี่ยนักการเมืองไม่มีนักการเมืองไม่ได้สนใจฮิริโอตปะเพราะนั้นนิ้งคิดว่ามันจะต้องมีกระบวนการขับเคลื่อนในส่วนของประชาชนอย่างจริงจังนะคะในการที่จะทำให้นักการเมืองเราเนี่ยเกิดฮิริโอตปะมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นเวลานี้ยังคิดว่าสิ่งหนึ่งที่จะทำให้กระบวนการตรวจสอบนักการเมืองในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันหรือให้ทำให้เขามีจริยธรรมมากขึ้นนั้นเนี่ยต้องทำให้นักการเมืองเหล่านี้เนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่สว่างคุณต้องฉายสปอตไลท์ไปที่เขาตลอดเวลาไม่ปล่อยให้เขาไปอยู่ในความมืดใช่ไหมพวกนี้เวลาเข้าสภาอยู่ในความมืดนะดิฉันเองเคยเสนอตอนเข้ามาในวุฒิสภาว่าขอให้ทำโปรไฟล์ของนักการเมืองแต่ละคนเอาเฉพาะสวก่อนก็ได้โดยเริ่มต้นจากการที่ขั้นพื้นฐานสุด1คุณเข้าประชุมเท่าไหร่คุณลงมติเท่าไหร่ปรากฏว่าท่านทราบไหมกรรมาธิการ22คณะเห็นด้วยดิฉันแค่4คณะอีกที่เหลืออีก10กว่าคณะไม่เห็นด้วยนี่หมออ้าวในเมื่อเราเนี่ยเป็นผู้แทนปวงชนน่ะเราต้อง address ต่อปวงชนที่เขาเป็นคนเลือกเราทำไมเราไม่ให้เขารู้แม้แต่งานพื้นฐานเลยว่าเฮ้ยคุณน่ะเข้ามาประชุมกี่ครั้งแล้วคุณลงมติเท่าไหร่เพราะมีนักธุรกิจเยอะที่เข้ามาเป็นสสสวนะเข้ามาแล้วเซ็นชื่อเสร็จหายไปเลยบางคนไม่เคยมาลงมติเลยยังคิดว่าเอ้ยเขาเอาคุณมาเนี่ยจ่ายเงินเดือนจ่ายสิทธิประโยชน์มหาศาลเนี่ยนะเขาไม่ได้ต้องการมาให้คุณมาเขียนลายเซ็นว่าคุณเข้าประชุมเขาต้องการความคิดความเห็นของคุณเขาต้องการคอนทริบิวชันของคุณเนี่ยที่เป็นรูปธรรมซึ่งถ้าทำสิ่งนี้เราสามารถทำได้ในระดับเรียลไทม์เพราะว่าเวลาที่คุณโหวตใครโหวตอะไรปุ๊บขึ้นเลยทำไมคุณไม่เปิดเผยให้ประชาชนรู้แล้วไม่ใช่เปิดเผยเป็นเรื่องๆคุณทำไปเลยนายกนางสาวขอนางสาวงอใช่ไหมออกมาเลยเข้าประชุมเท่าไหร่ลงมติเท่าไหร่ลงมติเรื่องอะไรแล้วก็ควรจะลงลึกไปเรื่อยๆในการที่จะรู้ว่าการทำงานของเขาเนี่ยมันคุ้มค่าเงินเดือนหรือเปล่าแม้แต่การเดินทางจากต่างจังหวัดมาพูดเราก็นั่งรถไฟเครื่องบินฟรีหมดนะแต่เราเคยรู้ไหมไม่เคยตรวจเลยว่าไอ้นักการเมืองจังหวัดนั้นเดินทางมาแล้วมาเข้าประชุมหรือเปล่ามาลงมติหรือเปล่ามีอยู่ครั้งหนึ่งสสบุญยอดเอาข้อมูลมาเปิดเผยว่ามีสสจังหวัดหนึ่งเดินทางโดยเครื่องบินใน1ปี 600,000 บาทก็คนก็ด่าไงว่าเอ้ยทำไมคุณไม่เอามาต่ออีกนิดนึงอ่ะเข้าใช้เงินเดินทางด้วยเครื่องบิน 600,000 บาทแล้วประชุมกี่ครั้งลงมติกี่ครั้งลงมติเห็นด้วยไม่เห็นด้วยในเรื่องอะไรบ้างนี่คิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราต้องตรวจสอบนะฮะ มีอาจารย์ท่านหนึ่งเนี่ยดร.ประภาสปิ่นตบแต่งเคยทำงานวิจัยชิ้นหนึ่งในช่วง10ปีของการออกกฎหมายในสภานิติบัญญัติเข้าใจว่าน่าจะตั้งแต่ปี35ถึง45หรืออะไรเนี่ยนะพบว่ามีกฎหมายเพียง 2% เท่านั้นที่เป็นกฎหมายที่มีประโยชน์กับประชาชนกฎหมายที่เหลือไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรประชาชนเลยเป็นเรื่องอย่างอื่นหมดน่ะซึ่งนี้คิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นงานวิจัยที่มันสถาบันทั้งหลายควรจะต้องทำนะฮะว่าเฮ้ยคุณทำอะไรกันบ้างหรือมีเรื่องหนึ่งตอนที่ดิฉันเข้าไปครั้งแรกเนี่ยดิฉันก็เข้าไปอยู่ในกรรมาธิการที่ทำเรื่องงบประมาณด้วยแต่ละปีเนี่ยปรากฏจุดที่ดิฉันเห็นนี่ตกใจมากข้อหนึ่งคือรายรับที่เข้ามาปรากฏว่าในแต่ละปีเนี่ยรายรับสมมุติว่าอย่างปี557เนี่ยงบประมาณแผ่นดิน 2.4 ล้านล้านเขาก็จะมีเงินจากการเก็บภาษีทั้งระบบเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2ล้านล้านส่วนอีก4แสนล้านก็กู้ใช่ไหมฮะดิฉันดูตัวเลขทรัพยากรธรรมชาติทั้งระบบทั้งพลังงานแร่ป่าไม้ทุกชนิดเลยนะฮะท่านทราบไหมว่ามันเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ของภาษีที่รัฐเอามาใช้มันมีสัดส่วนแค่ 2.5% หมายถึงใน100บาทที่รัฐบาลเก็บจากภาษีทั้งระบบมีภาษีจากทรัพยากรเพียง2บาท50เท่านั้นนะคะอันนี้ดิฉันบอกเฮ้ยนี่ไงนี่คือความเหลื่อมล้ำไงนี่คือการผ่องถ่ายทรัพยากรเนี่ยออกไปในมูลค่าที่ต่ำมากแล้วสร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมเต็มไปหมดนี่คิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากที่ดิฉันบอกว่าการปฏิรูปถ้าจะให้ได้ผลนะฮะเวลานี้คุณต้องกลับมาที่เรื่องเศรษฐกิจถ้าคุณกลับมาที่เรื่องเศรษฐกิจได้เนี่ยบ้านเมืองมันจะแก้ไขปัญหาได้แล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติทั้งหลายมันควรจะต้องกลับมาเป็นต้นทุนให้กับประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรักษาพยาบาลแต่ไม่ใช่เป็นทรัพยากรของคนทั้งประเทศแต่ถูกผ่องถ่ายไปให้กับคนส่วนน้อยเพื่อสร้างความร่ำรวยแล้วสร้างความเหลื่อมล้ำให้กับบ้านเมืองมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งหญิงคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เป็นโจทย์ที่ยากในการที่เราจะคิดต่อเพราะว่าถ้าหากว่าเรามีความจริงใจนะคะในการที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้หญิงคิดว่าบ้านเมืองเนี่ยมันยังแก้ไขได
1: ้หญิงคิดว่าไอ้เรื่องการปฏิรูปนักการเมืองเป็นเรื่องสำคัญมากถ้าไปดูโพยนะคะในช่วงระยะหลังๆเนี่ยสิ่งที่ประชาชนต้องการปฏิรูปมากที่สุดคือจริยธรรมของนักการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันคิดว่าถ้าหากประชาชนตื่นรู้เนี่ยนะคะแล้วก็ผลักดันการปฏิรูปอย่างจริงจังมันเปลี่ยนแปลงได้แน่นอนเพราะว่าในต่างประเทศเขาพูดกันนะฮะว่าประชาชนเป็นอย่างไรนักการเมืองก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากเราต้องการให้นักการเมืองนั้นเนี่ยเป็นคนที่มีจริยธรรมเราต้องออกแบบวิธีการที่ทำให้นักการเมืองเหล่านั้นอยู่ในที่สว่างเพราะว่าเวลาคุณอยู่ในที่สว่างเนี่ยคุณจะทำตัวที่แบบไม่เรียบร้อยเนี่ยทำไม่ได้ใช่ไหมฮะเพราะว่าสายตาเขาจับจ้องคุณอยู่เพราะฉะนั้นหญิงคิดว่าการออกแบบสิ่งต่างๆที่จะให้นักการเมืองนั้นเนี่ยอยู่ภายใต้สายตาหรือสปอตไลท์ของสังคมนั้นเนี่ยจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะเป็นการตรวจสอบแล้วก็กระบวนการที่จะทำให้นักการเมืองนั้นกลับเข้ามาสู่ทิศทางที่มีจริยธรรมมากขึ้นค่ะ
2: การที่ได้รับฟังวันนี้ก็มีหลายๆอย่างนะครับที่สามารถที่จะเอาไปใช้ในเรื่องของการเรียนและการวิจัยได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเกี่ยวกับจริยธรรมของนักการเมืองในปัจจุบันซึ่งถ้ารับฟังเสร็จแล้วก็ตีความในมุมของผมก็คือตอนนี้ค่อนข้างจะมืดมิดเหลือเกินสำหรับวิธีการใดที่จะทำให้นักการเมืองประเทศไทยของเราเนี่ยมีจริยธรรมให้สูงขึ้นแต่ผมก็คิดว่าเมื่อเราเดินไปในอุโมงค์มืดๆเราก็ต้องมีหวังว่าในอนาคตก็อาจจะเจอแสงสว่างปลายอุโมงค์ได้ครับ
3: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลของการบรรยายเรื่องประสบการณ์สวของข้าพเจ้ากับปัญหาจริยธรรมนักการเมืองไทยได้ที่ภาควิชามนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์028002840-60หรือทางเว็บไซต์www.sh.mahidol.ac.th

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: อำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านดอนยางอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะเราจะพาผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของตาลและภูมิปัญญาการเพิ่มมูลค่าของตาลด้วยการทำจาวตาลค่ะจาวตาลนั้นนะคะมีขั้นตอนมากมายหลายอย่างให้เราได้เรียนรู้กันที่สำคัญสามารถนำมาทำขนมที่อร่อยด้วยซึ่งจุดเริ่มต้นก่อนที่จะเป็นจาวตาลนั้นก็จะเริ่มจากการไปเก็บลูกตาลสุกๆกันมาซะก่อนค่ะ
1: ที่เรามาเก็บลูกตาลกันนะคะจริงๆคุณลุงบอกว่ามาเก็บในนาที่มันแบบพื้นที่แห้งๆแบบเนี้ยที่มันยังไม่มีข้าวเนี่ยคือจะเก็บง่ายค่ะเพราะว่ามองไปเนี่ยจะเห็นเลยว่าลูกตาลร่วงอยู่นะคะเพราะว่ามันเป็นสีดำตัดกับเนี่ยพื้นแห้งๆแบบนี้เลยนะคะนี่อย่างอันนั้นคือเห็นเลยนี่
2: วันนี้เริ่มแห้งๆแล้วใช้ได้อยู่นี่อีกลูกเล็กหน่อยนี่ก็มี
0: ตาลที่เราเก็บมาวันนี้จะเลือกลูกตาลสุกที่เพิ่งหล่นจากต้นใหม่ๆแต่ว่าลูกนี้นั้นดูเหมือนว่าจะหล่นมานานมากแล้วล่ะค่ะ
3: นี่มันงอกแล้ว
2: มันงอกแล้วคือยังไงคะคุณ
3: มันล้นลงมากเลยมันมีใครมาเก็บไหมอะนี่มันงอกเลย
2: มันงอกคือมันแห้งแล้ว
3: อ๋อ
2: น
3: ี
2: ่อ๋อคือตาลที่เรามาเก็บเนี่ยอันนี้คือยังไม่งอกยังไม่สุกมันแค่สุกเฉยๆลูกนี้ที่หยิบขึ้นมาเนี่ยนะคะคือมันเป็นตาลที่มันแห้งไปหมดแล้วเนาะคุณลุงคือต่างจากลูกนี้เลยลูกนี้คือเป็นเนื้อตาลสุกนะคะเป็นลูกตาลสุกที่แบบมันหล่นจากใต้ต้นน้ำหนักเนี่ยก็ต่างกันอันนี้จะหนักกว่าเพราะเหมือนเขายังมีเนื้อมีความชุ่มชื้นอยู่เนาะแต่นี้คือมันแห้งไปแล้วค่ะเนี่ยหมวกตรงหมวกตาลอะไรก็คือหลุดไปหมดแล้วนะคะแล้วก็นี่ตรงนี้ที่คุณลุงดึงขึ้นมาเนี่ยก็คือรากเนี่ยมันแทงลงไปในดินแล้วแบบนี้นะคะเราจะไม่เก็บไปเพราะว่าจาวตาลข้างในเนี่ยมันเล็กมากมันจะกลายเป็นต้นไปหมดแล้วค่ะ
0: ตาลสุกเมื่อหล่นจากต้นลงมานานแล้วนะคะก็จะเริ่มแห้งหากต้นไหนได้น้ำได้ฝนก็จะเริ่มงอกรากค่ะเม็ดตาลที่เริ่มงอกรากแล้วเนี่ยด้านในก็จะเริ่มเกิดจาวตาลแล้วนะคะแต่ชาวบ้านจะไม่นิยมเก็บตาลที่มีรากงอกตามธรรมชาติแบบนี้ไปนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะได้จาวตาลที่ไม่สมบูรณ์ฝ่อเม็ดรีบหรือบางทีก็เสียไปเลยก็มีค่ะยิ่งถ้าเริ่มเกิดเป็นต้นด้วยแล้วด้านในก็จะไม่เหลือจาวตาลแล้วล่ะค่ะ
4: นาเนี่ยเดินมาไกลเลยคุณลุงมองเห็นแต่ไกลเลยตรงนี้มีลูกตาลอยู่บนต้นโอ้นี่คุณลุงโอ้ตาลต้นนี้เตี้ยเนาะคุณลุงแต่ว่ามีลูกมีลูกเต็มเหมือนอ้าวอย่างนั้นคุณลุงไม่เอาเหรอคะ
3: นี่
4: เอ
3: าลูกมันเล็ก
4: อ๋อมันเล็กเอาเล็กมากเราก็ไม่เอาหรอคุณลุง
3: ลูกเล็กมากก็ไม่เอา
4: ทำไมอ่ะ
3: เพราะว่าประโยชน์มันน้อยอ่ะมันไปงอกมันน้อยเนี่ย
4: เนาะแล้วอย่างนี้หนูเอาไปได้ไหมหรือว่าไม่เอาเอาเหรออันนี้เราเอาออกใช่ไหมเพราะว่าตัวจาวมันเล็กนี่ค่ะ
3: จาวมันเล็ก
4: เล็กอย่างนี้คือมันมี
3: ก็แต่ว่าเอาเนื้อไปกระยี้ได้นะเนี่ย
4: อ๋อคือถ้าสมมติว่าคนเก็บเนื้ออยากได้เอาไปทำเนื้อขนมตาลอันนี้คือเก็บแต่เราเอามาทำจาวตาล
3: ทำจาวตาลไม่เก็บ
4: ไม่เก็บนี่ให้ดูนะคะอันนี้ลูกเล็กยิ้วริ้วเลยจะเป็นกระท้อนอยู่แล้วไม่เป็นลูกตาลอันนี้มันมาจากต้นตาลนี่คุณลุงบอกตาลสาวอะคะ
3: ตาลสาว
4: ตาลสาวคือแบบ
3: เพิ่งจะออกปี2ปีเนี่ยถึงลูกเหล็ก
4: แต่อย่างที่เราไปเก็บกันก่อนหน้านี้ที่ลูกที่ใหญ่คือ
3: ตาลยาย
4: ตาลยาย
3: เขาเรียกตาลยาย
4: อันนี้ตาลหลานตาลยายนี่เดี๋ยวพี่จะให้ดูนะคะเปรียบเทียบที่คุณลุงบอกว่าอันนี้คือตาลสาวลูกแบบนี้แล้วมาดูลูกของตาลยายค่ะเห็นไหมหนึ่งสองสามลูกนี่มันต่างเลยคุณลุงจริงๆตอนแรกหนูเก็บไปเพลินๆคุณลุงบอกอันนี้ไม่เอาหนูก็เสียดายแล้วทำไมไม่เอาข้างในมันก็มีเม็ดอะไรเงี้ยพอมาเทียบกันจริงค่ะ
0: ลูกตาลสุกที่เลือกเก็บไปทำจาวตาลนั้นจะต้องเลือกลูกใหญ่ๆนะคะเพราะว่าจาวตาลที่ทำได้ก็จะมีขนาดใหญ่สวยแล้วก็สมบูรณ์ค่ะส่วนลูกตาลสุกบางลูกเห็นแหว่งๆแบบนี้นะคะเพราะว่าโดนวัวกินไปค่ะถ้าหากดูแล้วว่ายังไม่แห้งมากไม่มีรากงอกแล้วก็เม็ดตาลนั้นมีขนาดใหญ่ถึงแม้ว่าจะไม่มีเนื้อตาลแล้วนะคะถ้าจะทำจาวตาลก็สามารถเก็บไปเพาะได้ค่ะลู ือตาลสุกที่ชาวบ้านไปเก็บมาบางส่วนจะนำมาขายที่บ้านของแม่แฉบค่ะมาที่นี่นะคะเราจะได้เห็นว่าลูกตาลสุกนั้นมีประโยชน์ในทุกๆส่วนตั้งแต่เนื้อสีเหลืองหอมๆของตาลที่นำมาปอกเปลือกเพื่อนำมายีเอาแต่เนื้อตาลเพื่อนำไปทำขนมตาลค่ะ
2: เราจะเอาตรงเปลือกส่วนที่ดำๆออกแบบนี้นะคะซึ่งเวลานั้นอย่าผ่าเข้าไปลึกมากใช่ไหมแม่เดี๋ยวเนื้อตาลม
5: ันจะใช่
2: เนื้อตาลมันจะหลุดติดออกไปด้วยนะคะ
5: ใช
2: ่ปุ๊บอย่างนี้ได้แล้วไหมคะ
6: ได้แล้ว
2: แล้วมือฉีด
6: อันนี้เป็นลูกตาลสุกนะคะนี่สุกจัดงอมๆเลยแล้วก็กลิ่นนี่คือแบบหอมมากหอมกลิ่นตาลค่ะอย่างนี้นี่เรากินได้ไหมจ๊ะแม่ตอนที่มันยัง
7: อย่างเงี้ยอยู
6: ่ได้
7: กินได้
6: ชิมได้นะแม่บอกว่าชิมได้เดี๋ยวมินชิมเลยชิมเนื้อตาลสดๆแบบนี้เลยเนื้อมันจะแบบครีมๆค่ะแล้วก็รสชาตินี่จะเป็นแบบหวานๆหอมๆตาลแล้วก็จะมีขมๆขมๆแบบหวานๆขื่นๆแล้วก็จะมีความเปรี้ยวด้วย
0: ลูกตาลที่ปอกเปลือกแล้วนะคะเขาจะมาปั่นแยกเนื้อกับเม็ดออกจากกันส่วนเนื้อจะนำไปกรองให้ได้เนื้อตาลล้วนๆเรียกว่าตาลยีค่ะส่วนเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลที่ถูกแยกออกมานั้นนะคะเขาจะใส่กระสอบเตรียมเอาไว้ซึ่งเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลที่เห็นนี่แหละค่ะเป็นสิ่งสำคัญในการทำเจ้าตาลค่ะตอนนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะกลับมาดูกันต่อว่าตาลที่ถูกยีจนเหลือแต่เม็ดแบบนี้จะนำไปเพาะเป็นเจ้าตาลด้วยวิธีการแบบไหนติดตามได้สักครู่เดียวค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาดูภูมิปัญญาการเพาะจาวตาลกันที่ชุมชนบ้านดอนยางอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลนั้นหลังจากที่เราแยกเนื้อออกไปแล้วจะถูกนำมาแช่น้ำทิ้งไว้15วันเพื่อให้เม็ดนั้นมีความชุ่มชื้นค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะนำขึ้นมาพักเอาไว้แล้วก็ใช้ฟางคลุมซึ่งหากแดดแรงเกินไปเขาก็จะมีการรดน้ำด้วยทุกๆ 3-5 วันนะคะไม่นานเม็ดโหนดนั้นก็จะเริ่มงอกรากออกมาระยะนี้นั้นจะเป็นระยะที่เริ่มเกิดจาวตาลขึ้นมาด้านในแล้วค่ะซึ่งเมื่ออายุครบ45วันหลังจากเรานำขึ้นมาเพาะนะคะก็จะเกิดรากที่มีขนาดใหญ่แบบนี้ค่ะ
2: เม็ดโหนดที่ครบ45วันแล้วนะคะก็จะเอามาแม่เรียกว่าอะไรจ๊ะ
5: งอก
2: ตรงนี้อันนี้คือง
5: อกโหนดเอาไว้หัวกิน
2: งอกโหนดงอกก็คือรากของมันแม่
5: ใช่เพราะได้เขาก็มาเอาไว้ไปหัวกิน
2: เหมือนที่หนูเห็นที่ใต้ต้นอ่ะมันจะเป็นรากแบบเล็กๆเลยนะแม่ที่มันงอกออกมาที่คุณลุงบอกใช้ไม่ได้อ่ะแต่อันเนี้ยรากมันใหญ่อย่างเงี้ยเนาะแม
5: ่นี่มันเหมือนตะวันหลุดนํามั้งแหละมันล้นม้านะมันโดนแหง
2: ๆจ้ะ
5: ม
2: ัน
5: เกณ
2: ฑ์อ๋อคืออันที่เราเจอในทุ่งนานั่นคือมันไม่ได้ลดน้ํามันก็จะแห้งๆเกณฑ์
5: ใช่
2: แต่อันนี้คือเราตั้งใจเพาะใหญ่อย่างนี้เลยอันนี้คืออันที่ผ่างอกแล้ว
5: ตัดงอกออกแล้ว
2: ตัดงอกออกแล้วจากงอกที่ยาวๆเดี๋ยวหนูขอดูอันที่ยังไม่ตัด
5: เพราะงอกอวนแบบนี้นะ
2: จ
5: ้
2: ะ
5: เพราะนั่นน่ะเขาจะเรียกว่าเทียนเนี่ยเทียนออกมาพันนี้นะเนี่ยแล้วต่อไปเขาจะมีรากแล้วเนี่ยเขาจะแตกมาแล้วมีใบเนี่ยถ้าว่าไม่ตัดนะมันจะงอกเป็นต้นหมดเลยแล้วก็จาวนี้มันก็เสียต่อไปอ่ะถ้าไม่ตัดรากออกเนี่ย
0: แท่งแหลมๆสีขาวๆที่แม่เรียกว่าเทียนนั้นก็คือหน่ออ่อนที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าด้านในของเม็ดโหนดนั้นเริ่มเกิดเจ้าตาลแล้วนะคะเจ้าตาลนั้นจริงๆแล้วก็คือหัวของหน่ออ่อนต้นตาลค่ะถ้าเราไม่ตัดรากสารอาหารจะถูกนำไปเลี้ยงต้นจนเจ้าตาลด้านในนั้นค่อยๆฝ่อค่ะเพราะฉะนั้นการตัดรากหรือว่าตัดงอกนั้นนะคะต้องตัดเมื่ออายุนั้นเหมาะสมนั่นก็คือ45วันจะได้เจ้าตาลที่อยู่ในระยะที่สมบูรณ์ค่ะส่วนการตัดรากนั้นก็ต้องไม่ตัดให้ติดกับเม็ดเกินไปเพราะว่าจะทำให้เจ้าตาลด้านในเน่าแต่ว่าจะปล่อยให้รากนั้นยาวออกมาพอประมาณค่ะเม็ดโหนดที่ตัดงอกหรือว่าตัดรากแล้วเนี่ยยังไม่สามารถที่จะผ่านำเจ้าตาลด้านในออกมากินได้นะคะแต่ว่าเขาจะต้องพักเอาไว้อีก30วันค่ะชาวบ้านจะนำเม็ดโหนดที่ตัดรากเนี่ยใส่กระสอบเรียงๆกันไว้นะคะจนกว่าจะได้อายุเรียกว่ากว่าจะได้กินเจ้าตาลนั้นนะคะทั้งแช่ทั้งเพาะและยังต้องมาพักทิ้งไว้อีก30วันรวมๆแล้วนะคะใช้เวลาถึง90วันเลยทีเดียวค่ะ หลังจากที่เพาะเจ้าตาลจนได้อายุแล้วนะคะขั้นตอนต่อมานั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกเหมือนกันนั่นก็คือการกระเทาะกระดองหรือว่ากะลาออกค่ะขั้นตอนนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่ต้องใช้ผู้มีประสบการณ์ค่ะ
2: เพาะแล้ว3เดือนมากระเทาะกว่าจะได้ยากอีกบางอันเน่าอีก
3: เสียอีก
2: มันแข็งมากอะนะคุณลุง
3: คาดแล้วคาด
2: มันขาดพลาดแล้วมั้งคะ
3: เคย
2: แล้วทำไงอะคุณลุง
3: เดี๋ยวคาดไ
2: หมฮะ
3: ไม่คาดดูเนียนๆเรายิ่งนี่ใช่ไหม
2: อุ้ยดู
0: กว่าจะได้เจ้าตาลมากินนั้นไม่ง่ายเลยนะคะไหนจะต้องกระเทาะกะลาตาลออกให้เหลือแต่เนื้อด้านในแข็งๆแบบนี้ซึ่งเนื้อแบบนี้นี่ก็ยังต้องเอาไปผ่าออกอีกต้องบอกเลยว่าแข็งมากๆซึ่งเจ้าตาลที่เราต้องการก็อยู่ด้านไหนนี้ล่ะค่ะ
2: นี่อันนี้มีจะให้ดูนะคะในกะละมังนี้มีแต่เจ้าตาลเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอันนี้คุณป้าก็จะเป็นแผนกสุดท้ายและคือการเฉาะเจ้าตาลมาให้ดูลักษณะก่อนนี่อันนี้คือเจ้าตาลที่อยู่ข้างในนะคะสีก็จะเป็นสีแบบครีมๆขาวๆเหลืองๆแบบนี้นะคะแล้วก็เบามากคล้ายกับเจ้ามะพร้าวเลยนี่สังเกตนะคะเวลาคุณป้าเฉาะก็จะเอาผลเนี่ยตัวกะลาเนี่ยพลิกๆแล้วก็ด้านข้างเฉาะๆเอามีดฟันลงไปรอบๆแล้วก็ปึ๊บเปิดออกมาผ่าครึ่งโอ้นี่นี่เจ้าตาลทรงดีสีดีนะคะไม่มีกลิ่นเนาะหนูกัดเลยนะหวานแล้วแม่หวานหวานมันมันคล้ายๆกับเจ้ามะพร้าวแต่ว่าเจ้ามะพร้าวจะนิ่มกว่านุ่มกว่าหน่อยอันนี้มันจะแห้งๆสักๆนี่แต่หวานอร่อยค่ะไม่ต้องเชื่อมแล้วแม่อร่อยมาก
0: จาวตาลสดที่เฉาะขายกันนี้นะคะส่วนใหญ่จะมีแม่ค้ามาซื้อไปทำขนมหวานซึ่งที่นิยมที่สุดก็คือจาวตาลเชื่อมค่ะส่วนจานอร่อยจากจาวตาลของเราช่วงหน้านั้นนะคะจะเป็นขนมบ่งชาวเพชรบุรีส่วนจะน่ากินขนาดไหนสักครู่กลับมาชมกันต่อค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะวัตถุดิบของเราวันนี้นะคะมาจากตาลตะโนดนอกจากขนมตาลที่ทำจากเนื้อตาลสุกที่หลายคนคุ้นเคยแล้วยังมีจาวตาลเชื่อมที่สายหวานต้องถูกใจแน่นอนค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะน้องมินี่จะชวนคุณผู้ชมมาทำขนมโบราณจากจาวตาลนั่นก็คือจาวตาลทอดหรือว่าตะโนดทอดหรือเรียกสั้นๆแบบชาวเพชรบุรีนั่นก็คือโหนดทอดนั่นเองค่ะ
2: แม่แป้งสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีจ
2: ้
7: า
2: แม่แป้งก็เป็นแม่ครัวทำขนมไทยทำขนมหวานอยู่แล้วใช่ไหมคะแม่แม่จ๋าอย่างจาวตาลอย่างเงี้ยคนเพชรบุรีเราทำอะไรกินกันบ้างคะ
7: เขาจะทำตาลทอด
2: ทำตาลทอด
7: แล้วก็เชื่อมแล้วแกงบวชใจด้วย
2: คนเพชรก็จะนิยมทำเป็นของหวานหมดเลย
7: ใช่
2: แล้วอย่างนี้ก่อนที่เราจะทำกันนี่เราต้องทำอะไรกับจาวตาล
7: มาล้างมาล้างไอ้เมือกมันออกให้หมดอะเมือกของข้าวแม่เนี่ย
2: ค่ะเราไม่ล้างหรอแม่มันจะเป็นยังไง
7: มันก็ติดเมือกอยู่แค่นี้มันจะไม่ดีทอดๆแล้วอะมันจะดำ
2: อ๋อไอ้เมือกนี่ถ้าเกิดว่าเราล้างไม่หมดมันก็จะดำ
7: ไอ้แป้งเนี่ยมันจะดำร้อยขึ้นมา
2: จ้ะ
7: มันไม่สวย
2: ล้างเสร็จเราต้องยังไงต่อนะแม่
7: ต้องตัดหัวนี่ทิ้งเนี่ยกินไม่ได้มันขมมันเป็นส่วนที่เชื่อมกระลาด
2: จ้ะแล้วก็ตัดทิ้งเลยเราต้องผ่าด้วยอะคะแม่
7: ผ่าเพื่อให้น้ำตาลเนี่ยมันเข้าไง
0: ที่ล้างสะอาดและผ่าครึ่งแล้วนะคะจะนำมาต้มในน้ำร้อนเพื่อไล่ไขสีขาวๆที่ติดอยู่กับจาวตาลออกอีกครั้งและหลังจากเมื่อต้มไปสักพักแล้วนะคะสังเกตว่าจาวตาลนั้นเริ่มมีสีเหลืองใสขึ้นแล้วก็ยุบตัวลงเราจะตักมาพักใส่น้ำเย็นเพื่อให้ยังคงสีเหลืองสวยค่ะ
2: เดี๋ยวต่อไปเราจะมาเชื่อมจาวตาลกันนะคะนอกจากจาวตาลที่ต้มสุกแล้วเนี่ยก็จะมีน้ำตาลตะโนดแล้วก็จะมีหัวกะทิด้วยอันนี้เราต้องยังไงต่อจ้ะแม่
7: เทหัวกะทิใส่
2: เทหัวกะทิใส่เลยเราใส่หัวกะทิให้มันหอมๆ

0: มันๆนี
1: ่ค่ะค่ะเอาน้ำตาลทราย
0: ที่นี่เราใช้เป็นน้ำตาลโตนดเลยเนาะ
1: จ้ะ
0: อย่างหนูเคยเห็นอย่างเงี้ยแม่ตัวเจ้าตาลเชื่อมที่มันจะเป็นสีเหลืองสว่างสว่างสีเหลืองทองทองมันไม่เขาใช้น้ำตาลตโนดแบบนี้
1: เปล่าเปล่าใช้น้ำตาลทราย
0: อ๋อใช้น้ำตาลทราย
1: สีมันออกไข่ไข่เนี่ยแกงฟนีนิดนึงอะ
0: ค่ะ
1: มันเขาใช้น้ำตาลทรายเนี่ยเขาเรียกกันตโนดเชื่อม
0: อ
1: ันนี้มันตโนดทอดใช้น้ำตาลข้นนี่แหละมันอร่อยประกัน
0: ใช้น้ำตาลข้นคือน้ำตาลตโนดอร่อยกว่า
1: อร่อยฟ้า
0: แล้วเวลาสีต้มออกมามันจะเป็น
1: สีแดง
0: สีแดง
1: ออกมาสีแดง
0: อ่ะเดี๋ยวเราได้เห็นนะคะ
1: อันนี้ใช้เวลานานให้น้ำตาลมันเข้าตโนดไง
0: ค่ะน้ำตาลมันเข้าเนื
1: ้อ
0: ต้องต้มจนน้ำที่เห็นนี่คืองวดเข้าไปในตัว
1: ก็เหลือนิดหน่อยคือเอาไว้หนวดแป้ง
0: จ้าเดี๋ยวระหว่างรอเมื่อกี้มิ้นกักเอาไว้ชิ้นหนึ่ง
1: ลองชิมดิ
0: เดี๋ยวขอชิมนะคะอันนี้เป็นจาวตาลที่เราต้มสุกมาอร่อยแม
1: ่อร่อยนิ่ม
0: คราวเนี้ยหนูว่ามันเหมือนมันต้มเหมือนพวกแบบมันเทศต้มอะไรเงี้ยแต่ว่าเนื้อความแน่นมันจะไม่แน่นเท่ามันหรอกมันจะมีความแบบฟูๆใหญ่ๆแบบจาวตา
1: เนื้อมันแน่นมันมัน
0: แต่คือมันหอมแล้วก็หวานนิดด้วยอร่อยค่ะ
2: จาวตาลที่เชื่อมกับกะทิและน้ำตาลตโนดนี้นะคะเราจะเชื่อมไปเรื่อยๆจนกว่าจาวตาลนั้นจะเริ่มเปลี่ยนสีและลักษณะของจาวตาลที่เชื่อมใช้ได้แล้วจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอมแดงแบบนี้ค่ะจาวตาลที่เชื่อมกับน้ำตาลตโนดแล้วตัวโหนดทอดเองนั้นจะต้องนำมาชุบแป้งทอดค่ะซึ่งแป้งที่จะใช้จะเป็นแป้งข้าวเหนียวค่ะ
1: ทีนี้เอาหัวกะทิลง
0: ใส่น้ำนิดหน่อยเน
1: า
0: ะ
1: ใส่ใส่ใส่ใส่น้ำนิดหน่อยแล้วใส่หัวกะทิ
0: แล้วก็นวดให้เข้ากันก่อน
1: ตัว
0: น้ำตาลที่เราเชื่อมเมื่อกี้นี้เราเชื่อมจาวตาลที่เราเหลือไว้นะแม่เน
1: า
0: ะ
1: หน่อย
0: จ้า
1: พอ
0: โอเคในแป้งนี่แม่จะผสมตัวน้ำที่เราเชื่อมจาวตาลไว
1: ้
0: ทำไมเราไม่ใช้น้ำตาลตโนดใหม่อะคะแม่ทำไมเราถึงใช้น้ำที่เราใช้
1: ก็มันไม่หอมไงเอาน้ำตาลดิบมานะน้ำตาลตโนดที่เราไม่ได้ต้มเนี่ยเขาเรียกน้ำตาลดิบ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ถ้าเราต้มแล้วมันพันอันนี้แล้วนะเขาเรียกน้ำตาลซุป
0: ก็คือจะหอมกว่าแล้วเราก็ใส่กะท
1: ิแล้วก็ใส่
0: จ้าก็ไม่เสียเปล่าแล้วก็ใช้ต่อ
1: ใช้ต่อ
0: มันมีรสชาติโอเคนี่คือตัวจาวตาลที่เราแบบเชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสีเป็นอย่างที่แม่บอกเลยคือพอตัวจาวตาลที่ใช้น้ำตาลตโนดนะคะสีเขาจะออกเป็นน้ำตาลแดงๆเนาะเนี่ยเดี๋ยวหนูชิมเลยมันหวานฉ่ำตอนแรกหนูคิดว่ามันจะแบบหวานแหลมๆหวานปี๊ดๆหวานแสบคอแต่ไม่คือมันหวานละมุนหนูว่าถ้าเทียบกับจาวตาลเชื่อมที่หนูบอกแม่ที่มันเป็นสีเหลืองๆอ่ะอันนั้นน่ะหนูว่าจะหวานแหลมกว่า
1: ก็มันขอใช้น้ำตาลทรายไงอันนั้นน่ะ
0: แต่อันนี้คือหวานละม
1: ุ
0: น
1: อันนี้มันแฉมตาลเหมืองขนเพชรอ่ะน้ำตาลตโนดอ่ะมันจะหวานกลมกล่อม
0: หอมมันด้วยค่ะอร่อยมาก
2: ตอนนี้น้ำมันนั้นเริ่มที่จะร้อนแล้วนะคะเราจะเริ่มขั้นตอนของการทอดโหนดกันแล้วค่ะ
1: ไฟปานกลางอ่ะไฟพอลงใหม่ๆเนี่ยต้องอ่อนแล้วก็พอเราจะได้เนี่ยต้องให้ไฟแรงน้อยถ้าทอดกระเตาแก๊สนะ
0: ค่ะ
1: แต่ทอดนี้เดี๋ยวต้องใส่ไฟเพราะว่ามันไม่ต้องอมน้ำมัน
0: น่ากินมากเลยเนี่ยอุ้ยมันพองเลยเนาะเราดูต้องให้มันเหลืองทั่วๆกันเน
1: า
0: ะถ้าขาวๆเดี๋ยวแป้งไม่สุก
1: ใช่
0: จ้ะยังโหนดทอดนี้ปกติคนที่นี่เขากินกันแบบมีเทศกาลเลยแน
1: ่ก็มันสมมติว่าเราอยากกินเราก็ทำกินได้
0: จ้ะ
1: โดยมาเขาจะทำบุญทำบุญมังกระทิ้นมังอะไรมังแบบเนี้ยทอดกระทิ้นป่าเขาจะทอดไปช่วยทำงานแล้วใครเขามีงานใครก็จะให้ไอเนี้ยไปทำ
0: ก็คือแบบเทศกาลงานบุญ
1: งานบุญอะงานบุญอะไรๆแบบเนี้ยบ้านไปช่วยกันแต่งานวัดนะ
0: ถ้าเกิดว่าปกติคนที่นี่ก็ทำกินกันอยู่แล้วแหละแต่ถ้าเกิดว่าแบบทุกเทศกาลงานบุญนี่คือต้องมีโหนดทอด
1: เขาโหนดทอดนี่เขาชอบกันเนี้ย
0: จ้า
1: เนี้ยเริ่มใช้ในแล้วเนี้ย

0: ียบร้อยแล้วนะคะโหนดทอดแต่ว่าแม่ทำนี่เป็นขนมตาลมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีอันนี้เป็นจ่าวตาลเชื่อมแต่ว่าใช้เป็นน้ำตาลทรายโหนดทอดกรอบร้อนๆเลยมันกรอบนอกนุ่มในมากเลยแม่แล้วข้างในที่เป็นตัวตาลเชื่อมตัวจาวตาลเชื่อมคือมันฉ่ำมันได้ความกรอบจากแป้งข้างนอกแล้วแป้งข้างในก็คือจะแบบหนุบหนูหนักๆแล้วตัวแป้งคือมีรสชาติหวานด้วยเพราะว่าเราใส่ตัวน้ำตาลที่เราเชื่อมจาวไปอร่อยมากกรอบนอกนุ่มในดีมากคือแบบว่ามันไม่หวานเกินไปค่ะหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราใช้น้ำตาลตะโหนดตัวนี้มันเลยกลมกล่อม
1: หวานกลมกล่อม
0: มันฉ่ำชื่นใจมากค่ะรสชาติคือต้องประมาณนี้แหละ
1: หวานมาก
0: หวานมากแม่ต่างเลยค่ะหนูว่าตัวจาวตาลเชื่อมนี่คือเชื่อมน้ำตาลตะโหนดมันหวานจริงแต่ว่ามันหวานแบบกลมกล่อมแต
1: ่
0: อ
1: ัน
0: นี้อันนี้คือมันหวานแบบหวานแสบคอเลย
1: อันนู้นอร่อยฟ้า
0: จ้าแต่อันนี้สำหรับคนชอบกินหวานแน่นอนสำหรับคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะคะแล้วสนใจอยากได้เนื้อตาลสุกๆเนื้อตาลยีที่บ้านแม่แฉมนี่เขาก็ขายด้วยนะคะรวมไปถึงจาวตาลสดแล้วก็จาวตาลเชื่อมแบบที่มินกินก็มีขายเหมือนกันก็สามารถติดต่อได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะแม่ครัวของเรากันเลยขอบคุณแม่แป้งนะคะขอบคุณค่ะที่มาทําขนมให้มินกินอร่อยมากนะคะรวมไปถึงขอบคุณชาวบ้านบ้านดอนยางด้วยนะคะขอบคุณลุงเลี้ยงนะคะแล้วก็ขอบคุณแม่แฉมด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะตามเพจของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ได้ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะแม่อร่อยมาก มินลองนะคะเนี่ยแข็งแล้วหนูไม่กล้าลงมีดหนักด้วยหนูกลัวพลาดไม่ได้จาวตาหรอกได้เนื้อหนูแทน
2: อมรินทร์ TV
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ไม่เป็นไรนะครับ
1: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
2: เซฟตี้ฟอร์โอ
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อน

ได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะเรามาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันอังคารที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569กันค่ะวันนี้นะคะกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศฉบับที่1เรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ค่ะสาเหตุเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นด้วยนะคะในส่วนของพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในระดับความเสี่ยงสูงในวันนี้ค่ะได้แก่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดบึงกาฬและนครพนมค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นนะคะโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ก่อนนะคะเรามาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีสกลนครและกาฬสินธุ์ก็มีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้นะคะระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ราดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขนมไทยเมืองเพชรนี่อร่อยจริงๆเลยนะครับคุณปู
1: ่แน่นอนเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดเพชรบุรีเลยนะลอดช่องน้ำตาลข้นเนี่ยพ่อของแม่ก็กินมาตั้งแต่เด็กๆชอบมากเลยละ
0: แม่ระวังเกือบตกคลองแล้วในแม่โหเจ๋งอ่ะคุณปู่นี่ใช่หนุมานหรือเปล่าครับ
1: ใช่แล้วแม่รู้จักหนุมานด้วยเหรอเก่งมากเลย
0: ครับแม่เคยดูการ์ตูน
1: แล้วแม่รู้หรือเปล่าว่าหนุมานเป็นตัวละครจากวรรณคดีเรื่องอะไร
2: เรื่อง
0: รามเกียรติ
1: ถูกต้องจาตะวันรามเกียรติเป็นวรรณคดีไทยเรื่องสำคัญแปลงมาจากรามายณะของอินเดียมีอิทธิพลสอดแทรกอยู่ในวรรณคดีและตำนานต่างๆการตั้งชื่อบ้านนาเมืองเช่นอยุธยาบึงพระรามก็ล้วนได้รับอิทธิพลจากรามายณะของอินเดียทั้งสิ้นแม้แต่ธรรมเนียมในการขนานพระนามพระมหากษัตริย์ว่าพระรามาธิบดีพระรามเมศวรพระนารายณ์เรารีบกลับบ้านกันเถอะเดี๋ยวปู่จะเล่าเรื่องรามเกียรติให้ฟังนะ
0: ถ้าจำไม่ผิดในหลวงรัชกาลที่1เป็นผู้แต่งรามเกียรตินี่นาอยากรู้จังว่าสมัยนั้นเป็นยังไง
3: เฮ้ย
0: ตะวันจะทำอะไรอ่ะจะไปดูต้นกำเนิดรามเกียรติไง
4: สมัยรัชกาลที่1
5: เราเป็นทหารพระภูวนัยผู้ใดไม่รอต่อกรชื่อว่าหนุมานชานรงค์มาตามพระองค์ทรงสอน
6: ไม่รู้ว่าอยู่ตำบลใดจนใจที่จะเสาะแสวงหาจงพาเราไปในพาราจะฆ่ามันให้ม้วยชีวี
5: โอ๊ยไอ้แกเอ็งไม่เล่นตามบทเอ็งเป็นมัจฉานุต้องแพ้ให้ข้าที่เป็นหนุมานสิว้อย
6: ก็บทละครว่าต่างตนต่างหารชานสมอนถ้อยทีถ้อยมีฤทธิ์ที่ร้อนต่อกรไม่ละลดกัน
5: ข้าไม่เล่นกับเองแล้วไม่ยอมทำตามที่ตกลงกันไว้อะ
0: พวกนายพวกนายเล่นอะไรกันอยู่หรอ
5: ไม่เล่นแล้วเลิกเลิก
6: กำลังเล่นเรื่องรามเกียรติตอนศึกมยาลา
0: เมื่อกี้ฉันได้ยินพวกเธอพูดกันเป็นคำกลอนด้วยเอามาจากไหนหรอ
6: จำมาจากโขนในงานฉลองพระบรมอัฐิสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกของพระเจ้าอยู่หัว
0: ยุคไหนละเนี่ย
7: รัชกาลที่1แน่นอนพระรามเกียรติเป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีพระราชประสงค์เพื่อฟื้นฟูและรวบรวมเรื่องรามเกียรติของเก่าตั้งแต่สมัยอยุธยา
0: จริงปะเนี่ย
6: รามเกียรติเป็นวรรณคดีที่มีมาตั้งแต่กรุงเก่ามาจากรามายณะของอินเดียมีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปีเฮ้ยเรื่องแค่นี้ก็ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ย
0: ก็อยู่ในอนาคตที่ไม่มีใครเขาไว้ผมทรงนี้กันแล้วนะสิ
8: แม่อย่าหาเรื่องเขาหน้า
6: วันอื่นก็เล่นตอนอื่นรามเกียรติของพระเจ้าอยู่หัวทรงให้เขียนลงสมุดไทยตั้ง102เล่ม

0: ยาวขนาดนั้นไม่น่าเบื่อหรอ
1: ชี้ชะเจ้าทึมหาว่ารามเกียรติ์น่าเบื่อได้ยังไงพูดเช่นนี้แปลว่ายังไม่เคยดูผลกลางแปลงตอนยกรบเจ้าจุกหาพวกมาเพิ่มอีกแล้วดีละวันนี้คนเยอะจะได้เล่นฉากใหญ่กันพวกเอ็งสองคนมาเล่นด้วยกันสิเจ้าแมวด้วย

0: หนุมานขอให้มัจฉานุบอกทางไปยังเมืองบาดาลให้แต่มัจฉานุนึกถึงพระคุณของมายาราบที่ชุบเลี้ยงตนเป็นบุตรบุญธรรมจึงเลี่ยงบอกทางไปเมืองบาดาลให้หนุมานทราบเป็นความในให้หนุมานนึกเดาเอาดูสิมัจฉานุถึงแม้ว่าจะเป็นลูกแท้ๆของหนุมานแต่ก็มีความกตัญญูต่อมายาราบที่เลี้ยงดูมารามเกียรติ์ตอนศึกมายาราบนี้สนอะไรเราบ้างเด็ก
1: ๆความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีค่ะและก็ต้องมีความจงรักภักดีซื่อสัตย์สุจริตด้วยต้องมีสติปัญญาต่อสู้ด้วยกำลังอย่างเดียวไม่ได้อ๋อ
2: แล้วก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันวางแผนทำงานเป็นทีมครับ
0: เก่งมากที่ทั้งสองคนพูดมาถูกต้องทั้งหมด
1: ในหลวงรัชกาลที่หนึ่งท่านทรงเก่งจังเลยนะคะ
0: จ้าพระราชกรณียกิจของพระองค์มีหลายอย่างที่สำคัญกับประเทศชาติของเรานอกจากพระปรีชาสามารถในการสงครามแล้วรัชกาลที่หนึ่งยังมีพระปรีชาสามารถด้านวรรณกรรมดังพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์แล้วก็เป็นแบบแผนของศิลปะแขนงต่างๆเช่นโขนหนังใหญ
2: ่แล้วก็รูปปั้นที่เราเห็นวันนี้ด้วยใช่ไหมครับคุณปู
0: ใช่แล้วล่ะนี่ไงล่ะมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยที่ตกทอดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันรามเกียรตินี่นอกจากจะสนุกแล้วยังสอนเรื่องคุณธรรมความสามัคคีและความกตัญญูด้วยนะ
2: แม่ขอยืมหนังสือไปอ่านต่อเลยได้ไหมครับอยากรู้ว่าการผจญภัยของพระรามจะเป็นยังไงต่อ
0: เอาสิแต่อย่าอ่านเพลินจนนอนดึกเกินไปล่ะ
2: ครับถ้าไม้ตายหนุมานถวายแหวนฮึบ
0: คุณกระบี่ว่านอนเจ้าจงนอนนะบัดนี
2: ้ครับ
1: พระปีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่1มีทั้งในด้านการสงครามการปกครองและการประพันธ์ด้วยสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของกรุงรัตนโกสินทร์ประเทศไทยของเรามีอะไรดีๆตั้งหลายอย่างที่มาจากพระราชกรณียกิจของพระองค์ทรงเก่งจริงๆเพราะทรงใช้วิธีสอนเรื่องคุณธรรมความสามัคคีผ่านเรื่องเล่าสนุกๆอย่างรามเกียรติ์จงนอนบัดนี้

0: สุดสาครก็ขี่ม้านิมังกรออกมาสิอีกไม่กี่วันจะถึงวันสุนทรภู่แล้วแต่ละครเวทีเรื่องสุดสาครของตะวันยังไม่ถึงไหนเลย
1: ตะวันตั้งใจทำละครอย่างนี้ก็ดีแล้วล่ะจ้ะเราควรจะตั้งใจสืบทอดผลงานเขียนและศิลปะของไทยไว้ถือว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีไทยชนะ
0: เน่เราอยากไปดูอ่ะ
2: งั้นไปกันเลย

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินสุดมนุษย์เสี่ยงภัย
1: ราดหน้าที่โรงเรียนเนี่ยอร่อยจังฉันว่าไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าเลยจริงๆนะฉันจัดไป3จานเลยล่ะ
0: ตัวนั่นแน่กินข้าวกลางวันกันอิ่มแล้วล่ะสิดูสิกระดุมเสื้อตึงกันทุกคนเลย
1: อ้าว BLTV ไปไงมาไงเนี่ย
0: พอดีเบื่อๆก็เลยแวะมาหาพวกนายตอนพักกลางวันเนี่ยล่ะแล้วอะตอมไปไหนล่ะ
2: เห็นว่าไปเข้าห้องน้ำน่ะให้พวกเรารอหน้าโรงอาหารเนี่ยล่ะ
1: กินอะไรกันต่อดีล่ะฉันยังไม่อิ่มเลย
3: มาแล้วมาแล้วไหนไหนได้ยินใครบอกว่าไม่อิ่มนะ
0: ก็ต้นกล้าไงล่ะจะใครที่ไหนขาประจำเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่ม
3: ไม่อิ่มไม่ใช่ปัญหาเพราะวันนี้ฉันจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงขนมพวกนายเอง
1: เฮ้ยเสียอะตอมตัวจริงไปรวยมาจากไหนครับเสีย
3: ก็เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาฉันช่วยแม่ทำงานบ้านนิดหน่อยแม่ก็เลย

0: ขนมเพิ่มมานะ
1: ฮะไหนไหนได้มาเยอะเลยเหรอขอดูหน่อยสิฮึบอ่ะนี่แน่ฮิ
0: ต้นกล้าเหรียญหล่นหมดแล้วหายไปไหนเหรียญหนึ่งเนี่ยช่วยกันมองหาสินู่นเหรียญกลิ้งไปนู่นแล้ว

0: ไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ
1: ่
0: ะ
1: ไหนๆให้ฉันดูหน่อยสิ
0: โหนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินซุดตัวนี่นะ
2: แผ่นดินซุดตัว
0: เราควรไปบอกครูกันก่อนดีไหม
3: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
0: แผ่นดินซุดเนี่ยคืออะไรเหรอ DLTV
1: นายถามถูกคนแล้วแผ่นดินซุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการซุดตัวลงอย่างช้าๆเกิดจากการสูบน้ำบาดาลจากชั้นหินอุ้มน้ำขึ้นมาใช้เป็นปริมาตรจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนน้ำในช่องว่างของชั้นหินอุ้มน้ำที่ถูกสูบขึ้นมาใช้ได้ทันทำให้เกิดช่องว่างเป็นสาเหตุทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนซุดตัวลงน่ะ
4: เด็กๆพอเอามาห่างๆก่อนนะครูแจ้งผอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วถ้าที่ครูเห็นก็น่าจะใช่ภัยพิบัติแผ่นดินซุดตัวนะ
0: ครูครับ DLTV บอกพวกเราว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้เยอะเกินไปก็ทำให้แผ่นดินซุดตัวได้หรือว่าในพื้นที่บริเวณโรงเรียนหรือใกล้เคียงมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะเกินไปเหรอครับครู
4: จริงๆแล้วแผ่นดินซุดมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นๆได้อีกนะการสูบน้ำบาดาลมาใช้เป็นจำนวนมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนได้ทันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แผ่นดินซุดตัวได้นอกจากนี้แผ่นดินซุดยังสามารถเกิดได้จากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินพวกการก่อสร้างอาคารที่มีการตอกเสาเข็มบวกกับแรงดันน้ำใต้ดินที่ลดลงทำให้ดินตะกอนที่อยู่ลึกลงไปจากผิวดินที่เป็นดินประเภทไม่แข็งตัวอย่างดินเหนียวหรือดินทรายจึงเป็นเหตุทำให้เกิดการซุดตัวของแผ่นดินได้เช่นกันและยังมีสาเหตุอื่นอีกนะอย่างการที่มีรถบรรทุกของหนักเกินไปวิ่งผ่านเป็นจำนวนมากหรือมีการก่อสร้างหลายๆระบบหลายๆจุดอยู่ในบริเวณเดียวกันอย่างมีการวางท่อประปาหรือแม้แต่ท่อประปาแตกจนน้ำประปารั่วซึมเข้ามาในใต้ดินก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้แผ่นดินซุดได้ด้วยเช่นกัน
0: ถ้าอย่างนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินซุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
4: ใช่แล้วล่ะเพราะผลกระทบจากแผ่นดินซุดสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นการซุดตัวลงของแผ่นดินหรือการเกิดการแตกร้าวของแผ่นดินก็ตามบางครั้งก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเกิดการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเลยก็ได้นะเพราะการที่แผ่นดินซุดตัวลงอาจทำให้พื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเกิดความเสียหายอย่างมากซึ่งอาจเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่มากขึ้นได้ด้วยนะ
2: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับเดี๋ยวอยู่ตรงนี้กันนะอย่าเพิ่งเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน
3: พี่เจ้าหน้าที่ครับและแผ่นดินซุดอย่างนี้โรงอาหารของโรงเรียนจะพังไหมครับ
4: เบื้องต้นถ้าเกิดแผ่นดินซุดตัวแบบนี้อาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบกับฐานรากและตัวโรงอาหารจนเกิดอันตรายก็ได้นะยังไงก็ต้องขอตรวจสอบอย่างละเอียดดูอีกทีก่อนแต่ที่เห็นตอนนี้นะพื้นใต้โรงอาหารจะเป็นโพรงกลายเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมขังและเป็นที่อาศัยอย่างดีของสัตว์เลื้อยคลานมีพิษต่างๆพี่คิดว่าหลังจากนี้ก็ควรแก้ไขด้วยการปิดช่องว่างรอบๆโรงอาหารที่เกิดจากการซุดตัวของแผ่นดินให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเรื่องน้ำท่วมขังและเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษนะจ๊ะ
3: พี่ครับในประเทศไทยเนี่ยเกิดแผ่นดินซุดบ่อยไหมครับ
4: สำหรับประเทศไทยบริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีสถิติการซุดตัวของแผ่นดินตามธรรมชาติแต่ละปีค่อนข้างสูงเพราะพื้นดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวที่อ่อนตัวมีอัตราการซุดตัวระหว่าง 0.001 ถึง 4 เซนติเมตรต่อปีเลยนะ
1: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างเหรอครับ
4: จริงๆแล้วที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ทำการศึกษาสำรวจสภาพของที่ดินแต่ละพื้นที่อยู่เสมอว่ามีลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินซุดมากน้อยเพียงใดและมีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับแนวทางรับมือและวิธีป้องกันรวมทั้งให้ทราบถึงอันตรายที่จะตามมาด้วยนะสำหรับการสร้างบ้านและต่อเติมอาคารบ้านเรือนควรจะต้องลงเสาเข็มตามแนวรับน้ำหนักของคานและแนวผนังให้ทั่วๆเท่ากันรอบทั้งอาคารส่วนถ้าเป็นในเมืองใหญ่ก็ต้องมีระบบจัดการน้ำที่ดีควรใช้น้ำผิวดินในการนำมากินมาใช้แล้วต้องมีการจัดสรรการใช้น้ำบาดาลให้เหมาะสมด้วยส่วนการป้องกันการซุดของแผ่นดินทำได้แค่เพียงการชะลอเท่านั้นนะเราจึงต้องใช้การวางแผนและการออกแบบทางวิศวกรรมมาช่วยในการป้องกันและรับมือการเกิดแผ่นดินซุดตัวนี้นั่นเอง
0: ถ้าอย อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยแผ่นดินทรุดก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th

0: www.thaimat.ph และเว็บไซต์ thaimat.org มีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
1: รับทราบตามนั้น
0: เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมและจะได้หาความรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มได้อีกด้วยไง
2: พี่ว่าตอนนี้เด็กๆกลับขึ้นห้องเรียนก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะแล้วเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้าจากครูและจากโรงเรียนนะเด็กๆ
1: ครับขอบคุณครับอดกินขนมฟรีเลยเรา
0: แผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงเกิดจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินและการทรุดตัวตามธรรมชาติเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงหากพบเห็นการทรุดตัวของแผ่นดินให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีแล้วรีบออกห่างจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
1: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ย
0: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะ
1: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้

0: พบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของการเกษตรกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้เรามาเรียนรู้กันค่ะว่าถ้าเราต้องการดูแลต้นไม้ของเราเราจะต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: ต้นไม้ต้องการน้ำธาตุอาหารและแสงแดดเพื่อช่วยในการสร้างอาหารจากการสังเคราะห์ด้วยแสงสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญทำให้พืชเจริญเติบโตตามธรรมชาติแต่ถ้าเราต้องการให้พืชเจริญงอกงามมีความสมบูรณ์แข็งแรงเราต้องหมั่นดูแลรักษาโดยการรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยต้นไม้อย่างสม่ำเสมอถ้าเราจะดูแลต้นไม้ก็ต้องมีอุปกรณ์ช่วยเราจึงควรมารู้จักอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลต้นไม้และวิธีการดูแลต้นไม้กันก่อนนะคะอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการดูแลต้นไม้เป็นเครื่องมือที่ทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดีขึ้นและทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างเหมาะสมสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทคืออุปกรณ์สำหรับงานดินและอุปกรณ์สำหรับงานพืชอุปกรณ์สำหรับงานดินเช่นจอบเสียมพลั่วบุ้งกี่คลาดและอุปกรณ์สำหรับงานพืชหรืองานดูแลต้นไม้เช่นช้อนปลูกซ่อมพรวนกรรไกรตัดกิ่งกรรไกรตัดหญ้าบัวรดน้ำเป็นต้นการดูแลรักษาต้นไม้เป็นการกระทำต่อพืชเพื่อให้มีการเจริญเติบโตที่ดีมีแนวปฏิบัติดังนี้การรดน้ำต้นไม้เราต้องรดน้ำต้นไม้ที่เราปลูกทุกเช้าหรือเย็นเพื่อไม่ให้ต้นไม้ขาดน้ำโดยควรเลือกใช้บัวรดน้ำสำหรับต้นไม้ต้นเล็กและเลือกใช้สายยางสำหรับต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่หรือมีจำนวนมากการพรวนดินจะทำให้ดินร่วนซุยระบายน้ำและอากาศได้ดีรากพืชจะดูดน้ำและอาหารในดินไปเลี้ยงต้นได้สะดวกขึ้นโดยใช้ส้อมพรวนพรวนดินรอบๆโคนต้นไม้และระวังไม่ให้โดนรากการใส่ปุ๋ยเป็นการเติมอาหารของต้นไม้เพื่อทำให้เจริญเติบโตงอกงามโดยส่วนมากจะใช้วิธีใส่ลงในดินให้ห่างจากโคนต้นเล็กน้อยและต้องระวังไม่ให้ใส่ปุ๋ยมากเกินไปเพราะอาจต้นไม้ตายได้การกำจัดวัชพืชและศัตรูพืชวัชพืชและศัตรูพืชทำให้ต้นไม้ที่เราปลูกเติบโตได้ไม่ดีเพราะวัชพืชเช่นหญ้าจะแย่งอาหารของต้นพืชส่วนศัตรูพืชเช่นหนอนแมลงจะกัดกินใบพืชทำให้ใบแหว่งหรือเป็นรูดูไม่สวยงามเราจึงควรถอนหญ้าหรือดายหญ้าอยู่เสมอและควรสังเกตจับแมลงที่เป็นศัตรูพืชทิ้งถึงเราจะมีอุปกรณ์เหล่านี้ช่วยทุ่นแรงแล้วเราก็ต้องใช้และดูแลรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสมโดยการล้างและเช็ดทำความสะอาดหลังใช้งานทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและช่วยประหยัดเวลาในการทำงานนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ trowel T R O W E L trowel แปลว่าช้อนปลูก hand fork H A N D F O R K hand fork แปลว่าซ่อมพรวน watering can W A T E R I N GC A N watering can แปลว่าบัวรดน้ำเด็กๆคะเราควรใช้อุปกรณ์การเกษตรอย่างระมัดระวังก่อนใช้ต้องตรวจสอบว่าชำรุดหรือไม่และเมื่อใช้แล้วต้องทำความสะอาดและเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้กันว่าถ้าเราต้องการปลูกพืชไว้กินเองเราจะต้องทำอย่างไรบ้างและหลักการการปลูกพืชมีอะไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ก่อนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะจากตอนที่แล้วพี่ฝนพาน้องๆไปรู้จักว่าไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค
1: ่
0: ะ
1: ไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาศัยใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่องหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling s e e d l i n g seedling แปลว่าต้นกล้า weedWEED weed แปลว่าวัชพืช pest PEST pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆเรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: คุณมีวิธีจัดการกับขยะเศษอาหารในบ้านคุณยังไงบ้างครับรู้หรือไม่ว่าเวลาเราโยนทิ้งไปปะปนกับขยะทั่วไปเนี่ยมันทำให้รีไซเคิลของได้ยากแล้วรู้อีกไหมว่าถ้าเราคัดแยกมันอย่างเป็นระบบระเบียบเนี่ยขยะเหล่านี้เนี่ยสามารถสร้างประโยชน์ให้กับเราแล้วก็โลกของเราได้ด้วยนะครับวันนี้ผมก็เลยเดินทางมาที่ร้านเดลิพิซซ่านะครับอยู่แถววงเวียนใหญ่นะครับไม่ได้จะมาสั่งพิซซ่านะครับแต่ว่ารู้ว่าวันนี้เขามีนัดรับขยะกันเพราะว่ามันมีบริการรับฝากขยะเพื่อไปจัดการต่อนะครับบุคคลคนนี้ชื่อว่าลุงรีครับผมเพราะฉะนั้นกรีนเดลี่วันนี้ไปเจอเขากันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: นี่คือเจ้าของร้านนะครับคุณลินนะครับเดลิพิซซ่านะครับ
1: แล้วก็ส่งไข
0: ่ลุงรีครับผมที่เราพูดถึงเมื่อกี้
1: สวัสดีครับผมครับ
0: ปกติแล้วจุดประสงค์หลักที่มาร้านนี้คือมาเพื่อ
1: จริงๆแล้วเราตั้งใจที่จะมารับขยะแก้ไขปัญหาจัดการเรื่องของขยะภายในร้านแทนที่จะเอาไปรวมทิ้งกับถุงพลาสติกเนี่ยเราแยกได้ไหมแล้วเราส่งไปปลูกผักอะไรแบบเนี้ยผมไปทำปุ๋ยถ้าเราทำแบบนี้ได้ร้านหนึ่งเท่ากับว่าทำกับร้านอื่นก็ได้ไม่งั้นมันจะกลายเป็นภาระไม่ก่อของทางร้านไม่ก่อของผมสักคนเนี่ย
0: ครับผมปกตินี่คือลุงมาบ่อยไหมฮะ
2: ก็บ่อยอยู่ค่ะก็จริงๆตามปลูกร้านก็จะเป็นทุกอาทิตย์ที่จะมีการแบบว่าทานเปิดขยะกัน
0: อ๋อคือไปตั้งใจเตรียมขยะไว้ให้ลุงเลย
2: ใช่เป็นของมีค่ามาก
0: เป็นของมีค่าด้วยทีนี้เดี๋ยวไปดูหัวใจหลักของเราในการมาวันนี้เลยดีกว่าครับอยู่ในครัวเลยนี่เป็นครัวใช่ไหมครับคุณลิน
2: เล็กหน่อยเนาะ
0: ครัวสำหรับทำพิซซ่าเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: มันต้องเตรียมอะไรยังไงบ้างครับคุณลิน
2: เราก็แยกขยะสดแล้วก็แยกขยะที่เป็นเศษกระดาษเนาะขยะสดที่จะแยกให้ลงเนี่ยนึงก็ข้างบนนี้จะเป็นของที่สำหรับเตรียมพิซซ่าทั้งนั้นเลยจะมีแป้งผักเห็ดบางทีมีเนื้อสัตว์พวกซีฟู้ดก็มี
0: ครับผมเนี่ยค่ะอาหาร
2: ค่ะใช่พอเราได้ถุงอย่างเงี้ยแล้วอ่ะก็จะมีอยู่2อย่างก็คือเอาลงโยนลงถังเลยกับอีกอันนึงคือดินเอาไปฟรีซไว
0: ้ฮะฟีดขยะเนี่ยแหละฮะ
2: ฟีดขยะ
0: เพื่ออะไรครับ
2: เพื่อจริงๆเราเพื่อคีปจุลินทรีย์ของขยะให้มันเฟรช
1: เข้าฟีดเนี่ยมันก็เหมือนเก็บไม่ให้เน่าแต่ว่าเราเก็บดี
0: ๆครับ
1: เท่านั้นเอง
0: มีให้ดูไหมอันนี้คือเศษอาหารที่มาจากบ้านนะครับเศษอาหาร
1: เข้าใจไหมว่าทำไมถึงฟิตเนี่ยมันไม่ได้เป็นไรเลย
0: อ๋อมันไม่เน่าน
1: ี่ก็เหมือนเพิ่งเตรียมอาหารอยู่ไงเพราะนั้นมันจะยังไม่เละเทะ
0: ครับ
1: ไม่เหม็น
0: ครับ
1: ไม่เน่าไม่มีหนอน อันนี้เดี๋ยวเอากลับฟาร์มเลย
0: ตอนนี้ตามขยะนะครับมาถึงแล้วที่ฟาร์มลุงรีนะฮะแต่ก่อนนี้จะไปดูว่าเอาขยะมาทำอะไรเนี่ยนะครับเที่ยวชมฟาร์มลุงรีก่อนเลยนะครับน่าสนใจมาก

0: ช่เต่านั้น
1: ชอบ
0: งั้นผมถามก่อนเลยฟาร์มลุงรีนี่คืออะไรครับ
2: ฟาร์มลุงรีเป็นฟาร์มในเมืองที่สร้างผลผลิตการเกษตรจากการจัดการขยะมีเรื่องเกี่ยวกับขยะทั้งสิ้นเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยก็ได้ปุ๋ยส่งปุ๋ยไปปลูกผัก
0: ครับ
2: ถ้าได้ตัวเลี้ยงไก่ถ้าได้น้ำหมักก็เอามาเลี้ยงสัตว
0: ์ครับ
2: บำบัดกรีน
0: จบเวียนหมดเลย
2: สั้นๆ
0: ต
2: ้
0: นทุนคือขยะ
2: ต้นทุนคือขยะ
0: ต้นทุนคือขยะ
2: สตาร์ทจากขยะ
0: สตาร์ทจากขยะแล้วออกมาเป็นผลิตผลทางการเกษตรและที่สำคัญมันสร้างขึ้นในเมืองได้แล้วมันก็เป็นจริงแล้วฮะเห็นบรรยากาศในฟาร์มมาแล้วคราวนี้มาดูนะครับว่าได้ขยะมาแล้วนะลุงรีมาทำอะไรเมื่อกี้จะได้เห็นว่ามีผักเนาะมีผักที่ไปรับมาแล้วเอามาหมัก
2: ก็วางเป็นเลเยอร์แล้วก็กลบเท่านี
0: ้กลบด้วย
2: กลบด้วยดินแกลบหรือขุ่นมะพร้าวอะไรเงี้ยก็คือการผสมสูตรดินนั่นเอง
0: ก็คือแค่ดินนั่นแหละนะดินปลูกต้นไม้แหละโหฝังกลบเข้าไป
2: มันคือการเน้นกลบในเทคนิคเนี่ย
0: ครับ
2: พอกลบเสร็จแล้วก็เอาไปทิ้งไว้หมักไว
0: ้อ่ะเดี๋ยวไปดู
2: และสารอาหารถ้าเป็นน้ำก็ลงไปข้างล่างแบบนี้ก็ทิ้งไว
0: ้
2: แล้วก็กลายเป็นปุ๋ย
0: พอผักนี้เสร็จปุ๊บแล้วทำไงต่อครับ
2: เสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้ว
2: มันไม่มีอะไร
0: แล้วไหนไส้เดือนไส้เดือนอะไร
2: เดี๋ยวรอแป๊บนึงไส้เดือน
0: โอเค
2: ทีละอย่าง ทีละอย่างทีละอย่าง
0: เย็นเ
2: ย็นเ
0: ดียบอกเดียบอกมีขั้นตอนเรื่องนี้ทำอะไรครับลุงเล
2: ่คัดแยกนะฮะเอาเกรดไหนละเอียดแค่ไหนเอาเบอร์ไหนกินยังไม่หมดไปย่อยใหม่นะฮะแล้วจากปุ๋ยที่แบบโอ้ยดูน่าเกลียดน่าชังเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูคุณภาพตอนสุดท้ายจากขยะนะฮะเป็นปุ๋ยหอมแล้ว
0: ไหนดมให้ดูหน่อยนี่
2: หอมดินหมักเรียบร้อยหมดแล้วนิ่มน่าใช้ดูสะอาดสวยงาม
0: ครับจำภาพเดิมได้ไหมครับจากขยะนะครับที่หมักไว้ตอนนี้ออกมาเป็นผลๆแบบนี้แหละนะครับ
2: ดีไหม
0: เมื่อกี้ลุงดมโชว
2: ์เอาสวยกว่านี้ไหม
0: ดมบ้าง
2: เอาสวยกว่านี้ไหม
0: นี่ครับได้วัตถุดิบมาเพิ่มนะ
2: เดินไปเมื่อกี้
0: เด
2: ิน
0: ไปแป๊บเดียวเดินไปแป๊บเดียวกลับมา
2: บวบ
0: หลายถุงเลย
2: บุ้งนี่นี่ของแก๊งไก่บะหมี่แข็ง
0: บะหมี
2: ่นี่ร้านหมูกระทะ
0: นี่ร้านหมูกระทะ
2: ตรงนี้ไม่สวยตรงนั้นไม่สวยเสด็จบอกสวย
0: เ
2: ดี๋ยวทำอาหารเสด็จให้ดูครับว่าเลี้ยงยังไงเท่านี้พอนะฮะเดี๋ยวไปเอาเบดดิ้งเบดดิ้งคือมูลสัตว์อย่างเช่นขี้วัวเป็นอาหารขุนเสด็จนะครับ 70% ผัก 30%โอ้เข้าไปสังเกตว่าจะกบตลอดไม่งั้นแมลงนี่คือเต็มสตรีมเลย10กิโลต่อถัง มีแหลกตรงนี้อยู่100แหลก1ตัน
0: ครับ
2: ต่อเดือนที่ผมทำปุ๋ยได้
0: ก็มาจะเลี้ยงไส้เดือนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นแบบผลิตผลอย่างหนึ่งของฟาร์มนี้นะ
2: เป็นบัดดี้เป็นซิกเนเจอร์เลย
0: เป็นซิกเนเจอร์ของฟาร์มลุงรีเลยนะครับทำไมเราต้องเลี้ยงไส้เดือนครับ
2: เพราะว่าในการทำเกษตรนะครับจะต้องมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมกนีเซียมธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมฮอร์โมนพืชจุลินทรีย์ต่างๆหมดแล้วทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในไส้เดือ น
0: ไส้เดือนคือผู้ให้สิ่งเหล่านี้
2: จบ
0: จบเลย
2: ไม่ต้องจบเกษตร
0: เพราะฉะนั้นในเศษอาหารนี่ก็คือมาเลี้ยงไส้เดือนได้ปุ๋ยคลิปนี้เรามีอีก3ไอเดียกรีนที่จะช่วยจัดการเศษอาหารที่เหลือทิ้งในบ้านแถมทำเองได้ง่ายๆมาฝากกันนะครับไอเดียแรกเป็นการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารเหลือทิ้งซึ่งใช้กล่องปุ๋ยหมักไซส์เล็กสำหรับสมาชิกในบ้านประมาณ 1-2 คนวิธีทำก็ไม่ยุ่งยากโดยนำเศษอาหารที่ถูกทำเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยมาใส่ในกล่องเติมวัสดุตั้งต้นเช่นใบไม้แห้งกากกาแฟปุ๋ยคอกดินและหัวเชื้อจุลินทรีย์อย่างราขาวจากใบไม้แล้วคลุกให้เข้ากันซึ่งเติมได้เรื่อยๆจนเต็มถังครับหลังจากนั้นทิ้งไว้1เดือนเราก็จะได้ปุ๋ยหมักที่พร้อมใช้แล้วล่ะครับไอเดียที่2เป็นการทำน้ำหมักอเนกประสงค์จากเปลือกผลไม้รสเปรี้ยวครับโดยใช้เศษผลไม้รสเปรี้ยวอย่างสับปะรดประมาณ3ส่วนกับน้ำตาลทรายแดงหรือกากน้ำตาลประมาณ1ส่วนนำมาใส่ภาชนะที่มีฝาปิดเติมน้ำสะอาดจนท่วมชั้นเนื้อสับปะรดโดยให้เหลือที่ว่างในภาชนะไว้นิดหน่อยทิ้งไว้ประมาณ 7-15 วันโดยปิดฝาให้สนิทแล้วเก็บให้พ้นแสงแดดในระหว่างหมักถ้าเจอราขาวก็แปลว่าน้ำหมักของเราใช้ได้แต่ถ้าเป็นราดำแนะนำให้ทิ้งดีกว่าครับน้ำหมักที่ได้ที่แล้วสามารถใช้รดน้ำต้นไม้ได้ ช้ดับกลิ่นอ่างล้างจานโถสุขภัณฑ์หรือรางระบายน้ำเสียในบ้านได้นะครับส่วนไอเดียสุดท้ายที่จะแนะนำก็ต่อยอดมาจากน้ำหมักที่เราทำไปแล้วนะครับนั่นก็คือน้ำยาล้างจานจากน้ำหมักผลไม้ครับซึ่งสูตรที่ทำนั้นง่ายสุดๆใช้แค่น้ำหมักผลไม้ที่หมักเรียบร้อยแล้วประมาณ 1.5 ส่วนกับน้ำขี้เถ้าหรือน้ำด่าง1ส่วนนำมาผสมแล้วคนให้เข้ากันก็จะได้น้ำยาล้างจานโฮมเมดเอาไว้ใช้คู่ครัวได้อย่างสบายใจแล้วล่ะครับเห็นไหมครับว่าเศษอาหารที่เหลือทิ้งสามารถนำกลับมาทำประโยชน์ต่อได้อีกมากมายไม่จำเป็นว่าจะต้องมีจุดจบในถังขยะเสมอไปนะครับ
1: เดือนหนึ่งบริการรับกำจัดขยะรับจัดการขยะให้ร้านค้าเหล่านี้ฟาร์มลุงลีช่วยลดขยะไปได้
3: ประมาณ2ตันฟาร์มลุงลีถ้าเกิดว่าฟาร์มลุงลีโตเนี่ยไม่ใช่ว่าฟาร์มลุงลีไปมีสาขา2สาขา3นะสกอร์ระวัดที่เรากำจัดขยะได้มากแค่ไหนผมคิดว่าหน้าที่ตรงนี้มันน่าจะเป็นเรื่องของทุกคนเป็นเรื่องของจัดการสิ่งที่ตัวเองก่อเกิดเอาเนี่ยผมไม่หวังอะไรจากมนุษย์โลกด้วยกันมากนะเอาแค่แบบจัดการภาระที่ตัวเองก่อขึ้น
1: ครับ
3: โอเคละ
1: รอครับทั้งมารายการอาจจะไม่รอสุดผมปิดรายการเลยกันนะครับทุกอย่างไม่เป็นขยะอยู่ที่ว่าเราเห็นคุณค่าอะไรกับเขามันหมุนเวียนกลับมาเป็นประโยชน์ได้หมดนะครับพบกันใหม่นะครับกับคลิปหน้านะครับ Green Diary นะครับฝากกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับ
4: ฮึบนี่คือของสะสมของผมในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมานะครับก็คือฝาขวดพลาสติกนะครับนี่หลากหลายสีสันสวยงามเลยทำไมต้องสะสมฝาขวดพลาสติกก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมรู้จักกับโปรเจกต์หนึ่งครับที่ชื่อว่าพีเชียสพลาสติกครับเป็นโปรเจกต์ระดับนานาชาติทำกันหลายทวีปทั่วโลกเลยนะครับผมคำว่ารีไซเคิลเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่โตที่จะต้องเข้าโรงงานนะครับแต่ว่าพีเชียสพลาสติกโปรเจกต์นี้เนี่ยนะครับเป็นการรีไซเคิลแนวใหม่ที่สามารถเกิดขึ้นได้หลังบ้านของคุณคุณสามารถเอาฝาขวดที่คุณเก็บสะสมเนี่ยนะครับมาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลชุบชีวิตแล้วก็ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ให้คุณได้ใช้งานได้เองด้วยมือของคุณเองน่าสนใจใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะเก็บฝาขวดเหล่านี้ไปนะครับเพราะว่าที่กรุงเทพมีอยู่ที่หนึ่งครับไปเราไปดูนะ
5: เทออกมาทำไมแล้วก็ต้องมาเก็บ
0: ก่อนจะไปพบกับมิติใหม่แห่งการรีไซเคิลระดับครัวเรือนนี่นะครับขออธิบายให้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นอีกสักนิดว่า Precious Plastic นั้นเริ่มต้นขึ้นในปี2013โดยคุณเดฟแฮกเกนส์นักออกแบบชาวเนเธอร์แลนด์ที่ออกแบบเครื่องรีไซเคิลพลาสติกระดับครัวเรือนแล้วนำแบบพิมพ์เขียวรวมทั้งวิธีการสร้างเครื่องอัปโหลดไว้ในเว็บไซต์ preciousplastic.com เพื่อให้ทุกคนสามารถก๊อปปี้แล้วนำไปสร้างเองได้แบบฟรีๆซึ่งเจ้าเครื่องที่ว่านี้แหละครับจะช่วยชุบชีวิตให้ขยะพลาสติกกลายมาเป็นสิ่งของใหม่ๆให้เราได้ใช้กันอีกว้าวและด้วยความว้าวนี้เองครับที่ทำให้ผู้สนใจจากหลากหลายประเทศได้ดาวน์โหลดวิธีการสร้างเครื่องรีไซเคิลและเข้าร่วมกับโปรเจกต์ Precious Plastic จนเกิดเป็นออนไลน์คอมมูนิตี้ที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่มีอยู่ด้วยกัน3แห่งก็คือเชียงใหม่ภูเก็ตและกรุงเทพหรือ Precious Plastic Bangkok ที่เรากำลังจะไปนั่นเอง
1: อยู่ตรงนั้นแล้วครับเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
1: คุณกู้ครับ
6: สวัสด
1: ีครับนี่ครับนี่คือคุณกู้นะครับ
6: This is all made from recycled plastic.
1: Oh, ครับ
6: That's all made from bottle caps.
1: Oh, นี่เขาบอกว่าเป็นกระถางต้นไม้ที่ทำมาจากฝาขวดเนี่ยนะครับและออกมาเป็นแบบนี้เลย from dispatching.
6: Yeah.
1: Oh, ออกมาจากเครื่องแบบนี้เลยนะครับออกไม่ได้เป็นแบบขดๆเป็นโรงๆนี่คือมาจากฝาขวดนะ
6: ใช่ครับ
1: ทำลวดลายก็ได้ด้วยวันนี้ผมมีของฝากมาแล้วครับมีฝาขวดเอามาฝากด้วย
6: อัน
1: น
6: ี
1: ้สามารถนำมารีไซเคิลได
6: ้ yeah.
1: เป็น
6: exactly.
1: product ได้
6: yeah.
1: ใช่ไหมครับผม
6: we can show you how we do that right now if you like
1: okay
6: yeah.
1: sure
6: okay
1: คุยเรื่องวัสดุนิดนึงครับทำไมเราถึงเลือกที่จะใช้เป็นแบบ bottle caps เป็นฝาขวด
6: So we choose the bottle cap because it's a very high quality plastic. This bottle itself is a very good material for bottles because it's clear, it's strong. But when we actually melt it in this machine, it creates a lot of problems for us because it doesn't melt at a very melts in a very precise temperature, whereas HDPE, this plastic, mm-hmm. melts in a very wide range of temperatures, mm-hmm. say from 150 degrees to 180 degrees, mm-hmm. whereas this one is very precise. Mm-hmm. So if our machine gets it wrong, mm-hmm. then it makes all these horrible smells, mm-hmm. so it's not good to work with.
5: All right.
6: Also, when this melts in like a big thread like this, mm-hmm. it can turn into like this horrible grey gunky stuff,
5: yeah.
6: which isn't very attractive.
5: Cut.
6: So when we make our products, like our lampshades or our bowls and things like that, mm-hmm. it just looks like a horrible grey
5: okay.
6: slug. Mm-hmm. So we don't like to use it. HDPE.
5: HDPE ก็คือขวดฝาแบบนี้นะครับ
6: is a much nicer plastic. It also comes in all these lovely colours as well.
5: Mm, yeah.
6: So it means that when we come to make bowls, mm-hmm. we can be really creative with what colours we use.
5: Yeah, and it's strong.
6: Yeah.
4: ตรงนี้ก็จะเห็นนะครับว่าที่นี่เนี่ยมีการรับบริจาคฝาขวดมากมายเลยนะครับแล้วก็แยกไว้ตามสีก็เป็นแบบเป็นระเบียบมากเลยนะครับพวกนี้คือเป็นฝาที่ใช้แล้วทั้งนั้นนะครับแล้วก็ถูกบริจาคมานะครับเนี่ยแยกสีชมพูสีดำสีเขียวสีขาวสีเทานะครับถูกแยกไว้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นวัตถุดิบที่ผ่านการบดแล้วนะครับก็จะแยกเป็นสีไว้เพื่อที่จะเตรียมนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไปนะครับ
6: What we do, turn on the machine. You'll see this is the axle here. And then if you have a look in the top here, you'll see the teeth.
4: ฟันเฟืองนะครับมันกำลังเริ่มหมุนแล้วอันนี้จะเป็นเครื่องที่จะบดนะครับเพื่อให้ฝาพลาสติกของเราที่เป็นวัตถุดิบเนี่ยออกมาเป็นวัตถุดิบที่พร้อมที่จะนำไปรีไซเคิลได้นะฮะ
6: There we go. And then it gets all.But then you'll see, mm-hmm. this is what we get.
5: Mm-hmm.
6: So that's all the bottle caps.
5: Mm-hmm.
6: And then that is now ready for us to turn into new products.
4: Mm-hmm. นี่คือประมาณสัก 3-4 กรัมมือ
6: ใช่ใช่
4: เมื่อสักครู่นี้นะครับ yeah. ออกมาได้ประมาณแค่นี้เอง
6: yeah.
4: ครับหลังจากนั้นทำอะไรต่อครับ
6: Yeah, so then once we've got our flakes,
4: ครับใช้เวลาเพียงไม่นานแป๊บเดียวนะครับ
6: yeah.
4: ตอนนี้พลาสติกที่เห็นเป็นเศษเนี่ยนะครับที่ใส่ลงไปในเครื่องก็ถูกเมล
6: ต์
4: หลอมละลายออกมาแล้วครับ

0: เส้นๆแบบนี้เลยเออแล้วตอนนี้เนี่ยคุณกู้ก็จัดเรียงเส้นนะครับลงมาบนภาชนะที่จะทำเป็นแม่พิมพ์เนี่ยนะครับออกมาแล้วดูชำนาญมากเลยนะครับ
1: What's nice about this project is thatYou don't necessarily need to be a designer or an artist.
0: Yeah.
1: Like I myself am not an artistic person, but I think that's what's really special about this is that literally anyone can do this.
0: Mm-hmm. ไม่จำเป็นต้องมีสกิลความเป็นศิลปินนักเรียนอาร์ตทำงานศิลปะใดๆนะครับก็สามารถเนี่ยสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้นะครับเวลาผมว่าไม่ถึง5นาทีนะ
1: yeah.
0: ตอนนี้ออกมาแล้วเนี่ยเริ่มจับพลาสติกก็เริ่มจับตัวนะครับเป็นรูปทรงภาชนะตามแม่แบบครับไวมาก
1: Would you like to try making one?
0: Can I?
1: Yeah.
0: Oh, จะขอทำนะครับแต่ไม่กล้านะครับกูบอกอ่ะลองไหมล่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับโอเคว่าผมจะสามารถสร้างภาชนะจากพลาสติกรีไซเคิลได้นะครับดูว่าจะยากไหมนะครับรายการที่ Green Diary ครับก็เลยขอทำชามสีเขียว
1: Press run
0: กดปุ่ม

0: Beautiful.
1: Wow. เสร็จตรงมาแล้วครับผม
2: ชา
1: Very
2: nice.
1: Thank
2: Professional
1: you. Because of you. ไอ้เช่นผมแค่หมุนนะครับโอเคตอนนี้ก็เอาเหมือนกับเอาไปตากเนาะ
0: Look, so that's the one that we just made.
1: Okay.
0: That's already dry enough and cool enough. It's still a little bit hot on the top.
1: แป๊บเดียวนะครับยังร้อนอยู
0: ่ That is finished product. I think the market for these kinds of products is potentially huge.
1: ครับ
0: And that is all just coming from plastic trash that otherwise would just be sitting in communities, entering the canals, entering the river, the Chao Phraya, and then ending up in the ocean.
1: ครับและสุดท้ายสุดแล้วสมมุติว่าเราเบื่อมันแล้วเราก็สามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้อีก
0: Yeah exactly We wanted to do this because of the plastic pollution problem and so that's why I think Precious Plastic offers a unique solution to that mm-hmm. and these machines really are these almost like hero figures becauseThey can take any plastic that you throw at them. They're really cheap and easy to build.
1: พอจะบอกได้ไหมครับว่าอย่างเครื่องนึงต้องมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ราคา
0: Yeah, so these machines are probably about 60,000 baht.
1: เครื่องเมลต์นะครับประมาณก็เครื่องเมลต์ก็อยู่ที่ประมาณ 60,000 บาทนะครับแล้วก็ต้องมีเครื่องที่บดนะครับ
0: Yeah, this is the backbone of the workshop. So every workshop needs one of these at least.
1: Okay.
0: So this one is probably 60,000
1: baht. 60,000 บาทเหมือนกันก็ประมาณสักแสนกว่าจริงๆแล้วอาจจะดูแพงสำหรับบ้านเรือนนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติเป็นองค์กร
0: yeah.
1: เป็นบริษัทเป็นคอมมูนิตี
0: ้
1: ผมว่ามันก็คุ้มค่านะครับกับการที่เราเอาพลาสติกกลับมาและอาจจะสร้างสรรค์ออกมาเป็นโปรดักต์เป็นสินค้าหรือว่าเป็นของที่เราใช้ถ้าคนที่สนใจอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมมาดูเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยมันมีช่องทางยังไงบ้าง
0: So we have our Facebook page, so you can like us on our Facebook page, Precious Plastic BKK. We also do many events. So we have a whole network of drop-off locations that people can bring their plastic to. We've got maybe about 14 of these locations now in Bangkok. People can bring their plastic, parents when they drop off their kids can bring their plastic and then that will actually come back to us as well. So we're trying to make it really convenient for people. But if you live outside of Bangkok or if you can't get to one of these locations, you can also just send us the plastic as well. And so yeah, we can give the address that people can send the plastic to.
1: ที่สำคัญผมว่าไอเดียที่สำคัญที่สุดเลยก็คือทำให้เราได้เห็นว่าการรีไซเคิลไม่ใช่เรื่องไกลตัวพรีเชียสพลาสติกทำให้เราได้เห็นตั้งแต่วัตถุดิบเปิดออกมาเก็บขึ้นมาจากถังขยะบดย่อยมันเมลมันออกมาแล้วมันก็กลายออกมาเป็นโปรดักต์ใหม่ชุบชีวิตใหม่และเอาไปใช้งานได้ใหม่ภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมงนี่มันทำให้เรารู้สึกเห็นคุณค่าเห็นความเป็นไปได้ของการรีไซเคิล
0: ถูกต้อง
1: โอเคครับ วันนี้ขอบคุณกู้มากเลยนะครับสนุกสนานมากๆนะครับใครสนใจก็อย่าลืมติดตาม Precious Plastic BKK
0: yeah,
1: on Facebook นะครับ
0: yeah.

0: Berry featuring Bridget Plastic
1: ตราบใดที่เรายังมีความจำเป็นจะต้องใช้พลาสติกในชีวิตประจำวันRecious Plastic Bangkok ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งวิธีการดีๆที่ช่วยให้เราลดปริมาณขยะพลาสติกลงไปได้บ้างนะครับและถ้าถูกใจเรื่องราวรักโลกของเราก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand เพื่อจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆและไอเดียเพื่อสิ่งแวดล้อมในครั้งต่อไปนะครับ

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESIS Photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง Chlorophyll CHOLOROPHYLL Chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ Sugar SUGAR Sugarแปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ

0: ากจะพูดถึงความแห้งแล้งของไทยเราทุกคนก็คงคิดถึงภาคอีสานและภาคกลางตอนบนที่มีภูมิประเทศเป็นที่ราบมีอุณหภูมิสูงจากแสงแดดตลอดฤดูกาลในตอนนี้คุณแบงค์ภาคินจะพาท่านผู้ชมไปเรียนรู้การดำรงชีพของชาวอีสานว่าจะมีวิธีหาอาหารได้อย่างไร
1: สวัสดีครับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเมืองไทยที่มีลักษณะประเทศที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์อย่างมากครับรวมไปถึงเอกลักษณ์และมรดกทางภูมิปัญญาของชาวบ้านที่ถูกสืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษนั่นก็คือเรื่องของอาหารนั่นเองครับโดยเฉพาะอีสานนะครับที่มีพื้นที่เป็นที่ราบสูงและมีความแห้งแล้งอย่างมากจะมีวัตถุดิบอะไรที่เราสามารถนำมาเป็นอาหารได้ไปติดตามกันครับ

0: ความแห้งแล้งที่เกิดจากแสงแดดที่ช่วงฤดูร้อนอันยาวนานของเมืองไทยทำให้ต้นไม้ผืนดินขาดน้ำไปหล่อเลี้ยงและแห้งเหี่ยวตายไปเป็นพื้นที่กว้างทำให้การหาอาหารนั้นทำได้ยากแต่ยังคงมีวิถีดั้งเดิมที่ใช้ดำรงชีพกันได้เดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อเลยครับว่าจะมีวิธีการหาอาหารของชาวไทยอีสานนั้นอะไรบ้างครับ
1: เนี่ยครับตรงบริเวณนี้นะครับจะเห็นว่าจะมีฟางนะครับหรือการเก็บเกี่ยวนะครับของชาวนาเนี่ยนะครับจะปล่อยให้ต้นข้าวเนี่ยแห้งตายไว้แบบนี้เมื่อมีการปกคลุมพื้นที่นะครับจะทำให้ดินด้านล่างเนี่ยมีความเย็นกว่าจุดอื่นๆครับและก็เป็นที่อาศัยของหอยนะครับที่จะมาหลบความร้อนนะครับเดี๋ยวเราจะลองเปิดดูนะฮะ

0: เราจะเห็นนะครับว่าพื้นที่อยู่ใต้ฟางเนี่ยครับยังมีความชื้นอยู่นะครับมากกว่าจุดอื่นๆเลยนะฮะเนี่ยนะครับคือหอยนะครับหอยนะครับถ้ามีตัวอยู่ข้างในเนี่ยนะครับฝาจะปิดแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าที่ไม่มีฝาแล้วก็อยู่ด้านบนของผิวดินแปลว่านกได้เอาไปกินหมดแล้วนะครับดังนั้นนะครับเราก็สามารถหาหอยแบบนี้ได้ในพื้นดินแห้งแล้งแล้วก็ถ้าหาได้ในปริมาณมากๆเนี่ยมันก็เพียงพอนะครับต่ออาหาร1มื้อของเราครับและนอกจากพื้นที่แห้งแล้งนะครับที่พวกเราได้ตามหาอาหารกันแล้วยังมีบางพื้นที่ที่ชาวบ้านนะครับยังคงเก็บไว้เป็นป่าชุมชนที่จะเป็นแหล่งอาหารและยังมีจำพวกสัตว์และพืชผักนะครับที่จะนำมาใช้เป็นอาหารได้เดี๋ยวไปดูกันครับว่าข้างในนั้นมีอะไรบ้างครับ
1: ความแห้งแล้งที่คนยุคอดีตได้เผชิญกันมาอย่างยากลำบากแม้กระทั่งทำการเกษตรก็ยากยิ่งหาอยู่หากินก็ยิ่งยากเข้าไปใหญ่การเวลาผ่านไปคนอีสานจึงได้เริ่มสร้างพื้นที่ป่าชุมชนไว้สำหรับพึ่งพาร่มเงาหลายจุดเพื่ออาศัยผลผลิตจากต้นไม้เป็นอาหารหรือเป็นสถานที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆได้นั่นเอง
0: และนี่ก็เป็นวิถีชุมชนนะครับเป็นวิถีที่ชาญฉลาดมากนะครับที่ชุมชนได้ทำป่าซึ่งเป็นป่าชุมชนแห่งนี้ขึ้นมาครับแล้วก็เป็นแหล่งในการ

หาอาหารนะครับอย่างเช่นในบางฤดูนะครับก็จะมาหาเห็ดแล้วก็ได้อาศัยร่มเงานะครับรวมไปถึงสรรพสัตว์ต่างๆที่อยู่ในบริเวณนี้ด้วยเดี๋ยวเราไปเดินดูครับว่าเราจะได้อะไรจากป่าแห่งนี้บ้างครับ

ช่วงที่เรามานะครับก็เป็นช่วงฤดูแล้งนะครับผมก็เดินหาเห็ดไม่มีนะครับซึ่งไม่ใช่ช่วงฤดูที่จะหาเห็ดได้แล้วก็สัตว์นะครับที่อาศัยอยู่ในบริเวณป่าชุมชนนี้ที่เห็นก็น่าจะเป็นพวกกระรอกนะครับหรือนกนะครับมีเยอะมากเลยครับแต่การที่เราจะล่าสัตว์พวกนี้เพื่อมาทำเป็นอาหารนั้นคงไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับตอนนี้นะครับผมก็ไม่ได้อะไรติดมือกลับไปเลยเดี๋ยวไปดูด้านนอกแล้วก็ไปหาอาหารกันต่อครับและก่อนที่เราจะไปหาวัตถุดิบมาเป็นอาหารเราจำเป็นต้องมีเหยื่อนะครับเหยื่อนั้นนะครับที่เราจะหาได้ในพื้นที่ทุ่งนาหรือพื้นที่แห้งแล้งแบบนี้และในเวลากลางคืนนะครับเราสามารถหาเหยื่อได้สิ่งหนึ่งนั้นก็คือเขียดนั่นเองครับและวิธีการที่เราจะจับเขียดด้วยมือเปล่านั้นนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายครับโดยเฉพาะในพื้นที่กว้างแบบนี้นะครับดังนั้นนะครับวิธีของชาวบ้านนะครับที่เขาได้ทำเครื่องมือในการช่วยจับกันวันนี้เราเอาของจริงมาให้ดูเลยนะครับโดยเฉพาะวัสดุนะครับที่หาได้ง่ายๆนะครับก็เป็นท่อ PVC เพราะอะไรรู้ไหมครับเวลาที่เราใช้กดไปที่พื้นนะครับมันจะสะดวกกว่าถ้าเกิดว่าไม้ตรงเนี่ยเราจะต้องนอนแบบนี้แล้วตัวเราต้องย่อนะฮะแล้วอาจจะต้องใช้มือจับเราจะใช้ท่อ PVC ลนไฟค่อยๆลนแล้วก็ค่อยๆดัดนะครับให้งอแบบนี้นะครับหลังจากนั้นจะใช้มีดบากนะครับตรงบริเวณปลายนิดนึงครับค่อยๆบากไม่ให้แตกนะครับเพื่อที่จะใช้ขวดนะครับเวลาเสียบเข้าไปมันจะมีความแน่นหนามากแล้วก็แข็งแรงมากนะครับเราจะเตรียมขวดน้ำนะครับมา1ใบและผมจะใช้มีดตัดตรงบริเวณนี้นะครับตัดเอาละครับเราก็จะได้ขวดเป็นลักษณะนี้นะครับเมื่อเวลาเรามาสวมใส่เข้าไปเนี่ยนี่นะครับเมื่อเราได้ขวดที่นั่นเป็น2ชิ้นอย่างนี้แล้วนะครับผมก็จะใช้มีดเจาะตรงบริเวณใกล้ๆก้นขวดมากที่สุดนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ตรงบริเวณปากของขวดนะครับอีกขวดนึงนะครับเพื่อมาทำกลวยนะครับเพื่อจับเขียดนั่นเองนี่คือลักษณะของกับดักนะครับในการจับเขียดนะครับเมื่อเวลาเราใช้ตัวนี้นะครับคุบตัวเขียดนะครับเขียดจะกระโดดเข้าไปที่รูนี้นะฮะและอยู่ในนี้ออกมาไม่ได้และนี่นะครับที่ผมบอกว่าตรงบริเวณปลายของท่อ PVC เนี่ยจำเป็นต้องลนไฟและทำให้งอไว้แบบนี้นะครับเพื่อที่เวลาเราเดินถือนะครับจะสามารถตะคุบกับพื้นได้แบบนี้โดยที่คุณยืนอยู่ไม่ต้องก้มมันจะทำให้การจับนั้นรวดเร็วมากขึ้นนะครับแล้วก็ใช้แรงน้อยด้วยนะครับสำหรับคนจับเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมได้เอาอุปกรณ์นะครับที่เราได้เตรียมไว้นี่คืออุปกรณ์การจับเขียดนั่นเองครับเราจะใช้เขียดนะครับเพื่อไปเป็นเหยื่อล่อปลาแล้วก็ตรงบริเวณทุ่งนาพื้นที่แห้งแล้งตรงนี้นะครับตามดินแตกตามร่องดินต่างๆนะครับก็จะเห็นว่ามีเขียดอยู่เต็มไปหมดเลยและวิธีการหาก็คือเราจะใช้ไฟฉายนะครับส่องไปที่พื้นและถ้าเกิดว่ามีแสงกระทบก็คือดวงตาของเขียดนะครับหรือจิ้งหรีดนั้นเราจะมองเห็นได้ในระยะไกลเลยครับแล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงตัวเขียดได้แล้วก็ใช้เครื่องมือนี้จับแบบง่ายๆเลยครับ

สามารถที่จะเอาไปกินก็ได้นะครับหรือว่าเอาไปเป็นเหยื่อในการจับปลาตัวใหญ่ก็ได้นะครับแล้วเราก็มาดูอีกหนึ่งวิธีนะครับในการหาอาหารเพื่อดำรงชีวิตของชาวบ้านหรือชาวอีสานกันครับท่านผู้ชมจะเห็นไหมครับว่าเมื่อเราอยู่ในทุ่งนาเนี่ยก็จะเห็นสระน้ำกระจายอยู่ไปทั่วเลยนั่นคืออีกหนึ่งวิถีของชุมชนนะครับก็คือปราชาวบ้านเขาได้มีการขุดสระเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในยามหน้าแล้งครับสระนั้นอาจจะทำด้วยฝีมือมนุษย์หรือจะเป็นสระจากธรรมชาติและสระน้ำนะครับเป็นแหล่งอาหารชั้นดีเลยครับในยามหน้าแล้งและสิ่งที่ชาวบ้านนิยมทำก็คือการใส่เบ็ดนั่นเองครับโดยคันเบ็ดนะครับจะใช้ไม้ไผ่เล้าแบบนี้นะครับแล้วก็ผูกกับเชือกไนลอนซึ่งมีความเหนียวและผูกกับตัวเบ็ดครับและที่เรารู้นะครับก็คือในสระน้ำแห่งนี้มีปลาดุกแล้วก็ปลาช่อนครับโดยลักษณะที่สายนะครับปลาช่อนจะเป็นปลาที่มีพฤติกรรมล่าเหยื่อครับและเหยื่อที่เราจะใช้ต้องเป็นเหยื่อที่มีชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นเขียดที่อยู่ในมือผมนี้นะครับหรือจะเป็นลูกปลาหมอลูกปลากระดี่ก็ได้นะครับส่วนปลาดุกและปลาไหลเนี่ยจะกินเหยื่อที่ตายแล้วไม่ว่าจะเป็นไส้เดือนนะครับหรือเขียดที่ตายแล้วแล้วเดี๋ยวผมจะลองใส่เหยื่อทั้ง2ประเภทครับแล้วเราไปลงมือกันเลยครับวิธีการใส่เบ็ดนะครับเราก็จำเป็นนะครับที่จะทำเบ็ดมากกว่า1อันครับนั่นคือการเพิ่มโอกาสที่คุณจะจับปลาได้นะครับแล้วเราก็จะวางเบ็ดแบบนี้บริเวณริมน้ำไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็จะทิ้งเอาไว้แบบนี้ทั้งคืนนะครับแล้วเดี๋ยวตอนเช้าก็กลับมาดูอีกทีนึงครับ

0: ในพื้นที่ทุ่งนาเป็นที่ราบกว้างใหญ่นั้นสิ่งสำคัญมากที่สุดก็คือแหล่งน้ำนั่นเองครับเราจะเห็นว่ามีบ่อน้ำถูกขุดด้วยฝีมือของมนุษย์มากมายเพราะในอดีตนั้นบ่อน้ำธรรมชาตินั้นได้แห้งไปหมดแล้วจากสภาพอากาศที่ร้อนอย่างยาวนานนั่นเองดังนั้นเพื่อการดำรงชีวิตในพื้นที่แห้งแล้งให้เราตามหาแหล่งน้ำให้ได้เร็วที่สุดครับสัตว์ประเภทกบนั้นจะสามารถหาเป็นอาหารได้ในทุกฤดูกาลโดยจะมีวิธีการหาที่แตกต่างกันไปตามสถานที่โดยในตอนนี้เราจะต้องหารูที่มีป่าหรือกบอาศัยอยู่โดยมีวิธีการที่คุณแบงค์ภาคินทำดังต่อไปนี้ครับ
1: เราเจอรูแล้วครับตรงบริเวณริมสระนะครับก็จะเห็นว่ามีรูอยู่เยอะมากเลยครับการที่เราจะหาปลาหรือว่าปูเนี่ยนะฮะรูเนี่ยอาจจะต้องอยู่ในน้ำนะครับจะมีโอกาสที่จะเจอปลาหรือเจอตัวอะไรไม่รู้นะครับเดี๋ยวไปค่อยๆลองลงไปดูฮะเราค่อยๆสังเกตนะครับรูที่อยู่ตรงน้ำเนี่ยอาจจะได้ปลานะครับหรือได้ปูหรือตัวอะไรไม่รู้นะครับอาจจะต้องลองลุ้นดูนะครับว่าในรูนี้มีตัวอะไรอยู่วิธีการนะครับเราจะนะครับล้วงเข้าไปจนสุด

ลึกมากครับเจอแล้วครับไม่รู้ตัวอะไรแต่ลื่นๆนะครับผมว่าน่าจะเป็นกบนะครับโอเคเรียบร้อยได้แล้วครับฮ่าตัวมันเริ่มเลยอันนี้คือกบนะครับตัวใหญ่มากเนี่ยนะฮะวิธีการที่เราจะหาอาหารจริงๆแล้วนะครับการที่เราจะใช้แขนนะครับหรือมือล้วงไปในรูเนี่ยอาจจะดูน่ากลัวไปสักนิดหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่ารูที่อยู่ในน้ำเนี่ยนะครับโอกาสที่เราจะเจอก็จะเป็นสัตว์ประเภทปลานะครับกบนะฮะหรืออาจจะเป็นงูน้ำก็ได้นะครับสัตว์เหล่านี้เนี่ยสามารถใช้เป็นอาหารเพื่อยังชีพได้ในเวลาที่คุณจำเป็นจริงๆนะครับในเพื่อการตัวรอดครับในตอนนี้นะครับเราจะมาทำกับดักในการจับหนูกันครับหนูนะครับที่เราจะใช้จับนั้นอยู่ในพื้นที่ทุ่งนาซึ่งเป็นพื้นที่แห้งแล้งโดยเฉพาะในฤดูแล้งแบบนี้วิธีการดักหนูคือวิธีของชาวบ้านที่เขาได้เรียนรู้แล้วก็พัฒนาการใช้เครื่องมือในการที่จะช่วยจับหนูให้สะดวกมากขึ้นและตอนนี้ผมขอนำวิธีที่เป็นการประยุกต์ใช้นะครับในยุคปัจจุบันด้วยและวิธีที่ท่านผู้ชมสามารถที่จะนำไปใช้ได้ในกรณีที่อุปกรณ์ไม่เพียงพอในมือผมนะครับก็คือเป็นไม้ไผ่นะครับที่เราใช้เหลามาโดยประมาณนี้ครับส่วนของบริเวณปลายของไม้นะครับเราจะเหลาให้มีความแหลมนะครับแบบนี้ครับทีนี้วัสดุนะครับที่เราจะนำมาประยุกต์ใช้ก็คือยางรัดผมนั่นเองนะครับลวดนะครับลวดแบบนี้นะครับที่เราจะนำมาใช้เป็นบ่วงนะครับที่จะจับหนูวิธีการทำบ่วงนะครับตรงปลายนะครับจะเห็นว่าเราเนี่ยนำมาบิดเป็นขดแล้วก็มีห่วงเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับและเราก็นำปลายด้านนี้มาสอดและมาดูหัวใจสำคัญนะครับในการทำกับดักกันก็คือในมือผมนี้นะครับมีลักษณะเป็นวงแหวนครับนี่คือวัสดุที่เรานำท่อน้ำ PVC มาใช้นะครับซึ่งเป็นวัสดุที่ในประเทศไทยของเรานั้นหาง่ายมากๆนะครับเมื่อเราตัดมาเป็นวงแหวนขนาดเล็กอย่างนี้นะครับเราก็นำลวดนะครับมามัดนะครับนี่เห็นไหมฮะก็จะปล่อยปานนี้แล้วก็หมุนฮะหลังจากนั้นเราก็นำยางนะครับมาโอเคเมื่อเราผูกยางแล้วก็ลวดของเรานะครับไว้ที่วงแหวนแล้วก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเราก็นำไม้ที่เราเหลาไว้นะครับมาผูกไว้ประมาณช่วงนี้นะครับโอเคนี่ถือว่าแน่นขึ้นละมาดูกันครับการทำงานของกับดักของเรานะครับนี่คือลักษณะนะครับของกับดักนะครับเห็นไหมครับและนี่ก็คือกับดักนะครับที่เราจะใช้ในการจับหนูในวันนี้เพื่อมาเป็นอาหารเป็นวิถีของชาวบ้านนะครับที่มีการพัฒนาเครื่องมือของตัวเองในการจับสัตว์ที่อยู่ในทุ่งนาไม่ว่าจะอยู่ในช่วงฤดูแล้งเป็นช่วงที่หาอาหารได้ยากเป็นความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตครับเดี๋ยวเราจะไปลองวิธีนี้กันดูครับและนี่ก็คือรูนะครับของหนูนานั่นเองครับก็เป็นวิธีของปราชาวบ้านนะครับที่เขา

ได้เรียนรู้พฤติกรรมของหนูกันมาเนี่ยโดยเขาจะหาเส้นทางนะครับที่หนูนั้นเนี่ยเดินเป็นประจำและวิธีการที่เราจะปักกับดักนะครับเราจะต้องให้บ่วงนะครับสูงพ้นจากพื้นดินสักประมาณ2เซนติเมตรนะครับเมื่อเราเห็นเส้นทางที่หนูวิ่งนะครับการที่เราใช้กับดักนะครับในการปักนะฮะก็จะต้องดูว่าเส้นทางนั้นต้องเป็นทางบังคับนะครับที่จะทำให้หนูเนี่ยไม่สามารถวิ่งไปในจุดอื่นได้นะครับทั้งซ้ายและขวาแล้วก็จะวิ่งตรงมาที่กับดักของเราแต่ถ้าเกิดว่าเรามาปักแบบนี้นะครับจะเห็นไหมครับว่าด้านข้างของเส้นทางนั้นเป็นพื้นที่โล่งครับและหนูเนี่ยอาจจะสับสนและเปลี่ยนเส้นทางแล้วก็หลบกับดักเราไปได้ครับดังนั้นวิธีที่ถูกต้องนะครับเราต้องปักไว้ช่วงประมาณนี้ครับซึ่งเป็นทางบังคับนะครับมาดูวิธีการทำงานของกับดักกันบ้างนะครับโดยที่เวลาหนูเนี่ยติดกับดักนะครับตรงนี้นะฮะจะรัดนะครับและเมื่อเกิดการดึงนะครับจะทำให้วงแหวนนะครับหลุดจากจุดตรงนี้นะฮะที่เราได้ทำเป็นขดลวดเอาไว้นะครับเมื่อหนังยางนะครับที่เราได้ทำเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นสูงมากครับก็จะช่วยให้เกิดการรัดของเส้นเอ็นนะครับที่เราจะใช้เป็นกับดักนะฮะอันนี้ก็คือเป็นหลักการทำงานของกับดักของเรานะครับ

การเก็บกับดักนั้นจะต้องใช้เวลาก่อนพระอาทิตย์ขึ้นครับเป็นวิธีการดำรงชีพมาตั้งแต่บรรพบุรุษหากย้อนกลับไปมองถึงความจริงถ้าเราอยู่ในพื้นที่แห้งแล้งไม่มีอาหารอะไรประทังชีวิตได้นี่คือทางออกเดียวที่จะสามารถมีชีวิตต่อไปได้และในปัจจุบันนี้หนูนากลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจไปแล้วเนื่องจากได้รับความนิยมเพราะหนูนานั้นมีนิสัยการกินที่สะอาดกินแต่ข้าวเปลือกและพืชผักรวมถึงสัตว์ตัวเล็กๆที่มีชีวิตเป็นอาหารซึ่งแตกต่างจากหนูบ้านทั่วไปที่กินของเน่าเสียนั่นเองครับ

0: การทำอาหารทุกครั้งจำเป็นต้องล้างน้ำให้สะอาดเพื่อลดการติดเชื้อในกระเพาะอาหารได้นั่นเองการที่เราอยู่ในป่าการทำอาหารจะลดความพิถีพิถันลงเพราะทุกสิ่งคือความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตจะมีเพียงแต่เกลือและกองไฟเท่านั้นที่จะทำการปรุงอาหารในครั้งนี้วิธีการหาอาหารตามแบบฉบับของคนไทยอีสานเราก็หาได้ทั้งหอยหนูนาปลาและกบรวมถึงผักต่างๆที่สามารถนำมาปรุงเป็นอาหารได้นี่คือเสน่ห์ของชาวไทยอีสานที่สืบทอดการดำรงชีพมายาวนานเพื่อที่จะทำให้ไม่ต้องอดในช่วงฤดูแล้งและยังมีอีกหลายวิธีการที่เรายังไม่ได้นำมาถ่ายทอดทางคุณแบงค์ภาคินจึงคัดเลือกเฉพาะสิ่งจำเป็นที่จะช่วยให้ท่านผู้ชมที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ในพื้นที่แห้งแล้งได้เรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดในสถานที่แห่งนี้ไปได้ครับ
1: และทั้งหมดนี้นะครับก็คือวิธีของการดำรงชีพนะครับของคนไทยที่สืบทอดมาอย่างยาวนานครับที่เรามาอยู่ในพื้นที่นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่แห้งแล้งนะครับหรือเป็นพื้นที่น้ำรวมไปถึงป่าชุมชนสิ่งสำคัญทั้งหมดนะครับขึ้นอยู่กับฤดูกาลด้วยที่เราจะสามารถหาอาหารได้ในพื้นที่แห่งไหนเมื่อเราอยู่ในสถานการณ์นะครับที่เราต้องการอาหารเพื่อการยังชีพแต่การที่เราเข้าใจเรื่องของฤดูกาลนะครับซึ่งฤดูกาลนี้นะครับเป็นการที่จะชี้วัดได้ว่าแหล่งอาหารของเรานั้นเนี่ยจะแตกต่างกันออกไปครับไม่ว่าจะเป็นฤดูร้อนนะครับที่มีความแล้งนะครับที่สามารถที่จะหาอาหารได้ในพื้นที่ที่มีน้ำหรือมีสระรวมไปถึงอาหารที่อยู่ใต้ดินหรือในช่วงฤดูฝนแบบนี้นะครับก็จะสามารถหาได้ในป่าชุมชนครับดังนั้นนะครับเมื่อเราเข้าใจสิ่งนี้แล้วจะทำให้คุณสามารถที่จะเข้าใจในเรื่องการหาอาหารเพื่อยังชีพได้ครับพบกับผมแบงค์ภาคินสุขีได้ใหม่ในตอนหน้ากับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับสวัสดีครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เอาละครับตอนนี้เราก็มาดูอีกที่นึงที่เนี่ยคือทำเกี่ยวกับเรื่องของไม้เนี่ยมาตั้งแต่รุ่นคุณทวดเนี่ย
1: ว้าว
0: นานมาก
1: เขาบอกได้ข่าวว่าเกือบร้อยปี
0: เลยเป็นร้อยปีพูดว่าเป็นร้อยปีก็น่าจะไม่ผิดพลาดอะไรก็คือเป็นเจนที่เราจะไปคุยด้วยเนี่ยเป็นเจนที่4แล้ว
1: เป็นรุ่นใหม่แล้วนะ
0: รุ่นใหม่เลยนะฮะ
1: มีการทำจากที่เห็นแอบเห็นนี่ดูโมเดิร์นดูแบบสวยมาก
0: แล้วกว่าจะปรับเปลี่ยนมาเป็นอันเนี้ยมันก็ต้องผ่านการเวลาผ่านเรื่องราวต่างมามากมายเนาะ
1: ได้ยินความพิเศษมาอย่างนึงของที่นี่ค่ะก็คือเขามีการเอาความพิเศษของแต่ละชุมชนความถนัดของแต่ละชุมชนถึง6ชุมชนด้วยกัน
0: รว
1: มมารวมทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ด้วยกัน
0: อย่างนั้นนะ
1: แบบชุม

0: ชนนี้เก่งด้านทำสีก็ทำสีเลย
1: specialize คือเรียกว่าใช้คน local ที่มีสกิลเฉพาะด้านในการประกอบร่างขึ้นมา
0: ใช่ค่ะฟังเรื่องราวแล้วตื่นเต้นอยากจะไปพบเจ้าของ
1: ม
0: าก
1: เจ้าของเจ้าของชุนข้างในเลยว่ะนี่ดูโลโก้น่ารักมากโลโก้เป็นหมาดัชชุนนั่งอยู่บนเก้าอี
0: ้
1: น่ารักสุดๆเลยนะฮะคือชุนมาจากดัชชุนจริงๆนะฮะเดี๋ยวเราไปดูข้างในเลยดีกว่าไปไปเจอเจ้าของกันแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของชุนคุณเจดนะครับแล้วก็คุณแจวนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: รบกวนหน่อยนะเราเข้ามาถึงชุนเนี่ยตั้งแต่ทางเข้ามาเราเห็นกองไม้เก่าเยอะมากเลย
3: ครับ
1: มันก็คือการที่เราซื้อบ้านเก่ามาแล้วมารื้อนี่เหรอ
3: ใช่ครับแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นมีผู้รื้อต่างหากแล้วเราก็ไปเลือกไม้จากที่เขารื้อมาแล้ว
1: โอเคก็คือเป็นไม้เก่าจากบ้านที่เราคัดมาดีกว่า
3: ใช่ครับ
1: คัดมาไว้ที่เรานะ
3: ใช่ครับ
1: โอเคเห็นบอกว่าตระกูลเรานี่ทำไม้มาตลอด
3: ใช่ครับตั้งแต่รุ่นคุณทวดแล้วครับ
1: โอ้โหรุ่นทวดเลยรูปแบบของชุนเนี่ยเป็นยังไงครับ
3: ก็จริงๆแล้วเราเลือกตั้งแต่ต้นน้ำเลยนะครับก็คือเราเลือกเฉพาะไม้เก่าที่มันมีคุณภาพจริงๆที่แบบพยายามเลือกลายไม้ที่มันใกล้เคียงกันทุกแผ่นไม่มีกระพี้ตำหนิก็จริงๆมันหลีกเลี่ยงได้ยากอยู่แล
1: ้
3: วแต่ว่าเราพยายามให้มัน
1: น้อยที่สุด
3: น้อยที่สุดใช่ครับ
1: โอเค
3: ที่สำคัญเลยก็คือความหนาต้องมากกว่า1นิ้วถึงจะเอามาใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ที่แข็งแรง
1: ไม่เอาแบบว่าบางๆ
3: ใช่
1: ไม่เอาเลยแปลว่าเฟอร์นิเจอร์ของชุนเนี่ยเนียน
3: ครับ
1: เรียกว่าเนียนดีกว่า
3: เพราะว่านอกจากเราเลือกวัสดุที่ดีแล้วใช่ไหมครับช่างเราก็ค่อนข้างจะเป็นช่างที่มีประสบการณ์อยู่แล้วแล้วเราผนวกกับเราเอาเทคนิคกับแบบ
2: สไตล์ใหม่ๆ
3: สไตล์ใหม่ๆเข้าไปร่วมกันประยุกต์บูรณาการไปด้วยกันเติบโตด้วยกันอย่างเงี้ยครับ
1: ให้เจดให้แจวพาชมหน่อยแล้วกันว่าตรงนี้เหมือนเป็นโชว์รูมเหมือนเป็น
3: ใช่ครับ
1: ถ่ายรูปนิดนึงนะ
3: ใช่ครับเป็นโชว์รูมเป็นสตูดิโออะไรอย่างเงี้ยเล็กๆก็เริ่มจากตัวนี้ดีกว่าครับผมอันนี้เป็น
1: โต๊ะประชุมเหรอ
3: จริงๆเป็นโต๊ะทานข้าวครับแต่ว่าที่มันพิเศษก็คือตัวสีครับผมก
1: ็
3: คือจริงๆแล้วไม้สักมันไม่ได้เคลือบแล้วจะเป็นสีนี้นะครับก็คือ
1: ตอนมันจะเข้มขึ้นอีก
3: ใช่มันจะออกเป็นสีส้มอมแดง
1: ไม้สักมันเหลือง
3: ใช่ครับ
1: มันติดเหลืองจัดเลยถ้าเกิดว่าเทียบคือเหมือนเป็นผมคนเอเชียที่โดนกัดสี
3: ใช่ครับ
1: มันจะเป็นเหลืองเบจเหลืองเป็นเบจเยลโล่อ่ะ
3: ใช่
1: เพราะฉะนั้นแบบมันจะไม่มามีนั่งดูฝรั่งขนาดนี้
3: ใช่ครับ
1: สีแบบดูเมเปิลดูแอช
3: ใช่ครับ
1: ซึ่งอันเนี้ยเราทำยังไง
3: จริงๆแล้วมันเกิดจากการที่เราให้สร้างเนี่ยครับฟอกใช้น้ํายากัดฟอกสีให้มันอ่อนครับ
1: ครับ
3: แต่ทีนี้ความยากของไม้ยิ่งเป็นไม้เก่าด้วยแล้วนะครับคือด้วยความที่เป็นไม้เก่าเนี่ยมันมาจากหลายแหล่งที่มาแล้วเรามารวมกันใช่มั้ย
1: มันจะสม่ําเสมอยากเหลือเก
3: ิน ใช่ครับตัวสีของแต่ละแผ่นมานี่บางทีแบบดําบ้างขาวบ้าง
1: อะไรอย่างเงี้ยครับ
3: ทั้งสีของเราด้วยความที่แบบเราให้เวลาเขาเยอะครับเขาก็จะเอามาฟอกกลางแดดเพื่อดูว่าแผ่นไหนเข้มแผ่นไหนอ่อนซึ่งถ้าแผ่นไหนมันเข้มไม่เท่าเพื่อนเราก็จะฟอกเพิ่มไปอีกซึ่งกระบวนการฟอกกว่ามันจะแห้งขัดออกเนี่ยมันใช้เวลาเป็นวันเลย
1: เดี๋ยวนะแปลว่านี่ฟอกทีละแผ่นเลย
3: รอบแรกเราก็ฟอกไปพร้อมกันครับ
1: ใช่แต่ว่าก็ต้องมาดูไงว่าไอ้ความเหลื่อมล้ำมันเท่าไหร่
3: ใช่คร
1: ับแล้วถ้าเกิดมันไม่ได้เสมอกันก็ไปฟอกเพิ่มนี
3: ่
1: หรอ
3: ใช่ครับ
1: ต้นทุนมันไม่สูง
3: สูงมากครับแล้วก็ตัวช่างเองก็ใช้เวลานานมากเราเลยแต่ด้วยความที่เรา
1: แต่เราก็ยอมไง
3: ความตั้งใจของเราอยู่แล้วว่าเราอยากให้งานมันออกมาดีที่สุดเลย
1: อันนี้เกินคาดเหมือนกันนะอันนี้ชื่นชมนะเพราะว่า
0: เขาเน้นคุณภาพหรือว่าเอาให้มันได้อย่างที่อยากได้จริงๆไม่ใช่แบบว่าได้เท่าไหร่เท่านั้นนะ
1: ไม่มองแจกบอกไม่ยอม
0: ใช่
3: ครับแต่ด้วยความที่สีของเราทุกสีครับมันจะเป็นสีแบบโอเพนเกรนก็คือเราเปิดหน้าไม้เราไม่ได้ย้อมจนทึบอะไรเง
1: ี้ยก็คือให้เห็นลายไม้เพราะว่าความเด่นของสักก็คือลายไม้สวยงามนั่นเอง
3: แต่ด้วยข้อเสียนี้กับตัวไม้สักที่ไม้สักเก่าที่มันจะมีตำหนิธรรมชาติของมันอยู่แล้วอย่างเช่นพวกรอยตะปูอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีให้เห็นบ้าง
1: แต่ก็มีอยู่แน่นอน
3: ใช่ครับซึ่งเราต้องอธิบายให้ลูกค้าฟังก่อนนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เลี่ยงได้ยาก
1: อันเนี้ยมันคือไม้สักเก่าที่มาจากบ้านเรือนต่างๆเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะอายุเป็น100ปีหลาย100ปีก็มีใช่มั้ยเกิน50 60ปีแน่น
0: อ
1: นเพราะฉะนั้นพวกร่องรอยการเวลาต่างๆรอยอุดโป๊ความโหว่ความสีนู่นนี่มันก็จะมีแน่นอนอ่ะมีตัวไหนอีกโอ้ยมีหลายสีนะมีหลายโทนนะ
3: จริงๆอันนี้คือสีธรรมชาติครับของไม้สักเก่า
1: โอ้โหเข้มนี้เลย
3: ใช่ครับอันนี้คือไม่ได้ย้อมอะไรเลยนะครับ
1: ลองดูเทียบกันนะเห็นไหมเนี่ยกัดเชือกโหด
3: ใช่ครับให้มันอ่อน
1: ผู้ถ้าคุณถ้าใครบ้านแบบแนวออกฝรั่งหน่อยดูญี่ปุ่นหน่อยตัวนี้ได้นะครับ
3: ใช่
1: ตัวนี้คือแบบไปอยู่ใกล้ไม้สนก็ดูไม่ต่างมาก
3: ส่วนใหญ่

0: ลูกค้าเขาจะชอบเอาไปคู่กับเฟอร์นิเจอร์พวกไม้ไวโอ๊กหรือว่าบิลท์อินที่มันเป็นโทนอ่อนนะครับ
1: ได้อยู่อันนี้ก็คือเป็นสีไม้สักที่ธรรมชาติเคลือบด้านเฉย
0: ๆใช่ครับเคลือบด้านเฉย
1: ๆโอเค
0: ทุกสีของที่ร้านเราจะพยายามโชว์ลายไม้มากที่สุดแล้วให้มันออกมาด้านมากที่สุดไม่ให้มัน
1: ดูธรรมชาติมาก
0: ใช่ครับก็โชว์เอกลักษณ์กับคุณภาพของตัวไม้นั่นก็
1: ครับ
2: นอกจากเรื่องสีแล้วเนี่ยได้ข่าวว่าอย่างที่บอกว่าเราใช้หลายชุมชนในการทำมากอย่างกระบวนการในการทำในการโคลาโบเรตกันเนี่ยมันมีกระบวนการขั้นตอนยังไงบ้างมันมีแผนกอะไรบ้างชุมชนเนี่ยอยากจะรู
0: ้ขั้นแรกเลยนะครับก็คือตัวผมเองเนี่ยจะไปสอดไม้ก็คือไปหาไม้แต่ละชุดแต่ละรอบซึ่งต้องดูที่ความหนาซึ่งความหนาบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ใช้ได้ทุกแผ่นนะเพราะว่ามันต้องผ่านการรีดใส่อีก
1: เออใช่คือไม้หนา1นิ้วตอนแรกไม่ได้แปลว่าเราจะได้ไม้1นิ้ว
0: ใช่ครับ
1: เนาะการใส่ผิวออกกว่าจะผัดแต่งนู่นนี่มันเหลือบางทีมันเหลือครึ่งนึงอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: ใช่มั้ยฮะเออ
0: ใช่ครับแล้วไม้ที่ร้านสมมติถ้าเราเป็นมาตรฐาน1นิ้วอยู่แล้วถ้ารีดมาแล้วหลุดไปหลักมิลเราก็ไม่ใช้
1: ไม่ได้อ่ะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะแจวไม่ยอม
0: ใช่ครับ
3: ไม่ยอมอันนี้เป็นคนควบคุมนะว่า
1: ไม่ยอม
3: เป็น QC
0: ไม่ได้ครับหลังจากนั้นสมมติเราไปรีดเสร็จใช่มั้ยครับเราก็เอามาเรียงไม้ให้สร้างครับเพราะว่าแบบเราต้องกองใหญ่ๆเงี้ยเราก็มาดูว่าแต่ละแผ่น
1: ลายมันอันไหนไปด้วยกันได้
0: ใช่
1: ไ
0: ห
3: มครับ
0: ซึ่งมันก็เป็นเรื่องยากเพราะว่าอย่างที่แจ้งไปไม้สักเหล่านี้ควบคุมได้ยากมันไม่ได้มาเป็นต้น
1: มันต้องใช้เวลาบางทีมาเป็นต้นมันผ่าแบบลายมันเข้ากันอยู่แล้วเง
0: ี้
1: ยมันก็ง่ายแต่ว่าพอเป็นมาเป็นแผ่นๆจากหลายที่หลายทางเนี้ยบางทีมันต้องคัดลายเนาะ
0: ใช่ครับ
1: คัดลายมันเข้ากัน
0: ใช่ครับเราก็มาดูคุยแบบกับช่างประกอบกับช่างเฟอร์นิเจอร์ซึ่งช่างเฟอร์นิเจอร์ของเราเนี่ยอายุไม่ได้เยอะมากประมาณ40กว่าอย่างเงี้ยแล้วเราพัฒนาไปด้วยกันแล้วข้อดีของเขาก็คือ
3: เ
0: ขาเนี่ยเป็นคนที่มี mindset ที่เปิดรับพร้อมจะเติบโตครับคือก่อนหน้านี้เขาก็ทำงานในโรงงานแบบแมสๆอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: แล้วเขารู้สึกว่ามันเหมือนดูถูกความสามารถตัวเองอะไรเงี้ยเขาไม่อยากใช้งานที่แบบทำไปวันๆเลย
1: เขาไปได้มากกว่านี
3: ้ใช่
1: เขามีศักยภาพมากกว่านี้
0: เขามาเจอ
2: ให้ฉันมาทำงานอะไรเหมือนทุกคน
0: พอผ่านแล้วก็ขนไปช่างสีครับซึ่งช่างสีก็ที่แจ้งไปจริงๆเขามีกันแค่2คนสามีภรรยา
1: โอ้
0: ซึ่งแบบงานออกมาก็จะ
1: กลับกันทั้งวันเลย
0: ใช่ครับ
1: ไปถึงสีอ่ะงานสีทั้งวันเลย
2: ครับบางทีถ้างานไม่เสร็จนี่เป็นเพราะทะเลาะกันหรือ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่น่ารักกันแหละเออ
0: ใช่ครับ
1: ทำสีกันอ๋อมีแค่สองคนเลย
0: ใช่ครับแล้วราคาที่เราต้องจ่ายเขามันก็ค่อนข้างสูงเพราะถ้าเทียบกับระยะเวลาต่อชิ้นนะฮะ
1: ครับ
0: ถ้าแบบพ่นสีแบบพ่นทึบไปอย่างเงี้ยครับวันนึงอาจจะได้เป็น10ตัวอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยถ้าทำกับเราก็คือเราต้องมานั่งไล่สีที่รับแผ่นแล้วก็เคลือบเก็บตำหนิอะไรอย่างเงี้ยครับกลายเป็นว่าอาทิตย์นึงอาจจะได้แค่ประมาณ 2-3 ชุดอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ยอมดีกว่า
0: ซึ่งมันใช้เวลานานแต่เรายอม
1: ยอมเพราะอดทนว่ะเออจริงๆๆคุณผู้ชมคือทําเฟอร์นิเจอร์ขายอย่างเนี้ยพูดตามตรงไม่ได้ยากนะเออเพราะว่าเราว่ามันมีตลาดที่รออยู่แต่ว่าจะทําเฟอร์นิเจอร์ที่พิถีพิถันแล้วเราไม่ยอมที่จะปล่อยมันหลุดไป
0: ถูก
1: มั้ยเอ้ยเราชอบความสวยความงามลายที่เข้ากันสีที่มันเสมอกันแล้วเราก็คุมควอลิตี้ของสิ่งนั้นให้มันออกมาตามที่เราต้องการ
0: ใช
1: ่ตอนนี้เราดูพอดักกันไปประมาณนึงแล้วเราอยากดูคนทํา
0: ครับไป
1: อยากเจอสามีภรรยาคุณนั้นมากเลย
0: ครับ
1: อยู่ป่าววะฮะมาอยู่ไม่เป็นไรขอไปดูที่ทํา
2: ใครก็ได้
1: เชิญนําหน่อยเชิญนําหน่อยครับเชิญครับที่แล้วบอกว่าจะมาเจอช่างก็ต้องเจอช่างจริง
3: ๆ
1: ที่นี่คืออีกที่นึงนะคุณผู้ชมนะคือไม่ได้เป็นที่เดียวกันคือออกมาไกลพอสมควรแหละ
2: ใช่ๆ
1: เป็นบ้านช่างอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับ
1: ใช่มั้ยโอเคเราขอคุยโอ้โหที่บรรยากาศคือโรงไม้นะฮะ
2: สตูดิโอ
1: ครับแล้วก็เห็นเฟอร์นิเจอร์ที่เราเห็นกันในโชว์รูมนั่นแหละยังไม่ได้ทําสงทําสีเห็นบอกว่าเป็นการไปทําสีอีกที่นึงเนาะ
0: ใช่ครับอ
1: ันนี้คือเป็นประกอบต
0: ั
1: ดประกอบตรงนี้ใช่ไหมฮะ
0: ใช่คร
2: ับ ไม้ที่เห็นกองๆอยู่ตรงนี้นะคะก็คือเอามาตัดแต่งแล้วก็ประกอบขึ้นมา
0: ใช่ครับ
1: จะเห็นว่าไม้เก่าที่บอกอ่ะก็คือเกิน1นิ้วหมดเลย
0: ใช่ครับ
1: เออเกิน1นิ้วหมดเลยจริงๆเลยใหญ่
0: ใช่
1: หนา
2: ทีนี้เรามีคำถามนิดนึงเพราะอย่างเห็นที่อื่นเนี่ยเขาจะมีเอาไม้ใหม่มาไม้ที่ตัดมาแล้วเขาต้องไปอบก่อนเพื่อลดความชื้นหรืออะไรต่างๆเพื่อให้มันแบบสามารถใช้งานได้แล้วอย่างไม้เก่าของเราอย่างเงี้ยที่เอามาจากบ้านต่างๆ
1: ต้องอบ
2: มันต้องมันต้องเอาไปอบอีกไหมคะ
0: ในความคิดของผมนะครับจริงๆคิดว่าน่าจะไม่จำเป็นหรอกเพราะว่าเขาเนี่ยนอกจากอายุไม้

0: มันเยอะอยู่แล้วครับแล้วการใช้งานอีกเป็น50-60 ปีอย่างเงี้ยครับก็เจอความร้อนสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงมาหลายปีจากประสบการณ์ที่ทํามาอย่างเงี้ยครับโอกาสที่มันจะเกิดการยืดหดคลายตัวแคร็กเนี้ยน้อยกว่าพวกไม้ใหม่เยอะมากๆ
1: จริงจริง
2: วิธีการเลือกไม้นะครับเราจะเลือกไม้ที่มองหัวที่เป็นไม้สีเดียวกันแล้วก็ไม่มีตาเยอะในการทำท็อปโต๊ะแต่ละตัวคือการเลือกก็จะเลือกทีละแผ่นทีละแผ่นเราก็จะมองจากพวกหัวไม้ต่างๆหัวไม้ที่ว่าสีมันอาจจะมีความเข้มต่างกันแต่เราก็เลือกสีที่มันเสมอกันเอาไปเป็นท็อปโต๊ะ
3: แล้วจริงๆหลักๆอ่ะไม้สักมันมาอย่างนี้มันจะมีกี่ประมาณกี่สีกี่เฉดหรือว่ามันขึ้นอยู่กับอะไร
2: มันขึ้นอยู่กับอายุไม้แล้วก็พันธุ์ไม้ครับมันมีไม้สักทองสักที่ออกสีดำๆออกสีเหลืองครับหลังจากที่เราเลือกไม้เสร็จแล้วเราก็ทำการใส่ไม้นะครับใส่ไม้แล้วก็มาดูลายของไม้ว่าลายสวยยังไงแล้วก็ดูตาดูสีของไม้ว่ามันจะเข้ากันไหมในการทำพอเราได้ไม้ที่ว่าสีเดียวกันเราก็จับมาเรียงลายไม้ซึ่งไม้สักมันจะมีลายของมันถ้าเราไว้เราเก็บลายให้มันช่อมันอยู่ทางเดียวกันไม่สับสลับกันมันก็จะทำให้เนื้องานสวยขึ้นพอได้เนื้อไม้ที่สวยแล้วเราเรียงได้แล้วเราก็จับมาเรียงแล้วก็ทำการต่อไม
4: ้ยากไหมคะหมายถึงว่าแบบกว่าจะหาย
2: ากครับใช้เวลานานเหมือนกันครับกว่าจะทำเป็นต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ความอดทนค่อนข้างจะมากพอสมควรครับ
5: เราได้ขั้นตอนการเปิดหน้าไม้แล้วเราก็ไปเข้าเครื่องชิดไม้มาแล้วนะคะเราก็มาเรียงสีดูว่าสีมันเสมอกันเปล่าแล้วก็สลับให้มันได้เป็นหนึ่งแล้วก็มาเลือกลายสังเกตลายนะคะมันจะขึ้นเป็นช่อลักษณะไม้แล้วก็ให้มันไปทางเดียวกันแล้วเราก็เริ่มต่อได้เลยก็จะใช้กาวร้อนนะคะก็มีค่ะตอนต้องหลังจากขั้นตอนที่เราใส่เสร็จแล้วค่ะใส่เก็บหน้าไม้ให้มันเรียบเสร็จแล้วค่ะเราก็จะใส่ตะปูเกลียวด้านล่างด้านที่ว่าเราไม่ได้โชว์

รอสักครู่เราต่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้เป็นชิ้นงานแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปที่ขั้นตอนการใส่ค่ะเก็บให้เรียบแล้วก็รอยกาวพวกนี้ก็จะหายไปค่ะพอเราเก็บไม้เรียบแล้วนะคะปรับระดับเรียบแล้วเราก็พลิกด้านล่างแล้วเราก็จะทำการร้อยน็อตค่ะโดยการใช้ตะปูเกี่ยวตัวนี้ยึดเข้าไประหว่างรอยต่อที่เราผ่านการตอกกาวไว้เกี่ยวของมันจะแน่นกว่าตะปูธรรมดาค่ะ

0: อุ้ยไม่น่าเชื่อเนาะการทำแบรนด์แบรนด์นึงเนี่ยมันทำในทำอยู่ในที่เท่านี้เนาะ
1: ใช่ครับ
0: เจ๋งมากเลยนะเจ๋งมากเลยนะ
2: ใช่คร
0: ับ อันนี้แล้วเราไปรู้จักช่างเหล่านี้ได้ไงอ่ะเอออยากรู
2: ้ก็ตอนเริ่มทำแบรนด์มานะครับก็ไปลองมาหลายๆที่ไปลองขั้นแรกก็คือต้องพูดคุยกันก่อนเกี่ยวกับเรื่อง mindset อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าช่างสมัยเก่าหลายๆคนเนี่ยเขาจะมีความคิดที่แบบว่าฉันทำมาอย่างนี้อยู่แล้วทำไมฉันต้องเปลี่ยน
0: ตั้งแต่หมาแพนเนี่ยได้ยินคำนี้มาบ่อยมากเลย
2: ใช่ครับ
0: ฉันก็ทำมาอย่างเงี้ยฉันก็มีทางถนัดของฉันอะไรเงี้ย
2: ใช่ครับแล้วด้วยตลาดที่เปลี่ยนไปครับหลังๆมาลูกค้าบ้านและคอนโดอะไรเงี้ย
0: ครับ
2: ตัวเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้อ่ะครับขนาดไม่เหมือนกันเลยทำให้ส่วนใหญ่จะเป็นงานคัสตอม
1: ครับชิ้นใหม
2: ่ใช่ช่างนอกจากจะต้องมี mindset อย่างที่บอกใช่มั้ยครับก็ต้องมีฝีมือในการกะสเกลการทำให้มันแบบสมมติต้นแบบมามันในรูปมัน2เมตรแต่ว่าอยากย่อเหลือประมาณเมตร20
0: คือเหมือนพร้อมจะปรับเปลี่ยนกับเราอ่ะ
2: ใช่ใช่
3: ต้องยอมทำอะไรที่เขาแบบอาจจะไม่เคยลองทำมาก่อน
2: ใช่ครับ
0: ดูการขึ้นโครงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปเจอคนทำสีกันบ้างนะครับนำต่อเลยครับ
4: ครับผม

0: แล้วตอนนี้เราก็จะมารับประทานอาหารกันนะครับเป็นโต๊ะจีน
1: เดี๋ยว
0: เ
1: ราข้ามมาอีกหมู่บ้านนึงท
0: ี
1: นี้บอกเขาแต่ละชุมชนแต่ละหมู่บ้านเขามีเป็นที่ของตัวเองถูกไหมนี่เราข้ามมาอีกหมู่บ้านนึงนะคะตอนนี้อยู่หมู่บ้านฮาร์ลี่
0: แจ้งเล่าหน่อยแล้วกันว่าไอการทำสีมันยังไง
2: ก็อย่างแรกก็คือช่างเขาได้งานดิบมาแล้วก็จะดูเนื้อไม้ว่ามันจะต้องปรับเปลี่ยนสียังไงเช่นอย่างที่คุณเจตเล่าว่าถ้าแผ่นไหนมันสีไม่เท่ากันเนี่ยเขาก็ต้องทำแผ่นนั้นมากกว่าเลยค่ะก็จะมีการขัดการโป
0: ้
2: การลงสีตามสูตรของช่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นเทคนิคของเราก็คือจะลงเป็นเลกเกอร์ด้านทั้งหมดงานจบของร้านเราใช่ค่ะ
0: สีลิ่งธรรมชาติ
2: ใช่ค่ะ
0: ไม้แท่นเป็นไม้ดิบ
2: และอีกอย่างก็คืองานสีของเราก็คือจะโชว์ลายไม้ทั้งหมดเพราะว่าเอกลักษณ์ของงานไม้สักก็คือลายไม
0: ้
2: เพราะว่ายิ่งใช้ไปนานมันก็จะมีความสวยขึ้นตามธรรมชาติของมันการโชว์ลายไม้ซึ่งก็จะเป็นตามนั้นของใช่
1: มันก็เป็นแบบว่าเอกลักษณ์ของมันต้องเก็บไว
2: ้เอกลักษณ์
0: ชี้ให้ดู
1: เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ด้วยนะที่แบบว่า
0: เนี่ย
1: แบบน
0: ี้เป็นรอยตะปูเนี่ยใช่ม
1: ั้ยเออนี่ไม้ไม้กับ
0: ซึ่งอันนี้คือการอุดโป๊ะแหละเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: แต่มันก็แนบเนียนไปกับลายไม้อ่ะคือสีไม่ได้โดดเด๋อขึ้นมาหรือว่ามันดูน่าเกลียดอะไรอย่างเงี้ยการคัดไม้สำคัญมาก
2: สำคัญ
0: มากการคัดไม้และการเรียงไม้สำคัญมากเพราะว่าถ้าเราเอาไม้ที่ตำหนิเยอะๆมาวางเรียงเงี้ยถ้าทำเสียมายังไงมันเห็นชัดเจนเลยว่ามันมีตำหนิพิถีพิถันจริงๆเนี่ยคือรอยคือเขาตั้งใจโชว์พูดตามตรงก็คือถ้ามันมีมันก็คุณก็จะเห็นเลยแต่นี่คือไม้เก่าไม้สักเก่านะครับซึ่งอุ้ยนี่ก็ความหนาก็น่าดู
2: ใช่ค่ะนี่หนา 1.5 นิ้วค่ะ
0: หนามากแปลว่าก่อนหน้าที่มันจะมาทำเนี่ยมันคือหนา
2: เกือ
0: บ2นิ้วอ่ะ
2: ใช่ค่ะถูกต้องแล้วก็มาใส
0: ่ใส่มาขัดแต่งผิวโน่นนี่แล้วก็จะมีเห็นมีผลิตภัณฑ์อื่นๆซึ่งโต๊ะก็จะเห็น
1: สีก็ต่างกันอันนี้เขาสีธรรมชาติของมันเลยอันนี้ไม่ได้ยอมไม่ได้ทำอะไร
2: ใช่ค่ะ
3: เคลือบอย่างเดียว
0: เคลือบอย่างเดียว
4: แม่ทำมากี่ปีแล้วคะแม่
5: ทำมาประมาณเกือบ10ปีละ
4: แล้วอันนี้แม่ทำอะไรอยู่คะ
5: อันนี้รองพื้นค่ะรองพื้นด้วยสแลกค่ะสแลกใสสแลกไม่ได้ใสสี
4: แล้วพอทำอันนี้เสร็จแล้วต้องรอกี่นาทีคะ
5: อ๋อรอมันแห้งเซตตัวแล้วก็ขัดได้แล้ว
4: ครับแล้วทำสีอะไรคะแม
5: ่สีธรรมชาติของไม้เลยสีธรรมชาติของไม้เราไม่ต้องได้ใสสี
4: สีไหนที่ทำยากสุดคะ
5: สีนั่นแหละสีมินิมอลน่ะยากสุด
4: ใช้เทคนิคอะไรคะเนี่ยฟอก
5: ในการฟอกถ้าอย่างแผ่นไม้ไม่เหมือนกันเราต้องทำกัดอีกแผ่นหนึ่งให้เหมือนอีกแผ่นหนึ่งให้มันสมดุลกันถ้าอย่างเก้าอี้นี่มันไม่ใช่ไม้เก่าใช่ไหมเราก็อย่าฟอกน้อยกว่าให้มันเข้ากับชุดของมันไม่งั้นมันจะเข้มหรือซีดกว่ากันมันจะไม่เข้ากันงานละเอียดเลยทำสองคนเอาลูกน้องไม่ได้เดี๋ยวเขาทำไม่ถูกใจ
6: บางที่เขาก็ไม่ให้แต้มนะแหมให้เป็นปล่อยเป็นธรรมชาติ
7: อันนี้โป๊เดิมหรือโป๊ใหม
6: ่โป๊เดิมของมาที่ไม้เก่ามันเป็นรู
7: ที่เราซื้อมานะ
6: อ๋อสีนี้เราแต่งลายหามไม่ได้
7: ครับ
6: ถ้าเป็นสีธรรมชาติสีวานัสสีโอ๊กแต่งลายหาได้สีนี้แต่งลายหาไม่ได้เพราะไม้มันโทนขาว
7: ครับก็เลยต้องใช้อย่างนี้ไป

0: ัวหลายหมู่บ้านมากนะครับแล้วก็ได้เห็นขั้นตอนการทำตั้งแต่ต้นเลยจนมาจบงานที่ตัวแกลเลอรี่เลยอ่ะโอเคลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ก็ต้องขอขอบคุณโรงแรมวอนรักมากสำหรับสถานที่นะครับเอื้อเฟื้อสถานที่กับทีมงานช่างประจำบ้านของเรานะฮะเราขอบคุณพิธีกรด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ

0: สภาพทรุดโทรมครับปัญหาหนักเลยที่น้องเขาต้องเดินขึ้นลงโดยเฉพาะบริเวณบันไดบ้านนะครับมีปลวก
1: รุดไปข้างหนึ่งแล้วนะเจ้ามันห้อยตรงเต่งไปแล้วเจ้าเคยไหมมันหักมาแล้ว 2-3 รอบละลงขาแล้วเจ้า
2: เทปเต็มๆต่อจากนี้ครับเราจะมาซ่อมแซมบ้านของน้องและคุณยายที่อยู่ด้วยกัน

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาโรงเรียนในร้อยสิงคโปร์และนักเรียนได้ฝึกร่วมภาคปฏิบัติเพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในอนาคต
1: วันที่3สิงหาคม2569เวลา 8:30 นตามเวลาท้องถิ่นของสิงคโปร์ซึ่งเร็วกว่าไทยชั่วโมงหนึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปโรงเรียนในร้อยสิงคโปร์นายซากีโมฮัมหมัดรัฐมนตรีอาวุโสแห่งรัฐกระทรวงความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงกลาโหมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วนำเสด็จไปทรงรับการถวายความเคารพจากนักเรียนในร้อยสิงคโปร์วิธีและท่าทางในการสวนสนามยังคงเอกลักษณ์ของการแกว่งแขนและการกระทึบเท้าซึ่งเป็นของสหราชอาณาจักรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงฟังบรรยายประวัติและกิจการของโรงเรียนโรงเรียนในร้อยแห่งนี้สังกัดกระทรวงกลาโหมสิงคโปร์ตั้งขึ้นเมื่อวันที่25สิงหาคม2538มีเพื่อให้การศึกษาและฝึกอบรมด้านการทหารระดับอาชีพสำหรับผู้บังคับบัญชาระดับตั้งแต่ในร้อยจนถึงนายทหารระดับสูงที่สำคัญคือจัดการศึกษาและฝึกอบรมร่วมทางทหารเพื่อให้ผู้นำที่มีคุณธรรมมีจุดมุ่งหมายคือการเป็นสถาบันการศึกษาและฝึกอบรมทางทหารชั้นนำที่อุทิศตนเพื่อการพัฒนาผู้นำระดับโลกเพื่อการป้องกันประเทศค่านิยมของสถาบันมี4ประการได้แก่ความเป็นเลิศด้านภาวะผู้นำความซื่อสัตย์และคุณธรรมความเป็นมืออาชีพทางทหารและการบูรณาการร่วมระหว่าง

องทัพสถาบันฝึกอบรมแบ่งเป็น3ระดับเพื่อสร้างความคุ้นเคยและการทำงานร่วมกันระหว่างเหล่าทัพประกอบด้วยโรงเรียนในร้อยเพื่อฝึกอบรมนักเรียนในร้อยและผู้เชี่ยวชาญทางการทหารจากทุกเหล่าทัพเน้นการฝึกทั้งภาคปฏิบัติวิชาการและวินัยโรงเรียนเสนาธิการทหารชั้นต้นสำหรับนายทหารระดับกลางเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตำแหน่งผู้บังคับกองร้อยและเจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการและวิทยาลัยเสนาธิการทหารสถาบันการศึกษาระดับสูงสุดของสถาบันสำหรับพัฒนาผู้บังคับบัญชาระดับสูงจากนั้นทรงพระดำเนินไปอาคารวอริเออร์ทอดพระเนตรการฝึกร่วมภาคปฏิบัติของนักเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ากับนักเรียนในร้อยสิงคโปร์ได้แก่การฝึกการรบในเมืองการจัดแสดงยุทโธปกรณ์และการใช้อุปกรณ์ภาคสนามทางยุทธวิธีที่ทันสมัยเช่นเสื้อกรอกปืนชนิดต่างๆเช่นปืนกลเล็กและปืนกลอเนกประสงค์การจัดแสดงโภชนาการที่เหมาะสมและวัดคุณภาพการนอนของนักเรียนเพื่อเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงทั้งก่อนฝึกและหลังฝึกและการฝึกใช้งานและประยุกต์ใช้โดรนในภารกิจทางทหารโรงเรียนในร้อยสิงคโปร์จัดการเรียนการสอนคล้ายโรงเรียนในร้อยแซนเฮิร์ชของอังกฤษเน้นปลูกฝังภาวะผู้นำธรรมเนียมทหารและความเป็นมืออาชีพใช้เวลาสั้นๆสิงคโปร์เป็นประเทศเศรษฐกิจจึงประยุกต์หลักสูตรระยะสั้นและต่อยอดให้เหมาะสมกับความต้องการของประเทศผู้นำสิงคโปร์แก้ปัญหาเรื่องเชื้อชาติในประเทศด้วยการใช้ระบบเกณฑ์ทหารผู้ชายชาวสิงคโปร์ต้องเป็นทหารทุกคนคนละ2ปีแล้วเลือกว่าจะเป็นทหารต่อหรือไม่ถ้าอยากเป็นนายทหารก็เข้าเรียนที่โรงเรียนนี้เพื่อเรียนและฝึกเป็นนายทหารต่อช่วยหล่อหลอมให้คนในชาติเป็นหนึ่งเดียวกันได้นอกจากนี้การที่นักเรียนในร้อยของไทยได้มาศึกษาดูงานและได้มาฝึกร่วมภาคปฏิบัติสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจำลองการฝึกและยังเป็นการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ทางทหารระหว่าง2ประเทศที่สำคัญยังนำความรู้ที่ได้รับกลับมาพัฒนากองทัพไทยต่อไปเวลา 14:00 นเสด็จพระราชดำเนินทรงนำไปทัศนศึกษาที่เซนต์แอนดรูคาทีดรัลบาทหลวงคริสตจักรแองกลิกันประจำประเทศไทยและบาทหลวงประจำเซนต์แอนดรูคาทีดรัลเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วทรงฟังบรรยายสรุปประวัติศาสตร์และภาพรวมของเซนต์แอนดรูคาทีดรัลจากอดีตสู่ปัจจุบันเซนต์แอนดรูคาทีดรัลเซอร์สแตนฟอร์ดแรฟเฟิลสร้างขึ้นปี2366โบสถ์หลังแรกเปิดเมื่อปี2380แต่ไม่มีสายล่อฟ้าจึงถูกฟ้าผ่าถึง2ครั้งเสียหายมากต้องรื้อถอนและก่อสร้างโบสถ์และอาคารหลังปัจจุบันเมื่อปี2399พันเอกโรนัลด์แม็กเฟอร์สันออกแบบใช้แรงงานนักโทษชาวอินเดียสร้างสถาปนาเป็นโบสถ์อย่างเป็นทางการในปี2405และยกฐานะเป็นมหาวิหารในปี2413ต่อมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ได้ปรับเปลี่ยนเป็นโรงพยาบาลฉุกเฉินเพื่อดูแลผู้บาดเจ็บเพราะการโจมตีทางอากาศต่อมาในปี2548สร้างโถงประชุมและพื้นที่นมัสการขนาดใหญ่เพื่อรองรับศาสนิกชนยุคใหม่สถาปัตยกรรมโบสถ์นี้เป็นแบบโกธิกแบบอังกฤษมีหอระฆังด้านหน้าหน้าต่างทรงโค้งแหลมรอบอาคารดีดยอดแหลมนี้สูงเด่นเป็นจุดสังเกตของนักเดินเรือก่อนเข้าเทียบท่าสิงคโปร์ผนังโบสถ์สีขาวใช้เทคนิคโบราณของช่างชาวอินเดียเรียกว่าปูนมัตราชูนำเป็นปูนขาวที่ผลิตจากเปลือกหอยนำมาผสมกับไข่ขาวและน้ำตาลแล้วจึงนำมาใช้ฉาบผนังและเสาทำให้วัสดุมันเงาคล้ายหินอ่อนและทนต่อสภาพอากาศร้อนชื้นส่วนชื่อโบสถ์เซนต์แอนดรูว์ตั้งตามนามของนักบุญแอนดรูว์นักบุญอุปถัมภ์ประจำชาติสกอตแลนด์เพื่อแสดงความขอบคุณและให้เกียรติผู้บริจาคในช่วงที่เริ่มโครงการระดมทุนสร้างโบสถ์ส่วนใหญ่เป็นพ่อค้าและชุมชนชาวสกอตแลนด์ที่อาศัยอยู่ในสิงคโปร์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรส่วนต่างๆของมหาวิหารอาทิโถงกลางโบสถ์มีเพดานสูงเสาเรียงเป็นแนวยาวมีแท่นบูชาตั้งอยู่ด้านในสุดของอาสนวิหารเป็นจุดศูนย์กลางของพิธีกรรมทางศาสนาและกระจกสีหลังแท่นบูชาสร้างอุทิศให้บุคคลผู้มีบทบาทสำคัญในยุคก่อตั้งสิงคโปร์และสร้างโบสถ์อาทิเซอร์สแตนฟอร์ดแรฟเฟิลเซนต์แอนดรูคาทีดรันเป็นโบสถ์แองกลิกันที่เก่าแก่ที่สุดและเป็นอาสนวิหารที่ใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐสิงคโปร์มีสถานะเป็นมาเตอร์เชิร์ชของสังฆมณฑลแองกลิกันสิงคโปร์เป็นศูนย์กลางการปกครองและการอภิ

0: บาลคริสตจักรท้องถิ่น27แห่งทั่วประเทศและดูแลงานธรรมทูตในอีก7ประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียรวมถึงประเทศไทยขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์เมื่อปี2516เป็นศูนย์รวมจิตใจและการนมัสการมี7ภาษาคืออังกฤษจีนกลางจีนฮกเกี้ยนจีนกวางตุ้งภาษาพม่าภาษาตากล็อกและภาษาบาฮาซานอกจากนี้มหาวิหารยังเป็นแกนหลักขับเคลื่อนงานบริการสังคมและการกุศลระดับประเทศทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัวเช่นการดูแลผู้สูงอายุการทัศนศึกษาที่เซนต์แอนดรูคาทีดรันไม่ได้เป็นเพียงการเยี่ยมชมศาสนสถานแต่นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติทางด้านศาสนาการเข้ามาของคริสต์ศาสนาในสิงคโปร์ที่อังกฤษนำเข้ามาด้วยทำให้นักเรียนในร้อยเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างประวัติศาสตร์การเมืองการทหารศาสนาและสถาปัตยกรรมตลอดจนเห็นบทบาทของสิงคโปร์ในฐานะฐานยุทธศาสตร์สำคัญของอังกฤษในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งเข้าใจความเชื่อของคริสตจักรแองกิกันในสิงคโปร์เน้นความเรียบง่ายและสงบเวลา 16:45 นเสด็จพระราชดำเนินทรงนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปเมอร์ไลออนพาร์คประติมากรรมเมอร์ไลออนนี้นายอเล็กซ์เฟรเซอร์บรูเนอร์ออกแบบในปี2507เพื่อใช้เป็นตราสัญลักษณ์ของคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวสิงคโปร์รูปลักษณ์หัวเป็นสิงโตและลำตัวเป็นปลาสิงหปุระหมายถึงนครแห่งสิงโตตามตำนานที่ว่าเจ้าชายสังนิลาอุตมะแห่งอาณาจักรศรีวิชัยล่องเรือมาขึ้นที่เกาะนี้ทอดพระเนตรเห็นสัตว์ที่รูปร่างคล้ายสิงโตทรงเห็นว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีจึงตั้งชื่อเกาะว่านครแห่งสิงโตส่วนลำตัวที่เป็นปลาหมายถึงประเทศสิงคโปร์ที่เคยเป็นหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆเรียกว่าเทมาเซกที่แปลว่าทะเลผู้ออกแบบจึงเลือกใช้ปลาเป็นสื่อสัญลักษณ์ในลิมนังเซงช่างฝีมือท้องถิ่นและครอบครัวร่วมกันสร้างเมอร์ไลออนขึ้นระหว่างปี2514ถึง2515เป็นประติมากรรมสูง 8.6 เมตรหนัก70ตันสร้างจากปูนซีเมนต์ฟองดูพื้นผิวภายนอกเป็นกระเบื้องเคลือบนายลีกวนยูอดีตนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นประธานในพิธีเปิดประติมากรรมเมอร์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่15กันยายน2515ต่อมาในปี2545ประติมากรรมเมอร์ไลออนและลูกเมอร์ไลออนย้ายจากสถานที่เดิมด้วยถูกสะพานเอสพลานาดบดบังทัศนียภาพไปอยู่ที่เมอร์ไลออนพาร์คบริเวณปากแม่น้ำสิงคโปร์สถานที่นี้มีพื้นที่ประมาณ 2,500 ตารางเมตรขยายพื้นที่ให้กว้างขวางกว่าเดิมถึง4เท่าเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจำนวนมากและปรับตำแหน่งการจัดวางประติมากรรมเมอร์ไลออนให้เหมาะสมตามหลักห่วงจุ้ยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเป็นสัญลักษณ์แห่งการต้อนรับและความรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องการเสด็จพระราชดำเนินทรงนำนักเรียนในร้อยไปทัศนศึกษาโรงเรียนในร้อยสิงคโปร์และเซนต์แอนดรูคาทีดรันเนื่องด้วยนักเรียนกำลังศึกษาวิชาประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักรการได้มาเห็นสถานที่จริงเป็นการสะดวกที่สุดที่จะได้ความรู้ใหม่ๆที่นักเรียนได้รับมากกว่าดูแค่ในประเทศไทยโรงเรียนในร้อยสิงคโปร์มีการเรียนการสอนคล้ายกับโรงเรียนในร้อยของอังกฤษแต่สิงคโปร์ประยุกต์หลักสูตรและต่อยอดให้เหมาะสมกับความต้องการของประเทศโดยเฉพาะการคัดนักเรียนในร้อยจากทหารเกณฑ์ซึ่งอังกฤษยกเลิกระบบเกณฑ์ทหารไปแล้วแต่สิงคโปร์เมื่อรอดพ้นจากการเป็นอาณานิคมของอังกฤษต้องเผชิญกับภัยคุกคามจากอินโดนีเซียและมาเลเซียจึงจำเป็นต้องสร้างความแข็งแกร่งและพัฒนากองทัพอย่างต่อเนื่องส่วนการทัศนศึกษาที่เซนต์แอนดรูคาทีดรันได้เรียนรู้ประวัติทางด้านศาสนาและการเข้ามาของคริสต์ศาสนาในสิงคโปร์ที่อังกฤษนำเข้ามาด้วยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสาธารณรัฐสิงคโปร
1: ์ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number One Variety ค่ำวานนี้ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครมีนางสุดฤทัยเลิศ

เกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายพรพิทักษ์แม้สิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายสุภพงษ์ชาวแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางทัศนียาพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยพร้อมผู้เกี่ยวข้อง

ร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการทวีตนัมเบอร์วันกับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดโดยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น. ถึง 21:30 น.

พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 19:00 นพระบงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างอันหนึ่งในเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างมงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 นหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดสะเกดกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 17:00 นพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดสะเกดกรุงเทพมหานครรวม8รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดสมุทรปราการนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่28บริษัทเดอะแพลทินัมกรุ๊ปจำกัดมหาชนโรงเรียนบ้านล้านตาบัวจังหวัดกำแพงเพชรพลตรีธวัชชาลีรัตน์และคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามจังหวัดราชบุรีวัดพระเชตุพนพิมลมังคลารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดเทพธิดารามกรุงเทพมหานครวัดมะขามเรียงจังหวัดสระบุรีวัดหงทองวัดช่องลมจังหวัดนนทบุรีวัดสตือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดดอนกระรอกจังหวัดสุพรรณบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตรายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนา

วลา 10:30 นาทีกองพันทหารสื่อสารที่13กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานบริษัทอู่ทองพลังงานจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยเจริญศรีสะเกษและองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดได้แก่วัดอุทกะเขปะสีมารามวัดอรัญญิกาวาสวัดศรีมหาราชาวัดญาณสังวรารามจังหวัดชลบุรีวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดเทพากรกรุงเทพมหานครวัดดวงหนองเป็ดวัดศรีบุญเรืองจังหวัดเชียงรายวัดทุ่งลาดย่าจังหวัดกาญจนบุรีและวัดโพงามจังหวัดเพชรบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นาฬิกาเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่บริษัท MT Dynasty จำกัดบริษัทบุญมีจันเฉลี่ย1993จำกัดและบริษัทโพลิโฟมอุตสาหกรรมจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดนาวากรุงเทพมหานครและวัดมณีโคตรจังหวัดหนองคายสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นาฬิกามูลนิธิอัดพอเพียงสมาคมชาวไทยเชื้อสายจีนนายปรีชานรัศดาและคณะโรงเรียนปิยบุตรศึกษากรจังหวัดตรังและบริษัทไอราแคปิตอลจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากพระพุทธเจ้าพรมนิมนต์มังคลารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีจำนวน4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนอนุบาลสตูลจังหวัดสตูลเทศบาลตำบลบ่อหลวงอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่และบริษัทโตโยต้าบัสจำกัดทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิวชิราวุธวิทยาลัยโรงเรียนอนุบาลสตูลจังหวัดสตูลสมาคมภริยาทหารเรือเทศบาลบ่อหลวงจังหวัดเชียงใหม่เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินชมรมศิษย์เก่าพิบูลวิทยาลัย2325จังหวัดลพบุรีบริษัทโตโยต้าบัสจำกัดองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชนมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่นายพงษ์ฤทธิ์ศรีสมิทธ์และคณะและครอบครัวนางศศิออนบัวรภาทั้งนี้ในระหว่างวันที่3กรกฎาคมถึง4สิงหาคม2569มูลนิธิอาสาเพื่อพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสุพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสบลีกรมมหมื่นสุทธานารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรม

หลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นเวลา29วันรวม 9,500 กล่องโดยได้รับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคข้าวเหนียวไก่สดน้ำมันพืชอีกทั้งนำน้ำมะพร้าวพร้อมดื่มไปร่วมแจกจ่ายแก่ประชาชนด้วยเพื่อถวายเป็นพระกุศลจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ขนมไทยเมืองเพชรนี่อร่อยจริงๆเลยนะครับคุณปู
1: ่แน่นอนเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดเพชรบุรีเลยนะลอดช่องน้ำตาลข้นเนี่ยพ่อของแม่ก็กินมาตั้งแต่เด็กๆชอบมากเลยละ
0: แม่ระวังเกือบตกคลองแล้วในแม่โหเจ๋งอ่ะคุณปู่นี่ใช่หนุมานหรือเปล่าครับ
1: ใช่แล้วแม่รู้จักหนุมานด้วยเหรอเก่งมากเลย
0: ครับแม่เคยดูการ์ตูน
1: แล้วแม่รู้หรือเปล่าว่าหนุมานเป็นตัวละครจากวรรณคดีเรื่องอะไร
0: เรื่องรามเกียรติ
1: ถูกต้องจาตวันรามเกียรติเป็นวรรณคดีไทยเรื่องสำคัญแปลงมาจากรามายณะของอินเดียมีอิทธิพลสอดแทรกอยู่ในวรรณคดีและตำนานต่างๆการตั้งชื่อบ้านนาเมืองเช่นอยุธยาบึงพระรามก็ล้วนได้รับอิทธิพลจากรามายณะของอินเดียทั้งสิ้นแม้แต่ธรรมเนียมในการขนานพระนามพระมหากษัตริย์ว่าพระรามาธิบดีพระราเมศวรพระนารายณ์เรารีบกลับบ้านกันเถอะเดี๋ยวปู่จะเล่าเรื่องรามเกียรติให้ฟังนะ
0: ถ้าจำไม่ผิดในหลวงรัชกาลที่1เป็นผู้แต่งรามเกียรตินี่นาอยากรู้จังว่าสมัยนั้นเป็นยังไง
2: เฮ้ยตะวันจะทำอะไรอ่ะ
0: จะไปดูต้นกำเนิดรามเกียรติ์ไง

0: สมัยรัชกาลที่1
1: เราเป็นทหารพระภูวนัยผู้ใดไม่รอต่อกรชื่อว่าหนุมานชานรงค์มาตามพระองค์ทรงสอน
2: ไม่รู้ว่าอยู่ตำบลใดจนใจที่จะเสาะแสวงหาจงพาเราไปในพาราจะฆ่ามันให้ม้วยชีวี
1: เองไม่เล่นตามบทเองเป็นมัจฉานุต้องแพ้ให้ข้าที่เป็นหนุมานสิว้อย
2: ก็บทละครว่าต่างตนต่างหารชานสมรถ้อยทีถ้อยมีฤทธิ์ที่ร้อนต่อกรไม่ละลดกัน
1: ข้าไม่เล่นกับเองแล้วไม่ยอมทำตามที่ตกลงกันไว้อะ
3: พวกนายพวกนายเล่นอะไรกันอยู่หรอ
1: ไม่เล่นแล้วเลิกเลิก
2: กำลังเล่นเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกมยาลา
3: เมื่อกี้ฉันได้ยินพวกเธอพูดกันเป็นคำกลอนด้วยเอามาจากไหนหรอ
2: จำมาจากโขนในงานฉลองพระบรมอัฐิสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกของพระเจ้าอยู่หัว
3: ยุคไหนละเนี่ยรัชกาลที่1แน่นอนพระรามเกียรติ์เป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีพระราชประสงค์เพื่อฟื้นฟูและรวบรวมเรื่องรามเกียรติ์ของตั้งแต่สมัยอยุธยา
4: จริงปะเนี่ย
2: รามเกียรติ์น่ะเป็นวรรณคดีที่มีมาตั้งแต่กรุงเก่ามาจากรามายณะของอินเดียมีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปีเฮ้ยเรื่องแค่นี้ก็ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ย
4: ก็อยู่ในอนาคตที่ไม่มีใครเขาไว้ผมทรงนี้กันแล้วนะสิ
3: แม่อย่าหาเรื่องเขาหน้า
2: วันอื่นก็เล่นตอนอื่นรามเกียรติ์ของพระเจ้าอยู่หัวทรงให้เขียนลงสมุดไทยตั้ง102เล่ม
4: โอ้โหยาวขนาดนั้นไม่น่าเบื่อหรอ
2: ชี้ชะเจ้าทึมถามว่ารามเกียรติ์น่าเบื่อได้ยังไงผู้เช่นนี้แปลว่ายังไม่เคยดูขนกลางแตงตอนลบๆเจ้าจุกหาพวกมาเพิ่มอีกแล้วดีละวันนี้คนเยอะจะได้เล่นฉากใหญ่กันพวกเอ็งสองคนมาเล่นด้วยกันสิเจ้าแมวด้วย

0: หนุมานขอให้มัจฉานุบอกทางไปยังเมืองบาดาลให้แต่มัจฉานุนึกถึงพระคุณของมายาราชที่ชุบเลี้ยงตนเป็นบุตรธรรมจึงเลี่ยงบอกทางไปเมืองบาดาลให้หนุมานทราบเป็นความในให้หนุมานนึกเดาเอาดูสิมัจฉานุถึงแม้ว่าจะเป็นลูกแท้ๆของหนุมานแต่ก็มีความกตัญญูต่อมายาราชที่เลี้ยงดูมารามเกียรติ์ตอนศึกมายาราชนี้สนอะไรเราบ้างเด็ก
1: ๆความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีค่ะและก็ต้องมีความจงรักภักดีซื่อสัตย์สุจริตด้วยต้องมีสติปัญญาต่อสู้ด้วยกำลังอย่างเดียวไม่ได
2: ้อ๋อแล้วก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันวางแผนทำงานเป็นทีมครับ
0: เก่งมากที่ทั้งสองคนพูดมาถูกต้องทั้งหมด
1: ในหลวงรัชกาลที่1ท่านทรงเก่งจังเลยนะคะ
0: จ้าพระราชกรณียกิจของพระองค์มีหลายอย่างที่สำคัญกับประเทศชาติของเรานอกจากพระปรีชาสามารถในการสงครามแล้วรัชกาลที่1ยังมีพระปรีชาสามารถด้านวรรณกรรมดังพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์แล้วก็เป็นแบบแผนของศิลปะแขนงต่างๆเช่นโขนหนังใหญ่
2: แล้วก็รูปปั้นที่เราเห็นวันนี้ด้วยใช่ไหมครับคุณปู
0: ใช่แล้วล่ะนี่ไงล่ะมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยที่ตกทอดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันรามเกียรตินี่นอกจากจะสนุกแล้วยังสอนเรื่องคุณธรรมความสามัคคีและความกตัญญูด้วยนะ
2: แม่ขอยืมหนังสือไปอ่านต่อเลยได้ไหมครับอยากรู้ว่าการผจญภัยของพระรามจะเป็นยังไงต่อ
0: เอาสิแต่อย่าอ่านเพลินจนนอนดึกเกินไปล่ะ
2: ครับถ้าไม้ตายหนุมานถวายแหวนฮึบ
0: คุณกระบี่ว่านอนเจ้าจงนอนนะบัดนี
2: ้
1: พระปีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่1มีทั้งในด้านการสงครามการปกครองและการประพันธ์ด้วยสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของกรุงรัตนโกสินทร์ประเทศไทยของเรามีอะไรดีๆตั้งหลายอย่างที่มาจากพระราชกรณียกิจของพระองค์พระองค์ทรงเก่งจริงๆเพราะทรงใช้วิธีสอนเรื่องคุณธรรมความสามัคคีผ่านเรื่องเล่าสนุกๆอย่างรามเกียรติ์จงนอนบัดนี้

0: ผิดแม่เป็นสุดสาครก็ขี่ม้านิลมังกรออกมาสิอีกไม่กี่วันจะถึงวันสุนทรภู่แล้วแต่ละครเวทีเรื่องสุดสาครของตะวันยังไม่ถึงไหนเลย
1: ตะวันตั้งใจทำละครอย่างนี้ก็ดีแล้วล่ะจ้ะเราควรจะตั้งใจสืบทอดผลงานเขียนและศิลปะของไทยไว้ถือว่าเป็นยุค

พฤติกรรมการใช้จริงๆมันมีหลากหลายนะครับมันมีอยู่เยอะเหมือนกันอย่างแรกอยากให้ทำความเข้าใจก่อนว่ามือถือเมื่อไม่ได้ใช้ไม่ได้หมายถึงว่ามันไม่ได้กินไฟหรือไม่ได้กินพลังงานที่บอกไม่ได้ใช้คือหมายถึงว่าปิดหน้าจอวางไว้เฉยๆมันไม่กินไฟละไม่ใช่ครับอันนี้อยากให้เป็นความรู้เลยว่าเมื่อมือถือไม่ได้เปิดไว้มันก็กินกระแสได้เช่นเดียวกันพฤติกรรมที่2ก็คือว่าเรื่องของการใช้งานอย่างต่อเนื่องเมื่อเราใช้งานอย่างต่อเนื่องปั๊บพลังงานที่ใช้มันทำให้แบตเตอรี่ถ่ายพลังงานมาให้มือถือมันทำงานความร้อนก็เกิดขึ้นระดับหนึ่งแล้วถูกไหมครับเสร็จแล้วแบตเตอรี่เราลดลงเหลือ2-3 ขีดแล้วเราชาร์จบอกเดี๋ยวเราชาร์จด้วยแล้วใช้ไปด้วยลองคิดดูครับเมื่อมันยังร้อนอยู่มันถ่ายพลังงานทั่วงานมาให้เราใช้แล้วหรือยังเสียบชาร์จการเสียบชาร์จก็คือการเพิ่มประจุกับเข้าประจุมันก็เกิดปฏิกิริยาความร้อนอีกขึ้นไปอีกในขณะที่ใช้มีโอกาสที่ทำให้อะไรครับขั้วแบตเตอรี่เนี่ย1ถ้ามันไม่ช็อตมันก็จะติดไม่ติดกับตัวเครื่องมันก็เหมือนกับแค่เราจะชนอยู่แล้วเมื่อการจะชนปั๊บมันก็เกิดการอาร์คเหมือนกับคล้ายๆว่าไฟมันกระโดดก็เป็นตัวเสี่ยงเกิดความเสี่ยงขึ้นในการที่ทำให้แบตเตอรี่เนี่ยมันเขาเรียกว่ามันทำงานหนักอะครับแบตเตอรี่จ่ายกระแสให้กับเครื่องเรื่องพลังงานพวกนี้ก็ทำให้เกิดการสะสมขึ้นนะเมื่อการสะสมถึงระดับหนึ่งเนี่ยความร้อนจัดที่ระบายไม่ทันมันก็จะเกิดการทำให้เกิดถึงจุดที่เราเรียกว่าเทอร์มอลรันเวย์นะครับก็คือจากภายในไม่กี่วินาทีจาก100 องศาจาก100 กว่า องศาวิ่งพุ่งขึ้นไปเป็น600 องศาภายในไม่กี่วินาทีนะครับมันอาจจะไม่ได้ระเบิดตูมมันเป็นเหมือนกับลามเลยผมเรียกว่าไฟลามนะและอุณหภูมิขนาด400-500 องศานี่ผมว่าก็เบิร์นการพกพาโทรศัพท์ในร่างกายเป็นเรื่องสำคัญครับก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งพฤติกรรมหนึ่งบางทีเราใส่ในกระเป๋าบางทีเราใส่ในกางเกงผมถามนิดนึงว่าเวลาใส่ปั๊บเรามองไม่เห็นใช่ไหมว่าหน้าจอมันสว่างหรือไม่สว่างทราบไหมครับว่าไฟที่สว่างกินไฟมหาศาลตัวนี้สำคัญเพราะส่วนใหญ่พอเราได้มือถือมาใหม่เราจะใช้มันอย่างสนุกสนานก็คือเปิดและเขาเรียกอะไรฮะแสดงเตือนหมดมีใครส่งข้อความเตือนให้สว่างนะเตือนให้สว่างฉันจะได้เห็นไอ้ตัวนี้แหละครับเป็นตัวที่ผมเราใส่ไปในกระเป๋าเราคิดว่าเราไม่ได้ใช้มือแตะรูดแต่ผิวหนังเราครับผิวหนังเราผ่านความชื้นของกางเกงไม่ว่าจะเป็นกางเกงยีนกางเกงอะไรเมื่อผ่านความชื้นก็เหมือนเราเอานิ้วไปแตะหรือเหมือนผิวหนังเราไปสัมผัสเพราะนั้นเวลาเดินถูเหมือนเราพอไฟมันสว่างขึ้นหรือมีใครส่งข้อความเหมือนเราเอามือถือไม่รู้นะครับว่าเราใช้นิ้วหรือเราใช้ผิวหนังแตะเพราะมันเป็นสื่อเหมือนกันมันก็คิดว่าเราเปิดหน้าจอเหมือนเราถูหน้าจอเล่นมันก็เปิดอยู่ตลอดเวลาอีกอันนี้ผมอยากบอกว่ามีหลายคนไม่ได้ตระหนักก็คือการใช้แอปในเครื่องเคยสังเกตไหมครับว่ามีแอปบางตัวที่เราไม่ได้ใช้เลยแต่กินพลังงานเหลือเกินควรจะมีโปรแกรมที่เช็คว่าใช้พลังงานเท่าไหร่มันจะฟ้องเลยว่าแอปตัวนี้ใช้พลังงานเท่าไหร่อันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากควรจะใช้อุปกรณ์หรือแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์อะไรที่ใช้ตามความจำเป็นนะครับนะถ้าเราใช้ความจำเป็นปั๊บเนี่ยการใช้พลังงานในเครื่องก็จะมีการพักให้มันระบายความร้อนนะครับพอใช้ปั๊บก็ร้อนขึ้นใช้เสร็จก็พักไม่ควรที่จะทิ้งโทรศัพท์นะครับเอาไว้ในที่ที่มันร้อนหรือที่อับชื้นเสี่ยงต่อการเขาเรียกรัดวงจรการพกพาขอเป็นที่ที่ระบายความร้อนที่ดีนะครับให้มันระบายความร้อนได้ไม่ใช่อกระบายความร้อนแล้วเราก็ใช้อย่างหนัก

ทำไมถึงห้ามใช้มือถือในปั๊มน้ำมันมีจากรายงานอุบัติเหตุว่าขณะที่หยิบโทรศัพท์มือถือมารับโทรศัพท์เกิดการระเบิดเชื้อเพลิงคือไอน้ำมันนะครับค่อนข้างจะเข้มข้นบริเวณนั้นอันที่2จะต้องมีประกายไฟอันที่3คือจะต้องมีแก๊สออกซิเจนสิ่งที่ขาดไปโดยทั่วไปคือประกายไฟประกายไฟเกิดจากอะไรประกายไฟไม่ได้เกิดจากมือถือโดยตรงหรือมีการเสื่อมของมือถือ 99% มันจะเกิดจากไฟฟ้าสถิตเมืองไทยน่ากลัวไหมเมืองไทยมีความชื้นในอากาศ 70-80% หรือมากกว่านั้นปัญหาของไฟฟ้าสถิตมีน้อยฮะแต่เมื่อเทียบกับในประเทศหนาวที่ความชื้นในอากาศต่ำกว่า 20% เป็นต้นเนี่ยโอกาสที่จะเกิดประกายไฟได้จากไฟฟ้าสถิตมีมากกว่าเพราะฉะนั้นในเมืองไทยไม่ควรจะกังวลจากไฟฟ้าสถิตการใช้มือถือในเมืองไทยอาจจะไม่ใช่เป็นปัญหานักนะครับควรจะดับเครื่องขณะที่เติมน้ำมันมากกว่าห้ามสูบบุหรี่แน่ๆหรือทางการทำอะไรก็ตามที่ทำให้เกิดประกายไฟไม่ควรจะตื่นตระหนกข้อแนะนำก็คือว่าไฟฟ้าสถิตอาจจะเกิดการสูญเสียขณะที่เราลุกออกจากในรถไม่ว่าจะเป็นผืนยางหรือเสื้อผ้าหรือว่าจากเบาะหนังเทียมอะไรต่างก็ตามเนี่ยสิ่งที่ควรทำก็คือว่าปรับร่างกายเราให้สมดุลจากประจุไฟฟ้าที่เกินแตะอะไรก็ได้ที่เป็นโลหะถือกุญแจอยู่เอากุญแจไปแตะอยู่กับรถนิดนึงเพื่อให้ประจุเนี่ยมันคลายออกไปเรียนอีกครั้งนึงว่าในเมืองไทยไฟฟ้าสถิตไม่ใช่เรื่องปัญหาที่ทำให้เกิดประกายไฟการใช้อุปกรณ์สื่อสารหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ตัวเปียกไม่ว่าจะเป็นหลังจากซักผ้ามือเปียกๆมาจับเนี่ยหรืออุปกรณ์ชิ้นนั้นมันเปียกและยังเปิดอยู่แล้วมันเกิดการลัดวงจรการเกิดการลัดวงจรในที่เกิดจากน้ำนะฮะนำไฟฟ้าได้มันก็สามารถจะทำให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่จากขั้วลบมายังขั้วบวกได้เขาเรียกว่าเป็นการลัดวงจรมีการคายประจุกายพลังงานอย่างรวดเร็วแล้วมันก็เกิดการระเบิดเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเราไม่ควรจะใช้เครื่องมือสื่อสารเราไม่ควรจะใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าใดๆขณะที่ตัวเปียกฝนตกไม่ควรใช้โทรศัพท์คงอาจจะเป็นลักษณะของกลางแจ้งเหตุผลหลักๆก็คือว่ามือถือก็ประกอบด้วยโลหะเป็นเงินเป็นทองแดงและมีโลหะอื่นๆที่นำไฟฟ้าได้หลายชนิดเลยนะครับพลังงานขณะที่ฟ้าผ่ามาเนี่ยมีพลังงานศักย์สูงมากมันก็พยายามจะวิ่งเข้าไปหาสื่อนำไฟฟ้าสักที่ใดที่หนึ่งมันก็อาจจะเป็นการนำไฟฟ้าทำให้ผู้ถือผู้ใช้เนี่ยเกิดอันตรายคำแนะนำทั่วๆไปก็คือถ้าเกิดใช้อยู่ในอาคารไม่ควรจะใช้อยู่ภายนอกอาคารซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายได้เลี่ยงในการใช้อุปกรณ์สื่อสารอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเมื่อฝนตกฟ้าคะนองครับ

0: ถ้าพูดถึงปัญหาความขัดแย้งทางสังคมที่มีสาเหตุมาจากความแตกต่างทางด้านชาติพันธุ์ภาษาศาสนาและวัฒนธรรมเราจะพบปัญหาได้ในหลายๆพื้นที่แต่วันนี้ครูจะได้ไปลงพื้นที่เพื่อข้อมูลชุมชนหนึ่งที่มีความแตกต่างในเกือบทุกด้านแต่คนในชุมชนก็อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขมีอาชีพที่มั่นคงกินดีอยู่ดีได้ก็ด้วยพระบารมีของในหลวงรัชกาลที่9ชุมชนนั้นก็คือชุมชนบ้านยางอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม
1: ่你好我叫罗美霞我是亚洲语言文化研究院马西龙大学的老师我今天过来这边做调查的就是你们就是在万阳村住了几年了
2: 四十多年了
1: 是吗那时候怎么搬过来呢
2: 从缅甸搬过来
1: 是从中国先跑到缅甸然后对吗
2: 然后又跑来缅甸最后又来泰国了嘛
0: วันนี้น้องเหมยยี่จะพาครูไปรู้จักชุมชนบ้านยางให้มากยิ่งขึ้นผ่านพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่1ฝางซึ่งน้องเหมยยี่ได้อาสาเข้ามาเป็นยุวมัคคุเทศ
3: เมื่อก่อนเนี่ยชาวจีนก่อนที่จะอพยพมาค่ะเขาจะอยู่ที่ดอยขังก่อนเนื่องจากว่าชาวจีนอพยพมาเยอะเกินค่ะเขาก็เลยเกณฑ์ลงมาอยู่ข้างล่างเนี่ยค่ะอันนี้คืออาชีพของเขาค่ะในสมัยก่อนตอนนั้น
1: ย้อนกลับไปใช่ป่ะ
3: ใช่ค่ะก็คือพระบาทสมเด็จเจ้าหัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะคะเสด็จเยี่ยมชาวเขาเผ่ามูเซอร์ดำที่หมู่บ้านดอยป่าคาอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะโดยมีชาวเขาเผ่ามูเซอร์นะคะมาคอยต้อนรับเสด็จค่ะในหลวงเนี่ยก็มีความเชื่อที่แบบว่าทำไมชาวเขากลุ่มนี้นะคะจึงปลูกฝิ่นค่ะ

0: เลยลงพื้นที่ด้วยตนเองเลยค่ะ
1: โรงงานแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเพื่อที่จะรับผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: คุณป้าอยู่หมู่บ้านนี้มานานเท่าไหร่แล้วคะ
2: พ่อแม่อพยพมาอยู่ในหมู่บ้านนี้ได้60กว่าปีไม่รู้หนังสือไม่รู้ภาษา
1: เราไม่ทราบว่าพระองค์ท่านได้ช่วยเหลือชุมชนยังไงบ้างคะ
2: ช่วยทุกอย่างค่ะสร้างโรงเรียนเอาหมอมาดูแลตรวจฟันตรวจสุขภาพมาทำน้ำประปาแล้วก็สร้างถนนไฟฟ้า
1: ค่ะ
2: เดี๋ยวนี้ลูกหลานก็ได้เรียนดีเรียนสูงได้เรียนดีเขาก็ได้ทำงานสบายสบาย
1: อาหารที่เราทำอยู่ตรงนี้ค่ะเป็นอาหารพื้นเมืองของคนจีนใช่ไหมคะ
2: ใช่คนเรียกว่าเนื้อน้ำค้าง
1: เนื้อน้ำค้าง
2: ก็อยู่ฮะทานเองกินเองท่องเที่ยวอยากได้ก็แบ่งขายหน่อยพออยู่พอกินพอเพียง
1: ไม่ทราบว่าพี่เหมยอยู่ที่บ้านนี้มาตั้งแต่เด็กๆเลยหรือเปล่าคะ
3: ตั้งแต่เกิดเลยค่ะ
1: อย่างนี้พี่เหมยก็อยู่ทันตอนช่วงน้ำท่วมปี2549หรือเปล่า
3: ก็ทันอยู่ค่ะขายของอยู่ดีๆนะคะมีเสียงดังรู้อีกทีหนึ่งน้ำเข้ามาถึงในบ้านชาวบ้านก็หนีการเข้าของเสียหายหมดเลยไม่เหลืออะไรเลยก็มีองค์คมนตรีมาบอกว่าในหลวงรับสั่งว่าอย่าไปไหนเลยในหลวงจะอยู่กับชุมชนนี้ค่ะทุกคนก็ไม่ออกไปไม่ย้ายบ้านก็ยังอยู่ที่เดิมประทับใจในหลวงนะคะก็คือว่าในหลวงก็เสด็จมาแจกนมแจกชุดนักเรียนทุกอย่างคือว่าที่ของใช้ของในชุมชนส่วนมากก็คือนายหลวงเป็นคนมาแจกมาให้ค่ะหนูได้กินนมครั้งแรกก็คือนายหลวงนี่แหละเป็นคนแจกให้กิน
4: ถ้าไม่มีเก๋ก็ดีนะนายหลวงจะได้อยู่ในนั้นนะคะไม่มีนายหลวงก็ไม่ได้พูดจริงจริงก็ไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้เพื่อนก็ได้เรียนดีก็เพื่อนนายหลวง
5: มีความปลื้มปิติเนาะที่ได้เกิดในรัชกาลที่9โดยพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงให้เราอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยในหลวงทรงให้พระราชดำรัสว่าทุกคนลุกล่าสามัคคีกันเนาะคือทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งเมื่อ10ปีก่อนก็เกิดภัยพิบัติธรรมชาติเนาะมัสยิดได้ความเสียหายเยอะครับทุกหมู่บ้านครับแม้แต่ชุมชนก็มาช่วยกันเนาะไม่ว่าเป็นศาสนาพุทธเนาะศาสนาตะกอิสลามที่เราอยู่ในชุมชนเนาะไม่ว่าจะเชื้อชาติอะไรเราเป็นพี่น้องกันหมดเลยครับเราจะอยู่ด้วยกันได้ครับ
1: สำหรับครูเองเป็นคนไทยเชื้อสายจีนที่เกิดในแผ่นดินไทยเหมือนกันก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณมากแล้วก็หลังจากที่ได้สัมภาษณ์ได้พูดคุยกับชาวบ้านชุมชนบ้านยางที่นี่รู้สึกปลื้มใจแทนชาวบ้านที่นี่ทุกคนที่ได้ใกล้ชิดพระองค์ท่านและได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะมีคำพูดหนึ่งที่ครูรู้สึกประทับใจมากและเชื่อว่าเป็นคำตอบของทุกความขัดแย้งในทุกชุมชนค่ะพ่อไม่เคยบอกให้เรารักพ่อแต่พ่อบอกให้เรารักกันค่ะ

เหมือนเป็นไวรัสเกิดใหม่จริงๆแล้วมันมานานแล้วครับเพียงแต่ว่าเราเพิ่งรู้วิธีที่จะไปตรวจจับมันเท่านั้นเองทุกคนเนี่ยมีโอกาสติดเชื้อในโรคไวรัสได้ทั้งหมดเพียงแต่ว่าในคนบางคนอาจจะมีอาการรุนแรงกว่าคนอื่นนะครับที่สำคัญก็คือเด็กเล็กกลไกการเกิดโรคของตัวโนโรไวรัสนี่ก็คือมันจะไปติดเชื้อบริเวณลำไส้เล็กนะครับทำให้ตัวลำไส้เนี่ยมันไม่สามารถดูดซึมน้ำและเกลือแร่ได้ดีนะครับมันก็เลยออกมาทางอุจจาระถ้าเป็นเยอะแล้วไม่สามารถให้น้ำเกลือทางกระแสทางหลอดเลือดดำได้นะครับเด็กขาดน้ำเยอะก็จะทำให้เกิดการเสียชีวิตได้แต่การที่สำคัญก็คือเด็กเหล่านี้มันจะมีไข้นะครับมีอาเจียนเยอะแล้วก็บางคนก็จะมีอาการท้องเสียด้วยอุจจาระเนี่ยจะเป็นน้ำแต่ว่าไม่มีมูกไม่มีเลือดนะครับบอกว่าน่าจะเป็นการติดเชื้อไวรัสที่เรารู้จักก็คือไวรัสโรต้าอันนี้ก็มีตัวหนึ่งซึ่งมาสู่สีกับโนโรไวรัสในเด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการยากที่จะแยกว่าอาการแบบนี้เป็นโนโรไวรัสอาการแบบนี้เป็นจากไวรัสตัวอื่นถ้าอยากจะรู้จะต้องส่งอุจจาระเนี่ยไปตรวจพิเศษทางห้องปฏิบัติการเพื่อให้รู้ว่าเป็นจากไวรัสตัวไหนจริงๆตัวโนโรไวรัสเนี่ยตามระบาดวิทยาเนี่ยมันชอบระบาดในช่วงอากาศเย็นๆก็คือในตรงกับฤดูหนาวในประเทศไทยอย่างตอนนี้เนี่ยเรารู้ว่าโนโรไวรัสระบาดเพราะว่ามีบางโรงเรียนเนี่ยมีเด็กท้องเสียเกิดขึ้นเยอะพอเกิดขึ้นเยอะปุ๊บเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็เลยลงไปสำรวจเอาอุจจาระไปตรวจดูว่าเป็นจากเชื้ออะไรได้บ้างเราก็เลยเจอว่ามีโนโรไวรัสนี่ก็เป็นตัวที่ทำให้เรารู้ว่าตอนนี้โนโรไวรัสกำลังระบาดหาไวรัสตัวนี้เนี่ยแอลกอฮอล์ก็ฆ่าไม่ตายเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะล้างมือก็ต้องล้างมือผ่านน้ำเยอะๆฟอกสบู่แล้วก็เช็ดให้แห้งนะครับนี่ก็เป็นการเอาเชื้อออกจากมือเรานะครับแต่ถ้าสมมติว่าเชื้อมันไปปนเปื้อนตามวัตถุสิ่งของต่างๆนะครับสิ่งที่จะฆ่ามันได้คือไม่ใช่แอลกอฮอล์ก็คือน้ำยาล้างห้องน้ำนะครับจากการที่เราทราบว่าตัวโนโรไวรัสมันติดต่อโดยการกินและส่วนใหญ่นะครับฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูแลเรื่องความสะอาดของอาหารน้ำดื่มกินอาหารปรุงสุกนะครับคนที่จะปรุงอาหารก่อนปรุงก็แนะนำว่าล้างมือให้สะอาดอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการที่จะหยุดยั้งการระบาดของโนโรไวรัสได้นะครับอุปกรณ์ภาชนะใช้เสร็จแล้วล้างให้สะอาดนะครับทำความสะอาดที่ดีแล้วก็ผึ่งให้แห้งอีกอันนึงที่อยากจะฝากไว้ก็คือเจ้าตัวโนโรไวรัสเนี่ยถึงแม้ว่าเด็กที่เคยท้องเสียมาก่อนหายละในอุจจาระที่ปกติเนี่ยก็อาจจะมีตัวเชื้อได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เลี้ยงก็อาจจะอย่าเพิ่งประมาทตัวเชื้อก็อาจจะยังเจอในอุจจาระได้อีกเป็นระยะเวลา 3-4 สัปดาห์นะครับปัจจุบันนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันโนโรไวรัสยังไม่มียาเฉพาะสำหรับรักษาฆ่าเชื้อโนโรไวรัสนะครับฉะนั้นการรักษาเนี่ยก็คือแบบประคับประคองถ้าเป็นไม่เยอะก็อาจจะให้ผสมน้ำเกลือแร่ดื่มเพื่อทดแทนน้ำและเกลือแร่ที่สูญหายไป

องราวของการศึกษาดาวเคราะห์รอบดาวฤกษ์ดวงอื่นหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า exoplanets คือ exo แปลว่าข้างนอกก็ข้างนอกระบบสุริยะของเราครับที่จริงมันไม่ใช่เป็นอันที่สองครับมันก็เป็นมีพันระบบแล้วครับในกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราคาดว่ามีดาวฤกษ์ประมาณ 400,000 ล้านดวงดาวฤกษ์แต่ละดวงโดยเฉลี่ยมีดาวเคราะห์ดวงเนี่ยเพราะฉะนั้นน่าจะมีดาวเคราะห์จำนวนเป็นแสนล้านเหมือนกันครับ Exoplanets เริ่มจากการศึกษาดาวเคราะห์ที่ใหญ่มากแต่เราสนใจที่จะค้นพบดวงที่เล็กลงจนอาจจะระดับคล้ายกับโลกครับชื่อของมันคือ TRAPPIST-1 ครับ TRAPPIST เป็นชื่อของโครงการTRAPPIST ตั้งกล้องในสถานที่ที่เหมาะมากสำหรับดาราศาสตร์เป็นทะเลทรายในประเทศชิเลในอเมริกาใต้ครับก็ขนาดเล็กจริงแต่เขาก็ตั้งใจสร้างในสถานที่ที่เหมาะแล้วก็ทำงานวิจัยที่น่าตื่นเต้นแบบนี้ครับขนาดของระบบดาวเคราะห์ของ TRAPPIST 1ที่จริงเล็กมากเมื่อเทียบกับระบบสุริยะของเราครับในรูปนี้ทั้งหมดนี้เขาจะใส่เข้าไปเล็กกว่าวงโคจรของดาวพุธของเราครับในระบบสุริยะเรามีดาวเคราะห์ที่เหมือนโลกแค่4ดวงดาวพุธดาวศุกร์โลกก็แล้วก็ดาวอังคารที่เป็นดาวเคราะห์ขนาดเล็กที่ประกอบด้วยโลหะและหินที่น่าตื่นเต้นคือระบบ TRAPPIST 1พบดาวเคราะห์ขนาดเล็กพอๆกับโลกตั้ง7ดวงอันนี้มันสาเหตุที่คนตื่นเต้นเพราะว่าคนรู้จักมานานว่ามีดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่แต่เพิ่งพัฒนาวิธีการที่จะพบดาวเคราะห์ขนาดเล็กด้วยครับซึ่งเราหวังว่าอาจจะคล้ายกับโลกของเราครับเราสนใจที่จะพบดาวเคราะห์ที่คล้ายกับโลกในลักษณะว่าประกอบด้วยโลหะและหินเป็นหลักและอาจจะมีหวังที่จะมีน้ำในสภาพเหลวหรือมีบรรยากาศอะไรแบบนั้นครับแต่การที่มีน้ำในสภาพเหลวก็จะขึ้นกับอุณหภูมิของดาวเคราะห์ดวงนั้นแล้วการที่มีบรรยากาศหรือไม่มีบรรยากาศจะกระทบอุณหภูมิอย่างมากโดยทั่วไปเมื่อคนพูดถึง habitable zone ก็เป็นความคิดว่าดาวฤกษ์แต่ละดวงมีความสว่างไม่เหมือนกันและอุณหภูมิของดาวเคราะห์ก็จะขึ้นกับระยะทางแล้วก็จะขึ้น

กับความสว่างของดาวฤกษ์ดวงนั้นครับพูดถึงระบบสุริยะของเราเขาจะบอกว่า habitable zone มีตั้งแต่โลกไปถึงเลยดาวอังคารแต่ที่จริงดาวอังคารเราก็อยู่ไม่ได้ไม่มีน้ำในสภาพน้ำเหลวเพราะว่าบังเอิญดาวอังคารไม่มีบรรยากาศสมมติเขาคำนวณอย่างนี้เขาคำนึงเพื่อมีบรรยากาศด้วยก็เช่นกันสำหรับ TRAPPIST 1เราไม่รู้ว่าดาวเคราะห์แต่ละดวงมีบรรยากาศหรือไม่ครับมี2สาเหตุหลักคือที่จะเข้าใจว่าดาวเคราะห์เกิดขึ้นได้รวมทั้งโลกของเราเกิดขึ้นได้ไหมครับและคำถามสำคัญของมนุษยชาติอีกคำถามหนึ่งคือว่าสิ่งมีชีวิตมีที่อื่นในอีกภพหรือเปล่าครับซึ่งตอนที่เราคุยกันเรายังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ว่ามีสิ่งมีชีวิตที่อื่น

ฮิสโตรกจริงๆเป็นโรคที่น่ากลัวนะครับถ้าเกิดว่าวินิจฉัยได้ช้าแล้วก็รักษาได้ไม่ทันถึงขั้นเสียชีวิตได้ครับลักษณะการใช้ชีวิตของคนเราบางทีก็อาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องออกไปสัมผัสกับอากาศร้อนข้างนอกจะต้องขับรถขี่มอเตอร์ไซค์ออกกำลังกายหรือว่าเดินขายของพอโดนแดดเลยเกิดปัญหาขึ้นมาได้ฮีทสโตรกเนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากความร้อนความร้อนจากข้างนอกหรือว่าความร้อนจากข้างในความร้อนจากข้างนอกก็มีแสงแดดมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นเนาะความร้อนจากในตัวปกติร่างกายแล้วก็ต้องมีเมตาบอลิซึมมีการเผาผลาญมีการสร้างความร้อนขึ้นมาอยู่แล้วเป็นปัญหาทั้ง2 อย่างปกติร่างกายจะต้องแบบพยายามแบบควบคุมอุณหภูมิร่างกายให้อยู่ 36-37.5 องศาเซลเซียสเพื่อให้อวัยวะต่างๆแล้วก็เซลล์ทำงานได้ดีครับพอเราอยู่ในที่ร้อนๆเข้าเนี่ยเราก็จะมีปัญหาและร่างกายก็จะต้องพยายามจัดการมันตอนแรกๆเนี่ยร่างกายจะปรับตัวโดยการมีการสูบฉีดโลหิตหัวใจเต้นแรงขึ้นเลือดไปเลี้ยงที่ผิวหนังมากขึ้นเส้นเลือดที่ผิวหนังขยายตัวต่อมเหงื่อทำงานมากขึ้นก็เลยมีเหงื่อออกมาเยอะพอเหงื่อออกเยอะๆเข้าร่างกายขาดน้ำเสียน้ำพอร่างกายขาดน้ำมากๆเนี่ยร่างกายก็จะพยายามปรับตัวก็คือเอาเลือดไปเลี้ยงอวัยวะสำคัญเช่นหัวใจตับไตสมองอะไรมากขึ้นแต่ว่าพอถึงจุดนึงเนี่ยครับเลือดมันก็จะไปเลี้ยงไม่พอไปเลี้ยงไม่พอเนี่ยไตเป็นอวัยวะสำคัญที่เราใช้กรองของเสียขจัดเกลือแร่พอเลือดไปเลี้ยงไตน้อยทีนี้ของเสียก็คั่งเกลือแร่ในร่างกายก็ผิดปกติไปก็เกิดไตวายขึ้นมาจุดสังเกตง่ายๆก็คือว่าคนเป็นลมจากฮีทสโตรกเนี่ยถ้าเราไปดูที่ตัวเขาเนี่ยตัวเขาจะแห้งไม่มีเหงื่อแล้วครับก็คือเหมือนกับเหงื่อมันออกไปเยอะจนมันไม่มีจะออกแล้วแล้วก็อุณหภูมิตามร่างกายเนี่ยก็คือตัวจะร้อนมากเลยครับคนที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นฮีทสโตรกนะครับอย่างแรกเป็นผู้สูงอายุหรือเป็นเด็กๆอายุน้อยนะครับกลุ่มที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วเช่นเป็นโรคหัวใจหรือเป็นโรคผิวหนังบางชนิดที่ระบายเหงื่อได้ไม่ดีเช่นผิวหนังแข็งหรือว่าเป็นกลุ่มที่ทานยาบางชนิดเช่นยาขับปัสสาวะก็ทำให้ร่างกายมีภาวะขาดน้ำอยู่ก่อนแล้วหรือว่าเป็นกลุ่มที่ไม่สบายอยู่ก่อนแล้วครับเป็นกลุ่มที่ท้องเสียถ่ายเหลวหรือขึ้นไส้อาเจียนกินไม่ได้ก็ขาดน้ำอยู่ก่อนแล้วด้วยหรือว่านอนหลับไม่เพียงพอพักผ่อนไม่เพียงพอก็เป็นกลุ่มเสี่ยงถ้าเจอกรณีนี้นะครับอย่างแรกก็คือพาผู้ป่วยพาคนเจ็บที่เราเจอเนี่ยออกมาจากสถานที่ที่ร้อนๆก่อนเอามาอยู่ร่มๆก่อนช่วยลดความร้อนของเขาไม่ว่าจะวิธีไหนก็ตามเสื้อผ้าถ้าเห็นว่ามันดูระบายอากาศไม่ค่อยดีก็ปลดเสื้อออกมาก่อนแล้วก็เช็ดตัวลดความร้อนก็คือใช้ผ้าชุบน้ำธรรมดาก็ได้หรือน้ำเย็นก็ได้เช็ดตามแขนขาข้อพับซอกคอซอกแขนรักแร้ครับถ้ารู้ตัวดีก็คือให้ทานน้ำเป็นน้ำธรรมดาหรือน้ำเย็นก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่รู้สึกตัวหรือว่าดูแบบดูซึมๆอย่าเพิ่งให้ทานเดี๋ยวจะสำลักแล้วเดี๋ยวจะมีปอดอักเสบติดเชื้อจะยิ่งแย่กันไปใหญ่

มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบเป็นอันดับหนึ่งในเพศหญิงนะครับนอกจากบ่อยแล้วก็ยังเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตบ่อยด้วยนะครับเท่าๆกันครับไม่ใช่ว่าคนที่หน้าอกใหญ่ๆจะมีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่าขนาดที่ใหญ่อาจจะเป็นเรื่องของไขมันก็ได้พอเป็นไขมันเนี่ยไม่ได้เป็นส่วนของเนื้อเต้านมมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในการเป็นมะเร็ง

เต้านมคนที่หน้าอกไม่ใหญ่แต่ว่าหน้าอกที่เขามีเนี่ยมันเป็นเนื้อเต้านมตรงนี้มันก็มีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งได้เช่นกันไม่มีความเกี่ยวข้องนะครับอันนี้ก็ยืนยันว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องนะครับการที่มีอะไรไปบีบรัดหรือกระทบกระแทกอยู่บ่อยๆยังไม่มีการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่าเกี่ยวข้องกับการเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมนะครับอายุเฉลี่ยการมีประจำเดือนของเด็กหญิงไทยเราก็จะอยู่ที่ประมาณสัก13แต่ถ้าอายุสัก10หรือ11เริ่มมีประจำเดือนแล้วนะครับอายุที่หมดประจำเดือนของเฉลี่ยเราประมาณสัก48-49ถ้าอายุ55ยังมีประจำเดือนอยู่ก็คือมีช่วงของชีวิตเนี่ยทั้งชีวิตของเขาเนี่ยที่มีฮอร์โมนอยู่ในร่างกายเยอะตรงนี้ก็มีตัวเลขว่าเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งเต้านมก็เป็นแค่หนึ่งในปัจจัยอีกเยอะแยะมากมายนะครับที่อาจจะมาเสริมโอกาสในการเป็นมะเร็งเต้านมได้นะครับแต่ก็ไม่ใช่เสมอไปนะครับต้องเรียนอย่างนี้คำว่าถุงน้ำหรือซีสเนี่ยส่วนใหญ่มักจะไม่เกี่ยวข้องกับมะเร็งซีสหรือถุงน้ำพวกนี้ก็เกิดมาจากการที่ภายในเนื้อเต้านมเนี่ยมีการตอบสนองต่อฮอร์โมนสูงกว่าปกตินะครับก็กลายเป็นมีการสร้างน้ำขึ้นมาในท่อแล้วก็กลายเป็นถุงน้ำขึ้นมาซึ่งถุงน้ำพวกนี้ไม่เกี่ยวข้องกับมะเร็งต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าปัจจุบันเนี่ยแมมโมแกรมที่เราใช้กันอยู่ในศรีราชหรือว่าสถาบันหลักๆทั่วประเทศเนี่ยจะเป็นแมมโมแกรมแบบดิจิตอลนะครับซึ่งการที่เป็นดิจิตอลเนี่ยหมายถึงว่ามีการใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์เข้ามาคำนวณละเอียดขึ้นงั้นปริมาณรังสีที่ใช้ในการถ่ายภาพแต่ละครั้งเนี่ยน้อยนะครับน้อยกว่าการไปเอ็กซเรย์ปอดประจำปีด้วยซ้ำนะครับงั้นตรงนี้ถ้าถามว่ารังสีที่ได้รับเข้าไปจะไปเพิ่มหรือกระตุ้นให้เป็นมะเร็งขึ้นมาเนี่ยก็ต้องเรียนว่าเกิดขึ้นน้อยมากนะครับปัจจุบันการเสริมหน้าอกเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้เป็นถุงซิลิโคนนะครับซึ่งถุงซิลิโคนเนี่ยมีการศึกษามายาวนานแล้วนะครับแม้แต่ทางอเมริกา FDA ก็ approve ว่าไม่ได้มีการเกี่ยวข้องหรือเพิ่มความเสี่ยงการเป็นมะเร็งเต้านมประเด็นหนึ่งก็คือว่าคุณผู้หญิงที่เสริมหน้าอกเนี่ยอาจจะทำให้การตรวจด้วยแมมโมแกรมอัลตราซาวด์เนี่ยอาจจะตรวจได้ยุ่งยากขึ้นนะครับก็เป็นข้อที่ต้องระมัดระวังผู้ชายก็มีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมได้นะครับแม้ว่าตัวเลขจะไม่มากทุกตัวเลขเฉลี่ยของศรีราชตัวเลขจะตกอยู่ที่ประมาณ 3-5% ต่อปีนะครับคือเราดูคนไข้ประมาณ 1,000 รายต่อปีเนี่ยเคสใหม่นะครับก็ทุกปีก็จะมีเป็นเลขหลัก10เนี่ยที่เป็นผู้ชายที่เป็นมะเร็งเต้านมเฉพาะผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดแล้วก็รักษาที่โรงพยาบาลศรีราชจนครบถ้วนเนี่ยอัตราการรอดชีวิตที่5ปีของเราเนี่ยจะอยู่โดยรวมประมาณเกิน 90% นะครับถ้าที่10ปีเนี่ยก็เกิน 80% ขึ้นไปนะครับในสตรีไทยเราก็แนะนำว่าพออายุถึง35หรือ40ปีเนี่ยก็ควรจะเข้ารับการตรวจคัดกรองครั้งแรกนะครับโดยการทำแมมโมแกรมร่วมกับการทำอัลตราซาวด์ของเต้านมนะครับวินิจฉัยได้ตั้งแต่ระยะที่1โอกาสรอดถึง10ปีเกิน 95% นะครับแล้วเราจะไปรอให้เป็นระยะ2ระยะ3ทำไม

0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน
1: ฟีลกู
0: ๊ดเราเจอกันแบบนี้ทางช่อง AL TV หมายเลข4นะคะทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนเรื่องราวของเราวันนี้เป็นเรื่องของแม่กับลูกค่ะ
2: ครับ
0: ที่ห่างหายกันมานานกว่า20ปีนะคะด้วยสาเหตุที่พ่อแม่หย่าร้างกันแต่ว่าความห่างกันไม่ได้ทำให้แม่หายสาบสูญไปจากชีวิตลูกค่ะ
2: งั้นก็แสดงว่าช่วงที่ไม่ค่อยได้คุยกันแต่แม่ก็ยังติดต่อกับลูกอย่างนั้นเหรอครับ
0: ใช่ค่ะแม่ติดต่อตลอดนะคะแต่ว่าลูกไม่ค่อยคุยด้วยค่ะเลยทำให้ความสัมพันธ์ห่างเหินหมางเมิน
2: ห่างเหินแล้วเขาจะยอมคุยในรายการเราไหมครับพี่หมวย
0: ยอมค่ะวันนี้เขาสนิทกันมากขึ้นนะคะคืนวันของความเป็นแม่ลูกได้กลับมาแล้วค่ะแต่ว่าจะกลับมาในรูปแบบไหนติดตามได้ในรายการวันนี้ค่ะอัศดายุทธคุณวิเศษพงศ์หรือหนึ่งดรากควีนคนแรกของเมืองไทยผู้มีชีวิตฉากหน้าเต็มไปด้วยสีสันจัดจ้านในฐานะผู้บุกเบิกความเท่าเทียมของผู้มีความหลากหลายทางเพศแต่ในชีวิตจริงหนึ่งเป็นหลานชายฝ่ายนายคนแรกของตระกูลคนจีนเมื่อพ่อแม่หย่าร้างในตอนที่เขาอายุเพียง8ขวบหนึ่งเลือกจะอยู่กับพ่อส่วนน้องอีก3คนอยู่กับแม่ด้วยความห่างเหินทำให้หนึ่งรักษาระยะห่างกับแม่แต่กลับมีเหตุการณ์ที่ทำให้ครอบครัวนี้ได้กลับมาใกล้ชิดกันอีกครั้งแม่ลูกคู่นี้จะซ่อมแซมความสัมพันธ์กันอย่างไรติดตามได้ในรายการค่ะขอต้อนรับคุณหนึ่งและแม่นะคะรายการของเราวันนี้จะเป็นเวทีแรกค่ะที่คุณหนึ่งพาแม่มาออกรายการเปิดพื้นที่ให้กับคุณแม่นะคะแล้วก็จะพูดถึงเรื่องราวความสัมพันธ์ที่ห่างหายกันไปนานกว่า20ปีสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: พี่หนึ่ง
0: ย้อนไปในวัยเด็กจุดเริ่มต้นที่ทำให้ทั้งคู่ต้องห่างกันก็คือการที่คุณหนึ่งเลือกจะอยู่กับพ
3: ่
0: อตอนอายุ8ขวบ
3: ใช่
0: เพราะว่าพ่อแม่อย่าร้างกัน
3: ใช
0: ่แต่ก็ยังได้เจอคุณแม่นะคะเพราะว่าคุณแม่ยังพาน้องอีก3คนมาหาคุณพ
3: ่
0: อเพื่อจะรับค่าเลี้ยงดู
3: ใช
0: ่แต่ทำไมไม่ใกล้ชิดกันนะคะ
3: อาจจะเป็นเพราะว่าด้วยความการตัดสินใจแรกของเรานะคะว่าจะอยู่กับฝั่งป๊านะคะแล้วก็มันก็เลยทำให้เราขาดช่วงที่ไม่ได้พบเจอกันนะคะเราจะเจอกันเฉพาะเวลาที่แบบมาม่าเขาจะต้องมาพาน้องๆมาเจอป๊าเพื่อที่จะแบบค่าเลี้ยงดูค่ากินค่าอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เวลาเจอกันเราก็จะแบบรู้สึกว่าก็เซฮัลโหลทักทายทั่วไปแล้วก็จบด้วยความคิดของเด็ก8ขวบไม่ถึง10ขวบนะเวลานั้นนะฮะ
2: ทำไมตอนนั้นถึงเลือกอยู่กับพ่อไม่เลือกอยู่กับแม
3: ่ณเวลานั้นนะฮะก็คือถ้าเทียบในปัจจุบันนะถ้าเทียบเป็นความรู้สึกของวัยรุ่นปัจจุบันเนี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยฉันอยากได้ความสะดวกสบายฉันอยากได้ในสิ่งที่ฉันอยากได้แล้วฉันก็ไม่ได้คิดอะไรไปมากกว่านี้เพราะฉะนั้นพอยต์ตรงนั้นเราก็เลยคิดว่าแบบการอยู่กับป้าคือการตอบโจทย์ในสิ่งที่เราอยากได้มากที่สุดเราก็ไม่ได้คิดเรื่องอื่นๆเลยนะคิดแค่ว่าเออถ้าอยู่กับป้าก็คงจะทำให้เราได้ทำอะไรก็ได้
2: ถามแม่ได้ไหมว่าตอนที่คุณหนึ่งเขาตัดสินใจไปอยู่กับพ่อเรารู้สึกยังไงตอนนั้น
5: ก็เสียใจมากเพราะว่าตลอดเวลาคือเราจะเป็นคนดูแลลูกหมดถึงแม้จะต้องช่วยงานที่ร้านแต่เราหน้าที่แม่ก็ยังต้องทำแต่คือตอนนั้นเนี่ยที่เวลาที่ฟ้องศาลเนี่ยเหมือนมันมีคนจะไปบอกเขาว่าอยู่กับป้านะถ้าอยู่กับป้าแล้วจะสบายป้ามีรถเบนซ์นะป้ามีให้กินป้ามีให้ใช้ไปอยู่กับแม่แม่มีอะไรจะเป็นอย่างเงี้ย
2: ก็คือในวัย8ขวบก็ยังไม่ได้ชั่งน้ำหนักอะไรหรอกก็คือเสียใจ
5: ค่ะ
2: แล้วโกรธลูกไหมครับหรือโกรธคนที่มากระซิบลูกมากกว่า
5: ไม่ตอนนั้นไม่มีความคิดว่าโกรธคืออะไรแค่เสียใจอย่างเดียวว่าเอ้าทำไมฉันก็เลี้ยงของฉันมาทำไมไม่เลือกฉันทำไมไม่คนเดียวกับอีก3คนทำไม3คนเลือกเราทำไมเขาไม่เลือกเราคิดแค่นั้น
2: แต่ในเมื่อที่ถ้าเกิดลูกเราอยู่กับพ่อแสดงว่าแม่ก็สบายใจระดับหนึ่งเพราะว่าเขาก็จะมีเงิน
5: มีกินมีใช้
2: มีใช้แน่นอน
5: ใช
2: ่แต่พอลูกเลือกไปอยู่กับพ่อเรายังติดต่อลูกได้อยู่ไหมครับ
5: ได้
2: ติดต่อบ่อยยังไงฮะ
5: ก็อาทิตย์นึงจะต้อง

0: น้องไปโรงเรียนมาก็รับเงินก็กลับอย่างเงี้ยถ้าเจอ
1: ทักทายกันนิดนึงแบบสวัสดีเป็นพิธีนะ
0: ใช่เอ้ามาสวัสดีเอ้าเป็นไงลูกสบายดีไหมแค่นั้น
1: มันถึงได้เริ่มมีความห่างเหิน
2: ใช่
1: เป็นอย่างนั้นอยู่กี่ปีนะครับ
0: ก็30ปีอ่ะ
3: โอ้โห
1: ก็เป็นมาตลอดเลยว่างั้นเถอะ
0: ใช่
3: นอกจากมาเจอกันทุกอาทิตย์นะคะยังมีการติดต่อกับคุณหนึ่งด้วยวิธีการอื่นๆอีกไหมคะ
2: สมัยก่อนคือมันไม่มีโซเชียลเน็ตเวิร์กนะพอมันไม่มีโซเชียลเน็ตเวิร์กก็คือโทรศัพท์บ้าน
0: ต้องโทรเข้าที่ร้านถ้าเวลาโทรไปก็จะโดนบอกว่าอันหนึ่งไม่อยู
3: ่อ๋ออ
0: ันหนึ่งไม่อยู่อันหนึ่งอีเดินออกไปข้างนอกก็จบแค่ไม่มีอะไร
3: ความสัมพันธ์ก็เลยห่างเหินกัน
2: ใช่
3: ครับแล้วอย่างเวลาโทรศัพท์คุยกันเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าได้คุยกันนานไหมคะแล้วก็คุยอะไรกัน
2: คุยไม่นานไม่นานคือแบบแป๊บแป๊บแป๊บแล้วก็วางค่ะ
0: ถ้าเป็นถ้าเขายังเด็กๆก็กินข้าวยังลูกเป็นยังไงมั่งอะไรมั่งก็คือมันก็จะไม่มีอะไรถามอยู่เดิมๆพอนอกเหนือจากโตขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็จะมีเรื่องคุยกันเยอะอะไรเงี้ย
3: ค่ะพอมีเรื่องคุยกันเยอะ
0: ทะเลาะกัน
3: ทะเลาะกันเยอะ
2: อย่าเรียกว่าทะเลาะฟาด
1: เรียกว่าฟาดเลยดีกว่าเรียกว่าทะเลาะนะครับเรียกว่าฟาดกันเลยดีกว่าม
3: ันถึงระดับไหนเรียกว่าฟาดกันระหว่าง
2: ก็แวดกันจริงจังเสียงดังเหมือนละครบทหนึ่งคือแบบว่า
0: แค่มีโทรศัพท์ขั้นที่หูคือถ้าไม่มีโทรศัพท์เนี่ยก็อย่างเงี้ย
2: ก็คือ
0: จะทำไมเหรอ
2: ใช่
1: แล้วมันเรื่องอะไรครับส่วนใหญ่ที่มีปัญหากัน
2: เรื่องไม่เป็นเรื่อง
0: ไม่รู
2: ้เรื่องแบบณเวลานั้นโมเมนต์นั้นมันไม่รู้จะปีดเรื่องอะไรก็แบบ
3: ปีดขึ้นมา
2: พวแล้วก็ตัดสายก่อนเลยเราเข้าใจดีว่าแบบความกตัญญูรู้คุณเป็นยังไงแต่เราก็จะมีวิธีการแสดงออกในแบบของเราเช่นเรียนตั้งแต่เรียนหนังสือมาค่ะตั้งแต่ปวช.จนถึงปริญญาโทนี่เคยได้ทุนเรียนฟรีมาตลอดเอางี้ดีกว่าไม่เคยเสียเงินเรียนเลยแล้วก็หาเงินใช้เองตั้งแต่อายุ18แล้วก็ไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี
0: ่ใ
2: ช่ไม่เล่นการพนัน
0: ไม่มีเรื่องผู้หญิง
2: ใช่ไม่น่าจะมี
1: ชอบเลยแต่มันมีประโยคนึงในนี
2: ้
1: ที่เขาเขียนบอกว่าฉันมันน่าอายนักเหรอที่ฉันเป็นแบบนี้
2: อันนี้มันน่าจะเป็นเราไม่ได้พูดแค่หมาม้าคนเดียวนะฮะเวลาเราทะเลาะกับป้าป้าด้วยมันคืออินไซต์ในลึกๆซึ่งเหมือนเราไม่รู้จะตอบอะไรอ่ะก็เลยแบบเพราะฉันเป็นความหลากหลายทางเพศหรอแล้วฉันเป็นลูกคนโตด้วยอ่ะแล้วฉันก็แบบชอบการแสดงชอบแต่งหน้าทำผมร้องเพลงลิปซิงเต้นทุกอย่างประกวดคือแบบจบครบเราในที่เดียวอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้จะบอกยังไงคือถ้าเราไม่พูดอย่างนี้แล้วเราไม่ตัดจบปึ้งแบบว่าเป็นละครดาวพระศุกร์อย่างเงี้ย
1: แบบไม่จบ
2: เพราะฉันเป็นแบบนี้เหรอแล้วเดิน
1: แล้วแม่รู้สึกยังไงครับตอนที่ลูกเราพูดกับเราคำแบบนี้เรารู้ไหมว่าเป็นการตัดบทของเขา
0: เราไม่รู้ว่าคือเป็นการตัดบทเพื่อที่จะต้องไม่มีการทะเลาะ กันอีกแต่เราก็คิดว่าเอ้าน้องชายฉันก็เป็นน้องสาวฉันก็เป็นไม่เห็นจะเป็นอะไรหรือเป็นก็เป็น
2: เราถือว่าเราอะตอบเรียบร้อยแล้วเขาจะได้ไม่ต้องมาถาม
1: หรือว่าคุณคิดไหมว่าไอ้ประโยคนั้นของคุณมันคือประโยคหนีที่คุณสามารถหยุดแล้วก็ระงับความอึดอัดที่กำลังเกิดขึ้นกับคุณณเวลานั้น
2: ๆก็คิดว่าใช่มันคือตอบให้มันจบ
1: ไป
2: ตัดบทแต่มันไม่ใช่คำเอานะคะมันไม่ใช่การคำเอา
1: ก็คือแค่ตัดบทเพื่อเปลี่ยนเรื่องหรือฉีกตัวออก
2: ถูกต้อง
3: ค่ะมาถามแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะ2ท่านมาร่วมแชร์ค่ะคุณหนึ่งสุธีใจเพลงและคุณแม่ฟารีดาศรีวารินสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: ถามคุณหนึ่งก่อนนะคะว่าถ้าคุณหนึ่งเติบโตมาแบบคุณหนึ่งนี้การตัดสินใจวิธีการปฏิบัติต่อครอบตัวจะเป็นเหมือนคุณหนึ่งไหมคะ
4: ต้องบอกก่อนครับเข้าใจเลยเข้าใจฝั่งคุณนาตาเลียมากเพราะว่า ผมมาอยู่กับแม่แต่ผมไม่ได้อยู่กับพ่อครับคือถามว่าเหตุการณ์นี้เคยมีเกิดขึ้นครับแต่ก็เลือกที่จะนิ่งเพราะว่ารู้สึกว่าก็ไม่ได้โตมากับเขาผมเลยเลือกที่จะนิ่งดีกว่าเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมเถียงไปผมก็ไม่รู้จะเถียงไปทำไมเพราะว่าคุยไปมันก็ไม่รู้เรื่องเพราะเราไม่ได้อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับ
3: ก็ไม่ค่อยมีปากเสียงเพราะว่าคุณหนึ่งไม่ค่อยเถียง
4: ใช่ครับ
3: จะไม่เหมือนกับคุณหนึ่งนี
4: ้ใช่ครับ
1: แล้วคุณฟาริดาล่ะครับในฐานะคุณแม่ครับถ้าเกิดเจอสถานการณ์ในการเถียงกับลูกแบบนี้จากที่ฟังมาเราจะปฏิบัติเหมือนกันหรือแตกต่างยังไงครับ
5: เพราะคงต้องปรับที่ตัวเองอ่ะเพราะว่า ต้องพูดความจริงกับลูกว่าเนี่ยเรา

0: เราพูดเราโทรมาบ่อยๆเราพูดไปแล้วทะเลาะกันเงี้ยเพราะว่าจริงๆอ่ะแม่อยากให้หนูอ่ะเอาใจแม่บ้างหันมามองแม่บ้างให้ความสำคัญกับแม่บ้างเป็นห่วงแม่บ้างอะไรอย่างเงี้ยพยายามบอกความจริงกับลูกไปแต่ไม่รู้ว่าคุณแม่เขารู้สึกอย่างนี้หรือเปล่านะแต่ถ้าเป็นพี่อ่ะ
1: ฟังไว้นะฟังไว้นะ
0: ตอนนี้ลูกก็อยู่ตัดแล้วก็อยู่กับพ่ออย่างเงี้ยแล้วพี่โทรไปพี่ก็รู้สึกว่าเราก็อยากให้ลูกสนใจเราอ่ะ
2: ได้ครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวเรากลับมาแชร์กันเรื่อยๆครับ
3: ค่ะวันเวลาของสองแม่ลูกในวัยเด็กนะคะที่ต้องห่างกันแต่ก็ไม่ได้ทำให้ความรักของแม่ความห่วงใยของแม่ที่มีต่อคุณหนึ่งเนี่ยจางหายไปเลยเพราะคุณหนึ่งโตขึ้นค่ะกิจกรรมที่คุณหนึ่งชอบทำจะเป็นสิ่งที่แม่ใฝ่ฝันอยากจะทำตอนที่แม่เป็นเด็กๆ เหมือนกันและแม่คนนี้จะมีวิธีการสนับสนุนลูกชายอย่างไรชมจากละครเวทีค่ะ

0: และทีมสุดท้ายที่จะผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้แก่ทีมนาตาเลีย
1: ฉันได้พาเขาไปทำทุกสิ่งทำตั้งแต่เด็กเล็กๆแล้วจนตอนนี้เราก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ว่าวันนี้ฉันได้เห็นสิ่งที่เขาทำมันทำให้เขามีความสุขแล้วมันก็พลอยทำให้ฉันมีความสุขไปด้วย
2: เจ๊เจ๊คือถ้าเมื่อกี้ถ้าตอนจบแบบคือเจ๊ดีมากเลยนะคะถ้าตอนจบคือดีมากค่ะเมื่อกี้หนูแอบเห็นนะทีมที่เขาเข้ารอรอบชิงอ่ะง่ายงามไปเลยจ้ะเจ๊จ๋าเจ๊นั่นแม่ของเจ๊นาตาเลียนี
3: ่นี่เมื่อกี้ที่เต้นอ่ะฉันเห็นนะว่าหล่อนสองคนอ่ะเต้นผิดอยากจะโดนแม่ฟาดใช่ไหม
2: อุ้ยเจ๊คะ
1: เก่ง
2: ผิดตรงไหน
1: เก่งลูกแม่หนึ่งเก่งจริงๆเลย
3: เป็นทั้งกระเทยทั้งชนีเลยนะวันไฟนอลจริงอ่ะหล่อนอยากแพ้หรอ
2: ไม่ค่ะแต่เต้นผิดตรงไหนวะ
1: เอางี้ไม่เป็นไรเนาะนี่หนึ่งวันนี้แม่มีขนมมาฝากหนึ่งแล้วก็ฝากน้องๆนะนี่
2: เจ๊ค่ะแม่เจ๊อะค่ะเดี๋ยว
3: อ้าวแม่มาเหรอ
2: แต่เมื่อกี้เราไม่จริง
3: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมทุกครั้งที่ฉันเจอแม่ฉันจะต้องทำไม่ดีกับท่านทั้งที่ฉันเลือกไปอยู่กับพ่อเองฉันพยายามบังคับตัวเองให้ทำดีกับแม่เพราะในใจลึกๆฉันอยากทำมัน
1: หนึ่งขนมน่าฝากกันน้องๆแบ่งกันนะ
2: เออค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่โอ้ยขนมเยอะแยะเลยอ่ะนี่จ้ะขนมเฮีย1
3: หล่อนเรียกใครเฮียตีปากให้นะ
1: แข่งเสร็จเหนื่อยเอางี้เดี๋ยวแม่ขอพาไปเลี้ยงข้าวกันทุกคนเลยไปกันทุกคนเลยนะด่าให้เอง
2: ขอบคุณค่ะคุณแม
3: ่อะไรยะหล่อนต้องกลับไปซ้อมที่มออีก
2: เอ้ย
3: รอบชิงอ่ะถ้าเต้นไม่ดีอ่ะเดี๋ยวก็แพ้กันพอดี
1: โอ้งั้นไม่เป็นไรเดี๋ยววิ่งรอบชิงกันไปเลยเดี๋ยวแม่พาไปก็ตอนนี้ก็คิดไปล่วงหน้าเลยว่าอยากจะกินอะไรกัน
2: ดีเลยค่ะ
3: ไม่ได้
2: ค
3: ุ
2: ณแม่
3: ต้องเก็บตัวแข่งนัดถัดไปอีกเดี๋ยวก็อ้วนเพลกันพอดี
2: โอ้
1: งั้นไม่เป็นไรนะก็งั้นก็ไว้รอตอนที่ไม่

0: แข่งแบบยาวๆเนาะแล้วเราค่อยว่ากันอีกทีเนาะ
1: ได้ค่ะคุณแม
0: ่หนึ่งแม่ว่าน
2: ี่นางแนนซี่ฉันบอกให้หล่อนคนคุยกับคนทำสาวตั้งนานแล้วแล้วดูสาวสี่รอบเนี้ยสาวไม่มีมิติเลยนางกิ๊บซี่หล่อนดูชุดหล่อนสิ
1: ได้ค่ะ
0: ฉันก็ไม่รู้ว่าฉันทำอะไรพลาดตรงไหนแต่ไม่ว่าหนึ่งจะแสดงออกกับฉันยังไงมันก็ไม่มีวันที่ทำให้ความรักความห่วงใยและความผูกพันของฉันที่มีต่อเขาหมดลงไปได้เลย
2: ฉันว่าที่ฉันเป็นแบบนี้เพราะฉันรู้สึกผิดกับแม่ฉันเลยอยากจะหลบหน้าเขาเพราะแม่คือคนที่ฉันรักที่สุดในชีวิตเป็นคนรักคนแรกของฉัน
0: สำหรับฉันนั่นคือลูกคนแรกที่ทำให้ฉันรู้จักความรักอย่างไร้เงื่อนไขเป็นคนแรกที่ทำให้ฉันรู้จักความเป็นแม่อย่างแท้จริงใช่
2: จริงๆแล้วเราสองคนรักกันมากเลย

0: ในละครต้องถามนะคะว่าทำไมเวลาที่แม่มาดูคุณหนึ่งเต้นเชียร์ลีดเดอร์ทำไมถึงไม่ค่อยสนใจแม่
1: คือเราอยู่ในฐานะที่เป็นเหมือนกัปตันทีมมีหน้าที่เหมือนกัปตันทีมเราจะต้องแบบจัดแจงถึงคิวซ้อมถึงอะไรยังไงบ้างเราจะต้องเราไหนจะต้องโมติเวทที่เป็นแบบผู้นำในกลุ่มอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้แบบเราโฟกัสกับการแข่งขันมากเพราะเราถูกคิดแบบนักกีฬาแล้วเวลาเราไปทำงานพอมันเป็นงานกลุ่มงานทีมเงี้ยมันก็ต้องไปพร้อมๆกันอยู่ดีๆเราจะแบบว่าเดินออกไปถืออภิสิทธิ์ว่าฉันเป็นแบบเปรียบเสมือนกัปตันทีมแล้วฉันจะเดินออกไปไหนมาไหนมันก็เสียระบบในการเป็นผู้นำค่ะ
0: แต่แม่คะรู้สึกยังไงคะเวลาที่ลูกทำแบบนี้ใส
2: ่ก็ตอนนั้นก็คิดว่าอุตส่าห์มาดูแล้วทำไมแค่มาคุยกับเราไม่ได้เหรออายเหรอที่มีแม่จนๆตอนนั้นก็ยังคิดว่าเพราะเราจนใช่ไหมถึงเวลาไปหาคือพอถ้ารู้ว่าเขาจะไปไหนเราก็จะไปแล้วก็ไปแอบยืนแล้วก็ไปดูหรือบางทีก็นั่ง
3: แล้วรู้ทุกครั้งไหมว่าแม่ไปแอบดู
1: ก็เหมือนจะมีการส่งสัญญาณเซฮัลโหลบางอย่างเพราะว่าบางทีแบบเขามาเขาก็จะโทรมาก่อนล่วงหน้าว่าฉันจะมานะแต่ก็ไม่มาแบบเวลาไหนอะไรอย่างเงี้ยหรือบางครั้งก็แบบก็ไปโป๊ะปะเจอกันหน้าเวทีเลยอย่างเงี
3: ้
1: ย
3: แล้วมันทำเราเสียสมาธิมันกับสิ่งที่เราซ้อมมาม
1: ันไม่ได้ทำให้เสียสมาธิแต่มันทำให้เราทำให้เรารู้สึกว่าคือถ้าพูดภาษาความหลากหลายทางเพศเนาะเดี๋ยวแยกบทคือแบบเอ๊ะจะดูแลเขายังไงวะอย่างเงี้ยแบบนั่งแบบจะดูแลไงเดี๋ยวก็ต้องซ้อมแล้วจะเดินไปเกิดอยู่ดีๆคุณนายเขาอยากจะแบบนั่นนี่นู่นแล้วแบบเตรียมให้ไม่ได้อ่ะมันก็จะกลายเป็นแบบทะเลาะกันอีกอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันก็จะย้อนกลับมาเหมือนเดิมว่าแบบการถ้าสมมติเขาไม่มาเราไม่ได้รู้สึกว่าเราเสียใจนะเพราะเรารู้ว่าเขารับรู้แล้วว่าเรามาแข่งเวลามีกิจกรรมแอคทิวิตี้การแสดงการแข่งขันอะไรก็แล้วแต่พอเราเลิกอยู่กับม้าไปอยู่กับป๋าเนี่ยเราไม่เคยมีคนในครอบครัวเข้ามาอยู่หน้าเวทีกับเราเลยสักการแข่งขันเดียวจะประกวดมิส ACDC หรืออะไรยังไม่มี
3: ที่เวลาเราไปแข่งแต่ละครั้งมีแม่มาดูเราแอบดีใจหรือเสียใจอ
1: ย่างที่บอกว่าลึกๆก็แบบอย่างน้อยกูก็มีคนมาดูอ่ะสักหนึ่งคนอะไรเง
3: ี้
1: ย
3: แสดงว่าดีใจแต่รีแอคไม่รู้จะรีแอคยังไง
1: รักนะแต่ไม่แสดงออก
3: ใช่ไหม
1: ก็ต้องรู้สึกดีใจแหละเพราะว่าคนอื่นเขาขนกันมาหูนี่ว่างานบวช
0: แต่ของเราอย่างน้อยก็มีแม่มานอกเหนือจากเวทีเชียร์ลีดเดอร์แล้วต่อมามันก็ก้าวไปสู่การประกวดในเพศทางเลือก
1: ใช่
0: ตรงนี้ถามทอบตัวไหมคะ
1: ไม่ถามเลยค่ะวันวินาทีแรกที่แต่งแดร็กแบบจริงจังสำหรับเวทีประกวดระดับชาตินะคะก็คือเวทีมิส ACDC ไม่บอกใครเลยทำชุดทำอะไรเสร็จสรรพเรียบร้อยปุ๊บแล้วพอจะออกจากบ้านก็แค่บอกเขาว่าวันนี้ไปงานนะแต่ไม่ได้บอกว่าไปแข่งมิส ACDC พอประกวดเสร็จเท่านั้นแหละถึงจะขนของกลับมาแล้วก็บอกว่าชนะแล้วนะ
3: แล้วแม่ตามไปดูไหมตอนที่เขาประกวด
1: ไม่มีใครไปเลย
3: เพราะนี้ไม่รู
2: ้
3: ถ้ารู้ไปไหม
2: ไป
3: แน่นอนตอนนี้ที่บ้านรู้แล้วใช่ไหม
1: ไม่น่าจะรอด
3: แล้วพอเขารู้คุณบอกคุณเป็นหลานชายคนโต
1: เป็นหลานชาย
2: คนแรก
1: ณเวลานั้นที่เราเกิดมาแต่ตอนนี้อาแปะมีลูกชายละเราก็จะไม่ใช่ตรวจซุงละไม่ใช่หลานคนโต
3: ครับ
1: แต่เป็นหลานในคนแรกครับใช่แล้วก็แต่เป็นลูกคนโตของป๋า
3: แล้วโอเคแล้วพอเขารู้ว่าเราไม่เป็นผู้ชายมีปัญหาไหมทางบ้าน
1: ตอนนี้เราก็ยังไม่เคยถามคำถามนั้นนะคะว่าแบบเดินเข้าไปแบบอาม่าลือรู้หรือยังเนี่ยอากงลือรู้หรือยังว่าไม่ได้เป็นผู้ชายอย่างงี้ไม่เคยถามแต่เราคิดว่าเขารู้เพราะว่าประกวดแดร็กเรสล่าสุดที่ได้รางวัลนะคะคนแรกๆเลยที่มานั่งกดไลค์เมนต์แชร์ในโซเชียลอ่ะ
2: ค
1: ือตระกูลคนพิเศษพงทั้งหมดทั้งตระกูล
3: อ
1: าม่าอาโกกดก่อนอาโกเสร็จแล้วก็ส่งให้อาม่าดูไออีอันหนึ่งแต่งอาม่าก็แบบสวยดี พอได้รางวัลมาเสร็จในบางครั้งเราต้องไปขอบคุณสื่อไงเราก็ไม่สามารถแต่งหน้าตรงไหนได้เนาะเราก็ต้องแต่งหน้ากลางร้านโรงซึ่งมีฝั่งหนึ่งก็ขายโรงศพตั้งโรงศพเยอะแยะด้วยอีกฝั่งหนึ่งก็ขายเทวรูปแล้วก็นั่งแต่งหน้าแต่งเสร็จปุ๊บป้าก็นั่งปุ๊บเพื่อนป้าเดินเข้ามาเป็นตำรวจชั้นผู้ใหญ่แล้วก็มีพวกแบบอาเจกอาแปะที่แบบเป็นนักธุรกิจใหญ่โตเดินเข้ามาปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเสร็จปุ๊บเขาแต่งหน้าเสร็จปั้งเขาก็ถามใครอ่ะถามพ่อเราอ๋อลูกชายคนโตลูกชายคนโตอ้าวแล้วอีแต่งหน้าทำไมอ๋อเดี๋ยวอีจะไปทำการแสดงเนี่ยอีชนะแดกเล็กไทยแลนด์มาลูกชายว่าเองที่ว่านั้นคือพูดเพื่อให้แบบไม่ต้องถามอีกอะไรอย่างเงี้ยฮะ
3: แล้วเท่าที่ฟังดูคนในครอบครัวก็รู้แหละ
1: ไม
3: ่ก็รู้ว่าเป็นยังไงแต่ก็ไม่ได้พูดกัน
1: ใช่การรู้ของเขาเนี่ยจนบางครั้งเนี่ยมาคุยวันนั้นที่แบบมีการสัมภาษณ์แล้วคุยกับมาเนี่ยนะเราก็ถึงเพิ่งรู้ว่าเขาแค่โอเคไม่ปิดกั้นเราในสิ่งที่เราแสดงออกแต่เขาก็ไม่รู้จริงๆว่าเอ๊ะเราคบผู้ชายคนไหนอยู่เรามีผู้ชายแบบไหนในอุดมคติเรามีโมเมนต์ของความรักยังไงที่แบบเปิดตัวแบบโฉ่งฉ่างจริงๆอ่ะเราเพิ่งมาคำเอาจริงๆได้ไม่นานเอง
2: คือรู้ว่าเขาชอบแต่งตัวชอบแต่งหน้านู่นนั่นนี่แต่ไม่รู้ว่าคือเขาเป็นเกย์คิงหรือเกย์ควีนเอาแค่นั้นแหละ
3: แม่รู้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่
2: น่าจะต้อง10ขวบมาเพราะว่าเลิกกับพ่อเขา8ขวบแล้วหลังจากนั้นก็คือเหมือนเขาก็จะ
1: แต่งหน้าจัดตลอดทุกอีเวนต์นี
2: ้ตุ้งติ้งอ่ะตุ้งออกตุ้งติ้ง
3: มีความตุ้งติ้ง
2: ใช
1: ่ไม่ด้วยความจริงแล้วคือเราไม่ได้อยากเป็นสาวประเภท2นะฮะต้องแยกให้ออกก่อนว่าเราอ่ะไม่ได้อยากเป็นสาวประเภท2แล้วเราเองก็ไม่ต้องการมีหน้าอกการแต่งแดร็กของเรามันคือความสามารถของเราแล้วเราจะแต่งแร็กเมื่อจำเป็นเราไม่ใช่ว่าแต่งแร็กในชีวิตประจำวันนะ
0: จนมาวันนึงค่ะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณพ่อทำให้คุณหนึ่งได้มีโอกาสเข้าใจแม่มากขึ้นแล้วก็เข้าใจน้องชายมากขึ
1: ้
0: นยังไงคะ
1: ก็คือในช่วงที่เราแล้วตอนเราอยู่กับป้านะคะแล้วก็อยู่กับโกจนโกกับอาม่าเนี่ยต้องไปมีย้ายที่อยู่แต่ร้านอยู่ที่เยาวราชเหมือนเดิมนะ
3: คร
1: ับเราก็กลับไปอยู่กับป้าซึ่งเรากลับไปอยู่กับป้าเนี่ยน้องชายก็เริ่มกลับไปอยู่กับป้าแล้วเพราะน้องชายต้องเรียนสูงขึ้นด้วยความเป็นเราอย่างเงี้ยฮะเราก็จะเป็นสายแบบชัดเจนโนการประนีประนอมใดๆก็คือใช่ก็คือใช่ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่พอทะเลาะกันปุ๊บเราก็ชอบดีดตัวออกอาจจะเป็นเพราะว่าเราหาเงินเองตั้งอายุ18แล้วก็รู้สึกว่าการที่เราเดินออกจากบ้านมาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราโหชีวิตตัวเองได้พอออกมาเสร็จปุ๊บอาก็กลับเข้าไปใหม่พอกลับเข้าไปใหม่ปุ๊บน้องเนืองก็เริ่มทำงงทำงานจนมาวันที่8มกราคม2018นะฮะซึ่งวันที่7มกราคม2018เนี่ยคือวันเกิดของเราคนก็มาแฮปปี้เบิร์ธเดย์นั่นนี่ปุ๊บแล้วก็มีป้าเรามาพิมพ์ซึ่งเราคิด

0: เนี่ยเป็นข้อความสุดท้ายของเขาขอให้ลูกประสบความสำเร็จในทุกๆอย่างนะพอวันรุ่งขึ้นวันที่8ปุ๊บมีเสียงจากภรรยาของป๋าซึ่งเป็นภรรยาอีกคนนึงนะโทรมาบอก1ป๋าเข้าโรงพยาบาลด่วนก็ขับรถไปโรงพยาบาลพอไปโรงพยาบาลเสร็จปุ๊บก็เห็นเขาแบบปวดหัวแบบทุรนทุรายมากพอมาตอนเช้าปุ๊บหมอประจำตัวเขาอ่ะก็ยัดเขา ICU เลยถึงมารู้ว่าเส้นเลือดในสมองตีบ บวกกับปอดติดเชื้อแล้วปอดติดเชื้อไป 40% ข้างนึงแล้วเนี่ยตอนนั้นก็คือแบบว่าเพิ่งเข้าใจคำว่าหูอื้อแบบได้ยินเสียงอี๊ดเป็นยังไงแต่พอเราเป็นแบบพี่ชายคนโตอะไรเงี้ยเราก็ยังโอเคเพราะว่าก่อนที่เหมือนป้าเขาจะรู้ว่าเขาไม่ไหวแน่ๆเขาเรียกเราไปเข้าห้องฉุกเฉินบอกภรรยาเขาแล้วบอกเรียกอันหนึ่งมาหน่อยแล้วเขาก็จับมือ1ป้าฝากน้องด้วยนะลูกโมเมนต์เนี้ยแล้วแบบนี่ก็นั่งคิดอะไรวะแต่ด้วยความแบบเป็นผู้นำเชียร์มาตลอดเวลาแล้วก็ต้องใช้แบบจิตวิญญาณเชียร์ลีดเดอร์จ้ะโอเคตาไม่ต้องซีเรียสเดี๋ยวไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวจัดการให้ตามสบายเอารักษาชีวิตไปรอก่อนซึ่งเรื่องนี้มันเป็นต้นกำเนิดให้เรากับน้องชายเนี่ยได้กลับมาคุยกันเมื่อน้องอยู่กับแม่กลับมาคุยกันอย่างจริงจังแล้วก็แท็กมือกันเลยบอกว่าต้องรอดละแล้วคำแรกที่น้องชายบอกกับเราเองนะก่อนที่เราจะคุยกับเขาว่าบอกเห็นกูขอโทษด้วยที่ผ่านมาที่กูอาจจะทำให้มึงไม่สบายใจแล้วก็คิดแบบว่าแบบมึงไม่โอเคอะไรเงี้ยนี่ก็บอกว่าแต่คือเราอ่ะไม่เคยโกรธเราเป็นคนไม่เคยโกรธใครเลยอ่ะแวดแต่คือในใจลึกๆก็คือปล่อยผ่านเราก็เลยบอกว่าอ๋อเออช่างมันเถอะตอนนี้โฟกัสเรื่องอื่นแล้วก็พอจนเราเหนื่อยมากๆเราร้องไห้ครั้งแรกอ่ะแล้วก็เป็นการกอดกับน้องครั้งแรกมารู้ป่ะ
1: ไม่รู้
0: เรากับน้องชายกอดกันครั้งแรกแล้วกอดแบบกอดแล้วร้องไห้บอกพาร์ทเฮียไม่ไหวแล้วแล้วพาร์ทบอกว่าไม่เป็นไรเฮียเดี๋ยวเราจะอยู่ข้างๆแล้วก็เลยแบบช่วยกันมาตลอดจนถึงทุกวันนี้
2: แล้วสนิทกับแม่จริงๆคือเริ่มเมื่อไหร่
1: เมื่อไม่นาน
0: ไม่นานมานี้เองมัน
2: ไม่นานคือหลักเดือนหรือหลักปี
1: หลักเดือน
0: เอาเริ่มคุยกันเริ่มคุยกันว่าแบบเพราะมันมีเคสของป๋าใช่ไหมคะหลังจากที่มีเรื่องป๋าเสร็จแล้วก็คุยกับน้องเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มาเริ่มพอปี2019ก็เริ่มมาคุยกับหมาแล้วก็มาเริ่มเจอตัวเป็นๆแบบตั้งกินข้าวร่วมกันก็2020
2: ก็คือปีนี้
1: ใช
3: ่ก็ไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่เอง
0: ปั๊บปีหนึ่งและเซปีหนึ่งโดยประมาณ
2: แล้วมันต่อกันติดไหมห่างกันไปนาน
0: มัน
2: หรือว่ามันโอเคไอ้ช่วงที่บอกว่า2019ได้โทรคุย
0: แต่ยังมีความเขินๆของเราในบางครั้งคือแบบว่าบางครั้งอ่ะเรายอมรับเลยนะว่าบางครั้งเราคุยกับเขาเรายังไม่สบตาเลยไม่สบหน้าสบตา
3: คือขับรถ
0: ขับไม่รู้อ่ะคือแบบเรารู้สึกว่าถ้ามองหน้าแล้วเราไม่รู้ว่าแบบ
1: จะพูดอะไร
0: จะพูดอะไรแบบแล้วน้องมองหน้าเรื่องเงี้ย
3: ติดไฟแดงหันมามองแม่ไหม
1: ไม่มี
0: เขาปิดไฟแดงปุ๊บ
1: เขาก็จิ้มโทรศัพท์
0: ไฟแดงปุ๊บ
1: เขาก็โทรศัพท์เออ
0: นั่งเป็นคุณนายเลยครับแบบ
3: ค่ะ
0: นี
1: ่
3: แล้วแม่กับลูกพอกลับมาเจอกันครั้งนี้ค่ะที่บอกว่าเริ่มสนิทกันก็คือปี2020เนี่ยค่ะคือความสัมพันธ์มันพัฒนาเร็วเลยไหมคะหรือว่ามันก็ยังมีความรู้สึกของการห่างกันมาเป็น30ปี
1: ก็น่าจะเร็วนะถ้าเปรียบผู้ชายผู้หญิงก็ใกล้จะแต่งงานกันแล้ว
3: แสดงว่าต่อกันติดง่าย
0: นะก็ไม่ธรรมดาแล้วอ่ะคือมันก็เร็วขึ้นนะคะเพราะว่ามันมีโมเมนต์ที่แบบว่าแบบกินข้าว
1: ไปกิน
0: ข้าวแล้วก็จะแบบว่าแล้วเราเป็นคนชอบกินน่ะแล้วคือก็จะเป็นแบบไปกัน2คนอย่างเงี้ย
2: อ๋อนั่นคือที่มาที่ไปแต่ตอนนี้เชื่อว่าละครถัดไปน่าจะสนุกมากครับพี่หมวย
3: ใช่ค่ะเพราะว่าจากความเจ็บป่วยของคุณพ่อนะคะก็ทำให้คุณหนึ่งกับแม่ได้กลับมาสานสัมพันธ์กันแล้วก็สานสัมพันธ์กับน้องชายด้วยสิ่งที่แม่เคยติดอยู่ในใจนะคะว่าหนึ่งไม่รักแม่เลือกที่จะไปอยู่กับพ่อตอน8ขวบเนี่ยมาทำให้แม่เริ่มมีกำลังใจมากขึ้นเริ่มรู้ว่าแม่ก็มีตัวตนในชีวิตของลูกชายคนนี้ติดตามชมจากละครเวทีค่ะ

0: ื่อกี้แอบสังเกตเห็นคุณมิกเคลิ้มเชียวนะคะ
1: มีพี่เบนแล้วสนใจสิบล้อไหมคะ
0: สนใจไหมคะพี่มิกอึมๆบึมๆเลยนะคะ
2: สนใจมากครับรุ่นนี้น่าจะกอดมันอยู่ช
3: อบแล้วหนึ่งก็ได้เดินทางมาจนถึงจุดที่เขาภาคภูมิใจแน่นอนฉันก็พลอยภูมิใจไปกับเขาด้วยไม่ว่าหนึ่งจะเลือกเดินทางไหนไม่ว่าจะเป็นอะไรฉันเห็นแล้วเขาทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างสุดๆได้หมดและฉันเองก็ทำได้เพียงเฝ้ามองดูเขาอยู่ไกลๆเหมือนเดิม
0: ขอขอบคุณคุณนาตาเลียนะคะที่มาเป็นเกียรติในวันนี้ขอเสียงปรบมือให้คุณนาตาเลียหน่อยค่ะระวังนะคะ
4: ค่ะ
0: ค่อยๆเดินค่ะ
4: ค่ะ
0: ไว้เดี๋ยวพบกันนะคะสวัสดีค่ะ
5: เดี๋ยวก่อนครับผม
1: อ๋อที่จะมาสัมภาษณ์รายการใช่ไหมคะ
5: ใช่แล้วครับ
1: รายการอะไรนะคะ
5: ครอบครัวเดียวกันฟิลกูดครับผม
1: นัดขอตัวไปโทรหาแม่แป๊บนึงนะคะ
3: ว่าไงลูกหนึ่ง
1: อยู่ไหนอ่ะ
3: อ
1: ๋
3: อแม่เพิ่งลงจากรถเมื่อกี้นี่เองนะลูกคนสัมภาษณ์ลูกเขามาแล้วเหรอจ๊ะ
1: มาแล้วแล้วนี่ไม่มาหรอเห็นมาดูทุกครั้งอ่ะ
3: เปล่าเปล่าแม่ไม่ได้มาดูหรอกแล้วลูกอยู่ตรงไหนล่ะเดี๋ยวแม่เดินไปหา
1: อยู่ลานกลางชั้นจีค่ะรีบมานะไม่อยากให้เขารอ
3: มาถึงแล้วลูก
1: ค่ะไวจังนี่แม่ค่ะ
5: อ๋อสวัสดีครับคุณแม
3: ่สวัสดีค่ะ
1: เราสัมภาษณ์กันตรงนี้เลยก็ได้นะคะ
5: ครับผมถ้างานเดี๋ยวขออนุญาตอัดเสียงนะครับ
1: ได้ค่ะ
5: อยากสอบถามคุณหนึ่งกับคุณแม่เกี่ยวกับเรื่องสมัยตอนเด็กๆหน่อยครับผมขอสักนิดหนึ่งครับ
1: แล้วภาพวันเก่าๆของฉันก็หวนคืนกลับมาภาพความรักความผูกพันที่ฉันมีกับแม่ใน8ปีแรกของชีวิตมันทำให้ฉันได้คิดกับตัวเองที่ฉันทำแย่ๆกับแม่ลงไปตอนที่เราห่างกันมันอาจจะเป็นเพราะว่าฉันกับแม่เรารักกันมากเกินไปทำให้เราต้องโหยหาเมื่อเราเจอหน้ากันเกินกว่าที่จะปล่อยตัวปล่อยใจให้อ่อนไหวเวลาที่เราเจอหน้ากัน
3: มันก็ทำให้ฉันได้ค่อยๆรู้ว่าหนึ่งรู้สึกยังไงกับฉันโดยผ่านคำตอบของเขาเองแล้วมันมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างฉันก็เพิ่งจะได้รู้อย่างความในใจที่เราไม่เคยได้พูดกันมาตลอดหลายปีมันค่อยๆเผยความรู้สึกเผยความเป็นตัวตนผ่านบทสนทนาและความจริงที่ฉันได้รู้ก็ถึงแม้ที่เราไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่เรามีอะไรที่สะท้อนถึงกันและกันตลอดเวลา
5: แล้วทางคุณแม่เห็นคุณหนึ่งในวันนี้แล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับ
1: คำตอบของแม่ทำให้ฉันได้คำตอบของในใจของตัวเองว่าทำไมฉันถึงรักที่จะออกเดินทางตามหาพื้นที่ที่ทำให้ฉันมีความสุขมันก็ไม่ต่างอะไรจากแม่ที่ออกจากบ้านไปวันนั้นเพราะว่าบ้านไม่ได้ตอบโจทย์แม่อีกต่อไปแล้วฉันก็ค่อยๆได้รู้ว่าตัวฉันเจริญตามรอยแม่ทุกมิติในชีวิตนี่ใช่ไหมสายสัมพันธ์ของแม่ลูกที่ตัดกันไม่ขาด
5: นี่คุณเพิ่งรู้จักปากแม่ในวันนี้เลยเหรอครับ
1: ค่ะวันนี้เลยถึงว่าทำไมชอบประกวดนู่นนี่เชื่อแม่แรง
5: โอเคครับ

0: เดี๋ยวผมจะเอาบทความนี้ไปให้ผู้เขียนบทเนี่ยได้ทำเป็นละครซีนนะครับผมแล้วก็จะนัดถ่ายทำอีกทีนึงขอบคุณมากสำหรับวันนี้ครับผมขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: แล้วฉันก็ได้รู้ความจริงว่าสิ่งที่หนึ่งอยากจะฟังฉันจริงๆมันมีอะไรมากมายมากกว่าสิ่งที่ฉันได้เคยพูดออกไปและฉันเองก็อยากจะได้ยินมากมายอีกเหมือนกันจากเขา
3: บางอย่างบอกฉันว่าเหมือนยกภูเขาออกจากอกฉันจะอยากบอกแม่อะไรอีกหลายอย่างและฉันก็อยากจะฟังจากแม่อะไรอีกหลายๆอย่าง
2: ทุกอย่างมันกำลังจะดีขึ้นเราเชื่ออย่างนั้นจริงๆ

0: เหมือนจากที่ดูในละครเมื่อกี
1: ้วันที่สัมภาษณ์มันเหมือนกับทั้งคู่ได้รู้ความในใจของอีกฝั่งหนึ่งเหรอครับ
2: ใช่เราเคยอยากจะเรียนแฟชั่นดีไซน์แล้วบอกกับที่บ้านแล้วแบบป้าบอกว่าถ้าอยากเรียนก็ไปหาเงินเอาเองซึ่งตอนนั้นเราคิดว่าไม่ใช่ว่าเขาให้ไม่ได้นะฮะแต่เขาคงโฟกัสว่าอยากจะให้เราแบบทำธุรกิจร้านลงศพของเขาเนี่ยแต่ใจเราอะอยากจะเรียนแฟชั่นดีไซน์ถึงขนาดแบบว่าแบบพวกอาม่าโกงเนี่ยก็ถามว่าเออให้เลือกระหว่างแบบว่าไปเที่ยวฝรั่งเศสกับเรียนแฟชั่นดีไซน์จะเอาอะไรเงี้ยเราก็ตอบแบบชัดเจนมากว่าเราไม่เที่ยวก็ได้เราจะเรียนแฟชั่นดีไซน์อะไรเงี้ยเราก็ไปสอบชิงทุนจนได้ที่มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะแล้วจนมาวันนั้นที่สัมภาษณ์เนี่ยก็ถึงเพิ่งรู้ว่าเขาก็ชอบแบบอยากจะตัดเสื้อผ้าอยากจะทำอะไรเพื่อเราไม่เคยรู้เลยจริง
3: คือตอนนั้นก็บอกกับปู่เขาว่าช่วงเวลาที่ว่างๆอ่ะที่ไม่มีขายโรงศพเราไม่ต้องไปแต่งตัวศพอะไรอย่างเงี้ยขอเราไปเรียนตัดเสื้อได้ไหมแต่ปู่เขาก็จะบอกว่าทำไมลื้อต้องไปเรียนตัดเสื้อในเมื่อที่ร้านมีร้านขายโรงมันเป็นอาชีพของลื้ออยู่แล้วเราก็บอกก็เผื่อวันข้างหน้าเกิดไม่ได้ทำโรงอ่ะแล้วว่าจะไปมีอาชีพอะไรเออคือเขาก็ไม่ให้ไปเรียน
4: แม่ก็เลยเข้าใจหัวอกของลูก
3: ใช่เพราะว่าก็เคยได้ยินว่าเขาขอไปเรียนแฟชั่นแต่พ่อเขาไม่ให
4: ้แล้วเรื่องที่คุยกันวันนั้นนะคะวันที่ทีมงานไปสัมภาษณ์มีเรื่องไหนที่คุณหนึ่งฟังแล้วรู้สึกเซอร์ไพรส์สุด
2: ๆเราไม่เคยรู้เลยว่าการสนับสนุนและการซัพพอร์ตในการที่เราไปทำกิจกรรมหรือแม้กระทั่งแต่งผู้หญิงหรือตามดูเนี่ยมันคือสิ่งที่เขาชอบแล้วก็อยากจะเป็นแต่ไม่ได้เป็นมาทั้งชีวิตเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันเหมือนอยู่แบบว่าอันซีนในชีวิตเรามาตลอดว่าเราไม่เคยรู้เลยคือเราแค่คิดว่าเราชอบแบบนี
4: ้ไม่คิดว่าเป็นเพราะว่าเลือดแม่
2: ใช่เราไม่เคยคิดเราไม่เคยคิดคือเขาแค่แบบว่าเอ้ยมีแข่งเขาก็ไปหาชุดให้มีเต้นแล้วก็ไปหาชุดให้เขาก็ไปดูเขาแค่ออกความคิดเอออันนี้ดีนะอันนี้ดีนะอะไรเงี้ยแต่ไม่เคยรู้ว่าอินไซต์จริงๆแล้วก็คือแบบว่าเอ้ยสิ่งที่เธอทำอยู่อะมันคือสิ่งที่เขาทำไม่ได
4: ้
2: สิ่งที่มันเหมือนตัวตายตัวแทน
5: ค
2: ่ะใช่ในขณะที่เราทำเนี่ยเราด้วยความที่เราไม่รู้แต่เราแค่รู้สึกว่าอินเนอร์ข้างในของเราอะในเมื่อจะทำแล้วมันต้องทำให้แบบเปี้ยงไปเลย
1: ซึ่งก็คือรู้ในวันที่ทางรายการครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดไปสัมภาษณ์ทั้งคู
2: ่ถูกต้อง
1: ก็เพิ่งเร็วๆนี้เอง
2: ใช่ก็คือไม่รู้จริงอันนี้ไม่รู้จริงคือนั่งยังแบบแอบติดตลกอะพอเขาสัมภาษณ์ปุ๊บนี่ว่าอ้าวที่บอกตั้งนานล่ะ
4: แม่ก็ไม่เคยบอก
2: จะได้ทำอีกคนนี้อะไร
3: ก็ไม่เคย
1: ไม่เคยได้คุยกัน
3: ไม่เคยได้คุยกันก็ไม่เคยได้พูดคุยกับใครว่าตัวเองชอบอะไรใฝ่ฝันอะไรยังไงเพราะว่าก็แต่งงานอายุน้อย
2: จริงๆเนี่ยคือมากไปกว่านั้นสิ่งที่แบบว่านี่เป็นรายการแรกในชีวิตนะ
4: คะ
2: ที่มีคนในครอบครัวมานั่งข้างๆแล้วสัมภาษณ์ด้วยแล้วก็เป็นรายการแรกในชีวิตที่มันทำให้เรากับแม่ได้รู้ซัมติงบางอย่างที่แบบไม่เคยรู้เลยจริงๆเพราะว่าอย่างมันเคยมีรายการเหมือนกันที่อยากจะสัมภาษณ์ป๊าหรืออะไรเงี้ยเราก็เขาก็ไม่สะดวกเขาก็ไม่อยากออกสื่ออย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราก็จะเกรงเพราะแบบเอ๊ะอยู่ดีจะให้เขาออกมาสัมภาษณ์แล้วเขาจะฟรีให้กับเราขนาดไหนเราก็เลยไม่เคยเรียกอะไรเลย
4: ขอบคุณที่ให้เกียรติกับรายการครอบครัวเดียวกันนะคะ
2: ใช่ค่ะ
4: ค่ะเรื่องราวน่ารักมากๆทีนี้ต้องถามแม่ค่ะว่าสิ่งที่แม่คิดมาในใจตลอดตั้งแต่18ขวบก็คือ1เลือกอยู่กับพ่อลูกไม่รักตัวเองมาจนถึงวันนี้ยังคิดว่าลูกไม่รักไหมคะ
3: ไม่แล้ว
4: เพราะว่า
3: ก็รู้เหตุผลของเขาในช่วงที่เขาวัยเด็กว่าที่เขาต้องเลือกป้าเพราะอะไร
2: แล้วก็แบบสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะฮะก็คือแบบบางครั้งเราก็มักจะถามตัวเองแบบว่าเอ๊ะภาพที่เขาเห็นของเราจริงๆแล้วอ่ะเขาอาจจะคิดว่าเราอ่ะมีทุกอย่างรักความสบายคือป้าให้ได้ทุกอย่างอาโกอาม่าดูแลไงแต่คือเขาไม่รู้เลยว่าในขณะที่น้องอยู่กับมาม่าแล้วเราอยู่กับอาโกอ่ะ คือเราอยู่กับโกจริงถึงแม้ว่าเราจะอยู่กับพ่อมาแต่สุดท้ายคือมันคือการอยู่คนเดียวอะมันคือการอยู่คนเดียวก็คือจะต้องคอยถามอาโกอาม่าเป็นที่พึ่งเพราะว่าเราไม่สามารถถามปาได้เน
4: ี
2: ่ยมันมีความสุขแค่ภายนอกกับสิ่งที่เขาสเปนให้อย่างไม่ขาด
4: เหมือนเลี้ยงได้แต่ตัวแต่ว่าใจเนี่ยเหมือนเขาก็เข้าไม่ถึง
2: ใช่เรารู้สึกว่ามันไม่ได้โปรเทคความรู้สึกอะใช่เขาเพิ่งจะมาโปรเทคความรู้สึกเราจริงๆหลังจากที่เขาเริ่มอายุเยอะขึ้นแล้วอะแล้วก็นั่งทบทวนแล้วก็พยายามทำให้เห็นนะแต่เราไม่เคยพูดเรื่องนี้กับใครเลยเรามักจะเอาหยิบขึ้นมาเป็นแค่ประเด็นว่าเพราะเราเป็นแบบนี้ใช่ไห
4: ม
2: เพราะเราไม่สามารถทำในสิ่งที่เขาต้องการเราสามารถทำอย่างอื่นได้ดีได้มันไม่ใช่แค่การขายลงศพอะ
4: คุณหนึ่งบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเวลาออกรายการทีวีเวลาเปิดตัวกับสื่อไม่เคยมีคนในครอบครัวมาเลย
2: no.
4: วันนี้เป็นครั้งแรกที่แม่ได้มีพื้นที่ยืนในชีวิตของคุณหนึ่ง
2: ใช่
4: รู้สึกยังไงคะ
3: ก็ดีใจหนึ่งดีใจนะดีใจมากๆเลยที่สัมผัสได้ว่าคือเขาก็ยังมีเราสองคือแม่ก็เหมือนเขาอะชอบกิจกรรมชอบออกสื่อชอบอะไรที่คือเขาคือเราอ่ะ
4: ที่คุณหนึ่งบอกว่าเหมือนตัวตายตัวแทนของแม่ก็คือหนึ่งคนนี้
3: ใช่คือก็เป็นคนอื่นก็ไม่เห็นมีชอบเหมือนเราที่เราชอบ
2: เราน่าจะเป็นคนเดียวในตระกูลคุณวิเศษพงศ
4: ์นี่ก็คือมาจากเลือดแม่นะใช่ไหมคะ
2: ก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นหลังจากที่ได้รู้ความจริงบางอย่าง
1: คุณหนึ่งเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยพูดถึงแม่ไม่เคยกล่าวอะไรถึงแม่แต่พอมาถึงรายการนี้เอาแม่มาออกรายการเป็นโอกาสของคุณแล้วคุณอยากจะพูดอะไรกับแม่บ้างไหมครับ
2: ทำไมมาฆ่าฉันกลางรายการ
1: เขานั่งอยู่ข้างๆ
2: เคยไม่เคยบอกอ่ะ
4: ต้องบอกแล้วแหละ
2: จะบอกกับมาว่าก็
1: มองตาด้วยมองตา
2: ก็จะบอกว่าก็รักนั่นแหละก็รักนั่นแหละแต่แบบว่าจริงๆแล้วเราไม่ใช่คนเข้มแข็งอะเราคือคนอ่อนแอมากจะร้องไห้แล้วไงก็รักเขานั่นแหละเราไม่ว่าพ่อกับแม่เราจะเป็นยังไงเราก็รักหมดแหละหรืออาโกมากเรารักหมดแต่บางครั้งคือแบบสิ่งที่เราแบบไม่เข้าใจคือมันเป็นคำถามว่าทำไมเขาไม่เข้าใจกูอะอย่างเงี้ยแล้วคือแบบบางครั้งเราแค่แบบมันเหนื่อยจนแบบเข้าใจกูเถอะอะไรเงี้ยเข้าใจกูเถอะอะไรเงี้ยแล้วก็แบบกอดกูก็ได้อะไรเงี้ยมันก็แค่อยากบอกแค่นี้อะไรเงี้ย
1: กอดเลยครับแม่
4: ค่ะแม่ไม่เคยได้ฟังสิ่งต่างๆเหล่านี้เลยใช่ไหมคะได้ฟังวันนี้ความรู้สึกจากหัวใจของลูกชายรู้สึกยังไงคะ
3: ก็

0: ก็รู้นะลูกก็รักเราอะเพราะว่าตลอดเวลาที่มีเขาเรากล้าพูดได้เลยว่าทำหน้าที่แม่ดีที่สุดทุ่มเทให้กับลูกทุกคนเวลากินเวลานอนก็ทุ่มเทให้หมดก็คือแค่จะมีเรื่องส่วนตัวระหว่างเรากับพ่อเขาแค่นั้น
1: เราถามมาทั้งรายการว่าหนึ่งรู้ไหมว่าแม่เขาคิดว่าหนึ่งไม่รักเขาแต่เราลืมคำถามเป็นหนึ่งคำถามที่มันสำคัญมากพี่หมวยหนึ่งเคยคิดบ้างไหมว่าแม่ก็ไม่รักหนึ่งเหมือนกัน
2: เคยเคยคิดทั้งแบบทั้งปลาทั้งม้าอะไรเงี้ยแบบไม่รักกูหรออะไรเงี้ยทำไมอ่ะเป็นลูกคนโตก็แล้วอะไรเงี้ยไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่ติดยาเสพติดได้ทุนเรียนมีชื่อเสียงหาเงินใช้เองเนี่ยจนมันเราก็รู้สึกว่ามันดันสุดเพดานแล้วอะสำหรับคนคนหนึ่งที่จะเป็น
0: อ
2: ะแต่สรุปสุดท้ายมาตกมาใต้กับคนใกล้ตัวเนี่ยคือแบบมันก็จะถามว่าทำไมขนาดนี้ยังไม่พออีกหรอพอเรื่องบางเรื่องอะมันทำเกินกว่าแรงของเรามากแต่เราก็ยังอุตส่าห์จะไปคว้ามันมาได้
0: อ
2: ะมันไม่เคยพออะมันไม่ใช่แก้วที่มันร้าวและน้ำซึมนะฮะแต่มันเป็นแก้วใบหนึ่งที่แบบก้นมันรั่วแล้วมันเติมน้ำเท่าไหร่มันก็ไม่เต็มอ่ะเอาอีที่รองแก้วมาอุดแล้วอ่ะมันก็ยังแบบไม่พอน้ำมันก็ไหลออกแล้วมันก็รับต่อไม่ได้ไม่รู้ว่ามันไหลไปที่ไหนมันไหลไปยังไงอย่างเงี้ย
0: คือเราก็รู้ความเหนื่อยของเขาอ่ะ
3: ค่ะ
0: แค่ไม่ได้มานั่งเปิดใจคุย
1: แต่ตอนนี้แม่ได้นั่งข้างๆลูกชายคนนี้ละแม่อยากพูดอะไรกับเขาไหมที่เราได้รู้วันนี้เหมือนกันว่าที่เขาประสบความสำเร็จขนาดนี้จริงๆแล้วข้างในลึกๆเขาอ้างว้างมาก
0: ก็หายเหนื่อยแล้วไม่ต้องเหนื่อยแล้วแม่อยู่ข้างๆแล้วก็รักลูกเสมอเป็นลูกที่ดีที่คนอื่นสมมุติว่าไม่รู้จักแม่ก็ไม่มีใครกล้าว่าเขาได้ว่าลูกพ่อแม่ไม่สั่งสอนเพราะเขาทำตัวเขาดีแม่ก็รักลูกไปแหละ
1: กอดกันได้นะครับ
3: กอดกันบอกว่าไม่ค่อยได้กอดกันไม่ได้สัมผัสกันแล้วเมื่อกี้ที่แม่กอดอบอุ่นขนาดไหนคะ
2: ก็มันเป็นก่อนในช่วงเราจำได้ตั้งแต่ป้ากับมาเลิกกันน่ะมันไม่ได้กอดกัน
1: เลย
2: มันคงจะมีแหละความสุขของครอบครัวในอนาคตเพียงแต่ว่าตอนนี้มันอาจจะเป็นการเซตซีโร่แล้วก็เริ่มต้นใหม่ไงแต่เราก็ยังเชื่ออยู่เสมอว่าครอบครัวที่มีความสุขอ่ะบางครั้งมันไม่เหมือนกับว่าจะต้องมีพ่อแม่ลูกอยู่ครบมันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ต้องครบก็ได้แต่มันจะต้องเติมเต็มกันด้วยเหตุผลอะไรอะไรเงี้ยต้องคุยกัน
3: ค่ะชื่นชมนะคะแล้วก็ภาพกอดเมื่อกี้น่ารักและอบอุ่นมากๆนะคะถามแขกรับแชร์นะคะคุณหนึ่งคะฟังเรื่องราวทั้งหมดของแม่ลูกคู่นี้แล้วรู้สึกยังไงคะ
4: อ๋อสิ่งแรกเลยนะครับต้องขอบคุณทางคุณนาตาลีก่อนว่าแบบมาพูดคุยมาแชร์อะไรอย่างงี้กันมันทำให้เห็นเลยครับว่ามันคือมันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยครับจากสิ่งที่คนไม่คุยกันแล้วกลับมาคุยกันมันทำให้เห็นเลยครับว่าความรักของแม่มันแบบวิเศษมากมันเป็นสารสัมพันธ์ที่แบบมันไม่มีใครเข้าใจเลยครับแม้แต่แบบมันเป็นเฉพาะผู้หญิงจริงที่มันจะแบบคลิกได้จริงเพราะว่าอันนี้ผมก็เห็นจากแม่ผมเหมือนกันว่าคนความเป็นแม่มันมีสิ่งมหัศจรรย์จริงๆที่ทำให้รู้สึกว่ามันมีอะไรเชื่อมโยงกับลูกอยู่จริงๆ
1: ฟาริดานะครับหลังจากที่ได้ดูคู่แม่ลูกคู่นี้สัมภาษณ์มาทั้งวันเป็นไงบ้างครับ
5: คือต้องขอบคุณคุณแม่ค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเราก็ได้เห็นอนาคตของตัวเองของครอบครัวตัวเองเพราะครอบครัวตัวเองก็แบบซิงเกิลมัมใช่ไหมคะก็อยู่กับลูกอะไรเงี้ยค่ะก็ได้เห็นว่าถ้าเราปล่อยให้ความห่างมันเกิดขึ้นระหว่างแม่ลูกหรือว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นคือมันมองเห็นภาพจากคู่แม่ลูกคู่นี้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะได้รู้สึกว่าเราเองเริ่มปรับไปใช้

0: ้กับที่บ้านเราต้องดูแลลูกยังไงเราต้องที่สำคัญคือการสัมผัสอะเมื่อกี้รู้เลยว่าแบบมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในครอบครัวจริงการสัมผัสกันได้กลับมากอดกันนิดหนึ่งรู้เลยว่าน้ำตาร่วงอะเพราะว่าพวกสัมผัสตรงนี้มันช่วยได้เยอะมากๆดังนั้นอยากให้แม่กับคุณหนึ่งอาจจะแบบใช้เวลาฟื้นฟูตรงนี้ด้วยการสัมผัสกันบ่อยๆกอดกันบ่อยๆมันจะช่วยได้ไม่ว่าจะห่างแค่ไหนความสัมพันธ์ของแม่ลูกค่ะมันยังไงมันก็แม่ลูกวันยังค่ำแล้วก็ส่วนตัวเองก็จะได้นำประสบการณ์ตรงนี้ค่ะไปปรับใช้ในครอบครัวกับลูกๆของตัวเองได้ว่าที่อย่าปล่อยให้เกิดความห่างขอบคุณมากนะคะ
1: ขอบคุณมากค่ะขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านค่ะ
2: เมื่อกี้เป็นเรียกว่าเป็นภาพที่น่ารักในการกอดต่อให้เขินซึ่งกันและกันแต่เราก็ดูออกว่ามันมาจากหัวใจซึ่งเราก็เชื่อว่าต่อจากนี้กันบ่อยขึ้นอย่างแน่นอน
3: ค่ะกอดกันบ่อยขึ้นคุยกันมากขึ้นมองตากันมากขึ้นด้วยวันนี้ขอบคุณคุณแม่ขอบคุณคุณหนึ่งมากๆนะคะที่ให้เกียรติกับครอบตัวเดียวกันค่ะ
2: ขอบคุณครับ
4: ขอบคุณที่มีค่ะ
1: แล้วกลับมาติดตามชมรายการครอบตัวเดียวกัน Feel Good ได้ใหม่นะคะทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: รู้สึกว่าต่อให้คนแก่งแค่ไหนทำดีมาขนาดไหนประสบความสำเร็จขนาดไหนสุดท้ายแล้วสิ่งที่เขาต้องการเลยคือความรักบางทีเราได้ความรักเต็มจากคนอื่นที่เลี้ยงเราแต่ตราบใดที่ไม่ใช่พ่อแม่ก็รู้สึกว่าได้แต่มันไม่เต็มดังนั้นการที่เห็นใครประสบความสำเร็จบางทีอย่าเพิ่งตัดสินว่าเขาแข็งแกร่งขนาดนั้นภายในเขาอาจจะบอบบางมากก็ได้มันทำให้เห็นว่าคนทุกคนบนโลกนี้ควรจะเป็นมิตรต่อกัน
1: รู้สึกชื่นใจนะคะอย่างน้อยเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าคุณหนึ่งและแม่ไว้ใจครอบครัวเดียวกันคือรู้สึกว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยเป็นพื้นที่ที่เขาวางใจได้เขาสามารถจะเล่าได้ว่าตอนเด็กเขาคิดยังไงเขาอยากจะตอบแม่ว่ายังไงทำไมเขาวางหูโทรศัพท์แบบนั้นทำไมเขาถึงใช้ประโยคแบบนี้เขาสามารถพูดได้ทุกอย่างโดยที่รายการเราจะไม่ไปทำร้ายเขาอะค่ะก็ชื่นใจนะคะที่เขาได้มองครอบตัวเดียวกันเป็นรายการแรกที่จะเปิดเผยถึงความสัมพันธ์ของคนในครอบตัวโดยเฉพาะกับแม่ที่ห่างเหินมานานกว่า30ปี

เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

0: เราเป็นผู้ผลิตอิสระทีมนครมีเดียค่ะจากภาคใต้พอดีว่าเราเนี่ยเป็นนักข่าวพลเมืองค่ะพัฒนาจากนักข่าวพลเมืองจนได้มีโอกาสมาพัฒนาเป็นผู้ผลิตสารคดีโดยที่เรามีความรู้สึกว่าการที่เราสื่อสารเรื่องราวจากพื้นที่จากบ้านของเราด้วยตัวของเราเองค่ะดีกว่าเรารอสื่อกระแสหลักเพียงอย่างเดียวในการที่จะสื่อสารจากเรื่องราวจากบ้านของเราน
1: ี่นะครับเป็นวิชานิเทศศาสตร์เป็นไงบ้างครับ
0: ที่นี่บ้านเราเรื่องที่เราทําในตอนนี้นะคะเราตั้งชื่อตอนว่าสาคูค่ะเพราะเรามีความรู้สึกว่าเราเห็นต้นไม้ชนิดหนึ่งในบ้านของเราอะค่ะตั้งแต่เด็กแต่เราไม่เคยเห็นประโยชน์จากต้นของมันเลยก็มองผ่านไปแต่พอเราได้มาชิมขนมชิ้นเล็กๆเพียงชิ้นเดียวค่ะทำให้ทีมของเรารู้สึกเฮ้ยเราต้อง

0: ที่เราได้รับประทานเป็นขนมที่ทำจากแป้งสาคูค่ะเป็นขนมกวนมันมีความหอมมันมีกลิ่นอะไรที่บอกไม่ถูกที่มันต่างจากขนมชนิดอื่นค่ะเรากินขนมเสร็จแล้วเราก็มันต้องมีอะไรมากกว่านี้เราก็เลยหาข้อมูลเพิ่มแล้วก็ไปเจอกับวิจัยตัวนึงในเว็บไซต์ค่ะแล้วก็มีชื่ออาจารย์นิพนธ์ใจปลื้ม
1: คือสาคูเนี่ยมันก็ขึ้นได้เฉพาะในภาคใต้นะครับในประเทศไทยเฉพาะในพื้นที่ที่น้ำขังหรือน้ำแฉะเพราะฉะนั้นก็มันก็จะอยู่บริเวณห้วยหนองคลองบึงริมแม่น้ำแล้วก็ป่าพลุอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นสาคูก็ไม่ได้เป็นพืชที่ไปแย่งพืชอื่นเขาก็อยู่ของเขาอยู่อย่างนั้นแล้วก็ดูเขาจะสมบูรณ์นะครับในพื้นที่ที่พืชอื่นขึ้นไม่ได้ครับพื้นที่ป่าสาคูในอดีตเนี่ยมันก็มากพอสมควรซึ่งเข้าใจว่าสาคูในประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้เป็นสาคูดั้งเดิมเป็นไม่ได้เป็นสาคูป่าแต่ว่าเป็นสาคูที่คนนำมาปลูกดังจะสังเกตเห็นได้ว่าส่วนมากก็มีอยู่พันธุ์เดียวก็คือพันธุ์ที่มันไม่มีหนามและยอดสีแดง
0: อาจารย์นิพนธ์ใจปลื้มค่ะเล่าให้เราฟังว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาจะทำขนมกินกันในหมู่บ้านหรือมีงานเทศกาลต่างๆจากโค่นต้นสาคูค่ะนำมาทำแป้งและขนมรับประทานกันในหมู่บ้าน
1: สมัยก่อนนั้นก็คนทำมาหากินก็คือปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคในครอบครัวเป็นหลักแต่ว่าในปัจจุบันนั้นเราผลิตสินค้าเพื่อส่งออกแม้แต่สินค้าเกษตรนะครับดังนั้นก็มีการนำพืชชนิดอื่นขึ้นมาเพิ่มขึ้นในภาคใต้ก็คือว่าเรามียางพาราแล้วก็มีปาล์มน้ำมัน
0: มันกระทบตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางจนถึงพืชชนิดเล็กๆทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วเนาะมันไม่ใช่เรื่องแค่สังคมใหญ่แต่มันเป็นเรื่องใกล้ตัวเราที่เราควรจะให้ความสนใจมันมากขึ้นค่ะหลังจากเราได้ข้อมูลทางวิชาการแล้วนะคะเราก็เดินทางไปยังจังหวัดตรังเลยค่ะเราไปถามอาจารย์วิโรจน์ถึงประโยชน์ของป่าสาคูว่ามีประโยชน์อะไรบ้างนอกจากการทำแป้งอะค่ะ
2: สาคูนี่มีความผูกพันกับวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นมายาวนานก็เนื่องจากว่าคนสมัยก่อนเนี่ยได้ใช้สาคูในการสร้างที่อยู่อาศัยเช่นเอาใบของสาคูเนี่ยมาเย็บเป็นตับจากแล้วก็มุงหลังคาบ้านมุงโรงเรือนหรือมุงคอกปศุสัตว์ต่างๆหรือทำขนำในทุ่งนา
0: ชุมชนบ้านโคกสะบ้าค่ะเป็นชุมชนที่เป็นพื้นที่ลุ่มเหมาะที่ต้นสาคูจะเจริญเติบโตได้ดีค่ะในตอนแรกค่ะเราได้ทราบข้อมูลว่าป่าสาคูที่นั่นค่ะมีจำนวนลดลงแล้วพอเราไปเห็นค่ะเฮ้ยป่าสาคูมันมีเยอะมากมันยาวไปตลอดสายลำคลอง 2-3 หมู่บ้านเลยค่ะที่ทอดยาวไปคนที่นั่นจะดูแลป่าสาคูเป็นอย่างดีนะคะไม่เหมือนกับที่บ้านเราที่มันขึ้นเป็นหย่อมเป็นหย่อมค่ะคนแถวนั้นก็เลยมีความผูกพันคลุกคลีกับต้นสาคูมาโดยตลอดค่ะทั้งการใช้ประโยชน์ในการทำบ้านเรือนหรือแม้กระทั่งการทำแป้งสาคูที่บ้านโคกสะบ้าค่ะเราไปเจอกับลุงเอียดซึ่งได้พูดคุยสอบถามถึงที่ไปที่มาของการมาทำแป้งจากต้นสาคูของลุงเอียดว่าเป็นมาอย่างไรอะค่ะ
3: กาแป้งสาคูผมเป็นทิพปีเดียวมาเห็นว่าแป้งสาคูคนแต่เด็กก็นิยมกินกันมากซึ่งผมเลยเพื่อลูกหลานต่อไปข้างหน้าจะได้กินต่อๆไปสมัยก่อนเขาทำทุกเรื่องมาทุกวันนี้เขาทำไม่กี่กว่าเรือนเราว่ามีทั้งหอมแล้วมีทั้งกินดีกินมันหอม
0: ส่วนในการที่ลุงเอียดเลือกต้นสาคูในการที่จะมาทำแป้งค่ะลุงเอียดจะเลือกต้นที่สมบูรณ์เต็มวัยค่ะก็คือให้เห็นลักษณะมีดอกโผล่ออกมายอดของมันนะคะเขาเรียกว่าแตกเขากวางลุงเอียดบอกว่าต้นนี้ถ้าแตกเขากวางแล้วมันจะอยู่ได้ไม่เกิน2ปีมันก็จะตายตามธรรมชาติเป็นการแสดงอย่างหนึ่งว่าการที่เราโค่นต้นสาคูมาทำใช้สอยส่วนอื่นนะคะไม่ได้เป็นการทำลายป่าแต่อย่างใดแต่มันเป็นการตามวัฏจักร

0: ตอนที่ว่ามันเป็นแปลงก็อยู่ว่ามันเป็นแต่ก็ขวาง
1: ครับ
0: ครับเนี่ยนี่จะอยู่น่ะอยู่ในลักษณะนี้แต่ว่าเป็นแปลงในด้วยอยู่บนปลายทุดเพราะว่ามันเป็นดอกนี่คือดอกเมื่อก่อนตะกู้มันมีมามีลอดหยันคล้องเลยเมื่อก่อนแต่ว่ามาถึงวันนี้คือตะกู้มันมีน้อยกว่าเพราะว่าเขาเลยพัฒนาคล้องขึ้นมาตะกู้มันก็เลยมีน้อยลงมาทุกวันนี้ผมคิดว่าจะเลือกครับเมื่อก่อนจะเลือกกึ่งตกกึ่งเนี่ย
1: นะ
0: แต่เด็กมันปลามากปลาอยู่มากแต่ว่ามีปลาตะกู้ทุกวันนี้ถึงว่าปลามจะน้อยมาอยากอีเติมปลาตะกู้ลบเหมือนเดิมแต่ว่าตะกู้ก็มีใจหันได้ป้นมากได้ใหม่แต่เด็กจะเป็นหน้ามดแต่ทุกวันนี้กลายเป็นต้นยางเป็นต้นปลามได้มาก
2: เดี๋ยวปลาไปเลยว่าดวงตะกูตอนนี้มันจะลงมาเก๋ๆนะครับ
3: ไปเลยตรงไหนคร
2: ับ ไปเลยที่โคนในวันโคน
3: ครับผม
4: เราเวลาโค่นต้นสาคูปุ๊บอะค่ะส่วนที่เราไม่ใช้ประโยชน์แล้วค่ะมันจะเป็นที่อยู่ของตัวดวงสาคูจะเข้าไปทำรังวางไข่ใช้เวลาเพาะฟักในต้นสาคูประมาณ15วันมันก็เป็นตัวด้วงสาคูเนี่ยนี่เขานิยมบริโภคกันเป็นอย่างดีเลยค่ะสามารถขายได้ราคาแพงเลยทีเดียวเวลาเราไปเลือกซื้อแป้งสาคูอะค่ะมาทำขนมแต่ละครั้งเราก็จะบอกว่าซื้อแป้งสาคูหน่อยแต่ที่จริงแล้วไอ้แป้งสาคูที่เราไปซื้อค่ะมันเกิดจากแป้งมันสำปะหลังแล้วแป้งสาคูจริงๆที่เกิดจากต้นสาคูมันหายไปไหนการทำแป้งสาคูก็คือการที่นำต้นของต้นสาคูค่ะเฉาะเอาเปลือกมันออกแล้วเอาเนื้อต้นทั้งต้นนะคะเข้ามาใส่ในเครื่องขูดเป็นเครื่องขูดนะคะขูดจนละเอียดแล้วก็นำมาปั่นกับน้ำแล้วก็กรองน้ำหลายครั้งล้างน้ำกรองน้ำจนมันเกิดเป็นตะกอนแป้งที่พื้นก้นถังอะค่ะพอเราเห็นเป็นตะกอนแป้งปุ๊บภรรยาเห็นค่ะแกก็เอามาใส่ในตะแกรงเพื่อนำไปตากแดดก็แค่นั้นนะคะมันก็เป็นแป้งแล้วรับประทานได้แล้วก็ไม่ถือว่ายากแต่ลุงเอียดเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนนะคะการทำแป้งสาคูเนี่ยคือคนนึงจะทำแป้งสาคูก็ลำบากมากเพราะว่าต้นสาคูเป็นต้นใหญ่ต้องตัดต้องค้อนกันหลายคนทั้งหมู่บ้านก็จะแบ่งกันคนละนิดคนละหน่อยแล้วก็ต้องใช้ที่ขูดอะค่ะขูดกับมือกว่าจะได้มามันก็ลำบากเมื่อเราเห็นการได้มาของตัวแป้งแล้วค่ะเราก็อยากทราบถึงที่ไปของแป้งอีกว่าแป้งเนี่ยมันจะเอาไปทำอะไรบ้างเราก็เลยเดินทางไปที่ตัวเมืองทับเที่ยงค่ะเพื่อไปเจอกับพี่เบียร์ซึ่งเป็นพ่อค้าทำขนมจากแป้งสาคูโดยเฉพาะเลยแล้วก็ได้พูดคุยถึงการทำขนมจากแป้งสาคูว่าทำอย่างไรนี่คือเวลา3:00ค่ะพี่เบียร์ลุกขึ้นมาทำขนมจากแป้งสาคูพี่เบียร์จะทำขนม2ชนิดคือขนมกวนกับขนมลอดช่องเราก็นั่งดูวิธีการทำขนมของพี่เบียร์ค่ะว่ามีวิธีการอย่างไรที่แตกต่างที่เห็นได้ชัดก็คือมันจะต้องใช้แรงในการกวนมากเพราะว่าแป้งสาคูเป็นแป้งที่เหนียวกว่าแป้งชนิดอื่นแล้วก็เป็นแป้งที่แบบไม่ได้ละเอียดมากจะต้องกวนต้องใช้แรงในการกวนเป็นอย่างมากถึงจะได้แป้งมาแล้วสิ่งสำคัญคือความหอมของมันนะคะมันเป็นแป้งที่หอมมากหอมแบบพออธิบายไม่ถูกแต่ว่ามันเป็นแป้งที่กลิ่นมันเป็นเอกลักษณ์เป็นกลิ่นต้นไม้ค่ะผสมกับน้ำกะทินิดหน่อยมันทำให้ความหอมเนี่ยทำให้เรานึกได้ว่ามันแตกต่างจากการทำขนมจากแป้งชนิดอื่นทันทีเลยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือขนมลอดช่องขนมกวนนะคะลอดช่อง

0: ที่อื่นเราจะเห็นเป็นลอดช่องสีเขียวแต่ที่นี่จะใช้คงความเป็นอัตลักษณ์ของมันคือลอดช่องจะเป็นสีน้ำตาลโดยไม่ต้องใส่สีใดๆเพราะแป้งสาคูมันจะเป็นสีน้ำตาลโดยอัตโนมัติ
1: ตัวแถวบ้านมันมีปลาสาคูแล้วก็มีคนทำแป้งสาคูอยู่ก็รู้สึกว่าเออนี่มันน่าจะดีว่าก็ลืมจาก

0: 2ชั่วโมงในการทำขนม2ชนิดนี้ค่ะที่เบียร์จัดของใส่รถอะไรเสร็จเรียบร้อยก็จะพาขับรถไปยังที่ตลาดทับเที่ยงในตัวเมืองตรังค่ะเป็นตลาดเช้าส่วนใหญ่ที่เราเห็นลูกค้าของพี่เบียร์ที่มาเลือกซื้อค่ะจะเป็นผู้ใหญ่วัยกลางคนขึ้นไปแล้วล่ะค่ะที่มาเลือกซื้อขนมชนิดนี้ค่ะแล้วก็เราก็ได้ถามเขาว่าทำไมเขาถึงได้มาเลือกซื้อขนมเหล่านี้เราก็ได้คำตอบมาว่า
1: เนี่ยปากเปรี้ยวมันมีปากเปรี้ยวว่ามันนายกินบ้าง
0: แต่ถ้ากินยากไหมบ้างนี
1: ่ให้กินยากค่ะให้กินยาก
2: ไปลาดเอิญมีมั้ง
1: ไหมไม่มีค่ะแบงค์ชาคูก็ต้องน้ำจริงๆจะได้ต้องสั่งสั่ง
3: มาเลยว่า
4: เดี๋ยวซีซีเดี๋ยวซี
5: ซีชื่อเด็กโกล้อไปจัง
2: เลยนะอ๋อเด็กโกล้อนะ
6: ลุงจะเป็นทำจะแบงค์ชาคูกับลุงทำจะเป็นตามของตลาดไม่ต่างกันเดียว
5: ค่ะอันนี้คนเตะจะกินมันนวลเลย
7: ก็พ่อจ้ากินได้เลยมีแต่นี้ก็ในนี้ก็มีอย่างนี้แยกเลย
6: ค่ะเอิ้น
7: นะคะเอิ้นนะลุงไม่มาเห็นนะแต่จากที่ลุงกับไปควนกินเองกันก็มีแป้งไปเรื่อยใกล้แต่เดี๋ยวกันลุงไปซื้อแป้งเดี๋ยวประตาลุงดูแป้งจากผู้คนเก๋ๆลาดตื้อกันที่เขามาควนกินซุปตั้มเดี๋ยวมันกินไม่รอดมันข้าวตั้มเดี๋ยวเราตั้มไม่เหลือ
6: ม
7: ัน
6: ต่างกันแป้งตั้มของตลาดกันเ
7: สือมันเป็นรสจัดรสจับของของมันเลย
8: แป้งซาคู่นี้มันจะหนิมไอ้ความหนิมความละเอียดว่าแป้งไอ้แป้งข้าวเจ้ากันนะก็ทำนุ่มกลิ่นมันจะมีกลิ่นหอมกลิ่นหอมว่าแป้งข้าวเจ้าเมื่อทำนุ่มขวดมันก็จะหนิมคนกินก็จะรู้สึกถึงความแตกต่างได้นะคนสมัยก่อนข้อการคนแก่ๆเนี่ยที่เขาอยู่แก่ๆในที่ลุ่มนะเขาก็จะกินแป้งซาคู่กันตลอดเพราะว่ามีแป้งข้าวเจ้ามาเนี่ยทำแกงข้าวเจ้าเนี่ยเขาจะรู้สึกเลยว่ามันไม่ฉ่ายเมื่อเนี่ยเวลามาค่ายเนี่ยก็จะบอกว่าซื้อไปให้คนแก่ๆนะเพราะเขากินแบบนั้นมาตลอดนะกินแป้งซาคู่มาตลอดพอมากินนุ่มขวัญปัจจุบันเนี่ยเขากินไม่ได้จริงไม่ได้คิดถึงเรื่องต้นทุนมานะว่ามันจะทุบมันจะแพงว่าแต่ซึ่งว่ามันไม่ค่อยมีคนทำแล้วก็อย่างนึงเมื่อเราทำเนี่ยเวลาไปค่ายที่ไหนเนี่ยก็จะถามว่ามาจากไหนแป้งเนี่ยเอามาจากไหนเนี่ยเราก็จะได้หล่าถึงหมู่บ้านเราได้ว่าที่นี้ยังมีแป้งซาคู่นะมีกลุ่มอนุรักษ์ป่าซาคู่มีคนทำแป้งมีกลุ่มแม่บ้านอะไรแบบเนี้ยเพื่อนว่าไอ้ป่าซาคู่แต่เขาขอนเขาทุ่มเล่นเนี่ยมันก็ทำให้มีรายได้มีเรื่องพวกนี้ได้ถ้าว่าเรายังดูเล่มนั้นนะเส้นได้ไม่ใช่แบบเป็นป่าที่ไม่มีประโยชน์มันไม่ฉายมันฉายประโยชน์ได้ถ้าเรารู้จักที่จะทำมันนั้นนะ
0: จากการที่เราได้ฟังคนนู้นคนนี้พูดเกี่ยวกับเรื่องราวของสาคูอะค่ะมันทำให้เราเห็นว่าปัญหามันไม่ได้เกิดเฉพาะที่แป้งมาแทนที่แป้งทำให้แป้งสาคูหายไปอย่างเดียว
9: ต่อมาในปัจจุบันในปีนี้ที่ผมทำการสำรวจใน3พื้นที่ก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดตรังและจังหวัดพัทลุงเนี่ยคาดว่าประมาณจังหวัดละประมาณสัก 2,000 กว่าแล้วก็บางจังหวัดก็ไม่ถึง 2,000 กว่าก็รวมแล้วสักประมาณ 6,000 ไร่ต่างกับในอดีตมากเพราะว่าในอดีตเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชเองแสนกว่าไร่นะครับอันนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือสิ่งที่มันลดต่ำลงมาครับ
6: มันเกิดจากปัจจัยอะไรบ้างคะอาจารย
9: ์ผมก็คิดว่าในเรื่องของเศรษฐกิจที่มันเปลี่ยนแปลงนะครับเราก็นำมันสำปะหลังจากประเทศในทวีปแอฟริกามาปลูกแล้วก็แป้งมันสำปะหลังก็มีคุณสมบัติก็คล้ายกับแป้งสาคูแต่ไม่เหมือนนะครับคล้ายกันเท่านั้นเองแต่ไม่เหมือนซึ่งมันสามารถจะผลิตเป็นเชิงอุตสาหกรรมได้แล้วก็ง่ายกว่าในการผลิตแป้งจากสาคูนะครับทีนี้แป้งเหล่านั้นก็ถูกสั่งมาขายในภาคใต้ก็ความจำเป็นที่จะต้องมีแป้งสาคูในภาคใต้นั้นก็ไม่มีคนก็เริ่มที่ลืมใช้ในขณะเดียวกันก็มีการที่จะขยายพื้นที่ในการปลูกยางพาราแล้วก็ปลูกปาล์มน้ำมันมากขึ้น
8: ในก้นแถวบ้านในที่โคกสะบานนั้นในโซดคลองเนี่ยจะเป็นป่าสาคูทั้งหมดมันก็ลืมจากกันการบุกลุกทำมาหากินนั่นนะถ้าเป็นการทำนาเนี่ยมันจะไม่ไปบุกในที่ป่าซาคูแต่มันจะลืมจากการทำสวนทำสวนพอลืมทำสวนยางลืม

0: ลำต้นปาล์มเนี่ยมันก็จะเหลื่อมลุกไปทีนิดทีนิดแล้วก็อีกอย่างคือเหลืองน้ำท่วมการขุดหลอกคล่องกว่ามันมีปัญหาเหลืองน้ำท่วมอยู่ช่วงนึงถึงเขาก็เลยขุดหลอกคล่องนะเพื่อระบายก็ได้เหลืองปลาสักคู่มันก็มดไปกับการหลอกคล่องหมากว่าเหลืองคล่องการบุกลุกในตอนนั้นนะพอตอนล่างพอว่าก็หลอกคล่องเทมันใบขึ้นก็เหลื่อมลุกไปเรื่อยมันก็เลยไม่ฟื้นตัวนอกจากฟื้นทีแต่ว่ามีเจ้าคล่องแล้วเขาไม่ทำมันนะ
1: แต่เล็กก็ตรงนี้ได้แต่เล็กคล่องลำจ้านั้นหมาก
2: ครับซึ่งมัน
1: แต่พอมาสักคิดปีได้นะก็คุดจำเป็นเมืองจนมาเป็นกองจนมาด้านเนี่ย
3: ชอบกูมากแต่แล้วตึ้งตาก็จับปลาวันนี้ก็จับปลาในกองก็จ้างเต้มันดานาแมงตึ้งเราไปจับเชื่อจำตีรักรากูนได้ลุยตอนนี้รักรากูนั้นมันได้ยั่งแล้วในตากล้องเขาหลอกยั่งอะมันไม่มาแต่แรกน้ำมันไม่เคยแห้งอันรอดนี่มันมีเชิงรักรากูอยู่รอดตึ้งตอนนี้มันโคตรหลอกกล้องจัดปีอันเลยค่ะโดยตึ้งวันนี้รากูแจกเต็มแล้วแต่ว่ามันไม่เหมือนแต่คนนี่ปลานั้นมันใจปลาร้อยนั่งทุกชนิดก็เอามาปล่อยปิงตั้งในนั้นแต่มันอยู่ไม่ได้นี่มันอยู่ไม่ได้กับบาดมันว่าคนกำมักกันปลาอย่างมากมันได้ค่อยมาเกินมากมันเตะโดนมันมาตอนนี้ไม่ไกลมีเตะโดนลำบากแล้วปลากระโยลำบากคนกระโยลำบาก

0: กายังไม่คิดเจ้านั้นที่ที่แถวข้างบ้านที่ทําอยู่กับต้องเจ้าสร้างเจ้าทําคนเนี้ยเดี๋ยวเอาแป้งไปแปรรูปโตนะมันก็น้อยลงแล้วก็คือมันก็ว่าเขาทำแล้วไม่มีหรือว่าเอาไปค่าที่ไหนนะแต่พอลังๆเนี่ยมันก็มีคนที่จะเอาไปทำนี่อยู่มั้งราคามันสูงว่าเพราะว่าแปลงถั่วไปนี่ถ้าว่าขึ้นมาเขาก็ใช้แปลงข้าวจามันก็ทุกว่าต้นทุนจะน้อยลงนะกำไรก็ดีว่าส่วนหนึ่งแล้วก็เรื่องของตอนเดี๋ยวมันห้าอยากขึ้นมันคนน่าเสียดายนะแต่ว่าถ้าคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาไม่เคยกินเขาไม่เคยรู้จักเนี่ยเขาก็จะไม่รู้ว่ามันแตกต่างยังไงแต่คนที่มีอายุแล้วเนี่ยที่เคยกินเคยสัมผัสมาเนี่ยก็จะรู้ว่าอันนี้มันดีว่าของใหม่ๆแต่นี้มานะถึงแต่คนรุ่นนั้นมันก็ค่อยๆทยอยมันไปเรื่อยๆถ้าว่าคนรุ่นไม่รู้จักที่จะทำมันที่จะกินมันเลยเนี่ยที่จะฉายประโยชน์จากมันนั้นมันการมดไปมันการเป็นธรรมดา
1: คือการส่งเสริมการเกษตรในอดีตที่ผ่านมาจนกระทั่งปัจจุบันก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องสาคูเลยนะครับสาคูเนี่ยเป็นพืชชายขอบพูดง่ายๆว่าถ้าเป็นคนชายขอบก็คือคนเขาหลงลืมไม่ได้สนใจว่ามันเป็นพืชที่มีค่าถ้าดูจริงๆแล้วมันไม่ควรจะเป็นชายขอบเพราะว่าตัวมันเองเนี่ยมันให้คุณค่ามากมายมหาศาลก็คือส่วนที่เป็นต้นก็คือส่วนที่ให้พลังงานก็คือส่วนที่เป็นแป้งให้คาร์โบไฮเดรตเพราะฉะนั้นในอนาคตหากว่าเราไม่สามารถที่มีแป้งอย่างอื่นได้ไม่ว่าจะเกิดสงครามก็ดีเกิดภาวะโลกร้อนก็ดีแล้วก็พืชที่เราปลูกเหล่านั้นมันเสียหายมากสาคูเป็นพืชที่ทนทานเพราะฉะนั้นมันอย่างน้อยก็สามารถที่จะทำให้เรามีอาหารประเภทแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตได้นะครับอันนี้ครับคือหน่วยงานของรัฐก็ไม่มีหน่วยงานไหนครับที่ส่งเสริมเรื่องของการปลูกสาคูผมไม่เคยเห็นนะครับแล้วก็ไม่เคยได้ยินต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มันก็จะแตกต่างจากส่วนอื่นที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านเราในประเทศมาเลเซียนะครับที่รัฐสารวัตรสามารถจะปิดสาคูนะเป็นเชิงการค้า
2: การทำสารคดีเรื่องนี้ค่ะทำให้เราเรียนรู้ว่าสิ่งที่เรามองว่าเป็นสิ่งใกล้ตัวเราอะค่ะต้นสาคูที่อยู่กับเรามาตั้งแต่เด็กอยู่ข้างบ้านเราตั้งแต่เด็กอะค่ะที่เราไม่เคยลงไปสัมผัสกับมันเลยไม่เคยลงป่าสาคูเลยด้วยซ้ำแต่พอเรามาทำสารคดีเรื่องนี้ค่ะมันทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยต้นไม้ต้นใหญ่ๆต้นที่เรามองข้ามมาโดยตลอดมันกลับมีประโยชน์มากแล้วมันไม่ได้มีประโยชน์อย่างเดียวนะคะมันมีผลต่อของผู้ใหญ่กลุ่มหนึ่งที่ว่ามีความสัมพันธ์มีความผูกพันกับป่าสาคูมาโดยตลอดแต่เราเด็กรุ่นใหม่อะค่ะเรากลับ

ม่เห็นมันด้วยซ้ำเลยแต่พอเรามาได้มาทำสารคดีเรื่องนี้ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยพืชพันธุ์ในบ้านของเราพืชพันธุ์ที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยเราควรที่จะกลับมาดูแลกลับมาต่อยอดความเป็นพืชพันธุ์ในบ้านของเราให้มันมีมูลค่าเพิ่มเพราะนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
4: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
5: แสงตีโฟ
6: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
7: PEA
0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอน

0: น้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: เกี่ยวข้องและผูกพันกับมนุษย์เรามาช้านานประโยชน์สำคัญอย่างหนึ่งของหอยก็คือเป็นอาหารบางชนิดเป็นอาหารใกล้บ้านหาทานได้ทั่วไปแต่บางชนิดเป็นอาหารชั้นหรูราคาแพงนอกจากนั้นหอยยังเป็นอาหารเลี้ยงเป็ดไก่ใต้ถุนบ้านได้อีกในอดีตประเทศไทยเราก็เคยใช้หอยเบี้ยเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้ามาแล้วอย่างที่หอยเป็นได้ก็คือเครื่องประดับล้ำค่าที่เรียกกันว่าไข่มุกแต่ทุกวันนี้ไข่มุกไม่ได้เป็นเพียงอัญมณีแห่งท้องทะเลแต่ยังเป็นขุมทรัพย์ที่พบได้ในแม่น้ำลำคลองของไทยแล้วด้วยไข่มุกในน้ำจืดหน้าตาเป็นแบบไหนมีมูลค่าทางเศรษฐกิจมากเท่าไหร่และจะมีคุณค่าต่อพวกเราอย่างไรอีกบ้างไปดูพร้อมกันนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: หมออ้อยครับ
2: เฟย่าค่ะกลับมาพบกับรายการ Animal Speak อีกครั้งนะคะ
0: ใช่แล้วครับเช้าวันเสาร์แบบนี้เนี่ยผมและน้องเฟย่าจะพาคุณผู้ชมมาพบกับเรื่องราวของสัตว์น่ารู้หลากหลายชนิดเลยล่ะครับ
2: เอ๊ะแล้ววันนี้หมออ้อยจะพาเฟย่าไปเรียนรู้เรื่องอะไรอะคะ
0: หมอพาเฟย่ามาดูหอยมุกครับ
2: หอยมุก
0: ใช่
2: แต่หอยมุกมันอยู่ในทะเลไม่ใช่หรอคะหมออ้อยหมออ้อยอย่ามาหลอกเฟย่าเลยค่ะ
0: หมอไม่ได้หลอกเฟย่าถ้าเฟย่าไม่เชื่อเนี่ยเดี๋ยวตามคุณหมอไปดูเดี๋ยวพาไปดูหอยมุกกัน
2: ได้ค่ะ
0: ไปเฟย่า
2: เพราะสัตว์พูดไม่ได
0: ้ถึงต้องมี
1: Animal Speak
0: ถึงแล้วพี่อ้อมสวัสดีครับ
3: สว
0: ั
3: สดีครับ
0: เฟย่าครับนี่พี่อ้อมเป็นนักวิชาการที่ทำงานเกี่ยวกับด้านหอยมุกเลยแล้วก็นี่น้องเฟย่าครับพี่อ้อม
3: ค่ะ
2: สว
3: ั
2: สดี
3: สวัสดีค่ะ
2: พี่อ้อมค่ะเฟย่าสงสัยมากเลยค่ะว่าหอยมุกเนี่ยอยู่ในน้ำจืดได้ด้วยเหรอคะ
3: หอยเนี่ยมันมีทั้งสายพันธุ์ที่เป็นสายพันธุ์น้ำจืดก็คืออยู่ในพวกแม่น้ำลำคลองทั่วไปกับเป็นหอยที่เป็นสายพันธุ์ที่เป็นมุกทะเลก็คือจะอยู่ในน้ำทะเลค่ะ
2: พี่อ้อมคะเฟย่ามีคำถามอีกมากมายเลยค่ะว่าหอยมีสีอะไรบ้างอายุมันยืนนานเหมือนต้นไม้ปะหอยมันผลิตมายังไงโอ้อีกมากมายเลยอะค่ะพี่อ้อม
3: ค่ะ
2: งั้นหนูจะได้มุกกลับบ้านนะคะจะเอาไปฝากแม่ค่ะ
3: ถามเยอะแยะมากมายขนาดนี้เดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันดีกว่าเน
0: า
3: ะ
0: เฟย่าบอกว่าไม่ต้องรีบตอบก็ได้ตอบข้อสุดท้ายก่อนว่าเฟย่าจะได้มุกกลับบ้านหรือเปล่า
3: อันนี้จะเป็นคำตอบหลังสุดโอเคเชิญเลยค่ะ
0: ครับคราวนี้เฟย่าก็รู้ใช่ไหมครับว่าหอยมุกมีทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มคราวนี้เรื่องราวเกี่ยวกับมุกทั้งหลายเนี่ยที่เฟย่าอยากรู้

0: ามพี่อ้อมเลย
1: ได้ค่ะพี่อ้อมค่ะไข่มุกก็ค่ะหรือว่าหอยมุกก็ค่ะมันเป็นชื่อของมันหรือเปล่าคะอย่างเช่นหอยนางรมหรือหอยแครงหรืออะไรเงี้ยค่ะ
2: จริงๆแล้วหอยมุกไม่ใช่ไม่ได้ชื่อว่าเป็นหอยมุกจริงๆมันเป็นเรียกลักษณะที่มันเป็นหอยที่สามารถผลิตไข่มุกได้นะคะหอยเนี่ยเขาจะมีหอยฝาเดียวกับหอยสองฝาหอยสองฝาบางทีเขาก็จะเรียกว่าหอยกาบหอยกาบเนี่ยก็จะมีทั้งที่เป็นอยู่ในน้ำทะเลเราก็เรียกเป็นหอยทะเลหอยน้ำจืดก็เป็นหอยมีอาศัยอยู่ในแหล่งของน้ำจืดหอยแต่ละตัวเนี่ยก็คือลักษณะเปลือกก็จะมีความต่างกันอยู่เราจะดูว่าหอยตัวไหนเนี่ยสามารถนำมาใช้ผลิตไข่มุกได้เนี่ยเราต้องดูที่ชั้นมุกเปลือกหอยเขาจะมีถ้าเรามองทั่วไปเราจะเห็นเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลอันนั้นเป็นชั้นโปรตีนถัดจากชั้นโปรตีนเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นชั้นแคลเซียมบางๆแล้วพอต่อจากชั้นแคลเซียมจะกลายเป็นชั้นมุกยิ่งหอยตัวไหนมีชั้นมุกที่หนามีขนาดใหญ่ตัวนั้นจะมีคุณสมบัติที่สามารถนำมาใช้ผลิตไข่มุกได้เราก็จะเรียกตัวนั้นว่าหอยมุกอันนี้จะเป็นตัวหอยกาบน้ำจืดที่เราเห็นคือเราหยิบมาเนี่ยเราไม่รู้เป็นมุกหรือไม่เป็นมุกเป็นหอยมุกหรือเปล่า
0: ก็คือเป็น
2: เราเห็นทั่วไปก็อันนี้คือหอยสองฝาหอยกาบน้ำจืด
0: ครับ
2: เราจะเห็นส่วนใหญ่ที่เราเห็นเนี่ยเราจะเห็นมันเป็นสีน้ำตาลอย่างนี
0: ้
2: ไม่สวยเลย
0: ไม่สวยคร
2: ับ จริงๆแล้วเนี่ยมันซ่อนความสวยไว้ข้างในค่ะนี่อันนี้เห็นไหมคะถ้าเราขัดเปลือกชั้นสีน้ำตาลเมื่อกี้นี้ที่พี่บอกว่าเป็นชั้นโปรตีนออกแล้วก็มีชั้นแคลเซียมบางๆเป็นสีออกขาวๆต่อไปที่เหลือจะเป็นชั้นมุกแล้วเราจะดูว่าคุณสมบัติเขาใช้ผลิตไข่มุกได้หรือเปล่าเนี่ยเราจะดูที่ชั้นนี้อันนี้ก็คือตัวนี้จะมีคุณสมบัติที่มีชั้นมุกที่หนาไม่ใช่ลองจับดูหนาไหมคะถ้าเทียบกันนี่ตัวนี้ยิ่งหนามากเลยใช่ค่ะ
1: มากค่ะแล้วหอยมุกพวกนี้มันหายใจยังไงคะมันหายใจได้ปะคะ
2: เขาหายใจด้วยเหงือกค่ะ
0: หอยมีเหงือกด้วยกะย่า
2: ในธรรมชาติเนี่ยเขาจะฝังตรงนี้ไว้ในทรายใช่ไหมคะ
0: ค
2: แล้วก็จะอ้าปากนิดนึงเปิดเปลือกไว้นิดนึงนะคะ
0: คร
2: ประมาณ1เซนติเมตรแล้วเสร็จแล้วก็จะดึงน้ำเข้าไปทางท่อน้ำเข้าน้ำก็จะไปผ่านทางท่อน้ำไปผ่านเหงือกมีการแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนพวกออกซิเจนกันที่บริเวณเหงือกแล้วก็ไปผ่านการกรองนำพวกตะกอนแล้วก็พวกแพลงต้อนไปเป็นอาหารเสร็จแล้วเขาก็จะปล่อยน้ำออกมาทางท่อน้ำทิ้งนะคะน้ำที่ออกมาเนี่ยจะเป็นน้ำที่ค่อนข้างใสสะอาดเพราะว่ามีการกรองเอาพวกแพลงต้อนพวกตะกอนทั้งหลายออกไปแล้วอันนี้ถึงได้ชื่อว่าเป็นตัวบำบัดทางธรรมชาติ
0: ก็คือเป็นการบำบัดน้ำโดยใช้หอย
2: ใช่
0: ไหมคะก็เป็นการ
2: ชีวบำบัด
0: เป็นชีวบำบัดที่ไหนมีหอยเยอะน้ำที่นั่นก็อาจจะใส
2: ใช่
0: ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
1: พี่อ้อมค่ะเวลาพี่อ้อมเลี้ยงหอยอะค่ะรู้ได้ไงว่าไหนเป็นผู้หญิงอันไหนเป็นผู้ชายอะคะ
2: ถ้าจากอย่างหอยตัวนี้เนี่ยบอกไม่ได้ว่าตัวไหนเป็นตัวผู้หรือตัวเมียหอยบางสายพันธุ์เนี่ยสามารถบอกได
0: ้
2: คืออย่างถ้าเป็นพวกหอยเชลล์พวกอะไรเงี้ยค่ะเราเปิดดูที่โกแนตสีของที่โกแนตเนี่ยมันจะมีความต่างกันอย่างหอยแมงคู่ก็บอกได
0: ้
2: ตัวสีแดงกับตัวสีครีม
0: อ
2: ันนี้ก็คือตัวผู้ตัวเมียต่างได้แต่หอยตัวนี้บอกไม่ได้
0: หอยมุกนี่สร้างได้เฉพาะเพศเมียหรือว่าได้ทั้งสองเพศครับ
2: ที่สร้างเนี่ยสามารถสร้างได้ทั้งผู้ทั้งเมียทดลองแล้วไม่มีความแตกต่างทั้งผู้ทั้งเมีย
0: โดยปกติแล้วเนี่ยหอยพวกหอยกาบเนี่ยที่มาทำมุกเนี่ยเขาผสมพันธุ์กันช่วงไหนครับ
2: หอยแต่ละตัวเนี่ยก็มีช่วงฤดูเพาะพันธุ์ต่างกันแล้วแต่สายพันธุ์ที่เราให้ความสำคัญเนี่ยหอยกาบใหญ่จะผสมพันธุ์ช่วงฤดูหนาวก็ประมาณตั้งแต่ตุลาจนไปถึงประมาณสักมีนาซึ่งโดยธรรมชาติเนี่ยพอถึงช่วงฤดูผสมพันธุ
0: ์
2: คือในแหล่งที่เราเลี้ยงเนี่ยเราจะมีทั้งตัวผู้ตัวเมียอยู่ในแหล่งพอในช่วงฤดูผสมพันธุ์ตัวผู้เขาก็จะปล่อยน้ำเชื้อออกสู่ธรรมชาติก็คือพ่นออกไปเลยตัวเมียก็มีหน้าที่ดูดน้ำเหมือนดูดน้ำปกติค่ะก็กรองเข้าไปแต่ตอนนี้มันก็จะมีน้ำเชื้อเข้าไปด้วยพอน้ำเชื้อเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นการผสมพันธุ์ภายในก็คือน้ำเชื้อจะเข้าไปผสมกับไข่ข้างในช่องท้องเขาแล้วก็ไข่เนี่ยก็จะถูกลำเลียงแล้วก็นำไปเก็บไว้ที่เหงือกตัวเมียก็จะทำหน้าที่เลี้ยงตัวไข่ที่ได้รับการผสมแล้วเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ7วันในการเลี้ยงตัวไข่ให้เป็นลักษณะของตัวอ่อนก็คือจะต้องไปเกาะกินเลือดปลาเป็นอาหารพอเกาะเสร็จก็จะใช้เวลาในการกินพวกสารอาหารแล้วก็เลือดปลาอยู่มัน7วันเขาก็จะหลุดลงจากตัวปลาแล้วก็จะลงสู่พื้นท้องน้ำแต่นี้ก็จะเริ่มกินแพลงต้อนเป็นอาหารอันนี้คือเป็นการในสภาพธรรมชาติแต่ในของเราเนี่ยในที่เพาะเลี้ยงเนี่ยเราจะไม่ได้ปล่อยให้มันเกิดขึ้นเองเราจะมีหน้าที่พอถึงฤดูผสมพันธุ์ปุ๊บเนี่ยเราก็จะแยกกลุ่มตัวเมียไว้แล้วเราก็จะทำการเปิดดูเปิดแค่1เซนติเมตรแล้วก็ดูที่บริเวณเหงือกว่าเขามีตัวอ่อน

0: เอามาเก็บไว้ยังแล้วตัวอ่อนเนี่ยได้ระยะที่สมบูรณ์หรือยังก็คือเราดูจากสีต้องเป็นสีน้ำตาลออกเข้มๆหอยเขาจะเป็นสัตว์น้ำชั้นต่ำเพราะนั้นถ้าเราอยู่แห้งลงน้ำแห้งน้ำหลายๆครั้งเนี่ยพอเวลาเราเอาเขาลงน้ำทีหนึ่งทีเขาจะขับไข่ทิ้งเลยไม่ว่าไข่จะสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์เขาก็จะขับทิ้งเลยแต่เราจะเลือกตัวที่สมบูรณ์มาเพราะนั้นพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยพอใส่น้ำให้อากาศเขาก็จะปล่อยตัวอ่อนออกมาเราก็จะนำตัวอ่อนเนี่ยค่ะไปให้เกาะกับปลาที่เราเตรียมไว
1: ้
0: ซึ่งที่นี่ก็จะใช้ปลานิลเป็นเหยื่อค่ะเป็นโฮสต์ให้ในการเลี้ยงตัวอ่อนตัวนี
1: ้
0: ค่ะ
2: พี่อ้อมคะหลังจากที่หอยตัวนั้นดูดปลาเสร็จแล้วค่ะปลามันยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าคะแล้วหอยตัวอื่นมันจะมาเกาะปลากินต่อหรือเปล่าคะ
0: ปลาจะยังมีชีวิตค่ะถ้าในธรรมชาติเนี่ยเขาจะเกาะไม่เยอะเกาะประมาณสักปลาตัวนึงก็คือมีหอยเกาะ10กว่าตัวเพราะนั้นถามว่าเขาจะได้รับบาดเจ็บเยอะไหมก็คือไม่เยอะแต่คืออย่างถ้าเราเลี้ยงเนี่ยปลาตัวนึงเราให้เกาะเป็นพันก็อาจจะได้รับบาดเจ็บนิดหน่อยแต่ก็คือหลังจากปลาตกไปแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่ตายเพราะเรามีหน้าที่ที่ต้องเลี้ยงปลาให้มีชีวิตถ้าปลามีชีวิตหอยก็จะมีชีวิตด้วยเพราะนั้นเมื่อหอยหลุดไปแล้วเนี่ยก็คือเหมือนตัวที่เกาะเขาทำลายเขาเนี่ยหลุดไปแล้วเขาจะสบายตัวขึ้นเขาก็จะมีชีวิตอยู่ต่
1: อ
0: นะคะ
1: อันนี้ก็คือเป็นหอยละคราวนี้มุกเนี่ยเรื่องสงสัยอยู่ว่ามุกมันคืออะไรฮะ
0: มุกก็คือเปลือกหอยชั้นมุกเมื่อกี้ที่ตั้งแต่เราเลือกเราบอกว่าก่อนที่จะไปทำไข่มุกเนี่ยเราต้องเลือกตัวหอยก่อนว่าตัวนี้มีคุณสมบัติได้ไหม
1: ค
0: ือเราก็จะดูที่ชั้นมุกมุกจะมีมุกธรรมชาติกับมุกเลี้ยงสิ่งที่เกิดขึ้นจากคนไข่มุกธรรมชาติจริงๆมันเหมือนลักษณะของการป้องกันตัวลักษณะของภูมิคุ้มกันมีสิ่งแปลกปลอมปุ๊บหลุดเข้ามาเขาก็จะหลั่งสารมุกเข้ามาเนี่ยเพื่อบล็อกสิ่งแปลกปลอมตัวนั้นเนี่ยไม่ให้ทำร้ายเขาแต่สิ่งที่เขาหลั่งมาเนี่ยมันเป็นสารมุกมันก็เคลือบไปเรื่อยๆเรื่อยๆอันนั้นมันจะมีเป็นเหมือนเป็นหินอยู่ข้างในในตัวไข่มุกแต่ถ้าอย่างที่เราเลี้ยงเนี่ยเราใส่เป็นเนื้อเยื่อเปล่าๆไม่มีตัวอะไรเลยเพราะนั้นทั้งเม็ดเขาเนี่ยก็จะเป็นไข่มุกทั้งเม็ด
1: คือตอนผมดูการ์ตูนฮะเวลานางเงือกว่ายน้ำมาใช่ไหมฮะก็จะมีหอยมุกเปิดฝาแฟบแล้วก็จะมีเม็ดกลมๆอยู่ตรงกลางเลยฮะ
0: ใช่
1: อันนั้นคือเป็นอย่างนี้เลยป่ะครับ
0: ก็คือขึ้นถ้าสมมุติว่าเป็นหอยที่ใส่นิวเคลียสเขาจะฝังในชั้นของเขาเรียกเป็นชั้นกล้ามเนื
1: ้
0: อถ้าของทะเลนะคะเป็นมัดกล้ามเนื้อที่ยื่นเข้าไปในโกแนกเขาจะใส่ไปในมัดนี
1: ้
0: เขาก็จะเอาตรงนั้นเนี่ยมันจะอยู่แนวกลางๆตัว
1: กลางตัวใช่ไหมฮะ
0: มีสิทธิ์ที่พอเปิดไปปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นเม็ดไข่มุกอยู่ตรงนี้
1: เปิดมาปุ๊บมีเม็ดไข่มุกกลางสวยๆเลย
0: แต่มันจะต้องมีเนื้อเยื่อหุ้มอยู่นิดนึงแต่อย่างหอยน้ำจืดเนี่ยเราจะเป็นลักษณะของหอยที่ไม่ใส่แกนจะเป็นอีกแบบนึงจะไม่ได้อยู่ตรงกลางค่ะจะอยู่ที่บริเวณฝา
1: เพราะว่าปกติเวลาเขาเปิดนี่เขาจะเปิดได้กว้างขนาดไหนฮะ
0: ส่วนใหญ่ที่หอยที่ทำมุกส่วนใหญ่จะเป็นพวกที่มีกล้ามเนื้อที่ค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็ไม่ได้เปิดให้กว้างมากได้ประมาณ1เซนส่วนใหญ่จะประมาณนี้
1: ค่ะโอเคงี้การ์ตูนก็หลอกเราอย่าไปเชื่อการ์ตูนมากพวกนี้อายุประมาณกี่ปีครับ
0: ตัวที่ได้จากการเพาะเลี้ยงตอนนี้ก็อายุ23ปีความยาวน้ำหนักประมาณ2กิโลนะคะเพาะได้เมื่อปี35
1: ครับ
0: ส่วนไอ้ตัวพ่อแม่ของตัวที่อายุ23ปีเนี่ยตอนนี้ก็ยังมีชีวิตอยู
1: ่
0: แต่เรายังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขาอายุยืนได้ขนาดไหนเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูวิธีการปลูกแผ่นเยื่อเพื่อผลิตไข่มุกน้ำจืดเดี๋ยวพี่อ้อมจะพามาดูแพลงก์ตอนก่อนนะคะที่บอกว่าแพลงก์ตอนเนี่ยลูกหอยเนี่ยกินพวกตะกอนแล้วก็กินแพลงก์ตอนเป็นอาหารนะคะแพลงก์ตอนหน้าตาเป็นยังไงก็จะเห็นอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะเป็นสีเขียวๆอย่างนี้ใช่ค่ะ
2: แพลงก์ตอนทั้งหมดเลยเหรอ
0: ใช่ค่ะตัวนี้ละค่ะเป็นอาหารของทั้งหอยทั้งลูกหอยและทั้งแม่หอยค่ะ
1: ทำไม2คนที่สีไม่เท่ากันครับ
0: มันเป็นระยะเวลาของการเลี้ยงอะค่ะถ้าเลี้ยงตอนแรกๆเนี่ยก็คือจะเป็นเขียวอ่อนก่อนแล้วก็เป็น
1: ถ้าเพิ่มปริมาณมากขึ้นปุ๊บก็เลยการเขียวเข้มเพราะว
0: ่
1: าจำนวนตัวมันเยอะขึ้นเราพยายามทราบไหมครับว่าจริงๆแล้วแพงต้อนเนี่ยไม่ใช่เป็นอาหารของหอยอย่างเดียวนะแพงต้อนยังเป็นอาหารของสัตว์หลากหลายชนิดเลยเช่นปลาก็กินแพงต้อนเหมือนกันคราวนี้โดยเฉพาะลูกสัตว์เนี่ยเล็กๆเนี่ยเนื่องจากตัวเขาเล็กปากเขาก็เล็กด้วยดังนั้นแพงต้อนก็เลยเป็นอาหารที่เหมาะสมสำหรับพวกลูกสัตว์
0: ใช่ค่ะเพราะมีขนาดเล็กมากๆ
1: คร
0: ับ
2: หมออ้อยบอกว่าสัตว์เล็กๆอย่างหอยมันกินอาหารเล็กๆใช่ไหม
1: คะ
2: แต่ทำไมนี้พี่เราไม่เห็นเป็นเล็กๆมันเป็นน้ำ
1: เอ้าก็เรามองไม่เห็นตัวมันไงเราต้องเอาน้ำเขียวเนี่ยไปส่องทางกล้องจุลทรรศน์เราก็จะเห็นตัวแพลงก์ตอนเล็กๆต้องขยายเป็นร้อยเท่าเลยนะถึงจะมองเห็นครับ
0: มันเล็กมากจนเราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าต้องอาศัยอุปกรณ์ช่วยก็คือกล้องจุลทรรศน์นะคะ
1: ในนี้เนี่ยมีแพลงก์ตอนเนี่ยน่าจะเป็นสักล้านตัวเลย

0: จริง
1: อันนี้เป็นชื่อพี่เอิงนะคะ
2: สวัสดีครับ
1: เป็นญาติกับพี่หมอเดี๋ยวจะเป็นพี่ที่เขาจะเป็นคนสาธิตวิธีการผลิตไข่มุกว่ามีขั้นตอนยังไงเพื่อจะให้เป็นเม็ดไข่มุกนะคะโดยเราเริ่มเนี่ยเราจะใช้หอยอยู่2ตัวหอย2ตัวเนี้ยมีอายุ2ปีซึ่งได้จากการเพาะเลี้ยงของที่ทางศูนย์นะคะ
3: ทำไมต้อง2ปีด้วยอะคะ
1: มีการทดลองมาแล้วค่ะว่าเป็นตัวที่สามารถให้ตัวไข่มุกที่ดีที่สุดซึ่งเป็นหอยช่วงที่กำลังโตนะคะตัวนึงจะเป็นตัวให้เนื้อเยื่อคือตัวที่พี่เขาหยิบมาเดี๋ยวเราจะใช้เนื้อเยื่อของตัวเนี้ยมาใช้ในการผลิตไข่มุกน้ำจืดเดี๋ยวพี่เขาจะต้องทำการตัดกล้ามเนื้อยึดฝานะคะเพื่อเปิดเพราะปกติกล้ามเนื้อเขาจะแข็งแรงมาก
2: คร
1: ับ พอปกติเราจะไม่เคยเห็นข้างในเนื้อหอยเราจะเห็นแต่ฝาข้างนอกเพราะว่ากล้ามเนื้อยึดฝาเขาแข็งแรงเราจะต้องตัดกล้ามเนื้อออกแล้วก็เอาเนื้อเยื่อของหอยตัวนี้ค่ะมาตัดแตก
2: เฟย์ย่าเห็นไหมกว่าจะได้มุกมาแต่ละเม็ดนี่ลำบากมากเลยนะขั้นตอนแรกเนี่ยกว่าจะเอาหอยมาใช้ได้ก็รอ2ปีหลังจากนั้นฝังไปแล้วรออีกปีนะครับ
1: ก็2ถึง3ปีค่ะคือว่าเราอยากได้มุกมันใหญ่และเล็กค่ะ
2: โอ้โหนานมากเลยนะต้องใช้เวลา5ปีในการได้มุกเม็ดนึง
1: ก็หลังจากที่เขาได้รับชิ้นเนื้อเยื่อที่ผลิตไข่มุกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะนำหอยตัวนี้นะคะไปเลี้ยงเดี๋ยวเราไปดูกัน
2: ก่อนไปเราต้องขอบคุณพี่เอิญก่อนนะครับที
3: ่ขอบคุณค
2: ่
3: ะพ
2: ี่เอิญให้ความรู้เรา
1: โอเคงั้นเราไปกันเลยดีกว่าค่ะหลังจากที่เราทำการปลูกไข่เนื้อเยื่อแล้วเราก็จะนำหอยตัวนี้เนี่ยมาเลี้ยงที่บริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กองอันนี้จะเป็นแหล่งน้ำธรรมชาตินะคะอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กองแล้วโดยปกติเนี่ยเราจะแขวนตรงไหนก็ได้จะเป็นบ่อก็ได้เป็นแม่น้ำก็ได้แต่คือเวลาเราแขวนเนี่ยเราจะใส่ตะกร้าแล้วแขวนเลี้ยงไว้ที่ประมาณ2เมตรจากผิวน้ำค่ะตะกร้าที่เราจะเลี้ยงก็คือตัวอันนู้นค่ะอันที่ก้านสีขาวค่ะก้านเหล็กสีขาวโอเคค่ะยกขึ้นมาเลยโอเค
3: หนักไหมคะ
2: ไม่หนักมาก
1: โอเคว่าม
2: ันต้องใส่กี่ตัวต่อ1ตะกร้าครับ
1: ขึ้นอยู่กับขนาดของหอยอะค่ะประเภทของหอยถ้าเป็นตัวที่ปลูกไข่ในเยื่อเนี่ยเราจะใส่10ตัวต่อตะกร้าค่ะแต่ถ้าเป็นตัวพ่อแม่พันธุ์เราก็จะใช้5ตัวต่อตะกร้า
2: ก็แล้วแต่
1: ถ้าเป็นลูกตัวเล็กเนี่ยก็จะใส่เยอะหน่อย
2: อ้าวลงไปกินน้ำเหมือนเดิมนะลูกลุกขึ้นทีหน้ามืดเลย
3: พี่อ้อมค่ะแล้วแพลงก์ตันที่เราดูตรงนู้นเอามาเลี้ยงหอยตรงนี้ได้ปะคะ
1: เราไม่ได้เอาตรงนั้นเอาที่ในห้องแลบมาเลี้ยงที่บริเวณนี้ที่เราเลี้ยงในห้องแลบเนี่ยค่ะเราจะไปเลี้ยงลูกหอยในระบบที่เป็นลูกหอยเล็กๆตั้งแต่ออกจากตกจากตัวปลาเลยจนถึง3เดือนไซส์ประมาณ1เซนแต่พอที่อยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยเขาจะกินอาหารตามธรรมชาติซึ่งในธรรมชาติอย่างเนี้ยที่เราเห็นเป็นสีเขียวๆเนี่ยค่ะเขาจะมีแพลงก์ตอนอยู่แล้วเพราะนั้นเขาก็จะกินอาหารจากธรรมชาตินี้ได้เลยค่ะเราไม่ต้องไปเอามาเติมเลยในบริเวณนี้นะคะเราจะมีแขวนเลี้ยงหอยหลายอายุมากเลยตั้งแต่อายุ4เดือนที่เพิ่งออกจากกรงพอปักความยาว1เซนติเมตรจนกระทั่งอายุสูงสุดเนี่ยก็คือ23ปีความยาว20เซนติเมตรโดยเราจะเลี้ยงแขวนไว้เป็นล็อกๆเนี่ยค่ะอย่างนี้ก็คือจะเป็นปีเกิดปี44เกิดปี45เกิดปี46 47เนี่ยเราก็จะจัดไว้เลยเป็นล็อก
2: ๆเป็นหมู่บ้านหอยไป
3: เป็นหมู่บ้านหอย
1: ใช่เราจัดสรรไว้ให้เรียบร้อยเลยนะคะอายุ23ปีเนี่ยก็อยู่ที่นี่ด้วย
2: โอเคอยากเห็นนะครับ23ปีว่าจะใหญ่ขนาดไหน
3: มันใหญ่หนูป่ะคะเลยใหญ่
1: มันบังหน้าหนูมิดเลยค่ะนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะ

0: กว่าจะให้ดูไข่มุกข้างในอะค่ะหอยอันน
1: ี้ใช่เลยค่ะตัวนี้เลยค่ะอันนี้
2: กี่ปีนะครับ
1: ให้ทายเลยค่ะว่าอายุกี่ปี
0: ใหญ่เท่านี้เฟียคิดว่าประมาณ3ปีป่ะคะ
1: อันนี้5ปีแล้วค่ะ
0: 5ปีเหรอคะ
1: ใช
0: ่โอ้โหทำไปแค่ 2-3 ปีได้5ปีเยอะขนาดนี้เลยเหรอคะเนี่ย
1: ใช่ค่ะอันนี้เราเลี้ยงมุกมาแล้ว3ปีใช่ไหมคะ
0: เด็กเล็กนะคะเนี่ย
1: น่าลุ้นว่ามุกมันจะขนาดไหน
0: มันจะขนาดไหนอะคะเนี่ย
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวต้องดูค่ะนั่นเดี๋ยวเราจะต้องเปิดดูเลยว่ามุกจะขนาดไหน
2: วิธีการทำยังไงครับเวลาจะเอามุกออกมาเนี่ยครับ
1: จริงๆแล้วมันก็จะเก็บได้สองแบบนะคะถ้าสมมุติว่าเราเก็บแบบที่สามารถเปิดใช้ครีมเปิดแล้วก็ค่อยเอา อุปกรณ์เข้าไปเขี่ยเอามุกออกมาหรือไม่งั้นก็คือก็เปิดเลยเก็บเลยเพราะว่าเปลือกจริงๆเปลือกตัวนี้เนี่ยก็จะถูกรอนำไปใช้ประโยชน์อีกทีนึงโอเคเราก็จะเก็บปิดงานเลยนะคะโอเคแล้วก็ทำเหมือนเดิมเหมือนตอนปลูกไทรเนื้อคือต้องตัดกล้ามเนื้อยึดฝา
0: หมอไอคิดว่าไข่มุกมันใหญ่ขนาดไหนคะเพียงว่าใหญ่เท่านี้ค่ะ
2: น้องเฟย์มาทายกับคุณหมอดีกว่าว่ามีกี่เม็ด
1: อืมใช่น่าสนใจ
2: กี่เม็ด
0: เม็ดเดียวค่ะ
2: โอ้ยคุณบอกว่า11เม็ด
0: ใช่ว่าแค่เม็ดเดียว
1: จริงอ่ะเม็ดเดียว
2: นับกันเลยดีกว่าว่ากี่เม็ด
1: เปิดแล้วนะตกลงเฟี้ยวว่ามีกี่เม็ด
2: ให้ทายใหม
0: ่5เม็ดค่ะ
1: 5เม็ด
0: ค่ะ
1: ไหนเมื่อกี้เม็ดเดียว
2: ดูซิว่ากี่เม็ด
0: เ
2: ราช่วยถือไว้จะได้เห็นชัด
1: โอเค
2: น
1: ับ น
2: ับซิ
0: 2
1: 3 4 5 6เจ็ดโอเคอีกข้างหนึ่งเรามีข้างหนึ่ง8 9 10 11
2: เห็นไหม
0: ไม่เหมือนในการ์ตูนเลยนะคะที่แบบเปิดมาแล้วเป็นรูปก้อนใหญ่ๆตรงนี้ค่ะนี้แปะยืดตา
1: ไหมคะไม่เหมือนเลยเพราะว่าวิธีการของเราเนี่ยต่างไปที่ว่าเราฝังเราเอาเนื้อเยื่อฝังเข้าไปตรงฝาอยู่แล้วเพราะนั้นมุกที่เกิดเนี่ยมันก็จะเกิดอยู่ที่ตรงฝานะคะมันจะต่างจากพวกมุกในนิยายที่ว่าอยู่ตรงกลางหรือว่าเป็นมุกทะเลที่เขาใส่แกนจะอยู่ตรงผูกออกมาตรงกลาง
0: แล้วเวลาจะเอามุกออกอะค่ะใช้
1: อันนี้เราก็ใช้อุปกรณ์ตัวนี้ค่ะคีบมันออกมาได้เลย

0: แล้วมันมีไข่มุกปลอมไหมคะถ้าเกิดเราเอาไข่มุกจริงมาไว้กับไข่มุกปลอมเราจะรู้ได้ไงว่าไหนเป็นอันปลอมอันไหนเป็นอันจริงอะคะ
1: มันก็จะมี2แบบที่เขาว่าปลอมก็คือ1มันเป็นพลาสติกมันไม่ใช่มุกเลยอันนั้นเนี่ยทดสอบได้โดยเราเอามุก2เม็ดเนี่ยค่ะมาค่อยๆสีกันมันจะมีลักษณะสักๆมันจะไม่เรียบเหมือนเราเห็นเรียบๆเงี้ยแต่ถ้าเราเอา2เม็ดค่อยๆถูกันมันจะคล้ายๆเหมือนเป็นฟันค่ะมีความสากอยู่เพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นแคลเซียมมันจะไม่ลื่นปื๊ดเลยแต่ถ้าเป็นเม็ดพลาสติกเนี่ยพอเราถูไปแล้วมันจะลื่นไปเลย
2: ถูสิ
1: แกลองถูสิคะสากไหมคะ
0: สากมาก
2: มันจะรู้สึกเหมือนกับมีเหมือนเราถูกระดาษทรายแบบละเอียดละเอียด
0: เหมือนเราถูฟันมากกว่า
1: ใช่ค่ะเพราะมันเป็นแคลเซียมค่ะพอถูกันมันก็เลยมีความรู้สึกว่ามันสาก
2: ครับ
1: แต่อีกอันนึงที่คนชอบบอกว่าปลอมหมายถึงว่าเขาใช้วิธีการทิสสีก็คือเป็นไข่มุกธรรมดาเนี่ยแหละแต่เขาไปย้อมสี
2: อ
1: ันนั้นปลอมแต่มันเป็นมุกธรรมดาซิส่วนใหญ่เนี่ยเขาได้เป็นมุกสีขาวเขาจะไปทำวิธีการย้อมสีเพื่อให้เกิดเป็นพวกสีแปลกๆพวกสีเขียวสีดำพวกสีที่มีมูลค่าเยอะๆบางทีคนอาจจะเรียกว่าเป็นมุกปลอมแต่จริงมันเป็นเทคนิคในการเพิ่มสีเพิ่มมูลค่าแต่อย่างของเราเนี่ยราคาถ้าสมมติว่าทำเป็นเม็ดกลมมีขนาดได้เนี่ยราคาจะแพงเพราะเราบอกได้เลยว่าสีตัวนี้เป็นสีธรรมชาติน
0: อกจากเราเอาพวกไข่มุกเนี่ยไปทำเป็นแหวนสร้อยคอหรืออะไรหลายแหล่ค่ะเอาไปทำอย่างอื่นได้ปะคะ
1: ได้ค่ะมุกน้ำจืดส่วนหนึ่งไม่เกิน 10% เขาจะทำเป็นเครื่องประดับที่เหลือเนี่ยเขาก็จะทำเป็นพวกเครื่องสำอางพวกตัวยาถ้าเราเคยได้ยินพวกสบู่เพอแป้งเพอทั้งหลายอันนั้นเขาจะผสมพวกผงไข่มุกบดอะค่ะเราจะผสมลงไป
2: นี่ผมก็ได้รู้แล้วว่าหอยมุกมันเกิดขึ้นมายังไงนะครับแล้วก็อยากจะถามพี่อ้อมครับว่าจุดประสงค์ของการทำหอยมุกขึ้นมาเนี่ยครับของกรมประมงเนี่ยคืออะไรคร
1: ับหลักๆเลยของกรมประมงตั้งแต่ทำการศึกษาวิจัยเรื่องเกี่ยวกับหอยมุกน้ำจืดตัวนี้นะคะคือเราตั้งทงมาทางด้านของการอนุรักษ์เนื่องจากว่าหอยตัวนี้เนี่ยเขาเปลือกเขามีมูลค่าจริงๆก็เท่าที่เห็นแล้วถ้าเจียเปลือก
2: เ
1: จ
2: ีย
1: เปลือกออกเนี่ยก็คือเขาขายได้ละเนื้อเขาก็ทานได้เพราะนั้นคนเนี่ยงมเอาเขาขึ้นมาเยอะแล้วก็ตอนก่อนเนี่ยมันมีสั่งเอาตัวเนี้ยส่งออกต่างประเทศด้วยเพื่อเอาตัวเปลือกเขาเนี่ยไปกึ่งเป็นแกนเพื่อใช้ในการผลิตไข่มุกทะเลเพราะนั้นมันจะมีการรวบรวมจากแหล่งน้ำธรรมชาติเนี่ยเยอะมากซึ่งพอตอนที่เขารวบรวมเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะรวบรวมหอยตัวใหญ่ซึ่งมันเป็นตัวพ่อแม่พันธุ์พ่อแม่พันธุ์ก็หายไปจากธรรมชาติแล้วก็ยังมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสภาพสิ่งแวดล้อมสภาพน้ำทำให้อย่างที่เราคุยกันมาแล้วว่าตัวนี้เนี่ยมันต้องอาศัยปลาด้วยในการให้วงชีวิตให้เขาเปลี่ยนรูปร่างพอสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยปลาก็ลดลงพอปลาลดลงหมายถึงว่าอันนั้นคนที่จะแบกรับเขาเนี่ยตัวโฮสต์เนี่ยลดลงด้วยตัวพ่อแม่พันธุ์ก็ลดลงด้วยทั้งหมดทุกประการนี่คือเป็นผล
2: ผสมพันธ
1: ุ์
2: นะ
1: ฮะใช่ค่ะทำให้เขาลดลงเพราะนั้นก็เป็นหน้าที่ของกรมประมงก็ต้องทำการอนุรักษ์ตัวนี้ไว้เพราะประสงค์หลักก็คืออนุรักษ์พอเราอนุรักษ์เราเพาะพันธุ์ได้แล้วเนี่ยแล้วก็มาทำการทดลองเลี้ยงไข่มุกเราก็พบว่ามันมีสีสันที่ให้สีสวยนะคะให้สีที่มีความต่างอยู่เพราะนั้นตัวนี้เนี่ยเราก็เลยทำการศึกษาวิจัยเพื่อให้ตัวนี้เนี่ยเราต้องการสร้างให้เป็นอาชีพใหม่ให้กับเกษตรกรทั่วไปในการทำงานนะคะ
2: เราได้เห็นวิธีการเลี้ยงหอยมุกตั้งแต่เริ่มต้นจนออกมาเป็นมุกให้เฟย่าได้เห็นสวยๆอย่าง
0: น
2: ี้
0: ใช่ค่ะสวยมากเลยค่ะวันนี้เฟย่าสนุกมากๆเลยค่ะ
2: วันนี้ผมแล้วก็น้องเฟย่าต้องขอขอบคุณพี่อ้อมแล้วก็กรมประมงมากนะครับ
3: ขอบคุณครับ
2: ที่ให้เราทั้งสองคนได้มารู้วิธีการผลิตไข่มุกจากหอยมุกน้ำจืดส่วนสัปดาห์หน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับสัตว์ชนิดไหนคอยติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดี

พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างให้เราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เวลาที่เราเห็นแนวภูเขาหินปูนเรียงรายกันแบบนี้ยังไงก็หนีไม่พ้นที่จะต้องนึกถึงถ้ำด้วยใช่ไหมล่ะคะว่าแต่ว่าพอเราพูดถึงถ้ำแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าเด็กๆจะนึกถึงอะไรกันบ้างค่ะ
1: หมึกใหญ่มีน้ำงูแมงมุมเมื่อก็เหม็นชื้นแล้วก็ลื่นแมลงยุงค่ะมดแมงสาบค้างคาหินงอกหินย้อยความมืดค่ะ
0: มีใครรู้กันบ้างไหมคะว่านอกจากที่เพื่อนๆของเราบอกมาแล้วในถ้ำยังมีหอยอาศัยอยู่ด้วยค่ะฟังไม่ผิดนะคะในถ้ำมีหอยแถมเป็นหอยขนาดจิ๋วหน้าตาจะเป็นยังไงใช้ชีวิตอยู่แบบไหนที่สำคัญทำไมเด็กๆอย่างเราต้องมาทำความรู้จักกันวันนี้เพื่อนๆของเราและอาจารย์บอยผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์รัตน์ดำรงโรจน์วัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านหอยจะพาพวกเราไปหาคำตอบค่ะ
2: รู้ป่ะวันนี้เรามาทำอะไรกัน
3: มาส่องหอย
2: มาส่องหอยอ่ะมีอะไรอีกว่าไงครับมาเข้าถ้ำทุกคนเคยหาแล้วเนาะหอยเนี่ยเราคิดว่าในถ้ำอ่ะจะมีไหม
3: มี
2: คิดว่าตัวแค่ไหน
3: เล็กมาก
2: นั่นน่ะสิมากแค่ไหนเดียวอ่ะอย่างงี้ในใจพวกเราอ่ะคิดว่าตัวสักเท่าไหร่ดี
3: เท่านี้
2: โอ้เท่านี้เลยเหรอ
0: หอยเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังมีจำนวนชนิดมากเป็นอันดับ2รองจากแมลงโดยบนบกจะพบเฉพาะกลุ่มหอยทากเท่านั้นแล้วเราก็สามารถจำแนกหอยเป็นกลุ่มง่ายๆตามขนาดของเปลือกได้แบบนี้ค่ะส่วนกลุ่มหอยจิ๋วจะมีขนาดของเปลือกไม่เกิน5มิลลิเมตรเท่านั้นนะคะ
2: อยากดูก่อนไหมว่ามันตัวขนาดไหนเพราะเดี๋ยวเข้าไปในถ้ำจะได้เจอไหนนี่มาดูมาดูใกล้ๆได้ให้ดูใครมีแว่นขยายเราเอาแว่นดูก่อนก็ได้เนี่ยลองดู
4: หยิบตรงนี้ให้หน่อยค่ะ
2: อันเนี้ยตัวใหญ่สุดละ
4: ไหนตรงนี
2: ้เนี่ยมันใหญ่สุดได้เท่านี้แหละเราอย่างงี้ก่อนเราลองคิดว่าอย่างเงี้ยมันน่าจะอยู่ตรงไหนของถ้ำ
3: ตรงหิน
2: มีโขดหินมีตรงไหน
5: กำแพงถ้ำ
2: กำแพงถ้ำครับ
0: ก่อนจะไปเจอหอยจิ๋วในถ้ำด้วยตัวเองเราก็ต้องไม่ลืมอุปกรณ์สำคัญดินสอสมุดบันทึกแว่นขยายแล้วก็ไฟฉายด้วยค่ะ
4: อยากเข้าถ้ำที่มันเหม็นแบบน
2: ี้อยาก
4: เข้าแล้วอ่ะ
2: อยากเข้าแล้วเหรอเดี๋ยวรอแป๊บนึงทีนี้อ่ะอันนี้ก่อนจะไปหาเนาะเดี๋ยวเรามาตั้งโจทย์กันดีกว่าเพราะว่าวันนี้มีพี่ๆอยู่จำนวนหนึ่งแล้วล่ะที่พี่เขาก็มาศึกษาเกี่ยวกับไอ้ตัวเนี้ยหอยที่อยู่ในถ้ำนี่แหละแต่ว่าพี่เขาสนใจในประเด็นอะไรรู้ป่ะประเด็นอยู่ที่ว่าไอสภาพแวดล้อมยังไงที่เอื้อต่อการที่ให
6: ้หอยอยู
2: ่ถูกต้องทีนี้เราคิดว่าอะไรบ้างอะที่น่าจะทำให้หอยมันมาอยู่ในถ้ำได้
6: ความช
2: ื้
6: น
2: มีความชื้นแล้วมีอะไรอีกไหมอะไรนะแสงมีอะไรอีก
6: ความอุณหภูมิ
2: มีอะไรอีกไหม
4: ความ
2: ปลอดภัยกว่าความเหม็นก็น่าจะเป็นปัจจัยที่น่าสนใจเหมือนกันนะเดี๋ยวเนี่ยจะมีพี่ๆอยู่เนาะเดี๋ยวพวกเราลองตามพี่ๆไปดูก็ได้แบ่งกันกระจายเรามีพี่อยู่5คนเดี๋ยวเราก็แบ่งเนาะเราเดี๋ยววิวประกบกับพี่ๆคนไหนก็ได้เพราะพี่เขาก็มาทำงานเหมือนกันแล้วเราเดี๋ยวลองไปวัดข้อมูลช่วยพี่เขาเก็บข้อมูลก็ได
0: ้วันนี้เพื่อนๆของเราโชคดีค่ะเพราะเป็นวันที่อาจารย์บอยแล้วก็พี่ๆนักศึกษาลงสำรวจเก็บข้อมูลในพื้นที่เพื่อทำงานวิจัยด้วยพอดีเพื่อนๆของเราก็เลยได้โอกาสเป็นผู้ช่วยนักวิจัยไปด้วยแล้วก็ต้องมีอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับงานแบบนี้ค่ะ
2: ลองเช็คสิมีอะไรบ้างของ
4: มันมีไฟฉายด้วย
2: ไม้จิ้มฟันแค่เดี๋ยวอยากรู้อุปกรณ์วันนี้ใช้ยังไงเดี๋ยวเราถามพี่ๆกันดูดีกว่านี่พี่มิ้นนะนี่พี่แนนนะครับพี่มายพี่เพิ่งแล้วก็พี่ตาย
7: พี่ไก
2: ่ตายเติมไม่เอกด้วยลูกเติมไม่เอกด้วยโอเคอ้าวเลือกเราอยากทำงานอยู่กับพี่คนไหน
7: พี่แนน
2: ไปเลยเดินไปหาพี่เขาเลยไปได้มาไปลองกระจายตัวกันดูเร็วเหลือ2คนละไปมา
8: อยู่กลุ่มจำไม่ได้เลยหาหอย
9: ก็ต้องแบ่งงานเด็กๆก็จะต้องช่วยหาหอยเจอก็ช่วย
5: ดูสภาพอากาศแล้วก็แบบตัวชี้วัดว่าหอยจิ๋วมันจะอยู่ในที่สภาพแวดล้อมอย่างไรบ้าง
0: อยากทำความรู้จักธรรมชาติให้ชัดเจนก็ต้องเก็บข้อมูลกันหลายด้านแถมอาจารย์บอยยังบอกอีกนะคะว่าประเทศไทยของเรายังมีการศึกษาเรื่องหอยจิ๋วถ้าไม่มากนักดังนั้นการเก็บข้อมูลรอบด้านให้ได้มากที่สุดจะยิ่งช่วยทำให้เราหาคำตอบกับสิ่งที่เราอยากทำความรู้จักได้มากขึ้นเท่านั้นค่ะ
2: มีอยู่น่าจะ2ตัวนะถ้าดูจากสายตาผมเห็นอยู่2ตัวอย่างที่พาเด็กน้อยไปเนาะไปสำรวจตรวจเก็บดูเนี่ยก็หลักๆ ก็เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์กลุ่มหอยที่เราพบเจอในภาคตะวันออกงานในเชิงสำรวจงาน inventory พวกนี้นะครับมันไม่ได้มีแค่ว่าเราไปแล้วก็เก็บแล้วก็บอกว่ามันมีหรืออะไรยังไงแต่คำถามที่ลึกไปกว่านั้นที่น่าสนใจคือเฮ้ยทำไมมันถึงอยู่ตรงนี้ได้อะไรนะครับที่ทำให้เขาเนี่ยหอยถ้ำทำไมมาอยู่ในถ้ำใช่ไหมทำไมไม่อยู่นอกถ้ำเพราะฉะนั้นเวลาลงทำงานเราก็จะเก็บทั้งข้อมูลชีวภาพเก็บตัวอย่างดูสภาพนี่นั่นโน่นเนาะข้อมูลกายภาพเนี่ยอุณหภูมิชื้นผมยกตัวอย่างเนาะหรือแม้กระทั่งสภาพพื้นผิวของผนังถ้ำต่างๆเนี่ยที่เราเจอตัวอย่างซึ่งข้อมูลเหล่านี้มันก็เหมือนกับจิ๊กซอชิ้นเล็กๆครับพอเราได้มาแล้วก็เอาจิ๊กซอนั้นมาประกอบเราก็จะได้ภาพใหญ่ขึ้นมาภาพนึงพอวันนึงข้อมูลมันสมบูรณ์เราจะเริ่มเอาจิ๊กซอเนี่ยมาต่อตรงนั้นจุดนั้นแหละเราอาจจะประเมินต่อได้แล้วว่าคำถามที่เราอยากรู้อะไรคือคำตอบหรือความใกล้เคียงที่สุดที่พอจะมาอธิบายปรากฏการณ์ที่เราเจอนั้นได้
7: เห็นไหม
9: มันไฟมัน
7: น
9: ่
7: าจะมี
9: กับมา
7: ละครับอันนี้เป็นเปลือกหอย
9: ที่เจอตรงนี้แต่ว่ามันเสียไปเพราะหักเป็นหลอดยา
10: วผนังมันก็จะมีซอกรูค่ะแล้วมันจะติดอยู่ตรงรูตรงนั้นหาไม่เจ
0: อจุดแรกเป็นโถงถ้ำขนาดใหญ่ทำงานไม่ลำบากอาจารย์บอยให้เพื่อนๆของเราช่วยกันสำรวจหาตัวอย่างใครเจอจุดไหนก็ต้องบันทึกรายละเอียดแล้วก็เก็บตัวอย่างไว้แบบนี้ค่ะ
11: เจอหอย
12: ม
11: ัน
12: เหม
11: ือ
12: นเศรษฐีนะคะ
13: เจอหอยอะไรสิหอยแดงอะไรอย่างลืมชื่อแล้วมันตัวจิ๋วด้วยฮะแบบก็ชอบตรงเปลือกหอยอ่ะมันดูแบบแปลกๆดีแบบหอยเข้าไปแอบได้ยังไงแล้วพวกนี้แบบมันเล็กมากไม่รู้แบบจะเอาปัวหางไว้ไหน
0: หอยแดงๆที่โนอาเจอมีชื่อเรียกว่าหอยจุกแดงค่ะรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ขนาดจิ๋วแต่ก็ยังมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะเก็บข้อมูลจุดแรกเสร็จแล้วก็ลงไปจุดต่อไปเลยค่ะยิ่งเดินยิ่งแคบแล้วก็ยิ่งมืดบางช่วงทางยากมากต้องมุดต้องลอดต้องใช้ความระมัดระวังมากๆเด็กๆทั้งบ้านมีโอกาสไปเที่ยวถ้ำเจอแบบนี้ห้ามเข้าไปในถ้ำเพียงลำพังนะคะควรขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ชวนผู้ใหญ่ที่รู้เส้นทางไปด้วยทุกครั้งค่ะ
14: มาลำบาก
15: โอ้ยมันจะไปได้เนี่ยจะติดอยู่ในนี้อ่ะจะทำยังไงดีเนี่ยตายแล้ว
16: เร็วมาน
15: ี่
16: เร็วมานี่มาทางนี้
15: จะทำยังไงดีตายแล้ว
16: เอามือมาเนี่ยมาเนี่ยมือนี่มาเดินมา
15: อะไรเนี่ยไม่น่ามาเลย
16: มาจน
17: ตอนมาตั้งแต่แรกเห็นว่าตรงปากถ้ำมันสว่างแต่พอลงมาเรื่อยๆมันมืดลงแล้วถ้ำมันก็รูเล็กลงค่ะเดินยากเพราะมันชันค่ะชันแล้วมันก็เป็นรูเล็กๆหนูมุดไปไม่ได้แล้วหัวมันโค้งค่ะ
2: อันนี้เป็นจุดหนึ่งที่เป็นถ้ำที่มืดสนิทเลยเดี๋ยวเรามาลองกันดูซิว่ามีใครจะหาหอยถ้ำในนี้เจอไหมเดี๋ยวใครอยู่กับพี่คนไหนนะตามพี่เขาไปพี่เขาทำอะไรเราไปเรียนรู้จากพี่เขานะลองดูนะครับเดี๋ยวใบให้นิดนึงว่ามันอยู่ตรงไหนได้มั่งถ้าจะหาตรงนี้ตรงนั้นตรงโน้นรอบๆนี้แหละ
16: เดี๋ยวพี่เขียวมาข้างนอกให้เชื้อเอาออกก่อนเชื้อเอาขี้ๆออกก่อน
18: ตรงนี้ก็มี
19: บางตัวก็ตัวเล็กที่หนูหาเจอบางตัวก็ตัวใหญ่ค่ะบางตัวตัวใหญ่เท่านี้บางตัวตัวใหญ่เท่านี้ค่ะ
20: เจอแล้วค่ะ
21: หอยข้าวสารค่ะ
11: จอของจริงแล้วมันดูแบบเล็กมากเลยค่ะ
12: ตรงผนังถ้ำค่ะแล้วก็น่าจะตรงพื้นตรงดินนะคะ
2: อ้าวมาเร็วมาดู
14: หอยล้วนๆนี่
20: ข้างบน
14: ที่มันโดนชี้อยู
12: ่ส่วนใหญ่จุดที่เจอหอยจิ๋วก็จะเป็นจุดที่หินมันขรุขระเพราะจุดที่หินเรียบหอยจิ๋วมันจะไม่มีที่เกาะก็ปกติก็เล็กที่สุดก็ประมาณ10เซนหรือไม่ประมาณ 2-3 มิลแต่ว่าอันนี้มันเล็กกว่ามิลนึงสบาย
0: จุดนี้เป็นถ้ำมืดสนิทค่ะหอยจิ๋วที่เจอในถ้ำจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ตัวเล็กๆกลมๆมนๆสังเกตสีจากเปลือกจะเห็นว่าเป็นสีขาวชอบอาศัยอยู่ตามซอกหินผนังถ้ำที่เป็นผิวขรุขระมีลักษณะคล้ายปะการังขนาดตัวส่วนใหญ่ไม่ถึง1มิลลิเมตรใครนึกไม่ออกลองดูนี่ค่ะเทียบกับเข็มฉีดยาหอยที่เพื่อนๆของเรากำลังเจออยู่ในกลุ่มด้านปลายเข็มโน้นล่ะค่ะ
14: คิดว่าทำไมมันชอบ
21: กินมันน่าคุ้มมาก
22: พอดีกับตัวเราเหมือนเรามีบ้านแล้วก็อยากให้มันไม่ใหญ่เกินไป
0: ในประเทศไทยมีการศึกษาค้นพบหอยจิ๋วถึงตอนนี้มีจำนวนมากกว่า100ชนิดและหนึ่งในนั้นก็คือหอยจิ๋วถ้ำที่มีขนาดเล็กเพียง 0.64 มิลลิเมตรถือเป็นหอยจิ๋วถ้ำที่เล็กที่สุดในโลกแล้วที่สำคัญก็ยังเป็นหอยจิ๋วชนิดใหม่ของโลกที่ค้นพบโดยอาจารย์บอยและทีมนั่นเองค่ะ
2: เราหากันในถ้ำแล้วเนาะคิดว่านอกถ้ำมีไหม
23: มี
2: จริงป่ะ
23: ผมได้มาเยอะมากเลย
2: จริงเปล่าแล้วหน้าตาเหมือนในถ้ำไหม
24: ไม่
2: หรอกมีแบบไหนบ้าง

0: นั่นสิอันนี้เอางี้เดี๋ยวเรามาลองช่วยกันหาไหมว่าน้องๆเนี่ยรอบๆเนี้ยมีอะไรบ้าง
1: ออกจากความมืดมาเก็บข้อมูลกันต่อในจุดต่อไปค่ะจุดนี้แสงส่องถึงสว่างมากเดี๋ยวมารอดูกันค่ะว่าเพื่อนๆของเราเจออะไรกันบ้าง
2: สนุกดี
3: ต้อง

0: าโดยเฉพาะหอยจิ๋วกิ
1: จ
0: แ
2: จกน้อยเจออะไรไหมเอ่ยเจออะไรมั่งลูกนะจุกแดงเอาแล้วดูดิมีปากแตกป่ะลูกเจอไหมลองไปตามพี่ก็ดูดิมีตัวอีหยังมั่ง
3: ชนิดก็ไม่เหมือนกันฮะบางชนิดในถ้ำบางชนิดนอกถ้ำอะไรพวกนี้ในถ้ำมันจะแบบจิ๋วเล็กๆหมดเลยส่วนนอกถ้ำมันอาจจะมันใหญ่อะไรพวกนี
4: ้ฮะใช่แล้วล่ะค่ะหอยในถ้ำต่างจากหอยนอกถ้ำใครจำได้บ้างคะว่าแต่ละจุดแตกต่างกันอย่างไรเรามาทบทวนกันอีกทีนะคะจุดแรกเป็นโถงถ้ำกว้างแสงส่องถึงช่วงนี้หน้าร้อนผนังแห้งชนิดหอยที่สำรวจเจอส่วนใหญ่จะเป็นหอยทากจิ๋วจุกแดงจุดที่สองเป็นถ้ำมืดไม่มีแสงสว่างเลยแม้จะเป็นหน้าแล้งก็ยังสัมผัสได้ถึงความเย็นแล้วก็ความชื้นอยู่บ้างผนังบางส่วนเรียบบางส่วนขรุขระคล้ายกับปะการังหอยที่สำรวจเจอจะมีลักษณะตัวเล็กๆกลมๆมนๆไม่มีสีสันหอยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่อาศัยอยู่เฉพาะในถ้ำเท่านั้นอาจารย์บอยบอกว่าเรียกเจ้าหอยกลุ่มนี้ว่าหอยจิ๋วถ้ำก็ได้ค่ะส่วนจุดสุดท้ายคล้ายกับจุดแรกค่ะแต่แสงสว่างกว่าเป็นถ้ำด้านนอกหอยส่วนใหญ่ที่เจอจึงเป็นเจ้าจุกแดงเหมือนกับจุดแรกค่ะ
1: สมบูรณ์แล้วก็ดูเป็นธรรมชาติเพราะนักท่องเที่ยวไม่ค่อยเยอะปกติที่ไปก็จะเป็นถ้ำท่องเที่ยวที่มันจะมีเป็นทางเดินลำไปรู้สึกว่าถ้ำมันสวยมากแล้วก็เจอหอยจิ๋วเยอะมากไม่คิดว่ามันจะเจอหอยเยอะขนาดนี
2: ้มันมีตัวอีกที่หนึ่งอ่ะ 0.64
4: ก่อนจะหมดวันได้เรียนรู้อะไรมาบ้างก็ต้องบันทึกกันหน่อยค่ะส่วนข้อมูลแล้วก็ตัวอย่างที่เก็บได้พรุ่งนี้ยังต้องเอาไปทำงานกันต่อในห้องแลบหรือว่าห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ค่ะ
2: ถึงไปฉายอะไรก็เปิดส่องแสงนั่นแหละเราจะเห็นนะว่าในถ้ำอ่ะตัวกระปิ๋วหลิวเนาะมีใครเห็นหน้าตามันแบบว่ายังไม่เห็นเนาะนะเดี๋ยวจะมีให้ดูก่อนหอยตัวใหญ่เนี่ยเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวลองดูซิว่าประมาณได้ไหมไม่รู้ละในงานวิจัยหลายๆอย่างเนี่ยงานพักสนามอย่างเดียวไม่เพียงพอเราต้องกลับมาหาข้อมูลเพิ่มในห้องปฏิบัติการเพราะธรรมชาติมันมีความแปรผันอะไรได้เยอะดังนั้นการจะเคลียร์ให้ชัดเจนมันก็ต้องมีลักษณะร่วมอย่างอื่นอย่างเช่นที่น้องๆเด็กน้อยได้ทำกันเนี่ยแอบบอกนิดนึงเนี่ยตอนนี้มันอยู่ในหลอดทีนี้โจทย์ก็คือเราจะหามันเจอไหมเดี๋ยวพี่ก็จะสอนเรา
4: อย่างที่อาจารย์บอยบอกนะคะอยากรู้จักจริงๆก็ต้องเคลียร์กันให้ชัดๆค่ะดังนั้นตัวอย่างที่เก็บมาก็ต้องถูกนำมาจำแนกแยกออกด้วยกล้องจุลทรรศน์อีกทีค่ะแต่ก่อนอื่นเพื่อนๆของเราก็ต้องฝึกใช้กล้องกันก่อนค่ะ
2: นะครับเพราะเวลาจะใช้อะไรถ้าใช้ไม่เป็นอย่าทำเองบอกพี่ๆเขาชัดยังดูก่อนก็ได้
5: ตอนน
2: ี้
5: มันจะเห็นเป็นวงกลม
2: ลอง
5: มันจะเป็นวงเหลี่ยมอะไรนะคะเหลี่ย
2: มทีนี้ลองดู
4: เมื่อใช้อุปกรณ์เป็นแล้วก็ถึงเวลาลงมือทำงานกันต่อเลยค่ะ
1: เมื่อก็ให้เราตามหาหอยในเศษดินที่เก็บมาจากถ้ำเมื่อวานเจอแล้วก็ไม่แน่ใจว่าไอ้เศษดินที่เจอมันเป็นหอยมันเป็นเศษหอยหรือมันเป็นเศษหิน
4: เจอปัญหาแบบนี้แล้วทีเจทำยังไงคะ
1: ก็พี่เขาก็เลยเอาเศษหอยมาให้ดูว่าเศษว่าหอยมันจะเป็นแบบนี้วันนี้ก็จะมากขึ้นแล้วเพิ่มขึ้นมันหนักก็เป็นพวกหอยที่มันจะเป็นหอยที่มันจะเวียนขึ้นไปหรือว่ามันจะไม่ได้เวียนสูงมาก
6: รู้สึกตกใจค่ะเพราะว่าไม่เคยเห็นแบบในกล้องจุลทรรศน์เพราะว่าอันแรกที่เราเห็นดินมันจะเป็นดินเปล่าๆเราไม่ได้เห็นนะคะพอใช้กล้องจุลทรรศน์จะเห็นมันใหญ่แต่ความจริงพอเรามองแล้วมันจะเป็นแค่เหมือนเม็ดขาวๆเฉยๆค่ะ
2: พอได้หลักการแล้วเนาะว่าเวลาเราไปทำงานเนี่ยบางครั้งเราจะเห็นว่าเป็นไงลูกเราเก็บเองกับมือเนี่ยมันก็ยังมีตัวหลงๆอยู่เห็นไหมว่าเราไม่เจอมันก็ไปแอบอยู่ตามดินตามทรายเราก็ต้องเก็บดินเก็บทรายมาหาเดี๋ยวเราจะทำให้ตัวนี้กันตัวเล็ก
4: การจำแนกหอยยังไม่จบนะคะอาจารย์บอยบอกว่าบางครั้งแค่รูปร่างหน้าตาลักษณะ

0: ะของเปลือกบางกรณีก็อาจทำให้เราสับสนได้ค่ะถ้าเราอยากมั่นใจก็ต้องลองดูให้ลึกเข้าไปนั่นก็คือต้องลองสังเกตจากแรตูล่าหรือแผ่นฟันของเจ้าหอยค่ะขั้นตอนจะเป็นยังไงนั้นอาจารย์บอยจะให้พี่ๆทำให้ดูเป็นตัวอย่างค่ะ
1: ไอ้นี่เป็นแผ่นๆขาวๆไปปะยาวนั่นแหละเดี๋ยวจำไว้นะว่าหน้าตาอย่างนี้เดี๋ยวเราไม่หามัน
2: ก็คือเราจะใช้เป็น 5% ความเข้มข้นที่น้อยมากเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันจะไปทำลายพวกแรดูล่าให้แตกหักได้ถ้าเราใช้ในความเข้มข้นเยอะอันนี้เป็นโซดาไฟครับโซเดียมไฮดรอกไซด์นี่เราใส่ลงไปแค่ประมาณนี้พอแล้วเพราะว่าตัวอย่างหอยเราเนี่ยเห็นไหมว่ามันแบบว่าตัวเล็กมาก
3: เห็นไหมขาวที่วนๆเป็นพายุเลย
1: จะลองขั้นต่อไปนะเด็กน้อยเราได้ฟันแล้วใช่ไหมลูกทีนี้เราจะมาทำอยู่บนสัตว์เดี๋ยวให้พี่ท็อปทำให้ดูเชื่อไหมครับว่ามันพับข้างอยู่มันพับเหมือนกระดาษ
3: มันม้วน
1: ใช่เราจะต้องทำให้มันเป็นแผ่น
0: หอยขนาดจิ๋วแล้วฟันจะขนาดไหนเพื่อนๆของเราต้องทำงานทั้งหมดนี้ผ่านกล้องจุลทรรศน์ค่ะโดยใช้เข็มปักแมลงเบอร์ที่เล็กที่สุดในการผ่าดูลักษณะของแผ่นฟันงานนี้โหดหินไม่ใช่เล่นเลยล่ะค่ะ
4: มันดูงงๆอ่ะเหมือนในกล้องมันจับได้นะคะแล้วเอ้าสุดท้ายมันยาก
5: ง่ายเลยกล้องมันจะกลับด้านกับซ้ายไปขวากับบนเป็นล่างมันก็เลยจะงงๆเล็กน้อยตอนแรกผมไม่คิดว่าหอยมันจะมีฟันแล้วพอมาดูฟันของหอยมันก็น่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีฟันมากที่สุดในโลกแล้วแหละ
0: ขั้นตอนนี้ไม่ง่ายเลยค่ะเพราะขนาดแผ่นฟันเล็กมากชนิดที่มองด้วยตาเปล่าก็แทบจะไม่เห็นการทำงานผ่านกล้องจุลทรรศน์ช่วยขยายให้ชัดเจนขึ้นก็จริงค่ะแต่กลไกการทำงานที่สลับกับความเป็นจริงเพื่อนของเราบางคนทำได้บ้างทำไม่ได้บ้างแต่ทุกคนก็พยายามอย่างสุดฝีมือเลยค่ะ
6: ผ่าฟันย่างมาเลยจนหนูมือสั่นเลยค่ะเพราะว่ามันจะต้องแบบใช้เข็ม2อันมาจับตัวหอยไว้เสร็จแล้วเราจะต้องฉีกมันแล้วก็มันจะมีจุดตรงดำๆอยู่แถวๆไหนก็ไม่รู้แล้วเราจะต้องให้มันหลุดออกมาค่ะกล้องโทรทัศน์อะค่ะมันถ้าเวลาเราเลื่อนไปข้างบนมันจะเป็นข้างล่างมันจะกลับด้านค่ะหนูงงจนหนูทำแล้วดูล่าขาดเลยค่ะ
0: ในที่สุดก็มีคนทำได้แล้วค่ะ
7: สายตาก็เริ่มชินค่ะก็เลยทำได้ก็เริ่มชินค่ะรู้ว่าต้องเอาข้างไหนเข้าไปค่ะแต่ก็ยังติดขัดอยู่ค่ะ
0: ทำได้แล้วงั้นลองทำอีกสักครั้งจะไหวไหมคะ
7: ขอพักว่างก่อน
1: กระดึบมาในเมื่อวานเราเก็บมาเนี่ย
0: ขั้นตอนการศึกษาเก็บข้อมูลเพื่อทำความรู้จักธรรมชาติของเจ้าหอยจิ๋วๆยังไม่จบแค่นี้นะคะยังมีอีกหลายๆขั้นตอนที่อาจารย์บอยแล้วก็พี่ๆยังคงต้องทำงานกันต่อไปสำหรับเพื่อนๆของเรากลุ่มนี้โชคดีได้เข้ามาเรียนรู้ได้ลงมือทำแม้เป็นเพียงบางส่วนก็คงได้รู้แล้วนะคะว่ากว่าเราจะได้รู้จักธรรมชาติสักอย่างให้ชัดเจนไม่ใช่เรื่องง่ายจริงไหมล่ะคะ
8: สนุกดีค่ะได้รู้สิ่งใหม่ๆค่ะก็ได้เรียนรู้เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพของพวกหอยทากจิ๋วอะไรอย่างนี้ค่ะสนุกดีค่ะท้าทายมันค่อนข้างยาก
9: แต่ก็ลองทำได้มันก็คงจะทำเพื่อมันก็แล้วแต่ที่เด็กๆชอบครับส่วนผมก็ชอบทางนี้อยู่แล้วก็เลยคิดว่าควรจะทำครับมันก็สนุกดีแล้วธรรมชาติมันก็มีอะไรที่เรายังไม่รู้หลายอย่าง
0: ทุกชีวิตตามธรรมชาติล้วนมีหน้าที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันแม้กระทั่งเจ้าหอยตัวจิ๋วๆที่อาศัยอยู่ในถ้ำเขาหินปูนเหล่านี้ก็มีหน้าที่ต่อธรรมชาติเช่นกันค่ะการรบกวนระบบนิเวศไม่ว่าจะเป็นการระเบิดภูเขาการปรับภูมิทัศน์การติดไฟในถ้ำเพื่อการท่องเที่ยวโดยไม่มีข้อมูลหรือว่ายังรู้จักเจ้าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ไม่มากพออาจจะส่งผลทำให้หอยจิ๋วบางชนิดสูญพันธุ์ไปอย่างถาวรเราก็คงต้องช่วยกันส่งต่อข้อมูลที่ถูก

ต้องหรือคิดค้นหาวิธีที่จะอยู่ร่วมกันกับสิ่งมีชีวิตต่างๆในธรรมชาติเหล่านี้แบบรบกวนกันให้น้อยที่สุดอย่าลืมนะคะว่าเพราะเราก็คือส่วนหนึ่งของธรรม

เด็กๆคนไหนอยากเรียนรู้อยากทำความรู้จักธรรมชาติเรื่องอะไรหรือมีคำถามมีข้อสงสัยสื่อสารกันมาได้ตามช่องทางในหน้าจอเลยค่ะติดตามความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ออกมาโชว์และการเรียนรู้สนุกๆแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ

0: พบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ photosynthesis photosynthesis photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง chlorophyll chlorophyll chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar sugar sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีก

0: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านดอนยางอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะเราจะพาผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของคนกับตาลและภูมิปัญญาการเพิ่มมูลค่าของตาลด้วยการทำจาวตาลค่ะจาวตาลนั้นนะคะมีขั้นตอนมากมายหลายอย่างให้เราได้เรียนรู้กันที่สำคัญสามารถนำมาทำขนมที่อร่อยด้วยซึ่งจุดเริ่มต้นก่อนที่จะเป็นจาวตาลนั้นก็จะเริ่มจากการไปเก็บลูกตาลสุกๆกันมาซะก่อนค่ะ
1: ที่เรามาเก็บลูกตาลกันนะคะจริงๆคุณลุงบอกว่ามาเก็บในนาที่มันแบบพื้นที่แห้งๆแบบเนี้ยที่มันยังไม่มีข้าวเนี่ยคือจะเก็บง่ายค่ะเพราะว่ามองไปเนี่ยจะเห็นเลยว่าลูกตาลร่วงอยู่นะคะเพราะว่ามันเป็นสีดำตัดกับเนี่ยพื้นแห้งๆแบบนี้เลยนะคะนี่อย่างอันนั้นคือเห็นเลยนี่ๆๆตรงนี้
2: โอ้อ
1: ัน
2: น
1: ี
2: ้เริ่มแห้งๆจะใช้ได้อยู่เล็กหน่อยอึ๊ดนี่ก็มี
0: ตาลที่เราเก็บมาวันนี้จะเลือกลูกตาลสุกที่เพิ่งหล่นจากต้นใหม่ๆแต่ว่าลูกนี้นั้นดูเหมือนว่าจะหล่นมานานมากแล้วล่ะค่ะ
3: นี่มันงอกแล้ว
2: มันงอกแล้วคือยังไงคะคุณ
3: มันล้นลงมากเลยมันมีใครมาเก็บไหมอ่ะนี่มันงอกเลย
2: มันงอกคือมันแห้งแล้ว
3: อ๋อนี
2: ่อ๋อคือตาลที่เรามาเก็บเนี่ยอันนี้คือยังไม่งอกยังไม่สุกมันแค่สุกเฉยๆลูกนี้ที่หยิบขึ้นมาเนี่ยนะคะคือมันเป็นตาลที่มันแห้งไปหมดแล้วเนาะคุณลุงคือต่างจากลูกนี้เลยลูกนี้คือเป็นเนื้อตาลสุกนะคะเป็นลูกตาลสุกที่แบบมันหล่นจากใต้ต้นน้ำหนักเนี่ยก็ต่างกันอันนี้จะหนักกว่าเพราะเหมือนเขายังมีเนื้อมีความชุ่มชื้นอยู่เนาะแต่นี้คือมันแห้งไปแล้วค่ะเนี่ยหมวกตรงหมวกตาลอะไรก็คือหลุดไปหมดแล้วนะคะแล้วก็นี่ตรงนี้ที่คุณลุงดึงขึ้นมาเนี่ยก็คือรากเนี่ยมันแทงลงไปในดินแล้วแบบนี้นะคะเราจะไม่เก็บไปเพราะว่าจาวตาลข้างในเนี่ยมันเล็กมากมันจะกลายเป็นต้นไปหมดแล้วค่ะ
0: ตาลสุกเมื่อหล่นจากต้นลงมานานแล้วนะคะก็จะเริ่มแห้งหากต้นไหนได้น้ำได้ฝนก็จะเริ่มงอกรากค่ะเม็ดตาลที่เริ่มงอกรากแล้วเนี่ยด้านในก็จะเริ่มเกิดจาวตาลแล้วนะคะแต่ชาวบ้านจะไม่นิยมเก็บตาลที่มีรากงอกตามธรรมชาติแบบนี้ไปนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะได้จาวตาลที่ไม่สมบูรณ์ฝ่อเม็ดรีบหรือบางทีก็เสียไปเลยก็มีค่ะยิ่งถ้าเริ่มเกิดเป็นต้นด้วยแล้วด้านในก็จะไม่เหลือจาวตาลแล้วล่ะค่ะ
1: นาเนี่ยเดินมาไกลเลยคุณลุงมองเห็นแต่ไกลเลยตรงนี้มีลูกตาลอยู่บนต้นโอ้นี่คุณลุงโอ้ตาลต้นนี้เตี้ยเนาะคุณลุงแต่ว่ามีลูกมีลูกเต็มเลยเอ้าอย่างนั้นคุณลุงไม่เอาเหรอคะ
3: นี่
1: เอ
3: าลูกมันเล็ก
1: อ๋อมันเล็กเอาเล็กมากเราก็ไม่เอาหรอคุณลุง
3: ลูกเล็กมากก็ไม่เอา
1: ทำไมอ่ะ
3: เพราะว่าประโยชน์มันน้อยอ่ะมันไปงอกมันน้อยเนี่ย
1: แล้วอย่างนี้หนูเอาไปได้ไหมหรือว่าไม่เอาเอาเหรออันนี้เราเอาออกใช่ไหมเพราะว่าตัวจาวมันเล็กนี่
3: จาวมันเล็ก
1: เนี่ยอย่างนี้คือมันม
3: ีแต่ว่าเอาเนื้อไปกระยี้ได้นะเนี่ย
1: อ๋อคือถ้าสมมติว่าคนเก็บเนื้ออยากได้เอาไปทำเนื้อขนมตาลอันนี้คือเก็บแต่เราเอามาทำจาวตาล
3: ทำจาวตาลไม่เก็บ
1: นี่ให้ดูนะคะอันนี้ลูกเล็กยิ้วๆเลยจะเป็นกระท้อนอยู่แล้วไม่เป็นลูกตาลอันนี้มันมาจากต้นตาลนี่คุณลุงบอกตาลสาวอะคะ
3: ตาลสาว
1: ตาลสาวคือแบบ
3: เพิ่งจะออกปี2ปีเนี่ยถึงลูกเหล็ก
1: แต่อย่างที่เราไปเก็บกันก่อนหน้านี้ที่ลูกที่ใหญ่คือ
3: ตาลยาย
1: ตาลยาย
3: เขาเรียกตาลยาย
1: อันนี้ตาลหลานตาลยายนี่เดี๋ยววิทย์จะให้ดูนะคะเปรียบเทียบที่คุณลุงว่าอันนี้คือตาลสาวลูกแบบนี้แล้วมาดูลูกของตาลยายค่ะเดี๋ยวนะ1 2 3ลูกนี่มันต่างเลยคุณลุงจริงๆตอนแรกหนูเก็บไปเพลินๆคุณลุงบอกอันนี้ไม่เอาหนูก็เสียดายแล้วทำไมไม่เอาข้างในมันก็มีเม็ดอะไรเงี้ยพอมาเทียบกันจริงค่ะ
0: ลูกตาลสุกที่เลือกเก็บไปทำจาวตาลนั้นจะต้องเลือกลูกใหญ่ๆนะคะเพราะว่าจาวตาลที่ทำได้ก็จะมีขนาดใหญ่สวยแล้วก็สมบูรณ์ค่ะส่วนลูกตาลสุกบางลูกเห็นแหว่งๆแบบนี้นะคะเพราะว่าโดนวัวกินไปค่ะถ้าหากดูแล้วว่ายังไม่แห้งมากไม่มีรากงอกแล้วก็เม็ดตาลนั้นมีขนาดใหญ่ถึงแม้ว่าจะไม่มีเนื้อตาลแล้วนะคะถ้าจะทำจาวตาลก็สามารถเก็บไปเพาะได้ค่ะ

0: ลูกตาลสุกที่ชาวบ้านไปเก็บมาบางส่วนจะนำมาขายที่บ้านของแม่แฉบค่ะมาที่นี่จะได้เห็นว่าลูกตาลสุกนั้นมีประโยชน์ในทุกๆส่วนตั้งแต่เนื้อสีเหลืองหอมๆของตาลที่นำมาปอกเปลือกเพื่อนำมายีเอาแต่เนื้อตาลเพื่อนำไปทำขนมตาลค่ะ
1: เราจะเอาตรงเปลือกส่วนที่ดำๆออกแบบนี้นะคะซึ่งเวลานั้นอย่าผ่าเข้าไปลึกมากใช่ไหมแม่เดี๋ยวเนื้อตาลม
2: ัน
1: จะเน
2: ื
1: ้อตาลมันจะหลุดติดออกไปด้วยนะคะ
2: ใช
1: ่ปุ๊บอย่างนี้ได้แล้วไหมคะ
3: ได้แล้ว
1: แล้วมือฉีด
3: อันนี้เป็นลูกตาลสุกนะคะนี่สุกจัดงอมๆเลยแล้วก็กลิ่นนี่คือแบบหอมมากหอมกลิ่นตาลค่ะอย่างนี้นี่เรากินได้ไหมจ๊ะแม่ตอนที่มันยัง
1: อย่างเงี้ยอยู
4: ่ได้
1: กินได้
4: ชิมได้นะ
3: แม่บอกว่าชิมได้เดี๋ยวมินชิมเลย
1: ชิมเนื้อตาลสดๆแบบนี้เลย
3: เนื้อมันจะแบบครีมๆค่ะแล้วก็รสชาตินี่จะเป็นหวานหวานหอมหอมตาลแล้วก็จะมีขมขมขมขมแบบหวานหวานคืนคืนแล้วก็จะมีความเปรี้ยวด้วย
0: ลูกตาลที่ปอกเปลือกแล้วนะคะเขาจะมาปั่นแยกเนื้อกับเม็ดออกจากกันส่วนเนื้อจะนำไปกรองให้ได้เนื้อตาลล้วนๆเรียกว่าตาลยีค่ะส่วนเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลที่ถูกแยกออกมานั้นนะคะเขาจะใส่กระสอบเตรียมเอาไว้ซึ่งเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลที่เห็นนี่แหละค่ะเป็นสิ่งสำคัญในการทำเจ้าตาลค่ะตอนนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะกลับมาดูกันต่อว่าตาลที่ถูกยีจนเหลือแต่เม็ดแบบนี้จะนำไปเพาะเป็นเจ้าตาลด้วยวิธีการแบบไหนติดตามได้สักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาดูภูมิปัญญาการเพาะเจ้าตาลกันที่ชุมชนบ้านดอนยางอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลนั้นหลังจากที่เราแยกเนื้อออกไปแล้วจะถูกนำมาแช่น้ำทิ้งไว้15วันเพื่อให้เม็ดนั้นมีความชุ่มชื้นค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะนำขึ้นมาพักเอาไว้แล้วก็ใช้ฟางคลุมซึ่งหากแดดแรงเกินไปเขาก็จะมีการรดน้ำด้วยทุกๆ 3-5 วันนะคะไม่นานเม็ดโหนดนั้นก็จะเริ่มงอกรากออกมาระยะนี้นั้นจะเป็นระยะที่เริ่มเกิดเจ้าตาลขึ้นมาด้านในแล้วค่ะซึ่งเมื่ออายุครบ45วันหลังจากเรานำขึ้นมาเพาะนะคะก็จะเกิดรากที่มีขนาดใหญ่แบบนี้ค่ะ
1: เม็ดโหนดที่ครบ45วันแล้วนะคะก็จะเอามาแม่เรียกว่าอะไรจ๊ะ
2: งอก
1: ตรงนี้อันนี้คือง
2: อกระโนดเอาไว้ให้วัวกิน
1: งอกโหนดงอกก็คือรากถูกมั้ยแม่
2: ใช่เพราะได้เขาก็มาเอาไว้ให้วัวกิน
1: เหมือนที่หนูเห็นที่ใต้ต้นอ่ะมันจะเป็นรากแบบเล็กๆเลยนะแม่ที่มันงอกออกมาที่คุณลุงบอกใช้ไม่ได้อ่ะแต่อันเนี้ยรากมันใหญ่อย่างเงี้ยเนาะแม
2: ่นี่มันเหมือนตะวันหลุดนํามั้งแหละมันล้นม้านะมันโดนแหง
1: ๆจ้ะ
2: มันเกณ
1: ฑ์อ๋อคืออันที่เราเจอในทุ่งนานั่นคือมันไม่ได้ลดน้ํามันก็จะแห้งๆ
2: ใช่
1: แต่อันนี้คือเราตั้งใจเพาะมันก็จะใหญ่อย่างนี้เลยอันนี้คืออันที่ผ่างอกแล้ว
2: ตัดงอกออกแล้ว
1: ตัดงอกออกแล้วจากงอกที่ยาวๆเนี่ยหนูขอดูอันที่ยังไม่ตัด
2: เพราะงอกอวนไปนี่แล้วนะ
1: จ้ะ
2: เพราะนั่นน่ะเขาจะเรียกว่า
1: เทียน
2: เนี่ยเทียนออกมาพันนี่นะเนี่ยแล้วต่อไปอ่
1: ะ
2: เขาจะมีรากแล้วเนี่ยเขาจะแตกมาแล้วมีใบเนี่ยถ้าว่าไม่ตัดนะมันจะงอกเป็นต้นหมดเลยแล้วก็เจ้านี่มันก็เสียต่อไปอ่ะถ้าไม่ตัดรากออกเนี่ย
0: แท่งแหลมๆสีขาวๆที่แม่เรียกว่าเทียนนั้นก็คือหน่ออ่อนที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าด้านในของเม็ดโหนดนั้นเริ่มเกิดเจ้าตาลแล้วนะคะเจ้าตาลนั้นจริงๆแล้วก็คือหัวของหน่ออ่อนต้นตาลค่ะถ้าเราไม่ตัดรากสารอาหารจะถูกนำไปเลี้ยงต้นจนเจ้าตาลด้านในนั้นค่อยๆฝ่อเพราะฉะนั้นการตัดรากหรือว่าตัดงอกนั้นนะคะต้องตัดเมื่ออายุนั้นเหมาะสมนั่นก็คือ45วันจะได้เจ้าตาลที่อยู่ในระยะที่สมบูรณ์ค่ะส่วนการตัดรากนั้นก็ต้องไม่ตัดให้ติดกับเม็ดเกินไปเพราะว่าจะทำให้เจ้าตาลด้านในเน่าแต่ว่าจะปล่อยให้รากนั้นยาวออกมาพอประมาณค่ะเม็ดโหนดที่ตัดงอกหรือว่าตัดรากแล้วเนี่ยยังไม่สามารถที่จะผ่านำเจ้าตาลด้านในออกมากินได้นะคะแต่ว่าเขาจะต้องพักเอาไว้อีก30วันค่ะชาวบ้านจะนำเม็ดโหนดที่ตัดรากเนี่ยใส่กระสอบเรียงๆกันไว้นะคะจนกว่าจะได้อายุเรียกว่ากว่าจะได้กินเจ้าตาลนั้นนะคะทั้งแช่ทั้งเพาะและยังต้องมาพักทิ้งไว้อีก30วันรวมๆแล้วนะคะใช้เวลาถึง90วันเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่เพาะเจ้าตาลจนได้อายุแล้วนะคะขั้นตอนต่อมานั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกเหมือนกันนั่นก็คือการกระเทาะกระดองหรือว่ากะลาออกค่ะ ขั้นตอนนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่ต้องใช้ผู้มีประสบการณ์ค่ะ
3: เพราะละ3เดือนมันกระทบกว่าจะได้ยากอีกบางอันเน่าอีก
4: เสียอีก
3: มันแข็งมากอะนะคุณลุง
4: คาดแล้วคาด
3: มันขาดพลาดแล้วมั้งคะ
4: เคย
3: แล้วทำไงอะคุณลุง
4: เดี๋ยวคาดนะ
3: ฮะ
4: ไม่คาดดูเนียนๆเยอะแล้วยิ่งดีมั้ย
3: อุ้ยดู
0: กว่าจะได้จาวตาลมากินนั้นไม่ง่ายเลยนะคะไหนจะต้องกระเทาะกะลาตาลออกให้เหลือแต่เนื้อด้านในแข็งๆแบบนี้ซึ่งเนื้อแบบนี้นี่ก็ยังต้องเอาไปผ่าออกอีกต้องบอกเลยว่าแข็งมากๆซึ่งเจ้าจาวตาลที่เราต้องการก็อยู่ด้านไหนนี้ล่ะค่ะ
3: นี่อันนี้มันจะให้ดูนะคะในกะละมังนี้มีแต่จาวตาลเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอันนี้คุณป้าก็จะเป็นแผนกสุดท้ายและคือการเฉาะจาวตาลมาให้ดูลักษณะก่อนนี่อันนี้คือจาวตาลที่อยู่ข้างในนะคะสีก็จะเป็นสีแบบครีมๆขาวๆเหลืองๆแบบนี้นะคะแล้วก็เบามากคล้ายกับจาวมะพร้าวเลยนี่สังเกตนะคะเวลาคุณป้าเฉาะก็จะเอาผลเนี่ยตัวกะลาเนี่ยพลิกๆแล้วก็ด้านข้างเฉาะๆเอามีดฟันลงไปรอบๆแล้วก็ปึ๊บเปิดออกมาผ่าครึ่งโอ้นี่นี่จาวตาลทรงดีสีดีเลยนะคะไม่มีกลิ่นเนาะหนูกัดเลยนะหวานแล้วแม่หวานหวานมันมันคล้ายๆกับจาวมะพร้าวแต่ว่าจาวมะพร้าวจะนิ่มกว่านุ่มกว่าหน่อยอันนี้มันจะแห้งๆสักๆนี่แต่หวานอร่อยค่ะไม่ต้องเชื่อมแล้วแม่อร่อยมาก
0: จาวตาลสดที่เฉาะขายกันนี้นะคะส่วนใหญ่จะมีแม่ค้ามาซื้อไปทำขนมหวานซึ่งที่นิยมที่สุดก็คือจาวตาลเชื่อมค่ะส่วนจานอร่อยจากจาวตาลของเราช่วงหน้านั้นนะคะจะเป็นขนมโบราณของชาวเพชรบุรีส่วนจะน่ากินขนาดไหนสักครู่กลับมาชมกันต่อค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะวัตถุดิบของเราวันนี้นะคะมาจากตาลตะโนดนอกจากขนมตาลที่ทำจากเนื้อตาลสุกที่หลายคนคุ้นเคยแล้วยังมีจาวตาลเชื่อมที่สายหวานต้องถูกใจแน่นอนค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะน้องมินนี่จะชวนคุณผู้ชมมาทำขนมโบราณจากจาวตาลนั่นก็คือจาวตาลทอดหรือว่าตะโนดทอดหรือเรียกสั้นๆแบบชาวเพชรบุรีนั่นก็คือโหนดทอดนั่นเองค่ะ
3: แม่แป้งสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีจ
3: ้
5: ะ
3: แม่แป้งก็เป็นแม่ครัวทำขนมไทยทำขนมหวานอยู่แล้วใช่ไหมคะแม่แม่จ๋าอย่างจาวตาลอย่างเงี้ยคนเพชรบุรีเราทำอะไรกินกันบ้างคะ
5: เขาจะทำตาลทอด
3: ทำตาลทอด
5: แล้วก็เชื่อมแล้วแกงบวชใหญ่ด้วย
3: คนเพชรก็จะนิยมทำเป็นของหวานหมดเลย
5: ใช่
3: และอย่างนี้ก่อนที่เราจะทำกันนี่เราต้องทำอะไรกับจาวตาล
5: มาล้างไอ้เมือกมันออกให้หมดอะเมือกของข้าวแม่เพี้ย
3: ค่ะเราไม่ล้างหรอแม่มันจะเป็นยังไง
5: มันก็ติดเมือกอยู่แค่นี้มันจะไม่ดีทอดๆเลยวะมันจะดำ
3: อ๋อไอ้เมือกนี่ถ้าเกิดว่าเราล้างไม่หมดมันก็จะดำ
5: ไอ้แป้งเนี่ยมันจะดำร้อยขึ้นมา
3: จ้ะ
5: มันไม่สวย
3: ล้างเสร็จเราต้องยังไงต่อนะแม่
5: ต้องตัดหัวนี่ทิ้งเนี่ยกินไม่ได้มันขมมันเป็นส่วนที่เชื่อมกระลาด
3: จ้ะแล้วก็ตัดทิ้งเลยเราต้องผ่าด้วยเหรอคะแม่
5: ผ่าเพื่อให้น้ำตาลเนี่ยมันเข้าไง
0: จาวตาลที่ล้างสะอาดและผ่าครึ่งแล้วนะคะจะนำมาต้มในน้ำร้อนเพื่อไล่ไขสีขาวๆที่ติดอยู่กับจาวตาลออกอีกครั้งและหลังจากเมื่อต้มไปสักพักแล้วนะคะสังเกตว่าจาวตาลนั้นเริ่มมีสีเหลืองใสขึ้นแล้วก็ยุบตัวลงเราจะตักมาพักใส่น้ำเย็นเพื่อให้ยังคงสีเหลืองสวยค่ะ
3: เดี๋ยวต่อไปเราจะมาเชื่อมจาวตาลกันนะคะนอกจากจาวตาลที่ต้มสุกแล้วเนี่ยก็จะมีน้ำตาลตะโนดแล้วก็จะมีหัวกะทิด้วยอันนี้เราต้องยังไงต่อจ๊ะแม่
5: เทหัวกะทิใส
3: ่เทหัวกะทิใส่เลยเราใส่หัวกะทิให้มันหอมหอมมันมันนี่
5: จ๊ะ
3: แม
5: ่เอาน้ำตาลใส
3: ่ที่นี่เราใช้เป็นน้ำตาลตะโนดเลยเนาะ
5: จ๊ะ
3: อย่างหนูเคยเห็นอย่างเงี้ยแม่ตัวจาวตาลเชื่อมที่มันจะเป็นสีเหลืองสว่างสว่างสีเหลืองทองทองมันไม่เขาใช้น้ำตาลตะโนดแบบนี
5: ้เปล่าใช้น้ำตาลสาย
3: อ๋อใช้น้ำตาลสาย
5: สีมันออกไข่ไข่เนี่ยแกฟนีนิดนึงอะ
3: ค่ะ
5: มันเขาใช้น้ำตาลสายเนี่ยเขาเรียกกันมันตะโนดเชื่อม
3: อ
5: ันนี้มันตะโนดทอดใช้น้ำตาลคนนี่แหละมันอร่อยประกัน
3: ช้น้ำตาลข้นคือน้ำตาลตะโนดอร่อยกว่า
5: อร่อยฟ้า
3: แล้วเวลาสีต้มออกมามันจะเป็น
5: สีแดง
3: สีแดง
5: ออกมาสีแดง
3: อ่ะเดี๋ยวเราได้เห็นนะคะ
5: อันนี้ใช้เวลานานให้น้ำตาลมันเข้าตะโนดไง
3: น้ำตาลมันเข้าเนื
5: ้อ
3: ต้องต้มจนน้ำที่เห็นนี่คืองวดเข้าไปในตัว
5: ก็เหลือนิดหน่อยคือเอาไว้หนวดแป้ง
3: จ้าเดี๋ยวระหว่างรอเมื่อกี้มินกักเอาไว้ชิ้นหนึ่ง
5: ลองชิมดิ
3: เดี๋ยวขอชิมนะคะอันนี้เป็นจาวตาลที่เราต้มสุกมาอร่อยแม
5: ่อร่อยนิ่ม
3: คราวเนี้ยหนูว่ามันเหมือนมันต้มเหมือนพวกแบบมันเทศต้มอะไรเงี้ยแต่ว่าเนื้อความแน่นมันจะไม่แน่นเท่ามันหรอกมันจะมีความแบบฟูๆใหญ่ๆแบบจาวตา
5: เนื้อมันแน่นมันมัน
3: แต่คือมันหอมแล้วก็หวานนิดด้วยอร่อยค่ะ
0: จาวตาลที่เชื่อมกับกะทิและน้ำตาลตะโหนดนี้นะคะเราจะเชื่อมไปเรื่อยๆจนกว่าจาวตาลนั้นจะเริ่มเปลี่ยนสีและลักษณะของจาวตาลที่เชื่อมใช้ได้แล้วจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอมแดงแบบนี้ค่ะจากจาวตาลที่เชื่อมกับน้ำตาลตะโหนดแล้วตัวหนวดทอดเองนั้นจะต้องนำมาชุบแป้งทอดค่ะซึ่งแป้งที่จะใช้จะเป็นแป้งข้าวเหนียวค่ะ
5: ทีนี้เอาหัวกะทิลง
3: ใส่น้ำนิดหน่อยเน
5: า
3: ะ
5: ใส่น้ำนิดหน่อยแล้วใส่หัวกะทิ
3: แล้วก็นวดให้เข้ากันก่อน
5: ตัว
3: น้ำตาลที่เราเช
5: ื่อ
3: มเมื่อกี้นี้เชื่อมจาวตาลที่เราเหลือไว้นะแม่เน
5: า
3: ะ
5: อีกหน่อย
3: จ้ะ
5: อ้าวพอ
3: โอเคในแป้งนี่แม่จะผสมตัวน้ำที่เราเชื่อมจาวตาลไว
5: ้
3: ทำไมเราไม่ใช้น้ำตาลตะโหนดใหม่อะคะแม่ทำไมเราถึงใช้น้ำที่เราใช้เช
5: ื่อ
3: ม
5: ก็มันไม่หอมไงเอาน้ำตาลดิบมานะน้ำตาลตะโหนดที่เราไม่ได้ต้มเนี่ยเขาเรียกน้ำตาลดิบ
3: ค่ะ
5: ถ้าเราต้มแล้วมันทานอันนี้แล้วนะเขาเรียกน้ำตาลซุป
3: ก็คือจะหอมกว่าแล้วเราก็ใส่กะท
5: ิแล้วก็ใส่
3: จ้ะก็ไม่เสียเปล่าแล้วก็ใช้ต่อ
5: ใช้ต่อ
3: ให้ม
5: ัน
3: มีรสชาติโอเคนี่คือตัวจาวตาลที่เราแบบเชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสีเป็นอย่างที่แม่บอกเลยคือพอตัวจาวตาลที่ใช้น้ำตาลตะโหนดนะคะสีเขาจะออกเป็นน้ำตาลแดงๆเนาะเนี่ยเดี๋ยวหนูชิมเลยมันหวานฉ่ำตอนแรกหนูคิดว่ามันจะแบบหวานแหลมๆหวานปี๊ดๆหวานแบบพอแต่ไม่คือมันหวานละมุนหนูว่าถ้าเทียบกับจาวตาลเชื่อมที่หนูบอกแม่ที่มันเป็นสีเหลืองๆอ่ะอันนั้นน่ะหนูว่าจะหวานแหลมกว่า
5: ก็มันเขาใช้น้ำตาลทรายไงอันนั้นน่ะ
3: แต่อันนี้คือหวานละมุน
5: อันนี้มันแฉมตาลเหมืองขนเพชรอ่ะน้ำตาลตะโนดอ่ะมันจะหวานกลมๆ
3: หอมมันด้วยค่ะอร่อยมาก
0: ตอนนี้น้ำมันนั้นเริ่มที่จะร้อนแล้วนะคะเราจะเริ่มขั้นตอนของการทอดหนวดกันแล้วค่ะ
5: ไฟปานกลางอ่ะไฟปลงใหม่ๆเนี่ยต้องอ่อนแล้วก็พอเราจะได้เนี่ยต้องให้ไฟแรงน้อยถ้าทอดกระเตาแก๊สนะ
3: ค่ะ
5: ถ้าทอดนี้เดี๋ยวต้องใส่ไฟเพราะว่ามันไม่ต้องอมน้ำมัน
3: น่ากินมากเลยเนี่ยอุ้ยมันพองเลยเนาะเราดูต้องให้มันเหลืองทั่วๆกันเนาะถ้าขาวๆเดี๋ยวแป้งไม่สุก
5: เออใช่
3: จ้ะยังโหนดทอดนี้ปกติคนที่นี่เขากินกันแบบมีเทศกาลแน่
5: ๆก็มันสมมุติว่าเราอยากกินเราก็ทำกินได้
3: จ้ะ
5: โดยมาเขาจะทำบุญทำบุญมังกระทินมังอะไรมังแบบเนี้ยทอดกระทินป่าเขาจะทอดไปช่วยทำงานแล้วใครเขามีงานใกล้ก็จะให้ไอ้นี่ไปทำ
3: ก็คือแบบเทศกาลงานบุญ
5: งานบุญอะงานบุญอะไรๆแบบเนี้ยบ้านไปช่วยกันแต่งานวัดนะ
3: ถ้าเกิดว่าปกติคนที่นี่ก็ทำกินกันอยู่แล้วแหละถ้าเกิดว่าแบบทุกเทศกาลงานบุญนี่คือต้องมีโหนดทอด
5: เขาก็โหนดทอดนี่เขาชอบกันไง
3: จ้ะ
5: เนี้ยเหลื่อมชายในแนวเนี้ย
3: โหนดทอดร้อนๆพร้อมชิม

0: โหนดทอดแต่ว่าแม่ทำนี่เป็นขนมตาลมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีอันนี้เป็นจ่าวตาลเชื่อมแต่ว่าใช้เป็นน้ำตาลทรายโหนดทอดกรอบๆร้อนๆเลยมันกรอบนอกนุ่มในมากเลยแม่แล้วข้างในที่เป็นตัวตาลเชื่อมอ่ะตัวจาวตาลเชื่อมอ่ะคือมันฉ่ำมันได้ความกรอบจากแป้งข้างนอกค่ะแล้วแป้งข้างในก็คือจะแบบหนุบหนูหนักหนักแล้วตัวแป้งคือมีรสชาติหวานด้วยเพราะว่าเราใส่ตัวน้ำตาลที่เราเชื่อมจาวไปอร่อยมากค่ะกรอบนอกนุ่มในดีมากคือแบบว่ามันไม่หวานเกินไปค่ะหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราใช้น้ำตาลตะโหนดตัวนี้มันเลยกลมกล่อม
1: หวานกลมกล่อม
0: มันฉ่ำชื่นใจมากค่ะรสชาติคือต้องประมาณนี้แหละ
1: หวานมาก
0: หวานมากแม่ต่างเลยค่ะหนูว่าตัวจาวตาลเชื่อมนี่คือเชื่อมน้ำตาลตะโหนดมันหวานจริงแต่ว่ามันหวานแบบกลมกล่อมแต
1: ่
0: อ
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้อันนี้คือมันหวานแบบหวานแสบคอเลย
1: อันนู้นอร่อยฟ้า
0: จ้าแต่อันนี้สำหรับคนชอบกินหวานสำหรับคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะคะแล้วสนใจอยากได้เนื้อตาลสุกปลูกเนื้อตาลบ้านแม่แฉมีเขาก็ขายด้วยนะคะรวมไปถึงจาวตาลสดแล้วก็จาวตาลเชื่อมแบบที่มินกินก็มีขายเหมือนกันก็สามารถติดต่อได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะแม่ครัวของเรากันเลยขอบคุณแม่แป้งนะคะขอบคุณค่ะที่มาทำขนมให้มินกินอร่อยมากนะคะรวมไปถึงขอบคุณชาวบ้านบ้านดอนยางด้วยนะคะขอบคุณลุงเลี้ยงนะคะแล้วก็ขอบคุณแม่แฉมด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะตามเพอร์จากของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ได้ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ขอบคุณนะคะแม่
2: อร่อยมาก
0: มินลองนะคะเนี่ยแข็งแล้วหนูไม่กล้าลงมีดหนักด้วยหนูกลัวพลาดไม่ได้จาวตาหรอกได้เนื้อหนูแทนอมรินทร์ทีวี

0: ดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมเด็กๆคะวันนี้เราจะมารู้จักถึงความหมายของพืชผักสวนครัวและเราจะมาดูกันว่าพืชผักสวนครัวนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ
1: ผักสวนครัวคือพืชผักที่เราใช้ส่วนต่างๆเช่นลำต้นใบดอกผลและหัวมาเป็นอาหารซึ่งเราปลูกไว้ในบริเวณบ้านหรือชุมชนต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกไว้สำหรับรับประทานเองค่ะ

0: ในครอบครัวหรือในชุมชนนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูประโยชน์ของการปลูกพืชผักสวนครัวกันนะคะ 1. สามารถนำมาปลูกเป็นแนวรั้วบ้านหรือที่เรียกกันว่ารั้วกินได้นั่นเองผักที่เรานิยมนำมาปลูกเป็นแนวรั้วนั้นได้แก่กระถิ่นบ้านชะอมตำลึงผักหวานผักปลังต้นแคถั่วพูมะระเป็นต้นค่ะ 2. สามารถใช้ประดับตกแต่งบริเวณบ้านได้เช่นจัดสวนพืชผักสวนครัวการปลูกต้นแคเป็นแนวรั้วการนำผักสวนครัวที่ปลูกในกระถางแบบแขวนหรือแบบห้อยมาตกแต่งบริเวณรอบๆบ้าน 3. ลดค่าใช้จ่ายในการต้องซื้อผักมาประกอบอาหารและยังสามารถนำไปขายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวได้ค่ะ 4. คนในครอบครัวได้รับประทานผักที่สดสะอาดมีประโยชน์และปลอดภัยจากสารเคมีสร้างความสัมพันธ์และสารใส่ใยรักที่ดีในครอบครัวและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกันและสุดท้ายนี้ยังเป็นการใช้พื้นที่ว่างในบ้านให้เกิดประโยชน์อีกด้วยค่ะตัวอย่างของพืชผักสวนครัวเราสามารถแบ่งได้ตามลักษณะการนำไปประกอบอาหารโดยแบ่งได้4ประเภทดังนี้ 1. ใช้ใบและลำต้นเป็นอาหารเช่นผักชีผักบุ้งคะน้ากวางตุ้ง 2. ใช้ผลหรือเป็นอาหารเช่นมะเขือเทศถั่วฝักยาวแตงกวาพริก 3. ใช้หัวหรือส่วนใต้ดินเป็นอาหารเช่นขิงมันฝรั่งเผือกแครอทและ 4. ใช้ดอกเป็นอาหารเช่นดอกกระหล่ำดอกอัญชันดอกแครและดอกสโนว์ค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flower vegetables fFlowers flower vegetables แปลว่าพืชกินดอก cauliflower caulifflowercauliflower แปลว่ากระหล่ำดอก butterfly pea b u t t e r f l y p e a butterfly pea แปลว่าดอกอัญชันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้น้องๆลองไปสำรวจดูนะคะว่าที่บ้านน้องๆนั้นปลูกพืชผักสวนครัวอะไรบ้างและน้องๆชอบทานผักชนิดไหนกันคะแต่ที่สำคัญน้องๆต้องทานผักเป็นประจำทุกวันเพื่อจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงนะคะและในตอนหน้าถ้าหากเราจะลงมือปลูกพืชผักสวนครัวด้วยตัวเองเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างนะคะอย่าลืมรอติดตามชมกันด้วยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้พี่ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอด

0: ชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ระวังอย่าใช้ไฟเกินซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
2: แซงตีโฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด PE

0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน
1: Feel Good
0: เราเจอกันแบบนี้ทางช่อง AL TV หมายเลข4นะคะทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนเรื่องราวของเราวันนี้เป็นเรื่องของแม่กับลูกค่ะ
2: ครับ
0: ที่ห่างหายกันมานานกว่า20ปีนะคะด้วยสาเหตุที่พ่อแม่หย่าร้างกันแต่ว่าความห่างกันไม่ได้ทำให้แม่หายสาบสูญไปจากชีวิตลูกค่ะ
2: งั้นก็แสดงว่าช่วงที่ไม่ค่อยได้คุยกันแต่แม่ก็ยังติดต่อกับลูกอย่างนั้นเหรอครับ
0: ใช่ค่ะแม่ติดต่อตลอดนะคะแต่ว่าลูกไม่ค่อยคุยด้วยค่ะเลยทำให้ความสัมพันธ์ห่างเหินหมางเมิน
2: ห่างเหินแล้วเขาจะยอมคุยในรายการเราไหมครับพี่หมวย
0: ยอมค่ะวันนี้เขาสนิทกันมากขึ้นนะคะคืนวันของความเป็นแม่ลูกได้กลับมาแล้วค่ะแต่ว่าจะกลับมาในรูปแบบไหนติดตามได้ในรายการวันนี้ค่ะอัศดายุทธคุณวิเศษพงษ์หรือหนึ่งแดร็กควีนคนแรกของเมืองไทยผู้มีชีวิตฉากหน้าเต็มไปด้วยสีสันจัดจ้านในฐานะผู้บุกเบิกความเท่าเทียมของผู้มีความหลากหลายทางเพศแต่ในชีวิตจริงหนึ่งเป็นหลานชายฝ่ายนายคนแรกของตระกูลคนจีนเมื่อพ่อแม่หย่าร้างในตอนที่เขาอายุเพียง8ขวบหนึ่งเลือกจะอยู่กับพ่อส่วนน้องอีก3คนอยู่กับแม่ด้วยความห่างเหินทำให้หนึ่งรักษาระยะห่างกับแม่แต่กลับมีเหตุการณ์ที่ทำให้ครอบตัวนี้ได้กลับมาใกล้ชิดกันอีกครั้งแม่ลูกคู่นี้จะซ่อมแซมความสัมพันธ์กันอย่างไรติดตามได้ในรายการค่ะขอต้อนรับคุณหนึ่งและแม่นะคะรายการของเราวันนี้จะเป็นเวทีแรกค่ะที่คุณหนึ่งพาแม่มาออกรายการเปิดพื้นที่ให้กับคุณแม่นะคะแล้วก็จะพูดถึงเรื่องราวความสัมพันธ์ที่ห่างหายกันไปนานกว่า20ปีสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: พี่หนึ่ง
0: ย้อนไปในวัยเด็กจุดเริ่มต้นที่ทำให้ทั้งคู่ต้องห่างกันก็คือการที่คุณหนึ่งเลือกจะอยู่กับพ
3: ่
0: อตอนอายุ8ขวบ
3: ใช่
0: เพราะว่าพ่อแม่อย่าร้างกัน
3: ใช
0: ่แต่ก็ยังได้เจอคุณแม่นะคะเพราะว่าคุณแม่ยังพาน้องอีก3คนมาหาคุณพ
3: ่
0: อเพื่อจะรับค่าเลี้ยงดู
3: ใช
0: ่แต่ทำไมไม่ใกล้ชิดกันนะคะ
3: อาจจะเป็นเพราะว่าด้วยความการตัดสินใจแรกของเรานะคะว่าจะอยู่กับฝั่งป๊านะคะแล้วก็มันก็เลยทำให้เราขาดช่วงที่ไม่ได้พบไม่ได้เจอกันนะคะเราจะเจอกันเฉพาะเวลาที่แบบมาเขาจะต้องมาพาน้องๆมาเจอป๊าเพื่อที่จะแบบค่าเลี้ยงดูค่ากินค่าอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: แต่เวลาเจอกันเราก็จะแบบรู้สึกว่าก็เซย์ฮัลโหลทักทายทั่วไปแล้วก็จบด้วยความคิดของเด็ก8ขวบไม่ถึง10ขวบนะเวลานั้นนะฮะ
1: ทำไมตอนนั้นถึงเลือกอยู่กับพ่อไม่เลือกอยู่กับแม
0: ่ณเวลานั้นนะฮะก็คือถ้าเทียบในปัจจุบันนะถ้าเทียบเป็นความรู้สึกของวัยรุ่นปัจจุบันนี้เราก็รู้สึกว่าเอ้ยฉันอยากได้ความสะดวกสบายฉันอยากได้ในสิ่งที่ฉันอยากได้แล้วฉันก็ไม่ได้คิดอะไรกว่านี้เพราะฉะนั้นพอยต์ตรงนั้นเราก็เลยคิดว่าแบบการอยู่กับป้าคือการตอบโจทย์ในสิ่งที่เราอยากได้มากที่สุดเราก็ไม่ได้คิดเรื่องอื่นๆเลยนะคิดแค่ว่าเออถ้าอยู่กับป้าก็คงจะทำให้เราได้ทำอะไรก็ได้
1: ถามแม่ได้ไหมว่าตอนที่คุณหนึ่งเขาตัดสินใจไปอยู่กับพ่อเรารู้สึกยังไงตอนนั้น
2: ก็เสียใจมากเพราะว่าตลอดเวลาคือเราจะเป็นคนดูแลลูกหมดถึงแม้จะต้องช่วยงานที่ร้านแต่เราหน้าที่แม่ก็ยังต้องทำแต่คือตอนนั้นเนี่ยที่เวลาที่ฟ้องศาลเนี่ยเหมือนมันมีคนจะไปบอกเขาว่าอยู่กับป้านะถ้าอยู่กับป้าแล้วจะสบายป้ามีรถเบนซ์นะป้ามีให้กินป้ามีให้ใช้ไปอยู่กับแม่แม่มีอะไรจะเป็นอย่างเงี้ย
1: ก็คือในวัย8ขวบก็ยังไม่ได้ชั่งน้ำหนักอะไรหรอกก็คือเสียใจ
2: ค่ะ
1: แล้วโกรธลูกไหมครับหรือโกรธคนที่มากระซิบลูกมากกว่า
2: ไม่ตอนนั้นไม่มีความคิดว่าโกรธคืออะไรแค่เสียใจอย่างเดียวว่าเอ้าทำไมฉันก็เลี้ยงของฉันมาทำไมไม่เลือกฉันทำไมไม่คนเดียวกับอีก3คนทำไม3คนเลือกเราทำไมเขาไม่เลือกเราคิดแค่นั้น
1: แต่ในเมื่อที่ถ้าเกิดลูกเราอยู่กับพ่อแสดงว่าแม่ก็สบายใจระดับหนึ่งเพราะว่าเขาก็จะมีเงิน
2: มีกินมีใช้
1: มีใช้แน่นอน
2: ใช
1: ่แต่พอลูกเลือกไปอยู่กับพ่อเรายังติดต่อลูกได้อยู่ไหมครับ
2: ได
1: ้ติดต่อบ่อยยังไงฮะ
2: ก็อาทิตย์หนึ่งจะต้องมาที่ร้าน
1: ครับ
2: คือเราขอความอนุเคราะห์จากศาลว่าพ่อเขาจะต้องรับผิดชอบค่าเทอมค่ารักษาพยาบาลค่าชุดนักเรียนแต่นอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นหน้าที่แม
1: ่ครับ
2: คือทุกอาทิตย์เนี่ยคือจะต้องมาเอารายอาทิตย์เพื่อน้องๆไปโรงเรียนมาก็รับเงินก็กลับอย่างเงี้ยถ้าเจอ
1: ทักทายกันนิดนึงแบบสวัสดีเป็นพิธีนะ
2: ใช่ใช่อ้าวมาสวัสดีเป็นไงลูกสบายดีไหมแค่นั้น
1: มันถึงได้เริ่มมีความห่างเหิน
0: ใช่
1: เป็นอย่างนั้นอยู่กี่ปีนะครับ
2: ก็30ปีอ่ะ
1: ก็เป็นมาตลอดเลยว่ากันเถอะ
2: ใช
3: ่นอกจากมาเจอกันทุกอาทิตย์นะคะยังมีการติดต่อกับคุณหนึ่งด้วยวิธีการอื่นๆอีกไหมคะ
0: สมัยก่อนคือมันไม่มีโซเชียลเน็ตเวิร์กนะพอมันไม่มีโซเชียลเน็ตเวิร์กก็คือโทรศัพท์บ้าน
2: ต้องโทรเข้าที่ร้านถ้าเวลาโทรไปก็จะโดนบอกว่าอันหนึ่งไม่อยู
3: ่อ๋ออ
2: ันหนึ่งไม่อยู่อันหนึ่งอีเดินออกไปข้างนอกก็จบแค่ไม่มีอะไร
3: ความสัมพันธ์ก็เลยห่างเหินกัน
0: ใช่
3: ครับแล้วอย่างเวลาโทรศัพท์คุยกันเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าได้คุยกันนานไหมคะแล้วก็คุยอะไรกัน
0: คุยไม่นานไม่นานคือแบบแป๊บแป๊บแป๊บแล้วก็วางค่ะ
2: ถ้าเขายังเด็กๆก็กินข้าวยังลูกเป็นยังไงมั่งอะไรมั่งก็คือมันก็จะไม่มีอะไรถามอยู่เดิมๆพอนอกเหนือจากโตขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็จะมีเรื่องคุยกันเยอะอะไรเงี้ย
3: ค่ะพอมีเรื่องคุยกันเยอะ
2: ทะเลาะกันเยอะ
3: ทะเลาะกันเยอะ
0: อย่าเรียกว่าทะเลาะฟาด
1: เรียกว่าฟาดเลยดีกว่าชอบคำนี้อย่าเรียกว่าทะเลาะนะครับเรียกว่าฟาดกันเลยดีกว่าม
3: ันถึงระดับไหนอะคะถึงเรียกว่าฟาดกันระหว่างแม่ลูก
0: ก็แวดกันจริงจังเสียงดังเหมือนละครบทหนึ่งคือแบบว่า
2: แค่มีโทรศัพท์ขั้นที่หูคือถ้าไม่มีโทรศัพท์เนี่ยก็อย่างเงี้ย
0: ก็คือ
2: ทำไมเหรอ
0: ใช่
1: แล้วมันเรื่องอะไรครับส่วนใหญ่ที่มีปัญหากัน
0: เรื่องไม่เป็นเรื่อง
2: ไม่รู
0: ้เรื่องแบบณเวลานั้นโมเมนต์นั้นมันไม่รู้จะปีดเรื่องอะไรก็แบบ
3: ปีดขึ้นมา
0: พวแล้วก็ตัดสายก่อนเลยเราเข้าใจดีว่าแบบความกตัญญูรู้คุณเป็นยังไงแต่เราก็จะมีวิธีการแสดงออกในแบบของเราเช่นเรียนตั้งแต่เรียนหนังสือมาค่ะตั้งแต่ปวช.จนถึงปริญญาโทนี่เคยได้ทุนเรียนตลอดเอางี้ดีกว่าไม่เคยเสียเงินเรียนเลยแล้วก็หาเงินใช้เองตั้งแต่อายุ18แล้วก็ไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี
2: ่ใ
0: ช่ไม่เล่นการพนัน
2: ไม่มีเรื่องผู้หญิง
0: ใช่ไม่น่าจะมี
1: ชอบในเลยแต่มันมีประโยคนึงในนี้ที่เขาเขียนบอกว่า ฉันมันน่าอายนักเหรอที่ฉันเป็นแบบนี้
0: อันนี้มันน่าจะเป็นเราไม่ได้พูดแค่หมาม้าคนเดียวนะฮะเวลาเราทะเลาะกับป๊าป๊าด้วยมันคืออินไซต์ในลึกๆซึ่งเหมือนเราไม่รู้จะตอบอะไรอ่ะก็เลยแบบเพราะฉันเป็นความหลากหลายทางเพศหรอแล้วฉันเป็นลูกคนโตด้วยอ่ะแล้วฉันก็แบบชอบการแสดงชอบแต่งหน้าทำผมร้องเพลงลิปซิงค์เต้นทุกอย่างประกวดคือแบบจบครบเราในที่เดียวอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้จะบอกยังไงคือถ้าเราไม่พูดอย่างนี้แล้วเราไม่ตัดจบปึ้งแบบว่าเป็นละครดาวพระศุกร์เงี้ยแ
1: บบไม่จบ
0: เพราะฉันเป็นแบบนี้เหรอแล้วเดิน
1: แล้วแม่รู้สึกยังไงครับตอนที่ลูกเราพูดกับเราคำแบบนี้เรารู้ไหมว่าเป็นการตัดบทของเขา
2: เราไม่รู้ว่าคือเป็นการตัดบทเพื่อที่จะต้องไม่มีการทะเลาะกันอีกแต่เราก็คิดว่าเอ้าน้องชายฉันก็เป็นน้องสาวฉันก็เป็นไม่เห็นจะเป็นอะไรหรือเป็นก็เป็น
0: เราถือว่าเราอะตอบเรียบร้อยแล้วเขาจะไม่ต้องมาถาม
1: หรือว่าคุณคิดไหมว่าไอ้ประโยคนั้นของคุณมันคือประโยคหนีที่คุณสามารถหยุดแล้วก็ระงับความอึดอัดที่กำลังเกิดขึ้นกับคุณณเวลานั้น
0: ๆก็คิดว่าใช่มันคือตอบให้มันจบ
1: ไป
0: ตัดบทแต่มันไม่ใช่คำเอานะคะมันไม่ใช่การคำเอา
1: ก็คือแค่ตัดบทเพื่อเปลี่ยนเรื่องหรือฉีกตัวออก
0: ถูกต้อง
3: ค่ะมาถามแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะสองท่านมาร่วมแชร์ค่ะคุณหนึ่งสุธีใจเพลงและคุณแม่ฟารีดาศรีวารินสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: ถามคุณหนึ่งก่อนนะคะว่าถ้าคุณหนึ่งเติบโตมาแบบคุณหนึ่งนี้การตัดสินใจวิธีการปฏิบัติตอบโต้ตัวจะเป็นเหมือนคุณหนึ่งไหมคะ
5: ต้องบอกก่อนครับเข้าใจเลยเข้าใจฝั่งคุณนาตาเลียมากเพราะว่าผมคือผมมาอยู่กับแม่แต่ผมไม่ได้อยู่กับพ่อครับคือถามว่าเหตุการณ์นี้เคยมีเกิดขึ้นครับแต่ก็เลือกที่จะนิ่งเพราะว่ารู้สึกว่าก็ไม่ได้โตมากับเขาผมเลยเลือกที่จะนิ่งดีกว่าเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมเถียงไปผมก็ไม่รู้จะเถียงไปทำไมเพราะว่าคุยไปมันก็ไม่รู้เรื่องเพราะเราไม่ได้อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับ
3: ก็ไม่ค่อยมีปากเสียงเพราะว่าคุณหนึ่งไม่ค่อยเถียง
5: ใช่ครับก็คือ
3: จะไม่เหมือนกับคุณหนึ่งนี
5: ้ใช่ครับ
1: แล้วคุณฟาริดาล่ะครับในฐานะคุณแม่ครับถ้าเกิดเจอสถานการณ์ในการเถียงกับลูกแบบนี้จากที่ฟังมาเราจะปฏิบัติเหมือนกันหรือแตกต่างยังไงครับ
6: ก็คงต้องปรับที่ตัวเองอ่ะเพราะว่าต้องพูดความจริงกับลูกว่าเนี่ยเราพูดเราโทรมาบ่อยๆเราพูดไปแล้วทะเลาะกันเงี้ยเพราะว่าจริงๆอ่ะแม่อยากให้หนูอ่ะเอาใจแม่บ้างหันมามองแม่บ้างให้ความสำคัญกับแม่บ้างเป็นห่วงแม่บ้างอะไรอย่างเงี้ยพยายามบอกความจริงกับลูกไปแต่ไม่รู้ว่าคุณแม่เขารู้สึกอย่างนี้หรือเปล่านะแต่ถ้าเป็นพี่อ่ะ
0: ฟังไว้นะฟังไว้นะ
6: ตอนนี้ลูกอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็อยู่กับพ่ออย่างเงี้ยแล้วพี่โทรไปพี่ก็รู้สึกว่าเราก็อยากให้ลูกสนใจเราอ่ะ
1: ได้ครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวเรากลับมาแชร์กันเรื่อยๆครับ
3: ค่ะวันเวลาของสองแม่ลูกในวัยเด็กนะคะที่ต้องห่างกันแต่ก็ไม่ได้ทำให้ความรักของแม่ความห่วงใยของแม่ที่มีต่อคุณหนึ่งเนี่ยจางหายไปเลยเพราะคุณหนึ่งโตขึ้นค่ะกิจกรรมที่คุณหนึ่งชอบทำจะเป็นสิ่งที่แม่ใฝ่ฝันอยากจะทำตอนที่แม่เป็นเด็กๆเหมือนกันและแม่คนนี้จะมีวิธีการสนับสนุนลูกชายอย่างไรชมจากละครเวทีค่ะ

0: และทีมสุดท้ายที่จะผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้แก่ทีมนาตาเลีย
1: ที่เขารักเสมอเพราะว่ามันเกิดจากฉันได้พาเขาไปทำทุกสิ่งทำตั้งแต่เด็กเล็กๆแล้วจนตอนนี้เราก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ว่าวันนี้ฉันได้เห็นสิ่งที่เขาทำมันทำให้เขามีความสุขแล้วมันก็พลอยทำให้ฉันมีความสุขไปด้วย
2: เจ๊คือถ้าเมื่อกี้ถ้าตอนจบคือเจ๊ดีมากเลยนะคะถ้าตอนจบคือดีมากค่ะเมื่อกี้หนูแอบเห็นนะทีมที่เขาเข้ารอรอบชิงอ่ะง่ายงอไปเลยจ้ะเจ๊จ๋าเจ๊นั่นแม่ของเจ๊นาตาเลียนี
3: ่นี่เมื่อกี้ที่เต้นอ่ะฉันเห็นนะว่าหล่อนสองคนอ่ะเต้นผิดอยากจะโดนแม่ฟาดใช่ไหม
2: เจ๊คะ
1: ผิดตรงไหน
4: เก่งลูกแม่หนึ่งเก่งจริงๆเลย
3: เป็นทั้งกระเทยทั้งชนีเลยนะวันไฟนอลจริงอ่ะหล่อนอยากแพ้เหรอ
2: ไม่ค่ะ

0: อ้าวแม่มาเหรอ
1: แต่เมื่อกี้บอกว่า
0: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมทุกครั้งที่ฉันเจอแม่ฉันจะต้องทำไม่ดีกับท่านทั้งที่ฉันเลือกไปอยู่กับพ่อเองฉันพยายามบังคับตัวเองให้ทำดีกับแม่เพราะในใจลึกๆฉันอยากทำมัน
2: หนึ่งขนมน่าฝากกันน้องๆแบ่งกัน
3: ขอบคุณค่ะคุณแม่โอ้ยขนมเยอะแยะเลยอ่ะนี่จ้ะขนมเฮีย1
4: หล่อนเรียกใครเฮียตีปากใช่นะ
2: พึ่งแข่งเสร็จเหนื่อยเอางี้เดี๋ยวแม่ขอพาไปเลี้ยงข้าวกันทุกคนเลยไปกันทุกคนเลยนะเดี๋ยวแม่จ่ายให้เอง
3: ขอบคุณค่ะคุณแม่
4: อะไรยะหล่อนต้องกลับไปซ้อมที่มออีก
3: เอ้ย
4: รอบชิงอ่ะถ้าเต้นไม่ดีอ่ะเดี๋ยวก็แพ้กันพอดี
2: โอ้โหงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยววิรอรอบชิงกันไปเลยเดี๋ยวแม่พาไปก็ตอนนี้ก็คิดไปล่วงหน้าเลยว่าอยากจะกินอะไรกัน
3: ดีเลยค่ะ
4: ไม่ได้
3: ค
4: ุ
3: ณแม
4: ่ต้องเก็บตัวแข่งนัดถัดไปอีกเดี๋ยวก็อ้วนเพลกันพอดี
2: โอ้งั้นไม่เป็นไรนะก็งั้นก็ไว้รอตอนที่ไม่มีแข่งแบบยาวๆเนา
3: ะ
2: แล้วเราค่อยว่ากันอีกทีเนาะ
3: ได้ค่ะคุณแม
2: ่หนึ่งแม่ว่าน
4: ี่นางแนนซี่ฉันบอกให้หล่อนคนคุยกับทำสาวตั้งนานแล้วแล้วดูสาวสี่รอบเนี้ยสาวไม่มีมิติเลยนางกิฟซี่หล่อนดูชุดหล่อนสิ
3: ได้ค่ะ
2: ฉันก็ไม่รู้ว่าฉันทำอะไรพลาดตรงไหนแต่ไม่ว่าหนึ่งจะแสดงออกกับฉันยังไงมันก็ไม่มีวันที่ทำให้ความรักความห่วงใยและความผูกพันของฉันที่มีต่อเขาหมดลงไปได้เลย
0: ฉันว่าที่ฉันเป็นแบบนี้เพราะฉันรู้สึกผิดกับแม่ฉันเลยอยากจะหลบหน้าเขาเพราะแม่คือคนที่ฉันรักที่สุดในชีวิตเป็นคนรักคนแรกของฉัน
2: สำหรับฉันนั่นคือลูกคนแรกที่ทำให้ฉันรู้จักความรักอย่างไร้เงื่อนไขเป็นคนแรกที่ทำให้ฉันรู้จักความเป็นแม่อย่างแท้จริงใช
0: ่ใช่จริงๆแล้วเราสองคนรักกันมากเหลือเกิน

0: ในละครต้องถามนะคะว่าทำไมเวลาที่แม่มาดูคุณหนึ่งเต้นเชียร์ลีดเดอร์ทำไมถึงไม่ค่อยสนใจแม่
1: คือเราอยู่ในฐานะที่เป็นเหมือนกัปตันทีมอะมีหน้าที่เหมือนกัปตันทีมเราจะต้องแบบจัดแจงถึงคิวซ้อมถึงอะไรยังไงบ้างเราจะต้องเราไหนจะต้องโมติเวทที่เป็นแบบผู้นำในกลุ่มอีกอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้แบบเราโฟกัสกับการแข่งขันมากเพราะเราถูกคิดแบบนักกีฬาแล้วเวลาเราไปทำงานพอมันเป็นงานกลุ่มงานทีมเงี้ยมันก็ต้องไปพร้อมๆกันเนี่ยอยู่ดีๆเราจะแบบว่าเดินออกไปถืออภิสิทธิ์ว่าฉันเป็นแบบเปรียบเสมือนกัปตันทีมแล้วฉันจะเดินออกไปไหนมาไหนมันก็เสียระบบในการเป็นผู้นำค่ะ
0: แต่แม่คะรู้สึกยังไงคะเวลาที่ลูกทำแบบนี้ใส
2: ่ก็ตอนนั้นก็คิดว่าอุตส่าห์มาดูแล้วทำไมแค่มาคุยกับเราไม่ได้เหรออายเหรอที่มีแม่จนๆตอนนั้นก็ยังคิดว่าเออเพราะเราจนใช่ไหมถึงเวลาไปหาคือพอถ้ารู้ว่าเขาจะไปไหนเราก็จะไปแล้วก็ไปแอบยืนแล้วก็ไปดูหรือบางทีก็นั่ง
3: แล้วรู้ทุกครั้งไหมว่าแม่ไปแอบดู

0: ก็เหมือนจะมีการส่งสัญญาณเซฮัลโหลบางอย่างเพราะว่าบางทีแบบเขามาเขาก็จะโทรมาก่อนล่วงหน้าว่าฉันจะมานะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมาแบบเวลาไหนอะไรอย่างเงี้ยหรือบางครั้งก็แบบก็ไปโป๊ะปะเจอกันหน้าเวทีเลยอย่างเงี
1: ้
0: ย
1: แล้วมันทำเราเสียสมาธิมากับสิ่งที่เราซ้อมมาม
0: ันไม่ได้ทำให้เสียสมาธิแต่มันทำให้เราทำให้เรารู้สึกว่าคือถ้าพูดภาษาความหลากหลายทางเพศเนาะเดี๋ยวแยกพวกคือแบบเอ๊ะจะดูแลเขายังไงวะอย่างเงี้ยแบบนั่งแบบจะดูแลไงเดี๋ยวก็ต้องซ้อมแล้วจะเดินไปเกิดอยู่ดีๆคุณนายเขาอยากจะแบบนั่นนี่นู่นแล้วแบบเตรียมให้ไม่ได้อ่ะมันก็จะกลายเป็นแบบทะเลาะกันอีกอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันก็จะย้อนกลับมาเหมือนเดิมว่าแบบเออการถ้าสมมติเขาไม่มาเราไม่ได้ว่าเราเสียใจนะเพราะเรารู้ว่าเขารับรู้แล้วว่าเรามาแข่งเวลามีกิจกรรมแอคทิวิตี้การแสดงการแข่งขันอะไรก็แล้วแต่พอเราเลิกอยู่กับม้าไปอยู่กับป๋าเนี่ยเราไม่เคยมีคนในครอบครัวเข้ามาอยู่หน้าเวทีกับเราเลยสักการแข่งขันเดียวจะประกวดมิส ACDC หรืออะไรก็ไม่มี
1: ที่เวลาเราไปแข่งแต่ละครั้งมีแม่มาดูเราแอบดีใจหรือเสียใจอ
0: ย่างที่บอกว่าลึกๆอ่ะก็แบบเอออย่างน้อยกูก็มีคนมาดูอ่ะสักหนึ่งคนอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: แสดงว่าดีใจแต่รีแอคไม่รู้จะรีแอคยังไง
0: รักนะแต่ไม่แสดงออก
1: เออใช่มั้ย
0: ก็ต้องรู้สึกดีใจแหละเพราะว่าคนอื่นเขาขนกันมาหูนี่ว่างานบวช
2: แต่ของเราอย่างน้อยก็มีแม่มานอกเหนือจากเวทีเชียร์ลีดเดอร์แล้วต่อมามันก็ก้าวไปสู่การประกวดในเพศทางเลือก
0: ใช่
2: ตรงนี้ถามทอบตัวไหมคะ
0: ไม่ถามเลยค่ะวันวินาทีแรกที่แต่งแร็กแบบจริงจังสำหรับเวทีประกวดระดับชาตินะคะก็คือเวทีมิส ACDC ไม่บอกใครเลยทำชุดทำอะไรเสร็จสรรพเรียบร้อยปุ๊บแล้วพอจะออกจากบ้านก็แค่บอกเขาว่าวันนี้ไปงานนะแต่ไม่ได้บอกว่าไปแข่งมิส ACDC พอประกวดเสร็จเท่านั้นแหละถึงจะขนของกลับมาแล้วก็บอกว่าชนะแล้วนะ
1: แล้วแม่ตามไปดูไหมตอนที่เขาประกวด
0: ไม่มีใครไปเลย
1: เพราะนี้ไม่รู
3: ้
1: ถ้ารู้ไปไหม
3: ไป
1: แน่นอนตอนนี้ที่บ้านรู้แล้วใช่ไหม
0: ไม่น่าจะรอด
1: แล้วพอเขารู้คุณบอกคุณเป็นหลานชายคนโต
0: เป็นหลานชาย
3: คนแรก
0: ณเวลานั้นที่เราเกิดมาแต่ตอนนี้อาแปะมีลูกชายละเราก็จะไม่ใช่ตรวจซุงละไม่ใช่หลานคนโต
1: ครับ
0: แต่เป็นหลานในคนแรกครับใช่แล้วแต่เป็นลูกคนโตของป๋า
1: แล้วโอเคแล้วพอเขารู้ว่าเราไม่เป็นผู้ชายมีปัญหาไหมทางบ้าน
0: ตอนนี้เราก็ยังไม่เคยถามคำถามนั้นนะคะว่าแบบเดินเข้าไปแบบอาม่าเรียนรู้หรือยังเนี่ยอาโตเรียนรู้หรือยังว่าไม่ไหนเป็นผู้ชายอย่างงี้ไม่เคยถามแต่เราคิดว่าเขารู้เพราะว่าประกวดแดกเรสล่าสุดที่ได้รางวัลนะคะคนแรกๆเลยที่มานั่งกดไลค์เม้นแชร์ในโซเชียลอ่ะ
3: ค
0: ือตระกูลคนวิเศษพงทั้งหมดทั้งตระกูล
1: อ
0: าม่าอาโกกดก่อนอาโกเสร็จแล้วเวิร์ดส่งให้อาม่าดูไออีอันหนึ่งแต่งฮีอาม่าก็ได้สวยดีพอได้รางวัลมาเสร็จในบางครั้งเราต้องไปขอบคุณสื่อไงเราก็ไม่สามารถแต่งหน้าตรงไหนได้เนาะเราก็ต้องแต่งหน้ากลางร้านโรงซึ่งมีฝั่งหนึ่งก็ขายโรงศพตั้งโรงศพเยอะแยะด้วยอีกฝั่งหนึ่งก็ขายเทวรูปแล้วก็นั่งแต่งหน้า แต่งเสร็จปุ๊บป้าก็นั่งปุ๊บเพื่อนป้าเดินเข้ามาเป็นตำรวจชั้นผู้ใหญ่แล้วก็มีพวกแบบอาเจกอาแปะที่แบบเป็นนักธุรกิจใหญ่โตเดินเข้ามาปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเสร็จปุ๊บพอแต่งหน้าเสร็จปั้งเขาก็ถามใครอ่ะถามพ่อเราอ๋อลูกชายคนโตลูกชายคนโตอ้าวแล้วอีแต่งหน้าทำไมอ๋อเดี๋ยวอีจะไปทำการแสดงเนี่ยอีชนะแดกเล็กไทยแรงมาลูกชายว่าเองแต่เราคิดว่านั้นคือพูดเพื่อให้แบบไม่ต้องถามอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้วเท่าที่ฟังดูคนในครอบครัวก็รู้แหละ
0: ไม
1: ่ก็รู้ว่าเป็นยังไงแต่ก็ไม่ได้พูดกัน
0: ใช่การรู้ของเขาเนี่ยจนบางครั้งได้มาคุยวันนั้นที่แบบมีการสัมภาษณ์แล้วคุยกับหมาเนี่ยนะเราก็ถึงเพิ่งรู้ว่าเขาแค่โอเคไม่ปิดกั้นเราในสิ่งที่เราแสดงออกแต่เขาก็ไม่รู้จริงๆว่าเอ๊ะเราคบผู้ชายคนไหนอยู
1: ่
0: เรามีผู้ชายแบบไหนในอุดมคติเรามีโมเมนต์ของความรักยังไงที่แบบเปิดตัวแบบโฉ่งฉ่างจริงๆอ่ะเราเพิ่งมาคัมเอาจริงๆได้ไม่นานเอง
3: คือรู้ว่าเขาชอบแต่งตัวชอบแต่งหน้านู่นนั่นนี่แต่ไม่รู้ว่าคือเขาชอบเขาเป็นเกย์คิงหรือเกย์ควีนเอาแค่นั้นแหละ
1: รู้ตั้งแต่อายุเท่าไหร
3: ่น่าจะ

0: 10ขวบอ่ะเพราะว่าเลิกกับพ่อเขาเขา8ขวบแล้วหลังจากนั้นก็คือเหมือนเขาก็จะ
1: แต่งหน้าจัดตลอดทุกอีเวนต์นี
0: ้ตุ้งติ้งอ่ะตุ้งออกตุ้งติ้ง
2: มีความตุ้งติ้ง
0: ใช
1: ่ไม่ด้วยความจริงแล้วคือเราไม่ได้อยากเป็นสาวประเภท2ต้องแยกให้ออกก่อนว่าเราอ่ะไม่อยากเป็นสาวประเภท2แล้วเราเองก็ไม่ต้องการมีหน้าอกการแต่งแร็กของเรามันคือความสามารถของเราแล้วเราจะแต่งแร็กเมื่อจำเป็นเราไม่ใช่ว่าแต่งแร็กในชีวิตประจำวันนะ
3: จนมาวันนึงค่ะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณพ่อทำให้คุณหนึ่งได้มีโอกาสเข้าใจแม่มากขึ้นแล้วก็เข้าใจน้องชายมากขึ
1: ้
3: นยังไงคะ
1: ก็คือในช่วงที่เราแล้วตอนเราอยู่กับป้านะคะแล้วก็อยู่กับโกจนโกกับอาม่าเนี่ยต้องไปมีย้ายที่อยู่แต่ร้านอยู่ที่เยาวราชเหมือนเดิมนะคะเราก็กลับไปอยู่กับป้าซึ่งเรากลับไปอยู่กับป้าเนี่ยน้องชายก็เริ่มกลับไปอยู่กับป้าแล้วเพราะน้องชายต้องเรียนสูงขึ้นด้วยความเป็นเราอย่างเงี้ยฮะเราก็จะเป็นสายแบบชัดเจนโนการประนีประนอมใดๆก็คือใช่ก็คือใช่ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่พอทะเลาะกันปุ๊บเราก็ชอบดีดตัวออกอาจจะเป็นเพราะว่าเราหาเงินเองตั้งอายุ18แล้วก็รู้สึกว่าการที่เราเดินออกจากบ้านมาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราโหชีวิตตัวเองได้พอออกมาเสร็จปุ๊บอาก็กลับเข้าไปใหม่พอกลับเข้าไปใหม่ปุ๊บน้องเนินก็เริ่มทำงานจนมาวันที่8มกราคม2018นะฮะซึ่งวันที่7มกราคม2018เนี่ยคือวันเกิดของเราคนก็มาแฮปปี้เบิร์ธเดย์นั่นนี่ปุ๊บแล้วก็มีป้าป๊าเรามาพิมพ์ซึ่งเราคิดว่าอันนี้เป็นข้อความสุดท้ายของเขาขอให้ลูกประสบความสำเร็จในทุกๆอย่างนะพอวันรุ่งขึ้นวันที่8ปุ๊บมีเสียงจากภรรยาของป้าซึ่งเป็นภรรยาอีกคนนึงนะโทรมาบอก1ป้าป๊าเข้าโรงพยาบาลด่วนก็ขับรถไปโรงพยาบาลพอไปโรงพยาบาลเสร็จปุ๊บก็เห็นเขาแบบปวดหัวแบบทุรนทุรายมากพอมาตอนเช้าปุ๊บหมอประจำตัวเขาอ่ะก็ยัดเขา ICU เลยถึงมารู้ว่าเส้นเลือดในสมองตีบ บวกกับปอดติดเชื้อแล้วปอดติดเชื้อไป 40% ข้างนึงแล้วเนี่ยตอนนั้นก็คือแบบว่าเพิ่งเข้าใจคำว่าหูอื้อแบบได้ยินเสียงอี๊ดเป็นยังไงแต่พอเราเป็นแบบพี่ชายคนโตอะไรเงี้ยเราก็ยังโอเคเพราะว่าก่อนที่เหมือนป้าเขาจะรู้ว่าเขาไม่ไหวแน่ๆเขาเรียกเราไปเข้าห้องฉุกเฉินบอกภรรยาเขาแล้วบอกเรียกอันหนึ่งมาหน่อยแล้วเขาก็จับมือ1ป้าฝากน้องด้วยนะลูกโมเมนต์เนี้ยแล้วแบบนี่ก็นั่งคิดอะไรวะแต่ด้วยความแบบเป็นผู้นำเชียร์มาตลอดเวลาแล้วก็ต้องใช้แบบจิตวิญญาณเชียร์ลีดเดอร์จ้ะโอเคป้าไม่ต้องซีเรียสเดี๋ยวไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวจัดการให้ตามสบายเอารักษาชีวิตไปรอก่อนซึ่งเรื่องนี้มันเป็นต้นกำเนิดให้เรากับน้องชายเนี่ยได้กลับมาคุยกันว่าน้องอยู่กับแม่กลับมาคุยกันอย่างจริงจังแล้วก็แท็กมือกันเลยบอกว่าต้องรอดละแล้วคำแรกที่น้องชายบอกกับเราเองนะก่อนที่เราจะคุยกับเขาว่าบอกที่หนึ่งกูขอโทษด้วยที่ผ่านมาที่กูอาจจะทำให้มึงไม่สบายใจแล้วก็คิดแบบว่าแบบมึงไม่โอเคอะไรเงี้ยนี่ก็บอกว่าแต่คือเราอ่ะไม่เคยโกรธเราเป็นคนไม่เคยโกรธใครเลยอ่ะแวดแต่คือในใจลึกๆก็คือปล่อยผ่านเราก็เลยบอกว่าอ๋อเออช่างมันเถอะตอนนี้โฟกัสเรื่องอื่นแล้วก็พอจนเราเหนื่อยมากๆเราร้องไห้ครั้งแรกอ่ะแล้วก็เป็นการกอดกับน้องครั้งแรกมารู้ป่ะ
0: ไม่รู
1: ้เรากับน้องชายกอดกันครั้งแรกแล้วกอดแบบกอดแล้วร้องไห้บอกพาร์ทเฮียไม่ไหวแล้วแล้วพาร์ทบอกว่าไม่เป็นไรเฮียเดี๋ยวเราจะอยู่ข้างๆแล้วก็เลยแบบช่วยกันมาตลอดจนถึงทุกวันนี
2: ้กับแม่จริงๆคือเริ่มเมื่อไหร
0: ่เมื่อไม่นาน
1: ไม่นานมานี้เอง
2: ไม่นานคือหลักเดือนหรือหลักปี
0: หลักเดือน
1: เอาเริ่มคุยกันเริ่มคุยกันว่าแบบเพราะมันมีเคสของป้าใช่ไหมคะหลังจากที่มีเรื่องป้าเสร็จแล้วก็คุยกับน้องเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มาเริ่มพอปี2019ก็เริ่มมาคุยกับหมาแล้วก็มาเริ่มเจอตัวเป็นๆแบบตั้งกินข้าวร่วมกันก็2020
2: ก็คือปีนี้
0: ใช
3: ่ก็ไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่เอง
1: ปั๊บปีหนึ่งและเซปีหนึ่งโดยประมาณ
2: แล้วมันต่อกันติดไหมห่างกันไปนาน
1: มัน
2: หรือว่ามันโอเคไอ้ช่วงที่บอกว่า2019ได้โทรคุย
1: แต่ยังมีความเขินๆของเราในบางครั้งคือแบบว่าบางครั้งอ่ะเรายอมรับเลยนะว่าบางครั้งเราคุยกับเขาเรายังไม่สบตาเลยไม่สบหน้าสบตา
3: ทำไมคือ
1: ขับรถขับไม่รู้อ่ะคือแบบเรารู้สึกว่าถ้ามองหน้าแล้วเราไม่รู้ว่าแบบ
0: จะพูดอะไร
1: แบบแล้วน้องมองหน้าแล้วเงี้ย
3: ติดไฟแดงหันมามองแม่ไหม
0: ไม่มี
1: เขาปิดไฟแดงปุ๊บ
0: เขาก็จิ้มโทรศัพท
1: ์ไฟแดงปุ๊บ
0: เขาก็โทรศัพท์
1: นั่งเป็นคุณนายเลยครับแบบ
3: ค่ะ
1: นี
3: ่แล้วแม่กับลูกพอกลับมาเจอกันครั้งนี้ค่ะที่บอกว่าเริ่มสนิทกันก็คือปี2020เนี่ยค่ะคือความสัมพันธ์มันพัฒนาเร็วเลยไหมคะหรือว่ามันก็ยังมีความรู้สึกของการห่างกันมาเป็น30ปี
0: ก็น่าจะเร็วเนอะถ้าเปรียบผู้ชายผู้หญิงก็ใกล้จะแต่งงานกันแล้ว
3: แสดงว่าต่อกันติดง่าย
1: นะก็ไม่ธรรมดาแล้วอะคือมันก็เร็วขึ้นนะคะเพราะว่ามันมีโมเมนต์ที่แบบว่าแบบกินข้าว
0: ไปกิน
1: ข้าวเราก็จะแบบว่าแล้วเราเป็นคนชอบกินอะแล้วคือก็จะเป็นแบบไปกัน2คนอย่างเงี้ย
2: อ๋อนั่นคือที่มาที่ไปแต่ตอนนี้เชื่อว่าละครถัดไปน่าจะสนุกมากครับพี่หมวย
3: ใช่ค่ะเพราะว่าจากความเจ็บป่วยของคุณพ่อนะคะก็ทำให้คุณหนึ่งกับแม่ได้กลับมาสานสัมพันธ์กันแล้วก็สานสัมพันธ์กับน้องชายด้วยสิ่งที่แม่เคยติดอยู่ในใจนะคะว่าหนึ่งไม่รักแม่เลือกที่จะไปอยู่กับพ่อตอน8ขวบเนี่ยมาทำให้แม่เริ่มมีกำลังใจมากขึ้นเริ่มรู้ว่าแม่ก็มีตัวตนในชีวิตของลูกชายคนนี้ติดตามชมจากละครเวทีค่ะ

0: ขอเสียงปรบมือให้กับคุณนาตาเลียเพลียแคนแม่เมื่อกี้แอบสังเกตเห็นคุณมิกเคลิ้มเชียวนะคะ
1: มีพี่เบนแล้วสนใจสิบล้อไหมคะ
0: สนใจไหมคะพี่มิกอึมอึมบึมบึมเลยนะคะ
2: สนใจมากครับรุ่นนี้น่าจะกอดมันอยู่ครับ
3: แล้วหนึ่งก็ได้เดินทางมาจนถึงจุดที่เขาภาคภูมิใจแน่นอนฉันก็พลอยภูมิใจไปกับเขาด้วยไม่ว่าหนึ่งจะเลือกเดินทางไหนไม่ว่าจะเป็นอะไรฉันเห็นแล้วเขาทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างสุดๆได้หมดและฉันเองก็ทำได้เพียงเฝ้ามองดูเขาอยู่ไกลๆเหมือนเดิม
0: ขอขอบคุณคุณนาตาเลียนะคะที่มาเป็นเกียรติในวันนี้ขอเสียงปรบมือให้คุณนาตาเลียหน่อยค่ะระวังนะคะ
4: ค่ะ
0: ค่อยๆเดินค่ะ
4: ค่ะ
0: ไว้เดี๋ยวพบกันนะคะสวัสดีค่ะ
5: เดี๋ยวก่อนครับผม
1: อ๋อที่จะมาสัมภาษณ์รายการใช่ไหมคะ
5: ใช่แล้วครับ
1: รายการอะไรนะคะ
5: ครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดครับผม
1: นัดขอตัวไปโทรหาแม่แป๊บนึงนะคะ
3: ว่าไงลูกหนึ่ง
1: อยู่ไหนอ่ะ
3: อ
1: ๋
3: อแม่เพิ่งลงจากรถเมื่อตะกี้นี่เองนะลูกคนสัมภาษณ์ลูกเขามาแล้วเหรอจ๊ะ
1: มาแล้วแล้วนี่ไม่มาหรอเห็นมาดูทุกครั้งอ่ะ
3: เปล่าเปล่าแม่ไม่ได้มาดูหรอกแล้วลูกอยู่ตรงไหนล่ะเดี๋ยวแม่เดินไปหา
1: อยู่ลานกลางชั้นจีค่ะรีบมานะไม่อยากให้เขารอ
3: มาถึงแล้วลูก
1: วัยจังนี่แม่ค่ะ
5: อ๋อสวัสดีครับคุณแม
3: ่สวัสดีค่ะ
1: เราสัมภาษณ์กันตรงนี้เลยก็ได้นะคะ
5: ครับผมถ้างานเดี๋ยวขออนุญาตอัดเสียงนะครับ
1: ได้ค่ะ
5: อยากสอบถามคุณหนึ่งกับคุณแม่เกี่ยวกับเรื่องสมัยตอนเด็กๆหน่อยครับผมขอสักนิดหนึ่งครับ
6: แล้วภาพวันเก่าๆของฉันก็หวนคืนกลับมาภาพความรักความผูกพันที่ฉันมีกับแม่ใน8ปีแรกของชีวิตมันทำให้ฉันได้คิดกับตัวเองที่ฉันทำแย่ๆกับแม่ลงไปตอนที่เราห่างกันมันอาจจะเป็นเพราะว่าฉันกับแม่เรารักกันมากเกินไปทำให้เราต้องโหยหาเมื่อเราเจอหน้ากันเกินกว่าที่จะปล่อยตัวปล่อยใจให้อ่อนไหวเวลาที่เราเจอหน้ากัน

0: มันก็ทำให้ฉันได้ค่อยๆรู้ว่าหนึ่งรู้สึกยังไงกับฉันโดยผ่านคำตอบของเขาเองแล้วมันมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างฉันก็เพิ่งจะได้รู้อย่างความในใจที่เราไม่เคยได้พูดกันมาตลอดหลายปีมันค่อยๆเผยความรู้สึกเผยความเป็นตัวตนผ่านบทสนทนาและความจริงที่ฉันได้รู้ก็ถึงแม้ที่เราไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่เรามีอะไรที่สะท้อนถึงกันและกันตลอดเวลา
1: แล้วทางคุณแม่เห็นคุณหนึ่งในวันนี้แล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับ
2: คำตอบของแม่ทำให้ฉันได้คำตอบของในใจของตัวเองว่าทำไมฉันถึงรักที่จะออกเดินทางตามหาพื้นที่ที่ทำให้ฉันมีความสุขมันก็ไม่ต่างอะไรจากแม่ที่ออกจากบ้านไปวันนั้นเพราะว่าบ้านไม่ได้ตอบโจทย์แม่อีกต่อไปแล้วฉันก็ค่อยๆได้รู้ว่าตัวฉันเจริญตามรอยแม่ทุกมิติในชีวิตนี่ใช่ไหมสายสัมพันธ์ของแม่ลูกที่ตัดกันไม่ขาด
1: นี่คุณเพิ่งรู้จักปากแม่ในวันนี้เลยเหรอครับ
2: ค่ะวันนี้เลยถึงว่าทำไมชอบประกวดนู่นนี่เชื่อแม่แรง
1: โอเคครับถ้างานเนี่ยผมจะเอาบทความเนี้ยไปให้ผู้เขียนบทเนี่ยได้ทำเป็นละครซีนนะครับผมแล้วก็จะนัดถ่ายทำอีกทีนึงขอบคุณมากสำหรับวันนี้ครับผมขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: แล้วฉันก็ได้รู้ความจริงว่าสิ่งที่หนึ่งอยากจะฟังฉันจริงๆมีอะไรมากมายมากกว่าสิ่งที่ฉันได้เคยพูดออกไปและฉันเองก็อยากจะได้ยินมากมายอีกเหมือนกันจากเขา
2: บางอย่างบอกฉันว่าเหมือนยกภูเขาออกจากอกฉันจะอยากบอกแม่อะไรอีกหลายอย่างและฉันก็อยากจะฟังจากแม่อะไรอีกหลายๆอย่าง
0: ทุกอย่างมันกำลังจะดีขึ้นเราเชื่ออย่างนั้นจริงๆ

0: เหมือนจากที่ดูในละครเมื่อกี้วันที่สัมภาษณ์มันเหมือนกับทั้งคู่ได้รู้ความในใจของอีกฝั่งนึงเหรอครับ
1: ใช่เราเคยอยากจะเรียนแฟชั่นดีไซน์แล้วบอกกับที่บ้านแล้วแบบป้าบอกว่าถ้าอยากเรียนก็ไปหาเงินเอาเองซึ่งตอนนั้นเราคิดว่าไม่ใช่ว่าเขาให้ไม่ได้นะฮะแต่เขาคงโฟกัสว่าอยากจะให้เราแบบทำธุรกิจร้านลงศพของเขาเนี่ยแต่ใจเราอะอยากจะเรียนแฟชั่นดีไซน์ถึงขนาดแบบว่าแบบพวกอาม่าโกงเงี้ยก็ถามว่าเออให้เลือกระหว่างแบบว่าไปเที่ยวฝรั่งเศสกับเรียนแฟชั่นดีไซน์จะเอาอะไรเงี้ยเราก็ตอบแบบชัดเจนมากว่าเราไม่เที่ยวก็ได้เราจะเรียนแฟชั่นดีไซน์อะไรเงี้ยเราก็ไปสอบชิงทุนจนได้ที่มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะแล้วจนมาวันนั้นที่สัมภาษณ์เนี่ยก็ถึงเพิ่งรู้ว่าเขาก็ชอบแบบอยากจะตัดเสื้อผ้าอยากจะทำอะไรเพื่อเราไม่เคยรู้เลยจริง
2: คือตอนนั้นก็บอกกับปู่เขาว่าช่วงเวลาที่ว่างๆอ่ะที่ไม่มีขายโลงศพเราไม่ต้องไปแต่งตัวศพอะไรอย่างเงี้ยขอเราไปเรียนตัดเสื้อได้ไหมแต่ปู่เขาก็จะบอกว่าทำไมลือต้องไปเรียนตัดเสื้อในเมื่อที่ร้านมีร้านขายโลงมันเป็นอาชีพของลืออยู่แล้วเราก็บอกก็เผื่อวันข้างหน้าเกิดไม่ได้ทำโลงอ่ะแล้วว่าจะไปมีอาชีพอะไรเออคือเขาก็ไม่ให้ไปเรียน
3: แม่ก็เลยเข้าใจหัวอกของลูก
2: ใช่เพราะว่าก็เคยได้ยินว่าเขาขอไปเรียนแฟชั่นแต่พ่อเขาไม่ให้
3: แล้วเรื่องที่คุยกันวันนั้นนะคะวันที่ทีมงานไปสัมภาษณ์

0: เรื่องไหนที่คุณหนึ่งฟังแล้วรู้สึกเซอร์ไพรส์สุด
1: ๆเราไม่เคยรู้เลยว่าการสนับสนุนและการซัพพอร์ตในการที่เราไปทำกิจกรรมหรือแม้กระทั่งแต่งผู้หญิงหรือตามดูเนี่ยมันคือสิ่งที่เขาชอบแล้วก็อยากจะเป็นแต่ไม่ได้เป็นมาทั้งชีวิตเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันเหมือนอยู่แบบว่าอันซีนในชีวิตเรามาตลอดว่าเราไม่เคยรู้เลยคือเราแค่คิดว่าเราชอบแบบนี
0: ้ไม่คิดว่าเป็นเพราะว่าเลือดแม่
1: ใช่เราไม่เคยคิดคือเขาแค่แบบว่าเฮ้ยมีแข่งเขาก็ไปหาชุดให้มีเต้นแล้วก็ไปหาชุดให้เขาก็ไปดูเขาแค่ออกความคิดอันนี้ดีนะอันนี้ดีนะอะไรเงี้ยแต่ไม่เคยรู้ว่าอินไซต์จริงๆแล้วก็คือแบบว่าเอ้ยสิ่งที่เธอทำอยู่อะมันคือสิ่งที่เขาทำไม่ได
0: ้
1: สิ่งที่มันเหมือนตัวตายตัวแทนค่ะใช่ในขณะที่เราทำเนี่ยเราด้วยความที่เราไม่รู้แต่เราแค่รู้สึกว่าอินเนอร์ข้างในของเราอะในเมื่อจะทำแล้วมันต้องทำให้แบบเปี้ยงไปเลย
2: ซึ่งก็คือรู้ในวันที่ทางรายการครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดไปสัมภาษณ์ทั้งคู
1: ่ถูกต้อง
2: ก็เพิ่งเร็วๆนี้เอง
1: ใช่ก็คือจริงอันนี้ไม่รู้จริงคือนั่งยังแบบแอบติดตลกอะพอเขาสัมภาษณ์ปุ๊บนี่ว่าอ้าวไม่บอกตั้งนานล่ะ
0: แม่ก็ไม่เคยบอก
1: จะได้ทำอีกคนนี้อะไร
3: ก็ไม่เคย
2: ไม่เคยได้คุยกัน
3: ไม่เคยได้คุยกันก็ไม่เคยได้พูดคุยกับใครว่าตัวเองชอบอะไรใฝ่ฝันอะไรยังไงเพราะว่าก็แต่งงานอายุน้อย
1: จริงๆเนี่ยคือมากไปกว่านั้นสิ่งที่แบบว่านี่เป็นรายการแรกในชีวิตนะ
0: คะ
1: ที่มีคนในครอบครัวมานั่งข้างๆแล้วสัมภาษณ์ด้วยแล้วก็เป็นรายการแรกในชีวิตที่มันทำให้เรากับแม่ได้รู้ซัมติงบางอย่างที่แบบไม่เคยรู้เลยจริงๆเพราะว่าอย่างมันเคยมีรายการเหมือนกันที่อยากจะสัมภาษณ์ป้าป้าหรืออะไรเงี้ยเราก็เขาก็ไม่สะดวกเขาก็ไม่อยากออกสื่ออย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราก็จะเกรงเพราะแบบเอ๊ะอยู่ดีจะให้เขาออกมาสัมภาษณ์แล้วเขาจะฟรีให้กับเราขนาดไหนเราก็เลยไม่เคยเรียกอะไรเลย
0: ขอบคุณที่ให้เกียรติกับรายการครอบครัวเดียวกันนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะเรื่องราวน่ารักมากๆทีนี้ต้องถามแม่ค่ะว่าสิ่งที่แม่คิดมาในใจตลอดตั้งแต่18ขวบก็คือ1เลือกอยู่กับพ่อลูกไม่รักตัวเองมาจนถึงวันนี้ยังคิดว่าลูกไม่รักไหมคะ
3: ไม่ไม่แล้ว
0: เพราะว่า
3: ก็รู้เหตุผลของเขาในช่วงที่เขาวัยเด็กว่าที่เขาต้องเลือกป้าเพราะอะไร
1: แล้วก็แบบสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะฮะก็คือแบบบางครั้งเราก็มักจะถามตัวเองแบบว่าเอ๊ะภาพที่เขาเห็นของเราจริงๆแล้วอ่ะเขาอาจจะคิดว่าเราอ่ะมีทุกอย่างรักความสบายคือป้าให้ได้ทุกอย่างอาโกอาม่าดูแลอย่างเงี้ยแต่คือเขาไม่รู้เลยว่าในขณะที่น้องอยู่กับมาม่าแล้วเราอยู่กับอาโกอ่ะคือเราอยู่กับอาโกจริงถึงแม้ว่าเราจะอยู่กับพ่อมาแต่สุดท้ายคือมันคือการอยู่คนเดียวอะมันคือการอยู่คนเดียวก็คือจะต้องคอยถามอาโกอาม่าเป็นที่พึ่งเพราะว่าเราไม่สามารถถามป้าได้เน
0: ี่
1: ยมันมีความสุขแค่ภายนอกกับสิ่งที่เขาเป็นให้อย่างไม่ขาด
0: เหมือนเลี้ยงได้แต่ตัวแต่ว่าใจเนี่ยเหมือนเขาก็เข้าไม่ถึง
1: ใช่เรารู้สึกว่ามันไม่ได้โปรเทคความรู้สึกอ
0: ่ะ
1: ใช่เขาเพิ่งจะมาโปรเทคความรู้สึกเราจริงๆหลังจากที่เขาเริ่มอายุเยอะขึ้นแล้วอ่ะแล้วก็นั่งทบทวนแล้วก็พยายามทำให้เห็นนะแต่เราไม่เคยพูดเรื่องนี้กับใครเลยเรามักจะเอาหยิบขึ้นมาเป็นแค่ประเด็นว่าเพราะเราเป็นแบบนี้ใช่ไห
0: ม
1: เพราะเราไม่สามารถทำในสิ่งที่เขาต้องการเราสามารถทำอย่างอื่นได้ดีได้มันไม่ใช่แค่การขายลงศพอ่ะ
0: คุณหนึ่งบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเวลาออกรายการทีวีเวลาเปิดตัวกับสื่อไม่เคยมีคนในครอบครัวมาเลย
1: no.
0: วันนี้เป็นครั้งแรกที่แม่ได้มีพื้นที่ยืนในชีวิตของคุณหนึ่ง
1: ใช่
0: รู้สึกยังไงคะ
3: ก็ดีใจหนึ่งดีใจนะดีใจมากๆเลยที่คือก็สัมผัสได้ว่าคือเขาก็ยังมีเราสองคือแม่ก็เหมือนเขาอะชอบกิจกรรมชอบออกสื่อชอบอะไรที่คือเขาคือเราอ่ะ
0: ที่คุณหนึ่งบอกว่าเหมือนตัวตายตัวแทนของแม่ก็คือหนึ่งคนนี้
3: ใช่คือก็เป็นคนอื่นก็ไม่เห็นมีชอบเหมือนเราที่เราชอบ
1: เราน่าจะเป็นคนเดียวใน

0: ตระกูลคุณวิเศษพงศ
1: ์นี่ก็คือมาจากเลือดแม่นะใช่ไหมคะ
2: ก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นหลังจากที่ได้รู้ความจริงบางอย่าง
3: คุณหนึ่งเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่เคยพูดถึงแม่ไม่เคยกล่าวอะไรถึงแม่แต่พอมาถึงรายการนี้เอาแม่มาออกรายการเป็นโอกาสของคุณแล้วคุณอยากจะพูดอะไรกับแม่บ้างไหมครับ
2: ทำไมมาฆ่าฉันกลางรายการอย่างนี
3: ้เขานั่งอยู่ข้างๆ
2: ไม่เคยบอกอ
1: ่ะต้องบอกแล้ว
2: จะบอกกับมองว่าก
3: ็มองตาด้วยมองตาด้วย
2: ก็จะบอกว่าก็รักนั่นแหละเออก็รักนั่นแหละแต่แบบว่าจริงๆแล้วเราไม่ใช่คนเข้มแข็งอ่ะเราคือคนอ่อนแอมากไงจะร้องไห้แล้วไงก็รักเขานั่นแหละเราไม่ว่าพ่อกับแม่เราจะเป็นยังไงเราก็รักหมดแหละหรืออาโกมากเรารักหมดแต่บางครั้งคือแบบสิ่งที่เราแบบไม่เข้าใจคือมันเป็นคำถามว่าทำไมเขาไม่เข้าใจกูอ่ะอย่างเงี้ยแล้วคือแบบบางครั้งเราแค่แบบมันเหนื่อยจนแบบเออเข้าใจกูเถอะอะไรเงี้ยเข้าใจกูเถอะอะไรเงี้ยแล้วก็แบบกอดกูก็ได้อะไรเงี้ยมันก็แค่อยากบอกแค่นี้อะไรเงี้ย
3: กอดเลยครับแม่
1: ค่ะแม่ไม่เคยได้ฟังสิ่งต่างๆเหล่านี้เลยใช่ไหมคะได้ฟังวันนี้ความรู้สึกจากหัวใจของลูกชายรู้สึกยังไงคะ
4: ก็จริงๆเราก็รู้นะลูกก็รักเราอ่ะเพราะว่าตลอดเวลาที่มีเขาเรากล้าพูดได้เลยว่าทำหน้าที่แม่ดีที่สุดทุ่มเทให้กับลูกทุกคนเวลากินเวลานอนก็ทุ่มเทให้หมดก็คือแค่จะมีเรื่องส่วนตัวระหว่างเรากับพ่อเขาแค่นั้น
3: เราถามมาทั้งรายการว่าหนึ่งรู้ไหมว่าแม่เขาคิดว่าหนึ่งไม่รักเขาแต่เราลืมคำถามเป็นหนึ่งคำถามที่มันสำคัญมากพี่หมวยหนึ่งเคยคิดบ้างไหมว่าแม่ก็ไม่รักหนึ่งเหมือนกัน
2: เคยคิดทั้งแบบทั้งปลาทั้งม้าอะไรเงี้ยแบบไม่รักกูหรออะไรเงี้ยทำไมอ่ะเป็นลูกคนโตก็แล้วอะไรเงี้ยไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่ติดยาเสพติดได้ทุนเรียนมีชื่อเสียงหาเงินใช้เองเนี่ยจนมันเราก็รู้สึกว่ามันดันสุดเพดานแล้วอะสำหรับคนคนหนึ่งที่จะเป็น
1: อ
2: ะแต่สรุปสุดท้ายมาตกมาตายกับคนใกล้ตัวเนี่ยคือแบบมันก็จะถามว่าทำไมขนาดนี้ยังไม่พออีกหรอพอเรื่องบางเรื่องอ่ะมันทำเกินกว่าแรงของเรามากแต่เราก็ยังอุตส่าห์จะแบบไปคว้ามันมาได้อ่ะมันไม่เคยพออ่ะมันไม่ใช่แก้วที่มันร้าวและน้ำซึมนะฮะแต่มันเป็นแก้วใบหนึ่งที่แบบก้นมันรั่วแล้วมันเติมน้ำเท่าไหร่มันก็ไม่เต็มอ่ะเอาอีที่รองแก้วมาอุดแล้วอ่ะมันก็ยังแบบไม่พอน้ำมันก็ไหลออกแล้วมันก็หาคำตอบไม่ได้ไม่รู้ว่ามันไหลไปที่ไหนมันไหลไปยังไงอย่างเงี้ย
4: คือเราก็รู้ความเหนื่อยของเขาอะ
1: ค่ะ
4: แค่ไม่ได้มานั่งเปิดใจคุย
3: แต่ตอนนี้แม่ได้นั่งข้างๆลูกชายคนนี้ละแม่อยากพูดอะไรกับเขาไหมที่เราได้รู้วันนี้เหมือนกันว่าที่เขาประสบความสำเร็จขนาดนี้จริงๆแล้วข้างในลึกๆเขาอ้างว้างมาก
4: ก็หายเหนื่อยแล้วไม่ต้องเหนื่อยแล้วแม่อยู่ข้าง
1: ๆ
4: แล้วก็รักลูกเสมอเป็นลูกที่ดีที่คนอื่นสมมุติว่าไม่รู้จักแม่ก็ไม่มีใครกล้าว่าเขาได้ว่าลูกพ่อแม่ไม่สั่งสอนเพราะเขาทำตัวเขาดีแม่ก็รักลูกไปแหละ
3: กอดกันได้นะครับ
1: คุณหนึ่งบอกว่าไม่ค่อยได้กอดกันไม่ได้สัมผัสกันแล้วเมื่อกี้ที่แม่กอดอบอุ่นขนาดไหนคะ
2: ก็มันเป็นกอดในช่วงเราจำได้ขนาดป้ากับมาเลิกกันน่ะมันไม่ได้กอดกัน
3: เลย
2: เลยมันคงจะมีแหละความสุขของครอบครัวในอนาคตเพียงแต่ว่าตอนนี้มันอาจจะเป็นการเซตซีโร่แล้ว

0: ก็เริ่มต้นใหม่ไงแต่เราก็ยังเชื่ออยู่เสมอว่าครอบครัวที่มีความสุขอะบางครั้งมันไม่หมายความว่าจะต้องมีพ่อแม่ลูกอยู่ครบมันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ต้องครบก็ได้แต่มันจะต้องเติมเต็มกันด้วยเหตุผลอะไรอะไรเงี้ยต้องคุยกัน
1: ค่ะชื่นชมนะคะแล้วก็ภาพกอดเมื่อกี้น่ารักและอบอุ่นมากๆนะคะถามแขกรับแชร์นะคะคุณหนึ่งคะฟังเรื่องราวทั้งหมดของแม่ลูกคู่นี้แล้วรู้สึกยังไงคะ
2: อ๋อสิ่งแรกเลยนะครับต้องขอบคุณทางคุณนาตาลีก่อนว่าแบบมาพูดคุยมาแชร์อะไรอย่างงี้กันมันทำให้เห็นเลยครับว่ามันคือมันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยครับจากสิ่งที่คนไม่คุยกันแล้วกลับมาคุยกันมันทำให้เห็นเลยครับว่าความรักของแม่มันแบบวิเศษมากมันเป็นสารสัมพันธ์ที่แบบมันไม่มีใครเข้าใจเลยครับแม้แต่แบบมันเป็นเฉพาะผู้หญิงจริงที่มันจะแบบคลิกได้จริงเพราะว่าอันนี้ผมก็เห็นจากแม่ผมเหมือนกันว่าคนความเป็นแม่มันมีสิ่งมหัศจรรย์จริงๆที่ทำให้รู้สึกว่ามันมีอะไรเชื่อมโยงกับลูกอยู่จริง
3: ๆฟาริดาล่ะครับหลังจากที่ได้ดูคู่แม่ลูกคู่นี้สัมภาษณ์มาทั้งวันเป็นไงบ้างครับ
4: คือต้องขอบคุณคุณแม่ค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเราก็ได้เห็นอนาคตของตัวเองของครอบครัวตัวเองเพราะครอบครัวตัวเองก็เป็นซิงเกิลมัมใช่ไหมคะก็อยู่กับลูกอะไรเงี้ยค่ะก็ได้เห็นว่าถ้าเราปล่อยให้ความห่างมันเกิดขึ้นระหว่างแม่ลูกหรือว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นคือมันมองเห็นภาพจากคู่แม่ลูกคู่นี้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะได้รู้สึกว่าเราเองเริ่มปรับไปใช้กับที่บ้านเราต้องดูแลลูกยังไงเราต้องที่สำคัญคือการสัมผัสเมื่อกี้รู้เลยว่าแบบมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในครอบครัวจริงการสัมผัสกันได้กลับมากอดกันนิดหนึ่งรู้เลยว่าน้ำตาร่วงอ่ะเพราะว่าพวกสัมผัสตรงนี้มันช่วยได้เยอะมากๆดังนั้นอยากให้แม่กับคุณหนึ่งอาจจะแบบใช้เวลาฟื้นฟูตรงนี้ด้วยการสัมผัสกันบ่อยๆกอดกันบ่อยๆมันจะช่วยได้ไม่ว่าจะห่างแค่ไหนความสัมพันธ์ของแม่ลูกค่ะมันยังไงมันก็แม่ลูกวันยังค่ำแล้วก็ส่วนตัวเองก็จะได้นำประสบการณ์ตรงนี้ค่ะไปปรับใช้ในครอบครัวกับลูกๆของตัวเองได้ว่าที่อย่าปล่อยให้เกิดความห่างขอบคุณมากนะคะ
1: ขอบคุณมากค่ะขอบคุณแขกรับแชร์ทั้งสองท่านค่ะ
3: เมื่อกี้เป็นเรียกว่าเป็นภาพที่น่ารักในการกอดต่อให้เขินซึ่งกันและกันแต่เราก็ดูออกว่ามันมาจากหัวใจซึ่งเราก็เชื่อว่าต่อจากนี้จะกอดกันบ่อยขึ้นอย่างแน่นอน
1: ค่ะกอดกันบ่อยขึ้นคุยกันมากขึ้นมองตากันมากขึ้นด้วยวันนี้ขอบคุณคุณแม่ขอบคุณคุณหนึ่งมากๆนะคะที่ให้เกียรติกับครอบตัวเดียวกันค่ะ
3: ขอบคุณครับ
5: ขอบคุณที่มีค่ะ
1: ค่ะแล้วกลับมาติดตามชมรายการครอบตัวเดียวกัน Feel Good ได้ใหม่นะคะทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: รู้สึกว่าต่อให้คนแก่งแค่ไหนทำดีมาขนาดไหนประสบความสำเร็จขนาดไหนสุดท้ายแล้วสิ่งที่เขาต้องการเลยคือความรักบางทีได้ความรักเต็มจากคนอื่นที่เลี้ยงเราแต่ตราบใดที่ไม่ใช่พ่อแม่ก็รู้สึกว่าได้แต่มันไม่เต็มดังนั้นการที่เห็นใครประสบความสำเร็จบางทีอย่าเพิ่งตัดสินว่าเขาแข็งแกร่งขนาดนั้นภายในเขาอาจจะบอบบางมากก็ได้มันทำให้เห็นว่าคนทุกคนบนโลกนี้ควรจะเป็นมิตรต่อกัน
1: รู้สึกชื่นใจนะคะอย่างน้อยเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าคุณหนึ่งและแม่ไว้ใจครอบตัวเดียวกันคือรู้สึกว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยเป็นพื้นที่ที่เขาวางใจได้เขาสามารถจะเล่าได้ว่าตอนเด็กเขาคิดยังไงเขาอยากจะตอบแม่ว่ายังไงทำไมเขาวางหูโทรศัพท์แบบนั้นทำไมเขาถึงใช้ประโยคแบบนี้เขาสามารถพูดได้ทุกอย่างโดยที่รายการเราจะไม่ไปทำร้ายเขาอะค่ะก็ชื่นใจนะคะที่เขาได้มองครอบตัวเดียวกันเป็นรายการแรกที่จะเปิดเผยถึงความสัมพันธ์ของคนในครอบตัวโดยเฉพาะกับแม่ที่ห่างเหินมานานกว่า30ปี
6: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัคร ล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
6: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
7: ไม่เป็นไรนะครับ
8: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
9: เซฟตี้ฟอร์โอ
10: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
11: PEA
12: พลังแสงทะลุมิติ
13: โอ้โหนี่มันนอกโลก
14: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
12: ้พลังแห่งความคิด
14: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครูชื่อครูธีรรัตน์อุดรเขตหรือเรียกสั้นๆว่าคุณครูโบ๊ทนะครับ
1: สวัสดีค่ะครูชื่อพานุมาท่างว่าหรือเรียกสั้นๆว่าครูแทนก็ได้ค่ะนักเรียนคะจำได้ไหมคะว่าคาบที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรไป
0: นักเรียนด้านนี้ตอบว่าจำไม่ได้ครับครูแทน
1: แต่นักเรียนอีกฝั่งตอบมาว่าจำได้ค่ะครูโบ๊ท
0: งั้นเพื่อเป็นการทบทวนว่าคาบที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรกันครูจะเป็นคนทบทวนให้นักเรียนดีไหมครับ
1: นักเรียนทุกคนตอบมาว่าดีค่ะ
0: งั้นเรามาดูที่รูปแรกกันเลยครับรูปแรกเขาเป็นใครกันนะตัวอ้วนๆหัวล้านๆจำได้ไหมครับนักเรียน
1: นักเรียนจำได้ไหมคะ
0: นักเรียนด้านนี้ตอบมาแล้วครับว่าขุนช้างนั่นเองครับครูแทน
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: เรามาดูที่รูปถัดมานะครับครูแทนรูปนี้เป็นตัวละครตัวใดครับ
1: นักเรียนจำได้ไหมคะ
0: ก็คือนางวันทองนั่นเองครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: เรามาดูที่รูปถัดไปกันเลยนักเรียนรู้จักไหมครับว่าตัวละครนี้เขาเป็นใคร
1: คือใครกันนะ
0: หน้าตาน่ารักเขาคือใครกันครับนักเรียนหลังห้องตอบมาแล้วครับว่าคือพลายงามนั่นเอง
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: เรามาดูที่รูปถัดมาเลยครับผู้หญิงคนนี้เขาเป็นใครกันครับ
1: คือใครคะ
0: นักเรียนด้านนี้ตอบมาแล้วครับครูแทนว่าคือนางทองประศรีนั่นเองครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนเด็กๆจำตัวละครได้ครบทุกตัวละครแล้วถ้าอย่างนั้นเราไปสรุปเนื้อเรื่องกันดีกว่าค่ะ
0: ลำดับแรกนะครับก็คือใครในที่นี้มีใครบ้างครับในเรื่องนี้รูปแรกก็คือพลายงามนั่นเองครับต่อมาครับผีพรายนั่นเองครับต่อมาอีกครับนางวันทองต่อมาอีกครับคุณย่าทองประศรีครับและตัวละครสุดท้ายครับขุนช้างนั่นเองครับ
1: ตัวละครเหล่านี้เขาทำอะไรกันคะช่วยกันตอบเลยค่ะ
0: เขาทำอะไรกันครับ
1: เด็กๆตอบมาแล้วนะคะว่าขุนช้างล่วงพลายงามไปฆ่าในป่าแต่ผีพรายมาช่วยได้ทันผีพรายจึงไปบอกนางวันทองค่ะ
0: ที่ไหนครับนักเรียนตอบได้ไหมครับว่าที่ไหนครับในป่านั่นเองครับ
1: เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อไหร่คะตอบได้ไหมคะเกิดขึ้นตอนที่นางวันทองล้มป่วย
0: อย่างไรครับขุนช้างลวงพลายงามไปฆ่าในป่าแต่ผีพรายมาช่วยพลายงามไว้ทันแล้วผีพรายก็ไปบอกนางวันทองครับ
1: ผลเป็นอย่างไรคะเด็กๆตอบได้ไหมคะนางวันทองให้พลายงามไปหาย่าทองประศรีที่กาญจนบุรี
0: เราจะมาสรุปกันอีกรอบนะครับเด็กๆขุนช้างลวงพลายงามไปฆ่าในป่าแต่โชคดีที่ผีพรายมาช่วยชีวิตพรายงามไว้ทันผีพรายจึงไปบอกนางวันทองนางวันทองจึงส่งพรายงามให้ไปอยู่กับนางทองประศรีที่กาญจนบุรีนั่นเองครับ

0: ต่อมานะครับเด็กๆเราจะมาที่กิจกรรมถัดไปกิจกรรมนี้มีชื่อว่ากล่องนิทานมหัศจรรย์ถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ
1: การเดินทางของพลายน้อย
2: นางวันทองอาศัยอยู่กับขุนช้างด้วยความทุกข์ใจนางวันทองมีลูกหนึ่งคนกับขุนแผนนามว่าพลายงามลูกชายของนางมีหน้าตาที่น่ารักน่าชังและเฉลียวฉลาดพลายงามมีหน้าตาคล้ายกับขุนแผนผู้เป็นพ่อฝ่ายขุนช้างเมื่อทราบเรื่องว่าพลายงามนั้นไม่ใช่ลูกของตนก็เกิดความแค้นและคิดที่จะลวงฆ่า
3: ไอ้พลายงามแกไม่ใช่ลูกของข้าข้าจะฆ่าแก
2: เมื่อนางวันทองป่วยขุนช้างจึงเสียโอกาสที่จะลวงฆ่าพลายงาม
3: พลายงามเจ้าจะไปเที่ยวกับพ่อไหมพ่อจะพาเจ้าไปเที่ยว
4: ไปสิจ้าพ่อจ๋า
3: หนูอยากไปเที่ยวกับพ่อให้หนูไปด้วยนะจ๊ะ
2: ขุนช้างพาพลายงามไปเที่ยวในป่าชมนกชมไม้พอรับตาผู้คนก็ทำร้ายร่างกายบอกฆ่าให้ตาย
3: ไอ้พลายงามแกไม่ใช่ลูกของข้าตายซะเถอะนี่แน่นี่แน่นี่แน
4: ่โอ๊ยโอ๊ยพ่ออย่าทำหนูเลยหนูเจ็บพ่อจ๋าทำหนูทำไม
2: โชคดีที่ผีพลายซึ่งมีของขุนแผนมาช่วยได้ทันพลายงามจึงรอดตายมาได้
3: ช่วยหนูด้วยหนูกลัว
4: จะพลายงามจะไม่ต้องกลัวค่ะข้าจะมาช่วยเจ้าหยุดร้องไห้ได้แล้วเดี๋ยวข้าจะไปตามแม่ของเจ้ามาให้อิ๊กอิ๊กอิ๊กอิ๊ก
2: เมื่อนางมันทองทราบเรื่องจากผีพลายก็รีบออกตามหาพลายงามนางทั้งร้องไห้และเสียใจพลายงามพลายงามลูกแม่เจ้าอยู่ที่ไหนลูกนางวันทองออกเดินทางตามหาพลายงามจนพบและพลายงามก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้นางฟัง
3: แม่จ๋าแม่จ๋าพ่อช้างเขาทำร้ายหนูเขาจะฆ่าหนูให้ตาย
2: ไม่เป็นไรนะลูกแม่อยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวแม่จะบอกความจริงแก่เจ้าว่าขุนช้างไม่ใช่พ่อที่แท้จริงของเจ้าแต่ขุนแผนคือพ่อที่แท้จริงของเจ้า
3: แม่จ๋าแม่จ๋าหนูกลัวช่วยหนูด้วย
2: ไม่ต้องกลัวนะพลายงาม
3: แม่จ๋าแม่จ๋าหนูไม่อยากไปอยู่กับย่าแม่ให้หนูอยู่ด้วยได้ไหมหนูกลัว
2: พลายงามฟังแม่นะลูกเจ้าต้องไปอยู่กับย่าขืนเจ้าอยู่ที่นี่มีหวังไอ้ช้างที่ฆ่าเจ้าตายเป็นแม่ไปเถอะลูกแล้วเจ้าจะปลอดภัยพลายงามเชื่อตามคำที่นางวันทองบอกจึงออกเดินทางตามหาย่าทองประสีเมื่อพบย่าทองประสีแล้วจึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้ย่าทองประสีฟัง
1: และการแสดงนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับเด็กๆ
0: และกิจกรรมนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างครับสนุกนะครับแต่วันนี้คุณครูไม่ได้ให้เด็กๆมาดูเพียงเอาแค่สนุกเท่านั้นนะครับก่อนอื่นคุณครูอยากจะถามนักเรียนว่าการทำร้ายร่างกายผู้อื่นเหมือนขุนช้างมีความเหมาะสมหรือไม่ครับ
5: เหมาะสมไหมนะช่วยกันตอบเลยค่ะ
0: เด็กกลุ่มนี้ตอบมาว่าไม่เหมาะสมครับเพราะอะไรครับเด็กๆเพราะว่าการทำร้ายร่างกายผู้อื่นถือเป็นสิ่งไม่ดีไม่ควรปฏิบัตินะครับ
5: และการที่นางวันทองอบรมสั่งสอนให้พลายงามนั้นขยันเรียนเหมาะสมไหมคะ
0: เหมาะสมไหมครับเด็ก
5: ๆเด็กๆตอบมาแล้วค่ะว่าเหมาะสมค่ะเพราะอะไรคะเพราะการตั้งใจเรียนจะทำให้เรามีหน้าที่การงานที่ดีและการวันทองให้พลายงามนั้นไปอยู่กับย่าทองประสีที่กาญจนบุรีนักเรียนคิดว่าเหมาะสมไหมคะเด็กๆฝั่งนี้นะคะตอบมาแล้วค่ะว่าเหมาะสมค่ะเพราะอะไรคะเพราะถ้าหากอยู่กับนางวันทองพลายงามก็อาจจะโดนขุนช้างฆ่าตายได
0: ้ต่อมานะครับจากที่นักเรียนได้ดูลักษณะ

0: ษณะการปฏิบัติตัวของตัวละครในเรื่องนักเรียนสามารถกำหนดแนวทางในการปฏิบัติตนในชีวิตจริงได้ยังไงครับ
1: เด็กๆตรงหน้าตอบมาแล้วค่ะว่าจะตั้งใจเรียนหนังสือค่ะ
0: เด็กๆด้านนี้ก็ตอบมาแล้วครับว่าจะเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ครับ
1: เด็กๆด้านหลังก็ตอบมาแล้วนะคะว่าจะไม่ทำร้ายร่างกายผู้อื่นค่ะ
0: ต่อไปนะครับเราจะมาสรุปนะครับว่าข้อคิดที่ได้และสิ่งที่จะนำไปปฏิบัติได้ในชีวิตจริงมีอะไรบ้างครับเด็กๆลองตอบครูมาดูสิครับ
1: 1ค่ะจะตั้งใจเรียนหนังสือ2จะเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่3จะไม่ทำร้ายร่างกายผู้อื่น
0: ที่เด็กๆตอบมาถูกทุกข้อเลยครับปรบมือให้ตัวเองหน่อย
1: ต่อมานะคะเด็กๆครูจะให้เด็กๆลองทำแบบบันทึกความดีโดยเด็กๆนะคะจะได้บันทึกความดีของตนเองลงในแบบบันทึกความดีโดยคุณครูประจำชั้นจะนัดส่งอาทิตย์ละ1ครั้งนะคะ
0: เด็กๆอย่าลืมบันทึกลงไปนะครับสิ่งไหนที่เป็นความดีสิ่งไหนที่ไม่ดีก็ไม่ต้องบันทึกลงไปนะครับเห็นไหมครับขนาดวรรณคดีก็ยังมีสิ่งที่ดีให้เราต้องปรับและนำไปใช้เลยนะครับ
1: มีเด็กๆคนไหนมีข้อสงสัยหรือมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
0: สงสัยอะไรกันไหมเอ่ย
1: ถ้าไม่มีนะคะไว้โอกาสหน้าพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่น

0: ช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ photosynthesis p h o t o s

0: ารคลอโรฟิลล์ sugar S U G A R sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FTใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน
2: อย่ากดสวิตช์ไฟขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
3: เซฟตี้โฟโอต้องหมดปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
0: นะคะและในวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับพืชมีดอกกันค่ะว่ามีส่วนประกอบอะไรและแต่ละส่วนมีความสำคัญอย่างไรบ้างนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ
5: พืชดอกเป็นพืชที่เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะสร้างดอกเพื่อใช้ในการสืบพันธุ์มีส่วนประกอบหลักได้แก่รากลำต้นใบและดอกซึ่งบางชนิดเราจะเห็นดอกได้ชัดเจนเช่นกุหลาบกล้วยไม้แต่บางชนิดจะมีดอกขนาดเล็กมากเช่นสับปะรดสีพลูด่างเป็นต้นส่วนประกอบสำคัญของพืชดอกคือก้านดอกฐานรองดอกกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียก้านดอกทำหน้าที่ชูดอกให้เด่น

เพื่อสะดวกในการผสมพันธุ์ฐานรองดอกอยู่บนก้านดอกรองรับกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียกลีบเลี้ยงเป็นกลีบที่อยู่นอกสุดมักจะมีสีเขียวหรือสีน้ำตาลทำหน้าที่ป้องกันให้กลีบดอกขณะที่ดอกยังอ่อนอยู่กลีบดอกมักมีสีสันสวยงามบางชนิดมีกลิ่นหอมทำหน้าที่ล่อแมลงให้เข้ามาช่วยในการผสมเกสรและช่วยปกป้องเกสรในขณะที่ดอกยังไม่บานเกสรตัวผู้อยู่ถัดจากกลีบดอกประกอบด้วยก้านเกสรตัวผู้และอับละอองเรนูทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เกสรตัวเมียอยู่ส่วนกลางหรือในสุดของดอกประกอบด้วยยอดเกสรตัวเมียการชูเกสรตัวเมียและรังไข่โดยปกติดอกไม้ที่มีกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียครบ4อย่างหลักนี้จัดเป็นดอกสมบูรณ์แต่ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ครบ4อย่างนี้เรียกว่าดอกไม่สมบูรณ์ถ้าหากพิจารณาเกสรของดอกที่ทำหน้าที่สืบพันธุ์จะสามารถจำแนกดอกออกเป็น2ประเภทได้แก่ดอกสมบูรณ์เพศและดอกไม่สมบูรณ์เพศดอกสมบูรณ์เพศจะมีเกสรทั้งตัวผู้และตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกันเช่นดอกชบาดอกกุหลาบส่วนดอกไม่สมบูรณ์เพศจะมีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเช่นดอกฟักทองดอกตำลึงคำศัพท์น่ารู้วันนี้ flowering plants F L O W E R I N G P L A N T flowering plants แปลว่าพืชดอก stamen S T A M E N stamen แปลว่าเกสรตัวผู้ pistil P I S T I L pistil แปลว่าเกสรตัวเมียน้องๆคงพอจะทราบเกณฑ์การจำแนกพืชกันไปแล้วนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้ส่วนประกอบของพืชมีดอกแต่ละส่วนกันว่ามีความสำคัญอย่างไรกันบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ครื่องซักผ้าเป็นอะไร
1: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: แซ
1: น
2: ตี้ฟอร์โอ
3: ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Eco Learning with Raj School รายการเผยแพร่องค์ความรู้จากศูนย์งานวิชาการและการเรียนรู้ด้านศิลปะไม่ว่าจะเป็นศิลปะจากธรรมชาติหรือศิลปะจากวัสดุที่สามารถหาได้รอบๆตัวเราออกอากาศทุกวันที่สามารถทำได้ภายในครอบครัวโรงเรียนแล้วก็ทำกับเพื่อนๆได้หมดเลยนะคะกิจกรรมวันนี้เราก็จะใช้อวัยวะในร่างกายของเราในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะค่ะและสามารถนำผลงานศิลปะนั้นนำไปตกแต่งสีสันผนังบ้านได้อีกด้วยนะคะอวัยวะในร่างกายที่เราจะนำมาใช้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะวันนี้ก็คือนิ้วมือนั่นเองค่ะ
6: อุปกรณ์ในการสร้างงานศิลปะของเราวันนี้นะคะก็จะมีสีไม้ค่ะจะใช้สีเมจิกหรือสีเทียนก็ได้นะคะถัดมาจะเป็นสีโปสเตอร์สีน้ำค่ะดอกไม้สีต่างๆนะคะแล้วก็กระดาษสีนะคะแล้วก็จานสีค่ะจานสีและคู่กันค่ะท้ายค่ะก็จะเป็นโป๊ะหรือสากขนาดเล็กนะคะสุดท้ายจริงๆแล้วก็คือบับเบิ้ลค่ะไปดูขั้นตอนการทำได้เลยนะคะ
7: ภาพแรกนะคะเรามาเริ่มวาดกันที่ต้นไม้สีเขียวสดชื่นเริ่มจากการร่างลำต้นของต้นไม้ตามจินตนาการหรือสามารถค้นหาผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยใช้คำว่าลำต้นเปลือยแล้วปริ้นจากนั้นลงสีบริเวณลำต้นให้สวยงาม

เสร็จไปแล้วนะคะกับ1ชิ้นงานแรกไม่รอช้าเราไปต่อกันเลยชิ้นงานที่2ค่ะน้ำผึ้งแสนอร่อยขั้นตอนแรกนะคะร่างลำต้นของต้นไม้ตามใจชอบและลงสีให้ทั่วลำต้นเลยค่ะจากนั้นใช้นิ้วมือที่ถนัดนำลงไปแตะสีในจานสีโดยสามารถเลือกสีและออกแบบได้ตามต้องการเลยค่ะ

ร่างเป็นรูปวงกลมหรือวงรีหรือถ้าใครไม่ต้องการร่างด้วยดินสอก็สามารถตัดบับเบิ้ลให้เป็นรูปวงเพื่อสร้างรังน้ำหวานของเจ้าผึ้งน้อยจากนั้นนะคะระบายสีลงบนบับเบิ้ลและใช้นิ้วที่ถนัดมาทำเป็นลำตัวของผึ้งและปีกค่ะ

ขั้นตอนสุดท้ายคือการเติมลวดลายเพื่อให้สมจริงยิ่งขึ้นค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับผลงานรังผึ้งและผึ้งน้อยต่อไปเราไปดูผลงานชิ้นถัดไปกันเลยค่ะสำหรับผลงานชิ้นนี้นะคะเป็นชิ้นพิเศษที่เราภูมิใจนำเสนอนะคะการใช้สีจากธรรมชาติค่ะวันนี้เราจะใช้สีจากดอกอัญชันขมิ้นใบหญ้านาและดอกพยัคฆ์หมอกค่ะโดยการนำมาตำให้ละเอียดและผสมน้ำเล็กน้อยค่ะจากนั้นใช้นิ้วมือที่ถนัดนำลงไปแตะสีในจานสีโดยสามารถเลือกสีและออกแบบได้ตามต้องการเลยค่ะ

สุดท้ายนะคะแม่ไก่กระตักเริ่มโดยการใช้สีเหลืองนะคะมาระบายให้ทั่วฝ่ามือค่ะจากนั้นก็วางฝ่ามือลงบนกระดาษที่เตรียมไว้ค่ะขั้นตอนสุดท้ายคือการเติมลวดลายเพื่อใ

0: ำปริ้นง่ายๆนะคะท่านใดที่ได้ลงมือทำแล้วสามารถมาอวดผลงานได้ที่ใต้คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ
1: หากใครสนใจกิจกรรม Eco Eco Spa แบบนี้สามารถติดตามกันได้นะคะว่าสัปดาห์หน้าเราจะ

0: ่เกี่ยวข้องและผูกพันกับมนุษย์เรามาช้านานประโยชน์สำคัญอย่างหนึ่งของหอยก็คือเป็นอาหารบางชนิดเป็นอาหารใกล้บ้านหาทานได้ทั่วไปแต่บางชนิดเป็นอาหารชั้นหรูราคาแพงนอกจากนั้นหอยยังเป็นอาหารเลี้ยงเป็ดไก่ใต้ถุนบ้านได้อีกในอดีตประเทศไทยเราก็เคยใช้หอยเบี้ยเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้ามาแล้วและอีกอย่างที่หอยเป็นได้ก็คือเครื่องประดับล้ำค่าที่เรียกกันว่าไข่มุกแต่ทุกวันนี้ไข่มุกไม่ได้เป็นเพียงอัญมณีแห่งท้องทะเลแต่ยังเป็นขุมทรัพย์ที่พบได้ในแม่น้ำลำคลองของไทยแล้วด้วยไข่มุกในน้ำจืดหน้าตาเป็นแบบไหนมีมูลค่าทางเศรษฐกิจมากเท่าไหร่และจะมีคุณค่าต่อพวกเราอย่างไรอีกบ้างไปดูพร้อมกันนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: หมออ้อยครับ
2: เฟย่าค่ะกลับมาพบกับรายการ Animal Speak อีกครั้งนะคะ
0: ใช่แล้วครับเช้าวันเสาร์แบบนี้เนี่ยผมและน้องเฟย่าจะพาคุณผู้ชมมาพบกับเรื่องราวของสัตว์น่ารู้หลากหลายชนิดเลยล่ะครับ
2: เอ๊ะแล้ววันนี้หมออ้อยจะพาเฟย่าไปเรียนรู้เรื่องอะไรอะคะ
0: หมอพาเฟย่ามาดูหอยมุกครับ
2: หอยมุก
0: ใช
2: ่แต่หอยมุกมันอยู่ในทะเลไม่ใช่หรอคะหมออ้อยหมออ้อยอย่ามาหลอกเฟย่าเลยค
0: ่
2: ะ
0: หมอไม่ได้หลอกเฟย่าถ้าเฟย่าไม่เชื่อเนี่ยเดี๋ยวตามคุณหมอไปดูเดี๋ยวพาไปดูหอยมุกกัน
2: ได้ค่ะ
0: ไปเฟย่า
2: เพราะสัตว์พูดไม่ได
0: ้ถึงต้องมี
2: Animal Speak
0: ถึงแล้วพี่อ้อมสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: เฟย่าครับนี่พี่อ้อมเป็นนักวิชาการที่ทำงานเกี่ยวกับด้านหอยมุกเลยแล้วก็นี่น้องเฟย่ากับพี่อ้อม
3: ค่ะ
2: สวัสดี
3: สวัสดีค่ะ
2: พี่อ้อมค่ะเฟย่าสงสัยมากเลยค่ะว่าหอยมุกเนี่ยมันอยู่ในน้ำจืดได้ด้วยเหรอคะ
3: หอยเนี่ยมันมีทั้งสายพันธุ์ที่เป็นสายพันธุ์น้ำจืดก็คืออยู่ในพวกแม่น้ำลำคลองทั่วไปกับเป็นหอยที่เป็นสายพันธุ์ที่เป็นมุกทะเลก็คือจะอยู่ในน้ำทะเลค่ะ
2: เพื่อนคะเฟย์มีคำถามอีกมากมายเลยค่ะว่าหอยมีสีอะไรบ้างอายุมันยืนนานเหมือนต้นไม้จ้ะหอยมันผลิตมายังไงโอ้อีกมากมายเลยอะค่ะพี่อ้อม
3: ค่ะ
2: เล่นหนูจะได้มุกกลับบ้านนะคะจะเอาไปฝากแม่ค่ะ
3: คำถามเยอะแยะมากมายขนาดนี้เดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันดีกว่าเน
0: า
3: ะ
0: เฟย่าบอกว่าไม่ต้องรีบตอบก็ได้ตอบข้อสุดท้ายก่อนว่าเฟย่าจะได้มุกกลับบ้านหรือเปล่า
3: อันนี้จะเป็นคำตอบหลังสุดโอเคเชิญเลยค่ะ
0: คราวนี้เฟย่าก็รู้แล้วใช่ไหมครับว่าหอยมุกมีทั้งน้ำจืดและก็น้ำเค็มคราวนี้เรื่องราวเกี่ยวกับมุกทั้งหลายเนี่ยที่เฟย่าอยากรู้ถามพี่อ้อมเลย
2: ได้ค่ะพี่อ้อมค่ะไข่มุกก็ค่ะหรือว่าหอยมุกก็ค่ะมันเป็นชื่อของมันหรือเปล่าคะอย่างเช่นหอยนางรมหรือหอยแครงหรืออะไรเนี้ยค่ะ
3: จริงๆแล้วหอยมุกไม่ได้ชื่อว่าเป็นหอยมุกจริงๆมันลักษณะที่มันเป็นหอยที่สามารถผลิตไข่มุกได้นะคะหอยเนี่ยเขาจะมีหอยฝาเดียวกับหอยสองฝาหอยสองฝาบางทีเขาก็จะเรียกว่าหอยกาบหอยกาบเนี่ยก็จะมีทั้งที่เป็นอยู่ในน้ำทะเลเราก็เรียกเป็นหอยทะเลหอยน้ำจืดก็เป็นหอยมีอาศัยอยู่ในแหล่งของน้ำจืดหอยแต่ละตัวเนี่ยก็คือลักษณะเปลือกก็จะมีความต่างกันอยู่เราจะดูว่าหอยตัวไหนเนี่ยสามารถนำมาใช้ผลิตไข่มุกได้เนี่ยเราต้องดูที่ชั้นมุกเปลือกหอยเขาจะมีถ้าเรามองทั่วไปเราจะเห็นเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลอันนั้นเป็นชั้นโปรตีนถัดจากชั้นโปรตีนเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นชั้นแคลเซียมบางๆแล้วพอต่อจากชั้นแคลเซียมจะกลายเป็นชั้นมุกยิ่งหอยตัวไหนมีชั้นมุกที่หนามีขนาดใหญ่ตัวนั้นจะมีคุณสมบัติที่สามารถนำมาใช้ผลิตไข่มุกได้เราก็จะเรียกตัวนั้นว่าหอยมุกอันนี้จะเป็นตัวหอยกาบน้ำจืดที่เราเห็นคือเราหยิบมาเนี่ยเราไม่รู้มันเป็นมุกหรือไม่เป็นมุกเป็นหอยมุกหรือเปล่า
0: ก็คือเป็น
3: เราเห็นทั่วไปก็อันนี้คือหอยสองฝาหอยกาบน้ำจืดเราจะเห็นส่วนใหญ่ที่เราเห็นเนี่ยเราจะเห็นมันเป็นสีน้ำตาลอย่างนี
0: ้
3: ไม่สวยเลย
0: ไม่สวยคร
3: ับ จริงๆแล้วเนี่ยมันซ่อนความสวยไว้ข้างในค่ะนี่อันนี้เห็นไหมคะถ้าเราขัดเปลือกชั้นสีน้ำตาลเมื่อกี้นี้ที่พี่บอกว่าเป็นชั้นโปรตีนออกแล้วก็มีชั้นแคลเซียมบางๆเป็นสีออกขาวๆต่อไปที่เหลือจะเป็นชั้นมุกแล้วเราจะดูว่าคุณสมบัติเขาใช้ผลิตไข่มุกได้หรือเปล่าเนี่ยเราจะดูที่ชั้นนี้อันนี้ก็คือตัวนี้จะมีคุณสมบัติที่มีชั้นมุกที่หนามากไม่ใช่ลองจับดูหนาไหมคะถ้าเทียบกันนี่ตัวนี้ยิ่งหนามากเลยใช่ค่ะ
2: แล้วหอยมุกพวกนี้มันหายใจยังไงอะคะมันหายใจได้ปะคะ
3: เขาหายใจด้วยเหงือกค่ะ
0: หอยมีเหงือกด้วยเฟย่า
3: ในธรรมชาติเนี่ยเขาจะ ฝังตรงนี้ไว้ในทรายใช่ไหมคะ
1: ค
3: แล้วก็จะอ้าปากนิดนึงเปิดเปลือกไว้นิดนึงนะคะ
1: คร
3: ประมาณ1เซนติเมตรแล้วเสร็จแล้วก็จะดึงน้ำเข้าไปทางท่อน้ำเข้าน้ำก็จะไปผ่านทางท่อน้ำไปผ่านเหงือกมีการแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนพวกออกซิเจนกันที่บริเวณเหงือกแล้วก็ไปผ่านการกรองนำพวกตะกอนแล้วก็พวกแพลงก์ตอนไปเป็นอาหารเสร็จแล้วเขาก็จะปล่อยน้ำออกมาทางท่อน้ำทิ้งนะคะน้ำที่ออกมาเนี่ยจะเป็นน้ำที่ค่อนข้างใสสะอาดเพราะว่ามีการกรองเอาพวกแพลงก์ตอนพวกตะกอนทั้งหลายออกไปแล้วอันนี้ถึงได้ชื่อว่าเป็นตัวบำบัดทางธรรมชาติ
1: ก็คือเป็นการบำบัดน้ำโดยใช้หอย
3: ใช่
1: ไหมก็เป็นการ
3: ชีวบำบัด
1: เป็นชีวบำบัดที่ไหนมีหอยเยอะน้ำที่นั่นก็อาจจะใส
3: ใช่
1: ใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
2: พี่อ้อมค่ะเวลาพี่อ้อมเลี้ยงหอยอะค่ะรู้ได้ไงว่าไหนเป็นผู้หญิงอะไรเป็นผู้ชายอะคะ
3: ถ้าจากอย่างหอยตัวนี้เนี่ยบอกไม่ได้ว่าตัวไหนเป็นตัวผู้หรือตัวเมียหอยบางสายพันธุ์เนี่ยสามารถบอกได
1: ้
3: คืออย่างถ้าเป็นพวกหอยเชลพวกอะไรเงี้ยค่ะเราเปิดดูที่โกลเน็ตสีของที่โกลเน็ตเนี่ยมันจะมีความต่างกันอย่างหอยแมงคู่ก็บอกได
1: ้
3: ตัวสีแดงกับตัวสีครีม
1: อ
3: ันนี้ก็คือตัวผู้ตัวเมียต่างได้แต่หอยตัวนี้บอกไม่ได
1: ้หอยมุกนี่สร้างได้เฉพาะเพศเมียหรือว่าได้ทั้งสองเพศครับ
3: ที่สร้างเนี่ยสามารถสร้างได้ทั้งผู้ทั้งเมียทดลองแล้วไม่มีความแตกต่างทั้งผู้ทั้งเมีย
1: โดยปกติแล้วเนี่ยหอยพวกหอยกาบเนี่ยที่มาทำมุกเนี่ยเขาผสมพันธุ์กันช่วงไหนครับ
3: หอยแต่ละตัวเนี่ยก็มีช่วงฤดูเพาะพันธุ์ต่างกันแล้วแต่สายพันธุ์ที่เราให้ความสำคัญเนี่ยหอยกาบใหญ่จะผสมพันธุ์ช่วงฤดูหนาวก็ประมาณตั้งแต่ตุลาจนไปถึงประมาณสักมีนาซึ่งโดยธรรมชาติเนี่ยพอถึงช่วงฤดูผสมพันธุ์ คือในแหล่งที่เราเลี้ยงเนี่ยเราจะมีทั้งตัวผู้ตัวเมียอยู่ในแหล่งพอในช่วงฤดูผสมพันธุ์ตัวผู้เขาก็จะปล่อยน้ำเชื้อออกสู่ธรรมชาติก็คือพ่นออกไปเลยตัวเมียก็มีหน้าที่ดูดน้ำเหมือนดูดน้ำปกติค่ะก็กรองเข้าไปแต่ตอนนี้มันก็จะมีน้ำเชื้อเข้าไปด้วยพอน้ำเชื้อเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นการผสมพันธุ์ภายในก็คือน้ำเชื้อจะเข้าไปผสมกับไข่ข้างในช่องท้องเขาแล้วก็ไข่เนี่ยก็จะถูกลำเลียงแล้วก็นำไปเก็บไว้ที่เหงือกตัวเมียก็ที่เลี้ยงตัวไข่ที่ได้รับการผสมแล้วเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ7วันในการเลี้ยงตัวไข่ให้เป็นลักษณะของตัวอ่อนก็คือจะต้องไปเกาะกินเลือดปลาเป็นอาหารพอเกาะเสร็จก็จะใช้เวลาในการกินพวกสารอาหารแล้วก็เลือดปลาอยู่มัน7วันเขาก็จะหลุดลงจากตัวปลาแล้วก็จะลงสู่พื้นท้องน้ำ
1: ครับ
3: แต่นี้ก็จะเริ่มกินแพลงก์ตอนเป็นอาหาร
1: อ
3: ันนี้คือเป็นการในสภาพธรรมชาติแต่ในของเราเนี่ยในที่เพาะเลี้ยงเนี่ยเราจะไม่ได้ปล่อยให้มันเกิดขึ้นเอง
1: ครับ
3: เราจะมีหน้าที่พอถึงฤดูผสมพันธุ์ปุ๊บเนี่ยเราก็จะแยกกลุ่มตัวเมียไว
1: ้ครับ
3: แล้วเราก็จะทำการเปิดดูเปิดแค่1เซนติเมตร
1: ครับ
3: แล้วก็ดูที่บริเวณเหงือกว่าเขามีตัวอ่อนเอามาเก็บไว้ยังแล้วตัวอ่อนเนี่ยได้ระยะที่สมบูรณ์หรือยังก็คือเราดูจากสีต้องเป็นสีน้ำตาลออกเข้มๆหอยเขาจะเป็นสัตว์น้ำชั้นต่ำเพราะนั้นถ้าเราอยู่แห้งลงน้ำแห้งน้ำหลายๆครั้งเนี่ยพอเวลาเราเอาเขาลงน้ำทีนึงทีเขาจะขับไข่ทิ้งเลยไม่ว่าไข่จะสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์เขาก็จะขับทิ้งเลยแต่เราจะเลือกตัวที่สมบูรณ์มาเพราะนั้นพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยพอใส่น้ำให้อากาศเขาก็จะปล่อยตัวอ่อนออกมาเราก็จะนำตัวอ่อนเนี่ยค่ะไปให้เกาะกับปลาที่เราเตรียมไว
1: ้
3: ซึ่งที่นี่ก็จะใช้ปลานิลเป็นเหยื่อค่ะเป็นโฮสต์ให้ในการเลี้ยงตัวอ่อนตัวนี
1: ้ครับ
3: ค่ะ
2: พี่อ้อมคะหลังจากที่หอยตัวนั้นดูดปลาเสร็จแล้วค่ะปลามันยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าคะแล้วหอยตัวอื่นมันจะมาเกาะปลากินต่อหรือเปล่าคะ
3: ปลาจะยังมีชีวิตค่ะถ้าในธรรมชาติเนี่ยเขาจะเกาะไม่เยอะเกาะประมาณสักปลาตัวนึงก็คือมีหอยเกาะ10กว่าตัวเพราะนั้นถามว่าเขาจะได้รับบาดเจ็บเยอะไหมก็คือไม่เยอะแต่คืออย่างถ้าเราเลี้ยงเนี่ยปลาตัวนึงเราให้เกาะเป็นพันก็อาจจะได้รับบาดเจ็บนิดหน่อยแต่ก็คือหลังจากปลาตกไปแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่ตายเพราะเรามีหน้าที่ที่ต้องเลี้ยงปลาให้มีชีวิตถ้าปลามีชีวิตหอยก็จะมีชีวิตด้วยเพราะนั้นเมื่อหอยหลุดไปแล้วเนี่ยก็คือเหมือนตัวที่เกาะเขาทำลายเขาเนี่ยหลุดไปแล้วเขาจะสบายตัวขึ้นเขาก็จะมีชีวิตอยู่ต่
1: อ
3: นะคะ
1: อันนี้ก็คือเป็นหอยละคราวนี้มุกเนี่ยผมก็สงสัยอยู่ว่ามุกมันคืออะไรฮะ
3: มุกก็คือเปลือกหอยชั้นมุกเมื่อกี้ที่ตั้งแต่เราเลือกเราบอกว่าก่อนที่จะไปทำไข่มุกเนี่ยเราต้องเลือกตัวหอยก่อนว่าตัวนี้มีคุณสมบัติได้ไหม
1: ค
3: ือเราก็จะดูที่ชั้นมุกมุกจะมีมุกธรรมชาติกับมุกเลี้ยงสิ่งที่เกิดขึ้นจากคนไข่มุกธรรมชาติจริงๆมันเหมือนลักษณะของการป้องกันตัวลักษณะของภูมิคุ้มกันมีสิ่งแปลกปลอมปุ๊บหลุดเข้ามาเขาก็จะหลั่งสารมุกเข้ามาเนี่ยเพื่อบล็อกสิ่งแปลกปลอมตัวนั้นเนี่ยไม่ให้ทำร้ายเขาแต่สิ่งที่เขาหลั่งมาเนี่ยมันเป็นสารมุกมันก็เคลือบไปเรื่อย

0: ื่อยๆเรื่อยๆอันนั้นมันจะมีเป็นเหมือนเป็นหินอยู่ข้างในในตัวไข่มุกแต่ถ้าอย่างที่เราเลี้ยงเนี่ยเราใส่เป็นเนื้อเยื่อเปล่าไม่มีตัวอะไรเลยเพราะนั้นทั้งเม็ดเขาเนี่ยก็จะเป็นไข่มุกทั้งเม็ด
1: คือตอนผมดูการ์ตูนฮะเวลานางเงือกว่ายน้ำมาใช่ไหมฮะก็จะมีหอยมุกเปิดฝาแฟบแล้วก็จะมีเม็ดกลมๆอยู่ตรงกลางเลยฮะ
0: ใช่
1: อันนั้นคือเป็นอย่างนี้เลยป่ะครับ
0: ก็คือขึ้นถ้าสมมุติว่าเป็นหอยที่ใส่นิวเคลียสเขาจะฝังในชั้นของเขาเรียกเป็นชั้นกล้ามเนื
1: ้
0: อถ้าของทะเลนะคะเป็นมัดกล้ามเนื้อที่ยื่นเข้าไปในโกแนกเขาจะใส่ไปในมัดนี
1: ้
0: เขาก็จะเอาตรงนั้นเนี่ยมันจะอยู่แนวกลางๆตัว
1: กลางตัวใช่ไหมฮะ
0: มีสิทธิ์ที่พอเปิดไปปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นเม็ดไข่มุก
1: อยู่ตรง
0: น
1: ี้เลยเปิดมาปุ๊บมี
0: อยู่แนวกลาง
1: สวยๆเลย
0: แต่มันจะต้องมีเนื้อเยื่อหุ้มอยู่นิดนึงแต่อย่างหอยน้ำจืดเนี่ยเราจะเป็นลักษณะของหอยที่ไม่ใส่แกนจะเป็นอีกแบบนึงจะไม่ได้อยู่ตรงกลางค่ะจะอยู่ที่บริเวณฝา
1: แล้วปกติเวลาเขาเปิดนี่เขาจะเปิดได้กว้างขนาดไหนฮะ
0: ส่วนใหญ่ที่หอยที่ทำมุกส่วนใหญ่จะเป็นพวกที่มีกล้ามเนื้อที่ค่อนข้างแข็งแรง
1: คร
0: ับ แล้วก็ไม่ได้เปิดให้กว้างมากได้ประมาณ1เซนส่วนใหญ่จะประมาณนี้
1: ค่ะโอเคงี้การ์ตูนก็หลอกเราอย่าไปเชื่อการ์ตูนมากพวกนี้อายุประมาณกี่ปีครับ
0: ตัวที่ได้จากการเพาะเลี้ยงตอนนี้ก็อายุ23ปีความยาวหนักประมาณ2กิโลนะคะเพาะได้เมื่อปี35
1: ครับ
0: ส่วนไอ้ตัวพ่อแม่ของตัวที่อายุ23ปีเนี่ยตอนนี้ก็ยังมีชีวิตอยู
1: ่
0: แต่เรายังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขาอายุยืนได้ขนาดไหนเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูวิธีการปลูกแผ่นเนื้อเยื่อเพื่อผลิตแผ่นมุกน้ำจืดเดี๋ยวพี่อ้อมจะพามาดูแพลงก์ตอนก่อนนะคะที่บอกว่าแพลงก์ตอนเนี่ยลูกหอยเนี่ยกินพวกตะกอนแล้วก็กินแพลงก์ตอนเป็นอาหารนะคะแพลงก์ตอนหน้าตาเป็นยังไงก็จะเห็นอย่างที่เห็นนี่นะคะเป็นสีเขียวๆอย่าง
2: น
0: ี้ใช่ค่ะ
2: แพลงก์ตอนทั้งหมดเลยเหรอ
0: ใช่ค่ะตัวนี้แหละค่ะเป็นอาหารของทั้งหอยทั้งลูกหอยและทั้งแม่หอยค่ะ
1: ทำไมสองคนที่สีไม่เท่ากันครับ
0: มันเป็นระยะเวลาของการเลี้ยงอะค่ะถ้าเลี้ยงตอนแรกๆเนี่ยก็คือจะเป็นเขียวอ่อนก่อนแล้วก็เป็น
1: ถ้าเพิ่มปริมาณมากขึ้นปุ๊บก็เลยกลายเป็นเขียวเข้มเพราะว่าจำนวนตัวเยอะขึ้นเราพยายามทราบไหมครับว่าจริงๆแล้วแพลงก์ตอนเนี่ยไม่ใช่เป็นอาหารของหอยอย่างเดียวนะแพลงก์ตอนยังเป็นอาหารของสัตว์หลากหลายชนิดเลยเช่นปลาก็กินแพลงก์ตอนเหมือนกันคราวนี้โดยเฉพาะลูกสัตว์เนี่ยเล็กๆเนี่ยเนื่องจากตัวเขาเล็กปากเขาก็เล็กด้วยดังนั้นแพลงก์ตอนก็เลยเป็นอาหารที่เหมาะสมสำหรับพวกลูกสัตว์
0: ใช่ค่ะเพราะมีขนาดเล็กมากๆ
1: คร
0: ับ
2: หมออ้อยบอกว่าสัตว์เล็กๆอย่างหอยมันกินอาหารเล็กๆใช่ไหม
1: ครับ
2: แต่ทำไมนี้พี่เราไม่เห็นมันเล็กๆมันเป็นน้ำ
1: เอ้าก็เรามองไม่เห็นตัวมันไงเราต้องเอาน้ำเขียวเนี่ยไปส่องทางกล้องโทรทัศน์เราก็จะเห็นตัวแพลงก์ตอนเล็กๆต้องขยายเป็นร้อยเท่าเลยนะถึงจะมองเห็นครับ
0: มันเล็กมากจนเราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าต้องอาศัยอุปกรณ์ช่วยก็คือกล้องโทรทัศน์นะคะ
1: ในนี้เนี่ยมีแพลงก์ตอนเนี่ยน่าจะเป็นซักล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านตัวเลยจริงจริง
0: จริงจริง
1: จริงจริง
0: อันนี้เป็นชื่อพี่เอิงนะคะ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับหมอเดี๋ยวจะเป็นพี่ที่เขาจะเป็นคนสาธิตวิธีการผลิตไข่มุกว่ามีขั้นตอนยังไงเพื่อจะให้เป็นเม็ดไข่มุกนะคะโดยเราเริ่มเนี่ยเราจะใช้หอยอยู่2ตัวหอย2ตัวเนี้ยมีอายุ2ปีซึ่งได้จากการเพาะเลี้ยงของที่ทางศูนย์นะคะ
2: ทำไมต้อง2ปีด้วยอะคะ
0: มีการทดลองมาแล้วค่ะว่าเป็นตัวที่สามารถให้ตัวไข่มุกที่ดีที่สุดซึ่งเป็นหอยช่วงที่กำลังโตนะคะตัวนึงจะเป็นตัวให้เนื้อเยื่อคือตัวที่พี่เขาหยิบมาเดี๋ยวเราจะใช้เนื้อเยื่อของตัวเนี้ยมาใช้ในการผลิตไข่มุกน้ำจืดเดี๋ยวพี่เขาจะต้องทำการตัดกล้ามเนื้อยืดฝานะคะเพื่อเปิดเพราะปกติกล้ามเนื้อเขาจะแข็งแรงมากเพราะปกติเราจะไม่เคยเห็นข้างในเนื้อหอยเราจะเห็นแต่ฝาข้างนอกเพราะว่ากล้ามเนื้อยืดฝาเขาแข็งแรงเราจะต้องตัดกล้ามเนื้อออกแล้วก็เอาเนื้อเยื่อของหอยตัวนี้ค่ะมาตัดแตก
1: เฟย์ย่าเห็นไหมกว่าจะได้มุกมาแต่ละเม็ดนี่ลำบากมากเลยนะขั้นตอนแรกเนี่ยกว่าจะเอาหอยมาใช้ได้ก็รอ2ปีหลังจากนั้นฝังไปแล้วรออีกปีนะครับ
0: ก็2ถึง3ปีค่ะคือว่าเราอยากได้มุกมันใหญ่และเล็ก
1: โอ้นานมากเลยนะต้องใช้เวลา5ปีในการได้มุกเม็ดนึง
0: ก็หลังจากที่เขาได้รับชิ้นเนื้อเยื่อที่ผลิตไข่มุกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะนำหอยตัวนี้นะคะไปเลี้ยงเดี๋ยวเราไปดูกัน
1: ก่อนไปเราต้องขอบคุณพี่เอิญก่อนนะครับที
2: ่ค่ะพี่เอิญ
1: ให้ความรู้เรา
0: โอเคงั้นเราไปกันเลยดีกว่าค่ะหลังจากที่เราทำการปลูกแผ่นเนื้อเยื่อแล้วเราก็จะนำหอยตัวนี้เนี่ยมาเลี้ยงที่บริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กองอันนี้จะเป็นแหล่งน้ำธรรมชาตินะคะอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กองแล้วโดย

0: ปกติเนี่ยเราจะแขวนตรงไหนก็ได้จะเป็นบ่อก็ได้เป็นแม่น้ําก็ได้แต่คือเวลาเราแขวนเนี่ยเราจะใส่ตะกร้าแล้วแขวนเลี้ยงไว้ที่ประมาณ2เมตรจากผิวน้ําค่ะตะกร้าที่เราจะเลี้ยงก็คือตัวอันนู้นค่ะอันที่ก้านสีขาวค่ะก้านเหล็กสีขาวโอเคค่ะยกขึ้นมาเลยโอเค
1: หนักมั้ยคะ
2: ไม่หนักมาก
0: โอเควาง
2: มันต้องใส่กี่ตัวต่อ1ตะกร้าครับ
0: ขึ้นอยู่กับขนาดของหอยอะค่ะประเภทของหอยถ้าเป็นตัวที่ปลูกถ่ายในเยื่อเนี่ยเราจะใส่10ตัวต่อตะกร้าค่ะแต่ถ้าเป็นตัวพ่อแม่พันเราก็จะใช้5ตัวต่อตะกร้า
2: ก็แล้วแต่
0: ถ้าเป็นลูกตัวเล็กเนี่ยก็จะใส่เยอะหน่อย
2: อ้าวลงไปกินน้ำเหมือนเดิมนะลูกลุกขึ้นทีหน้ามืดเลย
1: พี่อ้อมค่ะแล้วแพลงต้นที่เราดูตรงนู้นเอามาเลี้ยงหอยตรงนี้ได้ปะคะ
0: เราไม่ได้เอาตรงนั้นเอาที่ในห้องแลบมาเลี้ยงที่บริเวณนี้ที่เราเลี้ยงในห้องแลบเนี่ยค่ะเราจะไปเลี้ยงลูกหอยในระบบที่เป็นลูกหอยเล็กๆตั้งแต่ออกจากตกจากตัวปลาเลยจนถึง3เดือนไซส์ประมาณ1เซนแต่พอที่อยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยเขาจะกินอาหารตามธรรมชาติซึ่งในธรรมชาติอยู่เนี่ยที่เราเห็นเป็นสีเขียวๆเนี่ยค่ะเขาจะมีแพลงต้อนอยู่แล้วเพราะนั้นเขาก็จะกินอาหารจากธรรมชาตินี้ได้เลยค่ะเราไม่ต้องไปเอามาเติมเลยในบริเวณนี้นะคะเราจะมีแขวนเลี้ยงหอยหลายอายุมากเลยตั้งแต่อายุ4เดือนที่เพิ่งออกจากกรงพอปะความยาว1เซนติเมตรจนกระทั่งอายุสูงสุดเนี่ยก็คือ23ปีความยาว20เซนติเมตรโดยเราจะเลี้ยงแขวนไว้เป็นล็อกๆเนี่ยค่ะอย่างนี้ก็คือจะเป็นปีเกิดปี44เกิดปี45เกิดปี46 47เนี่ยเราก็จะจัดไว้เลยเป็นล็อก
2: ๆเป็นหมู่บ้านหอยไป
1: เป็นหมู่บ้านหอย
0: ใช่เราจัดสรรไว้ให้เรียบร้อยเลยนะคะอายุ23ปีเนี่ยก็อยู่ที่นี่ด้วย
2: โอเคอยากเห็นนะครับ23ปีว่าจะใหญ่ขนาดไหน
1: มันใหญ่เท่าหน้าหนูป่ะคะเลยใหญ่
0: มันบังหน้าหนูมิดเลยค่ะนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะ

0: ว่าจะให้ดูไข่มุกข้างในอะค่ะหอยอันน
1: ี้ใช่เลยค่ะตัวนี้เลยค่ะอันนี้
2: อันนี้กี่ปีนะครับ
1: ให้ทายเลยค่ะว่าอายุกี่ปี
0: ใหญ่เท่านี้เฟียคิดว่าประมาณ3ปีป่ะคะ
1: อันนี้5ปีแล้วค่ะ
0: 5ปีเหรอคะ
1: ใช
0: ่โอ้โหทำไปแค่ 2-3 ปีได้5ปีเยอะขนาดนี้เลยเหรอคะเนี่ย
1: ใช่ค่ะอันนี้เราเลี้ยงมุกมาแล้ว3ปีใช่ไหมคะ
0: เด็กเล็กนะคะเนี่ย
1: น่าลุ้นว่ามุกมาจะขนาดไหน
0: มันจะขนาดไหนอะคะเนี่ย
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวต้องดูค่ะนั่นเดี๋ยวเราจะต้องเปิดดูเลยว่ามุกจะขนาดไหน
2: วิธีการทำยังไงครับเวลาจะเอามุกออกมาเนี่ยครับ
1: จริงๆแล้วมันก็จะเก็บได้สองแบบนะคะถ้าสมมุติว่าเราเก็บแบบที่สามารถเปิดใช้ครีมเปิดแล้วก็ค่อยเอา อุปกรณ์เข้าไปเขี่ยเอามุกออกมาหรือไม่งั้นก็คือก็เปิดเลยเก็บเลยเพราะว่าเปลือกจริงๆเปลือกตัวนี้เนี่ยก็จะถูกรอนำไปใช้ประโยชน์อีกทีนึงโอเคเราก็จะเก็บปิดงานเลยนะคะโอเคแล้วก็ทำเหมือนเดิมเหมือนตอนปลูกไถ่เนื้อคือต้องตัดกล้ามเนื้อยึดฝา
0: หมอไอคิดว่าไข่มุกมันใหญ่ขนาดไหนคะเฟียว่าใหญ่เท่านี้ค่ะ
2: น้องเฟียมาทายกับคุณหมอดีกว่าว่ามีกี่เม็ด
1: ใช่น่าสนใจ
2: กี่เม็ด
0: เม็ดเดียวค
2: ่
0: ะ
2: โอ้คุณหมอว่า11เม็ด
0: เฟียว่าแค่เม็ดเดียว
1: จริงอ่ะเม็ดเดียว
2: นับกันเลยดีกว่าว่ากี่เม็ด
1: เปิดแล้วนะตกลงเฟียว่ามีกี่เม็ด
2: ให้ทายใหม
0: ่5เม็ดค่ะ
1: 5เม็ดในไม่กี่เม็ดเดียว
2: ดูซิว่ากี่เม็ด
0: ไว้
2: เราช่วยถือไว้จะได้เห็นชัด
1: โอเคนะ
2: ครับสิ
0: 2
1: 3 4 5 6 7โอเคอีกข้างนึงเรามีข้างนึง8 9 10 11
2: เห็นไหม
0: ไม่เหมือนในการ์ตูนเลยนะคะที่แบบเปิดมาแล้วเป็นรูปก้อนใหญ่ๆตรงนี้ค่ะนี้แปะยืด
1: ไม่คะไม่เหมือนเลยเพราะว่าวิธีการของเราต่างไปที่ว่าเราฝังเราเอาเนื้อเยื่อฝังเข้าไปตรงฝาอยู่แล้วเพราะนั้นมุกที่เกิดเนี่ยมันก็จะเกิดอยู่ที่ตรงฝานะคะมันจะต่างจากพวกมุกในนิยายที่ว่าอยู่ตรงกลางหรือว่าเป็นมุกทะเลที่เขาใส่แกนจะอยู่ตรงผุออกมาตรงกลาง
0: แล้วเวลาจะเอามุกออกอะค่ะใช้
1: อันนี้เราก็ใช้อุปกรณ์ตัวนี้ค่ะคีบมันออกมาได้เลย

0: ล้วมันมีไข่มุกปลอมไหมคะถ้าเกิดเราเอาไข่มุกจริงมาไว้กับไข่มุกปลอมเราจะรู้ได้ไงว่าไหนเป็นอันปลอมอันไหนเป็นอันจริงอะคะ
1: มันก็จะมี2แบบที่เขาว่าปลอมก็คือ1มันเป็นพลาสติกมันไม่ใช่มุกเลยอันนั้นเนี่ยทดสอบได้โดยเราเอามุก2เม็ดเนี่ยค่ะมาค่อยๆสีกันมันจะมีลักษณะสักๆมันจะไม่เรียบเหมือนเราเห็นเรียบๆเงี้ยแต่ถ้าเราเอา2เม็ดค่อยๆถูกันมันจะคล้ายๆเหมือนเป็นฟันค่ะมีความสากอยู่เพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นแคลเซียมมันจะไม่ลื่นปื้ดเลยแต่ถ้าเป็นเม็ดพลาสติกเนี่ยพอเราถูไปแล้วมันจะลื่นไปเลย
2: ถูสิ
1: แกลองถูสิคะสากไหมคะ
0: สากมาก
2: มันจะรู้สึกเหมือนกับมีเหมือนเราถูกระดาษทรายแบบละเอียดละเอียด
0: เหมือนเราถูฟันมากกว่า
1: ใช่ค่ะเพราะมันเป็นแคลเซียมค่ะพอถูกันมันก็เลยมีความรู้สึกว่ามันสาก
2: ครับ
1: แต่อีกอันนึงที่คนชอบบอกว่าปลอมหมายถึงว่าเขาใช้วิธีการทิสสีก็คือเป็นไข่มุกธรรมดาเนี่ยแหละแต่เขาไปย้อมสี
2: อ
1: ันนั้นก็คือไม่ใช่มุกปลอมแต่มันเป็นมุกธรรมดาซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเขาได้เป็นมุกสีขาวเขาจะไปทำวิธีการย้อมสีเพื่อให้เกิดเป็นพวกสีแปลกๆพวกสีเขียวสีดำพวกสีที่มีมูลค่าเยอะๆบางทีคนอาจจะเรียกว่าเป็นมุกปลอมแต่จริงมันเป็นเทคนิคในการเพิ่มสีเพิ่มมูลค่าแต่อย่างของเราเนี่ยราคาถ้าสมมติว่าทำเป็นเม็ดกลมมีขนาดได้เนี่ยราคาจะแพงเพราะเราบอกได้เลยว่าสีตัวนี้เป็นสีธรรมชาติ
0: จากเราเอาพวกไข่มุกเนี่ยไปทำเป็นแหวนสร้อยคอหรืออะไรหลายแหล่ค่ะเอาไปทำอย่างอื่นได้ปะคะ
1: ได้ค่ะมุกน้ำจืดส่วนหนึ่งไม่เกิน 10% เขาจะทำเป็นเครื่องประดับที่เหลือเนี่ยเขาก็จะทำเป็นพวกเครื่องสำอางพวกตัวยาถ้าเราเคยได้ยินพวกสบู่เพอแป้งเพอทั้งหลายอันนั้นเขาจะผสมพวกผงไข่มุกบดอะค่ะเราจะผสมลงไป
2: วันนี้ผมก็ได้รู้แล้วว่าหอยมุกมันเกิดขึ้นมายังไงนะครับแล้วก็อยากจะถามพี่อ้อมครับว่าจุดประสงค์ของการทำหอยมุกขึ้นมาเนี่ยครับของกรมประมงเนี่ยคืออะไรคร
1: ับ หลักๆเลยของกรมประมงตั้งแต่ทำการศึกษาวิจัยเรื่องเกี่ยวกับหอยมุกน้ำจืดตัวนี้นะคะคือเราตั้งธงมาทางด้านของการอนุรักษ์เนื่องจากว่าหอยตัวนี้เนี่ยเขาเปลือกเขามีมูลค่าจริงๆก็เท่าที่เห็นแล้วถ้าเจียเปลือก
2: เ
1: จ
2: ีย
1: เปลือกออกเนี่ยก็คือเขาขายได้ละเนื้อเขาก็ทานได้เพราะนั้นคนเนี่ยงมเอาเขาขึ้นมาเยอะแล้วก็ตอนก่อนเนี่ยมันมีสั่งเอาตัวเนี้ยส่งออกต่างประเทศด้วยเพื่อเอาตัวเปลือกเขาเนี่ยไปกึ่งเป็นแกนเพื่อใช้ในการผลิตไข่มุกทะเลเพราะนั้นมันจะมีการรวบรวมจากแหล่งน้ำธรรมชาติเนี่ยเยอะมากซึ่งพอตอนที่เขารวบรวมเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะรวบรวมหอยตัวใหญ่ซึ่งมันเป็นตัวพ่อแม่พันธุ์พ่อแม่พันธุ์ก็หายไปจากธรรมชาติแล้วก็ยังมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสภาพสิ่งแวดล้อมสภาพน้ำทำให้อย่างที่เราคุยกันมาแล้วว่าตัวนี้เนี่ยมันต้องอาศัยปลาด้วยในการให้วงชีวิตให้เขาเปลี่ยนรูปร่างพอสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยปลาก็ลดลงพอปลาลดลงหมายถึงว่าอันนั้นคนที่จะแบกรับเขาเนี่ยตัวโฮสต์เนี่ยลดลงด้วยตัวพ่อแม่พันธุ์ก็ลดลงด้วยทั้งหมดทุกประการนี่คือเป็นผล
2: สมพัน
1: ธ์นะฮะใช่ค่ะทำให้เขาลดลงเพราะนั้นก็เป็นหน้าที่ของกรมประมงก็ต้องทำการอนุรักษ์ตัวนี้ไว้เพราะประสงค์หลักก็คืออนุรักษ์พอเราอนุรักษ์เราเพาะพันธุ์ได้แล้วเนี่ยแล้วก็มาทำการทดลองเลี้ยงไข่มุกแล้วก็พบว่ามันมีสีสันที่ให้สีสวยนะคะให้สีที่มีความอยู่เพราะนั้นตัวนี้เนี่ยเราก็เลยทำการศึกษาวิจัยเพื่อให้ตัวนี้เนี่ยเราต้องการสร้างให้เป็นอาชีพใหม่ให้กับเกษตรกรทั่วไปในการทำงานนะคะ
2: เราได้เห็นวิธีการเลี้ยงหอยมุกตั้งแต่เริ่มต้นจนออกมาเป็นมุกให้เฟย่าได้เห็นสวยๆอย่าง
0: น
2: ี้
0: ใช่ค่ะสวยมากเลยค่ะวันนี้เฟย่าสนุกมากมากเลยค่ะ
2: วันนี้ผมแล้วก็น้องเฟย่าต้องขอขอบคุณพี่อ้อมแล้วก็กรมประมงมากนะครับ
3: ขอบคุณครับ
2: ที่ให้เราทั้งสองคนได้มารู้วิธีการผลิตไข่มุกจากหอยมุกน้ำจืดส่วนสัปดาห์หน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับสัตว์ชนิดไหนคอยติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEVยานยนต์ไฟฟ้า Plug-in Hybrid 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย 30@30และการส่งเสริมจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
1: ไม่เป็นไรนะครับ
2: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: เต็มตีโฟโอ
4: ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ากจะพูดถึงความแห้งแล้งของไทยเราทุกคนก็คงคิดถึงภาคอีสานและภาคกลางตอนบนที่มีภูมิประเทศเป็นที่ราบมีอุณหภูมิสูงจากแสงแดดตลอดฤดูกาลในตอนนี้คุณแบงค์ภาคินจะพาท่านผู้ชมไปเรียนรู้การดำรงชีพของชาวอีสานว่าจะมีวิธีหาอาหารได้อย่างไร
1: สวัสดีครับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survivalเรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเมืองไทยที่มีลักษณะประเทศที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์อย่างมากครับรวมไปถึงเอกลักษณ์และมรดกทางภูมิปัญญาของชาวบ้านที่ถูกสืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษนั่นก็คือเรื่องของอาหารนั่นเองครับโดยเฉพาะอีสานนะครับที่มีพื้นที่เป็นที่ราบสูงและมีความแห้งแล้งอย่างมากจะมีวัตถุดิบอะไรที่เราสามารถนำมาเป็นอาหารได้ไปติดตามกันครับ

0: ความแห้งแล้งที่เกิดจากแสงแดดที่ช่วงฤดูร้อนอันยาวนานของเมืองไทยทำให้ต้นไม้ผืนดินขาดน้ำไปหล่อเลี้ยงและแห้งเหี่ยวตายไปเป็นพื้นที่กว้างทำให้การหาอาหารนั้นทำได้ยากแต่ยังคงมีวิถีดั้งเดิมที่ใช้ดำรงชีพกันได้เดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อเลยครับว่าจะมีวิธีการหาอาหารของชาวไทยอีสานนั้นอะไรบ้างครับ
1: นี่ครับตรงบริเวณนี้นะครับจะเห็นว่าจะมีฟางนะครับหรือการเก็บเกี่ยวนะครับของชาวนาเนี่ยนะครับจะปล่อยให้ต้นข้าวเนี่ยแห้งตายไว้แบบนี้เมื่อมีการปกคลุมพื้นที่นะครับจะทำให้ดินด้านล่างเนี่ยมีความเย็นกว่าจุดอื่นๆครับและก็เป็นที่อาศัยของหอยนะครับที่จะมาหลบความร้อนนะครับเดี๋ยวเราจะลองเปิดดูนะฮะ

0: ราจะเห็นนะครับว่าพื้นที่อยู่ใต้ฟางเนี่ยครับยังมีความชื้นอยู่นะครับมากกว่าจุดอื่นๆเลยนะฮะเนี่ยนะครับคือหอยนะครับหอยนะครับถ้ามีตัวอยู่ข้างในเนี่ยนะครับฝาจะปิดแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าที่ไม่มีฝาแล้วก็อยู่ด้านบนของผิวดินแปลว่านกได้เอาไปกินหมดแล้วนะครับดังนั้นนะครับเราก็สามารถหาหอยแบบนี้ได้ในพื้นดินแห้งแล้งแล้วก็ถ้าหาได้ในปริมาณมากๆเนี่ยมันก็เพียงพอนะครับต่ออาหาร1มื้อของเราครับและนอกจากพื้นที่แห้งแล้งนะครับที่พวกเราได้ตามหาอาหารกันแล้วยังมีบางพื้นที่ที่ชาวบ้านนะครับยังคงเก็บไว้เป็นป่าชุมชนที่จะเป็นแหล่งอาหารและยังมีจำพวกสัตว์และพืชผักนะครับที่จะนำมาใช้เป็นอาหารได้เดี๋ยวไปดูกันครับว่าข้างในนั้นมีอะไรบ้างครับ
1: ความแห้งแล้งที่คนยุคอดีตได้เผชิญกันมาอย่างยากลำบากแม้กระทั่งทำการเกษตรก็ยากยิ่งหาอยู่หากินก็ยิ่งยากเข้าไปใหญ่การเวลาผ่านไปคนอีสานจึงได้เริ่มสร้างพื้นที่ป่าชุมชนไว้สำหรับพึ่งพาร่มเงาหลายจุดเพื่ออาศัยผลผลิต

0: ต้นไม้เป็นอาหารหรือเป็นสถานที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆได้นั่นเอง
1: และนี่ก็เป็นวิถีชุมชนนะครับเป็นวิถีที่ชาญฉลาดมากนะครับที่ชุมชนได้ทำป่าซึ่งเป็นป่าชุมชนแห่งนี้ขึ้นมาครับแล้วก็เป็นแหล่งในการหาอาหารนะครับอย่างเช่นในบางฤดูนะครับก็จะมาหาเห็ดแล้วก็ได้อาศัยร่มเงานะครับรวมไปถึงสรรพสัตว์ต่างๆที่อยู่ในบริเวณนี้ด้วยเดี๋ยวเราไปเดินดูครับว่าอะไรจากป่าแห่งนี้บ้างครับ

ช่วงที่เรามานะครับก็เป็นช่วงฤดูแล้งนะครับผมก็เดินหาเห็ดไม่มีนะครับซึ่งไม่ใช่ช่วงฤดูที่จะหาเห็ดได้แล้วก็สัตว์นะครับที่อาศัยอยู่ในบริเวณป่าชุมชนนี้ที่เห็นก็น่าจะเป็นพวกกระรอกนะครับหรือนกนะครับมีเยอะมากเลยครับแต่การที่เราจะล่าสัตว์พวกนี้เพื่อมาทำเป็นอาหารนั้นคงไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับตอนนี้นะครับผมก็ไม่ได้อะไรติดมือกลับไปเลยเดี๋ยวไปดูด้านนอกแล้วก็ไปหาอาหารกันต่อครับและก่อนที่เราจะไปหาวัตถุดิบมาเป็นอาหารเราจำเป็นต้องมีเหยื่อนะครับเหยื่อนั้นนะครับที่เราจะหาได้ในพื้นที่ทุ่งนาหรือพื้นที่แห้งแล้งแบบนี้และในเวลากลางคืนนะครับเราสามารถหาเหยื่อได้สิ่งหนึ่งนั้นก็คือเขียดนั่นเองครับและวิธีการที่เราจะจับเขียดด้วยมือเปล่านั้นนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายครับโดยเฉพาะในพื้นที่กว้างแบบนี้นะครับดังนั้นนะครับวิธีของชาวบ้านนะครับที่เขาได้ทำเครื่องมือในการช่วยจับกันวันนี้เราเอาของจริงมาให้ดูเลยนะครับโดยเฉพาะวัสดุนะครับที่หาได้ง่ายๆนะครับก็เป็นท่อ PVC เพราะอะไรรู้ไหมครับเวลาที่เราใช้กดไปที่พื้นนะครับมันจะสะดวกกว่าถ้าเกิดว่าไม้ตรงเนี่ยเราจะต้องนอนแบบนี้แล้วตัวเราต้องย่อนะฮะแล้วอาจจะต้องใช้มือจับเราจะใช้ท่อ PVCลนไฟค่อยๆลนแล้วก็ค่อยๆดัดนะครับให้งอแบบนี้นะครับหลังจากนั้นอาจจะใช้มีดบากนะครับตรงบริเวณปลายนิดนึงครับค่อยๆบากไม่ให้แตกนะครับเพื่อที่จะใช้ขวดนะครับเวลาเสียบเข้าไปมันจะมีความแน่นหนามากแล้วก็แข็งแรงมากนะครับเราจะเตรียมขวดน้ำนะครับมา1ใบและผมจะใช้มีดตัดตรงบริเวณนี้นะครับตัดเอาละครับเราก็จะได้ขวดเป็นลักษณะนี้นะครับเมื่อเวลาเรามาสวมใส่เข้าไปเนี่ยนี่นะครับเมื่อเราได้ขวดที่นั่นเป็น2ชิ้นอย่างนี้แล้วนะครับผมก็จะใช้มีดเจาะตรงบริเวณใกล้ก้นขวดมากที่สุดนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ตรงบริเวณปากของขวดนะครับอีกขวดนึงนะครับเพื่อมาทำกลวยนะครับเพื่อจับเขียดนั่นเองนี่คือลักษณะของกับดักนะครับในการจับเขียดนะครับเมื่อเวลาเราใช้ตัวนี้นะครับทุบตัวเขียดนะครับเขียดจะกระโดดเข้าไปที่รูนี้นะฮะและอยู่ในนี้ออกมาไม่ได้และนี่นะครับที่ผมบอกว่าตรงบริเวณปลายของท่อ PVC เนี่ยจำเป็นต้องลนไฟและทำให้งอไว้แบบนี้นะครับเพื่อที่เวลาเราเดินถือนะครับจะสามารถตะคุบกับพื้นได้แบบนี้โดยที่คุณยืนอยู่ไม่ต้องก้มมันจะทำให้การจับนั้นรวดเร็วมากขึ้นครับแล้วก็ใช้แรงน้อยด้วยนะครับสำหรับคนจับเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมได้เอาอุปกรณ์นะครับที่เราได้เตรียมไว้นี่คืออุปกรณ์การจับเขียดนั่นเองครับเราจะใช้เขียดนะครับเพื่อไปเป็นเหยื่อล่อปลาแล้วก็ตรงบริเวณทุ่งนาพื้นที่แห้งแล้งตรงนี้นะครับตามดินแตกตามร่องดินต่างๆนะครับก็จะเห็นว่ามีเขียดอยู่เต็มไปหมดเลยและวิธีการหาก็คือเราจะใช้ไฟฉายนะครับส่องไปที่พื้นและถ้าเกิดว่ามีแสงกระทบก็คือดวงตาของเขียดนะครับหรือจิ้งหรีดนั้นเราจะมองเห็นได้ในระยะไกลเลยครับแล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงตัวเขียดได้แล้วก็ใช้เครื่องมือนี้จับแบบง่ายๆเลยครับ

และเราก็ได้เขียดนะครับมาเยอะมากเลยครับเนี่ยฮะจับได้ง่ายมากจากอุปกรณ์นะครับที่เราทำขึ้นมาเองง่ายๆเลยครับเนี่ยนะฮะสามารถที่จะเอาไปกินก็ได้นะครับหรือว่าเอาไปเป็นเหยื่อในการจับปลาตัวใหญ่ก็ได้นะครับแล้วเราก็มาดูอีกหนึ่งวิธีนะครับในการหาอาหารเพื่อดำรงชีวิตของชาวบ้านหรือชาวอีสานกันครับท่านผู้ชมจะเห็นไหมครับว่าเมื่อเราอยู่ในทุ่งนาเนี่ยก็จะเห็นสระน้ำกระจายอยู่ไปทั่วเลยนั่นคืออีกหนึ่งวิถีของชุมชนนะครับก็คือปราชาวบ้านเขาได้มีการขุดสระเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในยามหน้าแล้งครับสระนั้นอาจจะทำด้วยฝีมือมนุษย์หรือจะเป็นสระจากธรรมชาติและสระน้ำนะครับเป็นแหล่งอาหารชั้นดีเลยครับในยามหน้าแล้งและสิ่งที่ชาวบ้านนิยมทำที่สุดก็คือการใส่เบ็ดนั่นเองครับโดยคันเบ็ดนะครับจะใช้ไม้ไผ่เหลาแบบนี้นะครับแล้วก็ผูกกับเชือกไนลอนซึ่งมีความเหนียวและผูกกับตัวเบ็ดครับและที่เรารู้นะครับก็คือในสระน้ำแห่งนี้มีปลาดุกแล้วก็ปลาช่อนครับโดยลักษณะที่สายนะครับปลาช่อนจะเป็นปลาที่มีพฤติกรรมล่าเหยื่อครับและเหยื่อที่เราจะใช้ต้องเป็นเหยื่อที่มีชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นเขียดที่อยู่ในมือผมนี้นะครับหรือจะเป็นลูกปลาหมอลูกปลากระดี่ก็ได้นะครับส่วนปลาดุกและปลาไหลเนี่ยจะกินเหยื่อที่ตายแล้วไม่ว่าจะเป็นไส้เดือนนะครับหรือเขียดที่ตายแล้วแล้วเดี๋ยวผมจะลองใส่เหยื่อทั้ง2ประเภทครับแล้วเราไปลงมือกันเลยครับวิธีการใส่เบ็ดนะครับเราก็จำเป็นนะครับที่จะทำเบ็ดมากกว่า1อันครับนั่นคือการเพิ่มโอกาสที่คุณจะจับปลาได้นะครับแล้วเราก็จะวางเบ็ดแบบนี้บริเวณริมน้ำไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็จะทิ้งเอาไว้แบบนี้ทั้งคืนนะครับแล้วเดี๋ยวตอนเช้าก็กลับมาดูอีกทีนึงครับ

ในพื้นที่ทุ่งนาเป็นที่ราบกว้างใหญ่นั้นสิ่งสำคัญมากที่สุดก็คือแหล่งน้ำนั่นเองครับเราจะเห็นว่ามีบ่อน้ำถูกขุดด้วยฝีมือของมนุษย์มากมายเพราะในอดีตนั้นบ่อน้ำธรรมชาตินั้นได้แห้งไปหมดแล้วจากสภาพอากาศที่ร้อนอย่างยาวนานนั่นเองดังนั้นเพื่อการดำรงชีวิตในพื้นที่แห้งแล้งให้เราตามหาแหล่งน้ำให้ได้เร็วที่สุดครับสัตว์ประเภทกบนั้นจะสามารถหาเป็นอาหารได้ในทุกฤดูกาลโดยจะมีวิธีการหาที่แตกต่าง

0: กันไปตามสถานที่โดยในตอนนี้เราจะต้องหารูที่มีป่าหรือกบอาศัยอยู่โดยมีวิธีการที่คุณแบงค์ภาคินทำดังต่อไปนี้ครับ
1: เราเจอรูแล้วครับตรงบริเวณริมสระนะครับก็จะเห็นว่า

อกาสที่จะเจอปลาหรือเจอตัวอะไรไม่รู้นะครับเดี๋ยวไปค่อยๆลองลงไปดูฮะเราค่อยๆสังเกตนะครับรูที่อยู่ตรงน้ำเนี่ยอาจจะได้ปลานะครับหรือได้ปูหรือตัวอะไรไม่รู้นะครับอาจจะต้องลองลุ้นดูนะครับว่าในรูนี้มีตัวอะไรอยู่วิธีการนะครับเราจะใช้มือนะครับล้วงเข้าไปจนสุดอุ๊ยลึกมากครับเจอแล้วครับไม่รู้ตัวอะไรแต่ลื่นๆนะครับผมว่าน่าจะเป็นกบนะครับโอเคเรียบร้อยได้แล้วครับฮ่าตัวมันเริ่มเลยอันนี้คือกบนะครับตัวใหญ่มากเนี่ยนะฮะวิธีการที่เราจะหาอาหารจริงๆแล้วนะครับการที่เราจะใช้แขนนะครับหรือมือล้วงไปในรูเนี่ยอาจจะดูน่ากลัวไปสักนิดหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่ารูที่อยู่ในน้ำเนี่ยนะครับโอกาสที่เราจะเจอก็จะเป็นสัตว์ประเภทปลานะครับกบนะฮะหรืออาจจะเป็นงูน้ำก็ได้นะครับสัตว์เหล่านี้เนี่ยสามารถใช้เป็นอาหารเพื่อยังชีพได้ในเวลาที่คุณจำเป็นจริงๆนะครับในเพื่อการตัวรอดครับในตอนนี้นะครับเราจะมาทำกับดักในการจับหนูกันครับหนูนะครับที่เราจะใช้จับนั้นอยู่ในพื้นที่ทุ่งนาซึ่งเป็นพื้นที่แห้งแล้งโดยเฉพาะในฤดูแล้งแบบนี้วิธีการดักหนูคือวิธีของชาวบ้านที่เขาได้เรียนรู้แล้วก็พัฒนาการใช้เครื่องมือในการที่จะช่วยจับหนูให้สะดวกมากขึ้นและตอนนี้ผมขอนำวิธีที่เป็นการประยุกต์ใช้นะครับในยุคปัจจุบันด้วยและวิธีที่ท่านผู้ชมสามารถที่จะนำไปใช้ได้ในกรณีที่อุปกรณ์ไม่เพียงพอในมือผมนะครับก็คือเป็นไม้ไผ่นะครับที่เราใช้เหลามาโดยประมาณนี้ครับส่วนของบริเวณปลายของไม้นะครับเราจะเหลาให้มีความแหลมนะครับแบบนี้ครับทีนี้วัสดุนะครับที่เราจะนำมาประยุกต์ใช้ก็คือยางรัดผมนั่นเองนะครับลวดนะครับลวดแบบนี้นะครับที่เราจะนำมาใช้เป็นบ่วงนะครับที่จะจับหนูวิธีการทำบ่วงนะครับตรงปลายนะครับจะเห็นว่าเราเนี่ยนำมาบิดเป็นขดแล้วก็มีห่วงเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับและเราก็นำปลายด้านนี้มาสอดแล้วมาดูหัวใจสำคัญนะครับในการทำกับดักกันก็คือในมือผมนี้นะครับมีลักษณะเป็นวงแหวนครับนี่คือวัสดุที่เรานำท่อน้ำ PVC มาใช้นะครับซึ่งเป็นวัสดุที่ในประเทศไทยของเรานั้นหาง่ายมากๆนะครับเมื่อเราตัดมาเป็นวงแหวนขนาดเล็กอย่างนี้นะครับเราก็นำลวดนะครับมามัดนะครับนี่เห็นไหมฮะจะปล่อยอันนี้แล้วก็หมุนฮะโอเคหลังจากนั้นเราก็นำยางนะครับมาโอเคเมื่อเราผูกยางแล้วก็ลวดของเรานะครับไว้ที่วงแหวนแล้วก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเราก็นำไม้ที่เราเหลาไว้นะครับมาผูกไว้ประมาณช่วงนี้นะครับโอเคนี่ถือว่าแน่นขึ้นละมาดูกันครับการทำงานของกับดักของเรานะครับนี่คือลักษณะนะครับของกับดักนะครับเห็นไหมครับ

และนี่ก็คือกับดักนะครับที่เราจะใช้ในการจับหนูในวันนี้เพื่อมาเป็นอาหารเป็นวิถีของชาวบ้านนะครับที่มีการพัฒนาเครื่องมือของตัวเองในการจับสัตว์ที่อยู่ในทุ่งนาไม่ว่าจะอยู่ในช่วงฤดูแล้งเป็นช่วงที่หาอาหารได้ยากเป็นความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตครับเดี๋ยวเราจะไปลองวิธีนี้กันดูครับและนี่ก็คือรูนะครับของหนูนานั่นเองครับก็เป็นวิธีของปลาชาวบ้านนะครับที่เขาได้เรียนรู้พฤติกรรมของหนูกันมาเนี่ยโดยเขาจะหาเส้นทางนะครับที่หนูนั้นเนี่ยเดินเป็นประจำและวิธีการที่เราจะปักกับดักนะครับเราจะต้องให้บ่วงนะครับสูงพ้นจากพื้นดินสักประมาณ2เซนติเมตรนะครับเมื่อเราเห็นเส้นทางที่หนูวิ่งนะครับการที่เราใช้กับดักนะครับในการปักนะฮะก็จะต้องดูว่าเส้นทางนั้นต้องเป็นทางบังคับนะครับที่จะทำให้หนูเนี่ยไม่สามารถวิ่งไปในจุดอื่นได้นะครับทั้งซ้ายและขวาแล้วก็จะวิ่งตรงมาที่กับดักของเราแต่ถ้าเกิดว่าเรามาปักแบบนี้นะครับจะเห็นไหมครับว่าด้านข้างของเส้นทางนั้นเป็นพื้นที่โล่งครับและหนูเนี่ยอาจจะสับสนและเปลี่ยนเส้นทางแล้วก็หลบกลับไปได้ครับดังนั้นวิธีที่ถูกต้องนะครับเราต้องปักไว้ช่วงประมาณนี้ครับซึ่งเป็นทางมาขับนะครับมาดูวิธีการทำงานของกับดักกันบ้างนะครับโดยที่เวลาหนูเนี่ยติดกับดักนะครับตรงนี้นะฮะจะรัดนะครับและเมื่อเกิดการดึงนะครับจะทำให้วงแหวนนะครับหลุดจากจุดตรงนี้นะครับที่เราได้ทำเป็นขดลวดเอาไว้นะครับเมื่อหนังยางนะครับที่เราได้ทำเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นสูงมากครับก็จะช่วยให้เกิดการรัดของเส้นเอ็นนะครับที่เราจะใช้เป็นกับดักนะฮะอันนี้ก็คือเป็นหลักการทำงานของกับดักของเรานะครับ

การเก็บกับดักนั้นจะต้องใช้เวลาก่อนพระอาทิตย์ขึ้นครับเป็นวิธีการดำรงชีพมาตั้งแต่บรรพบุรุษหากย้อนกลับไปมองถึงความจริงถ้าเราอยู่ในพื้นที่แห้งแล้งไม่มีอาหารอะไรประทังชีวิตได้นี่คือทางออกเดียวที่จะสามารถมีชีวิตต่อไปได้และในปัจจุบันนี้หนูนากลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจไปแล้วเนื่องจากได้รับความนิยมเพราะหนูนานั้นมีนิสัยการกินที่สะอาดกินแต่ข้าวเปลือกและพืชผักรวมถึงสัตว์ตัวเล็กๆที่มีชีวิตเป็นอาหารซึ่งแตกต่างจากหนูบ้านทั่วไปที่กินของเน่าเสียนั่นเองครับ

0: การทำอาหารทุกครั้งจำเป็นต้องล้างน้ำให้สะอาดเพื่อลดการติดเชื้อในกระเพาะอาหารได้นั่นเองการที่เราอยู่ในป่าการทำอาหารจะลดความพิถีพิถันลงเพราะทุกสิ่งคือความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตจะมีเพียงแต่เกลือและกองไฟเท่านั้นที่จะทำการปรุงอาหารในครั้งนี้วิธีการหาอาหารตามแบบฉบับของคนไทยอีสานเราก็หาได้ทั้งหอยหนูนาปลาและกบรวมถึงผักต่างๆที่สามารถนำมาปรุงเป็นอาหารได้นี่คือเสน่ห์ของชาวไทยอีสานที่สืบทอดการดำรงชีพมายาวนานเพื่อที่จะทำให้ไม่ต้องอดในช่วงฤดูแล้งและยังมีอีกหลายวิธีการที่เรายังไม่ได้นำมาถ่ายทอดทางคุณแบงค์ภาคินจึงคัดเลือกเฉพาะสิ่งจำเป็นที่จะช่วยให้ท่านผู้ชมที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ในพื้นที่แห้งแล้งได้เรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดในสถานที่แห่งนี้ไปได้ครับ
1: และทั้งหมดนี้นะครับก็คือวิธีของการดำรงชีพนะครับของคนไทยที่สืบทอดมาอย่างยาวนานครับที่เรามาอยู่ในพื้นที่นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่แห้งแล้งนะครับหรือเป็นพื้นที่น้ำรวมไปถึงป่าชุมชนสิ่งสำคัญทั้งหมดนะครับ

ขึ้นอยู่กับฤดูกาลด้วยที่เราจะสามารถหาอาหารได้ในพื้นที่แห่งไหนเมื่อเราอยู่ในสถานการณ์นะครับที่เราต้องการอาหารเพื่อการยังชีพแต่การที่เราเข้าใจเรื่องของฤดูกาลนะครับซึ่งฤดูกาลนี้นะครับเป็นการที่จะชี้วัดได้ว่าแหล่งอาหารของเรานั้นเนี่ยจะแตกต่างกันออกไปครับไม่ว่าจะเป็นฤดูร้อนนะครับที่มีความแล้งนะครับที่สามารถหาอาหารได้ในพื้นที่ที่มีน้ำหรือมีสระรวมไปถึงอาหารที่อยู่ใต้ดินหรือในช่วงฤดูฝนแบบนี้นะครับก็จะสามารถหาได้ในป่าชุมชนครับดังนั้นนะครับเมื่อเราเข้าใจสิ่งนี้แล้วจะทำให้คุณสามารถที่จะเข้าใจในเรื่องการหาอาหารเพื่อยังชีพได้ครับพบกับผมแบงค์ภาคินสุขีได้ใหม่ในตอนหน้ากับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับสวัสดีครับ

0: ื่องซักผ้าเป็นอะไร
1: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: เซฟตี้โฟมตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

จัดการกับขยะเศษอาหารในบ้านคุณยังไงบ้างรู้หรือไม่ว่าเวลาเราโยนทิ้งไปปะปนกับขยะทั่วไปเนี่ยมันทำให้รีไซเคิลของได้ยากแล้วรู้อีกไหมว่าถ้าเราคัดแยกมันอย่างเป็นระบบระเบียบเนี่ยขยะเหล่านี้เนี่ยสามารถสร้างประโยชน์ให้กับเราแล้วก็โลกของเราได้ด้วยนะครับวันนี้ผมก็เลยเดินทางมาที่ร้านเดลิพิซซ่านะครับอยู่แถววงเวียนใหญ่นะครับไม่ได้จะมาสั่งพิซซ่านะครับแต่ว่ารู้ว่าวันนี้เขามีนัดรับขยะกันเพราะว่ามันมีบริการรับฝากขยะเพื่อไปจัดการต่อนะครับบุคคลคนนี้ชื่อว่าลุงรีครับผมเพราะฉะนั้นGreen Diary วันนี้ไป

0: ือกเขากันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: นี่นี่เป็นเจ้าของร้านนะครับคุณลินนะครับเดลิพิซซ่านะครับ
1: แล้วก็ส่งไข่
0: ลุงลีครับผมที่เราพูดถึงเมื่อกี้
1: สวัสดีครับผมครับ
0: ปกติแล้วจุดประสงค์หลักที่มาร้านนี้คือมาเพื่อ
1: จริงๆแล้วเราตั้งใจที่จะมารับขยะแก้ไขปัญหาจัดการเรื่องของขยะภายในร้านแทนที่จะเอาไปรวมทิ้งกับถุงพลาสติกเนี่ยเราแยกได้ไหมแล้วเราส่งไปปลูกผักอะไรแบบเนี้ยส่งไปทำปุ๋ยถ้าเราทำแบบนี้ได้ร้านหนึ่งเท่ากับว่าทำกับร้านอื่นก็ได้ไม่งั้นมันจะกลายเป็นภาระไม่ก่อของทางร้านไม่ก่อของผมสักคนเนี่ย
0: ครับผมปกตินี่คือลุงมาบ่อยไหมฮะ
2: ก็บ่อยอยู่ค่ะก็จริงๆตามหลุมร้านก็จะเป็นทุกอาทิตย์ที่จะมีการแบบว่าทานขยะ
0: อ๋อคือไปตั้งใจเตรียมขยะไว้ให้ลุงเลย
2: ใช่เป็นของมีค่ามาก
0: เป็นของมีค่าด้วยทีนี้เดี๋ยวไปดูหัวใจหลักของเราในการมาวันนี้เลยดีกว่าครับอยู่ในครัวเลยนี่เป็นครัวใช่ไหมครับคุณลิน
2: เล็กหน่อยเน
0: า
2: ะ
0: ครัวสำหรับทำพิซซ่าเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: มันต้องเตรียมอะไรยังไงบ้างครับคุณลิน
2: เราก็แยกขยะสดแล้วก็แยกขยะที่เป็นเศษกระดาษเนาะขยะสดที่จะแยกให้ลุงเนี่ยลินก็ข้างบนนี้จะเป็นของที่สำหรับเตรียมพิซซ่าทั้งนั้นเลยจะมีแป้งผักเห็ดบางทีมีเนื้อสัตว์พวกซีฟู้ดก็มี
0: ครับอย่างเงี้ยค่ะอาหาร
2: ค่ะใช่พอเราได้ถุงอย่างเงี้ยแล้วอ่ะก็จะมีอยู่2อย่างก็คือเอาลงถังโยนลงถังเลยกับอีกอันนึงคือลินเอาไปฟรีซไว
0: ้ฮะฟีดขยะเนี่ยแหละฮะ
2: บีสขยะ
0: เพื่ออะไรครับ
2: เพื่อจริงๆเราเพื่อคีปจุลินทรีย์ของขยะให้มันเฟรช
1: เข้าฟีดเนี่ยมันก็เหมือนเก็บไม่ให้เน่าแต่ว่าเราเก็บดีๆ
0: ครับ
1: เท่านั้นเอง
0: มีให้ดูไหมนี่อันนี้คือเศษอาหารที่มาจากบ้านนะครับเศษอาหาร
1: เข้าใจไหมว่าทำไมถึงฟีดเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรเลย
0: อ๋อมันไม่เน่าน
1: ี่ก็เหมือนเพิ่งเตรียมอาหารอยู่ไงเพราะนั้นมันจะยังไม่ได้เละเทะ
0: ครับ
1: ไม่เหม็น
0: ครับ
1: ไม่เน่าไม่มีหนอน อันนี้เดี๋ยวเอากลับฟาร์มเลย
0: ตอนนี้ตามขยะนะครับมาถึงแล้วที่ฟาร์มลุงรีนะฮะแต่ก่อนนี้จะไปดูว่าเอาขยะมาทำอะไรเนี่ยนะครับเที่ยวชมฟาร์มลุงรีก่อนเลยนะครับน่าสนใจมาก

0: ั้นผมถามก่อนเลยฟาร์มลุงรีนี่คืออะไรครับ
1: ฟาร์มลุงรีเป็นฟาร์มในเมืองที่สร้างผลผลิตการเกษตรจากการจัดการขยะมีเรื่องเกี่ยวกับขยะทั้งสิ้นเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยก็ได้ปุ๋ยส่งปุ๋ยไปปลูกผัก
0: ครับ
1: ถ้าได้ตัวเลี้ยงไก่ถ้าได้น้ำหมักก็เอามาเลี้ยงสัตว
0: ์ครับ
1: บำบัดกลิ่น
0: จบเวียนหมดเลย
1: สั้นๆ
0: ต
1: ้
0: นทุนคือขยะ
1: ต้นทุนคือขยะ
0: ต้นทุนคือขยะ
1: สตาร์ทจากขยะ
0: สตาร์ทจากขยะ
1: นะ
0: และออกมาเป็นผลิตผลทางการเกษตรและที่สำคัญมันสร้างขึ้นในเมืองได้แล้วมันก็เป็นจริงเอาละฮะเห็นบรรยากาศในฟาร์มมาแล้วคราวนี้มาดูนะครับว่าได้ขยะมาแล้วนะลุงรีมาทำอะไรเมื่อกี้จะได้เห็นว่ามีผักเนาะมีผักที่ไปรับมาแล้วเอามาหมัก
1: ก็วางเป็นเลเยอร์แล้วก็กลบ
2: เท่านี
0: ้กลบด้วย
1: กลบด้วยดินแกบหรือขุ่นมะพร้าวอะไรเงี้ยก็คือการผสมสูตรดินนั่นเอง
0: ก็คือแค่ดินนั่นแหละนะดินปลูกต้นไม้แหละผมฝังกลบเข้าไป
1: มันคือการเน้นกลบในเทคนิคเนี่ยพอกลบเสร็จแล้วก็เอาไปทิ้งไว้หมักไว
0: ้อ่ะมาดู
1: และสารอาหารถ้าเป็นน้ำก็ลงไปข้างล่างแบบนี้ก็ทิ้งไว้แล้วก็กลายเป็น
0: อ่ะพอผักนี้เสร็จปุ๊บแล้วทำไงต่อครับ
1: เสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้ว
1: มันไม่มีอะไร
0: อ่ะแล้วไหนไส้เดือนไส้เดือนอะไร
1: เดี๋ยวรอแป๊บนึงไส้เดือน
0: โอเค
1: ทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่าง
0: เย็นเ
1: ย็นเย็น
0: เฮียบอกเฮียบอกมีขั้นตอนเรื่องนี้ทำอะไรครับลุงลี
1: คัดแยกนะฮะเอาเกรดไหนเอาละเอียดแค่ไหนเอาเบอร์ไหนกินยังไม่หมดไปย่อยใหม่นะแล้วจากปุ๋ยที่แบบดูน่าเกลียดน่าชังเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูคุณภาพตอนสุดท้ายจากขยะนะฮะเป็นปุ๋ยหอมแล้ว
0: ไหนดมให้ดูหน่อย
1: นี่หอมดินหมักเรียบร้อยหมดแล้วนิ่มน่าใช้ดูสะอาดสวยงาม
0: ครับจำภาพเดิมได้ไหมครับจากขยะนะครับที่หมักไว้ตอนนี้ออกมาเป็นผลๆแบบนี้แหละนะครับ
1: ดีไหม
0: เมื่อกี้ลุงดมโชว
1: ์เอาสวยกว่านี้ไหม
0: ดมบ้าง
1: เอาสวยกว่านี้ไหม
0: นี่ครับได้วัตถุดิบมาเพิ่มนะ
1: เดิมไปเมื่อกี้จริงๆ
0: แป๊บเดียว

0: เดินไปแป๊บเดียวกลับมา
1: บวบ
0: หลายถุงเลย
1: บุ้งนี่นี่ของแก๊งไก่บะหมี่แข็ง
0: บะหมี
1: ่นี่ร้านหมูกระทะนี
0: ่นี่ร้านหมูกระทะ
1: ตรงนี้ไม่สวยตรงนั้นไม่สวยเชเดินบอกสวยเดี๋ยวทำอาหารเชเดินให้ดูครับว่าเลี้ยงยังไงเท่านี้พอนะฮะเดี๋ยวไปเอาเบดดิ้งเบดดิ้งคือมูลสัตว์อย่างเช่นขี้วัวเป็นอาหารขุนเชเดือนนะครับ 70% ผัก 30% โปะเข้าไปสังเกตว่าจะกบตลอดไม่งั้นแมลงนี่คือเต็มสตรีมเลย10กิโลต่อถังมีแหลกตรงนี้อยู่100แหลก1ตัน
0: ครับ
1: ต่อเดือนที่ผมทำปุ๋ยได้
0: นี่ก็มาจะเลี้ยงไส้เดือนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นแบบผลิตผลอย่างหนึ่งของฟาร์มนี้นะ
1: เป็นบัดดี้เป็นซิกเนเจอร์เลย
0: เป็นซิกเนเจอร์ของฟาร์มลิงลีเลยนะครับทำไมเราต้องเลี้ยงไส้เดือนครับ
1: เพราะว่าในการทำเกษตรนะครับจะต้องมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมกนีเซียมธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมฮอร์โมนพืชจุลินทรีย์ต่างๆหมดแล้วทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในไส้เดือน
0: ไส้เดือนคือผู้ให้สิ่งเหล่านี
1: ้จบ
0: จบเลย
1: ไม่ต้องจบเกษตร
0: เพราะฉะนั้นในเศษอาหารนี่ก็คือมาเลี้ยงไส้เดือนได้ปุ๋ยคลิปนี้เรามีอีก3ไอเดียกรีนกรีนที่จะช่วยจัดการเศษอาหารที่เหลือทิ้งในบ้านแถมทำเองได้ง่ายๆมาฝากกันนะครับไอเดียแรกเป็นการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารเหลือทิ้งซึ่งใช้กล่องปุ๋ยหมักไซส์เล็กสำหรับสมาชิกในบ้านประมาณ 1-2 คนวิธีทำก็ไม่ยุ่งยากโดยนำเศษอาหารที่ถูกทำเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยมาใส่ในกล่องเติมวัสดุตั้งต้นเช่นใบไม้แห้งกากกาแฟปุ๋ยคอกดินและหัวเชื้อจุลินทรีย์อย่างราขาวจากใบไม้แล้วคลุกให้เข้ากันซึ่งเติมได้เรื่อยๆจนเต็มถังครับหลังจากนั้นทิ้งไว้1เดือนเราก็จะได้ปุ๋ยหมักที่พร้อมใช้แล้วล่ะครับไอเดียที่2เป็นการทำน้ำหมักอเนกประสงค์จากเปลือกผลไม้รสเปรี้ยวครับโดยใช้เศษผลไม้รสเปรี้ยวอย่างสับปะรดประมาณ3ส่วนกับน้ำตาลทรายแดงหรือกากน้ำตาลประมาณ1ส่วนนำมาใส่ภาชนะที่มีฝาปิดเติมน้ำสะอาดจนท่วมชั้นเนื้อสับปะรดโดยให้เหลือที่ว่างในภาชนะไว้นิดหน่อยทิ้งไว้ประมาณ 7-15 วันโดยปิดฝาให้สนิทแล้วเก็บให้พ้นแสงแดดในระหว่างหมักถ้าเจอราขาวก็แปลว่าน้ำหมักของเราใช้ได้แต่ถ้าเป็นราดำแนะนำให้ทิ้งครับน้ำหมักที่ได้ที่แล้วสามารถใช้รดน้ำต้นไม้ได้ใช้ดับกลิ่นอ่างล้างจานโถสุขภัณฑ์หรือรางระบายน้ำเสียในบ้านได้นะครับส่วนไอเดียสุดท้ายที่จะแนะนำก็ต่อยอดมาจากน้ำหมักที่เราทำไปแล้วนะครับนั่นก็คือน้ำยาล้างจานจากน้ำหมักผลไม้ครับซึ่งสูตรที่ทำนั้นง่ายสุดๆใช้แค่น้ำหมักผลไม้ที่หมักเรียบร้อยแล้วประมาณ 1.5 ส่วนกับน้ำขี้เถ้าหรือน้ำด่าง1ส่วนนำมาผสมแล้วคนให้เข้ากันก็จะได้น้ำยาล้างจานโฮมเมดเอาไว้ใช้คู่ครัวได้อย่างสบายใจแล้วล่ะครับเห็นไหมครับว่าเศษอาหารที่เหลือทิ้งสามารถนำกลับมาทำประโยชน์ต่อได้อีกมากมายไม่จำเป็นว่าจะต้องมีจุดจบในถังขยะเสมอไปนะครับเดือนนึงบริการรับกำจัดขยะรับจัดการขยะให้ร้านค้าเหล่านี้ฟาร์มลุงลีช่วยลดขยะไปได้
1: ประมาณ2ตันฟาร์มลุงลีถ้าเกิดว่าฟาร์มลุงลีโตเนี่ยไม่ใช่ว่าฟาร์มลุงลีไปมีสาขา2สาขา3นะสกอร์ระวัดที่เรากำจัดขยะได้มากแค่ไหนแต่ผมคิดว่าหน้าที่ตรงนี้มันน่าจะเป็นเรื่องของทุกคนเป็นเรื่องของจัดการสิ่งที่ตัวเองก่อเกิดเอาเนี่ยผมไม่หวังอะไรจากมนุษย์โลกด้วยกันมากนะเอาแค่แบบจัดการภาระที่ตัวเองก่อขึ้น
0: ครับ
1: โอเคละ
0: รอครับทั้งมารายการมาตรงนี้รอสุดครับผมปิดรายการเลยกันนะครับทุกอย่างไม่เป็นขยะอยู่ที่ว่าเราเห็นคุณค่าอะไรกับเขามันหมุนเวียนกลับมาเป็นประโยชน์ได้หมดนะครับพบกันใหม่นะครับกับคลิปหน้านะครับ Green Diary นะครับฝากกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับ
2: ฮึบ
0: นี่คือของสะสมของผมในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมานะครับก็คือฝาขวดพลาสติกนะครับนี่หลากหลายสีสันสวยงามเลยทำไมต้องสะสมฝาขวดพลาสติกก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมรู้จักกับโปรเจกต์หนึ่งครับที่ชื่อว่าพรีเชียสพลาสติกครับเป็นโปรเจกต์ระดับนานาชาติทำกันหลายทวีปทั่วโลกเลยนะครับผมคำว่ารีไซเคิลเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่โตที่จะต้องเข้าโรงงานนะครับแต่ว่าพรีเชียสพลาสติกโปรเจกต์นี้เนี่ยนะครับเป็นการรีไซเคิลแนวใหม่ที่สามารถเกิดขึ้นได้หลังบ้านของคุณคุณสามารถเอาฝาขวดที่คุณเก็บสะสมเนี่ยนะครับมาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลชุบชีวิตแล้วก็ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ให้คุณได้ใช้งานได้เองด้วยมือของคุณเองน่าสนใจใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะเก็บฝาขวดเหล่านี้ไปนะครับเพราะว่าที่กรุงเทพมีอยู่ที่หนึ่งครับไปเราไปดูกัน
2: เทออกมาทำไมแล้วก็ต้องมาเก็บ
0: ก่อนจะไปพบกับมิติใหม่แห่งการรีไซเคิลระดับครัวเรือนนี่นะครับขออธิบายให้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นอีกสักนิดว่า Precious Plastic นั้นเริ่มต้นขึ้นในปี2013โดยคุณเดฟแฮกเกนส์นักออกแบบชาวเนเธอร์แลนด์ที่ออกแบบเครื่องรีไซเคิลพลาสติกระดับครัวเรือนแล้วนำแบบพิมพ์เขียวรวมทั้งวิธีการสร้างเครื่องอัปโหลดไว้ในเว็บไซต์ preciousplastic.com เพื่อให้ทุกคนสามารถก๊อปปี้แล้วนำไปสร้างเองได้แบบฟรีๆซึ่งเจ้าเครื่องที่ว่านี้แหละครับจะช่วยชุบชีวิตให้ขยะพลาสติกกลายมาเป็นสิ่งของใหม่ๆให้เราได้ใช้กันอีกว้าวและด้วยความว้าวนี้เองครับที่ทำให้ผู้สนใจจากหลากหลายประเทศได้ดาวน์โหลดวิธีการสร้างเครื่องรีไซเคิลและเข้าร่วมกับโปรเจกต์ Precious Plastic จนเกิดเป็นออนไลน์คอมมูนิตี้ที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่มีอยู่ด้วยกัน3แห่งก็คือเชียงใหม่ภูเก็ตและกรุงเทพหรือ Precious Plastic Bangkok ที่เรากำลังจะไปนั่นเอง
2: อยู่ตรงนั้นแล้วครับเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: คุณกู้ครับ
1: สวัสดีครับ
2: นี่ครับนี่คือคุณกู้นะครับ
3: This is all made from recycled plastic
2: อ๋อครับ
3: That's all made from bottle caps
2: อ๋อนี่เขาบอกว่าเป็นกระถางต้นไม้ที่ทำมาจากฝาขวดเนี่ยนะครับแล้วออกมาเป็นแบบนี้เลย from dismatching
3: Yeah
2: อ๋อออกมาจากเครื่องแบบนี้เลยนะครับออกก็จะเป็นแบบขดๆเป็นโรงมาจากฝาขวดนะ
3: ใช่ครับ
2: ทำลวดลายก็ได้ด้วยวันนี้ผมมีของฝากของฝากมาแล้วครับมีฝาขวดเอามาฝากด้วย
3: อัน
2: น
3: ี
2: ้สามารถนำมารีไซเคิลได
3: ้ yeah
2: เป็น
3: exactly
2: ได้
3: yeah
2: ใช่ไหมครับผม
3: we can show you how we do that right now if you like
2: okay
3: yeah.
2: sure
3: okay
2: คุยเรื่องวัสดุนิดนึงครับทำไมเราถึงเลือกที่จะใช้เป็นแบบ bottle caps เป็นฝาขวด
3: So we choose the bottle cap because it's a very high quality plastic. This bottle itself is a very good material for bottles because it's clear, it's strong. But when we actually melt it in this machine, it creates a lot of problems for us because it doesn't melt at a very melts in a very precise temperature, whereas HDPE, this plastic, melts in a very wide range of temperatures. So from 150 degrees to 180 degrees, whereas this one is very precise. So if our machine gets it wrong, then it makes all these horrible smells. So it's not good to work with.
2: All right.
3: Also, when this melts in like to a big thread like this, it can turn into like this horrible grey gunky stuff, which isn't very attractive. So when we make our products, like our lampshades or our bowls and things like that, it just looks like a horrible grey slug. So we don't like to use it. But HDPE
2: ก็คือขวดฝาแบบนี้นะคร
3: ับ is a much nicer plastic. It also comes in all these lovely colours as well.
2: Yeah.
3: So it means that when we come to make bowls, we can be really creative with what colours we use.
2: Yeah, and it's strong.
3: Yeah.
2: ตรงนี้ก็จะเห็นนะครับว่าที่นี่เนี่ยมีการรับบริจาคฝาขวดมากมายเลยนะครับแล้วก็แยกไว้ตามสีก็เป็นระเบียบมากเลยนะครับพวกนี้คือเป็นฝาที่ใช้แล้วทั้งนั้นนะครับแล้วก็ถูกบริจาคมานะครับเนี่ยแยกสีชมพูสีดำสีเขียวสีขาวสีเทานะครับถูกแยกไว้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นวัตถุดิบที่ผ่านการบดแล้วนะครับก็จะแยกเป็นสีไว้เพื่อที่จะเตรียมนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไปนะครับ
3: What we do, turn on the machine.
2: ครับเปิดเครื่องแล้วครับผม
3: You'll see this is the axle here.
2: มีเครื่องกลไกออกครับเริ่มนะครับ
3: If you have a look in the top here,
2: ฟันเฟืองนะครับมันกำลังเริ่มหมุนแล้วอันนี้จะเป็นเครื่องที่จะบดนะครับเพื่อให้ฝาพลาสติกของเราที่เป็นวัตถุดิบเนี่ยออกมาเป็นวัตถุดิบที่พร้อมที่จะนำไปรีไซเคิลได้นะฮะ
3: There we go.
2: And then it gets all.
3: But then you'll see, this is what we get. So that's all the bottle caps. And then that is now ready for us to turn into new products.
2: นี่คือประมาณสัก 3-4 กรัมมือ
3: ใช่ใช่
2: เมื่อสักครู่นี้นะครับออกมาได้ประมาณแค่นี้เองโอ้ครับหลังจากนั้นทำอะไรต่อครับ
3: Yeah. So then once we've got our flakes,
2: ครับใช้เวลาเพียงไม่นานแป๊บเดียวนะครับตอนนี้พลาสติกที่เห็นเป็นเศษๆเนี่ยนะครับที่ใส่ลงไปในเครื่องก็ถูกเมล
3: ท์ yeah
2: หลอมละลายออกมานะครับเป็นเส้นๆแบบนี้เลยแล้วตอนนี้เนี่ยคุณกู้ก็จัดเรียงเส้นนะครับลงมาบนภาชนะที่จะทำเป็นแม่พิมพ์เนี่ยนะครับออกมาแล้วดูชำนาญมากเลยนะครับ
3: What's nice about this project is thatYou don't necessarily need to be a designer or an artist.
2: Yeah.
3: Like I myself am not an artistic person, but I think that's what's really special about this is that literally anyone can do this.
2: Mm-hmm. ไม่จำเป็นต้องมีสกิลความเป็นศิลปินนักเรียนอาร์ตทำงานศิลปะใดๆนะครับก็สามารถเนี่ยสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้นะครับเวลาผมว่าไม่ถึง5นาทีนะ
3: yeah.
2: ตอนนี้ออกมาแล้วเนี่ยเริ่มจับพลาสติกก็เริ่มจับตัวนะครับเป็นรูปทรงภาชนะตามแม่แบบนะครับไวมาก
3: Would you like to try making one?
2: Can I?
3: Yeah
2: โอ้ จะขอทำนะครับแต่ไม่กล้านะครับกูบอกอ่ะลองไหมล่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับโอเคว่าผมจะสามารถสร้างภาชนะจากพลาสติกรีไซเคิลได้นะครับดูว่าจะยากไหมนะครับรายการที่ Green Diary ครับก็เลยขอทำชามสีเขียว
3: Press run
2: กดปุ่ม

0: Beautiful.
1: Wow. เสร็จตรงมาแล้วครับผม
2: Very nice.
1: Thank
2: Professional
1: you.
2: มาก
1: Because of you. ไอ้เช่นผมแค่หมุนนะครับโอเคตอนนี้ก็เอาเหมือนกับเอาไปตากเนาะ
0: Look, so that's the one that we just made.
1: Okay.
0: That's already dry enough and cool enough. It's still a little bit hot on the top.
1: แป๊บเดียวนะครับ ยังร้อนอยู่นะ ยังร้อนอยู
0: ่ That is finished product. I think the market for these kinds of products is potentially huge.
1: ครับ
0: And that is all just coming from plastic trash that otherwise would just be sitting in communities, entering the canals, entering the river, the Jhapriyar, and then ending up in the ocean.
1: ครับและสุดท้ายสุดแล้วสมมุติว่าเราเบื่อมันแล้วเราก็สามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้อีก
0: Yeah exactly yeah. We wanted to do this because of the plastic pollution problem and so that's why I think Precious Plastic offers a unique solution to that mm-hmm. and these machines really are these almost like hero figures becauseThey can take any plastic that you throw at them. They're really cheap and easy to build.
1: พอจะบอกได้ไหมครับว่าอย่างเครื่องนึงต้องมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ราคา
0: Yeah, so these machines are probably about 60,000 baht.
1: เครื่องเมลต์นะครับประมาณก็เครื่องเมลต์ก็อยู่ที่ประมาณ 60,000 บาทนะครับแล้วก็ต้องมีเครื่องที่บดนะครับ
0: Yeah, this is the backbone of the workshop. So every workshop needs one of these at least.
1: Okay.
0: So this one is probably 60,000
1: บาทเหมือนกันก็ประมาณสักแสนกว่าจริงๆแล้วอาจจะดูแพงสำหรับบ้านเรือนนะครับแต่ว่าสมมุติเป็นองค์กร
0: yeah.
1: เป็นบริษัทเป็นคอมมูนิตี
0: ้
1: ผมว่ามันก็คุ้มค่านะครับกับการที่เราเอาพลาสติกกลับมาและอาจจะสร้างสรรค์ออกมาเป็นโปรดักต์เป็นสินค้าหรือว่าเป็นของที่เราใช้ถ้าคนที่สนใจอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมมาดูเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยมันมีช่องทางยังไงบ้าง
0: So we have our Facebook page so you can like us on our Facebook page Precious Plastic BKK We also do many eventsSo we have a whole network of drop-off locations that people can bring their plastic to. We've got maybe about 14 of these locations now in Bangkok. People can bring their plastic, parents when they drop off their kids can bring their plastic and then that will actually come back to us as well. So we're trying to make it really convenient for people. But if you live outside of Bangkok or if you can't get to one of these locations, you can also just send us the plastic as well. And so yeah, we can give the address that people can send the plastic to.
1: ที่สำคัญผมว่าไอเดียที่สำคัญที่สุดเลยก็คือทำให้เราได้เห็นว่าการรีไซเคิลไม่ใช่เรื่องไกลตัวเพียงแค่พลาสติกทำให้เราได้เห็นตั้งแต่วัตถุดิบเปิดออกมาเก็บขึ้นมาจากถังขยะบดย่อยมันเมลมันออกมาแล้วมันก็กลายออกมาเป็นโปรดักต์ใหม่ชุบชีวิตใหม่และเอาไปใช้งานได้ใหม่ภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมงนี่มันทำให้เรารู้สึกเห็นคุณค่าเห็นความเป็นไปได้ของการรีไซเคิล
0: ถูกต้อง
1: โอเคครับ วันนี้ขอบคุณกู้มากเลยนะครับสนุกสนานมากๆนะครับใครสนใจก็อย่าลืมติดตามPrecious Plastic BKK
0: yeah
1: on Facebook นะครับ

0: Green Diary featuring Richard Plastic
1: ตราบใดที่เรายังมีความจำเป็นจะต้องใช้พลาสติกในชีวิตประจำวันRecious Plastic Bangkok ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งวิธีการดีๆที่ช่วยให้เราลดปริมาณขยะพลาสติกลงไปได้บ้างนะครับและถ้าถูกใจเรื่องราวรักโลกของเราก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand เพื่อจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆและไอเดียเพื่อสิ่งแวดล้อมในครั้งต่อไปนะครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ตรกันค่ะน้องๆเคยสงสัยกันไหมคะว่าการเกษตรคืออะไรและการเกษตรมีกี่ประเภทอะไรกันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะในอดีตมนุษย์ดำรงชีวิตอยู่อย่างง่ายๆโดยการล่าสัตว์เก็บพืชผักจากป่ามากินเป็นอาหารอาศัยอยู่ตามถ้ำหรือเพิงที่สร้างจากกิ่งไม้ต่อมามนุษย์เริ่มรู้จักเพาะปลูกพืชรู้จักเลี้ยงสัตว์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการทำเกษตรนั่นเองค่ะการเกษตรหมายถึงการลงมือทำบางอย่างกับดินเพื่อให้เกิดผลผลิตทั้งการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์การทำประมงและการเกษตรผสมผสานโดยอาศัยความรู้ความชำนาญประสบการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและเงินทุนเพื่อให้พืชและสัตว์เจริญเติบโตให้ผลผลิตต่างๆอาจพูดได้ว่าการเกษตรคืองานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตปัจจัย4ของมนุษย์นั่นเองความสำคัญของการเกษตรในประเทศไทยการเกษตรมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนไทยตั้งแต่ในอดีตคนไทยรู้จักใช้ประโยชน์มากมายจากพืชสัตว์ทั้งในชีวิตประจำวันและการดำรงชีวิตการเกษตรเป็นอาชีพหลักของประเทศไทยประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไทยประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำให้การเกษตรมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศรายได้ส่วนใหญ่ของประเทศไทยมาจากสินค้าเกษตรเป็นสำคัญงานเกษตรแบ่งได้เป็น4ประเภทคือเกษตรกรรมปศุสัตว์การประมงและด้านป่าไม้ประเภทเกษตรกรรมหมายถึงการเพาะปลูกพืชเช่นการทำนาการทำสวนการทำไร่ยกตัวอย่างเช่นทำสวนผลไม้ทำสวนดอกไม้และทำไร่อ้อยประเภทปศุสัตว์หมายถึงการประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์บนบกเช่นเลี้ยงวัวเลี้ยงหมูหรือเลี้ยงสัตว์จำพวกสัตว์ปีกเช่นเป็ดไก่ประเภทการประมงหมายถึงการประกอบอาชีพการเกษตรทางน้ำเช่นการเลี้ยงสัตว์น้ำและการจับสัตว์น้ำด้านป่าไม้หมายถึงการประกอบอาชีพเกี่ยวกับป่าเช่นการปลูกป่าไม้เศรษฐกิจการนำผลผลิตจากป่ามาแปรรูปให้เกิดประโยชน์เป็นต้นแต่ก็ต้องทำอย่างถูกกฎหมายด้วยนะคะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ agriculture agriculture

0: CULTURE Agriculture แปลว่าการเกษตร Livestock LIVESTOCK Livestock แปลว่าปศุสัตว์ Fishery FISHERY Fishery แปลว่าการประมงเราทราบถึงความหมายและประเภทของการเกษตรและได้เห็นว่าการเกษตรมีความสำคัญกับประเทศไทยมากเลยใช่ไหมคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าถ้าเราจะต้องดูแลต้นพืชต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:15 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

พฤติกรรมการใช้จริงๆมันมีหลากหลายนะครับมันมีอยู่เยอะเหมือนกันอย่างแรกอยากให้ทำความเข้าใจก่อนว่ามือถือเมื่อไม่ได้ใช้ไม่ได้หมายถึงว่ามันไม่ได้กินไฟหรือไม่ได้กินพลังงานที่บอกไม่ได้ใช้คือหมายถึงว่าปิดหน้าจอวางไว้เฉยๆมันไม่กินไฟละไม่ใช่ครับอันนี้อยากให้เป็นความรู้เลยว่าเมื่อมือถือไม่ได้เปิดไว้มันก็กินกระแสได้เช่นเดียวกันพฤติกรรมที่2ก็คือว่าเรื่องของการใช้งาน

งานอย่างต่อเนื่องเมื่อเราใช้งานอย่างต่อเนื่องปั๊บพลังงานที่ใช้มันทำให้แบตเตอรี่ถ่ายพลังงานมาให้มือถือมันทำงานความร้อนก็เกิดขึ้นระดับหนึ่งแล้วถูกไหมครับเสร็จแล้วแบตเตอรี่เราลดลงเหลือ2 3ขีดแล้วเราชาร์จบอกเดี๋ยวเราชาร์จด้วยแล้วใช้ไปด้วยลองคิดดูครับเมื่อมันยังร้อนอยู่มันถ่ายพลังงานช่วงนั้นมาให้เราใช้แล้วหรือยังเสียบชาร์จการเสียบชาร์จก็คือการเพิ่มประจุกับเข้าประจุมันก็เกิดปฏิกิริยาความร้อนอีกขึ้นไปอีกในขณะที่ใช้มีโอกาสที่ทำให้อะไรครับขั้วแบตเตอรี่เนี่ย1ถ้ามันไม่ช็อตมันก็จะติดไม่ติดกับตัวเครื่องมันก็เหมือนกับแค่เราจะชนอยู่แล้วเมื่อการจะชนปั๊บมันก็เกิดการอาร์คเหมือนกับคล้ายๆว่าไฟมันกระโดดก็เป็นตัวเสี่ยงเกิดความเสี่ยงขึ้นในการที่ทำให้แบตเตอรี่เนี่ยมันเขาเรียกว่ามันทำงานหนักอะครับแบตเตอรี่จ่ายกระแสให้กับเครื่องเรื่องพลังงานพวกนี้ก็ทำให้เกิดการสะสมขึ้นนะเมื่อการสะสมถึงระดับหนึ่งเนี่ยความร้อนจากที่ระบายไม่ทันมันก็จะเกิดการทำให้เกิดถึงจุดที่เราเรียกว่าเทอร์มอลรันเวย์นะครับก็คือจากภายในไม่กี่วินาทีจาก100องศาจาก100กว่าองศาวิ่งพุ่งขึ้นไปเป็น600องศาภายในไม่กี่วินาทีนะครับมันอาจจะไม่ได้ระเบิดตูมมันเป็นเหมือนจะลามเลยผมเรียกว่าไฟลามนะและอุณหภูมิขนาด400 500องศานี่ผมว่าก็เบิร์นการพกพาโทรศัพท์ในร่างกายเป็นเรื่องสำคัญครับก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งพฤติกรรมหนึ่งบางทีเราใส่ในกระเป๋าบางทีเราใส่ในกางเกงผมถามนิดนึงว่าเวลาใส่ปั๊บเรามองไม่เห็นใช่ไหมว่าหน้าจอมันสว่างหรือไม่สว่างทราบไหมครับว่าไฟที่สว่างกินไฟมหาศาลตัวนี้สำคัญเพราะส่วนใหญ่พอเราได้มือถือมาใหม่เราจะใช้มันอย่างสนุกสนานก็คือเปิดและเขาเรียกอะไรฮะแสดงเตือนหมดผมก็ความเตือนให้สว่างนะเตือนให้สว่างฉันจะได้เห็นไอ้ตัวนี้แหละครับเป็นตัวที่ผมเราใส่ไปในกระเป๋าเราคิดว่าเราไม่ได้ใช้มือแตะรูดแต่ผิวหนังเราครับผิวหนังเราผ่านความชื้นของกางเกงไม่ว่าจะเป็นกางเกงยีนกางเกงอะไรเมื่อความชื้นก็เหมือนเราเอานิ้วไปแตะหรือเหมือนผิวหนังเราไปสัมผัสเพราะนั้นเวลาเดินถูเหมือนเราพอไฟมันสว่างขึ้นหรือมีใครส่งเข้ามาเหมือนเราเอามือถือไม่รู้นะครับว่าเราใช้นิ้วหรือเราใช้ผิวหนังแตะเพราะมันเป็นสื่อเหมือนกันมันก็คิดว่าเราเปิดหน้าจอเหมือนเราถูหน้าจอเล่นมันก็เปิดอยู่ตลอดเวลาอีกอันเนี้ยผมอยากบอกว่ามีหลายคนไม่ได้ตระหนักก็คือการใช้แอปในเครื่องเคยสังเกตไหมครับว่ามีแอปบางตัวที่เราไม่ได้ใช้เลยแต่กินพลังงานเหลือเกินควรจะมีโปรแกรมเนี่ยที่เช็คว่าใช้พลังงานเท่าไหร่มันจะฟ้องเลยว่าแอปตัวนี้ใช้พลังงานเท่าไหร่อันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเราควรจะใช้อุปกรณ์หรือแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์อะไรที่ใช้ตามความจำเป็นนะครับนะถ้าเราใช้ความจำเป็นปั๊บเนี่ยการใช้พลังงานในเครื่องก็จะมีการพักให้มันระบายความร้อนนะครับพอใช้ปั๊บก็ร้อนขึ้นใช้เสร็จก็พักไม่ควรที่จะทิ้งโทรศัพท์นะครับเอาไว้ในที่ที่มันร้อนหรือที่อับชื้นเสี่ยงต่อการเขาเรียกรัดวงจรการพกพาขอให้มันเป็นที่ที่ระบายความร้อนที่ดีนะครับให้มันระบายความร้อนได้ไม่ใช่อกระบายความร้อนแล้วเราก็ใช้อย่างหนัก

ทำไมถึงห้ามใช้มือถือในปั๊มน้ำมันมีจากรายงานอุบัติเหตุว่าขณะที่หยิบโทรศัพท์มือถือมารับโทรศัพท์เกิดการระเบิดเชื้อเพลิงคือไอน้ำมันนะครับค่อนข้างจะเข้มข้นบริเวณนั้นอันที่สองจะต้องมีประกายไฟอันที่สามคือจะต้องมีแก๊สออกซิเจนสิ่งที่ขาดไปโดยทั่วไปคือประกายไฟประกายไฟเกิดจากอะไรประกายไฟไม่ได้เกิดจากมือถือโดยตรงหรือมีการเสื่อมของมือถือ 99% มันจะเกิดจากไฟฟ้าสถิตเมืองไทยน่ากลัวไหมเมืองไทยมีความชื้นในอากาศ 70-80% หรือมากกว่านั้นปัญหาของไฟฟ้าสถิตมีน้อยฮะแต่เมื่อเทียบกับในประเทศหนาวที่ความชื้นในอากาศต่ำกว่า 20% เป็นต้นเนี่ยโอกาสที่จะเกิดประกายไฟได้จากไฟฟ้าสถิตมีมากกว่าเพราะฉะนั้นในเมืองไทยไม่ควรจะกังวลจากไฟฟ้าสถิตการใช้มือถือในเมืองไทยอาจจะไม่ใช่เป็นปัญหานักนะครับควรจะดับเครื่องขณะที่เติมน้ำมันมากกว่าห้ามสูบบุหรี่แน่ๆหรือทางการทำอะไรก็ตามที่ทำให้เกิดประกายไฟไม่ควรจะตื่นตระหนกข้อแนะนำก็คือว่าไฟฟ้าสถิตอาจจะเกิดการสูญเสียขณะที่เราลุกออกจากในรถไม่ว่าจะเป็นผืนยางหรือเสื้อผ้าหรือว่าจากเบาะหนังเทียมอะไรต่างก็ตามเนี่ยสิ่งที่ควรทำก็คือว่าปรับร่างกายเราให้สมดุลจากประจุไฟฟ้าที่เกินแตะอะไรก็ได้ที่เป็นโลหะถือกุญแจอยู่เอากุญแจไปแตะอยู่กับรถนิดนึงเพื่อให้ประจุเนี่ยมันคลายออกไปเรียนอีกครั้งนึงว่าในเมืองไทยไฟฟ้าสถิตไม่ใช่เรื่องปัญหาที่ทำให้เกิดประกายไฟการใช้อุปกรณ์สื่อสารหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ตัวเปียกไม่ว่าจะเป็นหลังจากซักผ้ามือเปียกๆมาจับเนี่ยหรืออุปกรณ์ชิ้นนั้นมันเปียกและยังเปิดอยู่แล้วมันเกิดการลัดวงจรการเกิดการลัดวงจรในที่เกิดจากน้ำนะฮะนำไฟฟ้าได้มันก็สามารถจะทำให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่จากขั้วลบมายังขั้วบวกได้เขาเรียกว่าเป็นการลัดวงจรมีการคลายประจุกายพลังงานอย่างรวดเร็วแล้วมันก็เกิดการระเบิดเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเราไม่ควรจะใช้เครื่องมือสื่อสารเราไม่ควรจะใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าใดๆขณะที่ตัวเปียกฝนตกไม่ควรใช้โทรศัพท์คงอาจจะเป็นลักษณะของกลางแจ้งเหตุผลหลักๆก็คือว่ามือถือก็ประกอบด้วยโลหะเป็นเงินเป็นทองแดงและมีโลหะอื่นๆที่นำไฟฟ้าได้หลายชนิดเลยนะครับพลังงานขณะที่ฟ้าผ่ามาเนี่ยมีพลังงานศักย์สูงมากมันก็พยายามจะวิ่งเข้าไปหาสื่อนำไฟฟ้าสักที่ใดที่หนึ่งมันก็อาจจะเป็นการนำไฟฟ้าทำให้ผู้ถือผู้ใช้เนี่ยเกิดอันตรายคำแนะนำทั่วไปก็คือถ้าเกิดใช้อยู่ในอาคารไม่ควรจะใช้อยู่ภายนอกอาคารซึ่งอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้เลี่ยงในการใช้อุปกรณ์สื่อสารอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเมื่อฝนตกฟ้าคะนองครับ

0: ถ้าพูดถึงปัญหาความขัดแย้งทางสังคมที่มีสาเหตุมาจากความแตกต่างทางด้านชาติพันธุ์ภาษาศาสนาและวัฒนธรรมเราจะพบปัญหาได้ในหลายๆพื้นที่แต่วันนี้ครูจะได้ไปลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลชุมชนหนึ่งที่มีความแตกต่างในเกือบทุกด้านแต่คนในชุมชนก็อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขมีอาชีพที่มั่นคงกินดีอยู่ดีได้ก็ด้วยพระบารมีของในหลวงรัชกาลที่9ชุมชนนั้นก็คือชุมชนบ้านยางอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่
1: 你好，我叫罗美霞，我是亚洲语言文化研究院马西龙大学的老师。我今天过来这边做调查的，就是你们就是啊，在万阳村住了几年了？
2: 40多年。
1: 40多年了是吗？那时候怎么搬过来呢？
2: 从缅甸搬过来。
1: 是从中国先跑到缅甸，然后对吗？
2: 然后又跑来缅甸，最后又来泰国了嘛。
0: วันนี้น้องเหมยยี่จะพาครูไปรู้จักชุมชนบ้านยางให้มากยิ่งขึ้นผ่านพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่1ฝางซึ่งน้องเหมยยี่ได้อาสาเข้ามาเป็นยุวมัคคุเทศ
3: เมื่อก่อนเนี่ยชาวจีนก่อนที่จะอพยพมาค่ะเขาจะอยู่ที่ดอยอ่างขางก่อนเนื่องจากว่าชาวจีนอพยพมาเยอะเกินค่ะเขาก็เลยเกณฑ์ลงมาอยู่ข้างล่างเนี่ยค่ะอันนี้คืออาชีพของเขาค่ะในสมัยก่อนตอนนั้น
1: ย้อนกึ่งฝิ่นใช่ปะ
3: ใช่ค่ะก็คือพระบาทสมเด็จเจ้าหัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะคะเสด็จเยี่ยมชาวเขาเผ่ามูเซอร์ดำที่หมู่บ้านดอยป่าคาอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะโดยมีชาวเขาเผ่ามูเซอร์นะคะมาคอยต้อนรับเสด็จค่ะในหลวงเนี่ยก็มีความเชื่อที่แบบว่าทำไมชาวเขากลุ่มนี้นะคะจึงปลูกฝิ่นค่ะเลยลงพื้นที่ด้วยตนเองเลยค่ะ
4: โรงงานแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเพื่อที่จะรับผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
4: คุณป้าอยู่หมู่บ้านนี้มานานเท่าไหร่แล้วคะ
5: พ่อแม่อพยพมาอยู่ในหมู่บ้านนี้ได้60 กว่าปีไม่รู้หนังสือไม่รู้ภาษา
4: เราไม่ทราบว่าพระองค์ท่านได้ช่วยเหลือชุมชนยังไงบ้างคะ
5: ช่วยทุกอย่างค่ะสร้างโรงเรียนเอาหมอมาดูแลตรวจฟันตรวจสุขภาพมาทำน้ำประปาแล้วก็สร้างถนนไฟฟ้าเดี๋ยวนี้ลูกหลานก็ได้เรียนดีเรียนสูงได้เรียนดีเขาก็ได้ทำงานสบายสบาย
4: อาหารที่เราทำอยู่ตรงนี้ค่ะเป็นอาหารพื้นเมืองของคนจีนใช่ไหมคะ
5: ใช่เขาเรียกว่าเนื้อน้ำค้าง
4: เนื้อน้ำค้าง
5: ก็อยู่ฮะทานเองกินเองท่องเที่ยวอยากได้ก็แบ่งขายหน่อยพออยู่พอกินพอเพียง
4: ไม่ทราบเหมยอยู่ที่บ้านนี้มาตั้งแต่เด็กๆ เลยหรือเปล่าคะ
6: ตั้งแต่เกิดเลยค่ะ
4: อย่างนี้พี่เหมยก็อยู่ทันตอนช่วงน้ำท่วมปี2549หรือเปล่า
6: ก็ทันอยู่ค่ะขายของอยู่ดีๆนะคะมีเสียงดังรู้อีกทีหนึ่งน้ำเข้ามาถึงในบ้านชาวบ้านก็หนีการเข้าของเสียหายหมดเลยไม่เหลืออะไรเลยก็มีองคมนตรีมาบอกว่าในหลวงรับสั่งว่าอย่าไปไหนเลยในหลวงจะอยู่กับชุมชนนี้ค่ะทุกคนก็ไม่ออกไปไม่ย้ายบ้านก็ยังอยู่ที่เดิมประทับใจในหลวงนะคะก็คือว่าในหลวงก็เสด็จมาแจกนมแจกชุดนักเรียนทุกอย่างคือว่าที่ของใช้ของในชุมชนส่วนมากก็คือนายหลวงเป็นคนมาแจกมาให้ค่ะหนูได้กินนมครั้งแรกก็คือนายหลวงนี่แหละเป็นคนแจกให้กิน
7: ถ้าไม่มีเก๋ก็ดีนะนายหลวงจะได้อยู่ในสถานะเราไม่มีนายหลวงก็ไม่ได้พูดจริงๆเราไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้เพื่อนก็ได้เรียนดีก็เพื่อนนายหลวง
8: มีความปลื้มปิติเนาะที่ได้เกิดในรัชกาลที่9โดยพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงให้เราอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยในหลวงทรงให้พระราชดำรัสว่าทุกคนลุกล่าสามัคคีกันเนาะคือทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งเมื่อ10 ปีก่อนก็เกิดภัยพิบัติธรรมชาติเนาะมัสยิดได้ความเสียหายเยอะครับทุกหมู่บ้านครับแม้แต่ชุมชนก็มาช่วยกันเนาะไม่ว่าเป็นศาสนาพุทธเนาะศาสนาคริสต์แล้วก็อิสลามที่เราอยู่ในชุมชนเนาะไม่ว่าจะเชื้อชาติอะไรเราเป็นพี่น้องกันหมดเลยครับเราจะอยู่ด้วยกันได้ครับ
4: สำหรับครูเองเป็นคนไทยเชื้อสายจีนที่เกิดในแผ่นดินไทยเหมือนกันก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณมากแล้วก็หลังจากที่ได้สัมภาษณ์ได้พูดคุยกับชาวบ้านชุมชนบ้านยางที่นี่รู้สึกปลาบปลื้มใจแทนชาวบ้านที่นี่ทุกคนที่ได้ใกล้ชิดพระองค์ท่านและได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะมีคำพูดหนึ่งที่ครูรู้สึกประทับใจมากและเชื่อว่าเป็นคำตอบของทุกความขัดแย้งในทุกชุมชนค่ะพ่อไม่เคยบอกให้เรารักพ่อแต่พ่อบอกให้เรารักกันค่ะ

เหมือนเป็นไวรัสเกิดใหม่จริงๆแล้วมันมานานแล้วครับเพียงแต่ว่าเราเพิ่งรู้วิธีที่จะไปตรวจจับมันเท่านั้นเองทุกคนเนี่ยมีโอกาสติดเชื้อเนื้อโรคไวรัสได้ทั้งหมดเพียงแต่ว่าในคนบางคนอาจจะมีอาการรุนแรงกว่าคนอื่นนะครับที่สำคัญก็คือเด็กเล็กกลไกการเกิดโรคของตัวเนื้อโรคไวรัสนี่ก็คือมันจะไปติดเชื้อบริเวณลำไส้เล็กนะครับทำให้ตัวลำไส้เนี่ยมันไม่สามารถดูดซึมน้ำและเกลือแร่ได้ดีนะครับมันก็เลยออกมาทางอุจจาระถ้าเป็นเยอะแล้วไม่สามารถให้น้ำเกลือทางกระแสทางหลอดเลือดดำได้นะครับเด็กขาดน้ำเยอะก็จะทำให้เกิดการเสียชีวิตได้แต่การที่สำคัญก็คือเด็กเหล่านี้มักจะมีไข้นะครับมีอาเจียนเยอะแล้วก็บางคนก็จะมีอาการท้องเสียด้วยอุจจาระเนี่ยจะเป็นน้ำแต่ว่าไม่มีมูกไม่มีเลือดนะครับบอกว่าน่าจะเป็นการติดเชื้อไวรัสที่เรารู้จักก็คือไวรัสโรต้าอันนี้ก็มีตัวหนึ่งซึ่งมาสู่สีกับเนื้อโรคไวรัสในเด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการยากที่จะแยกว่าอาการแบบนี้เป็นไวรัสอาการแบบนี้เป็นจากไวรัสตัวอื่นถ้าอยากจะรู้จะต้องส่งอุจจาระเนี่ยไปตรวจพิเศษทางห้องปฏิบัติการเพื่อให้รู้ว่าเป็นจากไวรัสตัวไหนจริงๆตัวโนโรไวรัสเนี่ยตามระบาดวิทยาเนี่ยมันชอบระบาดในช่วงอากาศเย็นๆก็คือในตรงกับฤดูหนาวในประเทศไทยอย่างตอนนี้เนี่ยเรารู้ว่าโนโรไวรัสระบาดเพราะว่ามีบางโรงเรียนเนี่ยมีเด็กท้องเสียเกิดขึ้นเยอะพอเกิดขึ้นเยอะปุ๊บเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็เลยลงไปสำรวจเอาอุจจาระไปตรวจดูว่าเป็นจากเชื้ออะไรได้บ้างเราก็เลยเจอว่ามีโนโรไวรัสนี่ก็เป็นตัวที่ทำให้เรารู้ว่าตอนนี้โนโรไวรัสกำลังระบาดหาไวรัสตัวนี้เนี่ยแอลกอฮอล์ก็ฆ่าไม่ตายเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะล้างมือก็ต้องล้างมือผ่านน้ำเยอะๆฟอกสบู่แล้วก็เช็ดให้แห้งนะครับนี่ก็เป็นการเอาเชื้อออกจากมือเรานะครับแต่ถ้าสมมติว่าเชื้อมันไปปนเปื้อนตามวัตถุสิ่งของต่างๆนะครับสิ่งที่จะฆ่ามันได้คือไม่ใช่แอลกอฮอล์ก็คือน้ำยาล้างห้องน้ำครับจากการที่เราทราบว่าตัวโนโรไวรัสมันติดต่อโดยการกินและส่วนใหญ่นะครับฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูแลเรื่องความสะอาดของอาหารน้ำดื่มกินอาหารปรุงสุกนะครับคนที่จะปรุงอาหารก่อนปรุงก็แนะนำว่าล้างมือให้สะอาดอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่ดีที่สุด

ติเนี่ยก็อาจจะมีตัวเชื้อได้เพราะเนี่ยคนที่เลี้ยงก็อาจจะอย่าเพิ่งประมาทตัวเชื้อก็อาจจะยังเจอในอุจจาระได้อีกเป็นระยะเวลา 3-4 สัปดาห์นะครับปัจจุบันนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันโนโรไวรัสยังไม่มียาเฉพาะสำหรับรักษาฆ่าเชื้อโนโรไวรัสนะครับฉะนั้นการรักษาเนี่ยก็คือแบบประคับประคองถ้าเป็นไม่เยอะก็อาจจะให้ผสมน้ำเกลือแร่ดื่มเพื่อทดแทนน้ำและเกลือแร่ที่สูญหายไป

องราวของการศึกษาดาวเคราะห์รอบดาวฤกษ์ดวงอื่นหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า exoplanets คือ exo แปลว่าข้างนอกก็ข้างนอกระบบสุริยะของเราครับที่จริงมันไม่ใช่เป็นอันที่สองครับมันก็เป็นมีพันระบบแล้วครับในกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราคาดว่ามีดาวฤกษ์ประมาณ 400,000 ล้านดวงดาวฤกษ์แต่ละดวงโดยเฉลี่ยมีดาวเคราะห์ดวงเนี่ยเพราะฉะนั้นน่าจะมีดาวเคราะห์จำนวนเป็นแสนล้านเหมือนกันครับ Exoplanets เริ่มจากการศึกษาดาวเคราะห์ที่ใหญ่มากแต่เราสนใจที่จะค้นพบดวงที่เล็กลงจนอาจจะระดับคล้ายกับโลกครับชื่อของมันคือ TRAPPIST 1ครับ TRAPPIST เป็นชื่อของโครงการTRAPPIST ตั้งกล้องในสถานที่ที่เหมาะมากสำหรับดาราศาสตร์เป็นทะเลทรายในประเทศชิเลในอเมริกาใต้ครับก็ขนาดเล็กจริงแต่เขาก็ตั้งใจสร้างในสถานที่ที่เหมาะแล้วก็ทำงานวิจัยที่น่าตื่นเต้นแบบนี้ครับขนาดของระบบดาวเคราะห์ของ TRAPPIST 1ที่จริงเล็กมากเมื่อเทียบกับระบบสุริยะของเราครับในรูปนี้ทั้งหมดนี้ก็จะใส่เข้าไปเล็กกว่าวงโคจรของดาวพุธของเราครับในระบบสุริยะเรามีดาวเคราะห์ที่เหมือนโลกแค่4ดวงดาวพุธดาวศุกร์โลกก็แล้วก็ดาวอังคารที่เป็นดาวเคราะห์ขนาดเล็กที่ประกอบด้วยโลหะและหินที่น่าตื่นเต้นคือระบบ TRAPPIST 1พบดาวเคราะห์ขนาดเล็กพอๆกับโลกตั้ง7ดวงอันนี้มันสาเหตุที่คนตื่นเต้นเพราะว่าคนรู้จักมานานว่ามีดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่แต่เพิ่งพัฒนาวิธีการที่จะพบดาวเคราะห์ขนาดเล็กด้วยซึ่งเราหวังว่าอาจจะคล้ายกับโลกของเราครับเราสนใจที่จะพบดาวเคราะห์ที่คล้ายกับโลกในลักษณะว่าประกอบด้วยโลหะและหินเป็นหลักและอาจจะมีหวังที่จะมีน้ำในสภาพเหลวหรือมีบรรยากาศอะไรแบบนั้นครับแต่การที่มีน้ำในสภาพเหลวก็จะขึ้นกับอุณหภูมิของดาวเคราะห์ดวงนั้นแล้วการที่มีบรรยากาศหรือไม่มีบรรยากาศจะกระทบอุณหภูมิอย่างมากโดยทั่วไปเมื่อคนพูดถึง habitable zone ก็เป็นความคิดว่าดาวฤกษ์แต่ละดวงมีความสว่างไม่เหมือนกันและอุณหภูมิของดาวเคราะห์ก็จะขึ้นกับระยะทางแล้วก็จะขึ้นกับความสว่างของดาวฤกษ์ดวงนั้นครับพูดถึงระบบสุริยะของเราเขาจะบอกว่า habitable zone มีตั้งแต่โลกไปถึงเลยดาวอังคารแต่ที่จริงดาวอังคารเราก็อยู่ไม่ได้ไม่มีน้ำในสภาพน้ำเหลวเพราะว่าบังเอิญดาวอังคารไม่มีบรรยากาศส่วนเมื่อเขาคำนวณอย่างนี้เขาคำนึงเพื่อมีบรรยากาศด้วยก็เช่นกันสำหรับ TRAPPIST 1เราไม่รู้ว่าดาวเคราะห์แต่ละดวงมีบรรยากาศหรือไม่ครับมี2สาเหตุหลักคือเพื่อเข้าใจว่าดาวเคราะห์เกิดขึ้นได้อย่างไรรวมทั้งโลกของเราเกิดขึ้นได้อย่างไรครับและคำถามสำคัญของมนุษยชาติอีกคำถามหนึ่งคือว่าสิ่งมีชีวิตมีที่อื่นในอีกภพหรือเปล่าครับซึ่งตอนที่เราคุยกันเรายังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ว่ามีสิ่งมีชีวิตที่อื่น

ฮิสโตรกจริงๆเป็นโรคที่น่ากลัวนะครับถ้าเกิดว่าวินิจฉัยได้ช้าแล้วก็รักษาได้ไม่ทันถึงขั้นเสียชีวิตได้ครับลักษณะการใช้ชีวิตของคนเราบางทีก็อาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องออกไปสัมผัสกับอากาศร้อนข้างนอกจะต้องขับรถขี่มอเตอร์ไซค์ออกกำลังกายหรือว่าเดินขายของพอโดนแดดเลยเกิดปัญหาขึ้นมาได้ฮีทสโตรกเนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากความร้อนความร้อนจากข้างนอกหรือว่าความร้อนจากข้างในความร้อนจากข้างนอกก็มีแสงแดดมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นเนาะความร้อนจาก

ในตัวปกติร่างกายแล้วก็ต้องมีเมตาบอลิซึมมีการเผาผลาญมีการสร้างความร้อนขึ้นมาอยู่แล้วเป็นปัญหาทั้งสองอย่างปกติร่างกายจะต้องแบบพยายามแบบควบคุมอุณหภูมิร่างกายให้อยู่ 36-37.5 องศาเซลเซียสเพื่อให้อวัยวะต่างๆแล้วก็เซลล์ทำงานได้ดีครับพอเราอยู่ในที่ร้อนๆเข้าเนี่ยเราก็จะมีปัญหาและร่างกายก็จะต้องพยายามจัดการมันตอนแรกๆเนี่ยร่างกายจะปรับตัวโดยการมีการสูบฉีดโลหิตหัวใจเต้นแรงขึ้นเลือดไปเลี้ยงที่ผิวหนังมากขึ้นเส้นเลือดที่ผิวหนังขยายตัวต่อมเหงื่อทำงานมากขึ้นก็เลยมีเหงื่อออกมาเยอะพอเหงื่อออกเยอะๆเข้าร่างกายขาดน้ำเสียน้ำพอร่างกายขาดน้ำมากๆเนี่ยร่างกายก็จะพยายามปรับตัวก็คือเอาเลือดไปเลี้ยงอวัยวะสำคัญเช่นหัวใจตับไตสมองอะไรมากขึ้นแต่ว่าพอถึงจุดนึงเนี่ยครับเลือดมันก็จะไปเลี้ยงไม่พอพอไปเลี้ยงไม่พอเนี่ยไตเป็นอวัยวะสำคัญที่เราใช้กรองของเสียขจัดเกลือแร่พอเลือดไปเลี้ยงไตน้อยทีนี้ของเสียก็คั่งเกลือแร่ในร่างกายก็ผิดปกติไปก็เกิดไตวายขึ้นมาจุดสังเกตง่ายๆก็คือว่าคนเป็นลมจากฮีทสโตรกเนี่ยถ้าเราไปดูที่ตัวเขาเนี่ยตัวเขาจะแห้งไม่มีเหงื่อแล้วครับก็คือเหมือนกับเหงื่อมันออกไปเยอะจนมันไม่มีจะออกแล้วแล้วก็อุณหภูมิตามร่างกายเนี่ยก็คือตัวจะร้อนมากเลยครับคนที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นฮีทสโตรกนะครับอย่างแรกเป็นผู้สูงอายุหรือเป็นเด็กๆอายุน้อยนะครับกลุ่มที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วเช่นเป็นโรคหัวใจเป็นโรคผิวหนังบางชนิดที่ระบายเหงื่อได้ไม่ดีเช่นผิวหนังแข็งหรือว่าเป็นกลุ่มที่ทานยาบางชนิดเช่นยาขับปัสสาวะก็ทำให้ร่างกายมีภาวะขาดน้ำอยู่ก่อนแล้วหรือว่าเป็นกลุ่มที่ไม่สบายอยู่ก่อนแล้วครับแต่เป็นกลุ่มที่ท้องเสียถ่ายเหลวหรือขึ้นไส้อาเจียนกินไม่ได้ก็ขาดน้ำอยู่ก่อนแล้วด้วยหรือว่านอนหลับไม่เพียงพอพักผ่อนไม่เพียงพอก็เป็นกลุ่มเสี่ยงถ้าเจอกรณีนี้นะครับอย่างแรกก็คือพาผู้ป่วยพาคนเจ็บที่เราเจอเนี่ยออกมาจากสถานที่ที่ร้อนๆก่อนเอามาอยู่ร่มๆก่อนช่วยลดความร้อนของเขาไม่ว่าจะวิธีไหนก็ตามเสื้อผ้าถ้าเห็นว่ามันดูระบายอากาศไม่ค่อยดีก็ปลดเสื้อมาก่อนแล้วก็เช็ดตัวลดความร้อนก็คือใช้ผ้าชุบน้ำธรรมดาก็ได้หรือน้ำเย็นก็ได้เช็ดตามแขนขาข้อพับซอกคอซอกแขนรักแร้ครับถ้ารู้ตัวดีก็คือให้ทานน้ำเป็นน้ำธรรมดาหรือน้ำเย็นก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่รู้สึกตัวหรือว่าดูแบบดูซึมๆอย่าเพิ่งให้ทานเดี๋ยวจะสำลักแล้วเดี๋ยวจะมีปอดอักเสบติดเชื้อจะยิ่งแย่กันไปใหญ่

มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบเป็นอันดับหนึ่งในเพศหญิงนะครับนอกจากพบบ่อยแล้วก็ยังเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตบ่อยด้วยนะครับเท่าๆกันครับไม่ใช่ว่าคนที่หน้าอกใหญ่ๆจะมีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่าขนาดที่ใหญ่อาจจะเป็นเรื่องของไขมันก็ได้พอเป็นไขมันเนี่ยไม่ได้เป็นส่วนของเนื้อเต้านมมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมคนที่หน้าอกไม่ใหญ่แต่ว่าหน้าอกที่เขามีเนี่ยมันเป็นเนื้อเต้านมตรงนี้มันก็มีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งได้เช่นกันไม่มีความเกี่ยวข้องนะครับอันนี้ก็ยืนยันว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องนะครับการที่มีอะไรไปบีบรัดหรือกระทบกระแทกอยู่บ่อยๆยังไม่มีการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่าเกี่ยวข้องกับการเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมนะครับอายุเฉลี่ยการมีประจำเดือนของเด็กหญิงไทยเราก็จะอยู่ที่ประมาณสัก13แต่ถ้าอายุสัก10หรือ11เริ่มมีประจำเดือนแล้วนะครับอายุที่หมดประจำเดือนของเฉลี่ยเราประมาณสัก48 49ถ้าอายุ55ยังมีประจำเดือนอยู่ก็คือมีช่วงของชีวิตเนี่ยทั้งชีวิตของเขาเนี่ยที่มีฮอร์โมนอยู่ในร่างกายเยอะตรงนี้ก็มีตัวเลขว่าเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งเต้านมก็เป็นแค่หนึ่งในปัจจัยอีกเยอะแยะมากมายนะครับที่อาจจะมาเสริมโอกาสในการเป็นมะเร็งเต้านมได้นะครับแต่ก็ไม่ใช่เสมอไปนะครับต้องเรียนอย่างนี้คำว่าถุงน้ำหรือซีสเนี่ยส่วนใหญ่มักจะไม่เกี่ยวข้องกับมะเร็งซีสหรือถุงน้ำพวกนี้ก็เกิดมาจากการที่ภายในเนื้อเต้านมเนี่ยมีการตอบสนองต่อฮอร์โมนสูงกว่าปกตินะครับก็กลายเป็นมีการสร้างน้ำขึ้นมาในท่อแล้วก็กลายเป็นถุงน้ำขึ้นมาซึ่งถุงน้ำพวกนี้ไม่เกี่ยวข้องกับมะเร็งต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าปัจจุบันเนี่ยแมมโมแกรมที่เราใช้กันอยู่ในศรีราชหรือว่าสถาบันหลักๆทั่วประเทศเนี่ยจะเป็นแมมโมแกรมแบบดิจิตอลนะครับ

ซึ่งการที่เป็นดิจิตอลเนี่ยหมายถึงว่ามีการใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์เข้ามาคำนวณละเอียดขึ้นนั้นปริมาณรังสีที่ใช้ในการถ่ายภาพแต่ละครั้งเนี่ยน้อยนะครับน้อยกว่าการไปเอ็กซเรย์ปอดประจำปีด้วยซ้ำนะครับนั้นตรงนี้ถ้าถามว่ารังสีที่ได้รับเข้าไปจะไปเพิ่มหรือกระตุ้นให้เป็นมะเร็งขึ้นมาเนี่ยก็ต้องเรียนว่าเกิดขึ้นน้อยมากนะครับปัจจุบันการเสริมหน้าอกเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้เป็นถุงซิลิโคนนะครับซึ่งถุงซิลิโคนเนี่ยมีการศึกษามาอย่างละนะครับแม้แต่ทางอเมริกา FDA ก็ approve ว่าไม่ได้มีการเกี่ยวข้องหรือเพิ่มความเสี่ยงการเป็นมะเร็งเต้านมประเด็นหนึ่งก็คือว่าคุณผู้หญิงที่เสริมหน้าอกเนี่ยอาจจะทำให้การตรวจด้วยแมมโมแกรมอัลตราซาวด์เนี่ยอาจจะตรวจได้ยุ่งยากขึ้นนะครับก็เป็นข้อที่ต้องระมัดระวังผู้ชายก็มีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมได้นะครับแม้ว่าตัวเลขจะไม่มากทุกๆตัวเลขเฉลี่ยของซีราชตัวเลขจะตกอยู่ที่ประมาณ 3-5% ต่อปีนะครับคือเราดูคนไข้ประมาณ 1,000 รายต่อปีเนี่ยเคสใหม่นะครับก็ทุกปีก็จะมีเป็นเลขหลัก10เนี่ยที่เป็นผู้ชายที่เป็นมะเร็งเต้านมเฉพาะผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดแล้วก็รักษาที่โรงพยาบาลศรีราชจนครบถ้วนเนี่ยอัตราการรอดชีวิตที่5ปีของเราเนี่ยจะอยู่โดยรวมประมาณเกิน 90% นะครับถ้าที่10ปีเนี่ยก็เกิน 80% ขึ้นไปนะครับในสตรีไทยเราก็แนะนำว่าพออายุถึง35หรือ40ปีเนี่ยก็ควรจะเข้ารับการตรวจคัดกรองครั้งแรกนะครับโดยการทำแมมโมแกรมร่วมกับการทำอัลตราซาวด์ของเต้านมนะครับถ้าเราวินิจฉัยได้ตั้งแต่ระยะที่1โอกาสรอดถึง10ปีเกิน 95% นะครับแล้วเราจะไปรอให้เป็นระยะ2ระยะ3ทำไม

0: เอาละครับตอนนี้เราก็มาดูอีกที่นึง
1: ที่เนี่ยคือทำเกี่ยวกับเรื่องของไม้เนี่ยมาตั้งแต่รุ่นคุณทวดเลยนานมาก
2: เขาบอกได้ข่าวว่าเกือบร้อยปี
1: เลยเป็นร้อยปีพูดว่าเป็นร้อยปีก็น่าจะไม่ผิดพลาดอะไรก็คือเป็นเจนที่เราจะไปคุยด้วยเนี่ยเป็นเจนที่4แล้ว
2: เป็นรุ่นใหม่แล้วนะ
1: รุ่นใหม่เลยนะฮะ
2: ทำจากที่เห็นแอบเห็นนี่ดูโมเดิร์นดูแบบสวยมาก
1: แล้วกว่าจะปรับเปลี่ยนมาเป็นอันเนี้ยมันก็ต้องผ่านการเวลาผ่านเรื่องราวต่างมามากมายนะ
2: ได้ยินความพิเศษมาอย่างนึงของที่นี่ค่ะก็คือเขามีการเอาความพิเศษของแต่ละชุมชนความถนัดของแต่ละชุมชนถึง6ชุมชนด้วยกันรวมมารวมทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ด้วยกัน
1: อย่างนั้นนะ
2: แบบชุมชนนี้เก่งด้านทำ

0: ีก็ทำสีเล
1: อ๋
0: ย
1: อคือเรียกว่าใช้คนโลเคอลที่มีสกิลเฉพาะด้านในการประกอบร่างขึ้นมา
0: ใช่ค่ะฟังเรื่องราวแล้วตื่นเต้นอยากจะไปพบเจ้าของมาก
1: เจ้าของเจ้าของชุนข้างในเลยว่ะนี่ดูโลโก้น่ารักมากโลโก้เป็นหมาดัชชุนนั่งบนเก้าอี
0: ้
1: ที่น่ารักสุดเลยนะฮะคือชุนมาจากดัชชุนจริงๆนะฮะเดี๋ยวเราไปดูข้างในเลยดีกว่าไปไปเจอเจ้าของกันแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของชุนคุณเจตนะครับแล้วก็คุณแจวนะครับสวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ครับ
1: รบกวนหน่อยนะเราเข้ามาถึงชุนเนี่ยตั้งแต่ทางเข้ามาเราเห็นกองไม้เก่าเยอะมากเลยมันก็คือการที่เราซื้อบ้านเก่ามาแล้วมารื้อเนี่ยหรอ
3: ใช่ครับแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นมีผู้รื้อต่างหากแล้วเราก็ไปเลือกไม้จากที่เขารื้อมาแล้ว
1: โอเคก็คือเป็นไม้เก่าจากบ้านที่เราคัดมาดีกว่า
3: ใช่ครับ
1: มาคัดมาไว้ที่เรานะ
3: ใช่ครับ
1: โอเคเห็นบอกว่าตระกูลเรานี่ทำไม้มาตลอด
3: ใช่ครับตั้งแต่รุ่นคุณทวดแล้วครับ
1: โอ้โหรุ่นคุณทวดเลยรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ของชุนเนี่ยเป็นยังไงครับ
3: ก็จริงๆแล้วเราเลือกตั้งแต่ต้นน้ำเลยนะครับก็คือเราเลือกเฉพาะไม้เก่าที่มันมีคุณภาพจริงๆที่แบบพยายามเลือกลายไม้ที่มันใกล้เคียงกันทุกแผ่นไม่มีกระพี้ตำหนิก็จริงๆมันหลีกเลี่ยงได้ยากอยู่แล้ว
1: ครับ
3: แต่ว่าเราพยายามให้มัน
1: น้อยที่สุด
3: น้อยที่สุดใช่ครับ
1: โอเค
3: ที่สำคัญเลยก็คือความหนาครับต้องมากกว่า1นิ้วถึงจะเอามาใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ที่แข็งแรง
1: ไม่เอาแบบว่าบางๆ
3: ใช่
1: ไม่เอาเลยแปลว่าเฟอร์นิเจอร์ของชุนเนี่ยเนียน
3: ครับ
1: เรียกว่าเนียนดีกว่า
3: เพราะว่านอกจากเราเลือกวัสดุที่ดีแล้วใช่ไหมครับช่างเราก็ค่อนข้างจะเป็นช่างที่มีประสบการณ์อยู่แล้วแล้วเราผนวกกับเราเอาเทคนิคกับแบบ
2: สไตล์ใหม่ๆ
3: สไตล์ใหม่ๆเข้าไปร่วมกันประยุกต์บูรณาการไปด้วยกันเติบโตด้วยกันอย่างเงี้ยครับ
1: ให้เจตให้แจวพาชมหน่อยแล้วกันว่าตรงนี้เหมือนเป็นโชว์รูมเหมือนเป็น
3: ใช่ครับ
1: ถ่ายรูปนิดนึงนะ
3: ใช่ครับเป็นโชว์รูมเป็นสตูดิโออะไรเงี้ยเล็กๆก็เริ่มจากตัวนี้ดีกว่าครับผมอันนี้เป็น
1: โต๊ะประชุมเหรอ
3: จริงๆเป็นโต๊ะทานข้าวครับแต่ว่าที่มันพิเศษก็คือตัวสีครับผมก
1: ็
3: คือจริงๆแล้วไม้สักมันไม่ได้เคลือบแล้วจะเป็นสีนี้นะครับก็คือ
1: ตอนมันจะเข้มขึ้นอีก
3: ใช่มันจะออกเป็นสีส้มอมแดง
1: ไม้สักมันเหลือง
3: ใช่ครับ
1: มันติดเหลืองจัดเลยถ้าเกิดว่าเทียบคือเหมือนเป็นผมคนเอเชียที่โดนกัดสี
3: ใช่ครับ
1: มันจะเป็นเหลืองเบจเหลืองมันเบจเยลโล่อ่ะเพราะฉะนั้นแบบมันจะไม่มามีนั่งดูฝรั่งขนาดนี
3: ้ใช่ครับ
1: สีแบบดูเมเปิลดูแอช
3: ใช่ครับ
1: ซึ่งอันเนี้ยเราทำยังไง
3: จริงๆแล้วมันเกิดจากการที่เราให้ช่างเนี่ยครับฟอกใช้น้ำยากัดฟอกสีให้มันอ่อนครับ
1: ครับ
3: แต่ทีนี้ความยากของไม้ยิ่งเป็นไม้เก่าด้วยแล้วนะครับคือด้วยความที่ไม้เก่าเนี่ยมันมาจากหลายแหล่งที่มาแล้วเรามารวมกันใช่ไหม
1: มันจะสม่ำเสมอยากเหลือเก
3: ิน ใช่ครับตัวสีของแต่ละแผ่นมานี่บางทีแบบดำบ้างขาวบ้าง
1: อะไร
3: ใช
1: ่ครับ
3: ช่างสีของเราด้วยความที่แบบเราให้เวลาเขาเยอะครับเขาก็จะเอามาฟอกกลางแดดเพื่อดูว่าแผ่นไหนเข้มแผ่นไหนอ่อนซึ่งถ้าแผ่นไหนมันเข้มไม่เท่าเพื่อนเราก็จะฟอกเพิ่มไปอีกซึ่งกระบวนการฟอกกว่ามันจะแห้งขัดออกเนี่ยมันใช้เวลาเป็นวันเลย
1: เดี๋ยวนะแปลว่านี่ฟอกทีละแผ่นเลยหรอ
3: รอบแรกเราก็ฟอกไปพร้อมกันครับ
1: แต่ว่าก็ต้องมาดูไงว่าไอ้ความเหลื่อมล้ำมันเท่าไหร
3: ่
1: แล้วถ้าเกิดมันไม่ได้เสมอกันก็ไปฟอกเพิ่มนี่เหรอ
3: ใช่ครับ
1: ต้นทุนมันไม่สูง
3: สูงมากครับแล้วก็ตัวช่างเองก็ใช้เวลานานมากเราเลยแต่ด้วยความที่เรา
1: แต่เราก็ยอมไง
3: ครับความตั้งใจของเราอยู่แล้วว่าเราอยากให้งานมันออกมาดีที่สุดเลย
1: อันนี้เกินคาดเหมือนกันนะอันนี้ชื่นชมนะเพราะว่า
0: เขาเน้นค
1: ุ
0: ณภาพหรือว่าเอาให้มันได้อย่างที่อยากได้จริงๆไม่ใช่แบบว่าได้เท่าไหร่เท่านั้นนะ
1: ไม่มองแจกบอกไม่ยอม
0: ใช่
3: ครับแต่ด้วยความที่สีของเราทุกสีครับมันจะเป็นสีแบบโอเพนเพลนก็คือเราเปิดหน้าไม้เราไม่ได้ย้อมจนทึบอะไรเง
1: ี้
3: ย
1: ก็คือให้เห็นลายไม้เพราะว่าความเด่นของสักก็คือลายไม้สวยงามนั่นเอง
3: แต่ด้วยข้อเสียนี้กับตัวไม้สักที่ไอ้ไม้สักเก่าที่มันจะมีตําหนิธรรมชาติของมันอยู่แล้วอย่างเช่นพวกรอยตะปูอะไร
1: เงี้ย
3: ก็จะมีให้เห็นบ้าง
1: แต่ก็มีอยู่แน่นอน
3: ใช่ครับซึ่งเราต้องอธิบายให้ลูกค้าฟังก่อนนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เลี่ยงได้ยาก
1: อันนี้มันคือไม้สักเก่าที่มาจากบ้านเรือนต่างๆเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะอายุเป็นร้อยปีหลายร้อยปีก็มีใช่ไหมเกิน50-60ปีแน่นอนเพราะฉะนั้นพวกร่องรอยการเวลาต่างๆรอยอุดโป๊ความโหว่ความสีนู่นนี่มันก็จะมีแน่นอนอ่ะมีตัวไหนอีกโอ้ยมีหลายสีนะมีหลายโทนนะ
3: จริงๆอันนี้คือสีธรรมชาติครับของไม้สักเก่า
1: โอ้โหเข้มนี้เลย
3: ใช่ครับอันนี้คือไม่ได้ย้อมอะไรเลยนะครับ
1: ลองดูเทียบกันนะเห็นไหมเนี่ยกัดเชือกโหด
3: ใช่ครับให้มันอ่อน
1: ถ้าคุณถ้าใครบ้านแบบแนวออกฝรั่งฝรั่งหน่อยดูญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยตัวนี้ได้นะครับ
3: ใช่
1: แต่ตัวนี้คือแบบไปอยู่ใกล้ๆไม้สนก็ดูไม่ต่างมาก
3: ส่วนใหญ่ลูกค้าเขาจะชอบเอาไปคู่กับเฟอร์นิเจอร์พวกไม้ไวโอ๊กหรือว่าบิลท์อินที่มันเป็นโทนอ่อนนะครับ
1: ได้อยู่อันนี้ก็คือเป็นสีไม้สักที่ธรรมชาติ
3: ใช่ครับ
1: นี่เคลือบด้านเฉย
3: ๆใช่ครับเคลือบด้านเฉย
1: ๆโอเค
3: ทุกสีของที่ร้านเราจะพยายามโชว์ลายไม้มากที่สุดแล้วให้มันออกมาด้านมากที่สุดไม่ให้มัน
1: ดูธรรมชาติมาก
3: ใช่ครับโชว์เอกลักษณ์กับคุณภาพของตัวไม้นั่นก็
1: ครับ
0: นอกจากเรื่องสีแล้วเนี่ยได้ข่าวว่าอย่างที่บอกว่าเราใช้หลายชุมชนในการทำมากอย่างกระบวนการในการทำในการโคลาโบเรตกันเนี่ยมันมีกระบวนการขั้นตอนยังไงบ้างมันมีแผนกอะไรบ้างชุมชนเลยอยากจะรู
3: ้ขั้นแรกเลยนะครับก็คือตัวผมเองเนี่ยจะไปสอดไม้ก็คือไปหาไม้แต่ละชุดแต่ละรอบซึ่งต้องดูที่ความหนาซึ่งความหนาบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ใช้ได้ทุกแผ่นนะเพราะว่ามันต้องผ่านการรีดใส่อีก
1: เออใช่คือไม้หนา1นิ้วตอนแรกไม่ได้แปลว่าเราจะได้ไม้1นิ้ว
3: ใช่ครับ
1: เนาะการใส่ผิวออกกว่าจะผัดแต่งนู่นนี่มันเหลือบางทีมันเหลือครึ่งนึงอ่ะ
3: ใช่ครับ
1: ใช่มั้ยฮะ
3: ใช่ครับแล้วไม้ที่ร้านสมมติถ้าเราเป็นมาตรฐาน1นิ้วอยู่แล้วถ้ารีดมาแล้วหลุดไปหลักมิลเราก็ไม่ใช้
1: ไม่ได้อ่ะ
3: ใช่ครับ
1: เพราะแจวไม่ยอม
3: ใช่ครับ
0: ไม่ยอมอันนี้เป็นคนควบคุมนะว่า
1: ไม่ยอม
0: เป็น QC
3: ไม่ได้ครับหลังจากนั้นสมมติเราไปรีดเสร็จใช่มั้ยครับเราก็เอามาเรียงไม้ให้สร้างครับเพราะว่าแบบเราต้องกองใหญ่ๆอย่างเงี้ยเราก็มาดูว่าแต่ละแผ่น
1: ลายมันอันไหนไปด้วยกันได้
3: ใช่
1: ไ
3: ห
0: มครับ
3: ซึ่งมันก็เป็นเรื่องยากเพราะว่าอย่างที่แจ้งไปไม้สักเหล่านี้ควบคุมได้ยากมันไม่ได้มาเป็นต้น
1: มันต้องใช้เวลาบางทีมาเป็นต้นมันผ่าแบบลายมันเข้ากันอยู่แล้วเง
3: ี้
1: ยมันก็ง่ายแต่ว่าพอเป็นมาเป็นแผ่นๆจากหลายที่หลายทางเนี้ยบางทีมันต้องคัดลายเนาะ
3: ใช่
1: ครับคัดลายมันเข้ากัน
3: ใช่ครับแล้วก็มาดูคุยแบบกับช่างประกอบกับช่างเฟอร์นิเจอร์ซึ่งช่างเฟอร์นิเจอร์ของเราเนี่ยอายุไม่ได้เยอะมากก็ประมาณ40กว่าอย่างเงี้ยแล้วเราพัฒนาไปด้วยกันแล้วข้อดีของเขาก็คือ
0: เ
3: ขาเนี่ยเป็นคนที่มี mindset ที่เปิดรับพร้อมจะเติบโตครับคือก่อนหน้านี้เขาก็ทำงานในโรงงานแบบแมสอะไรเงี้ย
1: ครับ
3: แล้วเขารู้สึกว่ามันเหมือนดูถูกความสามารถตัวเองอะไรเงี้ยเขาไม่อยากใช้งานที่แบบทำไปวันๆเลย
1: เขาไปได้มากกว่านี
0: ้ใช่
1: เขามีศักยภาพมากกว่านี้
0: ให้ฉันมาทำงานอะไรเหมือนทุกคน
3: พอผ่านแล้วก็ขนไปช่างสีครับซึ่งช่างสีก็ที่แจ้งไปจริงๆเขามีกันแค่2คนสามีภรรยา
1: โอ้
3: ซึ่งแบบงานออกมาก็จะ
1: กลับกันทั้งวันเลย
3: ใช่ครับ
1: ไปถึงสีอ่ะงานสีทั้งวันเลย
0: ครับบางทีถ้างานไม่เสร็จนี่เป็นเพราะทะเลาะกันหรือเปล่า
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่น่ารักกันแหละ
3: ใช่ครับ
1: ทำสีกันอ๋อมีแค่สองคนเลย
3: ใช่ครับแล้วราคาที่เราต้องจ่ายเขามันก็ค่อนข้างสูงเพราะถ้าเทียบกับระยะเวลาต่อชิ้นนะฮะ
1: ครับ
3: ถ้าแบบพ่นสีแบบพ่นทึบไปอย่างเงี้ยครับวันนึงอาจจะได้เป็นสีอะไรอย่างเง
1: ี้
3: ยถ้าทำกับเราก็คือต้องมานั่งไล่สีที่รับแผ่นแล้วก็เคลือบเก็บตำหนิอะไรเงี้ยครับกลายเป็นว่าอาทิตย์นึงอาจจะได้แค่ประมาณ 2-3 ชุดอะไรเงี้ยครับ
1: ยอมดีกว่า
3: ซึ่งมันใช้เวลานานแต่เรายอม
1: ยอมความอดทนว่ะจริงๆๆคุณผู้ชมคือทำเฟอร์นิเจอร์ขายอยู่เนี่ยพูดตามตรงไม่ได้ยากนะเพราะว่าเราว่ามันมีตลาดที่รออยู่แต่ว่าจะทำเฟอร์นิเจอร์ที่พิถีพิถันแล้วเราไม่ยอมที่จะปล่อยมันหลุดไป
3: ถู
1: กมั้ยเอ้ยเราชอบความสวยความงามลายที่เข้ากันสีที่มันเสมอกันแล้วเราก็คุมคุณภาพของสิ่งนั้นให้มันออกมาตามที่เราต้องการ
3: ใช
1: ่ตอนนี้เราดูพอดักกันไปประมาณนึงแล้วเราอยากดูคนทํา
3: ครับจะพาไป
1: อยากเจอสามีภรรยาคุณนั้นมากเลย
3: ครับ
1: อยู่ป่ะวะฮะมาอยู่ไม่เป็นไรขอไปดูที่ทํา
0: ใครก็ได้
1: เชิญนําหน่อยเชิญนําหน่อยครับเชิญครับหลานถึงที่แล้วบอกว่าจะมาเจอช่างก็ต้องเจอช่างจริง
0: ๆ
1: ที่นี่คืออีกที่นึงนะคุณผู้ชมนะคือไม่ได้เป็นที่เดียวกันคือออกมาไกลพอสมควรแหละ
0: ใช่ๆ
1: เป็นบ้านช่างอ
3: ่
1: ะ
3: ใช่ครับ
1: ใช่มั้ยโอเคเราขอคุยโอ้โหนี่บรรยากาศคือโรงไม้นะฮะ
0: สตูดิโ
3: อ
1: แล้วก็เห็นเฟอร์นิเจอร์ที่เราเห็นกันในโชว์รูมนั่นแหละแต่ว่ายังไม่ได้ทำสงทำสีเห็นบอกว่าเป็นการไปทำสีอีกที่นึงเนาะ
3: ใช่คร
1: ับอันนี้คือเป็นประกอบต
3: ั
1: ดประกอบตรงนี้ใช่ไหมฮะ
3: ใช่คร
0: ับ ไม้ที่เห็นกองๆอยู่ตรงนี้นะคะก็คือเอามาตัดแต่งแล้วก็ประกอบขึ้นมา
3: ใช่ครับ
1: จะเห็นว่าไม้เก่าที่บอกอ่ะก็คือเกิน1นิ้วหมดเลย
3: ใช่ครับ
1: เกิน1นิ้วหมดเลยจริงๆเลยใหญ่
3: ใช่ครับ
1: หนา
0: ทีนี้ เรามีคำถามนิดนึงพออย่างเห็นที่อื่นเนี่ยเขาจะมีเอาไม้ใหม่มาไม้ที่ตัดมาแล้วเขาต้องไปอบก่อนเพื่อลดความชื้นหรืออะไรต่างๆเพื่อให้มันแบบสามารถใช้งานได้แล้วอย่างไม้เก่าของเราอย่างเงี้ยที่เอามาจากบ้านต่างๆ
1: ต้องอบ
0: มันต้องมันต้องเอาไปอบอีกไหมคะ
3: ในความคิดของผมนะครับจริงๆคิดว่าน่าจะไม่จำเป็นหรอกเพราะว่าเขาเนี่ยนอกจากอายุไม้มันเยอะอยู่แล้ว

0: ครับแล้วการใช้งานอีกเป็น50 60ปีอย่างเงี้ยครับพอเจอความร้อนสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงมาหลายปีจากประสบการณ์ที่ทํามาอย่างเงี้ยครับโอกาสที่มันจะเกิดการยืดหดคลายตัวแคร็กเนี้ยน้อยกว่าพวกไม้ใหม่เยอะมากๆ
1: จริงจริง
2: วิธีการเลือกไม้นะครับเราจะเลือกไม้ที่มองหัวที่เป็นไม้สีเดียวกันแล้วก็ไม่มีตาเยอะในการทำท็อปโต๊ะแต่ละตัวคือการเลือกก็จะเลือกทีละแผ่นทีละแผ่นเราก็จะมองจากพวกหัวไม้ต่างๆหัวไม้ที่ว่าสีมันอาจจะมีความเข้มต่างกันแต่เราก็เลือกสีที่มันเสมอกันเอาไปเป็นท็อปโต๊ะ
3: แล้วจริงๆหลักๆอ่ะไม้สักมันมาอย่างเงี้ยมันจะมีกี่ประมาณกี่สีกี่เฉดหรือว่ามันขึ้นอยู่กับอะไร
2: มันขึ้นอยู่กับอายุไม้แล้วก็พันธุ์ไม้ครับมันมีไม้สักทองสักที่ออกสีดำๆออกสีเหลืองครับหลังจากที่เราเลือกไม้เสร็จแล้วเราก็ทำการใส่ไม้นะครับใส่ไม้แล้วก็มาดูลายของไม้ว่าลายสวยยังไงแล้วก็ดูตาดูสีของไม้ว่ามันจะเข้ากันไหมในการทำพอเราได้ไม้ที่ว่าสีเดียวกันเราก็จับมาเรียงลายไม้ซึ่งไม้สักมันจะมีลายของมันถ้าเราเอาไว้เราเก็บลายให้มันช่อมันอยู่ทางเดียวกันไม่สับสลับกันมันก็จะทำให้เนื้องานสวยขึ้นพอได้เนื้อไม้ที่สวยแล้วเรียงได้แล้วเราก็จับมาเรียงแล้วก็ทำการต่อไม
4: ้ยากไหมคะหมายถึงว่าแบบกว่าจะหาย
2: ากครับใช้เวลานานเหมือนกันครับกว่าจะทำเป็นต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ความอดทนค่อนข้างจะมากพอสมควรครับ
5: เราได้ขั้นตอนการเปิดหน้าไม้แล้วเราก็ไปเข้าเครื่องชิดไม้มาแล้วนะคะเราก็มาเรียงสีดูว่าสีมันเสมอกันเปล่าแล้วก็สลับให้มันได้กำหนดแล้วก็มาเลือกลายสังเกตลายนะคะมันจะขึ้นเป็นช่อลักษณะไม้แล้วก็ให้มันไปทางเดียวกันแล้วเราก็เริ่มต่อได้เลยก็จะใช้กาวร้อนนะคะต่อมีค่ะตอนต้องหลังจากขั้นตอนที่เราใส่เสร็จแล้วค่ะใส่เก็บหน้าไม้ให้มันเรียบเสร็จแล้วค่ะเราก็จะใส่ตะปูเกลียวด้านล่างด้านที่ว่าเราไม่ได้โชว์รอสักครู่เราต่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้เป็นชิ้นงานแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปที่ขั้นตอนการใส่ค่ะเก็บให้เรียบแล้วก็รอยกาวพวกนี้ก็จะหายไปค่ะพอเราเก็บไม้เรียบแล้วนะคะปรับระดับเรียบแล้วเราก็พลิกด้านล่างเราก็จะทำการร้อยน็อตโดยการใช้ตะปูเกลียวตัวนี้ยึดเข้าไประหว่างรอยต่อที่เราผ่านการต่อกาวไว้เกลียวของมันจะแน่นกว่าตะปูธรรมดาค่ะ

0: อุ้ยไม่น่าเชื่อเนาะการทำแบรนด์แบรนด์หนึ่งเนี่ยมันทำในทำอยู่ในที่เท่านี้เนาะ
1: ใช่ครับ
0: เจ๋งมากเลยนะเจ๋งมากเลยนะ
2: ใช่ครับ
0: อันนี้แล้วเราไปรู้จักช่างเหล่านี้ได้ไงอ่ะอยากรู
2: ้ก็ตอนเริ่มทำแบรนด์มานะครับก็ไปลองมาหลายๆที่ไปลองขั้นแรกก็คือต้องพูดคุยกันก่อนเกี่ยวกับเรื่อง mindset อะไรนะครับเพราะว่าช่างสมัยเก่าหลายๆคนเนี่ยเขาจะมีความคิดที่แบบว่าฉันทำมาอย่างนี้อยู่แล้วทำไมฉันต้องเปลี่ยน
0: ตั้งแต่หมาแพนเนี่ยได้ยินคำนี้มาบ่อยมากเลย
2: ใช่ครับ
0: ฉันก็ทำมาอย่างเงี้ยฉันก็มีทางถนัดของฉันอะไรเงี้ย
2: ใช่ครับแล้วด้วยตลาดที่เปลี่ยนไปครับหลังๆมาลูกค้าบ้านและคอนโดอะไรเงี้ย
0: ครับ
2: ตัวเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้อ่ะครับขนาดไม่เหมือนกันเลยทำให้ส่วนใหญ่จะเป็นงานคัสตอม
1: ครับชิ้นใหม
2: ่ใช่ช่างนอกจากจะต้องมี mindset อย่างที่บอกใช่มั้ยครับก็ต้องมีฝีมือในการกะสเกลการทําให้มันแบบสมมุติต้นแบบมามันในรูปมัน2เมตรแต่ว่าอยากย่อเหลือประมาณเมตร20
0: คือเหมือนพร้อมจะปรับเปลี่ยนกับเราอ่ะ
2: ใช่ใช่
1: มั้ยต้องยอมทําอะไรที่เขาแบบอาจจะไม่เคยลองทํามาก่อน
2: ใช่ครับ
0: ดูการขึ้นโครงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปเจอคนทําสีกันบ้างนะครับ
2: ครับ
0: นําต่อเลยครับ
3: ครับผม

0: แล้วตอนนี้เราก็จะมารับประทานอาหารกันนะครับ
1: ใช่
2: เดี๋ยว
0: เ
1: ราข้ามมาอีกหมู่บ้านหนึ่ง
0: ใช่ที
1: ่บอกเขาแต่ละชุมชนแต่ละหมู่บ้านเขามีเป็นที่ของตัวเองถูกไหมนี่เราข้ามมาอีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะตอนนี้อยู่หมู่บ้านฮารี่
0: แจ้งเล่าหน่อยแล้วกันว่าในการทำสีมันยังไง
3: ก็อย่างแรกก็คือช่างเขาได้งานดิบมาแล้วก็จะดูเนื้อไม้ว่ามันจะต้องปรับเปลี่ยนสียังไงเช่นอย่างที่คุณเจตเล่าว่าถ้าแผ่นไหนมันสีไม่เท่ากันเนี่ยเขาก็ต้องทำแผ่นนั้นมากกว่าเลยค่ะก็จะมีการขัดการโป
0: ้
3: การลงสีตามสูตรของช่างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นเทคนิคของเราก็คือจะลงเป็นเลกเกอร์ด้านทั้งหมดงานจบของร้านเราใช่ค่ะ
0: ฟีลิ่งธรรมชาติ
3: ใช่ค่ะ
0: เป็นไม้ถ้าเป็นไม้ดิบ
3: และอีกอย่างก็คืองานสีของเราก็คือจะโชว์ลายไม้ทั้งหมดเพราะว่าเอกลักษณ์ของงานไม้สักก็คือลายไม
0: ้
3: เพราะว่ายิ่งใช้ไปนานมันก็จะมีความสวยขึ้นตามธรรมชาติของมันการโชว์ลายไม้ซึ่งก็จะเป็นตามนั้นของใช่
1: มันก็เป็นแบบว่าเอกลักษณ์ของมันต้องเก็บไว
3: ้เอกลักษณ์
0: ชี้ให้ดู
3: ใช่
1: เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ด้วยนะที่แบบว่า
0: เนี่ย
1: ค่ะ
0: แ
1: บบน
0: ี้นี่คือรอยตะปูเนี่ยใช่มั้ย
1: เออนี่คือลายไม้กับ
0: ซึ่งอันนี้คือการอุดโป๊ะแหละเนาะ
3: ใช่ค่ะ
0: แต่มันก็แนบเนียนไปกับลายไม้อ่ะคือสีไม่ได้โดดเด๋อขึ้นมาหรือว่ามันดูน่าเกลียดอะไรอย่างเงี้ยการคัดไม้สำคัญมาก
3: สำคัญ
0: มากการคัดไม้และการเรียงไม้สำคัญมากเพราะว่าถ้าเราเอาไม้ที่ตำหนิเยอะๆมาวางเรียงเงี้ยถ้าทำเสียมายังไงมันเห็นชัดเจนเลยว่ามันมีตำหนิพิถีพิถันจริงๆคุณเนี่ยคือรอยคือเขาตั้งใจโชว์พูดตามตรงก็คือถ้ามันมีมันก็คุณก็จะเห็นเลยแต่นี่คือไม้เก่าไม้สักเก่านะครับซึ่งอันนี้ก็ความหนาก็น่าดู
3: ใช่ค่ะนี้หนา 1.5 นิ้วค่ะ
0: หนามากแปลว่าก่อนหน้าที่มันจะมาทำเนี่ยมันคือหนา
3: เกือ
0: บ2นิ้วอ่ะ
3: ใช่ค่ะถูกต้องแล้วก็มาใส
0: ่ใส่มาขัดแต่งผิวนู่นนี
1: ่
0: แล้วก็จะมีเห็นมีผลิตภัณฑ์อื่นๆซึ่งโต๊ะก็จะเห็น
1: ส
0: ี
1: ก็ต่างกันอันนี้เขาสีธรรมชาติของมันเลยอันนี้ไม่ได้ยอมไม่ได
3: ้
1: ทำอะไร
3: ใช่ค่ะ
0: เคลือบอย่างเดียวเคลือบอย่างเดียว
4: แม่ทำมากี่ปีแล้วคะแม
5: ่ทำมาประมาณเกือบ10ปีละ
4: แล้วอันนี้แม่ทำอะไรอยู่คะ
5: อันนี้รองพื้นค่ะรองพื้นด้วยสแลกค่ะสแลกใสสแลกไม่ได้ใสสี
4: แล้วพอทำอันนี้เสร็จแล้วต้องรอกี่นาทีคะ
5: อ๋อรอมันแห้งเซตตัวแล้วก็ขัดได้แล้ว
4: ครับแล้วทำสีอะไรคะแม
5: ่สีธรรมชาติของไม้เลยสีธรรมชาติของไม้เราไม่ต้องได้ใสสี
4: สีไหนที่ทำยากสุดคะ
5: สีนั่นแหละสีมินิมอลน่ะยากสุด
4: ใช้เทคนิคอะไรคะแม่ฟ
5: อกในการฟอกถ้าอย่างแผ่นไม้ไม่เหมือนกันเราต้องทำกัดอีกแผ่นหนึ่งให้เหมือนอีกแผ่นหนึ่งให้มันสมดุลกันถ้าอย่างเก้าอี้นี่มันไม่ใช่ไม้เก่าใช่ไหมเราก็อย่าฟอกน้อยกว่าให้มันเข้ากับชุดของมันไม่งั้นมันจะเข้มหรือซีดกว่ากันมันจะไม่เข้ากันงานละเอียดเลยทำสองคนเอาลูกน้องไม่ได้เดี๋ยวเขาทำไม่ถูกใจ
6: บางที่เขาก็ไม่ให้แต้มนะแหมเป็นปล่อยเป็นธรรมชาติ
7: อันนี้โป้เดิมหรือโป้ใหม
6: ่โป้เดิมของมาที่ไม้เก่ามันเป็นรู
7: ที่เราซื้อมานะ
6: อ๋อสีนี้เราแต่งลายหามไม่ได
7: ้ครับ
6: ถ้าเป็นสีธรรมชาติสีวานัสสีโอ๊กเออแต่งลายหาได้สีนี้แต่งลายหาไม่ได้เพราะไม้มันโทนขาว
7: ครับก็เลยต้องใช้อย่างนี้ไป
6: ครับ

0: บ้านมากนะครับแล้วก็ได้เห็นขั้นตอนการทำตั้งแต่ต้นเลยจนมาจบงานที่ตัวแกลเลอรี่เลยอ่ะโอเคลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ก็ต้องขอขอบคุณโรงแรมวอนรังมากๆสำหรับสถานที่นะครับเพื่อเฟื้อสถานที่กับทีมงานช่างประจำบ้านของเรานะฮะเราถึงพิธีกรด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ

0: สภาพทรุดโทรมครับปัญหาหนักเลยที่น้องเขาต้องเดินขึ้นลงโดยเฉพาะบริเวณบันไดบ้านนะครับมีปลวก
1: รุดไปค่ะไปข้างหนึ่งแล้วนะเจ้ามันห้อยตรงเต่งไปแล้วเจ้าเคยไหมมันหักมันละสองสามรอบละลงขาแล้วเจ้า
2: หนึ่งเทปเต็มๆต่อจากนี้ครับเราจะมาซ่อมแซมบ้านของน้องและคุณยายที่อยู่ด้วยกัน

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
5: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: คะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

0: เราเป็นผู้ผลิตอิสระพิมพ์นครมีเดียค่ะจากภาคใต้พอดีว่าเราเนี่ยเป็นนักข่าวพลเมืองค่ะพัฒนาจากนักข่าวพลเมืองจนได้มีโอกาสมาพัฒนาเป็นผู้ผลิตสารคดีโดยที่เรามีความรู้สึกว่าการที่เราสื่อสารเรื่องราวจากพื้นที่จากบ้านของเราด้วยตัวของเราเองค่ะดีกว่าเรารอสื่อกระแสหลักเพียงอย่างเดียวในการที่จะสื่อสารจากเรื่องราวจากบ้านของเรา
1: อันนี้นะครับเป็นวิชานิเทศศาสตร์เป็นไงบ้างครับ
0: ที่นี่บ้านเราเรื่องที่เราทำในตอนนี้นะคะเราตั้งชื่อตอนว่าสาคูค่ะ

พราะเรามีความรู้สึกว่าเราเห็นต้นไม้ชนิดหนึ่งในบ้านของเราอะค่ะตั้งแต่เด็กแต่เราไม่เคยเห็นประโยชน์จากต้นของมันเลยก็มองผ่านไปแต่พอเราได้มาชิมขนมชิ้นเล็กๆเพียงชิ้นเดียวค่ะทำให้ทีมของเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องสื่อสารเรื่องราวในตอนนี้แล้วล่ะค่ะ

0: ที่เราได้รับประทานเป็นขนมที่ทําจากแป้งสาคูค่ะเป็นขนมกวนมันมีความหอมมันมีกลิ่นอะไรที่บอกไม่ถูกที่มันต่างจากขนมชนิดอื่นค่ะเรากินขนมเสร็จแล้วเราก็มันต้องมีอะไรมากกว่านี้เราก็เลยหาข้อมูลเพิ่มแล้วก็ไปเจอกับวิจัยตัวนึงในเว็บไซต์ค่ะแล้วก็มีชื่ออาจารย์นิพนธ์ใจปลื้ม
1: คือสาคูเนี่ยมันก็ขึ้นได้เฉพาะในภาคใต้นะครับในประเทศไทยเฉพาะในพื้นที่ที่น้ำขังหรือน้ำแฉะเพราะฉะนั้นก็มันก็จะอยู่บริเวณห้วยหนองคลองบึงริมแม่น้ำแล้วก็ป่าพลุอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นสาคูก็ไม่ได้เป็นพืชที่ไปแย่งพืชอื่นเขาก็อยู่ของเขาอยู่อย่างนั้นแล้วก็ดูเขาจะสมบูรณ์นะครับในพื้นที่ที่พืชอื่นขึ้นไม่ได้ครับพื้นที่ป่าสาคูในอดีตเนี่ยมันก็มากพอสมควรซึ่งเข้าใจว่าสาคูในประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้เป็นสาคูดั้งเดิมเป็นไม่ได้เป็นสาคูป่าแต่ว่าเป็นสาคูที่คนนำมาปลูกดังจะสังเกตเห็นได้ว่าส่วนมากก็มีอยู่พันธุ์เดียวก็คือพันธุ์ที่มันไม่มีหนามและยอดสีแดง
0: อาจารย์นิพนธ์ใจปลื้มค่ะเล่าให้เราฟังว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาจะทำขนมกินกันในหมู่บ้านหรือมีงานเทศกาลต่างๆจากโค่นต้นสาคูค่ะนำมาทำแป้งและขนมรับประทานกันในหมู่บ้าน
1: สมัยก่อนนั้นก็คนนั้นทำมาหากินก็คือปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เพื่อไว้ครอบครัวเป็นหลักแต่ว่าในปัจจุบันนั้นเราผลิตสินค้าเพื่อส่งออกแม้แต่สินค้าเกษตรนะครับดังนั้นก็มีการนำพืชชนิดอื่นขึ้นมาเพิ่มขึ้นในภาคใต้ก็คือว่าเรามียางพาราแล้วก็มีปาล์มน้ำมัน
0: มันกระทบตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางจนถึงพืชชนิดเล็กๆทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วเนาะมันไม่ใช่เรื่องแค่สังคมใหญ่แต่มันเป็นเรื่องใกล้ตัวเราที่เราควรจะให้ความสนใจมันมากขึ้นค่ะหลังจากเราได้ข้อมูลทางวิชาการแล้วนะคะเราก็เดินทางไปยังจังหวัดตรังเลยค่ะเราไปถามอาจารย์วิโรจน์ถึงประโยชน์ของป่าสาคูว่ามีประโยชน์อะไรบ้างนอกจากการทำแป้งอะค่ะ
2: สาคูนี่มีความผูกพันกับวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นมายาวนานก็เนื่องจากว่าคนสมัยก่อนเนี่ยได้ใช้สาคูในการสร้างที่อยู่อาศัยเช่นเอาใบของสาคูเนี่ยมาเย็บเป็นตับจากก็มุงหลังคาบ้านหรือมุงโรงเรือนหรือมุงคอกปศุสัตว์ต่างๆหรือทำขนำในทุ่งนา
0: ชุมชนบ้านโคกสะบ้าค่ะเป็นชุมชนที่เป็นพื้นที่ลุ่มเหมาะที่ต้นสาคูจะเจริญเติบโตได้ดีค่ะในตอนแรกค่ะเราได้ทราบข้อมูลว่าป่าสาคูที่นั่นค่ะมีจำนวนลดลงแล้วพอเราไปเห็นค่ะเฮ้ยป่าสาคูมันมีเยอะมากมันยาวไปตลอดสายลำคลอง 2-3 หมู่บ้านเลยค่ะที่ทอดยาวไปคนที่นั่นจะดูแลป่าสาคูเป็นอย่างดีนะคะไม่เหมือนกับที่บ้านเราที่มันขึ้นเป็นหย่อมเป็นหย่อมค่ะคนแถวนั้นก็เลยมีความผูกพันคลุกคลีกับต้นสาคูมาโดยตลอดค่ะทั้งการใช้ประโยชน์ในการทำบ้านเรือนหรือแม้กระทั่งการทำแป้งสาคูที่บ้านโคกสะบ้าค่ะเราไปเจอกับลุงเอียดซึ่งได้พูดคุยสอบถามถึงที่ไปที่มาของการมาทำแป้งจากต้นสาคูของลุงเอียดว่าเป็นมาอย่างไรอะค่ะ
3: กาแป้งสาคูผมเป็น10ปีเดียวมาเห็นว่าแป้งสาคูคนแต่เด็กก็นิยมกินกันมากนี่ไงผมเลยเพื่อลูกหลานต่อไปข้างหน้าจะได้กินต่อๆไปสมัยก่อนก็ทำทุกเรือนเด็ดมาทุกวันนี้ก็ทำไม่กี่กว่าเรือนเราว่ามีทั้งหอมแล้วมีทั้งกินดีกินมันหอม
0: ส่วนในการที่ลุงเอียดเลือกต้นสาคูในการที่จะมาทำแป้งค่ะลุงเอียดจะเลือกต้นที่สมบูรณ์เต็มวัยค่ะก็คือให้เห็นลักษณะมีดอกโผล่ออกมายอดของมันนะคะเขาเรียกว่าแตกเขากวางลุงเอียดบอกว่าต้นนี้ถ้าแตกเขากวางแล้วมันจะอยู่ได้ไม่เกิน2ปีมันก็จะตายตามธรรมชาติเป็นการแสดงอย่างหนึ่งว่าการที่เราโค่นต้นสาคูมาทำใช้สอยส่วนอื่นนะคะไม่ได้เป็นการทำลายป่าแต่อย่างใดแต่มันเป็นการ

0: ตอนที่ว่ามันเป็นแปลงก็อยู่ว่ามันเป็นแต่ก็ขวาง
1: ครับ
0: ครับเนี่ยนี่จะอยู่น่ะอยู่ในลักษณะนี้แต่ว่าเป็นแปลงในด้วยอยู่บนปลายทุดเปล่ามันเป็นดอกนี่คือดอกเมื่อก่อนตะกู้มันมีมามีลอดหยันคล้องเลยเมื่อก่อนแต่ว่ามาถึงวันนี้คือตะกู้มันมีน้อยกว่าเพราะว่าเขาเลยพัฒนาคล้องเงินมาตะกู้เลยมีน้อยลงมาทุกวันนี้ผมคิดว่าจะเลือกกับเมื่อก่อนนั้นจะเลือกถึงตกถึงเนี่ย
1: เลยนะ
0: แต่เด็กมันปลามากปลาอยู่มากแต่ว่ามีปลาตะกูทุกวันนี้ถึงว่าปลามันจะน้อยมากอยากอีเติมปลาตะกูลบเหมือนเดิมแต่ว่าตะกูก็มีใจหันได้พ้นมากได้ใหม่แต่เด็กจะเป็นหน้ามดแต่ทุกวันนี้กลายเป็นต้นยางเนี่ยต้นปั๊มได้มา
2: เดี๋ยวปลาไปเลยว่าดวงตะกูตอนนี้มันจะลงมาเก๋ๆนะ
1: ครับไปเลยแต่ตรงไหนคร
2: ับ ไปเลยที่คนในวันคน
1: ครับผม
3: เราเวลาโค่นต้นสาคูปุ๊บอะค่ะส่วนที่เราไม่ใช้ประโยชน์แล้วค่ะมันจะเป็นที่อยู่ของตัวดวงสาคูจะเข้าไปทำรังวางไข่ใช้เวลาเพาะฟักในต้นสาคูประมาณ15วันมันก็เป็นตัวด้วงสาคูเนี่ยนี่เขานิยมบริโภคกันเป็นอย่างดีเลยค่ะสามารถขายได้ราคาแพงเลยทีเดียวเวลาเราไปเลือกซื้อแป้งสาคูอะค่ะมาทำขนมแต่ละครั้งเราก็จะบอกว่าซื้อแป้งสาคูหน่อยแต่ที่จริงแล้วไอ้แป้งสาคูที่เราไปซื้อค่ะมันเกิดจากแป้งมันสำปะหลังแล้วแป้งสาคูจริงๆที่เกิดจากต้นสาคูมันหายไปไหนการทำแป้งสาคูก็คือการที่นำต้นของต้นสาคูค่ะเฉาะเอาเปลือกมันออกแล้วเอาเนื้อต้นทั้งต้นนะคะเข้ามาใส่ในเครื่องขูดเป็นเครื่องขูดนะคะขูดจนละเอียดแล้วก็นำมาปั่นกับน้ำแล้วก็กรองน้ำหลายครั้งล้างน้ำกรองน้ำจนมันเกิดเป็นตะกอนแป้งที่พื้นก้นถังอะค่ะพอเราเห็นเป็นตะกอนแป้งปุ๊บภรรยาของลุงเอียดค่ะแกก็เอามาใส่ในตะแกรงเพื่อนำไปตากแดดก็แค่นั้นนะคะมันก็เป็นแป้งแล้วรับประทานได้แล้วก็ไม่ถือว่ายากแต่ลุงเอียดเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนนะคะการทำแป้งสาคูเนี่ยคือคนนึงจะทำแป้งสาคูก็ลำบากมากเพราะว่าต้นสาคูเป็นต้นใหญ่ต้องตัดต้องค้อนกันหลายคนทั้งหมู่บ้านก็จะแบ่งกันคนละนิดคนละหน่อยแล้วก็ต้องใช้ที่ขูดอะค่ะขูดกับมือกว่าจะได้มามันก็ลำบากเมื่อเราเห็นการได้มาของตัวแป้งแล้วค่ะเราก็อยากทราบถึงที่ไปของแป้งอีกว่าแป้งเนี่ยมันจะเอาไปทำอะไรบ้างเราก็เลยเดินทางไปที่ตัวเมืองทับเที่ยงค่ะเพื่อไปเจอกับพี่เบียร์ซึ่งเป็นพ่อค้าทำขนมจากแป้งสาคูโดยเฉพาะเลยแล้วก็ได้พูดคุยถึงการทำขนมจากแป้งสาคูว่าทำอย่างไรนี่คือเวลา3:00ค่ะพี่เบียร์ลุกขึ้นมาทำขนมจากแป้งสาคูพี่เบียร์จะทำขนม2ชนิดคือขนมกวนกับขนมลอดช่องเราก็นั่งดูวิธีการทำขนมของพี่เบียร์ค่ะว่ามีวิธีการอย่างไรที่แตกต่างที่เห็นได้ชัดก็คือมันจะต้องใช้แรงในการกวนมากเพราะว่าแป้งสาคูเป็นแป้งที่เหนียวกว่าแป้งชนิดอื่นแล้วก็เป็นแป้งที่แบบไม่ได้ละเอียดมากจะต้องกวนต้องใช้แรงในการกวนเป็นอย่างมากถึงจะได้แป้งมาแล้วสิ่งสำคัญคือความหอมของมันนะคะมันเป็นแป้งที่หอมมากหอมแบบพออธิบายไม่ถูกแต่ว่ามันเป็นแป้งที่กลิ่นมันเป็น

0: เอกลักษณ์เป็นกลิ่นต้นไม้ค่ะผสมกับน้ำกะทินิดหน่อยมันทำให้ความหอมเนี่ยทำให้เรานึกได้ว่ามันแตกต่างจากการทำขนมจากแป้งชนิดอื่นทันทีเลยแล้วก็อีกก็คือขนมลอดช่องกับขนมกัวนะคะลอดช่องที่อื่นเราจะเห็นเป็นลอดช่องสีเขียวแต่ที่นี่จะใช้คงความเป็นอัตลักษณ์ของมันคือลอดช่องจะเป็นสีน้ำตาลโดยไม่ต้องใส่สีใดๆเพราะแป้งสาคูมันจะเป็นสีน้ำตาลโดยอัตโนมัติ
1: ตัวแถวบ้านมันมีปลาสาคูแล้วก็มีคนทำแป้งสาคูอยู่ก็รู้สึกว่าเออไอ้นี่มันน่าจะดีว่าก็หลืมจากทดลองสืบทอดจากคนแก่ๆนะมันนุ่มขวนเลยมันเนี่ยถ้าทำมันก็ทำเลยสูตรส่วนผสมมาเลยเนี่ย
0: พี่เบียร์ทำขนมไม่เยอะค่ะก็เลยใช้เวลาการทำตั้งแต่ตี3จนถึงตี5ก็เสร็จแล้วประมาณ2ชั่วโมงในการทำขนม2ชนิดนี้ค่ะพี่เบียร์จัดของใส่รถอะไรเสร็จเรียบร้อยก็จะพาขับรถไปยังที่ตลาดทับเที่ยงในตัวเมืองตรังค่ะเป็นตลาดเช้าส่วนใหญ่ที่เราเห็นลูกค้าของพี่เบียร์ที่มาเลือกซื้อค่ะจะเป็นผู้ใหญ่วัยกลางคนขึ้นไปแล้วล่ะค่ะที่มาเลือกซื้อขนมชนิดนี้ค่ะแล้วก็เราก็ได้ถามเขาว่าทำไมเขาถึงได้มาเลือกซื้อขนมเหล่านี้เราก็ได้คำตอบมาว่า
2: แบบเปรี้ยวมันมีแบบเปรี้ยวว่ามันน่ากินบ้าง
0: แต่ถ้ากินยากไหมบ้างนี
2: ่ให้กินยากค่ะให้กินยาก
3: ไปราดเอิญมีมั้ง
2: ไหมไม่มีค่ะแม่ค้าครูก็ต้องน้ำจริงๆจะได้ต้องสั่ง
4: เด
3: ี๋
4: ยวสี่สิบ
3: เดี๋ยว
4: ห
3: ้า
4: ส
3: ี่
4: ส
3: ิ
4: บ
3: ช
5: ื่อสี่โคกโ
3: ล่
5: ไปจัง
3: อ๋อ
5: สี่
3: โคก
5: โล่
3: นะ
5: นุ่งจะแปลงซากูกับนุ่งทำจะแปลงตามของตลาดไม่ต่างกันเดียว
4: ค่ะอันนี้คนเตะชอบกินมันนวลดี
6: ก็พอจะกินได้เลยมีแต่นี้กันแต่นี่กับอย่างนี้แห้งเลยเออเงินลุงไม่บักเห็นนะแต่จากที่ลุงกับไปควนกินเองกันก็มีแป้งไปเรื่อยใกล้แต่เดี๋ยวกันลุงไปซื้อแป้งเดี๋ยวประตาลุงดูแป้งจากกูเลยแกเกล้าซื้อกันซึ่งเขามาควนกินซึ่งตำเดี๋ยวมันกินไม่รอดมันก็ตำเดี๋ยวเราตำไม่เยอะ
5: ม
6: ัน
5: ต่าง
6: จาก
5: แป้งต
6: ำ
5: ของตลาด
6: กันเถอะมันเป็นรสชาติผมของมันเลยนิ่มหอม
4: รสชาติหวานน่ารัก
1: แป้งซาคูนี่มันจะหนิมมันจะหนิมไอ้ความหนิมความละเอียดป้าแป้งไอ้แป้งข้าวจาวนะมาทำนุ่มกลิ่นมันจะมีกลิ่นหอมกลิ่นหอมว่าแป้งข้าวจาวเมื่อทำนุ่มขวนมันก็จะหนิมคนกินก็จะรู้สึกถึงความแตกต่างได้นะคนสมัยก่อนคนแก่ๆเนี่ยที่เขาอยู่แก่ๆในที่ลุ่มนะเขาก็จะกินแป้งซาคูกันตลอดพอว่ามีแป้งข้าวจาวมาเนี่ยทำแกงข้าวจาวเนี่ยก็จะรู้สึกเลยว่ามันไม่ฉ่ายเมื่อเนี่ยเวลามาค่ายเนี่ยก็จะบอกว่าเออซื้อไปให้คนเก๋ๆนะแล้วก็กินบานานมาตลอดนะกินแป้งซาคูมาตลอดพอมากินนมควนปัจจุบันเนี่ยก็กินไม่ได้
7: แ
1: จริงไม่ได้คิดถึงเรื่องต้นทุนมานะว่ามันจะทุบมันจะแพงว่าแต่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีคนทำแล้วก็อย่างนึงเมื่อเราทำเนี่ยเวลาไปค่ายที่ไหนเนี่ยก็จะถามว่าเออมาจากไหนแป้งเนี่ยเอามาจากไหนเนี่ยเราก็จะได้หล่าวถึงหมู่บ้านเราได้ว่าเออที่นี้ยังมีแป้งซาคูนะมีกลุ่มอนุรักษ์ป่าซาคูมีคนทำแป้งมีกลุ่มแม่บ้านอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าเออไอ้ป่าซาคูที่เขาขอนเขาทุ่มเลยเนี่ยมันก็ทำให้มีรายได้มีเรื่องของนี่ได้ถ้าว่าเรายังดูแลมันนั้นนะเส้นได้ไม่ใช่แบบเป็นปลาจะไม่มีประโยชน์ไม่มันไม่ฉายมันฉายประโยชน์ได้ถ้าเรารู้จักที่จะทำมันนั้นนะ
0: จากการที่เราได้ฟังคนนู้นคนนี้พูดเกี่ยวกับเรื่องราวของสาคูอะค่ะมันทำให้เราเห็นว่าปัญหามันไม่ได้เฉพาะที่แป้งมาแทนที่แป้งทำให้แป้งสาคูหายไปอย่างเดียว
8: ต่อมาในปัจจุบันในปีนี้ที่ผมทำการสำรวจใน3พื้นที่ก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดตรังและจังหวัดพัทลุงเนี่ยคาดว่าประมาณจังหวัดละประมาณนัก2,000 กว่าแล้วก็บางจังหวัดก็ไม่ถึง 2,000 กว่าก็รวมแล้วสักประมาณ 6,000 ไร่ต่างกับในอดีตมากเพราะว่าในอดีตเนี่ยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชเองแสนกว่าไร่นะครับอันนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือสิ่งที่มันลดต่ำลงมาครับ
5: มันเกิดจากปัจจัยอะไรบ้างคะอาจารย์
8: ผมก็คิดว่าในเรื่องของเศรษฐกิจที่มันเปลี่ยนแปลงนะครับเราก็นำมันสัมปันหลังจากประเทศใน

ทวีปแอฟริกามาปลูกแล้วก็แป้งมันสำปะหลังก็มีคุณสมบัติก็คล้ายกับแป้งสาคูแต่ไม่เหมือนนะครับคล้ายกันเท่านั้นเองนะไม่เหมือนซึ่งมันสามารถที่จะผลิตเป็นเชิงอุตสาหกรรมได้แล้วก็ง่ายกว่าในการผลิตแป้งจากสาคูนะครับทีนี้แป้งเหล่านั้นก็ถูกสั่งมาขายในภาคใต้เพราะความจำเป็นที่จะต้องมีแป้งสาคูในภาคใต้นั้นก็ไม่มีคนก็เริ่มที่ลืมใช้ในขณะเดียวกันก็มีการที่จะ

0: มันก็เริ่มจากการบุกลุกทำมาหากินนั่นนะถ้าเป็นการทำนาเนี่ยมันจะไม่ไปบุกในที่ป่าตาคู่แต่มันจะเริ่มจากการทำสวนพอเริ่มทำสวนยางเริ่มทำสวนปาล์มเนี่ยมันก็จะเริ่มลุกไปทีนิดแล้วก็อีกอย่างคือเหลืองน้ำท่วมการขุดหลอกคล่องกว่ามันมีปัญหาเหลืองน้ำท่วมอยู่ช่วงนึงซึ่งเขาก็เลยขุดหลอกคล่องนะเพื่อระบายก็ในเหลืองป่าตาคู่มันก็หมดไปกับการหลอกคล่องหมากว่าเรื่องโครงการบุกลุกในตอนนั้นนะพอตอนล่างพอว่าก็หลอกคล่องถี่มันบ่ายขึ้นก็เริ่มลุกไปเรื่อยมันก็เลยไม่ฟื้นตัวนอกจากฟื้นทีแต่ว่ามีเจ้าของแล้วเขาก็ไม่ยอมไม่ทำมันนะ
1: แต่เล็กก็ตรงนี้ได้แต่กองหลังจานนั้นมา
2: ครับซึ่งบางนี
1: ้แต่พอมาสักคิดปีได้นะก็คุดจำเป็นเมืองจุนมาเป็นกองจุนมาด้านเนี่ย
3: ชอบกูมากแต่เล็กตึ้งตาก็จับปลาวันนี้ก็จับปลาในกองก็จำเต้มันโดนาแมงตึ้งเราไปเจ้าเชื่อจำเต้ดักรากวนได้ด้วยตอนนี้ดักรากวนนั้นมันได้ยั่งแล้วในตักกองเขาหลอกยั่งมันไม่มาแต่เล็กน้ำมันไม่เคยแห้ง
2: อ
3: ันรอดนี่มันมีเชิงรักอะคู่อยู่รอดตึงตอนนี้มันโคตรล้อกล้องจัดปีอันเลยค่ะโดยตึงบุเนี้ยดาคู่แตกเต็มแล้วแต่ว่ามันไม่เหมือนแต่คนนี่ปลานั่นมันใจปลาร้อยนั่งทุกชนิดเขาเอาหมาปล่อยปิงตั้งในนั้นแต่มันอยู่ไม่ได้นี่มันอยู่ไม่ได้กับบาดมันว่าคนกำมักกันปลามันยังมากมันได้ค่อยมาเกินมากมันเตะโดนมันมาตอนนี้ไม่ไกลมีเตะโดนลำบากแล้วปลาก็โยลำบากคนก็โยลำบาก

0: กายังหนูไม่คิดเจ้านั่นที่ที่แถวข้างบ้านที่ทำอยู่กับต้องเจ้าสามเจ้าทำคนเนี้ยแถวเอาแป้งใบแปลลูกโตนะมันก็หน่อยลงแล้วก็คือมันก็ว่าก็ทําแล้วไม่มีระหว่างเอาไปค่าที่ไหนอ่ะนะแต่พอลังๆเนี่ยมันก็มีคนที่จะเอาไปทํานี่อยู่มั้งราคามันว่าแปลงทั่วไปนึงถ้าว่าขึ้นมาก็ว่าฉายแปลงข้าวจามันก็ทุกว่าต้นทุนจะน้อยลงอ่ะนะกําไรก็ก็ดีว่าส่วนนึงแล้วก็เรื่องของตอนเดี๋ยวมันหายากขึ้นมันคนน่าเสียดายนะว่าถ้าคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาไม่เคยกินเขาไม่เคยรู้จักเนี่ยเขาก็จะไม่รู้ว่ามันแตกต่างยังไงแต่คนที่มีอายุแล้วเนี่ยที่เคยกินเคยสัมผัสมาเนี่ยก็จะรู้ว่าเอออันนี้มันดีว่าของใหม่ๆที่นี่มานะถึงแต่คนรุ่นนั้นมันก็ค่อยๆทยอยมันไปเรื่อยๆถ้าว่าคนรุ่นไม่รู้จักที่จะทำมันที่จะกินมันเลยเนี่ยที่จะใช้ประโยชน์จากมันนั้นมันก็มดไปมันก็เป็นธรรมดา
1: คือการส่งเสริมการเกษตรในอดีตที่ผ่านมาจนกระทั่งปัจจุบันก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องสาคูเลยนะครับสาคูเนี่ยเป็นพืชชายขอบพูดง่ายๆว่าถ้าเป็นคนชายขอบก็คือคนเขาหลงลืมไม่ได้สนใจว่ามันเป็นพืชที่มีค่าถ้าดูจริงๆแล้วมันไม่ควรจะเป็นชายขอบเพราะว่าตัวมันเองเนี่ยมันให้คุณค่ามากมายมหาศาลก็คือส่วนที่เป็นต้นก็คือส่วนที่ให้พลังงานก็คือส่วนที่เป็นแป้งให้คาร์โบไฮเดรตเพราะฉะนั้นในอนาคตหากว่าเราไม่สามารถที่มีแป้งจากอื่นได้ไม่ว่าจะเกิดสงครามก็ดีเกิดภาวะโลกร้อนก็ดีแล้วก็พืชที่เราปลูกเหล่านั้นมันเสียหายมากสาคูเป็นพืชที่ทนทานเพราะฉะนั้นมันอย่างน้อยก็สามารถที่จะทำให้เรามีอาหารประเภทแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตอยู่ได้นะครับอันนี้ครับคือหน่วยงานของรัฐก็ไม่มีหน่วยงานไหนครับที่ส่งเสริมเรื่องของการปลูกสาคูผมไม่เคยเห็นนะครับแล้วก็ไม่เคยได้ยินต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มันก็จะแตกต่างจากส่วนอื่นที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านเราในประเทศมาเลเซียนะครับที่รัศดรสามารถจะปิดสาคูนะเป็นเชิงการค้า
2: การทำสารคดีเรื่องนี้ค่ะทำให้เราเรียนรู้ว่าสิ่งที่เรามองว่าเป็นสิ่งใกล้ตัวเราอะค่ะต้นสาคูที่อยู่กับเรามาตั้งแต่เด็กอยู่ข้างบ้านเราตั้งแต่เด็กอะค่ะที่เราไม่เคยลงไปสัมผัสกับมันเลยไม่เคยลงเข้าไปในป่าสาคูเลยด้วยซ้ําแต่พอเรามาทําสารคดีเรื่องนี้อะค่ะมันทําให้เราเห็นว่าเฮ้ยต้นไม้ต้นใหญ่ๆต้น

ที่เรามองข้ามมาโดยตลอดมันกลับมีประโยชน์มากแล้วมันไม่ได้มีประโยชน์อย่างเดียวนะคะมันมีผลต่อของผู้ใหญ่กลุ่มนึงที่ว่ามีความสัมพันธ์มีความผูกพันกับป่าสาคูมาโดยตลอดแต่เราเด็กรุ่นใหม่อะค่ะเรากลับมองไม่เห็นมันด้วยซ้ำเลยแต่พอเรามาได้มาทำสารคดีเรื่องนี้ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยพืชพันธุ์ในบ้านของเราพืชพันธุ์ที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยเราควรที่จะกลับมาดูแลกลับมาต่อยอดความเป็นพืชพันธุ์ในบ้านของเราให้มันมีมูลค่าเพิ่มเพราะนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

0: สวัสดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้ชีวิตของพืชปัจจัยที่ทำให้พืชเจริญเติบโตและวัฏจักรของพืชดอกกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาดูกันว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างดินแต่ละชนิดมีสมบัติและลักษณะอย่างไรนะคะและนำมาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: ดินเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากผลของการผุพังสลายตัวของหินและแร่ธาตุต่างๆผสมคลุกเคล้ารวมกับอินทรีย์วัตถุหรืออินทรีย์สารที่ได้มาจากการสลายตัวของเศษซากพืชและสัตว์จนเป็นเนื้อเดียวกันปกคลุมพื้นผิวโลกอยู่เป็นชั้นบางๆและเป็นที่ยึดเหนี่ยวในการเจริญเติบโตของพืชลักษณะเนื้อดินมีผลต่อสมบัติการจับตัวและการอุ้มน้ำของดินซึ่งนักวิทยาศาสตร์นำลักษณะและสมบัติเหล่านี้มาใช้เป็นเกณฑ์ในการจำแนกดินออกเป็น3ชนิดได้แก่ดินร่วนดินเหนียวและดินทรายดินร่วนเป็นดินที่มีเนื้อดินนุ่มมือจับตัวได้ปานกลางและสามารถอุ้มน้ำได้ปานกลางอากาศถ่ายเทได้ดีกว่าดินเหนียวดินร่วนมีส่วนผสมของซากพืชซากสัตว์อยู่มากจึงเหมาะแก่การทำการเกษตรมากกว่าดินร่วนจึงเรียกอีกอย่างว่าดินเกษตรเหมาะสำหรับใช้ปลูกพืชทั่วไปเช่นผักและผลไม้ชนิดต่างๆดินเหนียวเป็นดินที่มีเนื้อดินละเอียดเม็ดดินจับตัวแน่นระบายน้ำได้น้อยแต่กักเก็บน้ำได้ดีมากและทำให้ความชื้นและอากาศซึมเข้าไปได้ยากเมื่อเปียกน้ำดินนี้มีความเหนียวมากเมื่อเวลาแห้งจะจับตัวเป็นก้อนแข็งดินเหนียวเป็นดินประเภทที่หนาแน่นและหนักที่สุดเหมาะสำหรับใช้ปลูกพืชที่ต้องการน้ำมากเช่นข้าวบัวนอกจากนี้ยังสามารถนำมาปั้นเป็นเครื่องใช้ต่างๆได้เรียกว่าเครื่องปั้นดินเผาเช่นแจกันหรือกระถางดินทรายเป็นดินที่มีเนื้อดินหยาบเม็ดดินใหญ่สากมือและไม่จับตัวกันจึงไม่สามารถปั้นเป็นก้อนได้และอากาศซึมผ่านได้ง่ายจึงอุ้มน้ำได้น้อยเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำดินทรายจึงเหมาะสำหรับใช้ปลูกพืชทนแล้งหรือพืชที่ต้องการน้ำน้อยเช่นอ้อยมะพร้าวนอกจากนี้ทรายยังนำมาใช้เป็นวัสดุผสมสำหรับก่อสร้างเช่นนำมาผสมกับปูนซีเมนต์เพื่อสร้างบ้านสร้างถนนดินทั่วไปจะมีส่วนประกอบหลักอยู่4ส่วนดังนี้อนินทรีย์วัตถุเกิดจากการสลายตัวของหินและแร่ธาตุต่างๆการสลายตัวของหินและแร่ธาตุขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆเช่นลมฝนแสงแดดกระแสน้ำอินทรีย์วัตถุหรือฮิวมัสเกิดจากซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยทับถมกันเป็นแหล่งกำเนิดธาตุอาหารซึ่งเป็นอาหารของพืชน้ำมาจากน้ำฝนที่ตกลงมาบนผิวดินหรือน้ำจากใต้ดินแทรกอยู่ในส่วนที่เป็นช่องว่างระหว่างเม็ดดินอากาศแทรกอยู่ตามช่องว่างระหว่างเม็ดดินในส่วนที่ไม่มีน้ำซึ่งเรียกว่าความพรุนของดิน
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ลมซอย L O A M S O I L ลมซอยแปลว่าดินร่วนclay soil c l a y s o i l clay soil แปล

่ะดินเหนียวSandy Soy S A N D Y S O I L Sandy Soy แปลว่าดินทรายน้องๆได้รู้กันแล้วนะคะว่าดินมีกี่ชนิดและแต่ละชนิดประกอบด้วยอะไรและมีประโยชน์อย่างไรดังนั้นเราจึงควรให้ความสำคัญกับการใช้ดินให้เหมาะสมกับพืชสัปดาห์หน้าเรามาเรียนรู้กันค่ะว่าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพหรือปนเปื้อนสารพิษเรามีวิธีการจัดการดินยังไงเพื่อให้พืชเจริญเติบโตและให้ผลผลิตตามปกติติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ปัญหาของเจ๊ทำนักการเมืองของไทยเนี่ยนะคะปัญหาที่ใหญ่ที่สุดก็คือว่านักการเมืองไทยเวลานี้เนี่ยขาดความเป็นอิสระแล้วก็ตกอยู่ภายใต้การกำกับของพรรคการเมืองหรือพูดอีกในอย่างหนึ่งก็คือแทบจะเป็นพนักงานของบริษัทพรรคการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้จริยธรรมโดยปกติของนักการเมืองที่ว่าจะต้องมุ่งในการมองประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะเนื่องจากว่านักการเมืองกลายเป็นพนักงานของบริษัทพรรคการเมืองก็ต้องทำเพื่อประโยชน์ของพรรคการเมืองซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดที่ทำให้การบริหารบ้านเมืองที่เราออกแบบว่าให้นักการเมืองนั้นเป็นตัวแทนของประชาชนมันก็เลยไม่ได้ทำหน้าที่ในฐานะเป็นตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริงแต่กลายเป็นตัวแทนของผลประโยชน์ของนักการเมืองของพรรคการเมืองแล้วก็กลุ่มทุนอะไรพวกนี้มากกว่าค่ะ
1: คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มีวิสัยทัศน์นะคะว่าจะบูรณาการศาสตร์ทางด้านสังคมศาสตร์เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมในสังคมกล่าวอีกในหนึ่งก็คือเพื่อให้ก่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมนั่นเองนะคะด้วยเหตุนี้ก็จึงมีกิจกรรมทางวิชาการบ่อยครั้งนะคะในเป็น public lecture นะคะว่าเป็นการบรรยายให้สาธารณชนได้รับฟังก็มีหลายๆครั้งนะคะหลายๆภาควิชาก็ร่วมกันจัดขึ้นมา
2: โครงการ public lecture เป็นส่วนหนึ่งของ

0: หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาจริยศาสตร์ศึกษาภาคพิเศษซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของภาควิชามนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนี้ในแต่ละครั้งเรามุ่งหมายให้คณาจารย์นิสิตนักศึกษาตลอดจนถึงท่านผู้สนใจเนี่ยได้เข้าร่วมแต่ว่ามีประเด็นก็คือว่าเราจะนำสถานการณ์สำคัญในแต่ละช่วงออกมานำเสนอแต่โดยส่วนใหญ่จะเน้นไปในเรื่องของหลักจริยธรรมของคนของกลุ่มคนเป็นหลักครับ
1: ยินดีอย่างยิ่งนะคะที่ได้มีโอกาสมาเล่าประสบการณ์ของตัวเองให้กับทางคณะนักศึกษาปริญญาโทที่นี่ในเรื่องจริยศาสตร์นะฮะก็ที่จริงต้องบอกว่าประสบการณ์สำหรับของตัวเองเนี่ยอยู่ในการทำงานที่เป็นภาคสังคมด้านสาธารณประโยชน์มาตลอดตั้งแต่จบการศึกษามาที่จริงก็ไม่เคยคิดนะฮะว่าชีวิตตัวเองจะเดินทางเข้ามาสู่เส้นทางของการเมืองเลยถ้าจะพูดว่ามันเป็นอุบัติเหตุหรือมันเป็นชะตาชีวิตที่นำเส้นทางนี้มานี่ก็อาจจะว่าได้นะฮะดิฉันเองบอกว่าตัวเองจริงไม่ใช่นักการเมืองนะฮะดิฉันเองถือตัวเองว่าเป็นชาวพุทธที่มาทำงานการเมืองเราจะเห็นว่าคนนักศาสนศาสตร์ก็ตามหรือนักสังคมทั้งหลายเนี่ยที่จะมาทำงานในเรื่องเหล่านี้ยังคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องมาคิดกันว่าการเมืองนั้นมันเป็นวิชาชีพหนึ่งไหมถ้าหากการเมืองเป็นวิชาชีพหนึ่งเนี่ยมันก็จะต้องมีโค้ดออฟคอนดักต์มันต้องมีจริยธรรมต้องมีจรรยาบรรณเป็นตัวกำกับที่สำคัญแต่ว่าในช่วง6ปีที่ฉันเรียนมาทำงานในฐานะสมาชิกวุฒิสภานะคะดิฉันเองก็แปลกใจว่านักการเมืองเป็นวิชาชีพเดียวนะฮะที่ไม่มีจรรยาบรรณกำกับอย่างจริงจังแล้วก็ที่จริงรัฐธรรมนูญปี50นี้ให้ความสำคัญนะคะมาตรา270เนี่ยที่พูดถึงเรื่องการถอดถอนนักการเมืองเนี่ยมีทั้งเรื่องการทุจริตการประพฤติผิดต่อหน้าที่การประพฤติผิดต่อเรื่องของความยุติธรรมแล้วจุดที่สำคัญคือมีการเพิ่มขึ้นมาคือคนที่มีปัญหาในเรื่องจริยธรรมอย่างร้ายแรงเนี่ยสามารถนำไปสู่การถูกถอดถอนจากวุฒิสภาได้แต่ปรากฏว่าไปอยู่6ปีนั้นเราก็ยกตั้งเรื่องเกี่ยวกับจริยธรรมนะปรากฏว่าเรื่องจริยธรรมเนี่ยเป็นกลายเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมากแม้แต่สวกันเองก็บอกว่าแค่กฎหมายเราก็จะตายอยู่แล้วเนี่ยเอาจริยธรรมมาผูกคอตัวเองอีกหรือเพราะฉะนั้นเวลาที่ออกแบบนะฮะให้กำหนดหลักจริยธรรมขึ้นมาเนี่ยเถียงมัน2ปีฮะแล้วในที่สุดที่เขียนขึ้นมาก็มีแต่สิ่งที่ควรสิ่งที่จำต้องสิ่งที่น่าจะต้องทำอะไรจะมีอะไรทั้งหลายเนี่ยนะแต่ปรากฏว่ามันเป็นสภาพที่ค่อนข้างจะเรียกว่าอะไรนะเรียกว่ามีความคุมเครือเรียนเคยเสนอนะว่าถ้าถือหลักแบบพุทธเนี่ยง่ายๆเลยหลักถ้าเอาของพระมาใช้นะฮะมันมีตั้งแต่ปาจิตตีใช่ไหมฮะความผิดในระดับปาจิตตีในระดับสังฆาทิเศสในระดับปาราชิกซึ่งถ้าหากหรือถ้าเอาแบบพื้นฐานสุดคือโลกวัชชะคุณมีพฤติกรรมอะไรที่แบบโลกติเตียนเนี่ยซ้ำๆๆเนี่ยก็อาจจะถูกขอให้สึกออกไปก็ได้นะฮะแต่ถ้าเป็นปาจิตตีคุณก็อาจจะมาขออภัยต่อคณะสงฆ์แล้วก็ปรับปรุงตัวใหม่นะถ้าเป็นความผิดระดับสังฆาทิเศษคุณต้องไปอยู่กรรมแต่ถ้าเกิดคุณปาราชิกเนี่ย4เรื่องคุณต้องหมดจากความเป็นสงฆ์เลยดิฉันเคยเสนอนะตอนนั้นว่าเอ๊ะนักการเมืองเราก็ควรจะกำหนดนะความผิดแบบไหนเรียกว่าปาจิตตีในระดับปาจิตตีความผิดแบบไหนเป็นระดับสังฆาทิเศษความผิดแบบไหนเป็นระดับปาราชิกหรือไอความผิดแบบไหนแบบโลกติเตียนเนี่ยก็อาจจะตักเตือนกันอะไรแบบนี้แต่ปรากฏว่าเขาก็ไม่ทำนะจนดิฉันพ้นมา6ปีเนี่ยยังไม่เคยเล่นงานหรือเอาผิดเพื่อนสมาชิกสว.ด้วยกันได้เลยเพราะว่าไปถึงที่สุดแล้วเนี่ยพอมีการร้องเรียนพอหมดวาระปุ๊บเรื่องก็จบนะหรือในขณะที่มีการร้องเรียนแล้วกรรมการก็ไม่ค่อยกล้าที่จะเล่นงานกันอ่ะ ราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดิฉันคิดว่าการเป็นนักการเมืองนะคะจริยธรรมเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นที่จริงดิฉันไม่ใช่ชาวมหิดลแต่พระราชดำรัสของสมเด็จพระบรมราชนกเนี่ยเป็นบทหนึ่งที่ดิฉันเนี่ยถือเป็นหลักปฏิบัติมานานมากแล้วก็เป็นบทที่ดิฉันเนี่ยมีความรู้สึกว่าเป็นเครื่องเตือนสติของคนทำงานทุกแขนงท่านบอกว่าในฐานะของคนที่เป็นแพทย์เนี่ยต้องประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์ซึ่งดิฉันคิดว่าเป็นพระดำรัสที่ดีมากดิฉันเองถึงแม้จะเป็นชาวธรรมศาสตร์แต่ก็พยายามยึดถือบรมราโชวาทของท่านไว้เป็นเครื่องเตือนใจนะฮะว่าไม่จำเป็นต้องเป็นหมอยังคิดว่าทุกวิชาชีพนะฮะถ้าเราได้พยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมแล้วเนี่ยลาภยศสรรเสริญเนี่ยจะมาเองไม่ใช่ทำเพื่อที่จะได้ลาภยศสรรเสริญนะทีนี้ถ้าเราพูดถึงนักการเมืองเนี่ยนักการเมืองนี่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นวิชาชีพที่ยิ่งคิดว่าสำคัญไม่ต่างจากวิชาชีพอื่นนะฮะแต่ที่น่าแปลกก็คือว่าวิชาชีพอื่นเนี่ยจะต้องร่ำเรียนกันนะฮะถ้าท่านจะเป็นแพทย์ท่านก็ต้องร่ำเรียนท่านเป็นวิศวกรท่านจะเป็นวิชาชีพใดก็ตามเนี่ยท่านต้องร่ำเรียนแล้วก็มีจริยธรรมกำกับตลอดเวลาแต่นักการเมืองนี่จริงๆแล้วควรอย่างยิ่งเลยที่ต้องมีจริยธรรมมากำกับวิชาชีพนะฮะแต่ปรากฏว่าในระบบการสอนเนี่ยในมหาวิทยาลัยเนี่ยคณะรัฐศาสตร์ก็ไม่มีระบบการที่จะสอนให้คนขึ้นไปเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีหรือนักการเมืองในตำแหน่งใดๆเลยว่าถ้าคุณเป็นนักการเมืองในตำแหน่งนี้เนี่ยคุณจะต้องทำอะไรบ้างนะแม้แต่คนยังมาเป็นส.ส.ส.ว.เนี่ยก็ลุ้นแต่เข้าไปฝึกงานทั้งสิ้นนะฮะทีนี้เราบอกว่านักการเมืองคือใครถ้าเราพูดโดยหลักที่เป็นไปในสังคมนะนักการเมืองคือคนที่เข้ามาใช้อำนาจรัฐแทนประชาชนเพื่อจัดสรรผลประโยชน์ทรัพยากรให้กับประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอุดมคติและจริยธรรมจึงเป็นเรื่องจำเป็นนะเพราะว่าคนเราพอเข้าไปสู่อำนาจแล้วเนี่ยถ้าคุณไม่มีระบบในการกำกับดูแลเนี่ยอำนาจมันก็จะทำให้เกิดการช่อชนและการทุจริตคอร์รัปชันได้นะฮะอุดมคติการเมืองคือการใช้อำนาจเรื่องจัดสรรผลประโยชน์ให้กับประชาชนนะคะแต่ว่าที่จริงก็มีนักรัฐศาสตร์บางคนนะฮาโรลด์ รัสเวลล์เขาบอกว่านักการเมืองเนี่ยโดยส่วนใหญ่เวลาพูดถึงนโยบายของรัฐบาลซึ่งเรียกว่านโยบายสาธารณะมักจะอ้างนโยบายสาธารณะแต่เพื่อประโยชน์ส่วนตัวแล้วก็นโยบายสาธารณะเนี่ยก็บางทีเราบอกว่าการเมืองเนี่ยนักการเมืองนักรัฐศาสตร์เขาบอกโอ้การเมืองคุณไม่ต้องไปพูดเรื่องอุดมคติมากมายถ้าพูดง่ายๆเลยเนี่ยการเมืองคือมีอยู่ 3-4 คำ what when where how แล้วก็ how much ก็คือถามว่านักการเมืองคือเป็นเรื่องของผลประโยชน์ว่าใครจะได้ผลประโยชน์อะไรเมื่อไรอย่างไรและเท่าไหร่ต้องบอกว่านโยบายสาธารณะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องการได้เสียของผลประโยชน์ของประชาชนทุกคนนะท่านถ้าพูดง่ายๆเนี่ยเวลานี้เนี่ยสิ่งที่เรากำลังมีปัญหากับนโยบายสาธารณะบางอย่างเช่นนโยบายสาธารณะเรื่องจำนำข้าวเรื่องรถคันแรกเคยมีประชาชนตั้งคำถามไหมฮะว่าไอ้นโยบายสาธารณะพวกนี้เนี่ยมันควรจะเรียกว่าเป็นนโยบายสาธารณะไหมเพราะว่านโยบายสาธารณะมันควรจะเป็นเรื่องการจัดสรรผลประโยชน์จากภาษีของประชาชนทุกคนให้กับคนทุกคนแต่กลายเป็นว่านักการเมืองเนี่ยใช้ประชานิยมเข้ามาหาเสียงแล้วก็อ้างว่าเนี่ยคือนโยบายสาธารณะเช่นรถคันแรกฉันคิดว่าเราทำไมยอมจ่ายภาษี 100,000 ล้านบาทให้กับการส่งเสริมให้เอกชนแต่ละคนมีรถคันแรกมันถ้าแบบเอาเงินภาษี 100,000 ล้านไปสร้างรถไฟทางคู่หรือสาธารณูปโภคอื่น อันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ยอมรับได้นะแต่ปรากฏว่ามารถคันแรกแล้วก็เกิดปัญหาเยอะแยะไปหมดตอนนี้รถก็ติดแล้วก็ตอนนี้คนก็ไม่มีเงินจะส่งปรากฏว่าส่งผลกระทบกับระบบเศรษฐกิจเป็นลูกโซ่ไปหมดนะฮะซึ่งสิ่งเหล่านี้ยิ่งคิดว่าอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่คนต้องเริ่มถามว่านักการเมืองเนี่ยควรมีสิทธิ์ไหมในการที่จะออกนโยบายสาธารณะอะไรก็ได้นะคะกรณีจำนำข้าวเป็นต้นนะเรียนชอบคำพูดของกำนันทรงกำนันทรงแกบอกว่าจะซื้อข้าวจะรับจำนำข้าวเนี่ยตันละ20,000หรือ30,000ก็ย่อมได้เพราะว่ามันไม่ใช่เงินของคุณแต่มันเป็นเงินของประชาชน60 ล้านคนแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมกับประชาชนยังคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ประชาชนเราส่วนใหญ่เราคิดว่าเราเลือกตัวแทนเข้าไปทำงานในสภาแล้วเราก็ปล่อยเลยคิดว่าเป็นอำนาจของเขาอำนาจอธิปไตยประชาชนมี3 นาทีอ่ะคุณกาบัตรเลือกตั้งเสร็จแล้วหลังจากนั้นคุณไม่มีอำนาจอีกนะแล้วเขาจะกำหนดนโยบายสาธารณะอย่างไรเป็นเรื่องของนักการเมืองนี่คิดว่าสิ่งเหล่านี้ควรจะเป็นเรื่องที่ต้องถูกนำกลับมาทบทวนใหม่แล้วว่าเป็นไปได้ไหมที่สมควรจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ฮาโรลด์ ลัสเวลล์แกพูดนะฮะว่านโยบายสาธารณะนี่มันเป็นเรื่องการอ้างผลประโยชน์ของประชาชนเพื่อประโยชน์ของตัวเองคุณคิดดูแค่เรื่องจำนำข้าวเนี่ยนะส่วนต่างของจำนำข้าวประมาณตันละ 6,000 บาทเนี่ยมันถูกกระจายออกไปสู่เครือข่ายของนักการเมืองยังไงบ้างแล้วเครือข่ายนักการเมืองเหล่านั้นเนี่ยที่จริงแล้วก็อาจจะต้องบอกว่ามันเป็นเครือข่ายของหัวคะแนนนะเป็นเครือข่ายของหัวคะแนนที่ในที่สุดแล้วเนี่ยก็จะนำกลับมาสู่กระบวนการเลือกตั้งแล้วได้คะแนนเสียงเหมือนเงินนำไปสู่อำนาจอำนาจนำมาสู่เงินเพราะนั้นในระบบของนักการเมืองเหล่านี้ยังคิดว่าต้องตั้งคำถามนะฮะว่าเวลาเราพูดเรื่องประชาธิปไตยทางการเมืองซึ่งหมายถึงการเลือกตั้งเนี่ยมันควรจะมีเพียงเรื่องเดียวไหมว่าเอ้ยมาแล้วนักการเมืองทำอะไรก็ได้ทำประชานิยมก็ได้ในขณะที่ยังคิดว่าท่านอาจารย์ปรีดีพนมยงค์นะฮะซึ่งท่านเป็นรัฐบุตรอาวุโสสมัยที่ท่านเปลี่ยนแปลงการปกครองนั้นเนี่ยท่านพูดว่าหลักประชาธิปไตยสมบูรณ์เนี่ยในความหมายของท่านเนี่ยยิ่งประกอบไปด้วย3 เรื่องเรื่องที่1ก็คือโครงสร้างการเมืองส่วนบนซึ่งเราเรียกว่าประชาธิปไตยทางการเมืองเป็นเรื่องที่จำเป็นซึ่งในสมัยแรกของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เนี่ยเราเข้าไปจับตรงประเด็นของโครงสร้างส่วนบนคือโครงสร้างทางการเมืองแต่เสร็จแล้วท่านบอกว่าโครงสร้างทางการเมืองตรงนี้จะต้องนำมาสู่การสร้างพื้นฐานที่เราเรียกว่าประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจนะซึ่งเป็นโครงสร้างส่วนล่างซึ่งมีความจำเป็นแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเส้าที่3ของระบบที่เราจะสร้างประชาธิปไตยสมบูรณ์เนี่ยนะคะก็คือวัฒนธรรมประชาธิปไตยแต่สิ่งที่ท่านบอกก็คือว่าการประชาธิปไตยทางการเมืองต้องควบคู่ไปกับการกระจายอำนาจประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจเพราะว่าถ้าหากราษฎรส่วนใหญ่เนี่ยยังยากจนอยู่ไม่มีทางที่คนยากจนเหล่านั้นก็จะมาสนใจเรื่องการเมืองเพราะนั้นเราจะเห็นเลยนะว่าเวลานี้เนี่ยพัฒนาการของบ้านเมืองมันสร้างความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจจากความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจมันนำไปสู่ความเหลื่อมล้ำทางสังคมแล้วเวลานี้เนี่ยระบบประชาธิปไตยเนี่ยที่ถูกแพร่ขยายมาในพวกเราในโลกที่3โลกกำลังพัฒนาทั้งหลายเนี่ยทุกประเทศก็เจอปัญหานะคะและอันนี้เป็นนักวิชาการชาวเยอรมันแกจะเป็นสังคมนิยมนะคลาวส์ออฟเขาได้พูดเอาไว้ชัดเจนหลังยุคสงครามเย็นที่โลกตะวันตกนี่พยายามเผยแพร่ประชาธิปไตยไปยังประเทศต่างๆนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการเผยแพร่ระบบประชาธิปไตยนั้นเนี่ยมันคือการสร้างระบบบางอย่างที่เหมือนกับอยู่ในระบบที่เป็น world order ของตะวันตกในการที่เขาจะเข้ามาควบคุมทุกอย่างได้ท่านจะเห็นนะว่าการลบกันในอาหรับ ในหลายประเทศ

0: ส่วนใหญ่แล้วถ้าอเมริกันเข้าไปเกี่ยวก็จะบอกว่าจะต้องเอาประชาธิปไตยเข้าไปมีการเลือกตั้งมีตอนนี้อะไรนี่คือประชาธิปไตยในรูปแบบนะทีนี้อย่างClaus Offเนี่ยเขาวิจารณ์เรื่องนี้ว่ามันคือการร่วมมือกันระหว่างกลุ่มทุนกับนักเลือกตั้งเพื่อที่จะสร้างเป็นพันธมิตรร่วมระหว่างความมั่นคงและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะเห็นได้ชัดเจนนะฮะว่านักการเมืองเนี่ยที่เป็นนักเลือกตั้งเมื่อผนวกกับกลุ่มทุนขนาดใหญ่แล้วเข้าสู่อำนาจรัฐผ่านกระบวนการเลือกตั้งเขาจะมีอำนาจที่เหนือกว่าพวกรัฐประหารนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันคือสิ่งที่นักวิชาการตะวันตกเขาก็มองชาวตะวันตกด้วยกันว่าไอ้กระบวนการประชาธิปไตยที่ผ่านมานั้นเนี่ยมันคือกระบวนการยึดอำนาจระหว่างกลุ่มทุนนะฮะร่วมกับนักเลือกตั้งแล้วก็ในที่สุดเนี่ยเขาก็จะเข้ามาผูกขาดอำนาจทางเศรษฐกิจทั้งหมดส่วนพื้นที่ของภาคประชาชนนั้นน้อยมากไม่มีทางนะฮะที่คุณจะเปิดโอกาสให้ประชาชนนั้นสามารถที่จะลุกขึ้นมาสร้างพื้นที่ของตัวเองได้อย่างแท้จริงแม้ว่ารัฐธรรมนูญปี50ปี40เนี่ยจะเปิดพื้นที่ให้กับภาคประชาชนจำนวนมากแต่ก็ปรากฏว่าในที่สุดแล้วเนี่ยประชาชนนี้ก็ยังไม่สามารถทำอะไรได้นะฮะแล้วก็นักการเมืองเนี่ยเขาก็จะใช้ระบบอุปถัมภ์แบบใหม่ผ่านระบบประชานิยมในการหาเสียงแล้วก็กลับเข้าสู่อำนาจตลอดเวลา
1: คือที่จริงต้องบอกว่าก่อนรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยนะคะในทุนทั้งหลายเนี่ยกลุ่มทุนจะสนับสนุนพรรคการเมืองทุกพรรคแต่หลังจากปี2540นะคะการที่เราเปิดให้มีระบบปาร์ตี้ลิสต์เข้ามาทำให้ในทุนซึ่งในปกติแล้วเนี่ยเป็นเพียงผู้ให้ทุนกับพรรคการเมืองเพื่อที่จะได้สร้างความสัมพันธ์แล้วก็ความไว้วางใจแล้วก็ความเกรงอกเกรงใจแล้วก็ทำเพื่อประโยชน์ของกลุ่มทุนแต่พอรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยเปิดโอกาสที่จะทำให้กลุ่มทุนนั้นเข้ามาเล่นการเมืองโดยตรงเพราะฉะนั้นอันนี้จะหนักกว่านะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มทุนเนี่ยที่เขาเคยทำแต่ธุรกิจแต่ต้องอาศัยการเมืองมาเอื้ออำนวยธุรกิจของตัวเองพอการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบของรัฐธรรมนูญทำให้ในทุนนั้นสามารถเข้ามาเล่นการเมืองเองเพราะเมื่อเข้ามาเล่นการเมืองเองเนี่ยแนวทางที่จะมุ่งเน้นไปในเรื่องของการทำประโยชน์ให้เฉพาะกับกลุ่มทุนนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดมากขึ้นเพราะฉะนั้นความเหลื่อมล้ำของประชาชนนั้นเนี่ยก็จะเกิดมากขึ้นเช่นเดียวกันสมัยก่อนเนี่ยเคยมีนักการเมืองอาชีพท่านหนึ่งนะคะท่านเสียชีวิตไปแล้วท่านบอกว่านักการเมืองอาชีพนั้นเนี่ยดีกว่านักการเมืองที่มาจากภาคธุรกิจเพราะว่าเวลาจะคอร์รัปชันก็แค่ตามน้ำ 3-5% มากกว่านั้นไม่กล้าทำแต่พอนักการเมืองมาจากระบบทุนมาจากกลุ่มธุรกิจคราวนี้เนี่ยเขาก็จะลงทุนเท่าไหร่ก็ต้องถอนทุนให้ได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นในสมัยหนึ่งเราก็ได้ยินมิสเตอร์ 20% แต่เวลานี้มัน 30% หรืออาจจะถึง 50%หรือในบางรายการเดี๋ยวคิดว่าอาจจะเกิน 50% ด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการทุจริตคอร์รัปชันจึงเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากเพราะว่าถ้าเราลองคิดดูว่างบประมาณแผ่นดินปีหนึ่งสมมุติว่า2ล้านล้านนะฮะตัวเลขกลมๆ2ล้านล้านถ้าหากว่ามีการคอร์รัปชัน 30% มันคือ 600,000 ล้านนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้ปริมาณของเม็ดเงินในงบประมาณที่เพิ่มขึ้นกับการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยซึ่งการทุจริตคอร์รัปชันไม่ใช่ทุจริตเฉพาะในตัวงบประมาณเท่านั้นแต่ว่าทุจริตนั้นเนี่ยมันลามไปในสิ่งที่เราเรียกว่าการช่อราษฎร์บังหลวงเพราะว่ารัฐสามารถออกกฎหมายหลักเกณฑ์ต่างๆในการที่จะทำให้ผลประโยชน์ทั้งหมดของบ้านเมืองนั้นถูกมุ่งไปสู่กลุ่มผลประโยชน์ที่เป็นกลุ่มทุนเป็นหลัก
0: โครงการประชานิยมทั้งหลายที่เราเรียกว่านโยบายของรัฐเนี่ยนโยบายสาธารณะเนี่ยมันกลายเป็นนโยบายที่สามารถนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันขนาดใหญ่

ใช่ไหมแล้วก็เป็นกระบวนการที่สร้างหัวคะแนนหัวคะแนนเนี่ยคือต้องบอกว่านักการเมืองเวลานี้เนี่ยมันก้าวหน้าไปถึงขั้นที่เราเรียกว่าการจัดการแบบ MLM Multi Level Marketing ทางการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขาบอกว่าคืนอำนาจให้ประชาชนคือการไปเลือกตั้งโดยแท้ที่จริงแล้วเนี่ยคือการคืนอำนาจให้กลับไปที่นักการเมืองอีกเหมือนเดิมอ่ะเพราะมันเป็นสายพานที่แบบมันสั้นมากอ่ะคุณขึ้นมากาบัตรปุ๊บอำนาจกลับไปที่นักการเมืองทันทีแล้วกระบวนการของพรรคการเมืองเนี่ยขนาดใหญ่เขาก็สามารถที่จะวางฐานพวกบรรดาหัวคะแนนซึ่งอันนี้ก็เป็นนวัตกรรมใหม่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยพรรคการเมืองขนาดใหญ่เหล่านี้มี NGO ใหญ่ๆที่ทำงานร่วมกับดิฉันมาก่อนนะฮะเข้าไปอยู่แล้ววางแผนให้ NGO คนเหล่านี้นะที่ไปวางแผนให้เขาพูดยังไงทราบไหมฮะสมัยก่อนตอนที่เริ่มรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยจริงๆรัฐธรรมนูญปี40เป็นการเปิดช่องที่จะให้นักการเมืองนั้นเนี่ยมาจากนักธุรกิจสมัยก่อนเนี่ยที่มันเป็นระบบเลือกตั้งแบบเขตเนี่ยกลุ่มทุนไม่สามารถลงมาแข่งกับนักการเมืองอาชีพเพราะฉะนั้นก็ต้องให้เงินพรรคการเมืองทุกพรรคอะไม่ว่าพรรคไหนที่มีโอกาสได้ขึ้นมาเป็นรัฐบาลก็จะเอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนทั้งนั้นแต่หลังจากปี40ที่เขาเปิดระบบปาร์ตี้ลิสต์ขึ้นมากลุ่มทุนสามารถเข้ามาลงขันเล่นการเมืองเองเลยเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เนี่ยมันทำให้นักเขาเรียกว่าอะไรในทุนทั้งหลายที่เขารู้สึกว่าเมื่อก่อนต้องมาจ่ายเงินน่ะให้กับนักการเมืองบอกเฮ้ยไปจ่ายทำไมลงมาเล่นเองเลยดีกว่าพอลงมาเล่นเองเนี่ยการระดมทุนเนี่ยจากนักการเมืองอาชีพซึ่งนี่ฉันอยากจะเรียกว่าเหมือนกับร้านค้าแบบโชว์หวยอะมันกลายเป็นมินิมาร์ทกลายเป็นห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ที่คุณสามารถดึงสินค้าต่างๆเข้ามาอยู่ในแบรนด์ของคุณคือเมื่อก่อนต้องซื้อนักการเมืองเข้ามานะซื้อกัน 4-50 ล้านอะเข้ามาอยู่ในค่ายของตัวเองเหมือนซื้อค่ายมวยซื้อนักมวยซื้อนักบอลเข้ามาอยู่ในค่ายตัวเองนักการเมืองก็เหมือนกันแต่นักการเมืองก็อาจจะแบบเล่นตัวได้ NGO ผู้ใหญ่คนหนึ่งที่เคยทำงานมาด้วยกันเนี่ยที่เข้าไปรับใช้ฝ่ายพรรคการเมืองเขาออกแบบว่าเฮ้ยต่อไปเนี่ยอย่าไปสนใจซื้อแต่นักการเมืองคุณจัดการเรื่องหัวคะแนนเลยเมื่อคุณมีหัวคะแนนแล้วเนี่ยเลือกตั้งเมื่อไหร่คุณได้แน่นอนเพราะว่าอะไรฮะหัวคะแนนมันก็เหมือนกับระบบ MLM ฮะคุณไปดูไอ้พวกเครื่องสำอางที่มันขายตรงอ่ะมันก็พยายามหาผู้ขายเป็นทีมใช่ไหมฮะเมื่อผู้ขายเนี่ยคุมชาวบ้านเป็นกลุ่มๆเอื้ออำนวยความสะดวกทุกอย่างอยากจะกู้เงินเท่าไรเอามาเขามีความเดือดร้อนอะไรบ้านมีใครตายมีใครแต่งงานไปถึงหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ลักษณะระบบอุปถัมภ์แบบเกรงอกเกรงใจช่วยเหลือกันเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันนำมาสู่การเมืองระบบใหม่ซึ่งทำให้คุณเลือกตั้งคุณเป็นนักคณิตศาสตร์คุณคำนวณได้เลยนะเวลานี้เนี่ยการเมืองมันไม่ใช่ภาพสวยงามที่บอกว่าประชาธิปไตยทางการเมืองคือการเลือกตั้งโดยที่ในที่สุดแล้วคนที่เข้าสู่การเลือกตั้งมีอำนาจแล้วเนี่ยเข้ามาควบคุมทุกอย่างนะฮะอย่างที่ House of Pool เนี่ยยังคิดว่านี่เป็นภาพที่ชัดเจนนะฮะว่ามันคือการจับกันระหว่างกลุ่มทุนและนักเลือกตั้งเพื่อเข้ามายึดอำนาจเมื่อเขายึดอำนาจแล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะกำหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจก็คือเร่งเรื่อง GDP อย่างเดียวนะที่จริงเนี่ย หลายคนก็พูดว่าระบบประชาธิปไตยนั้นเนี่ยไม่ใช่ระบบการเมืองที่ดีที่สุดแต่อาจจะเป็นระบบที่เลวน้อยที่สุดแต่ว่าเวลานี้เนี่ยปัญหาทั่วโลกที่กำลังเกิดขึ้นในทุกประเทศที่ใช้ระบบประชาธิปไตยเนี่ยอาจจะเกิดคล้ายๆกับเราก็ได้นะฮะยิ้นถามหน่อยนะกระบวนการเลือกตั้งเนี่ยมันสามารถคัดคนที่มีความสามารถมาไหมสมมุติว่าเราต้องการรองเท้าเราสึกเราเสียมันพังเนี่ยถ้าเราต้องการแก้ไขเราต้องไปหาใครฮะ

0: ราต้องไปหาช่างซ่อมรองเท้าใช่ไหมหรือถ้าหากว่าเราเป็นโรคหัวใจเราต้องการไปหาหมอเพื่อมารักษาเราเนี่ยเราต้องไปหาหมอที่โรคหัวใจว่าไอ้ใครที่เก่งที่สุดใช่ไหมแต่ท่านคิดว่าระบบเลือกตั้งสามารถหาช่างรองเท้าที่มีความสามารถหรือช่างหรือหมอผ่าตัดหัวใจให้กับท่านได้ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการระบบการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ได้เป็นหลักประกันว่าเราจะได้คนที่มีความสามารถจริงๆในเรื่องที่เราต้องการที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาอันนี้ไม่ต้องพูดไปถึงว่าคุณมีจริยธรรมหรือเปล่าด้วยซ้ำไปนะฮะคุณมีความสามารถในเรื่องนั้นหรือเปล่านักการเมืองแต่ละคนที่เข้ามาในระบบปาร์ตี้ลิสต์ท่านมองกวาดสายตาไปดูแล้วท่านคิดว่าคนพวกนั้นมีความสามารถไหมเนี่ยสมมุติว่าเราถ้าเราเป็นโรคหัวใจแล้วเราไปหาหมอเราเลือกตั้งไอ้พวกนี้เข้ามานี่เราจะไว้ใจให้มันผ่าตัดไหมเนี่ยแต่ละคนเนี่ยท่านคิดว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเราพูดเปรียบเทียบแบบนี้มันทำให้เราเห็นภาพได้ชัดเจนนะฮะแต่ถ้าพูดอย่างนี้คนจะบอกว่าโอ้ยรสนานี่มันแบบต่อต้านการเลือกตั้งเหรอมันไม่ได้ต่อต้านจริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการเลือกตั้งนี่ต้องบอกว่ามันไม่สามารถกันกรองอย่าไปเรียกว่าเพียงแค่คนดีนะคนที่มีความสามารถเหมาะหรือถนัดกับการที่จะเข้ามาแก้ปัญหาเนี่ยยังไม่ได้เลยจริงๆระบบเลือกตั้งก็ออกแบบนะคือ1ส.ส.เขตก็อาจจะเป็นคนใกล้ชิดกับประชาชนเลือกเข้ามาแต่เขาก็เห็นว่าส.ส.เขตที่เลือกเข้ามาแล้วเนี่ยอาจจะยังไม่มีความสามารถพอเขาก็เปิดระบบปาร์ตี้ลิสต์เพื่อให้คุณมีโอกาสไปคัดคนที่มีความสามารถแต่ถ้าลงไปเลือกตั้งอาจจะแพ้แต่เป็นคนมีความสามารถที่จะเข้ามาเป็นองค์ประกอบเหมือนสวฮะที่เขามีสวเลือกตั้งกับสวสรรหาสวเลือกตั้งก็อาจจะเลือกจากประชาชนแต่ว่าเมื่อเลือกจากประชาชนแล้วเนี่ยก็ยังมีสวสรรหาอีกกลุ่มหนึ่งที่เลือกมาจากภาควิชาชีพต่างๆเพื่อให้เป็นคนที่เหมาะกับการที่จะมาทำงานในสิ่งที่จำเป็นแต่ปรากฏว่าไม่ว่าจะเป็นสวสสอะไรนะฮะสสนี่หนักหน่อยนะพวกปาร์ตี้ลิสต์ทั้งหลายเนี่ยกลายเป็นการตอบแทนทางการเมืองหรือใครลงขันในทุนคนไหนลงขันเยอะก็เข้ามาเพราะนั้นเราจะเห็นว่าเสียขายแก๊สเสียขายรถยนต์เสียอะไรทั้งหลายเข้ามาเป็นรัฐมนตรีหมดเลยแล้วก็สงสัยว่าไอ้เสียพวกนี้มันบริหารบ้านเมืองเป็นไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบเหล่านี้เนี่ยถ้าถามว่าทำไมมันเกิดอย่างนี้ขึ้นมาเพราะว่ามันก็ต้องกลับมาเรื่องจริยธรรมนะฮะว่าจริยธรรมเนี่ยถ้าเรามองเห็นแก่เรื่องของส่วนรวมเนี่ยเราก็ต้องเลือกคนที่แบบเหมาะกับงานแล้วก็มีความสามารถที่จะเข้ามาทีนี้ถ้าเรามองในภาพรวมทั้งหมดเราก็จะเห็นว่าโอ้โหกระบวนการเลือกตั้งเนี่ยมันได้แต่คนต้องมีเงินอะเข้ามาคนดีก็ไม่อยากเปลืองตัวไม่อยากเข้ามายุ่งเข้ามาก็ไม่ได้คนมีความสามารถอย่างบอกหมอโรคหัวใจอาจจะเข้ามาสมัครแต่ว่าอาจจะไม่ได้รับเลือกได้นะทั้งที่โรคหมายถึงว่าถ้าประเทศไทยเป็นคนป่วยที่ต้องการหมอรักษาโรคหัวใจก็อาจจะมีหมอรักษาโรคหัวใจเข้ามาสมัครเลือกตั้งแต่ถ้าเงินน้อยคุณก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยในระบบกระบวนการเลือกตั้งเวลานี้เนี่ยมันเป็นกระบวนการที่มันไม่สามารถกันกรองคนที่มีความจำเป็นหรือเหมาะกับการงานนั้นเข้ามาสู่ระบบได้นะนี่คือสิ่งที่ดิฉันเห็น
1: กกต.นั้นเนี่ยเป็นด่านแรกในการกันกรองคนดีให้เข้าสู่การเมืองนะคะแต่ว่าปรากฏว่ากกต.นั้นเนี่ยแม้แต่คนที่เลือกตั้งเนี่ยบางทีประชาชนยังไม่รู้จักเลยด้วยซ้ำไปว่ามีประวัติอะไรบ้างอย่างไรเพราะการที่เราจะใช้กระบวนการเลือกตั้งแล้วได้คนดีคนเก่งคนซื่อสัตย์สุจริตมันก็เป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นนิ้งคิดว่าเป็นเรื่องที่กกต.เนี่ยจะต้องทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีขึ้นให้สมดังพระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรานะฮะที่ว่าในสังคมนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดีเราคงไม่สามารถที่จะไปกำจัดคนไม่ดีออกไปจากสังคมแต่สิ่งที่เราจะทำได้ก็คือการกันกรองให้มีคนดีเข้าไปสู่การบริหารบ้านเมืองแล้วก็สกัดกั้นคนไม่ดีไม่ให้เข้าสู่อำนาจอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องทำได้แล้วเรียนคิดว่าบทบาทอันนี้เนี่ยต้องผลักดันให้กกต.เนี่ยมีกระบวนการในการสรร

0: หาหรือในกระบวนการในการเลือกตั้งที่ทําให้ประชาชนเนี่ยได้รู้จักนักการเมืองดีขึ้นยังคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องทําต่อไปค่ะคือดิฉันคิดว่าจริงๆแล้วตอนนี้ประชาชนตื่นตัวขึ้นมากนะคะจากกระบวนการไอ้สภาพการที่เราเห็นเนี่ยประชาชนลุกขึ้นมาเรียกร้องการปฏิรูปเป็นระยะเวลาดิฉันคิดว่า6เดือนอันนี้เป็นปรากฏการณ์ใหม่ของสังคมนะคะแล้วก็เป็นปรากฏการณ์ที่มีความหวังดิฉันคิดว่าถ้าหากว่าปรากฏการณ์เหล่านี้เนี่ยจะไม่ให้มันสลายตัวกลับไปเนี่ยการเมืองต้องปรับปรุงตัวเองอย่างแน่นอนแล้วก็การปรับปรุงตัวเองนั้นเนี่ยก็คือการที่คุณจะต้องทำให้ เกิดสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้นักการเมืองนั้นมีจริยธรรมแล้วก็ทำหน้าที่ในการที่จะรักษาผลประโยชน์ของประชาชนให้มากขึ้นอย่างที่ยินบอกว่าสมมุติเรามีต้นไม้ที่มีเมล็ดพันธุ์ที่ดีมากเลยแต่ถ้าหากว่าต้นไม้นั้นเราไปใส่ไว้ในตู้ที่ไม่มีอากาศไม่มีแสงสว่างไม่มีปุ๋ยไม่มีน้ำเนี่ยต่อให้ต้นไม้ดีขนาดไหนก็ตายนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งแวดล้อมจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญถ้าเราได้นักการเมืองที่ดีมันก็ต้องมีระบบที่ดีที่จะทำให้คนดีนั้นเนี่ยได้มีโอกาสเติบโตได้อากาศได้แสงได้น้ำได้ปุ๋ยต่างๆที่ทำให้เติบโตขึ้นได้เพราะฉะนั้นคิดว่าเมล็ดพันธุ์ที่ดีคือนักการเมืองกับสิ่งแวดล้อมคือประชาชนและระบบนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องไปด้วยกันค่ะ
1: ลองดูวันนี้นะสมัยนั้นดิฉันเขียนบทความประชาธิปไตย2นิ้วนี่เป็นการประชุมแก้รัฐธรรมนูญนะท่านเห็นไหมชู2นิ้วตอนแรกก็ไม่เข้าใจว่ามันชู2นิ้วทำไมปกติเนี่ยในช่องกดคะแนนนะช่องที่1ใช่มั้ยคือช่องแสดงตนช่องที่2เห็นด้วยช่องที่3ไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อสักปี55นะฮะตอนนั้นมีสวผู้สสผู้หญิงคนหนึ่งเป็นสสใหม่ปรากฏว่าโหวตงดเสียงใน อะไรสักเรื่องหนึ่งนะฮะปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นนะฮะออกมาแถลงข่าวร้องห่มร้องไห้ว่ากดผิดค่ะคืออะไรกดผิดบอกโอ๊ยมันเรื่องสำคัญขนาดนั้นเลยนะขนาดออกมาแถลงว่าที่ไม่กดเห็นด้วยแล้วไปกดงดออกเสียงเนี่ยเพราะว่าตัวเองอ่ะสับสนกดผิดหลังจากนั้นปรากฏการชู2นิ้วนี้ก็เลยเกิดขึ้นเพื่อให้สมาชิกทั้งหลายที่ยังอ่อนหัดจะได้ไม่ต้องคิดอะไรมากกดออดปุ๊บเข้าไปดูสัญญาณนิ้วอย่างเดียวนะฮะแล้วดูเนี่ยเขาชู2นิ้วนะเดินแบบโอ้โหแบบนี้คิดว่าอย่างกับประมูลอะไรสักอย่างเดินแกไม่สนใจอะไรเลยนะตาหลังแกเห็นว่าดิฉันแอบถ่ายรูปอยู่เรื่อยอ่ะตาหลังแกก็จะชู2นิ้ว3นิ้วคือชูเร็วๆเพื่อให้ถ่ายไม่ทันเลยแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าอันนี้คือหลักฐานที่ชัดเจนนะฮะว่านักการเมืองในสภาเนี่ยฟังไม่ต้องฟังอะไรเลยเวลาเขาอภิปรายกันโอ้โหจะเป็นจะตายไม่ฟังนะอยู่ข้างนอกกินกาแฟนั่งคุยกันใช่ไหมเสร็จพอกดออดลงคะแนนปุ๊บเข้ามาดูนิ้วอย่างเดียวนะอันนี้ก็เป็นภาพเสียบบัตรแทนกันตอนที่ดิฉันพูดเรื่องเสียบบัตรแทนกันโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตตอนนั้นยังไม่มีภาพชัดเจนขนาดนี้ปรากฏว่าตั้งกรรมการสอบมาแล้วนะตั้งกรรมการสอบ2ปีแล้วมั้งแล้วก็เงียบหายไปเลยจนตอนนี้เนี่ยโอ้โหไม่ต้องตั้งกรรมการสอบเลยอะชัดเจนไหมอันนี้คือตอนแก้ไขรัฐธรรมนูญดิฉันเองก็ได้ความรู้จากอิตาคนนี้นะมันเสียบบัตรมีทั้ง 3-4 ใบอ่ะเมื่อก่อนไม่เคยคิดว่าช่องเสียบบัตร1อันเนี่ยสามารถเสียบแล้วดึงออกเสียบใบใหม่ดึงออกเสียบใบใหม่ได้แต่ปรากฏว่าลายเนี้ยทำให้เห็นวิธีการนะฮะเดี๋ยวลองดูนะฮะที่จริงระยะเวลาที่เขาคลิปอันเนี้ยมัน1นาที17วินาที1นาที17วินาทีเนี่ยขอแจมนิดนึงเรื่องพลังงานนะฮะตอนที่เขาขายหุ้นปตท.เนี่ยเขาใช้เวลา1นาที17วินาทีนะคะขายหุ้นหมดเลยนะฮะเท่ากับเวลาที่อีตาคนนี้มันกดบัตรเนี่ยนะฮะ1นาที17วินาทีท่านลองดูนะฮะว่าชาวบ้านที่เขามายืนเข้าคิวกัน ตั้งแต่ตีห้าตีสี่เนี่ยเพื่อจะซื้อหุ้นปตท.ตอนที่เปิด IPO เนี่ยปรากฏว่า1นาที17วินาทีก็บอกขายหมดแล้วชาวบ้านไม่มีใครได้นะคะมีแต่นักการเมืองได้หมดนักการเมืองได้หุ้นอุปการะคุณไปเป็นล้านๆหุ้นนะคะนี่ตอนนี้ยุคนั้นที่ฉันพูดเรื่องการกดบัตรแทนกันแล้วก็ประธานรัฐสภาตั้งกรรมการสอบจนดิฉันออกมาแล้วยังสอบไม่เสร็จเลยแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะตอนนี้ภาพมันก็ชัดเจนจนศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าด้วยที่มาของสว.เนี่ยเป็นอันเป็นโมฆะไปนะแต่ว่าคนเหล่านี้เขาพูดว่าไงซาแมนเขาบอกว่าโอ้คนที่กดบัตรแทนกันแค่ 4-5 ใบเองแต่คนที่ลงคะแนนเห็นด้วยเนี่ยมันตั้ง300กว่าไอ้ 4-5 ใบก็เอาออกไปสิอย่าไปนับยังไงก็ชนะอยู่แล้วถามท่านคณาจารย์หน่อยนะท่านนักศึกษาในห้องที่มีการโกงข้อสอบเนี่ยท่านจะบอกว่าเอ้ย2-3 คนออกไปหรือเปล่าหรือว่าจะยกเลิกไอ้ข้อสอบชุดนั้นเลยใช่มั้ยสมมติบอกข้อสอบรั่วออกมาหรือมีการโกงข้อสอบปุ๊บเนี่ยมันต้องยกเลิกใช่ไหมแต่นักการเมืองพวกนี้เขาพูดบอกว่าอุ๊ยได้ยังไงไม่เป็นธรรมเลยใช่ไหมเขากดบัตรแค่ 4-5 ใบก็ตัดออกไป 4-5 คนอะแล้วก็พอบอกว่าเรื่องนี้ใครรับผิดชอบเขาบอกก็ให้รับผิดชอบตัวเองไปเพราะว่าไม่เกี่ยวอะไรกับพรรคเพราะฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าทุนเวลานี้มันมาครอบงำทั้งหมดนะฮะตั้งแต่กระบวนการเลือกตั้งครอบงำบรรดาผู้แทนสว.เองก็ถูกกล่าวหานะว่าเวลาที่โหวตเวิร์ดอะไรเนี่ยน่าจะมีการจ่ายเงินเป็นรายครั้งหรือรายประจำทีนี้เราจะเห็นเลยว่าในเวลานี้เนี่ยในกระบวนการอำนาจที่เราแบ่ง3อำนาจเพื่อให้ถ่วงดุลกันตั้งแต่อำนาจบริหารอำนาจนิติบัญญัติและอำนาจตุลาการอำนาจบริหารและอำนาจนิติบัญญัติมันรวมเป็น1เกือบจะหมดนะมันเหลือสว.อยู่ติ่งนึงอะจำนวน1เท่านั้นเองที่ยังไม่ถูกครอบงำนะเพราะฉะนั้นเนี่ย2 ส่วนนี้เนี่ยมันก็รวบอำนาจเวลาผ่านกฎหมายทุกอย่างเนี่ยมันก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ของเจ้าของทุนน่ะใช่ไหมฮะเวลาคุณจะออกนโยบายสาธารณะคุณยิ่งไปทำอะไรได้ลำบากมากเลยนะเวลาที่จะควบคุมงบประมาณจะมีอะไรโอ้โหไม่มีเหลือฮะ2 ส่วนนี้เนี่ยหมดละเวลานี้เนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนแล้วว่าเสียงข้างน้อยเนี่ยมีเอาไว้ประดับนะแล้วก็ถ้าหากว่ายุ่งมากนักก็ไม่ให้อภิปรายนะเช่นอภิปรายพอวิธีการก็คืออ่ะคนนึงเสนอขอปิดอภิปรายอีกฝ่ายนึงจะช่วยกันหน่อยนึงก็ขอเสนอให้อภิปรายต่อเสร็จแล้วก็โหวตพอโหวตปุ๊บเสียงข้างมากชนะทุกทีอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะลีดไปทุกอย่างเลยคุณอยากจะได้อะไรได้หมดอ่ะเพราะนั้นคณิตศาสตร์มันเริ่มมาตั้งแต่การเลือกตั้งอ่ะคุณต้องการเสียงข้างมากคุณให้ได้300หรือ400เสียงแล้วก็รวมวุฒิสภาอีกสักส่วนหนึ่งเนี่ยแค่นี้เนี่ยคุณก็คุมอำนาจสภานิติบัญญัติได้ทั้งหมดแล้วก็อำนาจรัฐก็อยู่ในมืออยู่แล้วเพราะนั้นจะเหลืออะไรเหลือองค์กรอิสระเวลานี้องค์กรอิสระทั้งหลายต้องทำงานหนักมากไม่ว่าจะเป็นปปช.ไม่ว่าจะเป็นศาลพวกนี้ก็จะถูกดิสเครดิตท่านเห็นไหมครับนักการเมืองออกมาดิสเครดิตตลอดเวลาเพราะว่าอันนี้คือการทำลายกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลซึ่งคือการทำลายหลักการของประชาธิปไตยหรือรากฐานประชาธิปไตยทั้งหมดเพราะนั้นไอ้สิ่งนี้แหละพอเวลาที่คุณทำอะไรที่มันเกินจากจุดที่เหมาะสมเนี่ยมันก็จะตีกลับมานะไอ้การทำเอกสารปลอมการกดบัตรแทนการส่งสัญญาณโหวตแล้วก็รวมไปถึงไอ้ตอนที่ผ่านกฎหมายเนียโทษกรรมสุดซอยโน่นตอนเท่าไหร่ตีประมาณตีสี่อ่ะตีสี่25นาทีอ่ะมันเป็นช่วงเขาเรียกว่าอะไรนะเลิกโจรปล้นบ้านอ่ะตอนกำลังหลับสนิทพอดีเลยมามุ่งขยันเลยกันนักหนาเนี่ยยาววิกาเลยอ่ะตื่นขึ้นมาพวกประชาชนถูกปล้นซะแล้วอะไรเงี้ยนะฮะถึงได้ลุกขึ้นมาต่อต้านกันแล้วก็ไอ้เรื่องปิดโอกาสเสียงข้างน้อยนี่ก็เป็นความที่เขาคิดว่าเสียงข้างน้อยไม่มีอำนาจทำอะไรได้นะแต่อย่างน้อยที่สุดการมีศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็ช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะต่อสู้แม้จะเป็นทางที่เล็กมากเพราะนั้นเวลานี้สิ่งที่เขาดิสเครดิตก็คือไอ้พวกเนี้ย มันเป็นพวกสมคบคิดกันนะสมคบคิด

แล้วก็เรียกว่าอะไรเป็นการพยายามทำลายรัฐบาลที่มาจากเสียงข้างมากที่ประชาชนเลือกมาซึ่งเราบอกว่าประชาชนเลือกมาก็จริงแต่ไม่ได้บอกว่าคุณจะมาคอร์รัปชันได้คุณก็ต้องมาปฏิบัติตามกฎหมายแต่พูดอยู่ตลอดเวลาว่าทำไมมีแต่พรรคเขาที่จะโดนยุบพรรคโดนเล่นงานโดนตลอดเวลาเย็นนึงเคยคุยกับพรรคพวกบอกว่ามันก็ไม่ต่างจากไอ้คนที่มันเป็นฆาตกรรมต่อเนื่องอ่ะใช่ไหมไอ้เด็กไอ้ผู้ชายที่มันเป็นฆาตกรรมต่อเนื่องฆ่าเด็กอ่ะติดคุกไปแล้วออกมามันก็ทำอีกติดคุกไปแล้วออกมาก็ทำอีกถ้าไอ้คนนั้นมันมีอำนาจมันมาเป็นนักการเมืองมันคงพูดแบบนี้นะมันจะมาจับแต่ฉันเนี่ยทำไมถึงไม่จับคนอื่นมั่งแต่แทนที่จะดูว่าก็คุณทำซ้ำซากอ่ะตลอดเวลาใช่ไหมคุณทำซ้ำซากแล้วคุณก็ไม่เปลี่ยนอ่ะใช่ไหมเวลานี้เนี่ยต้องบอกเลยนะฮะว่าผู้แทนราษฎรเนี่ยมันกลายเป็นเพียงพนักงานบริษัทของพรรคการเมืองเท่านั้นนะการใช้อำนาจเสียงข้างมากอย่างน้อยเนี่ยนะ4กฎหมาย4ฉบับนะที่ทำให้คนเริ่มตื่นตัวขึ้นมาจากไอ้ที่จริงเนี่ยจุดที่เขาตื่นตัวคือไอ้ร่างพรบ.นิรโทษกรรมคือนิรโทษกรรมเนี่ยขึ้นต้นมาครั้งแรกเพียงแค่ยกเลิกการเอาผิดของคนที่เข้ามาชุมนุมแต่พอมาอยู่ในชั้นกรรมาธิการแก้ไขแปรยติโอ้โหเปลี่ยนซะจนแบบครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่ปี2547จนถึง2556นี่บอกโอ้โหกี่ปีเนี่ย9ปี10ปีมันมีเนียโทษกรรมอะไรที่มันครอบคลุมช่วงเวลายาวนานขนาดนี้คือคนเหล่านี้พอเวลามีอำนาจแล้วมันเหิมเกริมนะมันเกิดความรู้สึกว่าแล้วจะทำอะไรฉันก็ผ่านมาเรียบร้อยถูกต้องสสยกมือทุกคนแล้วมีอะไรไหมดิฉันคิดว่ากรณีร่างพรบ.นิรโทษกรรมนั้นเนี่ยเป็นครั้งแรกนะฮะที่ประชาชนลุกขึ้นมาใช้เสียงทางตรงของตัวเองรับไม่ได้กับพรบ.ฉบับนี้จนในที่สุดสว.นะต้องพลิกลำไม่รับเป็นเอกฉันท์น่าจะ143คะแนนต่อ0เนี่ยซึ่งใน6ปีไม่เคยมีเลยที่มีการลงมติแบบเป็นเอกฉันท์ขนาดนี้นะแต่ว่าก็ต้องบอกเลยสว.ที่ยอมพลิกลำเนี่ยเผลอๆก็คงจะเป็นนายใหญ่เขาพลิกลำยอมให้ถอยอะถ้านายใหญ่เขาไม่ยอมให้ถอยเนี่ยนะคงไม่ถอยหรอกใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้จากจุดนั้นน่ะที่เรียนคิดว่ามันเป็นจุดของการเสียศูนย์แล้วมันก็ถอยล่นมาทุกอย่างตั้งแต่ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขที่มาสว.นะฮะซึ่งที่จริงถ้าดิฉันไม่ร่วมไปฟ้องด้วยนะดิฉันก็เป็นคนหนึ่งนะฮะในกลุ่มสว.เลือกตั้ง3คนที่ไปฟ้องเพิกถอนไอ้การแก้ไขที่มาสว.ซึ่งหลายคนเพื่อนสว.เลือกตั้งก็ถามเฮ้ยไปฟ้องทำไมขัดขวางทำไมตัวเองจะได้ประโยชน์อ่ะเห็นไหมถ้าเกิดว่าแก้ไขได้พวกเราก็สามารถลงเลือกตั้งได้อีกโดยไม่ต้องเว้นวรรคดิฉันบอกว่าเฮ้ยพวกคุณมีจริยธรรมหรือเปล่าไอ้หลักจริยธรรมเนี่ยการทำงานโดยปราศจากการขัดแย้งแห่งผลประโยชน์เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ถูกบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี่ก็เป็นจริยธรรมข้อหนึ่งนะแต่ปรากฏว่านักการเมืองไม่สนใจหรอกใช่ไหมเมื่อเขาไม่สนใจเนี่ยเวลานี้เนี่ยจึงถูกลงโทษแล้วก็โดยเฉพาะเมื่อไปดูโพลของประชาชนที่ตอบคำถามว่าสิ่งที่ต้องการปฏิรูปเร่งด่วนคืออะไรคือจริยธรรมนักการเมืองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่อาจารย์ทำวิจัยเรื่องนี้ยังคิดว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมว่าจริยธรรมของนักการเมืองเนี่ยจะทำอย่างไรยังคิดว่าสมัยที่เราเด็กๆเนี่ยนะเราถูกสั่งสอนว่าเฮ้ยเป็นมนุษย์มันต้องมีฮิริโอตปะใช่ไหมแล้วฮีโรตปะเนี่ยเขาถือว่าเป็นธรรมะคุ้มครองโลกเป็นธรรมะที่ช่วยให้โลกมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่เดือดร้อนและสับสนวุ่นวายนะซึ่งเวลานี้เนี่ยนักการเมืองไม่มีนักการเมืองไม่ได้สนใจฮีโรตปะเพราะนั้นดิฉันคิดว่ามันจะต้องมีกระบวนการขับเคลื่อนในส่วนของประชาชนอย่างจริงจังนะคะในการที่จะทำให้นักการเมืองเราเนี่ยเกิดฮิริโอตปะมากขึ้นนะ

พราะฉะนั้นเวลานี้ยิ่งคิดว่าสิ่งหนึ่งที่จะทำให้กระบวนการการตรวจสอบนักการเมืองในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันหรือให้ทำให้เขามีจริยธรรมมากขึ้นนั้นเนี่ยต้องทำให้นักการเมืองเหล่านี้เนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่สว่างคุณต้องฉายสปอตไลท์ไปที่เขาตลอดเวลา

ารสุด1คุณเข้าประชุมเท่าไหร่คุณลงมติเท่าไหร่ปรากฏว่าท่านทราบมั้ยกรรมาธิการ22คณะเห็นเรื่องดิฉันแค่4คณะอีกที่เหลืออีก10กว่าคณะไม่เห็นด้วยนี่หมออ้าวในเมื่อเราเนี่ยเป็นผู้แทนปวงชนน่ะเราต้อง address ต่อปวงชนที่เขาเป็นคนเลือกเราทำไมเราไม่ให้เขารู้แม้แต่งานพื้นฐานเลยว่าเฮ้ยคุณน่ะเข้ามาประชุมกี่ครั้งแล้วคุณลงมติเท่าไหร่เพราะมีนักธุรกิจเยอะที่เข้ามาเป็นสสสวนะเข้ามาแล้วเซ็นชื่อเสร็จหายไปเลยบางคนไม่เคยมาลงมติเลยยังคิดว่าเอ้ยเขาเอาคุณมาเนี่ยจ่ายเงินเดือนจ่ายสิทธิประโยชน์มหาศาลเนี่ยนะเขาไม่ได้ต้องการมาให้คุณมาเขียนลายเซ็นว่าคุณเข้าประชุมเขาต้องการความคิดความเห็นของคุณเขาต้องการคอนทริบิวชั่นของคุณเนี่ยที่เป็นรูปธรรมซึ่งถ้าทำสิ่งนี้เราสามารถทำได้ในระดับเรียลไทม์เพราะว่าเวลาที่คุณโหวตใครโหวตอะไรปุ๊บขึ้นเลยทำไมคุณไม่เปิดเผยให้ประชาชนรู้แล้วไม่ใช่เปิดเผยเป็นเรื่องๆคุณทำไปเลยในกอนางสาวขอนางสาวงอใช่ไหมออกมาเลยเข้าประชุมเท่าไหร่ลงมติเท่าไหร่ลงมติเรื่องอะไรแล้วก็ควรจะลงลึกไปเรื่อยๆในการที่จะรู้ว่าการทำงานของเขาเนี่ยมันคุ้มค่าเงินเดือนหรือเปล่าแม้แต่การเดินทางจากต่างจังหวัดมาเราก็นั่งรถไฟเครื่องบินฟรีหมดนะแต่เราเคยรู้ไหมไม่เคยตรวจเลยว่าไอ้นักการเมืองจังหวัดนั้นเดินทางมาแล้วมาเข้าประชุมหรือเปล่ามาลงมติหรือเปล่ามีอยู่ครั้งหนึ่งสสบุญยอดเอาข้อมูลมาเปิดเผยว่ามีสสจังหวัดหนึ่งเดินทางโดยเครื่องบินใน1ปี 600,000 บาทก็คนก็ด่าเนี่ยว่าเอ้ยทำไมคุณไม่เอามาต่ออีกนิดนึงอ่ะเข้าใช้เงินเดินทางด้วยเครื่องบิน 600,000 บาทแล้วประชุมกี่ครั้งลงมติกี่ครั้งลงมติเห็นด้วยไม่เห็นด้วยในเรื่องอะไรบ้างยังคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราต้องตรวจสอบนะฮะมีอาจารย์ท่านหนึ่งเนี่ยดร.ประภาสปิ่นตบแต่งแกเคยทำงานวิจัยชิ้นหนึ่งในช่วง10ปีของการออกกฎหมายในสภานิติบัญญัติเข้าใจว่าน่าจะตั้งแต่ปี 35 ถึง 45 หรืออะไรเนี่ยนะพบว่ามีกฎหมายเพียง 2% เท่านั้นที่เป็นกฎหมายที่มีประโยชน์กับประชาชนกฎหมายที่เหลือไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรประชาชนเลยเป็นเรื่องอย่างอื่นหมดซึ่งนี้คิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นงานวิจัยที่มันสถาบันทั้งหลายควรจะต้องทำนะฮะว่าเฮ้ยคุณทำอะไรกันบ้างหรือมีเรื่องนึงตอนที่ดิฉันเข้าไปครั้งแรกเนี่ยดิฉันก็เข้าไปอยู่ในไอ้กรรมาธิการที่ทำเรื่องงบประมาณด้วยแต่ละปีเนี่ยปรากฏจุดที่ดิฉันเห็นนี่ตกใจมากข้อหนึ่งคือรายรับที่เข้ามาปรากฏว่าในแต่ละปีเนี่ยรายรับสมมุติว่าอย่างปี557เนี่ยงบประมาณแผ่นดิน 2.4 ล้านล้านเขาก็จะมีเงินจากการเก็บภาษีทั้งระบบเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2ล้านล้านส่วนอีก4แสนล้านก็กู้ใช่ไหมฮะดิฉันดูตัวเลขทรัพยากรธรรมชาติทั้งระบบทั้งพลังงานแร่ป่าไม้ทุกชนิดเลยนะฮะท่านทราบไหมว่ามันเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ของภาษีที่รัฐเอามาใช้มันมีสัดส่วนแค่ 2.5% หมายถึงใน100บาทที่รัฐบาลเก็บจากภาษีทั้งระบบมีภาษีจากทรัพยากรเพียง2บาท50เท่านั้นนะคะอันนี้ดิฉันบอกเฮ้ยนี่ไงนี่คือความเหลื่อมล้ำไงนี่คือการผ่องถ่ายทรัพยากรเนี่ยออกไปในมูลค่าที่ต่ำมากแล้วสร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมเต็มไปหมดนี่คิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากที่ดิฉันบอกว่าการปฏิรูปถ้าจะให้ได้ผลนะฮะเวลานี้คุณต้องกลับมาที่เรื่องเศรษฐกิจถ้าคุณกลับมาที่เรื่องเศรษฐกิจได้เนี่ยบ้านเมืองมันจะแก้ไขปัญหาได้แล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติทั้งหลายมันควรจะต้องกลับมาเป็นต้นทุนให้กับประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรักษาพยาบาลแต่ไม่ใช่เป็นทรัพยากรของคนทั้งประเทศแต่ถูกผ่องถ่ายไปให้กับคนส่วนน้อยเพื่อสร้างความร่ำรวยแล้วสร้างความเหลื่อมล้ำให้กับบ้านเมืองมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งหญิงคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เป็นโจทย์ที่ยาก

0: ในการที่จะคิดต่อเพราะว่าถ้าหากว่าเรามีความจริงใจนะคะในการที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ยังคิดว่าบ้านเมืองเนี่ยมันยังแก้ไขได
1: ้ยังคิดว่าไอ้เรื่องการปฏิรูปและการเมืองเป็นเรื่องสำคัญมากถ้าไปดูโพยนะคะในช่วงระยะหลังๆเนี่ยสิ่งที่ประชาชนต้องการปฏิรูปมากที่สุดคือจริยธรรมของนักการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยยังคิดว่าถ้าหากประชาชนตื่นรู้เนี่ยนะคะแล้วก็ผลักดันการปฏิรูปอย่างจริงจังมันเปลี่ยนแปลงได้แน่นอนเพราะว่าในต่างประเทศเขาพูดกันนะฮะว่าประชาชนเป็นอย่างไรนักการเมืองก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากเราต้องการให้นักการเมืองนั้นเนี่ยเป็นคนที่มีจริยธรรมเราต้องออกแบบวิธีการที่ทำให้นักการเมืองเหล่านั้นอยู่ในที่สว่างเพราะว่าเวลาคุณอยู่ในที่สว่างเนี่ยคุณจะทำตัวที่แบบไม่เรียบร้อยเนี่ยทำไม่ได้ใช่ไหมฮะเพราะว่าสายตาเขาจับจ้องคุณอยู่เพราะฉะนั้นนิ้งคิดว่าการออกแบบสิ่งต่างๆที่จะให้นักการเมืองนั้นเนี่ยอยู่ภายใต้สายตาหรือสปอตไลท์ของสังคมนั้นเนี่ยจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะเป็นการตรวจสอบแล้วก็กระบวนการที่จะทำให้นักการเมืองนั้นกลับเข้ามาสู่ทิศทางที่มีจริยธรรมมากขึ้นค่ะ
2: การที่ได้รับฟังวันนี้ก็มีหลายๆอย่างนะครับที่สามารถที่จะเอาไปใช้ในเรื่องของการเรียนและการวิจัยได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเกี่ยวกับจริยธรรมของนักการเมืองในปัจจุบันซึ่งถ้ารับฟังเสร็จแล้วก็ตีความในมุมของผมก็คือตอนนี้ค่อนข้างจะมืดมิดเหลือเกินสำหรับวิธีการใดที่จะทำให้นักการเมืองประเทศไทยของเราเนี่ยมีจริยธรรมให้สูงขึ้นแต่ผมก็คิดว่าเมื่อเราเดินไปในอุโมงค์มืดๆเราก็ต้องมีหวังว่าในอนาคตก็อาจจะเจอแสงสว่างปลายอุโมงค์ได้ครับ
3: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลบรรยายเรื่องประสบการณ์สว.ของข้าพเจ้ากับปัญหาจริยธรรมนักการเมืองไทยได้ที่ภาควิชามนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์02-800-2840-60หรือทางเว็บไซต์ www.sh.mahidol.ac.th

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้องดีแอลทีวีปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่ง

0: ด้วยเนาะ
1: ออกอากาศช่อง BLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง BLTV 1ถึงช่อง BLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:15 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านดอนยางอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะเราจะพาผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของคนกับตาลและภูมิปัญญาการเพิ่มมูลค่าของตาลด้วยการทำจาวตาลค่ะจาวตาลนั้นนะคะมีขั้นตอนมากมายหลายอย่างให้เราได้เรียนรู้กันที่สำคัญสามารถนำมาทำขนมที่อร่อยด้วยซึ่งจุดเริ่มต้นก่อนที่จะเป็นจาวตาลนั้นก็จะเริ่มจากการไปเก็บลูกตาลสุกๆกันมาซะก่อนค่ะ
1: ที่เรามาเก็บลูกตาลกันนะคะจริงๆคุณลุงบอกว่ามาเก็บในนาที่มันแบบพื้นที่แห้งๆแบบเนี้ยที่มันยังไม่มีข้าวเนี่ยคือจะเก็บง่ายค่ะเพราะว่ามองไปเนี่ยจะเห็นเลยว่าลูกตาลร่วงอยู่นะคะเพราะว่ามันเป็นสีดำตัดกับเนี่ยพื้นแห้งๆแบบนี้เลยนะคะนี่อย่างอันนั้นคือเห็นเลยนี่ตรงนี
2: ้โอ้อันนี้เริ่มแห้งๆแล้วใช้ได้อยู่มีอีกลูกเล็กหน่อยนี่ก็มี
0: ตาลที่เราเก็บมาวันนี้จะเลือกลูกตาลสุกที่เพิ่งหล่นจากต้นใหม่ๆแต่ว่าลูกนี้นั้นดูเหมือนว่าจะหล่นมานานมากแล้วล่ะค่ะ
3: นี่มันงอกแล้ว
2: มันงอกแล้วคือยังไงคะคุณ
3: มันล้นลงมากเลยมีใครมาเก็บไหมอ่ะมันงอกเลย
2: มันงอกคือมันแห้งแล้ว
3: อ๋อนี
2: ่อ๋อคือตาลที่เรามาเก็บเนี่ยอันนี้คือยังไม่งอกยังไม่สุกมันแค่สุกเฉยๆลูกนี้ที่หยิบขึ้นมาเนี่ยนะคะคือมันเป็นตาลที่มันแห้งไปหมดแล้วเนาะคุณลุงคือต่างจากลูกนี้เลยลูกนี้คือเป็นเนื้อตาลสุกนะคะเป็นลูกตาลสุกที่แบบมันหล่นจากใต้ต้นน้ำหนักเนี่ยก็ต่างกันอันนี้จะหนักกว่าเพราะเหมือนเขายังมีเนื้อมีความชุ่มชื้นอยู่เนาะแต่นี้คือมันแห้งไปแล้วค่ะหมวกตรงหมวกตาลอะไรก็คือหลุดไปหมดแล้วนะคะแล้วก็นี่ตรงนี้ที่คุณลุงดึงขึ้นมาเนี่ยก็คือรากเนี่ยมันแทงลงไปในดินแล้วแบบนี้นะคะเราจะไม่เก็บไปเพราะว่าจาวตาลข้างในเนี่ยมันเล็กมากมันจะกลายเป็นต้นไปหมดแล้วค่ะ
0: ตาลสุกเมื่อหล่นจากต้นลงมานานแล้วนะคะก็จะเริ่มแห้งหากต้นไหนได้น้ำได้ฝนก็จะเริ่มงอกรากค่ะเม็ดตาลที่เริ่มงอกรากแล้วเนี่ยด้านในก็จะเริ่มเกิดจาวตาลแล้วนะคะแต่ชาวบ้านจะไม่นิยมเก็บตาลที่มีรากงอกตามธรรมชาติแบบนี้ไปนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะได้จาวตาลที่ไม่สมบูรณ์ฝ่อเม็ดรีบหรือบางทีก็เสียไปเลยก็มีค่ะยิ่งถ้าเริ่มเกิดเป็นต้นด้วยแล้วด้านในก็จะไม่เหลือจาวตาลแล้วล่ะค่ะ
4: นาเนี่ยเดินมาไกลเลยคุณลุงมองเห็นแต่ไกลเลยตรงนี้มีลูกตาลอยู่บนต้นโอ้นี่คุณลุงโอ้ตาลต้นนี้เตี้ยเนาะคุณลุงแต่ว่ามีลูกมีลูกเต็มเลยอ้าวอย่างนั้นคุณลุงไม่เอาเหรอคะ
3: นี่เอาลูกมันเล็ก
4: อ๋อมันเล็กเอาเล็กมากเราก็ไม่เอาหรอคุณลุง
3: ลูกเล็กมากก็ไม่เอา
4: ทำไมอ่ะ
3: เพราะว่าประโยชน์มันน้อยอ่ะมันไปงอกมันน้อยเนี่ย
4: เนาะแล้วอย่างนี้หนูเอาไปได้ไหมหรือว่าไม่เอาเอาเหรออันนี้เราเอาออกใช่ไหมเพราะว่าตัวจาวมันเล็กนี่ค่ะ
3: จาวมันเล็ก
4: เล็กอย่างนี้คือมันมี
3: ก็แต่ว่าเอาเนื้อไปก็ยีได้นะเนี่ย
4: อ๋อคือถ้าสมมติว่าคนเก็บเนื้ออยากได้เอาไปทำเนื้อขนมตาลอันนี้คือเก็บแต่เราเอามาทำจาวตาล
3: ทำจาวตาลไม่เก็บ
4: ไม่เก็บนี่ให้ดูนะคะอันนี้ลูกเล็กจิ้วริ้วเลยจะเป็นกระท้อนอยู่แล้วไม่เป็นลูกตาล อันนี้มันมาจากต้นตาลนี่คุณลุงบอกตาลสาวเหรอคะ
3: ตาลสาว
4: ตาลสาวคือแบบ
3: เพิ่งจะออกปี2ปีเนี่ยลูกเล็ก
4: แต่อย่างที่เราไปเก็บกันก่อนหน้านี้ที่ลูกใหญ่คือ
3: ตาลยาย
4: ตาลยาย
3: เขาเรียกตาลยาย
4: อันนี้ตาลหลานอันนั้นตาลยายนี่เดี๋ยววิจะให้ดูนะคะเปรียบเทียบที่คุณลุงว่าอันเนี้ยคือตาลสาวลูกแบบนี้แล้วมาดูลูกของตาลยายค่ะเห็นไหมหนึ่งสองสามลูกนี่มันต่างเลยคุณลุงจริงๆตอนแรกหนูเก็บไปเพลินๆคุณลุงบอกอันนี้ไม่เอาหนูก็เสียดายแล้วทำไมไม่เอาข้างในมันก็มีเม็ดอะไรเงี้ยพอมาเทียบกันจริงค่ะ
0: ลูกตาลสุกที่เลือกเก็บไปทำจาวตาลนั้นจะต้องเลือกลูกใหญ่ๆนะคะเพราะว่าจาวตาลที่ทำได้ก็จะมีขนาดใหญ่สวยแล้วก็สมบูรณ์ค่ะส่วนลูกตาลสุกบางลูกเห็นแหว่งๆแบบนี้นะคะเพราะว่าโดนวัวกินไปค่ะถ้าหากดูแล้วว่ายังไม่แห้งมากไม่มีรากงอกแล้วก็เม็ดตาลนั้นมีขนาดใหญ่ถึงแม้ว่าจะไม่มีเนื้อตาลแล้วนะคะถ้าจะทำจาวตาลก็สามารถเก็บไปเพาะได้ค่ะ
4: อ
0: ลูกตาลสุกที่ชาวบ้านไปเก็บมาบางส่วนจะนำมาขายที่บ้านของแม่แฉบค่ะมาที่นี่นะคะเราจะได้เห็นว่าลูกตาลสุกนั้นมีประโยชน์ในทุกๆส่วนตั้งแต่เนื้อสีเหลืองหอมๆของตาลที่นำมาปอกเปลือกเพื่อนำมายีเอาแต่เนื้อตาลเพื่อนำไปทำขนมตาลค่ะ
4: เราจะเอาตรงเปลือกส่วนที่ดำๆออกแบบนี้นะคะซึ่งเวลานั้นอย่าผ่าเข้าไปลึกมากใช่ไหมแม่เดี๋ยวเนื้อตาลม
5: ัน
4: จะเนื้อตาลมันจะหลุดติดออกไปด้วยนะคะ
5: ใช
4: ่ปุ๊บอย่างนี้ได้แล้วไหมคะ
2: ได้แล้ว
4: แล้วมือฉีกอันนี้เป็นลูกตาลสุกนะคะนี่สุกจัดงอมๆเลยแล้วก็กลิ่นนี่คือแบบหอมมากหอมกลิ่นตาลค่ะอย่างนี้นี่เรากินได้ไหมจ๊ะแม่ตอนที่มันยังอย่างเงี้ยอยู
2: ่ได้กินได้ชิมได้นะ
4: แม่บอกว่าชิมได้เดี๋ยวมินชิมเลยชิมเนื้อตาลสดๆแบบนี้เลยเนื้อมันจะแบบครีมๆค่ะแล้วก็รสชาตินี่จะเป็นหวานหวานหอมหอมตาลแล้วก็จะมีขมขมขมขมแบบหวานหวานคืนคืนแล้วก็จะมีความเปรี้ยวด้วย
0: ปอกเปลือกแล้วนะคะเขาจะมาปั่นแยกเนื้อกับเม็ดออกจากกันส่วนเนื้อจะนำไปกรองให้ได้เนื้อตาลล้วนๆเรียกว่าตาลยีค่ะส่วนเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลที่ถูกแยกออกมานั้นนะคะเขาจะใส่กระสอบเตรียมเอาไว้ซึ่งเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลที่เห็นนี่แหละค่ะเป็นสิ่งสำคัญในการทำเจ้าตาลค่ะตอนนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะกลับมาดูกันต่อว่าตาลที่ถูกยีจนเหลือแต่เม็ดแบบนี้จะนำไปเพาะเป็นเจ้าตาลด้วยวิธีการแบบไหนติดตามได้สักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาดูภูมิปัญญาการเพาะจาวตาลกันที่ชุมชนบ้านดอนยางอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลนั้นหลังจากที่เราแยกเนื้อออกไปแล้วจะถูกนำมาแช่น้ำทิ้งไว้15วันเพื่อให้เม็ดนั้นมีความชุ่มชื้นค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะนำขึ้นมาพักเอาไว้แล้วก็ใช้ฟางคลุมซึ่งหากแดดแรงเกินไปเขาก็จะมีการรดน้ำด้วยทุกๆ 3-5 วันนะคะไม่นานเม็ดโหนดนั้นก็จะเริ่มงอกรากออกมาระยะนี้นั้นจะเป็นระยะที่เริ่มเกิดจาวตาลขึ้นมาด้านในแล้วค่ะซึ่งเมื่ออายุครบ45วันหลังจากเรานำขึ้นมาเพาะนะคะก็จะเกิดรากที่มีขนาดใหญ่แบบนี้ค่ะ
4: เม็ดโหนดที่ครบ45วันแล้วนะคะก็จะเอามาแม่เรียกว่าอะไรจ๊ะ
5: งอก
4: ตรงนี้อันนี้คือง
5: อกงอกกระโนดเอาไว้ให้วัวกิน
4: งอกโหนดงอกก็คือรากของมันแม่
5: ใช่เพราะได้เขาก็มาเอาไว้ให้วัวกิน
4: เหมือนที่หนูเห็นที่ใต้ต้นอ่ะมันจะเป็นรากแบบเล็กๆเลยนะแม่ที่มันงอกออกมาที่คุณลุงบอกใช้ไม่ได้อ่ะแต่อันเนี้ยรากมันใหญ่อย่างเงี้ยเนาะแม
5: ่นี่มันเหมือนตะวันหลุดนํามั้งแหละมันล้นม้านะมันโดนแห้ง
4: ๆจ้ะ
5: มันเกณ
4: ฑ์อ๋อคืออันที่เราเจอในทุ่งนานั่นคือมันไม่ได้ลดน้ํามันก็จะแห้งๆเกณ
5: ฑ์
4: แต่อันนี้คือเราตั้งใจเพาะมันก็จะใหญ่อย่างนี้เลยอันนี้คืออันที่ผ่างอกแล้ว
5: ตัดงอกออกแล้ว
4: ตัดงอกออกแล้วจากงอกที่ยาวๆเนี่ยหนูขอดูอันที่ยังไม่ตัด
5: เพราะงอกอวนไปนี่แล้วนะ
4: จ้ะ
5: เพราะนั่นอ่ะเขาจะเรียกว่าเทียนเนี่ยเทียนออกมาพันนี่นะเนี่ยแล้วต่อไปอ่
4: ะ
5: เขาจะมีรากแล้วเนี่ยเขาจะแตกมาแล้วมีใบเนี่ยถ้าว่าไม่ตัดนะมันจะงอกเป็นต้นหมดเลยแล้วก็จาวนี้มันก็เสียต่อไปอ่ะถ้าไม่ตัดรากออกเนี่ย
0: แท่งแหลมๆสีขาวๆที่แม่เรียกว่าเทียนนั้นก็คือหน่ออ่อนที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าด้านในของเม็ดโหนดนั้นเริ่มเกิดจาวตาลแล้วนะคะจาวตาลนั้นจริงๆแล้วก็คือหัวของหน่ออ่อนต้นตาลค่ะถ้าเราไม่ตัดรากสารอาหารจะถูกนำไปเลี้ยงต้นจนจาวตาลด้านในนั้นค่อยๆฝ่อค่ะเพราะฉะนั้นการตัดรากหรือว่าตัดงอกนั้นนะคะต้องตัดเมื่ออายุนั้นเหมาะสมนั่นก็คือ45วันจะได้จาวตาลที่อยู่ในระยะที่สมบูรณ์ค่ะส่วนการตัดรากนั้นก็ต้องไม่ตัดให้ติดกับเม็ดเกินไปเพราะว่าจะทำให้จาวตาลด้านในเน่าแต่ว่าจะปล่อยให้รากนั้นยาวออกมาพอประมาณค่ะเม็ดโหนดที่ตัดงอกหรือว่าตัดรากแล้วเนี่ยยังไม่สามารถที่จะผ่านำจาวตาลด้านในออกมากินได้นะคะแต่ว่าเขาจะต้องพักเอาไว้อีก30วันค่ะชาวบ้านจะนำเม็ดโหนดที่ตัดรากเนี่ยใส่กระสอบเรียงๆกันไว้นะคะจนกว่าจะได้อายุเรียกว่ากว่าจะได้กินจาวตาลนั้นนะคะทั้งแช่ทั้งเพาะและยังต้องมาพักทิ้งไว้อีก30วันรวมๆแล้วนะคะใช้เวลาถึง90วันเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่เพาะจาวตาลจนได้อายุแล้วนะคะขั้นตอนต่อมานั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกเหมือนกันนั่นก็คือการกระเทาะกระดองหรือว่ากะลาออกค่ะ ขั้นตอนนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่ต้องใช้ผู้มีประสบการณ์ค่ะ

0: คาดแล้วคาด
1: มันผ่าผ้าแล้วมั้งคะ
0: เคย
1: แล้วทำไงอ่ะคุณลุง
0: แล้วคาดนะ
1: ฮะ
0: ไม่คาดดูดีๆเรียงๆแล้วยิ่งดีมั้ย
1: อุ้ยดู
2: กว่าจะได้จาวตาลมากินนั้นไม่ง่ายเลยนะคะไหนจะต้องกระเทาะกะลาตาลออกให้เหลือแต่เนื้อด้านในแข็งๆแบบนี้ซึ่งเนื้อแบบนี้นี่ก็ยังต้องเอาไปผ่าออกอีกต้องบอกเลยว่าแข็งมากๆซึ่งเจ้าจาวตาลที่เราต้องการก็อยู่ด้านไหนนี้ล่ะค่ะ
3: นี่อันนี้มันจะให้ดูนะคะในกะละมังนี้มีแต่จาวตาลเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอันนี้คุณป้าก็จะเป็นแผนกสุดท้ายและคือการเฉาะจาวตาลมีให้ดูลักษณะก่อนนี่อันนี้คือจาวตาลที่อยู่ข้างในนะคะสีก็จะเป็นสีแบบครีมครีมขาวๆเหลืองๆแบบนี้นะคะแล้วก็เบามากคล้ายกับจาวมะพร้าวเลยนี่สังเกตนะคะเวลาคุณป้าเฉาะก็จะเอาผลเนี่ยตัวกะลาเนี่ยพลิกแล้วก็ด้านข้างเฉาะเอามีดฟันลงไปรอบๆแล้วก็ปึ๊บเปิดออกมาผ่าครึ่งโอ้นี่อันนี้จาวตาลทรงดีสีดีนะคะไม่มีกลิ่นเนาะหนูกัดเลยนะหวานแล้วแม่หวานมันคล้ายๆกับจาวมะพร้าวแต่ว่าจาวมะพร้าวจะนิ่มกว่านุ่มกว่าหน่อยอันนี้มันจะแห้งๆสักๆนี่แต่หวานอร่อยค่ะไม่ต้องเชื่อมแล้วแม่อร่อยมาก

0: านสดที่เฉาะขายกันนี้นะคะส่วนใหญ่จะมีแม่ค้ามาซื้อไปทำขนมหวานซึ่งที่นิยมที่สุดก็คือจาวตาลเชื่อมค่ะส่วนจานอร่อยจากจาวตาลของเราช่วงหน้านั้นนะคะจะเป็นขนมโบราณของชาวเพชรบุรีส่วนจะน่ากินขนาดไหนสักครู่กลับมาชมกันต่อค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะวัตถุดิบของเราวันนี้นะคะมาจากตาลตะโนดนอกจากขนมตาลที่ทำจากเนื้อตาลสุกที่หลายคนคุ้นเคยแล้วยังมีจาวตาลเชื่อมที่สายหวานต้องถูกใจแน่นอนค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะน้องมินนี่จะชวนคุณผู้ชมมาทำขนมโบราณจากจาวตาลนั่นก็คือจาวตาลทอดหรือว่าตะโนดทอดหรือเรียกสั้นๆแบบชาวเพชรบุรีนั่นก็คือโนดทอดนั่นเองค่ะ
1: แม่แป้งสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีจ
1: ้
2: า
1: แม่แป้งก็เป็นแม่ครัวทำขนมไทยทำขนมหวานอยู่แล้วใช่ไหมคะแม่แม่แต่อย่างจาวตาลอย่างเงี้ยคนเพชรบุรีเราทำอะไรกินกันบ้างคะ
2: เขาจะทำตาทอด
1: ทำตาลทอด
2: แล้วก็เชื่อมแล้วแกงบวชได้ด้วย
1: คนเพชรก็จะนิยมทำเป็นของหวานหมดเลย
2: ใช่
1: และอย่างนี้ก่อนที่เราจะทำกันนี่เราต้องทำอะไรกับจาวตาล
2: มาล้างมาล้างให้เมือกมันออกให้หมดอะเมือกของข้าวแม่เนี่ย
1: ค่ะเราไม่ล้างหรอแม่มันจะเป็นยังไง
2: มันก็ติดเมือกอยู่พะเนี่ยมันจะไม่ดีทอดๆเลยวะมันจะดำ
1: อ๋อไอ้เมือกเนี่ยถ้าเกิดว่าเราล้างไม่หมดก็จะดำ
2: ไอ้แป้งเนี่ยมันจะดำร้อยขึ้นมา
1: จ้ะ
2: มันไม่สวย
1: ล้างเสร็จเราต้องยังไงต่อนะแม่
2: ต้องตัดหัวนี่ทิ้งเนี่ยกินไม่ได้มันขมมันเป็นส่วนที่เชื่อมกระลาด
1: จ้ะแล้วก็ตัดทิ้งเลยเราต้องผ่าด้วยอะคะแม่
2: ผ่าเพื่อให้น้ำตาลเนี่ยมันเข้าไง
0: จาวตาลที่ล้างสะอาดและผ่าครึ่งแล้วนะคะจะนำมาต้มในน้ำร้อนเพื่อไล่ไขสีขาวๆที่ติดอยู่กับจาวตาลออกอีกครั้งและหลังจากเมื่อต้มไปสักพักแล้วนะคะสังเกตว่าจาวตาลนั้นเริ่มมีสีเหลืองใสขึ้นแล้วก็ยุบตัวลงเราจะตักมาพักใส่น้ำเย็นเพื่อให้ยังคงสีเหลืองสวยค่ะ
1: เดี๋ยวต่อไปเราจะมาเชื่อมจาวตาลกันนอกจากจาวตาลที่ต้มสุกแล้วเนี่ยก็จะมีน้ำตาลตะโนดแล้วก็จะมีหัวกะทิด้วยอันนี้เราต้องยังไงต่อจ้ะแม่
2: เอาเทหัวกะทิใส
1: ่เทหัวกะทิใส่เลยเราใส่หัวกะทิให้มันหอมหอมมันมันนี่
2: จ้ะเอาน้ำตาลใส่
1: ที่นี่เราใช้เป็นน้ำตาลตะโนดเลยเนาะ
2: จ้ะ
1: อย่างหนูเคยเห็นอย่างเงี้ยแม่ตัวจาวตาลเชื่อมที่มันจะเป็นสีเหลืองสว่างสว่างสีเหลืองทองทองมันไม่เขาใช้น้ำตาลตะโนดแบบนี
2: ้เปล่าเปล่าใช้น้ำตาลทราย
1: อ๋อใช้น้ำตาลทราย
2: สีมันออกไข่ๆเนี่ยแกพนีนิดนึงอะ
1: ค่ะ
2: มันเขาใช้น้ำตาลทรายเนี่ยเขาเรียกกันมันตะโนดเชื่อม
1: อ
2: ันนี้มันตะโนดทอดใช้น้ำตาลข้นนี่แหละมันอร่อยกว่ากัน
1: ใช้น้ำตาลข้นคือน้ำตาลตะโนดอร่อยกว่า
2: อร่อยฟ้า
1: แล้วเวลาสีต้มออกมามันจะเป็น
2: สีแดง
1: สีแดง
2: ออกมาสีแดง
1: อ่ะเดี๋ยวเราได้เห็นนะคะอันนี้เราต้องต้มอีกนานไหมจ๊ะแม่อ
2: ันนี้ใช้เวลานานให้น้ำตาลมันเข้าตะโนดไง
1: ค่ะให้น้ำตาลมันเข้าเนื
2: ้อ
1: ต้องต้มจนน้ำที่เห็นนี่คืองวดเข้าไปในตัว
2: ก็เหลือนิดหน่อยคือเอาไว้หนวดแป้ง
1: จ้าเดี๋ยวระหว่างรอเมื่อกี้มิ้นกักเอาไว้ชิ้นหนึ่ง
2: ลองชิมดิ
1: เดี๋ยวขอชิมนะคะอันนี้เป็นจาวตาลที่เราต้มสุกมาอร่อยแม
2: ่อร่อยนิ่ม
1: คราวนี้หนูว่ามันเหมือนมันต้มเหมือนพวกแบบมันเทศต้มอะไรเงี้ยแต่ว่าเนื้อความแน่นมันจะไม่แน่นเท่ามันหรอกมันจะมีความแบบฟูๆใหญ่ๆแบบจาวตา
2: เนื้อมันแน่นมันๆ
1: แต่คือมันหอมแล้วก็หวานนิดด้วยอร่อยค่ะ
0: จาวตาลที่เชื่อมกับกะทิและน้ำตาลตะโนดนี้นะคะเราจะเชื่อมไปเรื่อยๆจนกว่าจาวตาลนั้นจะเริ่มเปลี่ยนสีและลักษณะของจาวตาลที่เชื่อมใช้ได้แล้วจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอมแดงแบบนี้ค่ะจาวตาลที่เชื่อมกับน้ำตาลตะโนดแล้วตัวโนดทอดเองนั้นจะต้องนำมาชุบแป้งทอดค่ะซึ่งแป้งที่จะใช้จะเป็นแป้งข้าวเหนียวค่ะ
2: ทีนี้เอาหัวกะทิลง
1: ใส่น้ำนิดหน่อยเน
2: า
1: ะ
2: ใส่หัวกะทิใส่น้ำนิดหน่อยแล้วใส่หัวกะทิ
1: แล้วก็นวดให้เข้ากันก่อน
2: ตัว
1: น้ำตาลที่เราเช
2: ื่อ
1: มเมื่อกี้นี้เราเชื่อมจาวตาลที่เราเหลือไว้นะแม่เน
2: า
1: ะ
2: หน่อย
1: จ้ะ
2: พอ
1: โอเคในแป้งนี่แม่จะผสมตัวน้ำที่เราเชื่อมจาวตาลไว
2: ้
1: เ

0: ทำไมเราไม่ใช้น้ำตาลตะโหนดใหม่อะคะแม่ทำไมเราถึงใช้น้ำที่เราใช
1: ้ก็มันไม่หอมไงเอาน้ำตาลดิบมานะน้ำตาลตะโหนดที่เราไม่ได้ต้มเนี่ยเขาเรียกน้ำตาลดิบ
0: ค่ะ
1: ถ้าเราต้มแล้วมันทานอันนี้แล้วนะเขาเรียกน้ำตาลซุป
0: ก็คือจะหอมกว่าแล้วเราก็ใส่กะท
1: ิแล้วก็ใส่
0: จ้าก็ไม่เสียเปล่าแล้วก็ใช้ต่อ
1: ใช้ต่อ
0: มันมีรสชาติโอเคตัวเจ้าตาลที่เราแบบเชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสีเป็นอย่างที่แม่บอกเลยคือพอตัวเจ้าตาลที่ใช้น้ำตาลตะโหนดนะคะสีเขาจะออกเป็นน้ำตาลแดงๆเนาะเนี่ยเดี๋ยวหนูชิมเลย
2: มันหวานฉ่ำตอนแรกหนูคิดว่ามันจะแบบหวานแหลมๆหวานปี๊ดๆหวานแสบคอแต่ไม่คือมันหวานละมุนหนูว่าถ้าเทียบกับเจ้าตาลเชื่อมที่หนูบอกแม่ที่มันเป็นสีเหลืองๆอ่ะอันนั้นน่ะหนูว่าจะหวานแหลมกว่า
1: ก็มันเขาใช้น้ำตาลทรายไงอันนั้นน่ะ
0: แต่อันนี้คือหวานละม
1: ุนอันนี้แฉมตันเหมือนคนเพชรอะน้ำตาลตะโหนดอะมันจะหวานกลมกล่อม
2: หอมมันด้วยค่ะอร่อยมาก
3: ตอนนี้น้ำมันนั้นเริ่มที่จะร้อนแล้วนะคะเราจะเริ่มขั้นตอนของการทอดโหนดกันแล้วค่ะ
1: ไฟปานกลางอะไฟพอลงใหม่ๆเนี่ยต้องอ่อนแล้วก็พอเราจะได้เนี่ยต้องให้ไฟแรงน้อยถ้าทอดกระเตาแก๊สนะ
0: ค่ะ
1: แต่ทอดนี้เดี๋ยวต้องใส่ไฟเพราะว่ามันไม่ต้องอมน้ำมัน
0: น่ากินมากเลยเนี่ยอุ้ยมันพองเลยเนาะเราดูต้องให้มันเหลืองทั่วๆกันเน
1: า
0: ะถ้าขาวๆเดี๋ยวแป้งไม่สุก
1: เออใช่
0: จ้ะยังโหนดทอดนี้ปกติคนที่นี่เขากินกันแบบมีเทศกาลเลยแน
1: ่ก็มันสมมติว่าเราอยากกินเราก็ทำกินได้
0: จ้ะ
1: โดยมากเขาจะทำบุญทำบุญมังกระทิ้นมังอะไรมังแบบเนี้ยทอดกระทิ้นป่าเขาจะทอดไปช่วยทำงานแล้วใครเขามีงานใครก็จะให้ไอเนี้ยไปทำ
0: ก็คือแบบเทศกาลงานบุญ
1: งานบุญอะงานบุญอะไรแบบเนี้ยบ้านไปช่วยกันแต่งานวัดนะ
0: ถ้าเกิดว่าปกติคนที่นี่ก็ทำกินกันอยู่แล้วแหละแต่ถ้าเกิดว่าแบบทุกเทศกาลงานบุญนี่คือต้องมีโหนดทอดเลย
1: เขาโหนดทอดนี่เขาชอบกันไง
0: จ้ะ
1: เนี้ยเริ่มใช้ในแนวเนี้ย
0: โหนดทอดร้อนๆพร้อมชิม

0: ้อยแล้วนะคะโหนดทอดแต่ว่าแม่ทำนี่เป็นขนมตาลมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีอันนี้เป็นจาวตาลเชื่อมแต่ว่าใช้เป็นน้ำตาลทรายโหนดทอดกรอบๆร้อนๆเลยมันกรอบนอกนุ่มในมากเลยแม่แล้วข้างในที่เป็นตัวตาลเชื่อมอ่ะตัวจาวตาลเชื่อมอ่ะคือมันฉ่ำมันได้ความกรอบจากแป้งข้างนอกค่ะแล้วแป้งข้างในก็คือจะแบบหนุบหนูหนักหนักแล้วตัวแป้งคือมีรสชาติหวานด้วยเพราะว่าเราใส่ตัวน้ำตาลที่เราเชื่อมจาวไปอร่อยมากค่ะกรอบนอกนุ่มในดีมากคือแบบว่ามันไม่หวานเกินไปค่ะหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราใช้น้ำตาลตะโหนดตัวนี้มันเลยกลมกล่อม
1: หวานกลมกล่อม
0: มันฉ่ำชื่นใจมากค่ะรสชาติคือต้องประมาณนี้แหละ
1: หวานมาก
0: หวานมากแม่ต่างเลยค่ะหนูว่าตัวจาวตาลเชื่อมนี่คือเชื่อมน้ำตาลตะโหนดมันหวานจริงแต่ว่ามันหวานแบบกลมกล่อมแต
1: ่
0: อ
1: ัน
0: นี้อันนี้คือมันหวานแบบหวานแสบคอเลย
1: อันนู้นอร่อยฟ้า
0: จ้าแต่อันนี้สำหรับคนชอบกินหวานแน่นอนสำหรับคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะคะแล้วสนใจอยากได้เนื้อตาลสุกๆเนื้อตาลยีที่บ้านแม่แฉมนี่เขาก็ขายด้วยนะคะรวมไปถึงจาวตาลสดแล้วก็จาวตาลเชื่อมแบบที่มินกินก็มีขายเหมือนกันก็สามารถติดต่อได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะแม่ครัวของเรากันเลยขอบคุณแม่แป้งนะคะขอบคุณค่ะที่มาทำขนมให้มินกินอร่อยมากนะคะรวมไปถึงขอบคุณชาวบ้านบ้านดอนยางด้วยนะคะขอบคุณลุงเลี้ยงนะคะแล้วก็คุณแม่แฉมด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะตามเพจของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ได้ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ขอบคุณนะคะแม่อร่อยมาก
3: มิ้นลองนะคะ

0: แข็งแล้วหนูไม่กล้าลงมีดหนักด้วยหนูกลัวพลาดไม่ได้ตาตาเราได้เนื้อหนูแทนอมรินทร์ทีวี
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: นในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมเด็กๆคะวันนี้เราจะมารู้จักถึงความหมายของพืชผักสวนครัวและเราจะมาดูกันว่าพืชผักสวนครัวนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ
1: ผักสวนครัวคือพืชผักที่เราใช้ส่วนต่างๆเช่นลำต้นใบดอกผลและหัวมาเป็นอาหารซึ่งเราปลูกไว้ในบริเวณบ้านหรือชุมชนต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกไว้สำหรับรับประทานเองภายในครอบครัวหรือในชุมชนนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูประโยชน์ของการปลูกพืชผักสวนครัวกันนะคะ 1. สามารถนำมาปลูกเป็นแนวรั้วบ้านหรือที่เรียกกันว่ารั้วกินได้นั่นเองผักที่เรานิยมนำมาปลูกเป็นแนวรั้วนั้นได้แก่กระถิ่นบ้านชะอมตำลึงผักหวานผักปลังต้นแคถั่วพูมะระเป็นต้นค่ะ 2. สามารถใช้ประดับตกแต่งบริเวณบ้านได้เช่นจัดสวนพืชผักสวนครัวการปลูกต้นแคเป็นแนวรั้วการนำผักสวนครัวที่ปลูกในกระถางแบบแขวนหรือแบบห้อยมาตกแต่งบริเวณรอบๆบ้านลดค่าใช้จ่ายในการต้องซื้อผักมาประกอบอาหารและยังสามารถนำไปขายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวได้ค่ะ 4. คนในครอบครัวได้รับประทานผักที่สดสะอาดมีประโยชน์และปลอดภัยจากสารเคมี 5. สร้างความสัมพันธ์และสารใสใยรักที่ดีในครอบครัวและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกันและสุดท้ายนี้ยังเป็นการใช้พื้นที่ว่างในบ้านให้เกิดประโยชน์อีกด้วยค่ะอย่างของพืชผักสวนครัวเราสามารถแบ่งได้ตามลักษณะการนำไปประกอบอาหารโดยแบ่งได้4ประเภทดังนี้ 1. ใช้ใบและลำต้นเป็นอาหารเช่นผักชีผักบุ้งคะน้ากวางตุ้ง 2. ใช้ผลหรือฝักเป็นอาหารเช่นมะเขือเทศถั่วฝักยาวแตงกวาพริก 3. ใช้หัวหรือส่วนใต้ดินเป็นอาหารเช่นขิงมันฝรั่งเผือกแครอทและ 4. ใช้ดอกเป็นอาหารเช่นดอกกระหล่ำดอกอัญชันดอกแคและดอกสโหน่ค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flower vegetables f l o w e r v e g e t a b l e sflower vegetables แปลว่าพืชกินดอก cauliflower c a u l i f l w e r cauliflower แปลว่ากะหล่ำดอก butterfly pea b u t t e r f l y p e a butterfly pea แปลว่าดอกอัญชันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้น้องๆลองไปสำรวจดูนะคะว่าที่บ้านน้องๆนั้นปลูกพืชผักสวนครัวอะไรบ้างและน้องๆชอบทานผักชนิดไหนกันคะแต่ที่สำคัญน้องๆต้องทานผักเป็นประจำทุกวันเพื่อจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงนะคะและในตอนหน้าถ้าหากเราจะลงมือปลูกพืชผักสวนครัวด้วยตัวเองเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างนะคะอย่าลืมรอติดตามชมกันด้วยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้พี่ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
1: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
2: แสงตีโฟโอ้ตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน
1: ฟีลกู
0: ๊ดเราเจอกันแบบนี้ทางช่อง AL TV หมายเลข4นะคะทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนเรื่องราวของเราวันนี้เป็นเรื่องของแม่กับลูกค่ะ
2: ครับ
0: ที่ห่างหายกันมานานกว่า20ปีนะคะด้วยสาเหตุที่พ่อแม่หย่าร้างกันแต่ว่าความห่างกันไม่ได้ทำให้แม่หายสาบสูญไปจากชีวิตลูกค่ะ
2: งั้นก็แสดงว่าช่วงที่ไม่ค่อยได้คุยกันแต่แม่ก็ยังติดต่อกับลูกอย่างนั้นเหรอครับ
0: ใช่ค่ะแม่ติดต่อตลอดนะคะแต่ว่าลูกไม่ค่อยคุยด้วยค่ะเลยทำให้ความสัมพันธ์ห่างเหินหมางเมิน
2: ห่างเหินแล้วเขาจะยอมคุยในรายการเราไหมครับพี่หมวย
0: ยอมค่ะวันนี้เขาสนิทกันมากขึ้นนะคะคืนวันของความเป็นแม่ลูกได้กลับมาแล้วค่ะแต่ว่าจะกลับมาในรูปแบบไหนติดตามได้ในรายการวันนี้ค่ะอัศดายุทธคุณวิเศษพงศ์หรือหนึ่งดรากควีนคนแรกของเมืองไทยผู้มีชีวิตฉากหน้าเต็มไปด้วยสีสันจัดจ้านในฐานะผู้บุกเบิกความเท่าเทียมของผู้มีความหลากหลายทางเพศแต่ในชีวิตจริงหนึ่งเป็นหลานชายฝ่ายนายคนแรกของตระกูลคนจีนเมื่อพ่อแม่หย่าร้างในตอนที่เขาอายุเพียง8ขวบหนึ่งเลือกจะอยู่กับพ่อส่วนน้องอีก3คนอยู่กับแม่ด้วยความห่างเหินทำให้หนึ่งรักษาระยะห่างกับแม่แต่กลับมีเหตุการณ์ที่ทำให้ครอบครัวนี้ได้กลับมาใกล้ชิดกันอีกครั้งแม่ลูกคู่นี้จะซ่อมแซมความสัมพันธ์กันอย่างไรติดตามได้ในรายการค่ะขอต้อนรับคุณหนึ่งและแม่นะคะรายการของเราวันนี้จะเป็นเวทีแรกค่ะที่คุณหนึ่งพาแม่มาออกรายการ

0: ิดพื้นที่ให้กับคุณแม่นะคะแล้วก็จะพูดถึงเรื่องราวความสัมพันธ์ที่ห่างหายกันไปนานกว่า20ปีสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: พี่หมี
0: ย้อนไปในวัยเด็กจุดเริ่มต้นที่ทำให้ทั้งคู่ต้องห่างกันก็คือการที่คุณหนึ่งเลือกจะอยู่กับพ
1: ่
0: อตอนอายุ8ขวบ
1: เ
0: พราะว่าพ่อแม่อย่าร้างกัน
1: ใช
0: ่แต่ก็ยังได้เจอคุณแม่นะคะเพราะว่าคุณแม่ยังพาน้องอีก3คนมาหาคุณพ
1: ่
0: อเพื่อจะรับค่าเลี้ยงดู
1: ใช
0: ่แต่ทำไมไม่ใกล้ชิดกันนะคะ
1: อาจจะเป็นเพราะว่าด้วยความการตัดสินใจแรกของเรานะคะว่าจะอยู่กับฝั่งป๊านะคะแล้วก็มันก็เลยทำให้เราขาดช่วงที่ไม่ได้พบไม่ได้เจอกันนะคะเราจะเจอกันเฉพาะเวลาที่แบบมาเขาจะต้องมาพาน้องๆมาเจอป๊าเพื่อที่จะแบบค่าเลี้ยงดูค่ากินค่าอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เวลาเจอกันเราก็จะแบบรู้สึกว่าก็เซย์ฮัลโหลทักทายทั่วไปแล้วก็จบด้วยความคิดของเด็ก8ขวบไม่ถึง10ขวบนะเวลานั้นนะฮะ
3: ทำไมตอนนั้นถึงเลือกอยู่กับพ่อไม่เลือกอยู่กับแม
1: ่ณเวลานั้นนะฮะก็คือถ้าเทียบในปัจจุบันนะถ้าเทียบเป็นความรู้สึกของวัยรุ่นปัจจุบันเนี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยฉันอยากได้ความสะดวกสบายฉันอยากได้ในสิ่งที่ฉันอยากได้แล้วฉันก็ไม่ได้คิดอะไรไปมากกว่านี้เพราะฉะนั้นพอยต์ตรงนั้นเราก็เลยคิดว่าแบบการอยู่กับป้าคือการตอบโจทย์ในสิ่งที่เราอยากได้มากที่สุดเราก็ไม่ได้คิดเรื่องอื่นๆเลยนะคิดเขาว่าถ้าอยู่กับป้าก็คงจะทำให้เราได้ทำอะไรก็ได
3: ้ถามแม่ได้ไหมว่าตอนที่คุณหนึ่งเขาตัดสินใจไปอยู่กับพ่อเรารู้สึกยังไงตอนนั้น
4: ก็เสียใจมากเพราะว่าตลอดเวลาคือเราจะเป็นคนดูแลลูกหมดถึงแม้จะต้องช่วยงานที่ร้านแต่เราหน้าที่แม่ก็ยังต้องทำแต่คือตอนนั้นเนี่ยที่เวลาที่ฟ้องศาลเนี่ยเหมือนมันมีคนจะไปบอกเขาว่าอยู่กับป้านะถ้าอยู่กับป้าแล้วจะสบายป้ามีรถเบนซ์นะป้ามีให้กินป้ามีให้ใช้ไปอยู่กับแม่แม่มีอะไรจะเป็นอย่างเงี้ย
3: ก็คือในวัย8ขวบก็ยังไม่ได้ชั่งน้ำหนักอะไรหรอกก็คือเสียใจ
4: ค่ะ
3: แล้วโกรธลูกไหมครับโกรธคนที่มากระซิบลูกมากกว่า
4: ไม่ตอนนั้นไม่มีความคิดว่าโกรธคืออะไรแค่เสียใจอย่างเดียวว่าเอ้าทำไมฉันก็เลี้ยงของฉันมาทำไมไม่เลือกฉันทำไมไม่คนเดียวกับอีก3คนทำไม3คนเลือกเราทำไมเขาไม่เลือกเราคิดแค่นั้น
3: แต่ในเมื่อที่ถ้าเกิดลูกเราอยู่กับพ่อแสดงว่าแม่ก็สบายใจระดับหนึ่งเพราะว่าเขาก็จะมีเงิน
4: มีกินมีใช้
3: แน่นอน
4: ใช
3: ่แต่พอลูกเลือกไปอยู่กับพ่อเรายังติดต่อลูกได้อยู่ไหมครับ
4: ได
3: ้ติดต่อบ่อยยังไงฮะ
4: ก็อาทิตย์หนึ่งจะต้องมาที่ร้าน
3: ครับ
4: คือเราขอความอนุเคราะห์จากศาลว่าพ่อเขาจะต้องรับผิดชอบค่าเทอมค่ารักษาพยาบาลค่าชุดนักเรียนแต่นอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นหน้าที่แม
3: ่ครับ
4: คือทุกอาทิตย์เนี่ยคือจะต้องมาเอารายอาทิตย์เพื่อน้องๆไปโรงเรียนมาก็รับเงินก็กลับอย่างเงี้ยถ้าเจอ
3: ทักทายกันนิดนึงแบบสวัสดีเป็นพิธีนะ
4: ใช่เอ้ามาสวัสดีเอ้าเป็นไงลูกสบายดีไหมแค่นั้น
3: มันถึงได้เริ่มมีความห่างเหิน
1: ใช่
3: เป็นอย่างนั้นอยู่กี่ปีนะครับ
4: ก็30ปีอ่ะ
0: โอ้โห
3: ก็เป็นมาตลอดเลยว่างั้นเถอะ
4: ใช
0: ่นอกจากมาเจอกันทุกอาทิตย์นะคะยังมีการติดต่อกับคุณหนึ่งด้วยวิธีการอื่นๆอีกไหมคะ
1: สมัยก่อนคือมันไม่มีโซเชียลเน็ตเวิร์กนะพอมันไม่มีโซเชียลเน็ตเวิร์กก็คือโทรศัพท์บ้าน
4: ต้องโทรเข้าที่ร้านถ้าเวลาโทรไปก็จะโดนบอกว่าอันหนึ่งไม่อยู
0: ่
4: อันหนึ่งไม่อยู่อันหนึ่งอีเดินออกไปข้างนอกก็จบแค่ไม่มีอะไร
0: ความสัมพันธ์ก็เลยห่างเหินกัน
1: ใช่
0: ครับแล้วอย่างเวลาโทรศัพท์คุยกันเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าได้คุยกันนานไหมคะแล้วก็คุยอะไรกัน
1: คุยไม่นานไม่นานคือแบบแป๊บแล้วก็วาง
4: ถ้าเป็นถ้าเขายังเด็กๆก็กินข้าวยังลูกเป็นยังไงมั่งอะไรมั่งก็คือมันก็จะไม่มีอะไรถามอยู่เดิมๆพอนอกเหนือจากโตขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็จะมีเรื่องคุยกันเยอะอะไรเงี้ย
0: ค่ะพอมีเรื่องคุยกันเยอะ
4: ทะเลาะกันเยอะ
0: ทะเลาะกันเยอะ
1: อย่าเรียกว่าทะเลาะฟาด
3: เรียกว่าฟาดเลยดีกว่าอย่าเรียกว่าทะเลาะนะครับเรียกว่าฟาดกันเลยดีกว่าม
0: ันถึงระดับไหนอะคะถึงเรียกว่าฟาดกันระหว่าง
1: ก็แวดกันจริงจังเสียงดังเหมือนละครบทหนึ่งคือแบบว่า
4: แค่มีโทรศัพท์ขั้นที่หู

0: ือถ้าไม่มีโทรศัพท์เนี่ยก็อย่างเงี้ย
1: ก็คือ
0: จะทำไมเหรอ
1: ใช่
2: แล้วมันเรื่องอะไรครับส่วนใหญ่ที่มีปัญหากัน
1: เรื่องไม่เป็นเรื่อง
0: ไม่รู
1: ้เรื่องแบบณเวลานั้นโมเมนต์นั้นมันไม่รู้จะปีดเรื่องอะไรก็แบบ
3: ปีดขึ้นมา
1: พวกแล้วก็ตัดสายก่อนเลยเราเข้าใจดีว่าแบบความกตัญญูรู้คุณเป็นยังไงแต่เราก็จะมีวิธีการแสดงออกในแบบของเราเช่นเรียนตั้งแต่เรียนหนังสือมาค่ะตั้งแต่ปวช.จนถึงปริญญาโทนี่เคยได้ทุนเรียนฟรีมาตลอดตรงนี้ดีกว่าไม่เคยเสียเงินเรียนเลยแล้วก็หาเงินใช้เองตั้งแต่อายุ18แล้วก็ไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี
0: ่
1: ค่ะใช่ไม่เล่นการพนัน
0: ไม่มีเรื่องผู้หญิง
1: ใช่ไม่น่าจะมี
2: ชอบเลยแต่มันมีประโยคนึงในนี้ที่เขาเขียนบอกว่าฉันมันน่าอายนักเหรอที่ฉันเป็นแบบนี้
1: อันนี้มันน่าจะเป็นเราไม่ได้พูดแค่หมาม้าคนเดียวนะฮะเวลาเราทะเลาะกับป้าด้วยมันคืออินไซต์ในลึกๆซึ่งเหมือนเราไม่รู้จะตอบอะไรอ่ะก็เลยแบบเพราะฉันเป็นความหลากหลายทางเพศหรอแล้วฉันเป็นลูกคนโตด้วยอ่ะแล้วฉันก็แบบชอบการแสดงชอบแต่งหน้าทำผมร้องเพลงลิปซิงเต้นทุกอย่างประกวดคือแบบจบครบเราในที่เดียวอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้จะบอกยังไงคือถ้าเราไม่พูดอย่างนี้แล้วเราไม่ตัดจบปึ้งแบบว่าเป็นละครดาวพระศุกร์เงี้ยแ
2: บบไม่จบ
1: เพราะฉะนั้นเหรอแล้วเดิน
2: แล้วแม่รู้สึกยังไงครับตอนที่ลูกเราพูดกับเราคำแบบนี้เรารู้ไหมว่าเป็นการตัดบทของเขา
0: เราไม่รู้ว่าคือเป็นการตัดบทเพื่อที่จะต้องไม่มีการทะเลาะกันอีกแต่เราก็คิดว่าเอ้าน้องชายฉันก็เป็นน้องสาวฉันก็เป็นไม่เห็นจะเป็นอะไรหรือเป็นก็เป็น
1: เราถือว่าเราอะตอบเรียบร้อยแล้วเขาจะไม่ต้องมาถาม
2: หรือว่าคุณคิดไหมว่าไอ้ประโยคนั้นของคุณมันคือประโยคหนีที่คุณสามารถหยุดแล้วก็ระงับความอึดอัดที่กำลังเกิดขึ้นกับคุณณเวลานั้น
1: ๆก็คิดว่าใช่มันคือตอบให้มันจบ
2: ไป
1: ตัดบทแต่มันไม่ใช่คำเอานะคะมันไม่ใช่การคำเอา
2: ก็คือแค่ตัดบทเพื่อเปลี่ยนเรื่องหรือฉีกตัวออก
1: ถูกต้อง
3: ค่ะมาถามแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะสองท่านมาร่วมแชร์ค่ะคุณหนึ่งสุธีใจเพลงและคุณแม่ฟารีดาศรีวารินสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: ถามคุณหนึ่งก่อนนะคะว่าถ้าคุณหนึ่งเติบโตมาแบบคุณหนึ่งนี้การตัดสินใจวิธีการปฏิบัติต่อครอบครัวจะเป็นเหมือนคุณหนึ่งไหมคะ
5: ต้องบอกก่อนครับเข้าใจเลยเข้าใจฝั่งคุณนาตาเลียมากเพราะว่า ผมมาอยู่กับแม่แต่ผมไม่ได้อยู่กับพ่อครับคือถามว่าเหตุการณ์นี้เคยมีเกิดขึ้นครับแต่ก็เลือกที่จะนิ่งเพราะว่ารู้สึกว่าก็ไม่ได้โตมากับเขาผมเลยเลือกที่จะนิ่งดีกว่าเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมเถียงไปผมก็ไม่รู้จะเถียงไปทำไมเพราะว่าคุยไปมันก็ไม่รู้เรื่องเพราะเราไม่ได้อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับ
3: ก็ไม่ค่อยมีปากเสียงเพราะว่าคุณหนึ่งไม่ค่อยเถียง
5: ใช่ครับก็ค
3: ือจะไม่เหมือนกับคุณหนึ่งนี
5: ้ใช่ครับ
2: แล้วคุณฟาริดาล่ะครับในฐานะคุณแม่ครับถ้าเกิดเจอสถานการณ์ในการเถียงกับลูกแบบนี้จากที่ฟังมาเราจะปฏิบัติเหมือนกันหรือแตกต่างยังไงครับ
6: ก็คงต้องปรับที่ตัวเองอ่ะเพราะว่าต้องพูดความจริงกับลูกว่าเนี่ยเราพูดเราโทรมาบ่อยๆเราพูดไปแล้วทะเลาะกันเงี้ยเพราะว่าจริงๆอ่ะแม่อยากให้หนูอ่ะเอาใจแม่บ้างหันมามองแม่บ้างให้ความสำคัญกับแม่บ้างเป็นห่วงแม่บ้างอะไรอย่างเงี้ยพยายามบอกความจริงกับลูกไปแต่ไม่รู้ว่าคุณแม่เขารู้สึกอย่างนี้หรือเปล่านะแต่ถ้าเป็นพี่อ่ะ
1: ฟังไว้นะฟังไว้นะ
6: ตอนนี้ลูกอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็อยู่กับพ่ออย่างเงี้ยแล้วพี่โทรไปพี่ก็รู้สึกว่าเราก็อยากให้ลูกสนใจเราอ่ะ
2: ได้ครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวเรากลับมาแชร์กันเรื่อยๆครับ
3: ค่ะวันเวลาของสองแม่ลูกในวัยเด็กนะคะที่ต้องห่างกันแต่ก็ไม่ได้ทำให้ความรักของแม่ความห่วงใยของแม่ที่มีต่อคุณหนึ่งเนี่ยจางหายไปเลยเพราะคุณหนึ่งโตขึ้นค่ะกิจกรรมที่คุณหนึ่งชอบทำจะเป็นสิ่งที่แม่ใฝ่ฝันอยากจะทำตอนที่แม่เป็นเด็กๆ เหมือนกันและแม่คนนี้จะมีวิธีการสนับสนุนลูกชายอย่างไรชมจากละครเวทีค่ะ

และทีมสุดท้ายที่จะผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้แก่ทีมนาตาเลีย

0: ด้วยกันเขาเลือกที่จะอยู่กับพ่อของเขาแต่มันไม่ได้ทำให้ฉันรู้สึกว่าฉันจะต้องหยุดรักหรือหยุดคิดถึงเขาได้เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าฉันได้เฝ้าตามดูเขาเขาทำทุกสิ่งที่เขารักเสมอเพราะว่ามันเกิดจากฉันฉันได้พาเขาไปทำทุกสิ่งทำตั้งแต่เด็กเล็กๆแล้วจนตอนนี้เราก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ว่าวันนี้ฉันได้เห็นสิ่งที่เขาทำมันทำให้เขามีความแล้วมันก็พลอยทำให้ฉันมีความสุขไปด้วย
1: เจ๊คือถ้าเมื่อกี้ถ้าตอนจบคือเจ๊ดีมากเลยนะคะถ้าตอนจบคือดีมากค่ะเมื่อกี้หนูแอบเห็นนะทีมที่เขาเข้ารอรอบชิงอ่ะง่ายงามเลยจ้ะเจ๊จ๋าเจ๊นั่นแม่ของเจ๊นาตาเลียนี
2: ่นี่เมื่อกี้ที่เต้นอ่ะฉันเห็นนะว่าหล่อนสองคนอ่ะเต้นผิดอยากจะโดนแม่ฟาดใช่ไหม
1: เจ๊คะ
0: ผิดตรงไหน
3: เก่งลูกแม่หนึ่งเก่งจริงๆเลย
2: เป็นทั้งกระเทยทั้งชนีเลยนะวันไฟนอลจริงอ่ะหล่อนอยากแพ
1: ้
2: หรอ
1: ไม่ค่ะแต่เต้นผิดตรงไหนวะ
0: เอางี้ไม่เป็นไรเนาะนี่หนึ่งวันนี้แม่มีขนมมาฝากหนึ่งแล้วก็ฝากน้องๆนะนี่
1: เจ๊เจ๊ค่ะแม่เจ๊ค่ะเดี๋ยว
2: อ้าวแม่มาเหรอ
1: แต่เมื่อกี้เราไม่ได้จริง
2: ๆฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมทุกครั้งที่ฉันเจอแม่ฉันจะต้องทำไม่ดีกับท่านทั้งที่ฉันเลือกไปอยู่กับพ่อเองฉันพยายามบังคับตัวเองให้ทำดีกับแม่เพราะในใจลึกๆฉันอยากทำมัน
0: 1ขนมน่าฝากกันน้องๆแบ่งกันนะ
1: เออค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่อุ้ยขนมเยอะแยะเลยอ่ะนี่จ้ะขนมเฮีย1
2: หล่อนเรียกใครเฮียตีปากให้นะ
0: แข่งเสร็จเหนื่อยเอางี้เดี๋ยวแม่ขอพาไปเลี้ยงข้าวกันทุกคนเลยไปกันทุกคนเลยนะเดี๋ยวแม่จ่ายให้เอง
1: ขอบคุณค่ะคุณแม
2: ่อะไรยะหล่อนต้องกลับไปซ้อมที่มออีก
1: เอ้ย
2: รอบชิงอ่ะถ้าเต้นไม่ดีอ่ะเดี๋ยวก็แพ้กันพอดี
0: โอ้งั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้รอรอบชิงกันไปเลยเดี๋ยวแม่พาไปก็ตอนนี้ก็คิดไปล่วงหน้าเลยว่าอยากจะกินอะไรกัน
1: ดีเลยค่ะ
2: ไม่ได้
1: ค
2: ุ
1: ณแม่
2: ต้องเก็บตัวแข่งนัดถัดไปอีกเดี๋ยวก็อ้วนเพลกันพอดี
1: โอ้
0: งั้นไม่เป็นไรนะก็งั้นก็ไว้รอตอนที่ไม่มีแข่งแบบยาวๆเนา
1: ะ
0: แล้วเราค่อยว่ากันอีกทีเนาะ
1: ได้ค่ะคุณแม่
0: หนึ่งแม่ว่าน
2: ี่นางแนนซี่ฉันบอกให้หล่อนคนคุยกับคนทำสาวตั้งนานละแล้วดูสาวสี่รอบเนี้ยสาวไม่มีมิติเลยนางกิฟซี่หล่อนดูชุดหล่อนสิ
1: ได้ค่ะ
0: ฉันก็ไม่รู้ว่าฉันทำอะไรพลาดตรงไหนแต่ไม่ว่าหนึ่งจะแสดงออกกับฉันยังไงมันก็ไม่มีวันที่ทำให้ความรักความห่วงใยและความผูกพันของฉันที่มีต่อเขาหมดลงไปได้เลย
2: ฉันว่าที่ฉันเป็นแบบนี้เพราะฉันรู้สึกผิดกับแม่ฉันเลยอยากจะหลบหน้าเขาเพราะแม่คือคนที่ฉันรักที่สุดในชีวิตเป็นคนรักคนแรกของฉัน
0: สำหรับฉันนั่นคือลูกคนแรกที่ทำให้ฉันรู้จักความรักอย่างไร้เงื่อนไขเป็นคนแรกที่ทำให้ฉันรู้จักความเป็นแม่อย่างแท้จริงใช่
2: จริงๆแล้วเราสองคนรักกันมากเลย

0: ทำไมเวลาที่แม่มาดูคุณหนึ่งเต้นเชียร์ลีดเดอร์ทำไมถึงไม่ค่อยสนใจแม่
1: คือเราอยู่ในฐานะที่เป็นเหมือนกัปตันทีมอ่ะมีหน้าที่เหมือนกัปตันทีมเราจะต้องแบบจัดแจงถึงคิวซ้อมถึงอะไรยังไงบ้างเราจะต้องเราไหนจะต้องโมดิเวตที่เป็นแบบผู้นำในกลุ่มอีกอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้แบบเราโฟกัสกับการแข่งขันมากเพราะเราถูกคิดแบบนักกีฬาแล้วเวลาเราไปทำงานพอมันเป็นงานกลุ่มงานทีมเงี้ยมันก็ต้องไปพร้อมๆกันเนี่ยอยู่ดีๆเราจะแบบว่าเดินออกไปถืออภิสิทธิ์ว่าฉันเป็นแบบเปรียบเสมือนกัปตันทีมแล้วฉันจะเดินออกไปไหนมาไหนมันก็เสียระบบในการเป็นผู้นำ
0: แต่แม่คะรู้สึกยังไงคะเวลาที่ลูกทำแบบนี้ใส
2: ่ก็ตอนนั้นก็คิดว่าอุตส่าห์มาดูแล้วทำไมแค่มาคุยกับเราไม่ได้เหรออายเหรอที่มีแม่จนๆตอนนั้นก็ยังคิดว่าเพราะเราจนใช่ไหมถึงเวลาไปหาคือพอถ้ารู้ว่าเขาจะไปไหนเราก็จะไปแล้วก็ไปแอบยืนแล้วก็ไปดูหรือบางทีก็นั่ง
3: แล้วรู้ทุกครั้งไหมว่าแม่ไปแอบดู
1: ก็เหมือนจะมีการส่งสัญญาณเซฮัลโหลบางอย่างเพราะว่าบางทีแบบเขามาเขาก็จะโทรมาก่อนล่วงหน้าว่าฉันจะมานะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมาแบบเวลาไหนอะไรอย่างเงี้ยหรือบางครั้งก็แบบก็ไปโป๊ะปะเจอกันหน้าเวทีเลยอย่างเงี
3: ้
1: ย
3: แล้วมันทำเราเสียสมาธิมากับสิ่งที่เราซ้อมมาม
1: ันไม่ได้ทำให้เสียสมาธิแต่มันทำให้เราทำให้เรารู้สึกว่าคือถ้าพูดภาษาความหลากหลายทางเพศเนาะเดี๋ยวแยกบทคือแบบเอ๊ะจะดูแลเขายังไงวะอย่างเงี้ยแบบนั่งแบบจะดูแลไงเดี๋ยวก็ต้องซ้อมแล้วจะเดินไปเกิดอยู่ดีๆคุณนายเขาอยากจะแบบนั่นนี่นู่นแล้วแบบเตรียมให้ไม่ได้อ่ะมันก็จะกลายเป็นแบบทะเลาะกันอีกอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันก็จะย้อนกลับมาเหมือนเดิมว่าแบบการถ้าสมมติเขาไม่มาเราไม่ได้รู้สึกว่าเราเสียใจนะเพราะเรารู้ว่าเขารับรู้แล้วว่าเรามาแข่งเวลามีกิจกรรมแอคทิวิตี้การแสดงการแข่งขันอะไรก็แล้วแต่พอเราเลิกอยู่กับม้าไปอยู่กับป๋าเนี่ยเราไม่เคยมีคนในครอบครัวเข้ามาอยู่หน้าเวทีกับเราเลยสักการแข่งขันเดียวจะประกวดมิส ACDC หรืออะไรก็ไม่มี
3: ที่เวลาเราไปแข่งแต่ละครั้งมีแม่มาดูเราแอบดีใจหรือเสียใจอ
1: ย่างที่บอกว่าลึกๆอ่ะก็แบบอย่างน้อยกูก็มีคนมาดูอ่ะสักหนึ่งคนอะไรอย่างเง
3: ี้ยแสดงว่าดีใจแต่รีแอคไม่รู้จะรีแอคยังไง
1: รักนะแต่ไม่แสดงออก
3: ใช่ไหม
1: ก็ต้องรู้สึกดีใจแหละเพราะว่าคนอื่นเขาขนกันมาหูนึกว่างานบวช
0: แต่ของเราอย่างน้อยก็มีแม่ม
1: าน
0: อกเหนือจากเวทีเชียร์ลีดเดอร์แล้วต่อมามันก็ก้าวไปสู่การประกวดในเพศทางเลือก
1: ใช่
0: ตรงนี้ถามทอบตัวไหมคะ
1: ไม่ถามเลยค่ะวันวินาทีแรกที่แข่งแร็กแบบจริงจังสำหรับเวทีประกวดระดับชาตินะ
0: คะ
1: ก็คือเวทีมิส ACDC ไม่บอกใครเลยทำชุดทำอะไรเสร็จสรรพเรียบร้อยปุ๊บแล้วพอจะออกจากบ้านก็แค่บอกเขาว่าวันนี้ไปงานนะแต่ไม่ได้บอกว่าไปแข่งมิส ACDC พอประกวดเสร็จเท่านั้นแหละถึงจะขนของกลับมาแล้วก็บอกว่าชนะแล้วนะ
3: แล้วแม่ตามไปดูไหมตอนที่เขาประกวด
1: ไม่มีใครไปเลย
3: เพราะนี้ไม่รู
0: ้
3: ถ้ารู้ไปไหม
2: ไป
3: แน่นอนตอนนี้ที่บ้านรู้แล้วใช่ไหม
1: ไม่น่าจะรอด
3: แล้วพอเขารู้คุณบอกคุณเป็นหลานชายคนโต
1: เป็นหลานชาย
2: คนแรก
1: ณเวลานั้นที่เราเกิดมาแต่ตอนนี้อาแปะมีลูกชายละเราก็จะไม่ใช่ตรวจซุงละไม่ใช่หลานคนโต
3: ครับ
1: แต่เป็นหลานในคนแรกครับใช่แล้วแต่เป็นลูกคนโตของป๋า
3: แล้วโอเคแล้วพอเขารู้ว่าเราไม่เป็นผู้ชายมีปัญหาไหมทางบ้าน
1: ตอนนี้เราก็ยังไม่เคยถามคำถามนั้นนะคะว่าแบบเดินเข้าไปแบบอาม่าลือรู้หรือยังเนี่ยอาโกลือรู้หรือยังว่าไม่ได้เป็นผู้ชายอย่างนี้ไม่เคยถามไม่เคยถามแต่เราคิดว่าเขารู้เพราะว่าประกวดแดกเรสล่าสุดที่ได้รางวัลนะคะคนแรกๆเลยที่มานั่งกดไลค์เมนต์แชร์ในโซเชียลอ่ะ
2: ค
1: ือตระกูลคนวิเศษพงทั้งหมดทั้งตระกูล
3: อ
1: าม่าอาโกกดก่อนอาโกเสร็จแล้วเวิร์ดส่งให้อาม่าดูไออีอันหนึ่งแต่งหีอาม่าก็แบบสวยดีพอได้รางวัลมาเสร็จในบางครั้งเราต้องไปขอบคุณสื่ออ
0: ่ะ
1: เราก็ไม่สามารถแต่งหน้าตรงไหนได้เนาะเราก็ต้องแต่งหน้ากลางร้านโรงซึ่งมีฝั่งนึงก็ขายโรงศพตั้งโรงศพเยอะแยะด้วยอีกฝั่งนึงก็ขายเทวรูปแล้วก็นั่งแต่งหน้า แต่งเสร็จปุ๊บป้าก็นั่งปุ๊บ

0: พื่อนป้าเดินเข้ามาเป็นตำรวจชั้นผู้ใหญ่แล้วก็มีพวกแบบอาเจกอาแปะที่แบบเป็นนักธุรกิจใหญ่โตเดินเข้ามาปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเสร็จปุ๊บเขาแต่งหน้าเสร็จปั้งเขาก็ถามใครอ่ะถามพ่อเราอ๋อลูกชายคนโตลูกชายคนโตอ้าวแล้วอีแต่งหน้าทำไมอ๋อเดี๋ยวอีจะไปทำการแสดงเนี่ยอีชนะแดกเล็กไทยแลนด์มาลูกชายว่าเองแต่เราคิดว่านั้นคือพูดเพื่อให้แบบไม่ต้องถามอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้วเท่าที่ฟังดูคนในครอบครัวก็รู้แหละ
0: ไม
1: ่ก็รู้ว่าเป็นยังไงแต่ก็ไม่ได้พูดกัน
0: ใช่การรู้ของเขาเนี้ยจนบางครั้งได้มาคุยวันนั้นที่แบบมีการสัมภาษณ์แล้วคุยกับหมาเนี่ยนะเราก็ถึงเพิ่งรู้ว่าเขาแค่โอเคไม่ปิดกั้นเราในสิ่งที่เราแสดงออกแต่เขาก็ไม่รู้จริงๆว่าเอ๊ะเราคบผู้ชายคนไหนอยู่เรามีผู้ชายแบบไหนในอุดมคติเรามีโมเมนต์ของความรักยังไงที่แบบเปิดตัวแบบชงฉ่างจริงๆอ่ะเราเพิ่งมาคำเอาจริงๆได้ไม่นานเอง
2: คือรู้ว่าเขาชอบแต่งตัวชอบแต่งหน้านู่นนั่นนี่แต่ไม่รู้ว่าคือเขาชอบเขาเป็นเกย์คิงหรือเกย์ควีนเอาแค่นั้นแหละ
1: แม่รู้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่
2: น่าจะต้อง10ขวบมาเพราะว่าเลิกกับพ่อเขา8ขวบแล้วหลังจากนั้นก็คือเหมือนเขาก็จะ
0: แต่งหน้าจัดตลอดทุกอีเวนต์นี
2: ้ตุ้งติ้งไงตุ้งออกตุ้งติ้ง
1: มีความตุ้งติ้ง
2: ใช
0: ่ไม่ด้วยความจริงแล้วคือเราไม่ได้อยากเป็นสาวประเภท2นะฮะต้องแยกให้ออกก่อนว่าเราอ่ะไม่ได้อยากเป็นสาวประเภท2แล้วเราเองก็ไม่ต้องการมีหน้าอกการแต่งแร็คของเรามันคือความสามารถของเราแล้วเราจะแต่งแร็คเมื่อจำเป็นเราไม่ใช่ว่าแต่งแร็คในชีวิตประจำวันนะ
3: จนมาวันนึงค่ะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณพ่อทำให้คุณหนึ่งได้มีโอกาสเข้าใจแม่มากขึ้นแล้วก็เข้าใจน้องชายมากขึ
0: ้
3: นยังไงคะ
0: ก็คือในช่วงที่เราแล้วตอนเราอยู่กับป้านะคะแล้วก็อยู่กับอาโกจนอาโกกับอาม่าเนี่ยต้องไปมีย้ายที่อยู่แต่ร้านอยู่ที่เยาวราชเหมือนเดิมนะ
1: คร
0: ับ ก็กลับไปอยู่กับป้าซึ่งเรากลับไปอยู่กับป้าเนี่ยน้องชายก็เริ่มกลับไปอยู่กับป้าแล้วเพราะน้องชายต้องเรียนสูงขึ้นด้วยความเป็นเราอย่างเงี้ยฮะเราก็จะเป็นสายแบบชัดเจนโนการประนีประนอมใดๆก็คือใช่ก็คือใช่ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่พอทะเลาะกันปุ๊บเราก็ชอบดีดตัวออกอาจจะเป็นเพราะว่าเราหาเงินเองตั้งอายุ18แล้วก็รู้สึกว่าการที่เราเดินออกจากบ้านมาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราโหชีวิตตัวเองได้พอออกมาเสร็จปุ๊บอาก็กลับเข้าไปใหม่พอกลับเข้าไปใหม่ปุ๊บน้องเนืองก็เริ่มทำงงทำงานจนมาวันที่8มกราคม2018นะฮะซึ่งวันที่7มกราคม2018เนี่ยคือวันเกิดของเราคนก็มาแฮปปี้เบิร์ธเดย์นานีปุ๊บแล้วก็มีป้าป๊าเรามาพิมพ์ซึ่งเราคิดว่าเนี่ยเป็นข้อความสุดท้ายของเขาขอให้ลูกประสบความสำเร็จในทุกๆอย่างนะพอวันรุ่งขึ้นวันที่8ปุ๊บมีเสียงจากภรรยาของป้าซึ่งเป็นภรรยาอีกคนนึงอ่ะโทรมาบอก1ป้าเข้าโรงพยาบาลด่วนก็ขับรถไปโรงพยาบาลพอไปโรงพยาบาลเสร็จปุ๊บก็เห็นเขาแบบปวดหัวแบบทุรนทุรายมากพอมาตอนเช้าปุ๊บหมอประจำตัวเขาอ่ะก็ยัดเขา ICU เลยถึงมารู้ว่าเส้นเลือดในสมองตีบบวกกับปอดติดเชื้อแล้วปอดติดเชื้อไป 40% ข้างแล้วเนี่ยตอนนั้นก็คือแบบว่าเพิ่งเข้าใจคำว่าหูอื้อแบบได้ยินเสียงอี๊เป็นยังไงแต่พอเราเป็นแบบพี่ชายคนโตอะไรเงี้ยเราก็ยังโอเคเพราะว่าก่อนที่เหมือนป้าเขาจะรู้ว่าเขาไม่ไหวแน่ๆเขาเรียกเราไปเข้าห้องฉุกเฉินบอกภรรยาเขาแล้วบอกเรียกอันหนึ่งมาหน่อยแล้วเขาก็จับมือ1ป้าฝากน้องด้วยนะลูกโมเมนต์เนี้ยแล้วแบบนี่ก็นั่งคิดอะไรวะแต่ด้วยความแบบเป็นผู้นำเชียร์มาตลอดเวลาแล้วก็ต้องใช้แบบจิตวิญญาณเชียร์ลีดเดอร์จ้ะโอเคตาไม่ต้องซีเรียสเดี๋ยวไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวจัดการให้ตามสบายเอารักษาชีวิตไปรอก่อนซึ่งเรื่องนี้มันเป็นต้นกำเนิดให้เรากับน้องชายเนี่ยได้กลับมาคุยกันเมื่อน้องอยู่กับแม่กลับมาคุยกันอย่างจริงจังแล้วก็แท็กมือกันเลยบอกว่าต้องรอดละแล้วคำแรกที่น้องชายบอกกับเราเองอะก่อนที่เราจะคุยกับเขาอะบอกที่หนึ่งกูขอโทษด้วยที่ผ่านมาที่กูอาจจะทำให้มึงไม่สบายใจแล้วก็คิดแบบว่าแบบมึงไม่โอเคอะไรเง
3: ี้
0: ยนี่ก็บอกว่าแต่คือเราอะไม่เคยโกรธเราเป็นคนไม่เคยโกรธใครเลยอะแวดแวดแวดแต่คือในใจลึกๆก็คือปล่อยผ่านเราก็เลยบอกว่าอ๋อเออช่างมันเถอะตอนนี้โฟกัสเรื่องอื่นแล้วก็พอจนเราเหนื่อยมากๆเราร้องไห้ครั้งแรกอ่ะแล้วก็เป็นการกอดกับน้องครั้งแรกมารู้ป่ะ
2: ไม่รู้

0: เรากับน้องชายกอดกันครั้งแรกแล้วกอดแบบกอดแล้วร้องไห้บอกพาร์ทเฮียไม่ไหวแล้วแล้วพาร์ทบอกว่าไม่เป็นไรเฮียเดี๋ยวเราจะอยู่ข้างๆแล้วก็เลยแบบช่วยกันมาตลอดจนถึงทุกวันนี้
1: แล้วสนิทกับแม่จริงๆคือเริ่มเมื่อไหร
2: ่เมื่อไม่นาน
0: ไม่นานมานี้เอง
1: ไม่นานคือหลักเดือนหรือหลักปี
2: หลักเดือน
0: เอาเริ่มคุยกันเริ่มคุยกันว่าแบบเพราะมันมีเคสของป้าใช่ไหมคะหลังจากที่มีเรื่องป้าเสร็จแล้วก็คุยกับน้องเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มาเริ่มพอปี2019ก็เริ่มมาคุยกับหมาแล้วก็มาเริ่มเจอตัวเป็นๆแบบตั้งกินข้าวร่วมกันก็2020
1: ก็คือปีนี
2: ้ใช่
3: ก็ไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่เอง
0: ปั๊บปีหนึ่งและเซปีหนึ่งโดยประมาณ
1: แล้วมันต่อกันติดไหมห่างกันไปนาน
0: มัน
1: หรือว่ามันโอเคไอ้ช่วงที่บอกว่า2019ได้โทรคุย
0: แต่ยังมีความเขินๆของเราในบางครั้งคือแบบว่าบางครั้งอ่ะเรายอมรับเลยนะว่าบางครั้งเราคุยกับเขาเรายังไม่สบตาเลยไม่สบหน้าสบตา
3: ทำไมไม่กล้ามองหน้า
0: ขับไม่รู้อ่ะคือแบบเรารู้สึกว่าถ้ามองหน้าแล้วเราไม่รู้ว่าแบบ
2: จะพูดอะไร
0: แบบแล้วมองหน้าแล้วเงี้ย
3: ติดไฟแดงหันมามองแม่ไหม
2: ไม่มี
0: เขาปิดไฟแดงปุ๊บ
2: เขาโทรศัพท์
0: ไฟแดงปุ๊บ
2: เขาก็โทรศัพท์
0: นั่งเป็นคุณนายเลยครับแบบ
3: ค่ะ
0: นี
2: ่
3: แล้วแม่กับลูกพอกลับมาเจอกันครั้งนี้ค่ะที่บอกว่าเริ่มสนิทกันก็คือปี2020เนี่ยค่ะคือความสัมพันธ์มันพัฒนาเร็วเลยไหมคะหรือว่ามันก็ยังมีความรู้สึกของการห่างกันมาเป็น30ปี
2: ก็น่าจะเร็วเนอะถ้าเปรียบผู้ชายผู้หญิงก็ใกล้จะแต่งงานกันแล้ว
3: แสดงว่าต่อกันติดง่าย
0: นะก็ไม่ธรรมดาแล้วอะคือมันก็ค่อยเร็วขึ้นนะคะเพราะว่ามันมีโมเมนต์ที่แบบว่าแบบกินข้าว
2: ไปกิน
0: ข้าวแล้วก็จะแบบว่าแล้วเราเป็นคนชอบกินอะแล้วคือก็จะเป็นแบบไปกัน2คนอย่างเงี้ย
1: อ๋อนั่นคือที่มาที่ไปแต่ตอนนี้เชื่อว่าละครถัดไปน่าจะสนุกมากครับพี่หมวย
3: ใช่ค่ะเพราะว่าจากความเจ็บป่วยของคุณพ่อนะคะก็ทำให้คุณหนึ่งกับแม่ได้กลับมาสานสัมพันธ์กันแล้วก็สานสัมพันธ์กับน้องชายด้วยสิ่งที่แม่เคยติดอยู่ในใจนะคะว่าหนึ่งไม่รักแม่เลือกที่จะไปอยู่กับพ่อตอน8ขวบเนี่ยมาทำให้แม่เริ่มมีกำลังใจมากขึ้นเริ่มรู้ว่าแม่ก็มีตัวตนในชีวิตของลูกชายคนนี้ติดตามชมจากละครเวทีค่ะ

0: ขอเสียงปรบมือให้กับคุณนาตาเลียเพลียแคนแม่เมื่อกี้แอบสังเกตเห็นคุณมิกเคลิ้มเชียวนะคะ
1: มีพี่เบนแล้วสนใจสิบล้อไหมคะ
0: สนใจไหมคะพี่มิกอึมๆบึมๆเลยนะคะ
2: สนใจมากครับรุ่นนี้น่าจะกอดมันอยู่ใช่ไห
3: มแล้วหนึ่งก็ได้เดินทางมาจนถึงจุดที่เขาภาคภูมิใจแน่นอนฉันก็พลอยภูมิใจไปกับเขาด้วยไม่ว่าหนึ่งจะเลือกเดินทางไหนไม่ว่าจะเป็นอะไรฉันเห็นแล้วเขาทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างสุดๆได้หมดและฉันเองก็ทำได้เพียงเฝ้ามองดูเขาอยู่ไกลๆเหมือนเดิม
0: ขอขอบคุณคุณนาตาเลียนะคะที่มาเป็นเกียรติในวันนี้ขอเสียงปรบมือให้คุณนาตาเลียหน่อยค่ะ
4: ขอบคุณค่ะ
0: ระวังนะคะ
4: ค่ะ
0: ค่อยๆเดินค่ะ
4: ค่ะ
0: ไว้เดี๋ยวพบกันนะคะสวัสดีค่ะ
5: เดี๋ยวก่อนครับผม
1: อ๋อที่จะมาสัมภาษณ์รายการใช่ไหมคะ
5: ใช่แล้วครับ
1: รายการอะไรนะคะ
5: ครอบครัวเดียวกัน feel good ครับผม
1: นัดขอตัวไปโทรหาแม่แป๊บนึงนะคะ
3: ว่าไงลูกหนึ่ง
1: อยู่ไหนอ่ะ
3: อ๋อแม่เพิ่งลงจากรถเมื่อกี้นี่เองนะลูกคนสัมภาษณ์ลูกเขามาแล้วเหรอจ๊ะ
1: มาแล้วแล้วนี่ไม่มาหรอเห็นมาดูทุกครั้งอะ
3: อ๋อเปล่าแม่ไม่ได้มาดูหรอกแล้วลูกอยู่ตรงไหนล่ะเดี๋ยวแม่เดินไปหา
1: อยู่ลานกลางชั้นจีค่ะรีบมานะไม่ใหญ่เขารอ
3: มาถึงแล้วลูก
1: ไวจังนี่แม่ค่ะ
5: อ๋อสวัสดีครับคุณแม
3: ่สวัสดีค่ะ
1: เราสัมภาษณ์กันตรงนี้เลยก็ได้นะคะ
5: ครับผมถ้างานเดี๋ยวขออนุญาตอัดเสียงนะครับ
1: ใช่ค่ะ
5: อยากสอบถามคุณหนึ่งกับคุณแม่เกี่ยวกับเรื่องสมัยตอนเด็กๆหน่อยครับผมขอสักนิดนึงครับ
1: แล้วภาพวันเก่าๆของฉันก็หวนคืนกลับมาภาพความรักความผูกพันที่ฉันมีกับแม่ใน8ปีแรกของชีวิตมันทำให้ฉันได้คิดกับตัวเองที่ฉันทำแย่ๆกับแม่ลงไปตอนที่เราห่างกันมันอาจจะเป็นเพราะว่าฉันกับแม่เรารักกันมากเกินไปทำให้เราต้องโหยหาเมื่อเราเจอหน้ากันเกินกว่าที่จะปล่อยตัวปล่อยใจให้อ่อนไหวเวลาที่เราเจอหน้ากัน
3: มันก็ทำให้ฉันได้ค่อยๆรู้ว่าหนึ่งรู้สึกยังไงกับฉันโดยผ่านคำตอบของเขาเองแล้วมันมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างฉันก็เพิ่งจะได้รู้อย่างความในใจที่เราไม่เคยได้พูดกันมาตลอดหลายปีมันค่อยๆเผยความรู้สึกเผยความเป็นตัวตนผ่านบทสนทนาและความจริงที่ฉันได้รู้ก็ถึงแม้ที่เราไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่เรามีอะไรที่สะท้อนถึงกันและกันตลอดเวลา
5: แล้วทางคุณแม่เห็นคุณหนึ่งในวันนี้แล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับ
1: คำตอบของแม่ทำให้ฉันได้คำตอบของในใจของตัวเองว่าทำไมฉันถึงรักที่จะออกเดินทางตามหาพื้นที่ที่ทำให้ฉันมีความสุขมันก็ไม่ต่างอะไรจากแม่ที่ออกจากบ้านไปวันนั้นเพราะว่าบ้านไม่ได้ตอบโจทย์แม่อีกต่อไปแล้วฉันก็ค่อยๆได้รู้ว่าตัวฉันเจริญตามรอยแม่ทุกมิติในชีวิตนี่ใช่ไหมสายสัมพันธ์ของแม่ลูกที่ตัดกันไม่ขาด
5: นี่คุณเพิ่งรู้จักปากแม่ในวันนี้เลยเหรอครับ
1: ค่ะวันนี้เลย ถึงว่าทำไมชอบประกวดนู่นนี่เชื่อแม่แรง
5: โอเคค่ะถ้างานเนี่ยผมจะเอาบทความเนี้ยไปให้ผู้เขียนบทเนี่ยได้ทำเป็นละครซีนนะครับผมแล้วก็จะนัดถ่ายทำอีกทีนึงขอบคุณมากสำหรับวันนี้ครับผมขอบคุณค่ะ
4: ขอบคุณค่ะ
3: แล้วฉันก็ได้รู้ความจริงว่าสิ่งที่หนึ่งอยากจะฟังฉันจริงๆมันมีอะไรมากมายมากกว่าสิ่งที่ฉันได้เคยพูดออกไปและฉันเองก็อยากจะได้ยินมากมายอีกเหมือนกันจากเขา
1: บางอย่างบอกฉันว่าเหมือนยกภูเขาออกจากอกฉันจะอยากบอกแม่อะไรอีกหลายอย่างและฉันก็อยากจะฟังจากแม่อะไรอีกหลายๆอย่าง
3: ทุกอย่างมันกำลังจะดีขึ้นเราเชื่ออย่างนั้นจริงๆ

0: เหมือนจากที่ดูในละครเมื่อกี้วันที่สัมภาษณ์มันเหมือนกับทั้งคู่ได้รู้ความในใจของอีกฝั่งหนึ่งเหรอครับ
1: ใช่ใช่เราเคยอยากจะเรียนแฟชั่นดีไซน์แล้วบอกกับที่บ้านแล้วแบบป้าบอกว่าถ้าอยากเรียนก็ไปหาเงินเอาเองซึ่งตอนนั้นเราคิดว่าไม่ใช่ว่าเขาให้ไม่ได้นะฮะแต่เขาคงโฟกัสว่าอยากจะให้เราแบบทำธุรกิจร้านลงศพของเขาเนี่ยแต่ใจเราอะ

0: อยากจะเรียนแฟชั่นดีไซน์ถึงขนาดแบบว่าแบบพวกอาม่าโกงเนี่ยก็ถามว่าเออให้เลือกระหว่างแบบว่าไปเที่ยวฝรั่งเศสกับเรียนแฟชั่นดีไซน์จะเอาอะไรเงี้ยเราก็ตอบแบบชัดเจนมากว่าเราไม่เที่ยวก็ได้เราจะเรียนแฟชั่นดีไซน์อะไรเงี้ยเราก็ไปสอบชิงทุนจนได้ที่มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะแล้วจนมาวันนั้นที่สัมภาษณ์เนี่ยก็ถึงเพิ่งรู้ว่าเขาก็ชอบแบบอยากจะตัดเสื้อผ้าอยากจะทำอะไรเพื่อเราไม่เคยรู้เลยจริง
1: คือตอนนั้นก็บอกกับปู่เขาว่าช่วงเวลาที่ว่างๆอ่ะที่ไม่มีขายโรงศพเราไม่ต้องไปแต่งตัวศพอะไรอย่างเงี้ยขอเราไปเรียนตัดเสื้อได้ไหมแต่ปู่เขาก็จะบอกว่าทำไมลื้อต้องไปเรียนตัดเสื้อในเมื่อที่ร้านมีร้านขายโรงมันเป็นอาชีพของลื้ออยู่แล้วเราก็บอกก็เผื่อวันข้างหน้าเกิดไม่ได้ทำโรงอ่ะแล้วว่าจะไปมีอาชีพอะไรเออคือเขาก็ไม่ให้ไปเรียน
2: แม่ก็เลยเข้าใจหัวอกของลูก
1: ใช่เพราะว่าก็เคยได้ยินว่าเขาขอไปเรียนแฟชั่นแต่พ่อเขาไม่ให้
2: แล้วเรื่องที่คุยกันวันนั้นนะคะวันที่ทีมงานไปสัมภาษณ์มีเรื่องไหนที่คุณหนึ่งฟังแล้วรู้สึกเซอร์ไพรส์สุด
0: ๆเราไม่เคยรู้เลยว่าการสนับสนุนและการซัพพอร์ตในการที่เราไปทำกิจกรรมหรือแม้กระทั่งแต่งผู้หญิงหรือตามดูเนี่ยมันคือสิ่งที่เขาชอบแล้วก็อยากจะเป็นแต่ไม่ได้เป็นมาทั้งชีวิตเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันเหมือนอยู่แบบว่าอันซีนในชีวิตเรามาตลอดว่าเราไม่เคยรู้เลยคือเราแค่คิดว่าเราชอบแบบนี
2: ้ไม่คิดว่าเป็นเพราะว่าเลือดแม่
0: ใช่เราไม่เคยคิดคือเขาแค่บอกว่าเฮ้ยมีแข่งเขาก็ไปหาชุดให้มีเต้นแล้วก็ไปหาชุดให้เขาไปดูเขาแค่ออกความคิดเอออันนี้ดีนะอันนี้ดีนะอะไรเงี้ยแต่ไม่เคยรู้ว่าอินไซต์จริงๆแล้วก็คือแบบว่าเอ้ยสิ่งที่เธอทำอยู่อะมันคือสิ่งที่เขาทำไม่ได
2: ้
0: สิ่งที่มันเหมือนตัวตายตัวแทนค่
3: ะ
0: ใช่ในขณะที่เราทำเนี่ยเราด้วยความที่เราไม่รู้แต่เราแค่รู้สึกว่าอินเนอร์ข้างในของเราอะในเมื่อจะทำแล้วมันต้องทำให้แบบเปี้ยงไปเลย
4: ซึ่งก็คือรู้ในวันที่ทางรายการครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดไปสัมภาษณ์ทั้งคู
0: ่ถูกต้อง
4: ก็เพิ่งเร็วๆนี้เอง
0: ใช่ก็คือไม่รู้จริงอันนี้ไม่รู้จริงคือนั่งยังแบบแอบติดตลกอะพอเขาสัมภาษณ์ปุ๊บนี่ว่าอ้าวพี่บอกตั้งนานล่ะ
2: แม่ก็ไม่เคยบอก
0: จะได้ทำอีกคนนี้อะไรเงี้ย
1: ก็ไม่เคย
4: ไม่เคยได้คุยกัน
1: ไม่เคยได้คุยกันก็ไม่เคยได้พูดคุยกับใครว่าตัวเองชอบอะไรใฝ่ฝันอะไรยังไงเพราะว่าก็แต่งงานอายุน้อย
0: จริงๆเนี่ยคือมากไปกว่านั้นนะสิ่งที่แบบว่านี่เป็นรายการแรกในชีวิตนะ
2: คะ
0: ที่มีคนในครอบครัวมานั่งข้างๆแล้วสัมภาษณ์ด้วยแล้วก็เป็นรายการแรกในชีวิตที่มันทำให้เรากับแม่ได้รู้ซัมติงบางอย่างที่แบบไม่เคยรู้เลยจริงๆเพราะว่าอย่างมันเคยมีรายการเหมือนกันที่อยากจะสัมภาษณ์ป้าป๊าหรืออะไรเงี้ยเราก็เขาก็ไม่สะดวกเขาก็ไม่อยากออกสื่ออย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราก็จะเกรงเพราะแบบเอ๊ะอยู่ดีจะให้เขาออกมาสัมภาษณ์แล้วเขาจะฟรีให้กับเราขนาดไหนเราก็เลยไม่เคยเรียกอะไรเลย
2: ขอบคุณที่ให้เกียรติกับรายการครอบครัวเดียวกันนะคะ
0: ใช่ค่ะ
2: ค่ะเรื่องราวน่ารักมากๆทีนี้ต้องถามแม่ค่ะว่าสิ่งที่แม่คิดมาในใจตลอดตั้งแต่1 8ขวบก็คือ1เลือกอยู่กับพ่อลูกไม่รักตัวเองมาจนถึงวันนี้ยังคิดว่าลูกไม่รักไหมคะ
1: ไม่ไม่แล้ว
2: เพราะว่า
1: ก็รู้เหตุผลของเขาในช่วงที่เขาวัยเด็กว่าที่เขาต้องเลือกป้าเพราะอะไร
0: แล้วก็แบบสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะฮะก็คือแบบบางครั้งเราก็มักจะถามตัวเองแบบว่าเอ๊ะภาพที่เขาเห็นของเราจริงๆแล้วอ่ะเขาอาจจะคิดว่าเราอ่ะมีทุกอย่างรักความสบายคือป้าให้ได้ทุกอย่างอากงอาม่าดูแลเงี้ยแต่คือเขาไม่รู้เลยว่าในขณะที่น้องอยู่กับมาม่าแล้วเราอยู่กับอาโกอ่ะคือเราอยู่กับอาโกจริงถึงแม้ว่าเราจะอยู่กับพ่อมาแต่สุดท้ายคือมันคือการอยู่คนเดียวอ่ะมันคือการอยู่คนเดียวก็คือจะต้องคอยถามอาโกอาม่าเป็นที่พึ่งเพราะว่าเราไม่สามารถถามป้าได
2: ้ม
0: ันมีความสุขแค่ภายนอกกับสิ่งที่เขาจะเป็นให้อย่างไม่ขาด
2: เหมือนเลี้ยงได้แต่ตัวแต่ว่าใจเนี่ย เหมือนเขาก็เข้าไม่ถึง
0: ใช่เรารู้สึกว่ามันไม่ได้โปรเทคความรู้สึกอ
2: ่ะ
0: ใช่เขาเพิ่งจะมาโปรเทคความรู้สึกเราจริงๆหลังจากที่เขาเริ่มอายุเยอะขึ้นแล้วอ่ะแล้วก็นั่งทบทวนแล้วก็พยายามทำให้เห็นนะแต่เราไม่เคยพูดเรื่องนี้กับใครเลยเรามักจะเอาหยิบขึ้นมาเป็นแค่ประเด็นว่าเพราะเราเป็นแบบนี้ใช่ไห
2: ม
0: เพราะเราไม่สามารถทำในสิ่งที่เขาต้องการเราสามารถทำอย่างอื่นได้ดีได้มันไม่ใช่แค่การขายลงศพอะ
2: คุณหนึ่งบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเวลาออกรายการทีวีเวลาเปิดตัวกับสื่อไม่เคยมีคนในครอบครัวมาเลย
0: no.
2: วันนี้เป็นครั้งแรก
0: ครั้งแรก
2: ที่แม่ได้มีพื้นที่ยืนในชีวิต
0: ใช่
2: ของคุณหนึ่ง
0: ใช่
2: รู้สึกยังไงคะ
1: ก็ดีใจหนึ่งดีใจนะดีใจมากๆเลยที่คือก็สัมผัสได้ว่าคือเขาก็ยังมีเรา สองคือแม่ก็เหมือนเขาอะชอบ ชอบกิจกรรมชอบออกสื่อชอบอะไรที่คือเขาคือเราอ่ะ
2: ที่คุณหนึ่งบอกว่าเหมือนตัวตายตัวแทนของแม่ก็คือหนึ่งคนนี้
1: ใช่คือก็เป็นคนอื่นก็ไม่เห็นมีชอบเหมือนเราที่เราชอบ
0: เราน่าจะเป็นคนเดียวในตระกูลคุณวิเศษพงศ
2: ์นี่ก็คือมาจากเลือดแม่นะใช่ไหมคะ
0: ก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นหลังจากที่ได้รู้ความจริงบางอย่าง
4: คุณหนึ่งเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยพูดถึงแม่ไม่เคยกล่าวอะไรถึงแม่แต่พอมาถึงรายการนี้เอาแม่มาออกรายการเป็นโอกาสของคุณแล้วคุณอยากจะพูดอะไรกับแม่บ้างไหมครับ
0: ทำไมมาฆ่าฉันกลางรายการอย่างนี
4: ้เขานั่งอยู่ข
0: ้
4: าง
0: ๆที่เคยบอกอ
2: ่ะต้องบอกแล้วแหละ
0: จะบอกกับหมอว่าก
4: ็มองตาด้วยมองตา
0: ก็จะบอกว่าก็รักนั่นแหละก็ร
1: ัก
0: น
1: ั่
0: นแหละแต่แบบว่าจริงๆแล้วเราไม่ใช่คนเข้มแข็งอะเราคือคนอ่อนแอมากเนี่ยจะร้องไห้แล้วไงก็รักเขานั่นแหละเราไม่ว่าพ่อกับแม่เราจะเป็นยังไงเราก็รักหมดแหละหรืออาโกมาเรารักหมดแต่บางครั้งคือแบบสิ่งที่เราแบบไม่เข้าใจคือมันเป็นคำถามว่าทำไมเขาไม่เข้าใจกูวะอย่างเงี้ยแล้วคือแบบบางครั้งเราแค่แบบมันเหนื่อยจนแบบเข้าใจกูเถอะเข้าใจกูเถอะอะไรเงี้ยแล้วก็แบบกอดกูก็ได้อะไรเงี้ยมันก็แค่อยากบอกแค่นี้อะไรเงี้ย
4: กอดเลยครับแม่
2: ค่ะแม่ไม่เคยได้ฟังสิ่งต่างๆเหล่านี้เลยใช่ไหมคะได้ฟังวันนี้ความรู้สึกจากหัวใจของลูกชายรู้สึกยังไงคะ
1: ก็จริงๆเราก็รู้อ่ะนะลูกก็รักเราอ่ะเพราะว่าตลอดเวลาที่มีเขาเรากล้าพูดได้เลยว่าทําหน้าที่แม่ดีที่สุดทุ่มเทให้กับลูกทุกคนเวลากินเวลานอนก็ทุ่มเทให้หมดก็คือแค่จะมีเรื่องส่วนตัวระหว่างเรากับพ่อเขาแค่นั้น
4: เราถามมาทั้งรายการว่าหนึ่งรู้ไหมว่าแม่เขาคิดว่าหนึ่งไม่รักเขาแต่เราลืมคำถามเป็นหนึ่งคำถามที่มันสำคัญมากพี่หมวยหนึ่งเคยคิดบ้างไหมว่าแม่ก็ไม่รักหนึ่งเหมือนกัน
0: เคยคิดทั้งแบบทั้งปลาทั้งม้าอะไรเงี้ยแบบไม่รักกูหรออะไรเงี้ยทำไมอ่ะเป็นลูกคนโตก็แล้วอะไรเงี้ยไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่ติดยาเสพติดได้ทุนเรียนมีชื่อเสียงหาเงินใช้เองเนี่ยจนมันเราก็รู้สึกว่ามันดันสุดเพดานแล้วอะสำหรับคนคนหนึ่งที่จะเป็น
2: อ
0: ะแต่สรุปสุดท้ายมาตกมาตายกับคนใกล้ตัวเนี่ยคือแบบมันก็จะถามว่าทำไมขนาดนี้ยังไม่พออีกหรอพอเรื่องบางเรื่องอ่ะมันทำเกินกว่าแรงของเรามากแต่เราก็ยังอุตส่าห์จะไปคว้ามันมาได้อ่ะมันไม่เคยพออ่ะมันไม่ใช่แก้วที่มันร้าวและน้ำซึมนะฮะแต่มันเป็นแก้วใบหนึ่งที่แบบก้นมันรั่วแล้วมันเติมน้ำเท่าไหร่มันก็ไม่เต็มอ่ะเอาอีที่รองแก้วมาอุดแล้วอ่ะมันก็ยังแบบ ไม่พอน้ำมันก็ไหลออกแล้วมันก็หาคำตอบไม่ได้ไม่รู้ว่ามันไหลไปที่ไหนมันไหลไปยังไงอย่างเงี้ย
1: คือเราก็รู้ความเหนื่อยของเขาอะ
2: ค่ะ
1: แค่ไม่ได้มานั่งเปิดใจคุย
4: แต่ตอนนี้แม่ได้นั่งข้างๆลูกชายคนนี้ละแม่อยากพูดอะไรกับเขาไหมที่เราได้รู้วันนี้เหมือนกันว่าที่เขาประสบความสำเร็จขนาดนี้จริงๆแล้วข้างในลึกๆเขาอ้างว้างมาก
1: ก็หายเหนื่อยแล้วไม่ต้องเหนื่อยแล้วแม่อยู่ข้างๆแล้วก็รักลูกเสมอเป็นลูกที่ดีที่คนอื่นสมมุติว่าไม่รู้จักแม่ก็ไม่มีใครกล้าว่าเขาได้ว่าลูกพ่อแม่ไม่สั่งสอนเพราะเขาทำตัวเขาดีแม่ก็รักลูกไปแหละ
4: กอดกันได้นะครับ
2: กอดกันแน่นๆได้เลยไม่ค่อยได้กอดกันไม่ได้สัมผัสกัน
3: แล้วเมื่อกี้ที่แม่กอดอบอุ่นขนาดไหนคะ
0: ก็มันเป็นก่อนในช่วงเราจำได้ตั้งแต่ป้ากับมาเลิกกันน่ะมันไม่ได้กอดกัน
4: เลย
0: มันคงจะมีแหละความสุขของครอบครัวในอนาคตเพียงแต่ว่าตอนนี้มันอาจจะเป็นการเซตซีโร่แล้วก็เริ่มต้นใหม่ไงแต่เราก็ยังเชื่ออยู่เสมอว่าครอบครัวที่มีความสุขอ่ะบางครั้งมันไม่หมายความว่าจะต้องมีพ่อแม่ลูกอยู่ครบมันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ต้องครบก็ได้แต่มันจะต้องเติมเต็มกันด้วยเหตุอะไรอย่างเงี้ยต้องคุยกัน
2: ค่ะชื่นชมนะคะแล้วก็ภาพกอดเมื่อกี้น่ารักและอบอุ่นมากๆนะคะถามแขกรับแชร์นะคะคุณหนึ่งคะฟังเรื่องราวทั้งหมดของแม่ลูกคู่นี้แล้วรู้สึกยังไงคะ
5: อ๋อสิ่งแรกเลยนะครับต้องขอบคุณทางคุณนาตาลีก่อนว่าแบบมาพูดคุยมาแชร์อะไรอย่างงี้กันมันทำให้เห็นเลยครับว่ามันคือมันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยครับจากสิ่งที่คนไม่คุยกันแล้วกลับมาคุยกันมันทำให้เห็นเลยครับว่าความรักของแม่มันแบบวิเศษมากมันเป็นสารสัมพันธ์ที่แบบมันไม่มีใครเข้าใจเลยครับแม้แต่แบบมันเป็นเฉพาะผู้หญิงจริงที่มันจะแบบคลิกได้จริงเพราะว่าอันนี้ผมก็เห็นจากแม่ผมเหมือนกันว่าคนความเป็นแม่มันมีสิ่งมหัศจรรย์จริงๆที่ทำให้รู้สึกว่ามันมีอะไรเชื่อมโยงกับลูกอยู่จริง
4: ๆฟาริดาล่ะครับหลังจากที่ได้ดูคู่แม่ลูกคู่นี้สัมภาษณ์มาทั้งวันเป็นไงบ้างครับ
6: คือต้องขอบคุณคุณแม่ค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเราก็ได้เห็นอนาคตของตัวเองของครอบครัวตัวเองเพราะครอบครัวตัวเองก็แบบซิงเกิลมัมใช่มั้ยคะก็อยู่กับลูกอะไรเงี้ยค่ะก็ได้เห็นว่าถ้าเราปล่อยให้ความห่างมันเกิดขึ้นระหว่างแม่ลูกหรือว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นคือมันมองเห็นภาพจากคู่แม่ลูกคู่นี้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะได้รู้สึกว่าเราเองเริ่มปรับไปใช้กับที่บ้านเราต้องดูแลลูกยังไงเราต้องที่สำคัญคือการสัมผัสอะเมื่อกี้รู้เลยว่าแบบมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในครอบครัวจริงๆการสัมผัสกันได้กลับมากอดกันนิดหนึ่งรู้เลยว่าน้ำตาร่วงอะเพราะว่าพวกสัมผัสตรงนี้มันช่วยได้เยอะมากๆดังนั้นอยากให้แม่กับคุณหนึ่งอาจจะแบบใช้เวลาฟื้นฟูตรงนี้ด้วยการสัมผัสกันบ่อยๆกอดกันบ่อยๆมันจะช่วยได้ไม่ว่าจะห่างแค่ไหนความสัมพันธ์ของแม่ลูกค่ะมันยังไงมันก็แม่ลูกวันยังค่ำแล้วก็ส่วนสำหรับตัวเองก็จะได้นำประสบการณ์ตรงนี้ค่ะไปปรับใช้ในครอบครัวกับลูกๆของตัวเองได้ว่าที่อย่าปล่อยให้เกิดความห่างขอบคุณมากนะคะ
2: ขอบคุณมากค่ะขอบคุณแขกรับแชร์ทั้งสองท่านค่ะ
4: เมื่อกี้เป็นเรียกว่าเป็นภาพที่น่ารักในการกอดต่อให้เขินซึ่งกันและกันแต่เราก็ดูออกว่ามันมาจากหัวใจซึ่งเราก็เชื่อว่าต่อจากนี้จะกอดกันบ่อยขึ้นอย่างแน่นอน
2: ค่ะกอดกันบ่อยขึ้นคุยกันมากขึ้นมองตากันมากขึ้นด้วยวันนี้ขอบคุณคุณแม่ขอบคุณคุณหนึ่งมากๆนะคะที่ให้เกียรติกับครอบตัวเดียวกันค่ะ
4: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณที่มีค่ะ
2: แล้วกลับมาติดตามชมรายการทอดตัวเดียวกัน Feel Good ได้ใหม่นะคะทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: รู้สึกว่าต่อให้คนแก่งแค่ไหนทำดีมาขนาดไหนประสบความสำเร็จขนาดไหนสุดท้ายแล้วสิ่งที่เขาต้องการเลยคือความรักบางทีเราได้ความรักเต็มจากคนอื่นที่เลี้ยงเราแต่ตราบใดที่ไม่ใช่พ่อแม่ก็รู้สึกว่าได้แต่มันไม่เต็มดังนั้นการที่เห็นใครประสบความสำเร็จบางที
7: อย่าเพิ่งตัดสินว่าเขาแข็งแกร่งขนาดนั้นภายในเขาอาจจะบอบบางมากก็ได้มันทำให้เห็นว่าคนทุกคนบนโลกนี้ควรจะเป็นมิตรต่อกัน
2: รู้สึกชื่นใจนะคะอย่างน้อยเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าคุณหนึ่ง

และแม่ไว้ใจครอบครัวเดียวกันคือรู้สึกว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยเป็นพื้นที่ที่เขาวางใจได้เขาสามารถจะเล่าได้ว่าตอนเด็กเขาคิดยังไงเขาอยากจะตอบแม่ว่ายังไงทำไมเขาวางหูโทรศัพท์แบบนั้นทำไมเขาถึงใช้ประโยคแบบนี้เขาสามารถพูดได้ทุกอย่างโดยที่รายการเราจะไม่ไปทำร้ายเขาอะค่ะก็ชื่นใจนะคะที่เขาได้มองครอบครัวเดียวกันเป็นรายการแรกที่จะเปิดเผยถึงความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวโดยเฉพาะกับแม่ที่ห่างเหินมานานกว่า30ปี

0: ลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชักขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ฉากพระราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ากจะพูดถึงความแห้งแล้งของไทยเราทุกคนก็คงคิดถึงภาคอีสานและภาคกลางตอนบนที่มีภูมิประเทศเป็นที่ราบมีอุณหภูมิสูงจากแสงแดดตลอดฤดูกาลในตอนนี้คุณแบงค์ภาคินจะพาท่านผู้ชมไปเรียนรู้การดำรงชีพของชาวอีสานว่าจะมีวิธีหาอาหารได้อย่างไร
1: สวัสดีครับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survivalเรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเมืองไทยที่มีลักษณะประเทศที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์อย่างมากครับรวมไปถึงเอกลักษณ์และมรดกทางภูมิปัญญาของชาวบ้านที่ถูกสืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษนั่นก็คือเรื่องของอาหารนั่นเองครับโดยเฉพาะอีสานนะครับที่มีพื้นที่เป็นที่ราบสูงและมีความแห้งแล้งอย่างมากจะมีวัตถุดิบอะไรที่เราสามารถนำมาเป็นอาหารได้ไปติดตามกันครับ

0: ความแห้งแล้งที่เกิดจากแสงแดดที่ช่วงฤดูร้อนอันยาวนานของเมืองไทยทำให้ต้นไม้ผืนดินขาดน้ำไปหล่อเลี้ยงและแห้งเหี่ยวตายไปเป็นพื้นที่กว้างทำให้การหาอาหารนั้นทำได้ยากแต่ยังคงมีวิถีดั้งเดิมที่ใช้ดำรงชีพกันได้เดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อเลยครับว่าจะมีวิธีการหาอาหารของชาวไทยอีสานนั้นอะไรบ้างครับ
1: นี่ครับตรงบริเวณนี้นะครับจะเห็นว่าจะมีฟางนะครับหรือการเก็บเกี่ยวนะครับของชาวนาเนี่ยนะครับจะปล่อยให้ต้นข้าวเนี่ยแห้งตายไว้แบบนี้